0: เรียนรู้วิธีการผ่าตัดของอาจารย์จะเข้าไปห้องผ่าตัดเองไม่ได้อะเพราะว่ามันก็คนเยอะละไปดูที่กระจกข้างบนก็จะทำได้เป็นคอริดอร์ให้เห็นเลยครับปัจจุบันนี้ใช้วิธีการใช้กล้องถ่ายออกไปเป็นวิดีโอให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้มากกว่าแสดงว่าอาจารย์ก็มีการผ่าตัดโชว์ให้นักศึกษาแพทย์แทบทุกวันแล้วครับ
1: อาจารย์ก่อนเบรกขอหนูขอประโยคขอคำถามหนึ่งมันมีข้อจำกัดในการดมยาสำหรับผู้ป่วยไหมอาจารย
0: ์มีครับเยอะแยะเลยเช่นโรคประจำตัวคนไข้เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยอะบางคนเป็นโรคหัวใจนะไม่ดีเลยหัวใจคุณหมอดมยาก็ต้องใช้ความสามารถในการที่จะทำให้หัวใจที่ไม่ดีมีโรคประจำตัวมีเรื่องใจไม่เป็นปกติอาจารย์นะครับให้สามารถจะผ่านกระบวนการดมยาสลบให้หมอผ่าตัดทำได้เมื่อจำเป็นต้องผ่าตัดกระบวนการเหล่านี้ครับเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของคุณหมอลมวิสัญญีแพทย์เลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็ต้องคอยประคับประคองให้เราเนี่ยผ่านขั้นตอนการผ่าตัดจนกระทั่งจบการผ่าตัดจนได้และให้ฟื้นตัวเป็นปกติจนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยโดยยิ่งเข้าดูแล ICU ด้วยคนไข้ทุกคนที่หลังผ่าตัดแล้วจะเข้าสู่ ICU ถ้ามีปัญหาขณะที่ทำลำบากประเมินเหมือนกันก็จะไปคอยเฝ้าเสิร์ฟออฟเสิร์ฟในห้อง ICU ต่อนะครับเพื่อคุณฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้มีหลายขั้นตอนการดูแลคนไข้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับ
1: ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้ขอให้อาจารย์พักก่อนแล้วคุณผู้ฟังคำถามสามารถส่งมาได้ที่ SMS 4689899 Facebook YouTube ด้วยนะคะอาจารย์ขาเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: กลับมาในช่วงที่2ค่ะ 7:06 นะคะในรายการ Healthy Time ค่ะขอขอบคุณ SBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาช่วงนี้เรากลับมานะคะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอพูดคุยกันถึงเรื่องหมอดมยาเนาะหมอวิสัญญีแพทย์คุณผู้ฟังทุกๆครั้งที่มีการผ่าตัดก็จะมีท่านมีคุณหมอดมยานะคะอยู่ในห้องผ่าตัดด้วยลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันออกไปแหมอาจารย์พูดถึงแทงหลังในบล็อกหลังอันเดียวกันไปน่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ทำคู่กันกับอาจารย์หมอนะคะกับคุณหมอเวลาอยู่ห้องผ่าตัดอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วสับสนไหมท่านผู้ฟังคุณลุงคุณพี่ที่ขอมานะครับผมได้รวบรวมสามสัญญา2สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดให้เห็นเลยว่าผมจะผ่าพี่ยังไงในห้องผ่าตัดนะครับทั้งเข่าเทียมทั้งส่วนพวกเทียมเป็นตัวอย่างรวมทั้งผ่าตัดวิธีอื่นๆก็ลงเอยคล้ายๆกันนะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยคุณหมอดมยาสลบวิสัญญีแพทย์เพื่อให้ทุกอย่างครบวงจรในห้องผ่าตัดที่พี่จะต้องเจอต้องพูดคุยด้วยนะครับและคนเหล่านี้ทั้งหมดก็จะเข้ามาดูแลสุขภาพของพี่ขณะที่มีการผ่าตัดจนกระทั่งจบการผ่าตัดทั้งหมด แล้วพี่ฟื้นคืนกลับไปที่วอร์ดก็คือห้องพักฟื้นของพี่ที่จะพักคืนหนึ่งของคืนแล้วแก่นะครับเขาเรียกว่าวอร์ดนะครับแล้วก็จะกลับบ้านได้ทั้งหมดทั้งแหล่นี้สรุปจะปิดซีรีส์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับจบครบที่วิสัญญีแพทย์แล้วมีคนอยู่4วิชาชีพในสาขาแพทย์ที่จะต้องใกล้ชิดในห้องผ่าตัดกลุ่มแรกก็คือคุณหมอผ่าตัดทั้งทีมนะครับผ่าตัดได้คนหนึ่งใช้หมอ4คนนะครับในโรงเรียนแพทย์นะครับ4ผ่าเขามีอาจารย์คนหนึ่งหรือ2คนแล้วคุณหมอรุ่นน้องๆที่ไปช่วยในการผ่าตัดให้ครบ4มือนะครับซ้าย2ขวา2ครับจากนั้นคนที่2ก็คือ OR Nurse น้องพยาบาลที่ช่วยห้องผ่าตัดในการส่งเครื่องมือส่งมีดส่งกรรไกรต่างๆให้หมอผ่าตัดครับซึ่งน้องคนเหล่านี้ก็จะถูกฝึกจากกลุ่มพยาบาลเขาเองเลยนะครับว่าจะผ่าตัดโรคนี้ต้องมีเครื่องมือชุดนี้ต้องเปิดห่อเครื่องมือชุดนี้ที่หนึ่งแล้วสะอาดแล้วจะอำเปิดห้องนี้แล้วก็ส่งตามกระบวนการแล้วโดยยิ่งน้องๆพยาบาลโออาร์เนอร์จะต้องสังเกตคุณหมอผ่าตัดอย่างยิ่งให้รู้ใจกันเลยว่าต้องการยังไงจะวางเครื่องมือที่มือฝ่ามือหมอยังไงถึงเขาจะใช้สะดวกอะไรนี่เป็นตัวอย่างแต่ละคนนั้นมีความถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาต่างหากด้วยนะหมอผ่าตัดเนี่ยงั้นพยาบาลที่เราส่งโออาร์เนอร์เขาต้องเชี่ยวชาญมากกลุ่มที่3ก็คือวิสัญญีแพทย์ครับเป็นกลุ่มที่จะดูแลสุขภาพของคนไข้โดยตรงลดความเจ็บปวดทั้งหมดควบคุมสุขภาพทั้งหมดทั้งให้ดีขึ้นดีมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวแรงๆเช่นโรคหัวใจโรคปอดต่างๆกลุ่มที่4สุดท้ายก็คือกลุ่มวิศวกรครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จบสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ Biomedical Engineering เข้ารับปริญญาเป็นวิศวกรนะครับเพราะเขาสร้างเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดให้หมอใช้ตามที่ความต้องการของทั้งสองวิชาชีพหมอก็จะเล่าให้ฟังว่าอยากได้กล้องอย่างนี้ครับส่องดูกระเพาะส่องดูลำไส้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะเขาจะไปสร้างอุปกรณ์ที่มีเทคนิคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมเมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาจะตามเขาไปควบคุมเครื่องให้ด้วยในห้องผ่าตัดเพราะเขารู้ดีว่าสาขาวิชาชีพของเขาวิศวกรรมชีวการแพทย์สร้างขึ้นมาอย่างไหนใช้อุปกรณ์แสงยังไงเขารู้ดีทางด้านเทคโนโลยีต่างๆครับที่เข้ามาควบคุมเคสนี้ให้ด้วยในห้องผ่าตัดเลยก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญเช่นเครื่องหุ่นยนต์ผ่าช่วยผ่าตัดเป็นตัวอย่างนะวิศวกรชีวการแพทย์เขาเป็นคนสร้างตามที่หมอต้องการว่าขอให้วัดองศานั้นองศานี้เขาจะเขียนอัลกอริทึมเขียนโคดิ้งให้เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องเหล่านี้เขาจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงผิดพลาดเครื่องเสียเครื่องขัดข้องไงก็จะแก้ให้ทันทีต้องอาศัยคนที่เป็นวิศวกรเลยนะครับจากวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาเข้าไปดูแลให้4สาขาคุณหมอผ่าตัดคุณหมอดมยาสลบวิสัญญีแพทย์ OR Nurse ห้องพยาบาลห้องผ่าตัดและบวกกับวิศวกรรมชีวการแพทย์กลุ่มที่สร้างเครื่องมือแพทย์มาเพื่อประกอบในห้องผ่าตัดจะทำงานอยู่ด้วยกันในห้องนั้นนะครับแสดงว่าผ่าตัดแค่1คนเนี่ยใช้คนมากกว่า9คนมากกว่า9หมอนะครับแล้วรวมกันอยู่ในนั้นเพื่อช่วยคุณคนเดียว1คนแต่คุณไม่รู้ไงว่าการใช้คนที่วิชาชีพวิชาชีพเฉพาะเจาะจง4สาขาเป็นอย่างน้อยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์สอบถามค่ะการผ่าตัดต่อมอะดีนอยในเด็ก8ขวบเนี่ยจะใช้การดมยาสลบไหมคะอาจารย
0: ์ดมครับใช่ครับถูกต้อง
1: นะ
0: เฉพาะอะไรปัจจุบันนี้เขามีวิสัญญีเด็กนะครับวิสัญญีแพทย์เด็กก็จะเชี่ยวชาญในการดมเด็กๆอ่ะเด็กตัวน้อยๆนะครับมันไม่เหมือนผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับทำยิ่งอายุวัฒน์ทั้งหมดในร่างกายเด็กเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยนะแต่ว่าการทำงานต่างๆการดมยาสลบนั้นเฉพาะเจาะจงเลยครับท่อหายใจก็นี้เดียวเป็นท่อเล็กๆขนาดของเด็กเขานะครับมันคนละขนาดคนละไซส์กันหมดเลยอ่ะงั้นผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์อาจารย์ส่วนที่เขาเชี่ยวชาญพวกนี้ก็จะดูแลพวกเด็กๆในการที่จะดมยาสลบก็จะรู้ดีว่าจะต้องใช้เครื่องมือยังไงให้เหมาะสมกับตัวเด็กๆเด็ก7ขวบ6ขวบ5ขวบแล้วมันก็ใช้ไซส์ไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือตัวสำคัญมากมันต่างกับผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกอายุ60ปีไม่เคยมีอาการเหนื่อยหรือหน้ามืดวูบใดๆเลยออกกำลังกายได้ปกติแต่ว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลย

0: หรือรอให้มีอาการก่อนค่อยสวนดีคะอาจารย์
1: ครับอันนี้คำถามดีมากนะครับผมคิดว่าการติดเฮาเตอร์ก็คือที่รัดรอบตัวเองให้ติด24ชั่วโมงเครื่องนะครับมันเป็นนักสืบให้คุณหมอเขาอะคือเขาตรวจขณะที่คุณไปเจอเขาที่โรงพยาบาลนะครับเขาจะฟังหัวใจคุณเรียบร้อยหมดละตรวจเอ็กซเรย์เรียบร้อยแต่เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเวลานั้นเท่านั้นนะครับเวลาอื่นเช่นเวลากลางคืนเวลาตอนเช้าตื่นนอนมามันเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้อะเพราะคุณอยู่ที่บ้านคุณเนี่ยเขาให้คุณติดไอ้เครื่องเคาน์เตอร์เรียกว่าเคาน์เตอร์นะครับติดรอบตัวเองติดตัวเองตลอดเวลาคาอยู่ที่ตัวคุณเองเลยมันจะเฝ้าเรคคอร์ดผลการเต้นหัวใจคุณว่าทำงานยังไงเป็นอย่างไรบ้างตลอดเวลาเลยแล้วคุณเอาเครื่องไปคืนคุณหมอตามนัดเขาก็จะอ่านผลพวกนี้ว่าทุกๆชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างหัวใจก็ได้รู้ว่าหัวใจคุณเต้นผิดจังหวะตรงไหนบ้างแบบไหนนะครับเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟี่ก็คือตัวที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเป็นหลักว่ามันเกี่ยวกับลิ้นหัวใจด้วยหรือเปล่าที่เหตุทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วพอเขาได้ข้อมูลแล้วเขาถึงตัดสินใจทำสวนหัวใจให้นะก็จะเข้าไปดูซิว่าจุดไหนว่าเป็นตัวนิวแซนทำให้เกิดการเต้นผิดจังหวะขึ้นจะได้จัดการใช้คลื่นต่างๆช่วยรักษาให้อันนี้คือกระบวนการในการรักษาโรคหัวใจในปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างหลายเครื่องมือมากเลยในการทำโดยยิ่งเครื่องที่คุณติดกลับบ้าน1คืน1วันแล้วพวกนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวข้อมูลสำคัญมากถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้เขาคงไม่กล้าตัดสินใจว่ามันไปผิดจังหวะไอ้ตอนไหนกันส่วนใหญ่ผิดจังหวะตอนที่เพราะเหตุใดเป็นหลักแล้วก็การสวนหัวใจการรักษานะครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้ส่วน5ส่วน6คือเป็นแผลตาปลาค่ะอาจารย์เป็นแผลตาปลาที่ยังไม่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือจี้ด้วยไฟฟ้าคือผู้ป่วยเนี่ยปฏิเสธการรักษาเพราะเจ็บแล้วก็เข็ดตกการฉีดยาชามันเจ็บมากทีเนี้ยถามว่ามันมีโอกาสติดเชื้อกระแสเลือดเข้าไปในร่างกายได้ไหมอาจารย์จากแผลตาปลาเนี่ย
1: คงจะยากหน่อยแต่มีโอกาสนะท่านผู้ฟังครับที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดเพราะว่ามันต่อเชื่อมกับเส้นเลือดเราเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะอยู่ที่ฝ่าเท้าก็ตามแต่แต่ผมคิดว่าตาปลาเป็นลักษณะของการเกิดเนื้อที่หนาตัวขึ้นเฉพาะเจาะจงแล้วมันกินลึกเข้าไปในผิวหนังเรามากนะครับการที่ปล่อยไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยหนึ่งคือคุณเองก็จะทรมานในการเดินทุกๆก้าวของคุณเองข้อสองคือมันไม่หายเองนะครับตาปลาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นการรักษาก็ปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีก็ดีขึ้นมากแล้วดีกว่าสมัยก่อนเอามีดเฉือนเอาอะแต่ก่อนเนี่ยนะครับตาปลาเนี่ยนะฟังเอาฉีดยาชาให้แล้วก็เฉือนด้วยมีดเนี่ยซึ่งมันก็ยุ่งยากมากอะนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นสัญญาณไฟฟ้าช่วยบางที่ใช้เลเซอร์ช่วยเสริมให้เพื่อแต่งให้มันดีเพื่อนคิดว่าตาปลากรุณาไว้วางใจคุณหมอผ่าตัดเสร็จนะครับให้เขาทำให้เสร็จให้มันจบไปเลยแล้วก็จะแก้คุณด้วยปรับพฤติกรรมคุณด้วยว่ารองเท้าที่ใส่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดตาปลาซ้ำเพราะว่าผมขอคอมเมนต์อันนึงที่ผมรู้ดีๆแล้วก็เจอค่อยบ่อยก็คือไอ้รองเท้าแตะที่มันขายปัจจุบันเนี่ยที่มีปุ่มมีสันขึ้นมาประชิดพื้นฝ่ารองเท้าเราเห็นภาพไหม
0: เคยเห็นค่ะ
1: ครับแล้วก็อ้างว่ามันแค่นวดฝ่าเท้าอ่ะคนก็เชื่อก็ซื้อมาใช้กันอีนี่แหละครับตัวผลิตตาปลาที่สำคัญมากเลยเพราะไอ้ตุ่มๆที่เขาทำขึ้นมาเพื่ออ้างว่านวดฝ่าเท้าคุณน่ะก็ยิงนวดฝ่าเท้ามันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับหรือบางทีมีสันเป็นสันขวางนูนๆตรงนี้ขึ้นมาจุดที่มันนูนๆขึ้นมาเลยครับมันไปกดหนังคุณที่ฝ่าเท้าหนังกดถูกกดซ้ำจากปุ่มจากตุ่มจากสันต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาอ้างว่านวดฝ่าเท้าโดนไปซ้ำๆร่างกายต่อต้านโดยการสร้างเป็นหนังที่หนาขึ้นเรียกว่าตับปลาถ้าคุณก็เจ็บปวดกับตับปลาถูกเจ็บปวดก็โดนเฉือนโดนอะไรต่างๆหลายอย่างตามมาด้วยก็โกนาใส่รองเท้าที่เหมาะสมโดยยิ่งรองเท้าที่ผิวของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับเท้าคุณเนี่ยมันเรียบๆนูนๆตามเหมาะสมนะครับอย่าให้มันเป็นตุ่มเป็นก้อนหรือเป็นสารมากเกินไปเพราะมันจะเหนียวทำให้คนบางคนที่ไวที่การเปลี่ยนแปลงผิวหนังฝ่าเท้าเนี่ยเกิดเป็นตาปลาจนได้นะครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะคือเดี๋ยวหมอก็ฉีดยาชาให้นะไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ฟังต่อเชื่อว่าท่านเนี้ยกลัวความเจ็บปวดจากการที่ต้อง

0: ผ่าตัดตาปลาไม่ว่าจะเป็นจี้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจารย
1: ์จริงครับเขาก็ทำให้หายเจ็บปวดแต่อันนี้ไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์หมอที่ทำเนี่ยเขาจะฉีดเองได้เลยเพราะเป็นใช้เป็นก็เรียกว่า local anesthesia ครับใช้ยาชาช่วยใช้ไซโลเคนช่วยเฉพาะต่อจมครับเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาครับต้องมีการขนาดที่เข็มฉีดยาชาจิ้มเนี่ยเจ็บตรงนั้นแหละเพราะมันจะไม่ชาแต่พอยาชาออกฤทธิ์แล้วนะครับทุกอย่างก็จะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วล่ะนะครับก็ใช้เทคโนโลยีสมัยช่วยแต่ป้องกันไว้ดีกว่าครับอย่าซื้อรองเท้าที่มันมีปุ่มๆสันๆอะไรมากเกินไปเอาที่มันเรียบๆพอเหมาะพอสมกับเท้าเราดีกว่านะครับ
0: ค่ะ9152บอกว่าเป็นผู้ชายครับอาจารย์อายุ68ปีนิ้วก้องมือด้านซ้ายมันอ่อนแรงแล้วก็นิ้วตกไม่มีแรงขยับไม่มีแรงงอแล้วก็ยกอะไรไม่ได้เลยอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
1: ตอบด้วยส่วนประวัติอายุอีกทีสิครับ
0: อายุ68ปีนิ้วโป้งมือซ้ายอ่อนแรง
1: ครับอายุ68ปีเน้นเพื่อให้ท่านฟังได้ฟังว่าอายุ68ปีวัยขนาดนี้ครับเป็นวัยที่พ้นช่วงวัยกลางคนระยะท้ายไปแล้วเข้าสู่วัยที่สูงอายุนั้นกระดูกคอมันจึงมีความเสื่อมมีหินปูนไปจับที่กระดูกคอมีการกดทับเชื้อสัตว์จุดที่ไปเลี้ยงนิ้วโป้งของคุณจากคอนะระวังเหตุเกิดที่คอนะกระดูกคอแต่เชื้อสัตว์มันลงไปเลี้ยงที่นิ้วโป้งคุณด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเป็นระดับเส้น4-6นะครับพอนิ้วโป้ง
0: อย่างนี้เขาต้องรักษายังไงอะ
1: ก็รักษาทางวิชาหมอกระดูกเลยครับจัดการเรื่องกระดูกคอให้จัดการให้จบผมต้อง MRI ดูคอว่ามีอะไรกดทับเส้นประสาทเส้นที่6เส้นนี้นะครับเพราะเส้น6มันเลี้ยงนิ้วโป้งไงประสาทนะครับก็จัดการให้จบมารู้เหตุการกดเช่นมีการกดจากหินปูที่กระดูกคอมีการกดจากหมอนกระดูกที่กระดูกคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นเหตุสำคัญหมอก็จะเข้าไปรักษาเฉพาะกดที่หมอนกระดูกก็จัดการเรื่องหมอนกระดูกกดที่หินปูที่เกาะที่กระดูกคอก็จัดการเรื่องเกี่ยวกับหินปูนเพื่อมันจบไปการเอาสาเหตุออกนี่เองครับเป็นการแก้ที่ตรงเหตุที่สุดถ้าคุณจะหายถาวรเพราะอายุ68ปีเองต้องอยู่ถึง90ปีประมาณ20กว่าปีนะฮะแต่การให้จบถ้ามีการอ่อนแรงแบบนี้แล้วไม่ต้องรอแล้วครับท่านฟังแล้วก็ข้าคุณหมอขอผ่าตัดกระดูกคอกรุณาคาบเลยนะครับเพราะมันอ่อนแรงแล้วมันกดทับเส้นประสาทกดเยอะกดจนรีบนะครับ
0: แล้วก็มีน้องคนนี้อาจารย์เขาบอกว่าหมอผ่าตัดกับหมอดมยาก็เหมือนคู่หูแบทแมนแอนด์โรบินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับถูกต้องครับพึ่งพาอาศัยหมอดมยาสลบวิสัญญีแพทย์ตลอดเวลาครับมองหาหมอวิสัญญีแพทย์ที่ถูกใจเรารู้กระจายว่าเขาช่วยเรามาอย่างดีมากนะครับบางทีทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งหมอผ่าตัดทั้งหมอดมยาสลบเนี่ยครับสนิทสนมกันพอสมควรก็โอกาสเจอกันทั้งวันแหละครับแต่ห้องผ่าตัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีหมอหลัก2หลักคือหมอผ่าตัดกับหมอดมยาสลบนะครับส่วนน้องพยาบาลเค้าโออาร์เนอร์สเค้ามีอยู่จำประจำห้องอยู่แล้วเป็นเวรของเค้าเลยเข้าเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกนะครับ
0: คุณผู้ฟัง1515อันนี้ก็ถามมาเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีคำถามคล้ายๆกันทุกการผ่าตัดอาจารย์มันจะเกิดผังผืดขึ้นใช่ไหมคะทุกการผ่าตัด
1: ไม่ใช่ครับรีบตอบเลยมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งตรงไหนการผ่าตัดต้องเข้าไปแคะเขี่ยอะไรมากมายหรือเปล่าถ้าลงปื้อตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับมันไม่เกิดผังผืดหรอกครับเพราะเนื้อเยื่อมันไม่ได้ชอกช้ำแต่มีโรคบางโรคสิเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันซุกไส้ไปทั่วถ้าการผ่าตัดจะเอาออกมาก็ต้องเข้าไปเซาะแซะเพื่อให้ครบรอบวงรอบถึงก้อนเลยแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างนะมันก็ทำให้เราต้องไปแคะเนื้อเยื่อหลายอย่างเพราะเวลาหายมันก็เลยมีพวกพังผืดบ้างเป็นธรรมดานะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เกิดเพราะโรคของคุณเป็นตัวเหตุนะครับโรคของคุณเองที่คุณสร้างโรคขึ้นมาเนี่ยโรคโอรอกโรคนะครับเป็นเหตุไม่จะมาโทษว่าหรือคิดว่าการผ่าตัดเป็นเหตุนะครับไม่ใช่นะครับผ่าตัดเพื่อไปรักษาโรคของที่คุณเป็นถ้าคุณไม่เป็นโรคคุณก็ไม่ต้องถูกผ่าตัดก็ไม่ต้องมีพังผืดอะไรเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจริงจะบอกซะก่อนนี่คือเรื่องจริงนะครับสิ่งที่เข้าใจกันเนี่ยคนไข้มักจะไปโทษคนที่มาทำอ่ะแต่หารู้ว่าเขาทำเพื่อจะช่วยชีวิตคุณมันแลกเปลี่ยนด้วย ชีวิตของเราเองความเจ็บปวดของเราเองที่จะเกิดขึ้นนะครับ
0: อย่างขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้นะอย่างตอนนั้นต่อจำได้เมื่อ30ปีที่แล้วก็โดนเศรษฐีไส้ติ่งอาจารย์แล้วคุณหมอก็ให้หัดเดินคุณหมอก็พยายามเดินเดี๋ยวมันจะเกิดผังผืดอะไรเงี้ยอันนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือไง
1: สำคัญมากคือหลังผ่าตัดนะครับถ้าเราให้การเคลื่อนไหวของพื้นที่ตรงนั้นเช่นไส้ติ่งก็คือลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่ตรงตำแหน่งที่ท้องน้อยด้านขวาเนี่ยพอเราให้เดินปั๊บลำไส้ก็จะเคลื่อนไหวครับหลังผ่าตัดไส้ติ่งแล้วพอคนไข้เริ่มเคลื่อนไหวลำไส้ก็เคลื่อนไหวตามไปด้วยมันก็เลยไม่จุยกับที่โอกาสเกิดผังผืดน้อยมากๆแต่ไส้ติ่งนี่แทบจะไม่พูดถึงผังผืดเลยครับยกเว้นไส้ติ่งแตกแล้วนะ
0: ติ
1: ดมา3วัน5วันจนกระทั่งไอ้ไส้ติ่งนี่มันเคยอักเสบเฉยอักเสบบวมแดงเฉยแตกเตะมีหนองออกในท้องคุณเองแล้วอย่างเงี้ยเกิดแง่แง่นะครับ
0: นะคะ
1: ตัวคุณเองทับไปเองนะครับเนี่ยดึงเกมไม่ได้ไงทนไม่ได้ไง 4-5 วันเป็นไส้ติ่งแตก
0: นะมาที่ท่านนี้บอกอายุ80หนัก70สูง175พบถุงน้ำในตับขนาด7เซนอาจารย์ถุงน้ำในตับนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์แล้วคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดโดยให้เลือก2วิธีคือผ่าหน้าท้องและส่องกล้องคุณพ่อมีโรคประจำตัวคือความดันไขมันและเบาหวานปัจจุบันท่านกินยาคุมอยู่อยากปรึกษาหมอดีว่าควรผ่าแบบไหนดี
1: เคสนี้ผมตอบไม่ได้แล้วครับจะบอกว่าคุณพ่อคุณลุงอายุมากละนะ
0: มันเกิดจากเราก็ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนอาจารย์
1: เกิดเองครับเกิดขึ้นมาเองจากเหตุหลายๆอย่างอาหารการกินเหล้าสุราต่างก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นเพราะก้อนพวกนี้มันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรงอ่ะนะขนาดมันใหญ่นั่นเองคุณหมอเลยต้องขอให้ผ่าตัดจัดการซะก่อนนะนี่คือหนูคาดการเพราะว่าเบื้องต้นข้อมูลรู้แค่นี้มันบอกอะไรไม่ได้มากแต่เรื่องการผ่าตัดนี่ผมขอไม่เลือกนะว่าจะทำส่องกล้องหรือผ่าตัดได้เปิดแผลเลยให้คุณหมอผู้ทำเขาเป็นคนตัดสินเองเพราะว่าของพวกนี้มันเรื่องที่โอ้โหซับซ้อนมากๆครับ
0: นะคะมาที่คุณปีเตอร์ทาง YouTube คุณปีเตอร์บอกว่าผ่าตัดลิซดวงต้องวางยาไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยเราจะเป็นมะเร็งไหมครับอาจารย
1: ์โอ้ลิซดวงกับมะเร็งไม่เหมือนกันเลยครับคนละทีไปเลยคนละสายงานกันลิซดวงคือการที่หลอดเลือดที่ปากทวารหนักของคุณมันมีกลุ่มหลอดเลือดอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มนอกสุดกับกลุ่มข้างในไปอีกสัก2เซนติเมตรการทำผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยครับไม่ใช่ขออภัย
0: ลิซดวง
1: ครับเรียกไม่ถูกต้องแล้วหลายโรคก็เกินมันมีลักษณะเฉพาะตัดจงนะครับ เราไม่เข้าไปตัดอะไรเลยเราจะตัดไปตัวติ่งเนื้อเนี่ยครับ
0: นะคะก็คุณผู้ฟังก็คงกังวลหลายอาจารย์ถ้าไม่รักษาไม่ผ่าเนี่ยกลัวมันจะเป็นแบบเนื้อร้ายไหมเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแหละ
1: ไม่เกี่ยวกันครับลิซดวงทวารกับมะเร็งนั้นไม่เกี่ยวกันมีแต่คุณเสียเลือดเนี่ยเป็นลิซดวงทวารนานๆก็เลือดก็หยดติ้งตลอดเวลาอยู่เรื่อย
0: ๆนะคะส่วนคุณปิยพงศ์ค่ะก็ถามให้แฟนเป็นผู้หญิงอายุ35น้ำหนัก43สูง158มีอาการจุกที่คอใต้ลูกกระเดือกเป็นบ่อยเวลานอนหายใจก็ไม่อิ่มไม่หายใจไม่เต็มที่นอนไม่ได้ต้องลุกมานั่งแล้วก็เดินเบาๆเป็นมาประมาณสัก10วันแล้วทีนี้ไปหาหมอว่าเป็นกรดไหลย้อนทานมา7วันละยังไม่หายดีเลยครับอาจารย
1: ์โหถ้าเป็นกรดไหลย้อนจริงนี่7วันไม่หายหรอกครับมันต้องสัก 3-4 สัปดาห์ขึ้นไปถึงเริ่มดีขึ้นนะถ้ากดระยะจริงๆนะครับมีอื่นอีกหลายอย่างเช่นแต่คุณอาจจะเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ด้วย2อันมาประกอบกันเข้ามาก็เลยทำให้มีอาการมันชัดเจนมากขึ้นนะครับกดระยะเป็นได้แน่เคสแบบนี้นะแล้วก็อายุขนาดนี้ด้วย30กว่าปีนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าอาจจะมีพวกภูมิแพ้มาช่วยประกอบด้วยทำให้หายใจลำบากเพิ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้นมากกว่าก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองด้วยครับว่าคุณแพ้อะไรบ้างที่ไหนนะครับเวลาอยู่ที่ไหนที่คุณจะมีอาการฟืดๆซัดฟาดก็ลองหลีกเลี่ยงกินอาหารอะไรที่มันกินแล้วมันฟืดๆซัดฟาดก็หลีกเลี่ยงด้วยช่วยคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอรักษาโรคกรดไหลย้อนให้ก็จริงแต่ว่าคุณเองถ้ามีโรคภูมิแพ้ด้วยเนี่ยจะต้อง คุณแค่จัดการตัวเองไงทั้งสองเข้าใจใช่ไหม
0: เข้าใจค่ะ
1: ก็ต้องช่วยเสริมคุณหมอเขาด้วยนะครับ
0: คือจะพึ่งหมอ 100% อย่างเดียวก็คงไม่ใช่เวลาเราไปหาหมอคุณหมอก็จะพูดกับเราเป็นประจำว่าช่วยหมอหน่อยเดินคนละครึ่งทางนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับปรับพฤติกรรมด้วยช่วยด้วยเพื่อกันบางโรคหมอทำให้ไม่ได้ไงเพราะพฤติกรรมคนเราเนี่ยคุณแค่ต้องดูแลตัวเองเช่นเป็นภูมิแพ้เงี้ยคุณก็รู้อยู่คุณแพ้แบบทำอะไรเป็นแพ้ส่วนใหญ่มันคนไข้ทุกคนก็รู้นะสังเกตได้ตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้หมอก็ด้วยนะครับยาที่ใช้จะได้ออกฤทธิ์เต็มที่บวกกับปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะครับ
0: นะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อกันค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพู

0: 7:37 น. 16 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะครับแรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันดีเป็นสีวันนะฮะวันหวยออกเริ่มต้นเดือนใหม่1กันยา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็หลายคนจะต้องเตรียมตัวกลับไปนอนที่บ้านเกษียณราชการ
0: ก็เลย29วัน
1: เมื่อคืนบรรยากาศที่สนามบินก็อึกทึกครึกครื้นยินดีต้อนรับนักวอลเลย์บอลสาวของเรากลับประเทศ
0: ครับ
1: ด้วยความสุขกันนะฮะหรือต้องเลือกเพลงนี
0: ้
1: แต่เป็นเวอร์ชั่นของรัชชวน
0: ฮะมันช่างเป็นโลกที่สวยงามจริงๆนะฮะถ้ามองในมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมของเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นเรื่องราวของบ้านเมืองอะไรต่างๆถ้ามองในมุมอื่นน
1: ะ
0: แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ถือว่าดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของกีฬาเมื่อวานเรื่องราวของกีฬาที่เป็นคนไทยเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วยเนี่ยนะฮะมีความสุขจริงๆพี่แป๊ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าในเวลา 21:45 เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิก็คึกคักอยู่แล้วแต่เมื่อวานคึกคักยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็แออัดจัดเยียดกันเข้าไปคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมาเอาซีนเนี่ยต้องมา
1: ท่านนายกยังต้องเล่นด้วยเลยท่านอันเดอร์
0: ใช่
1: ไปร่วมถ่ายรูปกับน้องๆ นักศึกษาที่สงขลา
0: แล้วก็สื่อมวลชนก็ต้องไปนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดกันเยอะมากเมื่อวานนี้ก็มีการเจาะแต่ละคนแต่ละคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาฮีโร่ของเราน้องๆแล้วก็โค้ดออสเนี่ยเนื้อหอมสุดๆนะครับ
1: ใช่
0: ก็
1: มีความสุขที่สุด
0: ครับ
1: นะเป็นหนุ่มไทยที่มีความสุขที่สุดณเวลานี
0: ้
1: นะทำทีมสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จนะ
0: ฮะ
1: ลืมความหลังตอนปี2455ไปซะ
0: ครับ
1: นะฮะตอนนั้นเราจะได้ไปด้วยอันดับนะของทีมของเรา
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ไปเรื่องญี่ปุ่นกับเซอร์เบียตอนนี้ครับเป้าหมายต่อไปท่านนายกสมพรใช้บางอย่างประกาศเลยครับเหรียญทองเอเชียนเกมส์คุณสุเทพนะฮะก็แข่งกันที่ญี่ปุ่นเลยเมื่อเราปราบนะฮะจีนแผ่นดินใหญ่ถึงถิ่นฟาดญี่ปุ่นซะเรียบร้อยจะกลัวไปใหญ่นะฮะทีมนี้ก็จะเดินทางไปนะครับกลับมาโค้ชออสบอกว่าจะแยกย้ายกันไปแก้บนตามที่แต่ละคนไปบนบานศาลกล่าวไว้แล้วจากนั้นจะมารวมตัวกันแล้วก็เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นต่อเลยนะตอนนี้ครับเท่าที่รวบรวมได้นะเวลานี้อาจจะเกิน20ล้านนะฮะแต่ที่ชัดๆเลยนะครับเงินรางวัลที่จะได้นะฮะก็คือจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติก็จะได้เงินรางวัลตามหลักเกณฑ์11,760,000บาทแยกเป็นนักกีฬาจะรับคนละ614คนก็600,000รวม8,400,000ผู้ฝึกสอนได้840,000สมาคมได้2,520,000คุณพิษโพธารามิกประกาศถ้าได้แชมป์เอเชียนี่ก็จะให้5,000,000นะฮะณเวลานี้เห็นมีข่าวว่าจะภาคเอกชนเสริมอีกตอนนี้นะที่ยังไม่ชัดเจนคือ21,000,000แล้วครับคุณอุเทพ
0: ครับ
1: นะฮะ11,000,000ของกองทุน5,000,000ของนะคุณพิษแล้วก็มีภาคเอกชนอื่นๆอีกนะอ่ะก็อีก2ปีจะได้ไปโอลิมปิกนะเวลานั้นก็คงนะฮะต้องรอลุ้นกันนักกีฬาชุดนี้ดูแล้วคุณอุเทพน่าจะไปกันหมดนะหรือจะมีบางคนนะเวลานั้น2ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีบางคนที่แบบไม่ไหวแล้วอาจจะมีคนใหม่ติดทีมไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญสำคัญคือประเทศไทยของเรานะฮะเราได้ไปเล่นโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในกีฬาประเภททีมวอลเลย์บอลหญิงครับ
0: ครับไทยเนี่ยทำได้ดีที่สุดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับถ้าเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เราไม่ได้พูดถึงวอลเลย์บอลชายเนี่ยเพราะวอลเลย์บอลชายเนี่ยอีกสักพักหนึ่งนะครับ
1: ต้องรออีกนิดนึงเริ่มต้นเท่ากับเมื่อตอน30ปีที่แล้วของวอลเลย์บอลหญิงฮะไต้หวันให้เป็นแชมป์อาเซียนให้ได้ก่อน
0: ครับในวอลเลย์บอลหญิงของไทยสำหรับเวทีเอเชียนเกมนะครับดีที่สุดที่เราเคยทำได้คือเหรียญเงินนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แต่ว่าใน3ครั้งหลังเราทำได้อย่างดีมากถ้าจำกันได้ที่เอเชียนเกม2014ที่อินชอนครั้งนั้นเราได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็มาเอเชียนเกม2018ที่จาการ์ตานะครับ ปาเลมบังที่อินโดนีเซียนั้นเราได้เหรียญเงินนะฮะแล้วก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ2022ที่กวางโจนะฮะหางโจนะครับไม่ใช่ฝั่งโจหางโจเราได้เหรียญทองแดง
1: โอ้ยทองแดงนี่เต็มตู้ล้นตู้แล้ว
0: คือ3ครั้งหลังเนี่ยเราได้2ทองแดง1เงินนะครับนี่คือผลงานของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมมีอยู่3ชาติเท่านั้นที่เคยได้เหรียญทองคือจีน
1: อ
0: ันนี้เยอะสุดแล้วก็เป็นญี่ปุ่น

0: แล้วก็อีกชาติหนึ่งคือเกาหลีใต้นะครับนี่คือ3ชาติที่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้มีโอกาสลุ้นนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไทยตอนนี้อันดับยังเป็นทางการนะครับขึ้นมา3อันดับจาก17มา14
1: 14แล้ว
0: ถึงแม้จะเป็นรองจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยสื่อในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยต้องข้อวิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็วิพากษ์นะครับนักกีฬาทีมชาติของตนอย่างยิ่งเพราะในทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยเขาเอาตัวจริงมาเล่นแบบสุดๆไปเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ไม่สามารถไปได้แล้วระบบไอการเขาเลือกใหม่เนี่ยมันไปยากแล้วนะฮะมันไม่ใช่ง่ายนะคุณต้องติด1ที่1ที่2ที่3ของชิงแชมป์โลกนะครับอันนั้นสเต็ปต่อไปและอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าเอาอันดับสูงสุดอีก3อันดับซึ่งไม่รู้ว่าถ้าไปรวมกับในยุโรปแล้วไปรวมกับเบลเยียมเนเธอร์แลนด์โปแลนด์อะไรต่างๆรวมทั้งเซอร์เบียอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้หลุดอันดับมาถึงจีนแล้วก็ญี่ปุ่นหรือไม่ไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ตอนนั้น
1: ก็จะโลกคือต้องรอจนจบชิงแชมป์โลกปีหน้าปี2027
0: ใช
1: ่แล้วอันดับมาเรียงกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือ6ชาติก็คืออเมริกาเจ้าภาพแล้วก็แชมป์อีก5ทวีป
0: ครับ
1: ขาดอีก6ทีมนะทั้งหมดแค่12ทีมตอนนี้ทีมก็ต้องเรียงตามลำดับอ่ะคุณอุเทพ
0: ตอนนี้ได้ไปแล้วเนี่ย3ทีมคือสหรัฐเจ้าภาพแล้วก็แคนาดาในฐานะแชมป์โซนคอนคาเค
1: ฟ
0: อันนี้ได้ไปแล้วแล้วก็ทีมที่3ที่ได้ไปคือไทยได้ไปแล้ว3ทีม
1: ก็ถ้าแชมป์ยุโรปเป็นอิตาลีแชมป์อเมริกาใต้เป็นบราซิลนะครับไอ้พวกเนี้ยอันดับมันก็ดีกว่าพวกญี่ปุ่นกับพวกจีนอยู่แล้วฉะนั้น6กับ7ถ้ายังรักษาตำแหน่งนี้อยู่2ชาตินี้นะเขาได้ไปแต่ถ้าล่วงไปอยู่อันดับ9อันดับ10อันนี้ไม่แน่
0: ไม่แน่
1: เว้ยไม่แน่เว้ยเฮ้ย
0: แล้วก็ ที่ผมบอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่ได้งานนี้เนี่ยโอกาสไปไม่เยอะเนี่ยก็เพราะว่าไทยโอกาสที่จะสปีดมาอยู่1ใน10เนี่ย
1: โอ้ยาก
0: ยากมากนะฮะ
1: ก่อนหน้านี้เรื่องอันดับนี่แหละลุ้นกันตอนปี2455ไอ้2555นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: นะครับเกือบจะได้ไปแล้วนะร้องไห้โฮกันเลยพวกเจ็ดเซียนนี่นะแต่คราวนี้สำเร็จแล้วสร้างประวัติศาสตร์แล้วยินดีปรีดากันนะครับน้องๆตอนนี้ไปแก้บนที่ไหนก็คงได้รับการต้อนรับจากทุกสถานที
0: ่ครับ
1: น้องแม่บอลสาวเพราะว่าคนจำหน้าตาจำเธอก็ได้หมดทุกคนรู้จักกันหมดแล้วนะฮะนะกลายเป็นคนที่เด่นดังโด่งดังในนะฮะประเทศไทยเลยทุกวงการนะตั้งแต่ระดับนักเรียนจนถึงนักการเมืองอ่ะ
0: ดีไม่ดีอาจจะเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของไทยในอนาคตอันใกล้นะ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยแปลกกีฬาอันดับหนึ่งของเราเนี่ยเป็นกีฬาที
1: ่ไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ในระดับนานาชาติเลย
1: ใช่อย่างฟุตบอลเนี่ย
0: อย่างฟุตบอลเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่
1: ไม่พยายามจะทำให้สำเร็จด้วยนะ
0: ใช่
1: เออมันแปลก
0: ฮะแต่งานนี้ได้รับความนิยม
1: ใช่ได้ความนิยมแต่วอลเลย์บอลนี่เขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด
0: ใช
1: ่30ปีนะ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้ามีการสำรวจกันเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยอันดับ2เนี่ยมาแต่ความห่างระหว่างอันดับ2กับอันดับ1เนี่ยผมว่าใกล้เคียงแล้วนะ
1: ใกล้แล้วเพราะว่า
0: เพราะเขาพิสูจน์ฝีมือไง
1: ศักดิ์ศรีของชาติมันสู้ได
0: ้
1: ความสามารถถึงพร้อมคว้าแชมป์และเข้าดูถึงง่ายฟรีทีวีเขามีฟุตบอลช่วงหลังนอกจากไม่ค่อยชนะแล้วฟรีทีวียังไม่ค่อยมีดูด้วยต่อไปมันก็จะเลือนหายไปนะฮะระวังกันให้ดีนะอย่าประมาทเจียวนะครับ
0: ใช่ครับอาจจะแบบทำกันประมาณมี16ทีม18ทีมอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละลีกนะฮะแต่อาจจะทำกันแล้วก็ดูกันในกลุ่มเองก็ได้นะ
1: ดูกันเอง
0: ประมาณ 4-5 ทีมที่มีศักยภาพเรื่องการเงินแล้วก็ซื้อนักเตะต่างชาติเข้ามาค่อนทีมอะไรลักษณะนั้น
1: คืออย่างนี้16ทีมของทีหนึ่งอาจจะมากไปแล้วเพราะความห่างของสโมสรมันเยอะ
0: มันเยอะ
1: อาจจะเหลือแค่8ทีมหรือ12ทีมในอนาคตนะฮะ
0: ซึ่งเขาไม่ได้มีข้อจำกัดนะว่าถ้าศักยภาพมันห่างกันลักษณะนั้นลดทีมลงก็ได้อย่างฝรั่งเศสเขาเคยลดทีมลงแล้วหรืออย่างเคลีกของเกาหลีใต้เนี่ยทีมเขาก็ไม่เยอะนะครั
1: บ
0: น้อยกว่าเราอีกอ่ะแต่ก็ยังมีข่าวดีที่ชลบุรี
1: ข่าวดีที่ชลบุรีเมื่อคืนผมดูอยู่ครึ่งแรก UAE แข่งกับทีมไทยชุด U20 ในรอบคัดเลือกซึ่งเราเป็นเจ้าภาพนะฮะเรานำอยู่ 1-0 หลังจากนั้นผมดูไปบ่นไปฮะเพราะว่ามันจังหวะแหมการให้บอลของเตะนักเตะไทยเรามันยังขาดเกินดูแล้วแม่อยากจะไปเล่นเองก็แต่ UAE เขาก็ไม่ค่อยมีความสามารถสักเท่าไหร่เว้นไอ้หนูอยู่คนอ่
0: ะ
1: มันเหมือนเยอรมันมากอ่
0: ะ
1: มันสูงเกือบ2เมตรครับ ไอ้หนูคนเนี้ยนะหมายเลข25เลยนะ
0: ครับ
1: นำอยู่1-0ครับตอนนั้นครับแล้วผมไม่ได้ดู
0: ก็เป็นความสำเร็จนะครับทีละ9ของจักรพันธ์ปั่นปีนะครับที่สามารถนำทีมเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปได้1-0
1: โอ้โหจบสกอร์นั้นเหรอ
0: สกอร์นั้นฮะ
1: โอ้ยินดีด้วย
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะครับก็เป็นอิรักแพ้ต่อเติร์กเมนิสถานไป1-2
1: ครับ
0: การที่ผลการแข่งขันออกมาในอย่างนี้นะฮะทำให้ไทยก็มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแต่ว่าอันดับ2เนี่ยก็ต้องไปดูแรงกิ้งนะครับว่าถ้าแรงกิ้งผ่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนนี้คือในกลุ่มไทยนะครับส่วนผลการแข่งขันไทยนั้น อยู่ในกลุ่ม F นะครับส่วนผลการแข่งขันในกลุ่มอื่นที่เปิดฉากขึ้นในวันเดียวกันนะครับเป็นดังต่อไปนี้ในกลุ่ม A มีเกาหลีใต้คีกิสถานฟิลิปปินส์และก็เกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าเกาหลีใต้นะครับหืดนะครับเอาชนะเลบานอนไปได้3-2นะครับกลุ่มนี้เนี่ยคีกิสถานเป็นเจ้าภาพนะครับในกลุ่ม B มีบังกลาเทศมีซีเรียมีอินเดียแล้วก็มีอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพนัดแรกเนี่ยซีเรียแพ้อินเดียนะฮะซีเรียแพ้อินเดียนะครับ0-1
1: ซีเรียแพ้อินเดียไปเป็นไปได้ฟุตบอล
0: แล้วก็อุซเบกิสถานนะครับชนะบังกลาเทศ2-0ในกลุ่ม C นะครับมีปาเลสไตน์มีอิหร่านมีเวียดนามแล้วก็มีเกาหลีเหนือเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับ เวียดนามมีความหวังกับทีมชุดนี้นะครับเพราะว่าชุด20ปีเนี่ยคนที่คุมทีมเนี่ยเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะครับยูตะกะอิเคอุชินะครับของญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าทีมคนนี้เป็นอดีตทีมชาติญี่ปุ่นติดทีมชาติญี่ปุ่นมา8ครั้งนะครับแล้วก็มาคุมทีมชาติเวียดนามชุดยู20ปีปรากฏว่าโดนเกาหลีเหนือไป0-3ฮะ
1: โอ้เกาหลีเหนือเขาเก่งทุกชุดนะโดยเฉพาะชุดเด็กๆอ่ะ
0: แต่ว่า
1: ทั้งชาย
0: แต่ว่าเวียดนามณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแพ้อะไรได้ง่ายๆนะขนาดไทยยังเรียบร้อยเลย
1: แต่ยังโดนเกาหลีเหนือ
0: ใช่โดนเกาหลีเหนือไป0-3นะครับชนิดที่สู้ไม่ได้เลยแล้วก็จบเกมนักเตะร้องไห้กันเลยนะเพราะขาบ้านไง
1: ครับใช่ฮะบ้านเวียดนามเลย
0: บ้านเวียดนามเวียดนามเป็นเจ้าบ้านแล้วโดน0-3ฮะ
1: เสียงมอเตอร์ไซค์ก็หายสิครับตอนได้แชมป์อาเซียนคราวนั้นกระหึ่มเมืองเลยฮะเสียงมอเตอร์ไซค
0: ์แล้วก็อิหร่านนะครับชนะปาเลสไตน์2-1นี่คือกลุ่ม C ส่วนในกลุ่ม D นะครับมีจอร์แดนมีบาเรนนะครับมีทาจิกิสถานแล้วก็มีอัฟกานิสถานเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าภาพนะครับเป็นบาเรนผลในนัดแรกจอร์แดนนะครับชนะอัฟกานิสถาน1-0แล้วก็ทาจิกิสถานนะครับแพ้ต่อบาเรนไป2-3นะครับส่วนในกลุ่ม E นะครับซาอุดิอาระเบียชนะฮ่องกง2-0กาตาร์แพ้โอมานนะครับ1-2กาตาร์เป็นเจ้าภาพนะครับแต่แพ้ก็กาตาร์ก็ไม่ง่ายนะที่จะเข้ารอบต่อไปส่วนกลุ่ม F อย่างที่บอกไปก็คือไทยเราประสบความสำเร็จนะครับส่วนในกลุ่ม G มีเขมรนะครับมีเยเมนมีคูเวตแล้วก็มีญี่ปุ่นปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะคูเวต4-0เลยนะฮะแล้วก็เขมรนะครับชนะเยเมนไป2-1เขมรเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนในกลุ่ม S นะครับมีออสเตรเลียมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียแล้วก็มีลาวอินโดนีเซียกับมาเลเซียเสมอ0-0แล้วก็มาเลเซียชนะลาวไป2-0นี่คือผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลยู20ปีอาเซียนคัพนะครับในรอบคัดเลือกเกมแรกนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปแข่งขันกันที่จีนนะครับจีนเป็นเจ้าภาพ
1: ซึ่งจะมี16ทีม
0: ใช่ครับ
1: นั้นรอบคัดเลือกนี้แชมป์กลุ่
0: ม
1: ของทุกกลุ่มจะได้ไปแล้วจะหาอันดับ2ที่ดีสุดอีก7ทีม
0: ครับ
1: 8บวก7เป็น15
0: ครับ
1: นะฮะ15แล้วก็ไปบวกเจ้าภาพนะครับเป็น16
0: ตัดไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับในนัดคืนวันจันทร์ปรากฏว่าบุกโยซาก้าทำประตูชัยนะครับจากการเปิดของคาราฟิโอรีนะครับนักเตะทีมชาติอิตาลีเปิดให้กับทีมชาติอังกฤษทำประตูชัยให้กับอาร์เซนอลบุกไปชนะแอสตันวิลล่า1-0ในนัดนี้นะครับซูซูกิก็ลงทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูให้กับแอสตันวิลล่าเพราะว่าเอเมริโนมาร์ติเนสย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจนถึงขณะนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มี4ทีมเท่านั้นที่ชนะรวด2นัดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: อาร์เซนอลฮัลล์ซิตี้แล้วก็เชลซีนี่คือ4ทีมที่ชนะรวด
1: 2เกม6
0: นะครับเรียงลำดับตามนี้เลยแมนซีอาร์เซนอลฮัลล์แล้วก็เชลซี ตามประตูได้ลบเสียนะครับ
1: อุ้ยเฮาที่เขามาอย่างนี้ประจำน
0: ะ
1: เวลาขึ้นชั้นปุ๊บต้นฤดูกาลเขาจะเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: พอนักเตะเริ่มเจ็บ

0: เริ่มโดนใบแดงใบเหลืองกันแล้วเริ่มแผ
1: ่
0: วแล้วหลังจากนั้นมีตกชั้นก็มีนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ต้นปีเป็นจ่าฝูงนะคร
1: ั
0: รบอยู่ในกลุ่มผู้นำ
1: แล้วก็5ทีมที่แข่ง2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดนะครับไล่ไปเลยอันดับ16นะครับฟูลแลมนะครับแพ้2นัดรวดอันดับ17โคเวนทรีแพ้2นัดรวดโคเวนทรีก็คือของแฟนัมพาร์ตนะครับอันดับ18คริสตัลพาเลทแพ้2นัดรวดนะครับอันดับ19อูไนเอเมรี่แชมป์ยูโรป้าลีกนะครับแพ้2นัดรวดนะครับแล้วก็อันดับ20ทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์1ในทีมที่ลงทุนสูงที่สุดของฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับ2นัดก็แพ้รวดทั้ง2นัดนะครับนี่คือ5ทีมนะครับส่วนทีมอื่นๆก็ประมาณกลางๆแล้วก็จะมีทีมพิเศษหน่อยที่ทำแต้มตกไปนะครับ4แต้มก็คือลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่เปิดสนาม2นัดชนะทั้งไม่ใช่ชนะเสมอทั้งสองนัดนี่คือทีมเดียวนะครับบางทีมเนี่ยชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยแต่ลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวตอนนี้ก็อยู่อันดับครึ่งล่างแล้วนะครับอันดับ13ของตารางส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับในลีกอื่นๆก็ปรากฏว่าแอตแลนต้านะครับชนะโบโลญญาไป1ประตูต่อ0ลาลิก้าของสเปนนะครับโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่ไป1ประตูต่อ0แล้วก็บาร์เซโลน่านะครับถลุงเอาชนะรายโยบาเยกาโนไป5ประตูต่อ2นะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อไหร่ใครจะหยุดความร้อนแรงบาร์เซโลน่าก็ง่ายๆคือทีมชาติสเปนส่วนเรอัลมาดริดง่ายๆก็คือทีมรวมดาราโลกนะครับทีมรวมดาราโลกณขณะนี้ตอนนี้เนี่ย
0: ดุมากนะเกมล่าสุดถล่มมาลาก้า
1: ใช่ครับ
0: 4-0 เลย
1: แต่ว่าดุอย่างไรก็เป็นแค่รองจ่าฝูงเพราะเมื่อคืนบาร์เซโลน่าถลุงไป 5-2
0: โอ้โหยิงมากกว่า
1: บาร์ซ่าแข่ง3ชนะรวด3มี9คะแนนนะครับได้ลบเสียเนี่ยเป็น10ประตูนะครับเรอัลมาดริดนะครับแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนได้ลบเสียเป็น8ฮะต้องดูกันไฮไลท์อยู่ที่บาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดนะครับในฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเรอัลมาดริดไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะไม่ได้แชมป์รายการใดๆเลยคือไม่ได้แชมป์มาสักพัก
0: เลยเสริมนักเตะค่อนข้างจะเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแหมน้องจูดเบลลิงแฮมผมก็ยังอยู่ที่นั่นนะยังไม่ได้ถูกย้ายไปไหน
1: แล้วก็ข่าวใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงก็คือการอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการนะครับของลิโอเนลเมสซี่นักเตะวัย39ปี
0: ล่าสุดเพิ่งยิง4ลูกคนเดียว
1: ครับ
0: เล่นให
1: ้เล่นที่สหรัฐไง
0: สหรัฐอเมริกา
1: ก็ได้ทุกแชมป์ไปแล้วนะครับนี่คือนักเตะที่เป็นประวัติศาสตร์
0: หมายถึงว่าไม่ไปบอลโลกคราวหน้า
1: ใช่ครับ
0: หรือยังเล่นทีมชาติอยู่หรืออำลาทีมชาติทุกชุดเลยไม่เล่นแล้ว
1: ไม่เล่นทีมชาติ
0: จะเป็นรายการชิงแชมป์อเมริกาใต้แล้วก็ไม่เล่นแล้ว
1: ไม่เล่นทีมชาติแล้ว
0: ประกาศว่าแขวนสตาร์ทกับทีมชาติ
1: ใช่ครับ
0: เหลือแค่สโมสรรับทรัพย์อย่างเดียว
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นอยู่กับสโมสรเดียวนี่คือนักเตะที่ติดทีมชาติมาตั้งแต่รุ่น20รุ่น23แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยติดไป207นัดทำได้125ประตูนะครับแล้วก็บาลองดอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น8สมัยนะ
0: แต่น้องเขานี
1: ่
0: จะเรียกว่าน้องเลยนะเมสซี่เป็นตอนนี้30กว่าใช่ไหม
1: 39
0: น้องก็ได
1: ้39
0: เขาเติบโตอยู่ที่สเปน
1: ใช่
0: นะใช้ชีวิตที่บราซิลน้อย
1: ก็อำลาสนามเนี่ยไอ้อำลาทีมชาติเนี่ยก็เขียนเป็นภาษาสเปนนะครับเพราะว่าอาร์เจนติน่าเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับก็เขียนเป็นสปาสเปนลายมือเลยนะฮะก็เล่นอยู่กับ3สโมสรเองนะตลอดชีวิตเนี่ยบาร์เซโลน่าปารีสแซงต์แชร์กแ
0: ม
1: งแล้วก็อินเตอร์มายามี
0: ่
1: นี่แสดงว่านักเตะที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะไม่ต้องแบบละเหเร่ร่อนอะไรต่างๆเพราะตอนระดับเยาวชนถ้าจำกันได้เขาเล่นอยู่กับนิเวโอสบอยแล้วก็บาร์เซโลน่าไปซิลมานะครับนี่เป็นนักเตะจากทางด้านของเมืองโรซาริโอนะครับในอาร์เจนตินานะครับเป็นไม่เคยที่จะคือมูลค่าในทางการตลาดเนี่ยอาจจะแพ้คริสเตียโนโรนัลโดแต่ถ้าความสามารถเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกียรติยศต่างๆเนี่ยชัดเจนมากว่าเขาเหนือกว่าคริสเตียโนโรนัลโดมากนะครับนี่คือเลโอเนลเมสซี่อำลาทีมชาติด้วยวัย39ปีแต่ยังไม่มีคำประกาศอำลาทีมชาติใดๆจากคริสเตียโนโรนัลโดนะยังเล่นอยู่
0: หวังว่าจะไปบอลโลกอีกครั้ง
1: อันนี้ก็ลุ้นกันต่อไป
0: ส่วนบ้านเราฟุตบอลไทยลีกครับคุณนนพันธ์ล่ำซำก็ประกาศนะฮะอย่าลืมการสัปดาห์นี้แล้วนะครับจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2จะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่4กันยานะครับแล้วก็ไทยลีก3จะเริ่ม19กันยานะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนนะฮะ เขามีการทำทีม21ปีด้วยนะเริ่มต้น25กันยาครับและนอกจากนี้นะครับในวาระพิเศษฉลองครบรอบ30ปีฟุตบอลลีกไทยก็ยืนยันว่าลีกเรายังได้รับความนิยมนะครับ
1: ม
0: ีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนน
1: ะ
0: มีค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียให้อยู่อันดับ7ของเอเชีย
1: ครับ
0: อันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเกาหลีใต
1: ้
0: อันดับ47ของโลกนี่แล้วก็สำคัญครับโปรยศาสตร์ที่ต้องบันทึกอีกเล็กน้อยครับเล็กๆครับสโมสรเราถึง4ทีมฮะไปแข่งขันในสโมสรเอเชียฤดูกาลนี้ฮะเป็น AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมมีบุรีรัมย์ท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะก็ทีมที่ไม่ต้องคัดเลือกคือบุรีรัมย์นั่นแหละครับแล้วก็ AFC แชมเปี้ยนลีก1ทีมคือ BG ปทุ
1: ม
0: อ่ะยินดีด้วยนะครับไปชมไปเชียร์กันหน่อยเนาะเห็นเขาว่ากันนะเมื่อก่อนเนี่ยไทยลีกแข็งแรงทีมชาติแข็งแกร่งใช่ไหมฮะนะเดี๋ยวรอดูว่าชุดนะฮะฟีฟ่าอาเซียนนี่น้องสุพนัทเหมือนตาจะมาได้ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่อาบีโอมิยะอาดิจานะฮะทีสองของญี่ปุ่นครับอ่ะพักกันก่อน
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG615นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และเบสเซตเตอร์แนนทัพดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายพัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตัวโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตัวโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายชนันท์ได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ตธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายชนันท์ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันท์สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ฟไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมาคมวอลเลย์บอลหวังสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องด้วยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ให้ได้เป็นครั้งแรกนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องหลังทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามนายสมพรระบุด้วยว่าการจะได้เหรียญทองนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งคู่แข่งอย่างจีนและญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะสู้กับทีมชาติไทยแต่ทั้งนี้อย่างน้อยๆไทยต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนแต่เป้าหมายก็อยากได้เหรียญทองและก็อยากจะสานฝันนี้ให้สำเร็จเหมือนศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาซึ่งเราสามารถคว้าแชมป์และได้ตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังพาทีมลงทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่ชลบุรีสเตเดียมโดยเอาชนะ UAE ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันโดยโค้ชโบกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมแรกก็อึดอัดเล็กน้อยดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็เป็นไปตามที่เราซ้อมแต่มีบางจังหวะที่ยังขาดๆเกินอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการควบคุมบอลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีทำให้เด็กมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วทำให้ชนะคู่ต่อสู้ในการเล่นในวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้ส่วนจุดที่ยังต้องปรับก็คือเรื่องการส่งบอลรวมถึงการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องเน้นอีกทีอาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับนัดต่อไปไทยจะลงเล่นในวันพฤหัสบดีนี้พบกับเติร์กเมนิสถานเวลา 19:30 น.
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมง

0: ต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกองมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8:09:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 นสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับผ่านทาง YouTube ของ FM 99แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTConnect นะครับโหลดเข้าไปได้แล้วก็จะติดตามทุกช่องทางทุกคลื่นนะครับวิทยุของบมจ.สมท.นะครับสำนักข่าวไทยแล้วก็ ทุกสื่อที่อยู่ในเครือของบมจ.สมท.นะครับ SMS มาคุยกับเราที่4689899นะครับสบายๆนะครับในสไตล์ Morning Talk คือในช่วง3วันนี้เนี่ยSMS ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าชื่นชมนะครับความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่สร้างทีมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็กลับมาประสบความสำเร็จนะครับได้เป็นทีมวอลเลย์บอลนะครับทีมกีฬาทีมแรกของไทยที่ได้ไปโอลิมปิกเกม2028นะครับและเมื่อวานเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับของโอลิมปิกก็ปรากฏว่าแล้วเขาก็มีสัมภาษณ์ชาว LA นะครับ ซึ่งเป็น อะไรนะ
2: LA ตอนนี้เขากำลังแฮปปี้อยู่กับน้องเนเน่
1: เป็นอันนี้ฮะเป็นเมืองเจ้าภาพของโอลิมปิกเกมเพราะว่าเขาใช้คำว่า LA 2028นะครับ LA จะเป็นฐานหลักนะครับในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกตอนนี้เนี่ยบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเปิดขายแล้วนะคือเขาจะเปิดไปรอบๆในแต่ละชนิดกีฬาเช่นเทนนิสนะครับเช่นวอลเลย์บอลกีฬาอะไรต่างแล้วก็เปิดโอกาสให้ที่ LA เนี่ยซื้อก่อนเพราะว่าเป็นเมืองเจ้าภาพนะฮะเขาบอกว่าบัตรตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับไทยนะแต่หมายถึงว่าบัตรกีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยอยู่ที่500ถึง800 US ดอลลาร์คูณกันเอาเองฮะ
2: นี่รอบแรกนะ
1: รอบแรกนะฮะ500ถึง800 US ดอลลาร์เขาเปิดขายแล้วนะ
2: บริการนี่ตั๋วบอลแพงตอนบอลโลกคราวนั้น
1: ใช่ครับ
2: นี่มาล่อตั๋วโอลิมปิกอีกนะ
1: ใช่500ถึง800 US ดอลลาร์ใครที่แพลนนิ่งว่าจะอีก2ปีข้างหน้าจะไปดูทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่นู่นก็ลองคำนวณดูแต่ว่าตอนนี้
2: ต้องเก็บกันนานเลยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของโอลิมปิกได้แล้วก็ลองบุ๊กตั๋วจองกันนะครับแต่ในเบื้องต้นเขาให้สำหรับคน LA ก่อนนั่นหมายถึงว่าคนที่มีพื้นฐานอยู่ที่นั่นแหละทั้งอาจจะเป็นคนไทยที่นั่นหรือว่าคนสหรัฐอเมริกาเองก็ตามแต่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นแหละครับก็
2: โอ้โห500เหรียญ
1: หรอแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
2: ครับมาดูหน้ากีฬากันครับนี่ฮะของ Daily New ก่อนละกันอุ๊ยลืมรายงานข่าวดีของนักกีฬาหญิงไทยอีกน้องรวงข้าวไงก็เป็นเทนนิสแกรนด์สแลมนะฮะซึ่งเป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีแล้วครับ US Open ไงแข่งกันที่นิวยอร์กอเมริกา

0: ระหว่างลินดานอสโความือ6จากเช็กเจ้าของแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน
1: เจอกับลินดานอสโควาฮะ
0: เรียบร้อยครับ
1: ลินดาเจอกับลินดานอสโควาเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปีนี้
0: เพราะเธอชนะวอรินเนสชาวอเมริกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับเจอกับลินดานอสโควาจากสาธารณรัฐเช็กครับ
0: ลนาการันตีเงินรางวัลเข้ารอบ2แน่นอนแล้วครับตอนนี้ 1.9 แสนเหรียญครับประมาณ6ล้านกว่าแล้วโอ้ยมูลค่าสูงมาก
1: ซึ่งก็เหมือนกับทางด้านของมนัชยาสว่างแก้ว
0: ครับผ่านกันเหรอ
1: มนัชยาสว่างแก้วก็เข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันนะครับ
0: เก่งทั้งคู
1: ่แล้วก็มนัชยาสว่างแก้วไปเจอกับมือ31ของรายการไลล่าแอนนี่เฟอร์นันเดสไลล่าที่แพ้เอมม่าราดูคานูจำได้ไห
0: ม
1: ตอนนั้นที่เอมม่าราดูคานูได้แชมป์ US Open และไลล่าที่เป็นรองแชมป์ไลล่าคนนั้นแหละที่เป็นมือ31เนี่ยจากแคนาดาเนี่ยจะเจอกับน้องมนัญชยาสว่างแก้วในรอบ2พูดง่ายๆคือทั้งลลนาธราฤดีกับมนัญชยาสว่างแก้วเข้าสู่รอบ2ด้วยกันทั้งคู
0: ่แต่น้องลลนาเจอกับลินดามอสโควาแชมป์วิมเบิลดันเลย
1: อันนี้อาจจะหนักหน่อยเพราะเจอมือ6ของรายการ
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยเจอมือ31ของรายการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ที่พลิกล็อกกันชนิดที่ว่าโอ้ยตายแล้วเสียดายมากโนวัคโยโควิด
1: ฮะ
0: เป็นมือวางดับ4นะ
1: ฮะ
0: จากเซอร์เบีย
1: ครับ
0: ดีกีแชมป์เก่า4สมัย
1: ก็ตกรอบแรก
0: แชมป์แกรนด์สแลมอีก24รายการ
1: ฮะ
0: เห็นบอกว่ามีการเจ็บที่หลังหน่อยแต่ก็ฝืนลงเล่นนะแพ้ให้กับมาริโน่นาโวเน่ดาวรุ่งนะอาร์เจนตินาไป2ต่อ3เซตเหนื่อยเลย
1: ครับ
0: โอ้ตกรอบแรก
1: ฮะก็ต้องดูว่าสังขารของโนวัคโจโควิชเนี่ยจะสามารถไปได้ต่อหรือไม่เพราะเจ้าตัวยังไม่ได้ประกาศว่าจะอำลาสนามแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในวัยปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าพอสมควรแล้วเท่ากับเมสซี่เลยอ่ะ39อ่ะ
0: โอ้
1: 39ปีอ่ะ
0: แต่มันใช้แรงมากกว่าฟุตบอลเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าวิ่งโดยเฉพาะเวลาเล่นฮาร์ดคอร์ดเนี่ยมันหนัก
0: คร
1: ับ ก็ต้องดูกันนี่เป็นรู้สึกว่าเจ้าของแกรนด์สแลม24รายการนะ
0: 24รายการครับอ่ะวันนี้หน้ากีฬาของ Daily News ก็มีภาพนะฮะของโค้ชออสกับใครรู้ไหมฮะน้องช้างครับลูกชายสุดน่ารัก
1: อ๋อลูกชายเขาไง
0: เป็นหนึ่งในสตาฟเลยนะ
1: คือหน้าเนี่ยเหมือนคุณเส้นคุณมากเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่สำเนาถูกต้อง
0: ไม่น่าเหมือนออส
1: เออ
0: โอ้โหคุณออสเราถูกข่มโดยพิมพ์ขนาดนี้เลย
1: หน้าเหมือนมาก
0: ลูกก็หน้าเขาแต่
1: เออแล้วเหมือนแม่มาก
0: มีภาพช่วยแบกหามด้วยนะ
1: เป็น
0: ลูกทีมเป็นลูกทีมนะฮะนักตบสาวไทยรับอาชีพแล้ว16ล้านพี่มนฟันธงมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกนะมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกก็โอ้แต่ว่ามันไม่ง่ายนะแต่ถ้าเราเตรียมทีมไม่ดี2ปีนะต่อแต่นี้ไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่นะฮะหลังจากแยกย้ายกันไปหาครอบครัวไปแก้บนในสถานที่ต่างๆตามที่แต่ละคนบนแล้ววันที่3ต้องมารวมตัวกันนะครับ
1: ครับ
0: มาพบนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
1: 3กันยายน
0: นายกก็จะมอบเงินนะฮะของกองทุนพัฒนาให้ด้วย
1: อ๋อเมื่อวานคุณกองทุนเข้าไปด้วยนี
0: ่ไปด้วยเลย
1: คุณเข้าไปคุณอะไรนะ
0: คุณน้อย
1: คุณน้อยเข้าไปรับด้วยนี
0: ่ครับแล้วก็มีเงินจากแจ็คด้วยอีก5ล้านไงก็ยินดีด้วยแล้วพอเสร็จจากวันที่3นั้นก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นเลยนะไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นู่นเลยเพื่อลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นประวัติศาสตร์2
1: ตอนนี้นะ10อันดับแรกนะ10อันดับแรกหลังจากที่ชิงแชมป์เอเชียจบลงเนี่ยนะอันดับ1ของโลกเป็นอิตาลีอันดับ2บราซิลอันดับ3ตุรกีอันดับ4โปแลนด์5สหรัฐ6ยังเป็นญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะ7ก็ยังเป็นจีนเหมือนเดิม8แคนาดา9เซอร์เบียแล้วก็10เนเธอร์แลนด์นะนี่ส่วนไทยนะอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือตอนนี้ล่าสุดนะขึ้นมาเป็นอันดับ13ของโลกแล้วนะ
0: อ
1: ันดับ13ของโลกแล้วนะอันดับ10เนเธอร์แลนด์อันดับ11รัสเซีย12เยอรมนีแล้วก็อันดับ13ไทยแล้วไทยกับเยอรมนีเนี่ย12กับ13ห่างกันอยู่ประมาณ9คะแนนนะครับลุ้นกันต่อไป
0: ครับหัวรองก็คือนะครับนี่ฮะไม่กลัวหน้าแตกเมวิลทำนายไอ้ปืนโตแชมป์ บอกหลังอาร์เซนอลเหนียวที่สุด อะไรประมาณ
1: ใครทำอะไรนะ
0: เนวิลแกรี่เนวิลตอนนี้ไปก้าวไกลถึงโน่นเลยฮะอาร์เซนอลแล้วนะฮะ
1: คือช่วงหลังไม่มีใครถามอะไรแกไงแกก็พูดเองอ่ะพูดเองแก

0: ผู้ดำเนินรายการแกก็พูดเองไปเรื่อย
1: นี่ครับส่วนทางโทรทัศน์ช่อง9เราตอนนี้ก็เป็นภาพของท่านนายกนะฮะตอนนี้อยู่สงขลาไง
0: ครับ
1: นะเมื่อวานก็วันนี้ประชุมนะ
0: ไม่ร้องเพลงก็ต้องเป่าแซก
1: อะไรเงี้ยมีเป่าแซกโซโฟนเล็กน้อยส่วนคุณยศชนันขึ้นร้องเพลงเล่าสู่กันฟังรัฐมนตรีสุภาพมาศขึ้นไปหอมแก้มเลยนะ
0: อันนี้ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับผมแต่อาหารที่รับประทานเมื่อวานนี้มีอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของสงขลาหลายชนิดเลี้ยงก็อร่อยทุกคนละครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหินทรายน้ำมันยังกินอร่อยเลยครับผม
0: อันนี้เขาไปทำงานนี่เหรอคลมสัญจรเนี่ย
1: ก็เขาเลี้ยงฉลองต้อนรับมื้อเย็นก็มีดนตรีร้องเพลงกันหน่อยเพราะว่ามีนักร้องเยอะคลมชุดนี้นะฮะอร่อยมากอาหารหวานแล้วก็มีภาพของนะครับคุณพิมลศรีวิกรด้วยนะก็ร่วมแสดงความยินดีกับนะฮะนักตบสาวทีมชาติไทยแล้วก็พูดถึงบอกว่าปกติโอลิมปิกเรานี่เนาะก็มีแต่ยกน้ำหนักมีเทควันโดมีพวกนี้ได้ลุ้นมวงมวยอ่ะต่อไปเรามีกีฬาประเภททีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วเรามีโอกาสถึงรุ่นเหรียญเลยประมาณนั้นแกเป็นแฟนคลับแกบอกดูทุกนัดนี่มาแล้วหอกเรียบโอ้โหฟาร์มเราได้ดูด้วยก็น่ารักดีครับชุดนี้เขาไม่รู้สึกว่าคนเดือดร้อนกันเลยครับผมเอาละครับมาดูของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะไทยรัฐนะครับเสนอโบนัสพิเศษสาวไทยไปโอลิมปิกไม่ง่ายนะแล้วก็พอมันไม่ง่ายไงควรจะมีโบนัสพิเศษนะสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเตรียมเสนอประมาณนั้นแหละก็อาชีพพุ่ง 16.7 ล้านอันดับโลกขยับโค้ชชินแจงยิปสุรศักดิ์สร้างต่อโค้ชชินนี่ก็คือนะครับชินโยชิดะเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะก็ออกมาแถลงบอกว่าไม่ได้เลือกทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นนะคือหมดสัญญา
0: ครับ
1: หมดสัญญาแล้วก็มาทำหน้าที่สตาฟโค้ชกับไทยในปัจจุบันก็เขาจ้างอะประมาณนั้นแหละอื่นนี่ก็ร่วงข้าวทยานรอบ2หวด US เฉือนเจ้าถิ่นสุดมัน 2-1 รับแน่นอนแล้ว6.3 ล้านนะฮะตะก้อจองไว้4ทอง Meet the Press Asian Game เรือใบก็มั่นใจก็มีการนะฮะแถลงความพร้อมของชนิดกีฬาโดยมีตัวแทนสมาคมมาตะก้อบอกเลย4ทองที่ลงขอหมดเลยนะครับสรุปรวมตอนนี้นะครับเหรียญทองที่แถลงกันมา3ครั้งนี่ก็มี10ทองเมื่อวานนี้ที่มีทองอีก1เหรียญก็คือทางเรือใบ
0: ครับ
1: ประกาศว่าอย่างน้อยต้อง1ทองครับแม่แต่วอลเล่นี่เมื่อวานน่าจะกล้าๆเลยนะประกาศว่าทองนะประกาศว่าเหรียญใดเหรียญ1เท่านั้นเอง
0: คือผมว่าไม่ประกาศว่าทองก็ดีแล้วเพราะวอลเล่ไม่เคยได้เหรียญทอง
1: ตอนนี้ยังประกาศเลยสิมันต่อเนื่องกันอยู่บรรยากาศแม่นะอื่นๆนี่ก็มีภาพของน้องจีโน่อัธยาทิติกุลสรุปแล้วจบรวม8อันเดอร์อันดับ9ร่วมนะฮะติดท็อป10ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณเกือบ3ล้านบาทนะครับคาลิกแฮปปี้ผีแดงยิงเยอะสิงห์บรูเฮ2นัดเมื่อคืนอาร์เซนอลยิงเท่าไหร่นะ
0: 1-0
1: ให้หรอครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะฮะวันนี้ไทยรัฐอย่ากดดันกกต.ภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกซ่อมไอลอสมชัยตามบี้คดีทิติเชษฐ์วุฒนะโหวตผ่านกู้400,000 ล้านหนูลุยป้องน้ำท่วมหาดใหญ่นะครับเมื่อวานก็ต้องกลับมาที่สภาด้วยนะแล้วก็ดีกาสั่งชดใช้ 4.38 ล้านแพะตำรวจอุ้มซ้อมให้รับสารภาพวิ่งราวสู้คดี17ปีจนป่วยจิตนะครับนี่ก็เป็นคดีเก่านะฮะไม่ฟันธงคลองถมอุบัติเหตุหรือว่าวางเพลิงครับตรวจรอหลักฐานของพท.นะฮะก็มีภาพด้วยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปในจุดเกิดเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ได้นะ
0: ครับ
1: ว่าจะไปดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับของ Daily News สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ชงครม.ทุ่ม 10,000 ล้านประกันภัยพิบัติแจก20ล้านครัวเรือนพลิกโฉมใหม่เยียวยาทั่วประเทศนายกแจงจำเป็นพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านนี่ก็เรื่องของชี้แจงต่อวุฒิสภาแล้วก็ผ่านสบายๆนะฮะ 6บริษัทโรงกลั่นปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมันดีเอสมั่นใจหลักฐานมัดส่อเขากักตุนนี่ผมลืมไปแล้วนะเรื่องน้ำมันขึ้นวันเดียว6บาทแล้วหายไปจากตลาดนะแล้วก็กลับมาครับตกลงเขากล่าวหาโรงกลั่นนะครับผมคิกออฟAI Pass ก็อันนี้นะ AI Pass
0: คร
1: ับ เห็นว่าเข้าไปลงทะเบียนกัน1ล้าน3แสนแล้วนะชัยชนกยันปลอดภัยฮะนี่ฮะเติมเต็มช่องว่างดิจิตอลนักศึกษาปลื้มเซฟค่าใช้จ่ายก็เป็นข่าวที่ออกไปทางด้านบวกเนาะนะแล้วก็อนุทินลั่นไม่มีใครเบรกโกงสอบได้สถ.ลุยปิดจ็อบเพิกถอน 3,868 สำรองบรรจุตุลาพวกที่สอบโดยถูกต้องนะก็จะทยอยบรรจุเข้าไปในเดือนตุลาคมนะครับก็ประมาณนี้ข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะภาพส่วนใหญ่ก็เป็นบรรยากาศของที่สงขลานะซึ่งไปประชุมครม.สัญจรกันวันนี้ครับอ่ะเข้าไปสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้วันที่1กันยาวันแห่งความฝันอีกครานะฮะ
3: วันที่1เดือน9นะ
1: โอ้โห1เดือน9แล้วยังไงฮะ
3: 1เดือน9นะคนที่เขาถือโชคถือลางนี่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะในการทำหลายเรื่องเลยเป็นเลิกดีฮะ
1: หลายเรื่องที่เป็นมงคลใช่ไหมฮะ
3: ตัวเลขมันก็ดีอยู่แล้วนั่น1
1: 1แล้วก็9
3: เลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่ทำนู่นทำนี่เน
1: ี่
3: ยวันนี้มั่นหมายแต่งงานจดทะเบียนเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยโอ้ย
1: ครับ
3: ทำได้หมดแล้วครับ
1: โอ้ยแล้ววันที่11ไม่ดีกว่านี้เหรอฮะ
3: แล้วนอกเหนือจากวันที่1แล้วก็ในเดือนนี้ก็ยังมีวันที่5วันที่7วันที่11ของคุณยุทธพงษ์ด้วย
1: โอ้
3: วันที่12วันที่14 18 19แล้วก็21
1: โอ้โหเดือนกันยาวันดีเยอะ
3: 19ก็ดีนะชื่อก็19เดือน9 11เดือน9แต่ไม่มี9เดือน9นะ
1: ไม่โอ้9กันไว้ขายของครับผม
3: ไม่มีเก้าเดือนเก้า
1: เก้าเดือนเก้าไอ้ตึกถล่มนี่มันที่ไรนะ11กันยาน
3: ายวันวันไง
1: นายวันวันโอ้โหวันนี้กี่ปีมาแล้วเนี่ยเรายังจำเหตุการณ์นั้นได้ดีมากเลยเนาะ
3: อ
1: ่ะเดือนนี้เดือนที่ใครจะทำกิจการมงคลก็จัดการกันนะครับ
3: เดือนเก้าเดือนเก้านี่พี่ศักดิ์แฟนลิเวอร์พูลของผมอ่ะเพื่อนรุ่นพี่ของพี่ยุทธพงศ์ด้วย
1: ครับ
3: วันเกิดเขาพอดี
1: เอาล่ะเอาล่ะนะฮะก็เป็นวันแห่งหลายคนที่ต้องกลับไปบ้านนะฮะมีอะไรที่อยากทำนะฮะรอมานานหรืออยากจะอุ้มหลานหรืออยากจะไปเที่ยวทั่วโลกหรือยังไงก็หลายคนจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคุณเชื่อใจแป๊บเดียวเกษียณกันนะหลายคนก็ไม่อยากเกษียณแต่หลายคนอยากเกษียณมากความรู้สึกตรงนี้เราก็รู้สึกกันทุกปีนะ
3: มันก็เดือนปีต่อปีที่เราเล่าขานกันมานะในเรื่องของคนเกษียณนี่พับๆนี่คุณยุทธพงศ์เกษียณไปกี่ปีแล้วล่ะ
1: โอ้จะ4ปีแล้วครับทำงานไปอย่างมีความสุขก็เลยเวลามันเร็วเหลือเกินนะแล้วจะมีโครงการนะคุณดุเทพทราบข่าวหรือใช่ไหม11หน่วยงานที่จะต้องยกเลิกไปหน่วยงานราชการหนึ่งใน11นะฮะอย่างทีมประชาพันธ์ทีมรายงานข่าวทีมประกาศข่าวเขาจะไม่ให้บรรจุเลยผู้ที่เรียนนิเทศก็พึงระวังและทราบไปด้วยนะครับท่านไม่สามารถทำงานราชการได้แล้วนะฮะ
3: หมายถึงยังไงนะ
1: เขาจะมีการยกเลิกไม่มีการบรรจุตำแหน่งพวกนี้ในราชการแล้ว
3: ก็เป็นการปรับองค์คาพยพใหม่เหรอ
1: จะลดจำนวนข้าราชการ
3: เรื่องบรรจุไม่บรรจุล่ะ
1: ก็เขาจะลดจำนวนข้าราชการลงและบางตำแหน่งมันไม่จำเป็นต้องใช้ครับ
3: จำนวนข้าราชการอื่นมันเยอะแยะกว่านี้เยอะแยะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องเฉพาะเจาะจงมีความหมายมีความสำคัญนะ
1: ไม่ใช่มีมากคนสักเท่าไหร่นะในแต่ละหน่วยงานเนี่ย
3: คุณว่าคุณจะไปลดที่มันลดเอาเฉพาะตรงนี้ที่ควรจะลดอีกเยอะแยะเล
1: ยพลเอกของทหารที่ประจำการไม่มีหน่วยไม่มีลูกน้องเยอะแยะเลยอ่ะลดเถอะครับเงินเดือนก็แพงด้วยนะ
3: โอ้ยไม่มันแค่เป็นแนวคิดที่มันเป็นอะไรที่ตลกมากนะ
1: ครับมีทั้งหมด11ชนิดด้วยกันนะ
3: โอ้ย
1: บรรยากาศตอนนี้มันทุกอย่างมันมีความสุขนะคนไทยกับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่สร้างขึ้นมาโพสต์กันส่งรูปกันถามกันคุยกันกับเรื่องนี้นะเกินครึ่งของประเทศนานๆจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะ ยังไงเดือนไหนครับ
3: เมื่อกี้เห็นคุยกันถึงเรื่องของของลูกชายลูกช้างอ
1: ่ะลูกช้างลูกช้างครับ
3: ลูกช้างอ่ะโอ้เมื่อวานยังคุยกับคุณธนัทอัศวนภกาศผู้บรรยายแบดมินตันอยู่เลขาสมาคมบอกว่า
1: ทำไมครับ
3: คือผมสังเกตเนี่ยจริงๆเนี่ยคู่นี้ผมรู้จักแล้วก็แต่งงานผมก็ไปงานเขานะ
1: อ้าวเหรอครับ
3: ทั้งคู่เขาจีบกันมาเรารู้จักคือผมสังเกตโดยภาพรวมเลยไม่ใช่เกี่ยวกับโค้ชออนอะไรหรอกคือยีนของเราอ่ะผู้ชายไทย
1: ทำไมฮะมันน่าจะเด่นนะ
3: ยีนอ่อนคือผสมกับใครมักจะไปออกไปทางแม่
1: อ้าวเหรอ
3: กับต่างชาตินะผมสังเกตหลายคนนะแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกอ่ะนะจะคุยอะไร
1: หมายถึงว่าถ้าเป็นหญิงไทยแต่งกับต่างชาติจะออกมาทางไทยแต่ถ้าเป็นชายไทยไปแต่งต่างชาติจะออกไปทางต่างชาติ
3: ออกไปทางเขา
1: โอ้โห
3: ก็ผู้ชายแล้วยีนอ่อนมากแต่พอผมคุยเรื่องนี้มันนึกถึงลูกของอ๋อขึ้นมาทันทีพระเจ้าคุณพูดแล้วผมยังขำเมื่อเย็นวานผมก็คุยหยอกแล้วผมหัวล้อกันกลางเลยนี่มันถอดแบบแม่เลยนี่วะ
1: อุตาก็ตี
3: คือแม่เขาชัดๆอ่ะ
1: อืม
3: เจ้พูดผมยังคำแล้วบอกผมก็เพิ่งพูดเมื่อคืนนี้กับคุณเจี๊ยบนะบอกว่าเอ้ยแต่ยีนเราสู้ไม่ได้หรอก
1: อ๋อไม่ลองด้วยตัวเองก่อนแล้วฮะ
3: ผู้ชายสู้ไม่ได้ยีนอ่อนกว่า
1: ครับจะให้ลองด้วยตัวเองก็ยากนะต้องให้คุณเทพลองครับผม
3: น่ารักนะ
1: ก็น่ารักดี
3: อ่ะเขาก็ทำหน้าที่เยอะแยะนะเขาก็ดูนู่นนี่อะไรเขานะโค้ชช้างนี่เขาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
1: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะ
3: คืออย่างนี้มันฝังไปตั้งแต่เด็กไงต่อไปก็น่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของกีฬาถ้าเขาเอานะ
1: ครับ
3: คือมันอยู่อย่างนี้กินเรียกว่ากินนอนหลับกินนอนอยู่กับกีฬาเลยอ่ะโอ้ดีครับเป็นเกินที่ครอบครัวนี้ในที่สุดนี่ก็มีความเสียสละมากนะนั่นถือว่าเป็นความเสียสละมากครับ
1: ครับอ่ะเป้าหมายต่อไปของท่านนายกสมาคมสมพรเหรียญทองเอเชียนเกมคุณเจชัยคิดว่าเราลำพึ่งเพิ่มต่อไหม
3: ความคือผมว่าจริงๆนี่น้ำขึ้นต้องรีบตักครับความรู้สึกแบบนี้ความพึกเหิมแบบนี
1: ้
3: นะคนทำกีฬาจะรู้ดีว่าอย่าทิ้งช่วงนี่ยังนี่เป็นเรื่องดีมากที่เราแป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องไปเอเชียนเกมส์แล้วนะมันไม่ทันเวลามากไงความฟิตร่างกายที่ยังเจ็บอยู่จิตใจที่ยังฮึกเหิมอยู่อะไรๆต่างๆมันเป็นไปได้ในการที่คือสภาพของบรรยากาศกับอารมณ์มันเอื้อคุณสมพรนี่ต้องถือว่าเป็นนักปกครองที่มีจุดมีมุมคิดในด้านจิตวิทยาสูงมากการประกาศอย่างนี้นี่มันทำให้สร้างความรับผิดชอบขึ้นมาในหมู่นักกีฬาจริงเลยฮะแทนที่จะไปเลิงล่าหรือว่าไปชื่นชมคำยินดีอะไรต่างๆนี่ทุกวันเวลานี้นี่พอประกาศอย่างนี้เขาคิดเลยว่าเขาจะต้องเก็บดูแลตัวเองยังไงเขาจะต้องเตรียมพร้อมยังไงแล้วก็ความมุ่งมั่นตรงนี้มันไม่ใช่บอกเอ้ยไอ้นี่แชมป์เอเชียมันถึงจุดสูงสุดแล้วนะเราก็รู้สึกว่ามันพอแล้วไม่พอแล้วครับคือแกประกาศพวกมาอย่างนี้นี่โอ้ยเป็นอะไรที่น้ำขึ้นให้รีบตักจริงๆครับเอาเลยฮะเอาเลยเห็นด้วยครับสมพรเวลานี้ทำอะไรดีไปหมดแล้วครับสมพร
1: โอ้กีฬาประเภททีมถ้าได้เหรียญในเช่นเกมเนี่ย
3: หมดอยู่นานแล้ว
1: ถ้าได้เหรียญในเช่นเกมกีฬาประเภททีมก็น่าปลื้มใจนะยากอยู่
3: นี่ก็มางานนี่ที่มางานของสมาคมกีฬาที่มหานครที่ต้องมีการสัมภาษณ์แล้วก็ชื่นชมมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้สักนิดหนึ่ง
1: เหรียญทองเอเชียนเกมนี่2ล้านบาทนะคุณเทพ
0: ก็
1: แล้วคนจะได้ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงนั้นอยู่ในกลุ่ม C นะคร
1: ับ
0: ร่วมกับไต้หวันคีกิสถานและก็มองโกเลีย
1: โอ้ไม่ใช่ปัญหาตอบจีนถึงถิ่นมาแล้วนะคร
0: ับ แต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยมาว่าเขาแบ่งเป็น4สายเขายังไม่เปิดมาว่าเขาใช้ระบบเดียวกับในตอนชิงแชมป์เอเชียหรือเปล่าที่มาลิงก์กันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วมาไขว้กันว่าถ้าไขว้กันถ้าสมมติว่าไขว้กัน C กับ D เนี่ย C กับ D เนี่ยเราจะมีโอกาสเจอกับจีนหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยในรอบชิงเลยนะ
1: หรือไม่ก็เอาที่หนึ่งของทั้ง 4ทีม4กลุ่มเข้ารอบ
0: ไม่เข้าที่1ที่2เข้ารอบ
1: โอ้แต่ว่าที่1ที่8ทีมแล้วก็4ทีมแล้วก็ชิง
0: ใช่แต่ว่าที่1ที่2เข้ารอบเนี่ยเขาจะเรียงแบบตอนชิงแชมป์เอเชียหรือไม่
1: หรือไม
0: ่หรือว่าเขาไขว้กันเลยว่า A กับ B C กับ D ถึงจะเป็น C กับ D เนี่ยเรามีโอกาสเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยรอบลึกเลยซึ่งก็มีโอกาสได้เหรียญทองได้สูง
1: ขอให้เรียงตามเดิมเลยมั้ยคุณธีรชัยรอบรองเจอญี่ปุ่นรอบชิงเจอจีนนี่จะได้เรียนภาพเดิมไง
3: เวลานี้อะไรมันก็ห้ามความพึกเหิมไม่อย
1: ู่
3: เจอใครก็ได้แล้ว
1: คือบางทีนะผมก็นั่งคุยกับน้องอยู่คนเหมือนกันเขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพในบางครั้งพอคิดประโยชน์มากเกินไปมันก็นะฮะเสียท่านะครับอย่างจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในสายที่เขาเลือกได้หมดเลยนะ
0: คร
1: ับ เล่นกับเวียดนามเล่นกับลีลาเล่นกับเบาๆหมดแล้วแล้วเล่น3เซตมาตลอดเลยครับพอมาเจอไทยแล้วงงครับวันนั้นเจอแข็งๆเกินก็เลยตามไม่ทันมันก็ก็คิดได้เหมือนกันนะคุณเดชชัยนะของเราที่โอ้กว่าจะผ่านมาเจอเกาหลีก่อนไอ้นั่นก็เกือบไปนะแล้วมาเจอญี่ปุ่นอีกอ่ะ
3: ม
1: ี
3: ความหวังอ่ะ
1: ม
3: ีความหวังก็น้ำขึ้นให้รีบตักและฉก
1: ใ
3: ช้โอกาสนี้ความรู้สึกนี้เอาไว้คุณสมพรเดินหน้าทำลายลายที่เป็นผมว่าเป็นความสำเร็จประวัติศาสตร์แล้วก็ยังไม่ทันไรเลยนะที่เอเชียนเกมที่กำลังจะเริ่มนี่พักพวกเราทางฝั่งอเมริกานี่เขาก็ส่งข่าวมาเลยนะเขาไปสืบสอบกันถึงขนาดนี้นะคุณสุเทพมีรูปองค์ได้ผู้ฟัง
1: ไอ้คนอเมริกากับเอเชียนเกมยังไงฮะ
3: โอลิมปิกที่จะจัด
1: อ๋อ2ปี28
3: 2ปีเขาไปสืบมาเลยแล้วว่ารอบ8ทีมนะจนถึงรอบชิงอ่ะเขาไปจัดกันที่ใกล้ๆดิสนีย์แลนด์สนามใหม่ที่แคลิฟอร์เนียนะ
1: โอ้
3: ก็หมายถึงว่าเขากำลังจะบอกว่ากองชงกองเชียร์ก็ได้ไปท่องไปเที่ยวกันสนุกสนานเลย
1: อ๋อเก่าๆๆ
3: แม่จริงๆเลยมองการไกลจริ ง
1: ๆตอนนี้พวก LA กำลังมีความสุขได้กับน้องเนเน่แล้วมีน้องนี่นะ
3: สมบูรณ์เลย
1: บอล
3: อ
1: ีก
3: คือการเชียร์กีฬาเป็นทีมมันเชียร์ง่ายไงคุณไปวิ่งไปดูนักมวยอย่างผมเป็นประสบการณ์เชียร์คุณทวีอัมพรมหาขาวปองคุณอะไรไปลั่นกรุงเกียรติเกรงไกรเนี่ยคือมันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไงแต่พอเชียร์เป็นทีมแล้วมันยาวนานเป็นชั่วโมง
1: ครับ
3: เราอย่างเชียร์วิ่งเชียร์อะไรเนี่ย
1: แป๊บเดียว
3: มันฝึกยิงฝึกป้องเดียวปุ๊บแล้วเนี่ยขอโทษทีตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยไปแล้วแล้วก็ต้องแยกย้ายอะไรกันก้อนไม่มีไงพอเชียร์กีฬาเป็นทีมเนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะทำให้มันสมัครสมานแล้วภาพเพิ่มมันออกมานะ
1: ครับ
3: โอ้มันเป็นอะไรดูจากที่ตัวอย่างนี้ขอให้ดูใกล้ๆไอ้เช่นเกมนี้ก็แล้วกันแต่ว่ามันจะมันขนาดไหนอย่างไร
1: แต่ไม่รู้ก็ทราบตัวโอลิมปิกหรือยังเนาะ500เหรียญนะดูวันเล่นโอ้โห
3: ผมไม่อยากเห็นภาพนั้นว่าเราเป็นเชียร์ทีมไทยแบบเป็นทีมอ่ะโอ้มันคงจะมันมากนะแล้วก็มาคิดถึงค่าตัวแล้วอาจจะหมดความมัน
1: ขอดูที่ว่าต่อว่ามันทำไมแพงขนาดนั้น
3: นะมันจะหายากเพราะว่าตั๋วโอลิมปิกมันก็หายากนะ
1: ใช่ใช่
3: ที่ผมพูดประสบการณ์นี่ปี1984
1: อ
3: ่ะมันก็โอ้โหมันก็แสนจะหายากนะปีที่ลอสแองเจลิสโอลิมปิกเกมอ่ะพูดถึงจะ1984มันก็หายากผมไปผมคิดสารสินนะในนามโค้กอ่ะมันก็ยังพอได้เพราะโค้กเป็นออฟฟิเชียลสปอนเซอร์ใช่ไห
1: ม
3: แต่ว่าเนี่ยอย่างที่จะหาดูทั่วไปมันคงจะยากเย็นแสนคร
1: ับ อ่ะมาถึงเรื่องของโนวัคโยโควิดนะฮะ US Open นะไปตั้งแต่รอบแรกเลยครับถึงเวลาแล้วใช่ไหมฮะ
3: มันก็ผมว่าอันนี้มันก็คือคนก็คงจะพอสันนิษฐานไปในทางเดียวกันสังขารนะครับ
1: สังขารนิยมไม่เที่ยงเนาะ
3: มันทุกคนไม่มีความสงสัยอะไรเลยก็เป็นเรื่องราวของสังขารโดยแท
1: ้ครับเพราะว่าอายุเท่ากันอย่างเมสซี่ก็ประกาศกับทีมชาติแล้ว
3: ก็เหมือนกับใช่รอนนี่เมสซี่ก็ไปรอนนี่ก็ประกาศแล้วนะ
1: รอนนี่โอซิลแวนน่ะเหรอโอ
3: ซิลแวนนะ
1: โอ้นี่เขาเคืองซาอุดไม่เลิกเหรอฮะ
3: แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศถึงกับเลิกเล่นนะเขาประกาศวันนี้ที่จะเริ่มนัดแรกของ ไอ้ English Open แล้วก็ที่ในอังกฤษอีก 2-3 รายการนี้เขาไม่ไปเลยนะเขาปักหลักอยู่ที่จีนเลยแล้วก็รอมากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งที่จะจัดในเมืองจีนเดือนหน้าก็ถือว่ามันก็สังขารเหมือนกันนะเพราะตบลูกง่ายๆไม่ลงหลายลูกครับแพ้ให้กับแชมป์ล่าสุดเนี่ยครับฉางเบียงหยูเนี่ยฮะฉางเบียงหยูนี่พลิกชนะแบบชนิดที่เรียกว่าล็อกสลมทลายนะชนะเจ้าจิงถงแชมป์โลกแชมป์โลกเมื่อปีก่อนหน้านี้ครับไปแบบสบายๆจะชนะไป10-7เฟรมฮะเมื่อวันเสาร์นี้รอบชิงในวูฮั่นโอเพ่นก็แต่พอแพ้จากรายการนี้ลอนนี่โอซิลันก็ประกาศไม่ไปร่วมแล้วก็ทำท่าว่าจะเหมือนกับว่ามันเหมือนจะนับถอยหลังแล้วเหมือนกัน
1: ก็อาจจะเวลา
3: อายุแต่อายุเขามากกว่านะเพราะว่ากีฬาเพศนี้มันใช้ร่างกายไม่เปลืองมากไม่แต่แมสซี่นี่จริงๆเขาใช้ร่างกายไม่เปลืองนะเขาไม่ค่อยประทักกับใครนะก็อยู่ได้39ก็โอเค
1: ครับ
3: มีแต่คนจะมาประทักกับเขา
1: อ่ะพูดถึงโนวัคโยโควิดไปแล้วแต่เราจะลุ้นสองสาวของเราต่อนะกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงสร้างไปแล้วนะเทนนิสสาวไทยเราสองคนนะเข้ารอบสองคุณธีรชัย
0: ต้องเรียนถามพี่แป๊ะว่าระหว่างลาลานาทาราลุดีพบกับลินดานอสโความือ6ของรายการแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันเนี่ยกับมนัสยาสว่างแก้วที่เจอกับไลลาเฟอร์นันเดสเนี่ยอะไรง่ายกว่า
3: หนักทั้งคู่เหรอครับจากทั้งคู่ครับเพราะว่านี่เดี๋ยวเตรียมมาคุยในเรื่องเล่าเหมือนกันนะคุณ
1: โอ้ครับ
3: จนเล่าเดี๋ยวเพราะว่ามันมีเรื่องดีๆที่จะคุยกันถึงเหมือนกันทั้งสองคนน
1: ี่แล้วก็พึงพอใจไหมครับ 1-0 เหนือวิลล่าเมื่อคืนครับอาร์เซนอล
3: ก็โอเคก็คือ3แต้มก็โอเคแล้วคร
1: ับดูฟอร์มพูดถึงฟอร์มก็ไอ้แต้มมันได้อยู่แล้วเป็นไงฮะ
3: ฟอร์มไม่ได้ดูครับ
1: เพราะไม่ได้ดูตีสองไม่ไหวแล้วฮะ
3: คืออาร์เซนอลเนี่ยดูแต่ไฮไลท์ฮะเพราะว่าแข่งตีสองมา2วันติดแล
1: ้
3: ว
1: โอ้โหทีมแชมป์ก็ดึกหน่อย
3: แล้ววันจันทร์ยังไม่เคยอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์เลยคิดดูดิ
1: แก้อาถรรพ์มันในไนท์ได้เป็นทีมแรกนะก็ดีใจด้วย
3: ก็คือไม่ถือว่าไม่อาถรรพ์นะเพราะว่าก่อนเล่นเนี่ยประมาณ2เคยเสาไฟฟ้านะการชนะ1นี่ถือว่าพลิกล็อกในสายตาของผู้ทั่วไปนะชนะแบบแพ้ครับไม่ได้แก้อาถรรพ
1: ์ไม่ได้แก้เลยเหรอครับ
3: เป็นมันเดนไน
1: ท์อยู่โอ้โห2เสาไฟฟ้าเลยเหรอครับ
3: ยังถือว่าเป็นมันเดนไนท์อยู
1: ่นึกว่าสมานเกลือเสมอกันนะ1ลูกนี่นะโอ้โหไม่ใช่นะ
3: เสาไฟฟ้าซึ่งถึง2
1: โอ้ยตายแล้วนะเสาไฟฟ้าหักอีกแล้วมี4ทีมฮะ6แต้มลุ้นกันอยู่ใครจะอยู่ยั่งยืนยงนานกว่ากัน
0: ก็นัดต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรมากอาร์เซนอล
1: เจอ
0: ก็เจอทีมอ่อนอย่างเชลซี
1: โอ้
0: เล่นในเอมิเรตสเตเดียมเล่นในเอมิเรตสเตเดียมด้วย
1: เขาโค้ชใหม่ด้วยนะสองนัดเขายิงกระจายเลย
0: จะมีอยู่ทีมหนึ่งที่แพ้นัดแรกนะหรือเสมอก็แล้วแต่เพราะว่าทั้งคู่นี่ชนะมาหมดเลยก็ว่ากันไป
1: ครับสนุกแน่นอนอ่ะมาเรื่องเราครับ
3: ตอบก่อนเรื่องเราของวันนี้ก็เข้ามาเรื่องของกีฬาที่คุยกันเมื่อสักครู่หน่อยคือเรื่องราวที่เป็นข่าวคราวใหญ่มากไม่ใช่เรื่องทั้งที่ยังเป็นรอบแรกของ US Open อยู่เนี่ยก็คือเรื่องราวของที่คุณสุเทพรายงานไปก็โนวัคโจโควิชนี่ไปคุยกันถือว่าเป็น Talk of the Town ของ US Open เลยนะเป็นมือวางอันดับ4เป็นแชมป์ US Open 4สมัยแต่ว่าแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่เขาตกรอบแรก US Open นะเขาตกรอบแรกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็มีคนพูดกันว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของโนวัคโจโควิชหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาต้องไปตระเวนอีก3การแชลมคือออสเตรเลียนโอเพนเฟรนช์โอเพนวิมเบิลดันซึ่งอะไรละมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเขาไม่ไปไม่ได้เลยไปไม่ได้กระตุ้นรอบแรกตลอดในผมคิดว่า US Open ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาก็ว่าได้ ก็ในเวลาเดียวกันนี้ใกล้ๆกันนี้รวงข้าวและละนาธาราลดีมือ72ของโลกนี้ก็เอาชนะเอลิบินาคาเลเยว่าของอเมริกาไปแบบหืดเหมือนกันนะ2ต่อ1เซตรวงข้าวก็จะไปก็คือเป็นประวัติศาสตร์สำหรับ2นักเทนนิสไทยนะคนแรกคือรวงข้าวเข้า64คนของ US Open ได้สำเร็จก็ไปเจอแคทที่โวเนตหรือลินดานอสโควาซึ่งก็เป็นที่รู้แล้วว่าเจอลินดานอสโควานะ
0: คร
3: ับ ก็หมายถึงว่าเมื่อกี้คุณสุเทพก็ถามนะถ้าเจอลินดานอสโควานี
0: ่
3: ยังไงก
0: ็
3: หนักครับยังไงก็หนักนะเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นแชมป์เยอะวิมเบิลดันมาถึงแม้หลังจากแชมป์วิมเบิลดันมาจะเจ็บนะจะเจ็บมีอาการบาดเจ็บแต่แล้วก็ผลงานที่ไปเล่นตามรายการต่างๆนี่ตกรอบแรกรอบสองตลอดนะแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วการเจอกับลินดานอสโควาเนี่ยนะผมถือว่าโชคดีนะเป็นโอกาสดีของเรานะหนึ่งเขาเจ็บสองมีโอกาสถ่ายทอดสดแน่ครับการเล่น US Open แล้วได้ดูถ่ายทอดสดนักแบดไทยของนักเทนนิสไทยของเรานี่น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะขอภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าลินดาเขาเป็นแชมป์วิมเบิลดันมานี่ศักดิ์ศรีเขาเนี่ยมันต้องอยู่ทีวีคอร์ดเพราะฉะนั้นคนไทยจะได้เชียร์จะได้ดูกันผมก็ชอบนะคือถ้าจะบอกว่าอยากให้ชนะไม่ก็อยากให้ชนะแต่ว่าอยากให้อยากดูถ่ายทอดก็อยากดูถ่ายทอดแล้วสมศักดิ์ศรีครับก็รอเชียร์กันกันแล้วกันนะครับแล้วก็สดๆร้อนๆนี่ก็ไหมมนัญชยานี่ก็คุณสุเทพก็บอกว่าชนะอูดวาดีไปแล้วนะ
0: ใช่ครับ
3: อูดวาดีนี่ก็มือ68โลกสบายสบายนะอูดวาดีนี่ก็เพิ่งแพ้แบบมีเซตนะได้เซตให้กับเอลสเมอร์เทนมือดีของเบลเยียมไปนะแต่ว่าการที่ไหมเอาชนะไปได้2-0นี่ก็ต้องถือว่าโอเคเลยนะก็ต้องยอมรับครับว่าตรงนี้การไปเจอเฟอร์นันเดสเนี่ยของแคนาดาเนี่ยนะเป็นรองแชมป์นี่ก็อาจจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดแต่ว่าก็เป็นแมตช์ที่มีโอกาสนะเพราะเฟอร์นันเดสระยะหลังๆร่างกายไม่ค่อยดีครับร่างกายไม่ค่อยดีผมยังคิดว่าไหมลีลาคือไหมนี่เป็นมีทั้งสมองมีทั้งคือมีทั้งบูทั้งบุญนะผมว่ามีโอกาสสนุกมากครับแล้วโอ้ยสนุกครับคู่นี้แหมอยากได้ดูจริงๆนะครับอ้าวแต่ว่าแปลกแต่จริงนะที่ไล่กันมานี่นักกีฬาหญิงนี่มันก็เหมือนกับกีฬายุคหลังๆนี่นะ
1: หญิงหมด
3: มันหญิงหมดครับอูหลุดนี่ไม่มีมันเข้าตำรานาลีขี่ม้าขาวนะคือจริงจริงนะเราลองมาไล่กันดูดิคุณสุเทพคุณยุทธฟังยุทธพงศ์ตั้งฟังรัชนกอินทนนท
0: ์
3: พานิพักวงพัฒนกิจแล้วก็
1: จีโน่อัธยาที่ตีกลม
3: เนี่ย
1: เอริยาจุธานุการ
3: สองคนผู้หญิงเนี่ยนะอัธยาเอริยาแล้วก็ยังมีสองคนผู้หญิงนักเทนนิสของเราที่กำลังไปโดดเด่นอยู่ใน US Open แล้วก็วอลเลย์บอลอีกอ่ะตอนพันเกิดปาดนัทยาใจแสนพิมพ์พิชยาโกกรัมอัชราพรคงยศตัดดาวนึกแจ้งพี่มนรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลกมลทลาชัชชิออนโมกศรีชาติภาพรจันวิสูตรวริศลาศรีทาเลิศและก็ปิยนุชแป้นน้อยรวมทั้งเก่อีก2คนก็คือกัลยารัตคำวงและจิตดาภานาหัวหนองนี่โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องถือว่าผู้หญิงตัวรั้วเลยครับ
1: อย่าลืมเด็กจุฬาบ้านผมน้องเทนนิสครับผม
3: คุณเทนนิสด้วยไงคุณเทนนิสปานิชพักด้วยแล้วก็ขอบวกกับอีก2คนได้ไหมนอกวงการคือคุณลิสามโนบาล
1: โอ้โห
3: กับคุณ
1: น้องลีนี่ด้วยช่วงนี
3: ้ผู้หญิงไทยนะ
1: ครับ
3: นาลีขี่ม้าขาวจริงๆนะแล้วก็หลังวันที่1ตุลาครับ
1: ยังไงครับ
3: โปรดพานสมานมิตรนะ
1: ครับ
3: นี่ก็ผู้หญิงอีก
1: นี่ฮะ
0: พี่ตัว
1: นี่ นี่ประกาศเลยนะ
3: เป็นอย่างนั้นครับ
1: ประกาศด้วยความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์เพราะจบนิเทศศาสตร์
0: จุฬา
1: จบ

0: นิเทศรุ่นพี่ลูกสาวผมเป็นผู้ว่ากกท.ครับ
1: นิเทศศาสตร์ครับรุ่นน้องของพี่ๆน้องๆของพวกเราอีกหลายคนครับก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับเลยครับว่านายุคนี้นารีขี่ม้าขาวจริงๆครับผู้ชายอย่างเราชิดซ้ายแต่ว่าก็ขอพูดและก็ขอเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8นาฬิกา50นาที13วินาทีนะครับผมสรุปเรื่องของย้ายทีมนิดนึงนะครับที่เด่นๆในวันที่31สิงหาคมเนี่ยก็มีแบสลีย์บาโคร่านะครับทีมชาติฝรั่งเศสหมายเลข12นะครับย้ายมาจากปารีสแซงต์แชงแมงนะครับมาสู่ลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวนะครับ
5: 120มั้ย
2: 123ล้านปอนด
5: ์โอ้โห
2: นี่คือ BBC ตีข่าวนี้นะฮะ
5: รอคนนี้คนสุดท้ายตัวประกอบจิ๊กซอลิเวอร์พูล
2: ฮะ
5: สูงสุดเลยนะ
2: แล้วก็ของลิเวอร์พูลออก1คนนะครับสเตฟานไบเซติดนะครับจากลิเวอร์พูลไปเซลตาบิโก้นะครับไม่มีการเปิดเผยเรื่องของค่าตัวนะครับที่คือเด่นมีดานิเอลมูยอสนะครับจากคริสตัลพาเลซมาดอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันนี้22ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เอเมริโนมาร์ติเนสนะครับลูกสัมประตูทีมชาติอาร์เจนตินาจากแอสตันวิลล่าไปเชลซีนะครับ 7.5 ล้านปอนด์แล้วก็มีทางด้านของสตีเฟนเอ็มฟูนี่นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปโคเวนทรีแบบยืมตัวนะครับ
5: ครับ
2: อย่างไรก็ตามถ้าไปดูลิสต์ของนักเตะที่ย้ายตัวนะครับก็ปรากฏว่าแบสลีย์บาโคล่าไปลิเวอร์พูลจากปารีสแซงต์แชร์แมงไปลิเวอร์พูลเนี่ย125นะครับก็ยังเป็นอันดับ7ของโลกนะฮะ
5: ไ
2: ม
5: ่
2: ม
5: ี
2: ไม่มีใครแทนที่ของเนย์มาร์ย้ายจากบาร์เซโลนาไปปารีสแซงต์แชร์แมงได้ครั้งนั้น200ล้านปอนด์นะ
5: แต่ว่าสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในการย้ายช่วงซัมเมอร์นี
2: ้ถ้าย้ายซัมเมอร์นี้เนี่ยสูงสุดเป็นโมแกนโรเจอร์
5: ฮะ
2: จากแอสตันวิลล่าไปเชลซีฮะ137ฮะ
5: โอ้คนนั้นเนาะ
2: ใช่คนนู้นฮะ
5: 137
2: แล้วก็รองลงมาเป็นเอริสอันเดอร์สันทีมชาติอังกฤษจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแมนซีฮะ
5: อ
2: ันนั้น135นะครับแล้วก็คุณแบดลีย์บาโคล่าเนี่ยอันดับ3
5: อันดับ3
2: ใช่ครับถ้าเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะ
5: ผมจำผิดนึกว่าเป็นอันดับ1เลยนะครับหมดเวลาการซื้อขายแล้วครับ
2: ครับ
5: นะ1กันยาครับไปดูข้อความกันครับน้องอาร์มก็ยังเล่นกับเราเนา
2: ะ
5: นักเตะทีมไหนเปิดธุรกิจอาหารตอบฟู้ดทัคแฟรงเฟิร์ตทีมไหนอ๋อทีมไหนไอทัคแฟรงเฟิร์ตครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับป๋าพิเทพผมสงสัยอย่างว่าไอโค้ชอังกฤษนี่นะมันมองข้ามเจ้าเมนูเราไปได้ยังไงดูกระชากลากเรือแต่ลูกเทพชัดๆแล้วคุณบอยแกเกมเครื่องมาคือติดทีมชาติอังกฤษไม่ได้ลงแม้แต่นาทีเดียวอ
2: ่ะอ๋อคนเขาเป็นนี่น
5: ี่ทุกคนเยอรมันน่ะก็เลยมองไม่ออกหรือยังไงพอมาเล่นเกม2กับแมนยูเป็นตัวจริงแต่นาทีแรกโอ้โหส
2: ุดดี
5: ไ
2: หม
5: สุดเข้าตาเลยครับวันนั้นแม่
2: สมมติ
5: ไม่ได้เล่นทีมชาติได้ยังไงเลือกไปแล้วแต่ไม่ใช้อ่ะไม่ใช้อ่ะ
2: แกเจ็บไหมอ
5: ่
2: ะ
5: ไม่อ่ะ
2: แกนั่ง
5: แบบมากสมมติแบบมาก
2: เหรอ
5: แต่ไม่เลือก
2: เห็นก็บอกกันนั่งจนเจ็บนั่งสำรองจนเจ็บ
5: ประตูด้านนะสิจากที่แพ้กลายมาเป็นเสมอได้ทั้งสองนัดแบบนี้มันฟอร์มแชมป์ชัดๆจากอิลาโอลาเอาละสิเอาละสิลิเวอร์พูล
2: AI นะโค้ด AI นะ
5: ครับชื่นชมพี่แอร์ที่ช่วยน้องเนเน่นะครับบาโคร่าดิวโดนลิเวอร์พูลนะครับเรียบร้อยแล้วหรือกระป๋าพิเทพนักเตะไทยยู20กล้าเล่นดีนะครับคมอีกนิดจะสุดยอดมากเลยเป็นกำลังใจให้ครับ

0: ครับปลอพวกที่ขิงระหว่างฟุตบอลกับวอลเลย์บอลพอเถอะครับแม่เป็นท้อจ่าหอยนะก็ชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่าไปดราม่ากันเลยนะฮะชื่นชมใครก็ชื่นชมไปไม่ต้องไปกระแหนคนอื่น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่าวอลเลย์บอลหญิงไปยุ่งกับการเมืองนะครับข้อร้อง
1: แต่วันที่3เนี่ยวันที่3นี่ต้องอาจจะเหมือนกับนิดๆนะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาสี
0: เมื่อประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งทำเนียบเปิดรอท่านปาพิเทพโมเดลเขยไทยสะพายไทยนีเวิร์กนะครับเรามีตัวอย่างคือโค้ดออสนี่แหละครับเราจะระดมสมองหาสาวไทยดีไหมครับตอนนี้เป็นอดีตกุนซื้อแมนซี่ยาและโสดครับเราจะไปบอลโลกถ้าใช้โมเดลนี้แน่ๆครับเปเขาอยากเมียไงเมียเขาอยากโสดอยู่ก็หาสาวไทยไปแต่งแล้วมาเป็นโค้ดอู้ยากป้าเห็นทีมรักผมขยันซื้อนักบอลหลายคนแพงๆทั้งนั้นซื้อมาทั้งทีมาเฝ้าโรงพยาบาลมั่งซื้อมานั่งกองข้างสนามมั่งมีทั้งตัวดีๆทั้งนั้นแต่ใช้ไม่เป็นหรือว่าโค้ดอ่อนดูจากผลงานทั้งแข่งจริงและอุ่นเครื่องใช้โครงการ9ทีละแต้มลิเวอร์ที่เดียวยังไม่แพ้ใครมี2แต้มไม่มีที่ไหนทำได้แม่นะมันเป็นแชมป์ไร้ไพ่ก็ได้นะจากพี่โบยไม่เป็นไร9ทีละแต้มนะถูกต้องแล้วสวัสดีมีความสุขกับป๋าพี่อยู่เทพ2084ป๋าทำไมรายการเรียกข่าวเสียนไม่มีไลฟ์สดกลับให้ดูย้อนหลังเลยจากคุณนัทเดือ
1: น
0: ใหม
1: ่เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับขอบคุณมากครับคุณนัทครับ
0: พี่หมิงบอกสนิทกับน้องเน่ๆที่ไปสร้างชื่อที่ก็ทะเลนนะจริงไหมคะจากน้องแพรคุณไปเชื่อเขาเหรอครับผม เขามีความสามารถเท่าน้องเน่ๆคือเล่นกีตาร์ได้แต่ไม่ได้เก่งเท่าน้องเน่ๆนะ ก็เป็นนะฮะก็เรียกสไตล์ของแกอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองแกเลยโนวัคเลือกเกิดเทนนิสอ่ะไม่งั้นคุณจะเหมือนออสการ์ดราโฮย่าแพ้สังขารคือแพ้น็อก เป็นห่วงมาป๋าฝากถามพี่เทพสเปคสาวของพี่เทพเป็นแบบไหนสาวไทยหรือสาวจีนครับอีจากคุณนักเดียวใบ
1: ก็ว่ากันไป
0: ต่อไหมฮะ
1: ว่ากัน
0: ชอบทุกคนนะฮะล้ำลึกวันสืบนาคาเสถียรวันนี้ครบ36ปีข่าวป่าห้วยขาแข้งตอนนี้สมบูรณ์มากป่าอื่นต้องช่วยกันต่อไปนะครับเรื่องเสือนั้นจบแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ไอเสือที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของเราเสียชีวิตนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตำรวจไม่ต้องไปกิ่วดองหนังยุกนะฮะ
1: ไม่ก็อันนี้กิ่วดอง
0: ทราบว่าตัวไหนแล้วใช่ไหมมีน้องมิ้งสระบุรีด้วยนะครับน้องเก่งมากเลย
1: อ๋อใช่
0: ผู้หญิงผู้หญิงการ
1: คือตอนนี้ก็สลับกันไปมาระหว่าง1กับ2นะ
0: ป๋าพิเทพที่คิดไปคิดมาเป็นนั้นเป็นนี่หายไปไหนแล้วครับจากคุณบอยไข่เค็ม
1: คืออะไร
0: คืออะไรครับที่คิดไปคิดมาเป็นนั้นเป็นนี่คุณบอยไข่เค็มขยายความอีกนิดนึงเราสองคนกำลังงงอยู่ครับผมอ่ะก็ความประมาณนี้
1: ส่วนใน YouTube น่าสนใจมากก็บอกป๋าพูดแต่รถข้าราชการเนี่ยทำไมอ่ะไม่มีการลดจำนวนสสกับสวบ้างบางครั้งก็ไม่มีประโยชน
0: ์ไอ้นี่ก็ค่ารายการเหมือนกันนะค่ารายการการเมือง
1: นี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะอยากให้สโมสรอาแปะนะครับบอกว่าอาแปะอยากให้สโมสรฟุตบอลเนี่ยให้ความสำคัญกับทีมชาติหน่อยอันนี้เราก็เรียกร้องมานานมากแล้วนะฮะ
0: นี่เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะฟีฟ่าอาเซียนครับ
1: อ
0: ินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพ24กันยาถึง5ตุลา
1: ครับ
0: นะฮัตซันบอกว่าอยากได้นักเตะที่ดีสุดเพื่อทำทีมให้ดีสุดเดี๋ยวว่าจะได้ใครบ้างผมสนใจน้องสุพนัทเหมือนตาตอนนี้เขาอยู่กับอาร์บีโอมิยะอาดิจานะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เล่นอยู่ใน J2 นะจะได้ตัวมาไหมฝีพาดีไง
1: ใช่ครับเขาบอกว่าคุณนิพัฒน์บอกว่าเชียร์เป็นทีมเนี่ยผมเชียร์วอลเลย์บอลแล้วมีความรู้สึกดีมากนะครับกีฬาทีมที่เชียร์แล้วรู้สึกแย่และเครียดไม่มีอนาคตเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือบอลทีมชาตินะโอ้ใจเย็นครับคุณนิพัฒน์ใจเย็นครับ
0: จะบอกว่าเขาค่อยๆพัฒนาเราก็ใช้คำนี้ไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เพราะมันค่อยๆพัฒนามานานมากจนเหมือนกับถอยด้วยนะ
1: แต่จักรพันธ์อาจจะทำได้ก็ได้นะที่เมื่อคืนชนะ UAE เป็น 1-0 เนี่ยอาจจะท้ายสุดอาจจะได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนก็ได้นะฮะแล้วก็บอกว่าผู้ชายก็มีครับ F นครนายกไงฮะ
0: F นครยังไม่ถึง
1: ออ
0: ถ้าเก่งระดับ F นครนายกนี่ชายไทยมีหลายคน
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างบิวนี่ก็ใช่นะ
1: อีกท่านหนึ่งบอกว่ายังมีมวยสากลนะครับมวยสากลในอดีตแล้วเคยเก่ง
0: ก็เคยเก่งแล้วมันเก่งครั้งเดียวไงเอาแบบมนัสบุญจำนงไหมเก่งหลายนัด
1: เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้คุณมนัสอยู่ในคุกนะ
0: โอ้จิ๋ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้คุณแข่งโอลิมปิก3ครั้งก็ได้เหรียญหมดเลยนะ
1: ใช่ใช่คือแต่ตอนนี้อยู่ในคุกอยู
0: ่
1: นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ก็ยินดีที่จะอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็กำลังเดินการปรับตัวให้ดีอยู่ บางคนบอกว่าบางคนให้

0: ให้เลขมานะ5059ก็ว่ากันไปนะฮะ
1: นี่นะป๋าขอเลขเด็ดวันนี้ค่ะมีคนให้มา5059
0: ใช่แล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าอย่าลืมนะคะป๋า
1: อ
0: ยู่บัลลังก์ทับทิมแดงไงคะ
1: โอ้โหก็ยังไม่ถึงนะ
0: แต่เขาเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: ต้องมีความสม่ำเสมอในการได้แชมป์แล้วก็ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นรายการต้องมากขึ้นใหญ่ขึ้นนะอยากเจอนัดที่3ไวๆจากวัยรุ่นเชลซีโอ้โห
0: คุณเจออะไรนะ
1: อยากเจอนัดที่3ไว
0: ๆอ๋อจาก
1: ตอนนี้ก็2นัดเขาชนะมาไง
0: อ๋อชนะกับชนะคู่กันนะ
1: ส่วนคุณบอยเกมก็บอกว่าไอคนที่แกชั่วพูดอ่ะครับคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยอ่ะครับครับ
0: ลิเวอร์พูล W8 นะครับบอกว่าผมเนี่ย move on ไม่ได้เลยฮะตั้งแต่วันเสาร์ติดตามมากๆครับน้องติดตามน้องทุกแพลตฟอร์มฮะก็มีโยชิโนะซาโตะฮะสวยมากครับคุณหลงสกายปะโถขอชื่นชมวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณไปโยชิโนะซาโตะอะไรของคุณคุณก็แต่ว่าซาโตะนี่เบอร์อะไรเบอร์5
1: เบอร์5
0: นะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1 เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐณพงศ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1 เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแอตเลติโกมาดริดยืมตัวโจนาธานเดวิดกองหน้าของยูเวนตุสเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานยืนยันว่าสโมสรแอตเลติโกมาดริดทีมชื่อดังจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับยูเวนตุสในการคว้าตัวโจนาธานเดวิดดาวยิงทีมชาติแคนาดามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นสัญญายืมตัวในเบื้องต้นพร้อมพ่วงเงื่อนไขออปชันสามารถซื้อขาดได้ในอนาคตซึ่งทัพตราหมีจะรับหน้าที่จ่ายค่าเหนื่อยของสุนหน้าวัย26ปีรายนี้มากกว่า 50% ตลอดระยะเวลาการยืมตัวต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ลิเวอร์พูลประกาศเปิดตัวบรัคเล่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว106ล้านปอนด์บวกแอดออน17ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีโดยสโมสรลิเวอร์พูลให้ความสนใจนักเตะรายนี้มาตลอดช่วงซัมเมอร์2026และเดินเรื่องเจรจากันมานานจนสุดท้ายลิเวอร์พูลปิดดีลนี้ได้สำเร็จในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายโดยบรัดเล่บาโกล่าจะใส่เสื้อเบอร์29ซึ่งเป็นเบอร์ที่เขาเคยใส่สมัยค้าแข่งกับแปร์เชลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลหลังงานย้ายทีมสำเร็จบาโกล่าเปิดเผยว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับลิเวอร์พูลให้ได้เพราะนี่เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเขา
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียร์

0: 9:12 น.สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้วันดีเป็นสีวันแห่งความฝันและก็ตามล่าความฝันกันของคนไทยทั้งประเทศ1 กันยายนสวัสดีโปรเตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีแบบแป๊ะครับ
0: ครับวันนี้วันอังคารแต่ตรงกับวันที่1อากาศก็ดีฝนฟ้าแหมช่วงนี้มันตกต้องตามฤดูกาลเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: แถวบ้านอยู่สะพานใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
0: กี่รอบครับเมื่อวานครับอยู่บ้านมากไหม
1: มี2
0: มี2รอบนะ
1: 2รอบหนักแต่เร็วกับรอบเรื่อยๆแต่ว่ามาช้า
0: ๆใช่ๆๆมันตกหลายขยักดิของผมมันมาปบปิบปบปิบปบปิบปบปิบโอ้โหอยู่กับประมาณชั่วโมงกว่านะฮะแต่ก็ฟ้าครึ้มเชียวก็เลยทำให้นะโซล่าเซลล์ที่บ้านโรงรถต่างๆนี่ทำงานได้ครึ่งคืนปกติต้องถึง6 โมงเช้าไงแสงแดดมันน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าติดโซล่าเซลล์ในช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้ประหยัดอะไร
0: ก็เล่าสู่กันฟังเขากำลังจะเปลี่ยนผ่านพลังงานไง200,000 ล้านอ่ะเนี่ยผ่าน2 สภาแล้วโปรเต
1: เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรถแล้ว
0: นะเขาเห็นว่านะเขาเรื่องรถไฟฟ้าจะสนับสนุนอย่างไรยังไม่รู้เพราะยังไม่ประกาศกับจะสนับสนุนแต่ละบ้านเนี่ยให้ติดโซล่าเซลล์จะช่วยเท่าไหร่ยังไงเราก็ติดตามกันต
1: ่อ200,000 ล้าน
0: 200,000 ล้านแรกกับไทยพัฒน์ไงอีก200,000 ล้านหลังเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ต้องรอดูกันนะฮะแต่ถ้าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาพุทเธ

0: ค่าให้ 50,000 เนี่ย
1: ก็ตอนนั้นน
0: ้
1: ำท
0: ่
1: วม
0: ก็ซื้อรถมาคันหนึ่ง
1: ตอนน้ำท่วมรถคันแรก
0: ฉะนั้นพอได้รถคันแรกไงพอได้แต่ถ้าให้ทำโซลาร์เซลล์ 220,000 แล้วให้แค่ 50,000 เนี่ยโอ้โหคงยากครับถ้าจะให้ก็ต้องมากกว่านี้ก็หน่อยเนาะเอาละครับนะฮะมีผลการแข่งขันอะไรตกค้างไหมของไทยเราที่บางกอกก็ขับ
1: อ๋อบางกอกก็มีสิงครับที่บางกอกก็ขับนะครับก็เป็นสิงบางกอกโอเพ่นนะฮะก็แชมป์เนี่ยเรียกว่าต้องถึงฎีกา
0: หมายถึงต้องส่งศาลเลย
1: ครับครับผมใช่ครับต้องส่งศาลกันยังไง
0: ก็รอให้กกต.ส่งให้ศาลพิจารณาอยู่นะครับ
1: ครับผมผมไปไม่ถูกกันนะฮะก็เพราะว่า
0: เพย์ออฟ
1: เพย์ออฟกัน
0: ตอนนั้นแต้มเท่าไหร่อ่ะเท่ากันอ่ะ
1: ตอนนั้นแต้ม19อันเดอร์เท่ากันครับ
0: ใครอ่ะใครอ่ะ2คนนี้ใครอ่ะ
1: สรุปวงชัยสิทธิ์กับพีระดลปัญญาธนเศษนะครับก็ทำเรียกว่าการเพลย์ออฟในหลุม18พา5ระยะ529หลา
0: โอ้หลุมนี้ผมจำได้แม่น
1: ครับคนหนึ่งเขาทำอีเกิลครับอีกคนหนึ่งทำพา
0: เฮ้ยพานี่ไม่พอเหรอ
1: โอ้คน
0: อีเกิลเลยเหรอ
1: คนนั้นก็ตี2ออน
0: พานี่ตี2ออน
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าช็อตนี้นะคือซ้ายมันเป็นกระเป๋าใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ขวามันจะเป็นน้ำใหญ
1: ่ๆครับ
0: แล้วก็กรีนด้านซ้ายจะเป็นทราย
1: ครับ
0: ฉะนั้นต้องตีข้ามน้ำเพื่อจะไปออนในช็อต2
1: เรื่องเล็กๆระดับระดับสรุปวงชัยสิทธ
0: ิ์แล้วทีออฟมานั้นต้องถึงตรงกลางซึ่งจะมีถุนเล็กๆรถกอล์ฟวิ่งได
1: ้ครับ
0: โอ้ลุมนี้ผมจัดวาง3ออน
1: นะ
0: บางทีก็4ออน
1: สำหรับสรุปวงชัยสิทธิ์เป็นเรื่องปกติครับ
0: โอ้โหวาง2ออนแล้วพัดเดียวด้วย
1: ครับผม
0: กรีนไม่ง่ายนะ
1: ฮะ
0: ง่ายมากครับ
1: ง่ายเกินไปครับ
0: ฉะนั้นอีเกิลนะครับในการคว้าแชมป์รายการนี
1: ้
0: โอ้โหเก่งจริง
1: ๆเงินรางวัลก็ 450,000 ครับ
0: 450,000 บาทไทย
1: ครับที่2เดียวรับไป 280,000
0: เผยชื่อผู้ได้แชมป์อีกครั้ง
1: สรุปวงชัยสิทธิ์ครับ
0: สรุปวงชัยสิทธิ
1: ์คนนี้แหละที่พี่เจี๊ยบของเราโค้ชเจี๊ยบของเราเนี่ยแซวยับนะฮะ
0: แซวยับ
1: โอ้ยสบายสบาย
0: เอาเล
1: ยนี่
0: เจอกันไม่มีกลัว
1: เขาชอบอย่างนี้เขาชอบสบายเขาสบายกันทุกคนนะครับ
0: ครับผมก็สบายเจอโปรเตผมกลัวที่ไหนไปตีแท่นโปรผมตีแท่นเหลืองเนี่ยกลัวที่ไหนนั่นคือรายการที่บางกอกกอล์ฟครับรายการของ
1: สิงห์
0: ไทยแลนด์นะครับ
1: ครับสิงห์บางกอกโอเพ่นนะครับ2026ครับผม
0: พูดถึงกอล์ฟนี่กับทีมชาติไทยนะมิดเดิลเพลสไปแล้วประกาศเสียงดังฟังชัดนะฮะโดยคุณเคเลขาสมาคม
1: ครับ
0: อย่างน้อยหนึ่งทองครับประกาศเสียงดังกว่าคุณสมพรใช้บางอย่างเมื่อวานอีกนะคุณสมพรนี้ควรจะประกาศว่าหนึ่งทองเรามั่นใจเพราะเราเพิ่งได้แชมป์เอเชียมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อวานก็บอกว่าหนึ่งในสามเหรียญทองของกีฬาวอลเลย์บอลในร่มกับวอลเลย์บอลทีมหญิงชายหาดนี่นะหญิงทั้งคู่น่าจะได้ทั้งสองประเภทแต่ไม่ประกาศเสียงทองดังๆแม่เสียดายมากเลยเนาะตอนนี้คนกำลังแม่กับวอลเลย์บอลหญิงอยู่สรุปแล้วลุ้นกันว่าเอเชียนเกมเราจะได้หนึ่งเหรียญทองอย่างน้อยนะตามที่ทางสมาคมเขาคาดหวังไว้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันเน้นย้ำอีกครั้งนะครับฝ่ายชาย3คน
1: ครับ
0: เกาหลีเขาปกติชายถึงได้4นะตอนนี้ก็บอกนักกีฬาขอลดจำนวนหมดทุกชาติเลยฉะนั้นเหลือแค่3ก็มีสะดมแก้วกาญจนา
1: ครับ
0: ภูมิศักดิ์แสนสิน
1: ครับ
0: แล้วก็น้องฟีฟ่า
1: ไทยโปร2 1แอม
0: โปร2กับ1แอมส่วนฝ่ายหญิงเป็นโปรทั้ง3นะครับมีโปรเปียโน
1: ครับ
0: อภิชาตยุบลทีเค
1: ครับ
0: พัชราจุธาคงกระพัน
1: คร
0: ับ แล้วก็น้องซิม300
1: ครับนัทกิจตาวงทวีลา
0: ภนี่ครับเนี่ย6คนนะครับที่จะไปเล่นที่นาโกย่าซึ่งล่าสุดนี้โปเปียโนไปเล่น LPGA ที่เมสซาชูเซตส์ก็ไม่ธรรมดานะอันดับนะฮะของน้องเดี๋ยวผมสรุปของน้องโปเปียโนอีกครั้งหนึ่งโปรเปียโนอภิชายุบลสาวสระบุรีสกอร์รวม4อันเดอร์พาอันดับ23ร่วม รับเงินไป1ล้าน4แสนโดยประมาณครับ แสดงศักยภาพให้เห็นอย่างต่อเนื่องน่าจะเก่งต่อเนื่องเลย พราะที่จีนเมื่อ4ปีที่แล้วเธอก็ได้เหรียญมาแล้ว

0: นะครับ
1: ครับผม
0: หลังจบนะฮะLPGA ทัวร์รายการ FM Championship นะครับที่แมสซาชูเซตส์จบลงไปอันดับนักกอล์ฟมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่จีโน่เราก็ยังรักษาคุณภาพได้พอสมควรนะคือติดท็อป10จบที่9ร่วมนะได้เงินไปประมาณ2ล้าน9นะ2ล้าน9นี่เป็นเงินไทยนะฮะแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เนลลี่โคด้าไม่ก็ไม่สู้ดีนะแต่ก็ผ่านตัดตัวนะ
1: ก็ไม่ขยับนะ
0: เนลลี่โคด้านี่เขาจบอันดับได้30เท่าไหร
1: ่30กว่าม
0: ั้งเออๆ
1: 30กว่า30
0: ของเราเดี๋ยวเน้นย้ำอีกครั้งแพตตี้นะประพังกร6อันเดอร์อันดับ17ร่วมรับล้าน8
1: ครับ
0: ยายุบน4อันเดอร์23ร่วมรับล้าน4โปรฮัทนะฮะดาวรุ่งของเราสุวิชญาวินิจฉัยธรรมสาวขนแก่น2อันเดอร์อันดับ37รับ 808,000เอริยาจุธานุการแล้วก็ปาจลีอนันรุการสกอร์รวมนะฮะ1อันดับพาทั้งคู่อันดับ38
1: ร
0: ับเงินคนละ
1: 760,000
0: ครับสรุปแล้วอ่ะดูอันดับของนักกอล์ฟหญิงกันก่อนครับ
1: เมื่อกี้คอด้าอยู่50ร่วมนะครับ
0: 50ร่วมเลยนะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องอันดับไม่ส่งผลไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1: อันดับของไทยเนาะหรือของโลกเลย
0: เอาของไทยก่อนครับ
1: ของไทยเบอร์1ของไทยก็ยังเป็นจีโน่ทิติกุลอยู่ครับ
0: ครับมือ2ของโลก
1: ครับมือ2ของไทยอันดับ29ของโลกคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับ
0: 29นะฮะ
1: ครับผมอันดับ3ปาจารีอนันต์นฤการนะฮะอันดับ43ของโลกครับ
0: โรเมียวปาจารีเป็นมือ3ของไทยแล้วอันดับเท่าไหร่นะ33
1: 43
0: 43นะคร
1: ับ ครับแล้วก็เอริยาจุธานุการครับมือวางอันดับ4ไทยเนี่ยอันดับ44โลกครับ
0: โอ้ติดกันเลย
1: ครับอันดับ5ชนะตีวาแสนของเราอันดับ66โลกครับ
0: 66โลกครับ
1: อันดับ6ของเราเนี่ยอภิชยายุบล82โลกครับ
0: โอ้ยขึ้นมาเยอะเลยเนาะ
1: ฮะ
0: ก่อนหน้านี้100กว่าๆเนาะ
1: ครับขึ้นมานะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์7ของไทยก็คือ PK ครับพัชรยุทธาคงกระพันธ์141
0: นี่ทีมชาติเอเชียนเกมอยู่ติดกันเลย
1: ฮะแล้วก็อันดับต่อมาจะเป็นจรวีบุญจันทร์ครับอยู่ที่162ครับ
0: 162ตอนนี้โลดแล่นอยู่ที่เกาหลีเป็นหลักแต่ถ้ามีตั๋ว LPGA เหลือก็จะไปนะ
1: ครับผมอันดับที่10จะเป็นจัสมินสุวรรณปุระอันดับที่9จะเป็นพรนงเพชรล้ำก่อนครับ
0: ครับ
1: พรนงเพชรล้ำนี่อยู่ที่229ครับ
0: อ
1: ันดับ10ก็จะอยู่ที่235จะเป็นจัสมินสุวรรณปุระครับ
0: ครับ
1: ชนชีวาวงศ์รักอยู่อันดับ11ครับน้องอโป
0: 244
1: จัสมินนี่235ครับโดยประมาณ
0: ใครอยากทราบโปรดสาวผู้ใดส่งมาได้489899โปรเตจัดให้ไปดูอันดับของโลกครับสาวจีนครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากได้แชมป์ครับนะฮะ
1: อันดับโลกครับอันดับโลก
0: ล้วนหนึ่ง
1: รอนนี่หยินนะครับหรือว่าหยินดูหนินเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ5ของโลกครับตอนนี
0: ้ขึ้นไหม
1: ขึ้นครับ
0: ขับจาก
1: ขึ้นมา3อันดับ
0: จาก8มาอยู่อันดับ5นะ
1: รุ่
0: นนี้นะครับ
1: ขึ้นมา
0: คว้าแชมป์รายการแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2024
1: ครับ
0: ตอนนี้เดือนตุลาเดือนกันยา2026 2ปีเลยนะ
1: ครับผม
0: ห่างแชมป์มาเนี่ย
1: อันดับ1ของโลกก็ยังคงเป็นเนลลี่คอด้านะครับอันดับ2ของโลกก็เป็นจีโน่ทิติกุลของเราหรืออัธยาทิติกุลนะครับอันดับ3นี่ริวแฮรันครับจากจีไอจากเกาหลีใต้นะครับอันดับ4เป็นคิมฮโยจูครับจากเกาหลีใต้อันดับ5ก็เป็นหยินดูหลินจากจีนนะครับ
0: คิมฮโยจูนี่ก็เป็นรองแชมป์ LPGA รายการล่าสุดนี่แหละ
1: ครับแล้วก็อันดับ6ของโลกเป็นมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: อันดับ7อันดับ8นี่มาจากอังกฤษทั้งคู่ครับล็อตตี้วอร์ดแล้วก็ชาร์ลีฮอลล์ครับอันดับ10เป็นคิมเซยังจากเกาหลีใต้ครับ
0: ครับ
1: อันดับ9ครับท่านโทษอันดับ9เป็นคิมเซยังจากเกาหลีใต้อันดับ10เป็นแฮนนากรีนจากออสเตรเลียครับ
0: อ
1: ันดับ11นี่เป็นบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันจากแคนาดา
0: ครับ
1: อันดับ12เป็นลีเดียโคจากนิวซีแลนด์อันดับ13เป็นลีมินจีจากออสเตรเลียอ
0: ัน
1: ดับ14เป็นแกบี้โลเปสจากเม็กซิโก
0: โอ้โหลีมินจีถอยไปอยู่โน่นแล้วนะ
1: ครับ
0: หายไปนานเลยนะ
1: ไม่ได้เล่น
0: เกือบทุกรายการเลยนะ
1: เล่นไม่ค่อยเวิร์กช่วงนี้นะครับ
0: เป็นอย่างไรก็ไม่รู
1: ้น่าจะมีอาการ
0: สรุปแล้วท็อป10ของโลกฝ่ายหญิงณเวลานี
1: ้ครับ
0: เกาหลีมากสุดเมื่อกี้นั่งนับดูในใจ
1: ท็อป10มีเกาหลี3ครับ
0: ครับ
1: อังกฤษ2อ
0: ังกฤษ2
1: ออสเตรเลีย
0: 1ออสเตรเลีย1
1: ญี่ปุ่น1
0: ญี่ปุ่น1
1: ครับ
0: ยูมาชิตะคนเดียว
1: ครับ
0: โอ้ไทยคน
1: ไทยคนครับไทยคนไทยคน
0: อังกฤษ2ไทยคนเกาหลี3
1: ครับแต่ถ้าเป็นท็อป20เนี่ยก็จะเพิ่มมาอันดับ15จะเป็นคิมบินซอจากเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: อันดับ16เป็นคูวากิชิโฮหรือว่าชิโฮคูวากินะฮะแล้วก็อันดับ17เป็นลอเรนคัพลิงอันดับ18เป็นมาโอไซโกอันดับ19เป็นนาซาฮาตาโอกะอันดับ20ของโลกเป็นเอสเตอร์เอเซนไลท์จากเยอรมนีเพราะฉะนั้นถ้าท็อป20ก็จะมีญี่ปุ่นเยอะอยู่1 2 3 4แล้วก็มีเกาหลี1 2 3 4เท่ากัน
0: เพราะว่าช่วงหลังๆนี่สาวญี่ปุ่นมีลุ้นทุกรายการเลยนะ
1: ครับ
0: 1ใน20ของโลกนี้มีสาวญี่ปุ่นติดอยู่แค่4สาวเองเหรอ
1: 1 2 3 4ครับมี4สาวเกาหลีก็จะมีอยู่ด้วยกัน4คนเช่นเดียวกัน
0: ในขณะที่ไทยคนเดียว
1: ไทยคนเดียวครับอเมริกาอเมริกาท็อป20มี2คน
0: ครับ
1: เยอรมัน1เม็กซิโก1
0: เยอรมันใครฮะ
1: เยอรมันเฮสเตอร์เอเซไลท์ครับ
0: โอ้
1: เฮสเตอร์เอเซไลท์อยู่ที่20พอดี
0: ครับ
1: แล้วก็มีแคนาดา1ออสเตรเลีย2
0: แคนาดาชื่อบรูคเฮดเดสัน
1: ใช่ครับออสเตรเลียมีแฮนนากิงกับลีมินจี
0: ครับ
1: นิวซีแลนด์มีลิเดโคคนเดียวนะครับแล้วก็มีจีน1คนก็หยินลู่หนินไทย1คนก็จีโน่ครับประมาณนี
0: ้รายงานให้ทราบสถานการณ์ของอันดับนะครับซึ่งช่วงนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ใกล้ๆโอลิมปิกเมื่อไหร่แล้วสำคัญอย่างยิ่ง
1: ครับผม
0: เพราะว่าต้องจากอันดับเท่านั้นนะโควต้าของแต่ละชาติที่จะได้ไปสำหรับกีฬากอล์ฟไปดูฝ่ายชายกันครับแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา2หนุ่มเราไปแข่ง DP World Tour ไม่ผ่านตัวเลย
1: ครับ
0: เอเชียนทัวร์ก็เงียบกริบซาอุก็ไม่มาแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ฤดูกาลหน้าก็ไม่น่าจะมีสนามที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ล้านเอ้ยเหงาตายแล้วก็ทายเรา
1: เดี๋ยวเดือนนี้มีแข่งที่ไต้หวันครับ
0: เดือนนี้มีเอเชียนทัวร
1: ์ครับ
0: เดือนนี
1: ้เดือนนี้
0: สัปดาห์ไหนเอาใกล้ๆหน่อยสิ
1: ก็เดือน
0: สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4
1: 17ถึง20
0: 17เป็นสัปดาห์ที่3นะฮะที่ไต้หวันเอารอกันเอเชียนทัวร์ของเราตอนนี้ก็ซ้อมกันไปก่อน
1: ครับเล่นกันที่รายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์นะครับ
0: โอ้ยน่าจะรอดจากไต้ฝุ่นเพราะว่าเมื่อเช้าฟังข่าวไต้ฝุ่นกำลังก่อตัวอย่างรุนแรงแล้วจะเข้าไต้หวันวันนี้แต่ไม่ส่งผลกับไทยนะแข่ง17ใช่ไหมก็น่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: เข้าไต้หวันวันนี้ไม่เป็นไรออกวันไหน
0: มันมาเต็มที่ก็2วันม
1: ัน
0: มาเร็วไปเร็วเคลมเร็วนะฮะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นนักกอล์ฟไทยตอนนี้เหรอครับเบอร์หนึ่งของไทยคือกีรเดชอภิบาลรัตน์ครับ
0: ครับ
1: 353
0: กลับมาเป็นมือหนึ่งได้อีกครั้ง
1: ครับผม
0: เป็นอันดับโอ้โหถ้าเทียบกับหญิงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงไม่เว้นแม้แต่กอล์ฟนะ
1: ประตูทางเข้าไม่เหมือนกันครับ
0: ประตูทางเข้ามันก็ไส้เดียวกันล่ะครับประตูทางออกก็ไส้เดียวกันครับ
1: ประตูทางเข้าไม่เหมือนกันแต้มที่ได้ในแต่ละแมตช์ไม่เหมือนกันความอบอุ่นในแต่ละทัวร์ไม่เหมือนกันความ
0: ไม่เติบโตอ้วนคุณผอมเหรอฮะ
1: ไม่ครับความจิตเขาเรียกว่าจิตสังหารการฆ่ากันแต่ละทัวร์ไม่เท่ากันครับ
0: ความมีวินัยแล้วก็ความอดทนไม่เท่ากันผมตอบแค่นี้ก็พอ
1: แล้วแต่ผมดู PGA มานะส่วนใหญ่นักกอล์ฟที่เล่นดีๆแล้วเป็นสีสันไม่ค่อยมีวินัยครับ
0: โอ้โหผมเห็นช็อตเมื่อวานช่อง9เราเอาภาพของเจ้าสกอตตี
1: ้เชฟเลอร์
0: ใช้เหล็กนะ
1: ครับ
0: ประมาณ200หลา
1: ก็ตัวมันเกือบ2เมตรอะครับ
0: มันวิ่งไม่อ่อนนะตกหน้ากรีนนะแล้ววิ่งมาอยู่ข้างหลุมเซนเดียวโอ้โห
1: มันก็อย่าง
0: นี้ครับไล่จากอันดับ3ไล่มาเกือบเป็นแชมป์เลยอ
1: ่
0: ะโอ้โห
1: มันก็อย่างนี้แหละครับเพราะตอนนี้สกอตตี้เชฟเลอร์เขาไม่มีอะไรใครทำเลยเขาได้อยู่แล้วณเวลานี้
0: ตอนนี้สถิตินะฮะเขาเป็นนักกอล์ฟชายที่กำลังไล่สถิติของไทเกอร์วูดไปเรื่อย
1: ๆก็เดี๋ยวรอดูว่าลิฟต์จะแตกแบบว่าละเอียดขนาดไหนแล้วจะมีคนมาคานอำนาจเมื่อไหร่ต้องรอตรงนั้น
0: โอ้ยแม้ลิฟต์แตกฤดูกาลนี้กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่ใน PGA ก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องใช้สัก2ปีอ่ะ
1: สปอนเซอร์ exception ยังพอได้อยู
0: ่ครับเอาไปดูฝ่ายชายกันนะมือ1เป็นโปรห้ามไป300กว่ามือ2
1: เป็นแดนไทบุญมาครับ379ฮะมือ3เป็น
0: แดนไทบุญมามือ2โล
1: มือ2แล้วครับมือ3
0: เนี่ยมากเลย
1: ใช่ครับมือ3นี่คือแจ๊สเจมส์วัฒนานนท์ครับ
0: โอ้นี่กลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ใช่ครับ390ครับ
0: โอ้จำได้ตอนจัดอยู่ประมาณสัก10ปีนะมั้ยถูกไหมโปรเจกต์อยู่มือ1ไทยอะตอนนั้นอันดับ50กว่าของโลก
1: ได้อยู
0: ่ที่ไปโอลิมปิกด้ว

0: จำได้ปะ
1: จำได้แล้วช่วงนั้นเล่นเอยูโรเปียน
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็อันดับ4ครับของไทยประวิตรตั้งกระบนประเสริฐ406ครับ
0: อ
1: ันดับ5ของไทยสุธิพัฒน์ประทีปชินชัย419อันดับ6สตูมแก้วกาญจนา427อันดับ7สุรัตน์วงศ์ชัยสิทธิ์ที่เพิ่งได้แชมป์ไปเนี่ยนะครับก็อยู่ที่433ครับนะฮะแล้วก็สาริตสุวรรณรัตน์ครับ455รัฐนนท์วรรณศรีจันทร์460ภูมิศักดิ์แสนสิน514นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้มือหนึ่งโลกก็ยังเป็น
1: มือหนึ่งของโลกก็สกอตตี้เชฟเลอร์แหละครับจากอเมริกา
0: ก็ยังเป็น
1: ต่างกับมือสองของโลกอย่างรอรี่มาร์กินรอยแต้มต่างกันครึ่งหนึ่ง18ต่อ9
0: ผมว่า1และ2ไม่เปลี่ยนมากี่ปีแล้วครับ
1: 1แล้ว2ไม่เปลี่ยนมากี่ปีแล้ว
0: ต้องมีปีกว่าๆนะ
1: เดี๋ยวผมเซิร์ชแป๊บหนึ่ง
0: เพราะว่า1มีนิ่งมาก2ยังมีสลับบ้างเล็กน้อยบางครั้งนะ
1: 2มีนิดหน่อยครับ
0: มีนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยต้องปีนึงแล้วล่ะที่ไม่ขยับเลย1กับ2นี่นะ
1: สกอตตี้เชฟเฟลอร์เป็นมือ1ของโลกมาตั้งแต่ปี2022ครับประมาณ207สัปดาห์207วีคเดือนหนึ่งปีหนึ่งมี50สัปดาห
0: ์54
1: สัปดาห์ก็54หาร200
0: พอแล้ว
1: 4ปีนิดๆโดยประมาณ
0: 4ปี
1: 4-5ปีนิดๆโดยประมาณ
0: ครับปีนี่นะ
1: ฮะ
0: มือหนึ่งโลกนี่นะ
1: ครับก็ตั้งแต่ปี2022ครับ
0: โอ้2022
1: 22
0: ตอนนี้2026
1: ก็4ปีโดยประมาณ
0: ก็เกือบ4ปีแล้ว
1: ครับฮะก็ชนะมา4เมเจอร์แต่ไม่ชนะ US Open
0: โอ้
1: เพราะ US Open เขายังไม่ได้เขาได้ที่2
0: ยังอีกรายการนึง
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ช้าเกินไปเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวก็มา
1: จะเข้าห้องขังอีกหรือเปล่า
0: ไม่ต้องคุณก็ไปแช่งเขาอยู่ได
1: ้เออนี่ก็ต้องเข้าห้องขัง
0: มันเป็นอุบัติเหตุการางทางมือ1สกอตตี้มือ2เป็นรอรี่แมคกินรอยมือ3
1: เป็นแคมรอนยังจากอเมริกาครับ
0: แคมรอนยัง
1: ครับ
0: ก็ไม่แก่เลย
1: ครับขออภัยครับถ้าสำเนียงอาจจะเกินเจ้าของภาษาพี่มิ
0: ้งผมก็ไทยฟังยังงงเล็กน้อย
1: ขอโทษครับอันดับ4ครับแมปฟิกแพทริกครับ
0: อีกครั้งนึงครับ
1: แมปอากิสฟิกแพทริก
0: โอเค
1: นะครับเป็นพี่เป็นน้องชายกับอีกคนนึงเป็นพี่ชายน้องชายกันอีกคนหนึ่งนะครับ
0: แน่นอนครับต้องเป็นพี่ชายกับน้องชายอีกคนหนึ่งครับมันชื่ออะไรครับคนน
1: ึงอีกคนหนึ่งฟิตแพทริกเหมือนกันครับใช่อันดับที่5ครับวินแฮมคลาร์กจากอเมริกาแมตนี่มาจากอังกฤษนะครับ
0: อ
1: ันดับ6ก็รัสเซลเฮนรี่ครับจากอเมริกาอันดับ7คริสคอเทอร์อัพจากอเมริกาครับ
0: ครับ
1: อันดับ8เป็นทอมมี่ฟลีทวูดครับจากอังกฤษ
0: ครับ
1: นะฮะอันดับที่9เป็นแซมเบิร์นส์จากอเมริกาครับอันดับ10เป็นซานเดร์ชัฟเล่จากอเมริกาอันดับ11เป็นคอรินมอริกาวาจากอเมริกา
0: โอ้โหคุณไล่มานี่นะเอาไล่ถึง15ดิ
1: อันดับ12วิกเตอร์ฮอฟเลนจากนอร์เวย์ครับ
0: อ
1: ันดับ13เป็นคิมซีวูจากเกาหลีใต้อันดับ14เป็นจอห์นรามครับจากสเปนอันดับ15เป็นจัสตินโรสจากอังกฤษ
0: อ่ะท็อป10นะครับอเมริกา
1: 1 2 3 4 5
0: 8ใช่มั้ย
1: 7 8
0: โอ้โหมีอังกฤษแค่2
1: อังกฤษมี2ครับ
0: แสดงมี2ชาติเหร
1: อก็จริง
0: เห็น
1: ก็จริงครับ
0: ถ้ารวมไปถึง20เมื่อกี้ได้ยินนอร์เวย์คนนึง
1: นอร์เวย์มีคนครับ
0: อีกชาตินึง
1: นอร์เวย์คือฮอฟเลนคนเดียว
0: แล้วก็ได้ยินสเปนคนใช่ไหม
1: สเปนคนจอรามคนครับแล้วก็มีไอร์แลนด์เหนือนับไหมหรือนับเป็นอังกฤษ
0: ไม่นับเป็นอังกฤษต้องแยกออกมา
1: แต่เหลือ1คนเบอร์2โลกนะครับ
0: อ
1: ันดับ16ลูกวิทเอเบิร์กจากสวีเดนคร
0: ับ
1: อันดับ17เจเจสปันจากอเมริกาอันดับ18โรเบิร์ตแมคคินไทร์จากสกอตนะครับ
0: อ๋อมีสกอต
1: นะฮะอันดับ19นี่แอรอนไรจากอังกฤษ
0: อ
1: ันดับ20เป็นอเล็กซ์โนเรนจากสวีเดนครับ
0: โอ้
1: และลงไปอย่างนั้นก็เป็นอเมริกันอีก3คนแล้วค่อยปิดเรื่อง
0: ปิดเรื่องกินอีกมีอยู่ไม่กี่ชาติเองอ่ะ
1: คือต้องเข้าใจว่าก
0: อล์ฟมีอเล็กซ์เหนือมีสวีเดน
1: ครับ
0: มีนอร์เวย
1: ์ครับ
0: สกอต
1: เดี๋ยวก่อนมีอเมริกาไอร์แลนด์เหนืออังกฤษ
0: เราเว้นอเมริกาคนอื่นที่มาแทรกอเมริกาได
1: ้ที่เว้นอเมริกานะครับจะมีไอร์แลนด์เหน
0: ือ
1: มีอังกฤษ
0: ครับ
1: นอร์เวย
0: ์สวีเดน
1: สวีเดนเกาหลี
0: ซึ่งมาอย่างชาติละคน2คนเองล่ะ
1: ใช่ครับมาแบบไม่ว่าไหนหรอหน่อย
0: ก็จะแปลกนะ
1: คร
0: ับแล้วแข่งโอลิมปิกอ่ะเหรียญทองไม่ค่อยได้อเมริกาหรอก
1: เรื่องปกติครับเรื่องปกติครับเรื่องปกติ
0: คนอเมริกาไม่เห็นเก่งเงิน
1: คนอเมริกาไม่
0: ค่อยเล่นทีมชาติมันไม่
1: ค่อยเท่าไหร่ครับ
0: นั่นก็คืออันดับนักกอล์ฟโลกนะครับนะฮะต่อไปก็เอเชียนทัวร์ถ้าได้รับการนะฮะพัฒนาแล้วก็เป็น T3 ของ DP World Tour แล้วก็ PGA Tour นี่จะทำให้นักกอล์ฟไทยของเราซึ่งส่วนใหญ่นะอยู่ที่เอเชียนทัวร์เนี่ยได้มีคะแนนในการจัดมากขึ้นแล้วก็ไต่เต้าทีละขั้นบันไดไปจากเอเชียนทัวร์ไป DP World Tour แล้วก็เข้าสู่ PGA Tour ได้ในอนาคตนะฮะ
1: ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าแต้มมันไม่เท่ากัน
0: คือก่อนหน้านี้เข้าไปผูกกับลิฟกอล์ฟไงเอเชียนทัวร์เพราะซาอุไงต่อไปนะพอลิฟกอล์ฟมันหายเอเชียนทัวร์ก็จะมาผูกกับ DP World Tour แล้วก็ไปทาง PGA ก็จะทำให้นักกอล์ฟเราอันดับดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะก็หวังไว้จะเป็นอย่างนั้นสำหรับนักกอล์ฟชาย
1: ก็มันก็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าหนึ่งคือไอ้คนที่คิดแต้มโลกอ
0: ่
1: ะเก็บอันดับแต้มโลกก็ทรงๆฝั่งนู้นแล้วเขาก็ให้รายการที่มีสปอนเซอร์มีอะไรเยอะๆมันก็อยู่ที่อเมริกาเป็นหลัก
0: ถูกต้องหลักนะเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามไล่กันไปนะฮะ
1: ล
0: ีบกอล์ฟก็หายจากไปเพราะอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันอยู่ไม่นานหรอกครับ
1: แต่
0: ทีนี้นักกอล์ฟเอเชียครับโปเต้ช่วยหาให้หน่อยครับ คนที่ดีสุดคนที่ดีสุดของเอเชียเรา
1: ดีสุดของผู้ชายเหรอครับ
0: ผู้ชาย
1: ด
0: ีครับ
1: แวบหนึ่งนะแวบหนึ่งนะแวบหนึ่งนะของผู้ชายดีสุดก็คิมซีวูครับ
0: คิมซีวู
1: เป็นเกาหลีใต้อันดับ13ของโลก
0: 13เหรอ
1: ครับคอลินมาริกาว่าจะเอาไหมครับเขามีเชื้อญี่ปุ่นนะ
0: ก็เขาเป็นชาติอะไรล่ะ
1: เขาสัญชาติอเมริกาแต่เขาไม่เชื้อญี่ปุ่น
0: ไม่จบ
1: เขาไม่เชื้อญี่ปุ่นเลย
0: ไม่ได้ประมาณนี
1: ้ครับผม
0: ชายเราก็รอต่อไปอันดับที่มันน่าจะฟังแล้วนะครับมีความสุขกันนะครับก็ยังหวังนะว่านักกอล์ฟชายในเอเชียนเกมนะจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณดูสินักข่าวของเรารายงานแต่นักกีฬาผู้หญิงเราประสบความสำเร็จอ่ะเมื่อวานนี่คิดดูที่น้องใหม่อ่ะมานัญชยาสว่างแก้ว
1: คร
0: ับ เล่น US Open นี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายเลยนะ
1: ครับ
0: ที่อเมริกาผ่านเข้ารอบ2แล้วครับรับเงินรางวัลตอนนี้ก็6ล้าน3แล้วครับ
1: ครับ
0: รวมทั้งอีกคนหนึ่งนะครับน้องลวงข้าวลลนาธาราฤดี
1: คร
0: ับ ก็ผ่านรอบแรกครับเข้าสู่รอบ2จะไปเจอลินดานอสโควาซึ่งเป็นแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุด
1: ครับ
0: รับมาอีก1คนนะ6ล้าน3
1: ครับผม
0: วอลเลย์บอลหญิงก็ประสบเหตุแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ฝ่ายชายเราต้องพยายามทำให้มันแข็งแรงมันอยากรายงานนักข่าวชายนักกีฬาชายบ้างไม่ใช่อะไรหรอก
1: ป๋าชอบอย่างนั้นหรอครับ
0: ก็มันอยากจะได้ความบาลานซ์ของนะคนในชาติเลยครับ
1: อ๋อครับ
0: SMS 4689899นะฮะพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับผม
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 0658 83613461
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
0: ์เอาละครับช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริคนะครับ9นาฬิกา40นาทีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับทักทายกันเข้ามาได้วันนี้จะออกรอบที่ไหนนะครับสนามอะไรนะฮะก็ส่งกันมาเผื่อโปเตจะได้แนะนำนะฮะหลุมนี้ต้องเล่นยังไงเออเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาก็พึงระวังกันหน่อยนะครับนะฮะ
1: ตกลงมาก็ตรวจสอบย้อนกลับไปครับว่าเคยได้สาบานอะไรไว้หรือเปล่า
0: ที่สำคัญไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะถามน้องด้วยนะครับครับถามน้องก็ด้วยเพราะน้องส่วนใหญ่สาบานเยอะครับ
1: เมื่อวันนู้นลูกศิษย์ผมไปเล่นที่ราชคาม
0: เป็นไง
1: มันบอกว่าฝนตก
0: ฝนตกครับ
1: แล้วมันบอกว่าตอนมันซ้อมสวิงแล้วฝนตกอ่ะมีเสียงครึ่มเล็กๆ
0: เข้ามา
1: แป๊บเล็กๆคนลุกสู
0: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วนะเกือบทุกสนามตัวนี้เขาก็มีสายล่อฟ้าป้องกันไว้แล้วแต่ยังไงก็เราอย่าประมาทนะครับถ้ามีฝนตกออกมาจนทำให้เราเล่นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะไม่ต้องรอให้มีฟ้าผ่าถึงจะเลิกหรอกนะครับ
1: เลิกก่อนพักก่อน
0: คือถ้าเราเล่นแล้วมันไม่สนุกมันเกิดความลำบากในการเล่นอย่าไปเล่นให้เสียเวลาเลยครับเรามาพักร่างกายไว้ให้ฝนหยุดนะฮะแล้วค่อยออกไปใหม่ซะดีกว่าแต่ถ้ายังมีฟ้าอยู่นะครับอย่าไปเสี่ยงครับมันไม่รู้ออกหัวออกก้อยเราไม่รู้มันตกตรงไหนมันจะฝ่าฟ้ามันผ่าตรงไหนนะครับ
1: มีลูกศิษย์ผมมีคนนึงอ่ะกล้าเล่น
0: กล้าเล่น
1: มันบอกเขาบอกว่าไม้ก็เป็นกราไฟต
0: ์ไม้ก็กราไฟต์ไม
1: ่
0: ใช่เหล็ก
1: หัวก็เป็นคาร์บอน
0: หัวก็คาร์บอนคอใส่ทองไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ครับภรรยาเอาไปหมดแล้วครับบอกกล้าเล่นทำไมทุกอย่างตอนนี้ในถุงไม่มีอะไรที่เป็นเหล็กเลยมีแต่เป็นคาร์บอนหมดเลย
0: ผมตอนนี้ถ้าฝนตกมาเลยผมจะติดกระดุมคอก่อนครับกันทองผมครับ
1: ไม่ได้การขายนะครับกันขโมย
0: ที่เคยเห็นแบบเต็มตาเลยนะตอนนั้นไปเล่นที่สยามคันที่ขับแพทินัมผมนั่งพอจบผมจบกรีนหลุมนั้นอ่ะแล้วก็เข้ามานั่งมีซุ้มน้ำแล้วก็ฝนมันก็เหมือนกับตกนิดๆเองนะแต่มันมีฟ้า
1: ฝนไม่ได้ตกเยอะแต่ว่า
0: แล้วมันล่อมาตรงไหนหรือเปล่าเปลี่ยงไปนั่นอ่
1: ะ
0: ตรงเสากรีนที่ผมเพิ่งลงมา
1: เ
0: ราเห็นเต็มตาเลยโอ้ขนลุกเลยนี่ถ้ามันมาเร็วกว่านี้อีก5นาทีนะตูยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเพิ่งลงมาเองอ่ะแล้วมานั่งอ่ะคือเห็นเต็มตาเนี่ยนี่เห็นครั้งแรกเรื่องฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าครั้งแรกในชีวิตผมในสนามกอล์ฟมีครับ
0: ที่ไหน
1: อยู่ที่ตรงไอ้นี่ครับไอ้ตรงที่มันเป็นสนามชื่อธนนท์อ่ะ
0: ธนนท
1: ์
0: อ
1: ยู่ดีๆก็ลงต้นไม
0: ้ต้นไม้ใช่ไหม
1: ปัง
0: หักไหม
1: ไม่หัก
0: ไม่หัก
1: ลงมาไม่หักแต่ต้นไม้ตรงกลางดำๆนี
0: ่ถ้ามันหักแล้วมันได้เล่าได้มันกว่าไม่หักเหรอ
1: ไม่หักไม่หักแต่จิตใจของคนในกวน
0: มันไปแล้ว
1: ไปแล้วตัวใครตัวมันเนี่ย
0: เราก็จะมีตำนานเล่านะเวลาสนามไหนมันไปผ่าตรงไหนนะผ่าซุ้มผ่าอะไรน
1: ะ
0: แล้วมันแตกมันหักมันพังอ่
1: ะ
0: พอผ่านตรงนี้ปุ๊บน้องก็จะเล่าทันทีน้องจะเล่าให้ฟังก่อนน้องจะเล่าให้ฟังก่อน
1: ส่วนใหญ่แคนดี
0: ้กลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันไปเรื่อยๆ
1: แคนดี้ผม
0: เป็นตำนานนะ
1: แคนดี้ผมไม่ค่อยเล่าอะไรพวกนี้นะแต่แคนดี้ผมจะเล่าประมาณว่าแคนดี้ไอ้ตรงนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจแคนดี
0: ้
1: ถ้าเกิดตีลูกเข้าไปไหว้ก่อนพูดดีๆแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าใครมีเรื่องเล่าสนามไหนเกี่ยวเรื่องฟ้านี่นะครับส่งกันมาได้นะครับไปดูเรื่องของโปรแกรมกันก่อนนะครับสัปดาห์นี้ไม่มี LPGA นะฮะ LPGA จะมาอีกครั้งสัปดาห์หน้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รายการอะไรเอ่ย
1: รายการสัปดาห์ที่25อะไรครับ25 27
0: 24 25 26 27
1: ครับ25 26 27ครับ
0: อ๋อ
1: รายการวอร์มาร์ท
0: วอร์มาร์ท
1: NW Arkansas Championship
0: อ๋อแสดงว่าสัปดาห์ที่2และที่3ของกันยานี้จะเลี่ยงให้เป็น
1: โซฮัมครับครับ
0: โซฮัมครับ
1: หลายคนถามว่าโซฮัมครับคืออะไรคือไรเดอร์ครับของผู้หญิงนั่นเอง
0: ครับส่วนสำหรับนะฮะ LJ ของเอเชียต้องเป็นตุลานะมันเริ่มที่ไหนไล่ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: LPGA
0: จะได้ดูกันง่ายๆไม่ต้องนะฮะง่วงเหงาเหานอนนะเวลา
1: โอเคครับเริ่มตุลาครับ
0: ไล่ของเอเชียสิ
1: 1-4ตุลาเนี่ยอยู่ลอตเต้ครับอยู่ที่ฮาวาย ะครับ
0: ฮาวาย
1: ครับผม
0: ฮาวายนี่มันไม่ใช่เอเชียนะแต่มันใกล้ๆ
1: มันใกล้ๆครับมันเบี่ยงฝั่งนี้เพราะไปพักเครื่องบินก่อนนะครับ แล้วก็ลงมาอีกทีนึงก็จะไปอยู่ที่บิวอีกครับบิวอีกก็ที่จีโน่ได้แชมป์ปีที่แล้ว
0: ที่ญี่ปุ่นเหรอ
1: ที่จีนครับ
0: ที่จีน
1: อยู่ที่เซี่ยงไฮ้
0: นะฮะ
1: เซี่ยงไฮ้
0: เซี่ยงไฮ้คือสัปดาห์ที่2ของตุลา
1: ใช่ครับ
0: ไปเซี่ยงไฮ้
1: ไปที่เซี่ยงไฮ้
0: จากฮาวายมาเซี่ยงไฮ้
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากนั้น
1: จากนั้นก็ลงไปที่เกาหลีใต้ครับ
0: ครับ
1: ไปที่ BMW Lady Championship นะฮะที่เกาหลีใต้
0: สัปดาห์ที่3
1: นะครับแล้วสัปดาห์ที่4นี่ไปเล่น Maybank Championship ที่กัวลาลัมเปอร์ครับมาเลเซียนะฮะ
0: 4สัปดาห์เดือนตุลา
1: ครับแล้วก็ขึ้น November ปุ๊บก็จะวนขึ้นไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับรายการโตโต้คลาสสิกนะฮะ
0: ฉะนั้นกันยานี้เราก็ลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมกัน
1: ครับผม
0: ครับการแข่งขันในเอเชียนเกมนี่เขาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะพิธีเปิดนี่ถ้าจำไม่ผิดวันที่19กันยาเนี่ยครับ
1: ฮะเปิดกันที
0: ่นาโกย่า
1: ไก่ทอดนาโกย่าโคจินอะไร
0: เลยเลยเลยก็หรือนะผมดูวันที่กอล์ฟผมชัดๆเดี๋ยวเช็คให้ฮะกอล์ฟแข่งวันไหนนะ
1: ครับ
0: วันที่19กันยาถึง4ตุลาคือเอเชียนเกม
1: ครับ
0: แต่กอล์ฟรู้สึกจะแข่งประมาณ20-23อะไรประมาณนั้นแหละนะของกันยาครับ
1: ครับผม
0: เอาไปดูข้อความกันครับ
1: ครับผม
0: โปรจิโน่แข่งอีกวันไหนคะเมื่อไหร่จะได้แซงขึ้นมือหนึ่งอีกคะจากน้องวรนุช
1: อีกไกลเลยครับเพราะว่ารายการ
0: ไกลกว่าจะขึ้นมือหนึ่งหรือว่าอีกไกลกว่าจะแข่งครับ
1: ไกลกว่าจะแข่งครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องตุลาก่อนแน่นอนเพราะว่าเพราะว่า
0: วอร์มาร์ทก็ไม่ได้ไปเล่น
1: วอร์มาร์ทไม่มีชื่อ
0: วอร์มาร์ทที่ฮาวาย
1: ไม่มีชื่อ
0: ต้นตุลาไม่เล่น
1: ไม่เล่นไม่
0: ไปกลับมาเมืองไทยรอเลย
1: รอเลย
0: โอ้รอไปเซี่ยงไฮ้เลย
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ต้องรอสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลารายการต่อไปของจิโน่ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับก็ถ้าเล่นถ้าเล่นล็อตเต้ก็โอเคแต่ตอนนี้คือที่อาคันซอร์ไม่ได้เล่นแน่
0: ๆครับ
1: นะถ้าเล่นล็อตเต้ก็จะมีบิวอีกต่อก็ต้องเริ่มตุลาครับตอนนี้พักผ่อนนะพักผ่อนตุลาก็น้องๆก็พักไอ้นั่นกันแล้วนี่ใช่ไหมปิดเทอม
0: ก็ไม่เกี่ยวกับนักกอล์ฟครับ
1: ไม่ครับส่วนใหญ่มาปิดเทอมปุ๊บก็มารอดูเชียร์พี่
0: จ
1: ีโน่
0: ตุลาครับ
1: มาดูเชียร์พี่จีโน่กันนะครับ
0: แล้วก็สำหรับคนในกรุงเทพนะฮะก็ต้องมีโอกาสได้พักกันด้วยนะจะมีการประชุม World Bank
1: ประชุมเวอร์แบงค์ที่
0: เ
1: มืองไทย
0: เขาต้องให้คนกรุงเทพหยุดเดี๋ยวรถติด12ถึง16ตุลาครับผม
1: บอกให้ไอ้คนที่เป็นเวอร์แบงค์อ่ะเอาเงินมาให้ด้วยนะฮะ
0: โอ้ยมาแต่ละคนก็พกเงินมาเป็นฟ่อนครอบครัวตามมาด้วย
1: พกเงินซื้อเรือนใช่ไหม
0: ครอบครัวตามมาด้วยโรงแรม5ดาวเต็มหมดแล้วงานใหญ่งานใหญ่นะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ระหว่างเงินเวอร์แบงค์กับเงินของเรือรบสหรัฐไหนเยอะกัน
0: ของเรือรบสหรัฐเข้ามาแบบป่าปายไม่เยอะแต่มันทีๆฮะสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียว
1: มาไม่เยอะแต่กระจาย
0: สัปดาห์เดียว
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้แล้วนะ
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้แล้วจะถึงพัทยาแล้วครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับป๋าโปเต
1: สวัสดีครับ
0: เงินก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับจากคุณป้อม
1: ก็จริงเงินไม่เท่ากันครับของผู้หญิงเงินจะน้อยกว่าหน่อยนึง
0: เล
1: แต่บางทีก็เยอะมาก
0: โอ้ก็บางรายการ9:12 รายการดีมีป่าแปะและโปเตมาก็ทิกกิจใจสดใสใจฮาเฮไม่ลวนเลแน่นอนในตอนเช้าข่าวกีฬามากมีชี้ชวนฟังจริงจริงจังจากใจให้หายเหงาวอลเล่หญิงของไทยใจไม่เศร้ามิใช่เบาคึกคักรักเหลือล้นพี่เทียนวันนี้ใส่มาที่กอล์ฟทิกด้วยขอบคุณมาก
1: ครับผม
0: ลิฟกอล์ฟไปไม่รอดเดี๋ยวแมนกอล์ฟมาคานำหน้าแทนครับจากคุณป้อม
1: แมนกอล์ฟคืออะไร
0: คงยากแล้วนะครับถ้าไม่มีเงินจากซาอุนะฮะ
1: เชื่อผมเคยพูดไปแล้ววิธีทำให้ลิฟกอล์ฟโตอีกวิธีนึง
0: ยังไงครับ
1: เปลี่ยนเป็นลีกเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยครับ
0: โอ้โห
1: ใช่แล้วก็ให้คนที่เขาแบบว่าไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถขึ้นเป็นลีกอาชีพได้จริงๆอ่ะแต่ต้องสวยนะต้องดูดีนะมาเล่นในทางลิฟต
0: ์ต้องทำให้อีกสไตล์หนึ่งเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันจะไปสนและคนงคะแนนอันดับอะไรพวกน
1: ี้
0: นะ
1: แต่เราจะมีอันดับนักกีฬายอดเยี่ยมของเราเองไม่ก็ว่ากันไป
0: ทำให้เราเป็นลีกเองจัดเองรางวัลเองใช่พอแต่ต้องมีเงินมาก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: ป๋าโคตรอ้อนให้สัมภาษณ์นักข่าวทั้งน้ำตาว่าผมเจ็บมาเยอะ ไอ้เจ็บมาเยอะนี่เป็นนักมวยนะครับผมเมื่อก่อน
1: สมจิตนะครับ
0: สมจิตจงจอหอนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบใช้
1: ที่เย็บกระดาษสเตปโปตอบแม็กซ์โฮมา
0: เหรอ
1: แม็กซ์ครับ
0: น้องอาร์มเขาขอคะแนนด้วย
1: ครับก็แม็กซ
0: ์แม็กใครครับ
1: แม็กซ์ครับ
0: แม็กที่เย็บกระดาษ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนนี้มันชื่อจริงชื่ออะไรคร
1: ับ ชื่อแม็กซ์เลยครับแม็กซ
0: ์
1: โฮมาเด็กถ้าจำผิดเด็กที่เป็นคาร์บอยหน่อยผมจำไม่ได้ว่าอยู่เท็กซัสหรือโอคลาโฮมานะก็ให้9เต็ม10ครับง่ายดีเข้าใจ
0: จงดี
1: ใช่ครับ
0: โปเตตัดผมร้านไหนคะดูดีมากนะคะจะให้ลูกชายไปตัดบ้างอะจากน้องมะนาว
1: จะไม่ได้ตัดเลยครับ
0: อันนี้คือใช้ความสามารถของตัวเองคลิปเอาเองที่บ้าน
1: คือไม่ครับคือผมจะว่าอย่างไรผมของผมเนี่ย
0: ผมของผม
1: ผมของผมเนี่ย
0: เข้าใจครับ
1: ผมของผมเนี่ย
0: แล้วยังไงครับผม
1: มันจะมีความแปลกกว่าชาวบ้านเนี่ยตรงที่ว่าถ้าผมปล่อยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เล็มไม่ได้อะไรอ่ะมันจะไม่ฟูขึ้นข้างบนเหมือนคนอื่นแต่มันจะขดแล้วมันก็จะเป็นพุ่มเหมือนแอฟโฟโดยที
0: ่มันหยิก
1: ธรรมชาติใช่ครับตอนเป็นมะเร็งก่อนเป็นมะเร็งผมจะวนผมจะวนขวา
0: โอ
1: ้แล้วไงหลังผมให้คีโมเสร็จปุ๊บผมวนซ้าย
0: วนซ้าย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ฮะ
0: คือก็แปลกดีเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็แปลกกับตัวเองเหมือนกัน
0: ครับเป็นผมเขาหยิกฮะนี่เป็นกรรมพันธุ์มานะ
1: ครับผม
0: เมื่อวันศุกร์พายุเข้าอยุธยาต้นไม้ใหญ่ที่ราชคามล้มไปเยอะเลยครับโหคุณป้อมเขาแฟนคลับสนามนี้
1: ครับ
0: เป็นประจำต้นไม้นี่ผมจำได้ที่ราชคามนี่นะคนที่ปลูกคือโปรเผาสิงต้นไม้โปรเผาสิงเขาจัดการให้ตอนทำสนามใหม่ๆต้นไม้ลงใหม่ๆนะฮะโอ้โหน้องแคดดี้ในสนามมีเสียงนี่หายหมดเลยโฟ
1: ไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ไง
0: พอมันสูงขึ้นมาเลยกันได้หมอดกันได้พอสมควรนะ
1: ครับผม
0: ชุดแล็กฟอร์ดของไททาลิส
1: ไม่ใช่ครับ
0: ฮะ
1: ไททาลิสไม่มี P790 ครับ P790 เทเลเมดครับพี
0: ่คุณอ่านข้อความนี้แล้วคุณตอบก็เลย
1: ชุดแล็กฟอร์ดของไททาลิส P790 ดีมั้ยครับเห็นลดราคาเยอะอยู่หรือควรไปมองปิงก้านสีฟ้าจำรุ่นไม่ได้หรือมิชิโนโปรดีครับกลัวตีก้าน NS Pro ไม่ได้จริงๆรบกวนทีครับจากพี่ป้อมตัวไหนก็ได้คร
0: ับ
1: แต่ว่าก้าน NS Pro ถ้าตีไม่ได้ก็ลองไปดูแบรนด์อื่นๆเพราะแบรนด์อื่นๆเขาจะติดก้านที่ไม่ใช่ NS Pro มาแต่ก็ต้องระวังเผื่อเขาไปติดพวก Dynamico S200 อย่างเงี้ยครับก็ดูระวังหน่อยถ้าไม่ไหวนะแต่ถ้าพี่ป้อมเอาจริงๆผมว่าพี่ป้อมเล่น Titleist ตัวที่มันเป็นไอ้ T200 T250 ก็ได้ครับหรือถ้ามี Suno Pro ก็เล่นตัวที่เป็นตัว M15 ก็ได
0: ้ครับ
1: ส่วนปิงถ้าจะเล่นก้านสีฟ้าลดราคาเหรอไอ้ตัว G440 เนี่ยก็ผมว่าเป็นลงไปเล่น G430 ก็ได้ครับราคาน่าจะดรอปลงหน่อยส่วน Mizuno Pro ถ้าอยากให้ดรอปลงไปอีกก็ไปเล่นพวกตระกูล245จะง่ายขึ้นแล้วก็ดรอปลงแล้วก็ติดก้านที่เป็นพวก Dynamico มา
0: ครับ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ปางานุอยู่รามินทราจะไปตลาดน้ำหนวดหวายจะเส้นทางไหนดีคะแล้วก็มีร้านอะไรอร่อยบ้างคะจะพาคู่ไปกินนะคะขอบคุณค่ะจากคุณเต่าน้อยอัชราพรอยู่รามินทราโดยมาออกเรียบด่วนเลยนะตรงมานะฮะนะถ้าผมใช้ของผมประจำนะผมก็ตรงไปยาวจนออกถนนพระราม9ก็เลี้ยวขวาไงแล้วก็หาทางขึ้นทางด่วนทางด่วนเพื่อจะไปลงนะฮะไปทางไหนดีก็ลงเดี๋ยวนี้ผมจะผ่านทางทำเนียบรัฐบาล
1: ทำเนียบรัฐบาล
0: แล้วก็ตรงไปออกถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายเพื่อจะขึ้นสะพานพระราม8
1: เริ่มไม่รู้แล้วครับ
0: พระราม8ไง
1: พระราม8
0: แล้วก็ยาวแล้วก็มันจะเชื่อมต่อถนนลอยฟ้าไปพุทธมณฑล
1: พระราม8รู้ครับแต่ช่วงที่ป๋าบอกเลยแล้วเลี้ยวไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ครับเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกลงอะไรลงปุ๊บจะเจอทางรถไฟ
1: อ่
0: ะไปสะพานขาวทางซ้ายทางขวาจะไปทำเนียบไงโรงพยาบาลมิชชั่นน่ะตอนนี้เลือกทางมิชชั่นเพราะทางซ้ายก็ทำรถไฟสายสีส้มอยู่ขึ้นพระราม8ได้ครับนะฮะแล้วก็ต่อลอยฟ้าไปเรื่อยๆลงไปนี่ป้ายมันก็จะมีนะฮะตลาดน้ำดอนหวายแล้วก็ไปวัดไร่ขิงก็จะมีป้ายอยู่เส้นทางเดียวกัน
1: ตลาดน้ำดอนหวายนี่อยู่
0: จะถึงก่อนวัดไร่ขิง
1: อ๋อครับ
0: โอเคครับมีใครตีโฮอินวันหลุมพา5บ้างไหมคะในประวัติศาสตร์โอ้ย
1: ไม่ค่อยนะคร
0: ับ ไม่มีอะ
1: มากสุดก็คือ
0: พา5มันกระยาวมากก็500กว่าหลาน
1: ถ้าตีโฮอินวันพา5มันจะเป็นคอนโดนะ
0: เขาเรียกมีชื่อด้วยเหรอ
1: มีมันจะมีคอนดอร์เอ้ยอาบาทอสสิอาบาทอสเอ้ย
0: อาบาทอสมันฉด2ลง
1: อาบาทอส2ลงคอนดอร์
0: พา 5
1: ก็คอนดอร์ครับ
0: โอ้โหยังไม่เคยเกิดนะ
1: ไม่ครับที่เคยมีเห็นมาก็คือมีแค่พา4ตีโฮลวันนั้นเคยเห็น
0: พา4บางสนามมันสั้นไงเกือบ300ก็มี
1: ในทัวร์นาเมนต์คือตีไปแล้วไปชนกับถุงกอล์ฟของกวนข้างหน้าแล้วดิ่งลง

0: ดวงสุดๆเลยครับตอนนั
1: ้นไปดอนหวายครับมีของให้ซื้อเยอะแยะเลยนะครับอาหารการกินก็อร่อยเกือบทุกเจ้านะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะควรจะไปเดินกันเยอะมากโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย
0: ์ครับผม
1: ลูกอายุ6ขวบเพิ่งเริ่มหัดตีครับถ้าเอาไม้ผู้ใหญ่ไปตัดให้สั้นลงเขาจะตีได้ไหมครับ
0: ไม่ครับซื้อไม้เด็กครับถ้าจะเริ่มเล่นแล้วจริงๆอายุ6ขวบอายุน้อยๆเนี่ยซื้อไม้เด็กครับ
1: มันไม่เหมือนกับไม้ผู้ใหญ่มาตัดนะมันจะแข็งใช่ไหม
0: ไม้ผู้ใหญ่มาตัดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแข็งครับไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักของไม้มันจะทำให้กระดูกสันหลังของลูกคุณพี
1: ่
0: อาจจะคดหรืออาจจะเคลื่อนได
1: ้ครับตอนเช้าป๋าแวะซื้อหนังพิมพ์ตอนไหนคะเห็นอ่านข่าวหนังพิมพ์นะครับในช่วง Morning Talk อ๋อไม่ได้ซื้อครับเพราะเรารับมาส่งที่อสมทครับ
0: คร
1: ับ ซื้อไม่ทันแล้วครับลิมิงอุดมชายเสียงทรงศักดิ์บัณฑิตดาบุตรใครหน้าตาเดียวกันโอ้โห
0: ผมเชียร์พี่บัณฑิต
1: เออเชียร์พี่บัณฑิตนะ
0: ผมเชียร์พี่บัณฑิต
1: คนนี้ถ้าเรียงกันน่ะคนที่จะดูว่าใครหน้าตาหล่อเพื่อนคงใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันนะ
0: ฮะ
1: ตัดสินใจยากมากตัดสินใจยากจริงครับ
0: ครับ
1: งวดนี้ป๋าซื้อเลขอะไรคะขอตามค่ะงวดนี้บอกตรงๆเลยนะไม่ฝันไม่คิดไม่เลยเลยอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องซื
1: ้อก็ซื้อตามเลขบ้านเลขรถไปมันไม่ฝันเลยมันแปลกมากครับปกติมันต้องมีบ้างนะแต่งวดนี้มันนิ่งจริงๆเลยครับต้องขออภัยด้วยนะฮะผมก็เลยซื้อเลขรถเลขบ้านนะอะไรประมาณนี้ละครับ
0: ครับผมนะ
1: ขอโทษครับเป็นเทเลเมดไม่ใช่เทเลลิท
0: เทเลเมดครับเทเลเมดครับเทเลลิทพีเจ็ดเก้าศูนย์มันจะข้ามค่ายกันไป
1: คุณป้อมมีไม้ประมาณเกือบ10ชุดแล้วไม่ใช่เหรอฮ
0: ะ
1: ตีไม่ได้ดีสักชุดเลยละคุณป้อมผมว่าบางทีต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะ
0: ไม่ใช่เขาตีไม่ดีเขาเลือกไม้ตามสนามเลือกไม้ตามคอนดิชั่นสนาม
1: เหลือ
0: ใช
1: ่มันเหลือขนาดนั้นเลย
0: ใช่ถ้าไปตีสนามที่มีติดทะเลเงี้ยก็อาจจะ
1: ใช้รุ่นนี้
0: เพราะว่าเรือจากทะเลเวลาระเหยขึ้นมามันจะทำให้ไม้มีปัญหาน้อย
1: โอ้โห
0: ความใช้ในขนาดนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเขาแล้วนะผมช่วยเขาแล
1: ้
0: ว
1: ในเอสเอ็มหมดแล
0: ้
1: ว
0: ในยูทูบนะครับพี่พันศักดิ์นะครับบอก1พี่มองว่า1เลข1ตัวเดียวนะครับ
1: 3
0: คุณณัฐสรบอกสวัสดีครับพี่ป๋าแปะแล้วก็พี่เต๋ครับผม
1: สวัสดีด้วย
0: เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาไม่ป๋าแปะนะเขาสวัสดีพี่แล้วนะคร
1: ับเดี๋ยวขอประกาศเป็นสัมพันธ์นิดนึง
0: ครับ
1: ทางสมทซึ่งได้จัดนะฮะภารกิจโครงการลุ้นรางวัลตอนฟุตบอลโลกไง
0: ครับ
1: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะ
0: ฮะ
1: ตอนนี้ก็มีการจับฉลากไปเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ไปลุ้นโชคได้นะก็วันนี้จะประกาศลงทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ครับไปได้เลยครับ
0: ครับผมอันดับต่อมานะครับคุณและป้าบอกพี่เตโปเตใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรครับดูทรงผมคูมากๆเลย
1: โอ้ต้องใช้ปุ๋ยเลยครับ
0: โปเตอัดรายการครั้งต่อไปวันไหนครับเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ก็กับพี่เจี๊ยบติดต่อครับ
1: มาทาง SMS มีคนทยอยส่งมาอีกนะครับ
0: ฮะ
1: โอ้ยเงียบไว้นะครับป๋า1551อีอื้อหือ
0: ออกอากาศซะขนาดนี้จะเงียบยังไงครับพี่ครับ
1: 200,000กว่าคนรับทราบแล้วเดี๋ยวตามสักนิดนึงแคดดี้หน้าตาหวานก็ทำให้อารมณ์การตีกอล์ฟดีแล้วก็ตีดีไปด้วยครับ9488แจ้งมา
0: คร
1: ับ โปเต้ก็ลองทดสอบดูว่าใช่หรือไม่ใช
0: ่เฉยๆครับผมไม่ค่อยมีปัญหา
1: อันนี้ผมทราบมานานแล้วครับ9488ครับผม
0: ผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ดีอยู่แล้วครับมีลาป้าถามว่านอกจากลอรี่จะมีใครโค่นสกอตตี้ได้ไหมณเวลานี้ก็น่าจะยังครับแต่ว่าถ้าจอร์ลามกลับมาหรือไอ้พวกตัวใหญ่ๆกลับเข้ามาก็น่าจะพอลุ้นได
1: ้สกอตตี้กับลอรี่นี่อายุใครมากกว่ากัน
0: ลอรี่ครับ
1: ลอรี่เหรอยากแล้วอายุก็มากกว่าแล้ว
0: คุณกรมกิจดอกป๋าใจดำมากนะครับ
1: ใจดำเรื่อง
0: เวลาพี่หลีหวิงไลฟ์สดไม่เคยกดไลค์กดแชร์ให้แกเลยแกอุตส่าห์ขับรถไกลความแข็งแกร่งของแก
1: ตอนนี้แกได้10คนยังไม่รู้
0: คุณอลงกรณ์บอกว่าป๋าครับโอลิมปิก2028ประธานาธิบดีคนเดิมไหมฮะ
1: อ๋อไม่น่าจะใช่ผมยืนยันได้เลยนะครับ
0: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลบอกว่าอีกหน่อยลีกฟุตบอลแถวอาหรับจ้างนักกีฬาดังๆแพงๆไปเล่นก็จะมีสภาพเหมือนกอล์ฟซาอุแล้วครับจัดกันเองมวยกันเองสปอนเซอร์กันเอง
1: หรือล่าสุดเอาโอลีวัตกินนะนี่ตัวทีมชาติอังกฤษเลยนะไปอยู่ที่อันฮิลานนะไปแล้วเรียบร้อยอัมลาแอตันวิลล่าแล้ว
0: ครับป๋าแป๊ะครับไม่ต้องทำข่าวฟุตบอลทีไทยทีมชาติไทยแล้วครับอ
1: ัน
0: ดับ มัน90กว่าของโลกแล้วครับชาตินี้คงจะได้เห็นได้ทำข่าวเฉพาะฟุตบอลเล่นบอลหญิงไปก็พอครับ
1: เราก็ยังมีความหวังอยู่ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออก

0: ายังมีความหวังเสมอ
1: ยกเว้นเกียรติเสียครับ
0: ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ผมป๋าแป๊ะและปูเตยลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2571-2575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 310,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อยกย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสุริยะชงครม.ย้ายพืชสวนโลกปี72มาปากช่อง8อำเภอลูกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอคงเบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหว โดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิวคาสเซิลปิดดีลคว้าตัวเฟร์นันเดสปาโดจากลิลล์60ล้านยูโรฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาติอาสเฟร์นันเดสปาโดแนวรุกวัย21ปีจากลิลล์มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายงานข่าวระบุว่าทัพสาลิกาดงจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้น60ล้านยูโรบวกแอดออนให้กับลิลล์ขณะที่เฟร์นันเดสปาโดตอบรับโปรเจกต์ของนิวคาสเซิลและพร้อมเซ็นสัญญา5ปีสำหรับการย้ายมายังถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คโดยดีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการเสริมทัพครั้งสำคัญของนิวคาสเซิลเพราะเฟร์นันเดสปาโดน่าจะได้เป็นขุมกำลังหลักคนใหม่ภายใต้การนำทัพของมาติอาสไยส์เลอร
2: ์ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่วลาดิเมียร์วูโจวิชเฮดโค้ชบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดเผยเกี่ยวกับเป้าหมายและสไตล์การทำทีมของเขาในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นโดยวูโจวิชกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ไทยลีกก็คงทิ้งไม่ได้หวังทำแต้มให้ได้มากที่สุดส่วนถ้วย ACL 2ก็จะพยายามเข้ารอบให้ลึกที่สุดเพราะซีซั่นนี้ BG มีขุมกำลังที่พร้อมกว่าเดิมฤดูกาลนี้ BG ไม่มีถ้วย Shopee Cup ทำให้เล่นแค่4รายการถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วถือว่าเบากว่าเดิมซีซั่นที่แล้ว BG ไม่มีปีกอาชีพแต่ซีซั่นนี้มีปีกธรรมชาติก็คงเล่นทางริมเส้นได้ดีขึ้นรวมถึงการครอบครองบอลก็น่าจะดีขึ้นด้วยส่วนเกมรับก็จะเล่นด้วยความแข็งแกร่งและรัดกุมมากขึ้นที่ผ่านมาทราบดีว่าแฟนบอลอาจไม่พอใจในเรื่องของผลการแข่งขันแต่อยากให้แฟนบอลมั่นใจว่าทุกคนในสโมสร VG จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีในทุกๆเกมสำหรับ VG จะมีโปรแกรมเปิดสนามไทยลีก1วันศุกร์ที่4กันยายนนี้ด้วยการบุกไปเยือนปัตตานีที่สนามตินาสุรานนท์จังหวัดสงขลาเวลา 19:00 น.
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม่งพิพัฒน์และทีมงาน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะประจำแต่ว่ามาบ้างไม่มาบ้างคุณนิติสีแฟร์นะครับท่านรองผู้ว่าการน่าสนใจการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟังกันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแหมข้างนอกยกมือบอกท่านรอมาแล้วผมแหมรีบเลยฮะเลื้อเลยลิ้นพันกันนิดนึงสวัสดีครับท่านรองครับ
10: สวัสดีครับ หนึ่งและท่านผู้ฟังครับ
9: ท่านรองนานๆมาทีมาแล้วผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นฮะ
10: ครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับ
9: โอ้ตลาดปิดแล้วฮะท่านรอง
10: ครับก็ได้ตัวดีมานี่ครับ
9: ครับได้บาโคล่ามา
10: บาโคล่ามานะครับก็สมใจอยากของ
9: แฟนๆหงส์แดง
10: นะครับแฟนๆหงส์ก็น่าจะดีใจนะครับมีอาวุธเพิ่ม
9: ทางฝั่งซ้ายก็มีโคดี้กักโป้ประจำการครับ
10: ยังไงเราก็ยังไม่ยอมปล่อยคนนี้ไปนะครับเพราะว่า
9: หาคนใหม่ไม่ทันครับก็แต่ว่าทางซ้ายก็มีเวียดนะครับทางซ้ายมันก็มีบาโคล่าอีกเด้ออย่างตกลงในขวาแล้วมีใครนะ
10: ยังต้องติดตามดูครับว่าจะจับตัวให้ลงกันแบบลงตัวยังไงนะครับ
9: ครับถือว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วใช้จ่ายเงินไป400ล้านเนี่ยแล้วก็ผลงานไม่ประทับใจฤดูกาลนี้ทีมน่าจะลงตัวมากขึ้น
10: ก็หวังว่านะครับเพราะเราก็ยังให้เวลากับทางโค้ชใหม่ของเรานะครับ AI เนาะจะได้ตัดทับยังไงแล้วก็ปรับแท็กติกยังไงให้ผู้เล่นนะครับเข้าขากันมากขึ้นเพราะตอนนี้เราก็ลุ้นเนาะว่าเมื่อไหร่มันจะลงตัวอะไรสักทีนะครับเดินมาอีกสักก็ยิงได้แล้วนะครับ
9: ครับสเปอร์ก็ไม่ธรรมดาครับท่านรองนี่เขาใช้เงินไปเนี่ยฤดูกาลต้นฤดูกาลเนี่ยก่อนเตรียมทีมความพร้อมก่อนเริ่มฤดูกาลนี่ตั้ง400กว่าล้านแล้วมั้ง
10: ครับก็มีขายไปบ้างจนออกไปแล้วก็
9: ครับ
10: ถือว่าไม่ได้มีขาเข้าอย่างเดียวมีขาออกด้วยนะครับก็ทำให้มีเงินมาหักล้างกันไปนะครับ
9: ฤดูกาลหน้าก็เตรียมตัวฮะไปลุ้นแชมป์เปี้ยนชิพกันได้สำหรับทีมสเปอร์
10: ใจเย็นฮะใจเย็นฮะ
9: นะฮะ
10: เรายังลุ้นตำแหน่งพาร์โฟอยู่เหมือนเดิมนะครับ
9: ครับอ่ะก็มีความคาดหวังยังไงบ้างฮะกับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ฮะ
10: ก็หวังว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเท่าที่ดูฟอร์มของบิ๊กซิกแต่ละทีมนี่แน่นอนแชมป์เก่าก็ร้อนแรงนะครับชนะต่อเนื่อง2นัด
9: ครับ
10: ลองแชมป์ปีที่แล้วถึงแม้ว่าแมตช์แรกอาจจะก็ไม่ก็เรียกว่ายังยิงกระตุยมาทั้ง2นัดเหมือนกันนะคร
9: ับ
10: ส่วนเชลซีก็ไม่เบานะครับ
9: ครับ
10: เริ่มมีชนะแล้วนะครับส่วนเพื่อนรักเราก็นัด2ใครครบเสมอกัน
9: ชนะซะ 5-2 เลย
10: ครับ
9: คร
10: ับ ครับครับเราก็ยังลุ้นอยู่ครับ
9: ฮะ
10: หวังว่าสัปดาห์ต่อไปจะเก็บชนะชัยชนะได
9: ้ฮะเสมอไม่แพ้ผมว่าก็ดีแล้วฮะ
10: คร
9: ับให้เวลา3นัด
10: ครับดูความกันเล่นแล้วนะ
9: ฮะครับพอคุยถึงเรื่องฟุตบอลพอหอมปากหอมคอท่านรอง
10: มีอะไรหอมคอครับ
9: ท่านรองมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวกันกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ
10: เอาเป็นว่าติดตามมาลุ้นกันต่อไปดีกว่าครับ
9: โอเคครับ
10: ร่มๆแต่ร่มๆครับ
9: คือผมคุยกับอาจารย์ของทุกวันก็จะแซวแกทุกวันเลยสเปอร์เสริมทัพขนาดนี้ฮะปีหน้าก็ลงไปลุ้นแชมป์เป็นชิพกันละกันนะฮะก็แซวกันไปแซวกันมาอ่ะไปเรื่องท่องเที่ยวของเรากันดีกว่าครับท่านรองครับพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับอเมริกามาแล้ว US Navy ยกพลขึ้นบกที่พัทยาโอ้โหฮะสถานการณ์ท่องเที่ยวคึกคักขึ้นมาทันทีเลยครับ
10: ครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปกติของทางฐานทัพกองทัพอเมริกันนะครับที่ถ้าเกิดว่ามาปฏิบัติการในภาคพื้นแถบนี้ก็จะเปิดโอกาสให้กำลังพลได้มาพักผ่อนคลายที่ประเทศไทยนะครับโดยเพราะแบบที่มาแบบเรือบรรทุกเครื่องบินที
9: ่
10: มีกำลังพล 5-6,000 ลายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
9: ก
10: ็ถ้ามองระยะสั้นก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรนะครับก็ถ้ามองระยะยาวก็ยังมองว่าประเทศไทยยังเป็นเดสติเนชันที่ทางอเมริกานะครับในเชิงของการทหารหรือการเมืองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับ
9: ครับ
10: ถึงแม้ว่าในเชิงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่ได้แย่นะครับก็เรียกว่ายังอยู่ในการทรงตัวที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้มองว่าเชื่อว่านักท่องเที่ยวอเมริกันเองก็คงจะมองภาพนี้อยู่แล้วก็คงจะยังไว้วางใจประเทศไทยเป็นเดสติเนชันหลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับ
9: ครับมาอัปเดต

0: โอกาสที่จะเข้าเป้าในปลายปีนะครับที่เรามีการลดเป้าอะไรไปต่างๆเนี่ยประมาณ32-33 ล้านคนเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าก็ตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายนะครับตอนออกกลางก็หลายคนก็เริ่มออกเดินทางกันตามปกติหลายสายการบินก็เริ่มมีการทำโปรโมชั่นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยใครที่เดินทางไปยุโรปไปอเมริกาอะไรช่วงนี้นะครับสายการบินเหล่านี้ก็เรียกว่าดั้มราคากันสุดๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงความสนใจจากลูกค้านะครับก็คาดว่าก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับรวมถึงตลาดเอเชียของเราเนี่ยก็หลายๆประเทศก็ยังเดินทางกันต่อเนื่องนะครับจีนเองก็ยังเป็นประเทศหลักที่ทำให้จำนวนนักเที่ยวเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะนั้นตลาดท่องเที่ยวในต่างของต่างประเทศเนี่ยของนักเที่ยวต่างประเทศที่มาไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพที่ว่ามีความหวังอยู่เช่นเดิมครับ
1: อ๋อครับก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับตามปัจจัยภายนอกแล้วภายในที่มีผลกระทบอยู่ด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับส่วนในประเทศนะครับก็นักเที่ยวคนไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีความหวังหลังจากที่มีคนละครึ่งพลัสอะไรต่างๆแล้วเรื่องอาหารการกินเรื่องซื้อของรายวันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนอยู่ในมูดที่เรียกว่ามีความสบายใจมั่นใจแล้วก็ยังออกเดินทางกันท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเพราะยิ่งก็แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์แล้วก็ช่วงลองวีคเอนด์นะครับแล้วก็ยังเป็นเดสติเนชันเรียกว่าใกล้ๆนะครับคนกรุงเทพก็ต้องยอมรับว่าเที่ยวใกล้ๆอย่างเช่นบางแสนชลบุรีระยองนะครับนครนายกขึ้นไปสระบุรีนะครับอาจจะเลี้ยวไปอยุธยาสุพรรณแล้วก็เมืองกาญนะครับแล้วก็เพชรบุรีอะไรต่างๆนะครับส่วนในแต่ละภูมิภาคก็ยังท่องเที่ยวกันในภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทำให้มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140 ล้านครั้งนะครับสร้างรายได้ที่ประมาณ7-8 แสนล้านบาทนะครับก็มีเป็นตอนนี้ก็เป็นจำนวนที่มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2-3% อยู่นะครับ
1: ครับก็นักท่องเที่ยว
0: คาดว่าขึ้นปีก็คงจะมีได้ตามเป้าประมาณ210 ล้านคนครั้งตามที่ป้าคาดหมายไว้นะครับ
1: อืมครับตลาดนักเดินทางในประเทศไทยในประเทศนะฮะสำหรับคนไทยนี่ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวของไทยนะฮะ
0: ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับเพราะปีหน้าเราก็เป็นเรื่องของเติมหิวใจนะครับเติมไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จิตใจห่อเหี่ยวเครียดจากการทำงานก็ไปเติมเมืองไทยจะเติมเหนือเติมอีสานเติมกลางเติมใต้เติมตะวันออกก็ได้ทั้งนั้นนะครับรับรองว่าคุณได้หิวใจแล้วก็กลับมามีพลังในการทำงานเหมือนเดิมครับ
1: ครับแม่ฮะกำลังห่อเหี่ยวเลยที่ผมต้องเติมบ้างและเติมเมืองไทย ครับอ่ะมากลับมาเรื่องของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกันสักนิดหนึ่งฮะราคาน้ำมันแพงนี่ผันผวนเหลือเกินข่าวสงครามคนที่เคารพกันอยู่ไกลๆจากไทยเรานะฮะเด
0: ี๋
1: ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ลบกันเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็ยิงกันอีกแล้วตุ่มตามความผันผวนของราคาน้ำมันนะฮะก็มีทั้งผลดีและมีทั้งผลร้ายที่กระทบในเรื่องของค่าดำรงชีวิตค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นค่าเดินทางรวมทั้งนักเดินทางระยะไกลที่หายไปเพราะว่าค่าน้ำมันที่เอามาเติมเครื่องบินเนี่ยแพง
0: แต่ใช่ครับก็มีส่วนมากๆครับ
1: ครับในทางกลับกันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระยะใกล้ๆถือว่าไทยก็ได้รับอานิสงส์ทางนั้นบวกแล้วครับเพราะจีนอินเดียก็ถือว่าเป็นประชากรที
0: ่ก็ทำให้ตลาดระยะใกล้เส้นเอเชียหรือรอบบ้านเราเนี่ยที่เคยวางแผนจะไปไกลๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็มาเดินทางในระยะใกล้มากขึ้นนะครับประเทศไทยเองก็เป็นเดสติเนชันสำคัญของกลุ่มนักเที่ยวคุณภาพกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับที่มองว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศตามเป้าหมายหลักที่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของเชิงไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งจีนอินเดียนะครับไต้หวันนะครับแล้วก็พวกอาเซียนของบ้านเรานะครับที่ยังเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ทั้งมาเลเซียแล้วก็ทางฝั่งตลาดยุโรปที่ถือว่าประเทศเขาอยู่ชิดประชิดเอเชียอย่างรัสเซียเนี่ยเราก็โหเขาก็ไม่รู้ไปไหนนะฮะมาเมืองไทยกันเยอะเลย
0: ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปยังมากันต่อเนื่องครับ
1: ครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกานะครับ
1: ครับอ่ะโอเคฮะก็เห็นภาพรวมในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงสิ้นปี2069นี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันบ้างที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีงบประมาณ2570ครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับผมก็ถ้าปี2570ก็คงต้องนับตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องนะครับว่าแน่นอนในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็คงจะมีเรื่องของงานเทศกาล
1: ครับ
0: หรืออีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเชิงไลฟ์สไตล์นะครับเราถ้านับเป็นแผนที่เราได้ไปเพิ่งจะแถลงไปเนี่ยแน่นอนเป็น Year of Transformation นะครับเป็นปีที่เราจะนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านนะครับมอบในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น High Value แล้วก็ Meaningful Destination ของไทยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างสมดุลในเรื่องของโครงสร้างการตลาดต่างๆนะครับที่เราก็จะมีการวิเคราะห์ลงรายละเอียดลงพื้นที่ต่างๆว่าตลาดพื้นที่ไหนมีศักยภาพตลาดพื้นไหนที่ไหนที่ต้องมีการฟื้นฟูความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งตลาดไหนที่จะต้องคงไว้นะครับโดยที่ไม่ให้ยอดตกลงไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของภาพจำนะครับแบรนด์ Amazing Thailand เนี่ยก็จะต้องปรับภาพลักษณ์กันนิดนึงให้มีความในเรื่องของการส่งมอบ experience หรือเป็นแบรนด์แห่งประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นจุดหมายที่สามารถเยียวยาทุกความรู้สึกแล้วก็การค้นพบคุณค่าในทุกช่วงชีวิตนะครับ ก็คือด้วยแนวคิดเรื่องของ healing is the new luxury ใช่ไหมครับ เรื่องของความ luxury ที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทองนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์และการส่งมอบแบบมีคุณค่าด้วยอัธยาศัยไมตรีแล้วก็ destination ที่น่าสนใจของประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการยกระดับเรื่องของ well-being เรื่องของสุขภาวะเรื่องของ event festival ต่างๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์แล้วก็มีความactivity ต่างๆที่สามารถเข้าถึงและส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่เรียกว่าลงลึกแล้วก็ให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวอย่างถึงก้นบึ้งของจิตใจมากขึ้นนะครับ
1: โอ้ครับแหมก็เรียกว่าครบถ้วนนะฮะได้ฝั่งของที่ท่านรัฐมนตรีทางฝั่งของท่านรองนายกทางฝั่งของผู้ว่าทท.ทางฝั่งของทท.ก็ดีที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวไม่สำคัญอีกต่อไป
0: คือก็ต้องบอกว่าคือเราก็คงจะพยายามทำให้ดึงนักท่องเที่ยวที่มี
1: ศักยภาพ
0: ในการเดินทางศักยภาพในการใช้จ่ายนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปแอคทิวิตี้ในการส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดเนี่ยก็คงจะไม่ไปเน้นในเรื่องของการทำยังไงให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนเยอะๆเข้ามาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นเป็นกลุ่มที่สร้างอิมแพคในเชิงของการต้องการสร้างทางเศรษฐกิจมาหรือด้วยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่เพียงอย่างเดียวยังไงเรื่องของจำนวนเนี่ยก็คงปล่อยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ายังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยแต่แน่นอนว่าการส่งเสริมการขายกับการปรับภาพลักษณ์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงราคาสูงขึ้นประเทศไทยทำไมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างๆด้วยว่าถ้าเขาจำเป็นจะต้องถ้าเขาอยากมาเมืองไทยบางครั้งมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: อันนี้
0: เพราะฉะนั้นว่ากลุ่มนักเที่ยวบางกลุ่มที่หรือกลุ่มที่มากับบริษัทนำเที่ยวที่ยังคงมองว่าเป็นเรื่องของราคาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนdestinationไปที่อื่นซึ่งอันนี้อย่างเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับ
1: ฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับก็คือในเรื่องของการปรับองค์กรท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมรวมกับท่องเที่ยวฮะก็น่าจะสำเร็จเรียบร้อยช่วงต้นปีปลายปี
0: แล้วก็แน่นอนครับก็มีการกำลังมีการขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเพราะว่าก็มีความชัดเจนในเชิงของมติครม.ออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการในส่วนของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่องเที่ยวและกีฬารวมกันอยู่นะครับก็อาจจะมีหลายส่วนที่มองว่า ในการขับเคลื่อนเรื่องกีฬาเนี่ยยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มองค์กรเพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องกีฬาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นในพาร์ทที่ทางการกีฬาหรือว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนี่ยก็คงจะต้องมาระดมสมองกันแต่ในส่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปคือในส่วนของการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวม
1: ัน
0: จะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมท่องเที่ยวอพทใช่ไหมครับองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนก็จะต้องโยกย้ายขับเปลี่ยนแปลงไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็แน่นอนว่าณตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความชัดเจนว่าจะต้องเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับก็เข้าใจว่าด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องอยากจะให้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเป็นต้นทุนนะครับแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมาช่วยยกระดับช่วยสนับสนุนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะครับก็ก้าวไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมที่มันร่วมสมัยมากขึ้นวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆทางทท.หรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเนี่ยเราก็นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการที่จะสร้างมูลค่าหรือว่าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าการที่ทางภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มูลค่าหรือแนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนยกระดับหรือการส่งมอบคุณค่าทางวัฒนธรรมไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะงานนะครับของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนาะก็เราก็คงยังปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานที่เป็นทางการตลาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเช่นเดิมนะครับ
1: ขออนุญาต
0: เพราะนั้นเนี่ยครับก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้องวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ยังคงทำงานเขาไปว่าจะเป็นกรมศิลปากรสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการทำงานของเขาในเติมต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อที่จะปรับหรือยกระดับหรือหาแนวทางในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านั้น
1: ก็คือเรียกว่ามีความเข้มข้นในฝั่งของท่องเที่ยวก็จะมีความเข้มข้นของวัฒนธรรมมากขึ้น
0: ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าขอเรียนเพิ่มอีกนิดว่าจริงๆแต่ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าเรื่องของต้นทุนทางการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีแค่เรื่องวัฒนธรรม
1: เท่านั้น
0: อย่างเดียวมีเรื่องธรรมชาติเรื่องวัฒนเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของแอคทิวิตี้เรื่องกีฬาอื่นๆก็ยังอยู่ในความในความสนใจของนักท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิมครับกลุ่มสนใจพิเศษต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำงานของเรากันต่อไปนะครับ
1: ดนตรีก็สนใจ
0: ดนตรีกีฬานะครับอาหารหรือแม้กระทั่งศิลปะอะไรต่างๆนี่ก็เป็นต้นทุนทางเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: พูดถึงดนตรีพูดถึงเยาวชนอย่างน้องเน่ๆนี่แหละฮะ
0: ครับ
1: เห็นทางรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนททมีแผนจะดึงน้องเน่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการโปรโมทท่องเที่ยวอย่างไรบ้างไหมฮะ
0: คือจริงๆตอนนี้น้องเน่เนี่ยก็ทำให้ต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักเมืองไทยดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วแน่นอนว่าในความเป็นน้องเน่เนี่ยในความเป็นคนไทยเนี่ยตัวน้องเองว่าจะเป็นการยกมือไหว้การยิ้มนะครับคือแล้วก็เรื่องของการแต่งกายนะครับการมีความสงบนิ่งมีสมาธิในการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันสะท้อนเรียกว่าจุดแข็งของคนไทยได้ดีมากอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากที่จริงๆก็ได้มีการคุยกันอยู่แล้วล่ะครับว่าเราจะใช้โอกาสที่น้องเน่นะครับประสบความสำเร็จในการเข้าประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์ได้อย่างไรก็มีการพูดคุยกันไว้ในหลากหลายมิตินะครับเพราะว่าเมื่อน้องจบสิ้นการแข่งขันแล้วเนี่ยคือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องยังคงต้อง
1: ตั้งสมาธิ
0: คอนเซนเทรตอยู่กับการแข่งขันการประกวดเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะไม่เข้าไปรบกวนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอทิ้งไว้นะครับว่าททพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมประกวดซึ่งจริงๆเท่าที่ทราบก็คือมีผู้สนใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กันหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: นั้นททเองแล้วคงชื่นชมแล้วก็คงมองว่าหลังจากนี้ก็คงจะทำงานร่วมกันอย่างไรต่อไปก็เรียกว่ามีหลากหลายมุมมองนะครับเพราะว่าตัวน้องในนี้เองเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นดนตรีที่ไหนก
1: ็
0: คงจะมีคนสนใจเข้ามาดูในสถานที่จริงเยอะหรือเข้าไปชมใ ในสื่อออนไลน์ก็น่าจะเยอะด้วยเหมือนกันเพราะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะมีเชิญชวนน้องเนี่ยทัวร์ประเทศไทยแล้วก็ไปเล่นดนตรีเล่นเพลงในที่ต่างๆแล้วก็เผยแพร่ภาพออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับอ่ะตอนนี้10:30 นครับท่านรองเดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เตรียมตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านท่องเที่ยวกับโครงการอบรมเยาวชน Youth Worker อบรมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่1วันที่5-6กันยายนและครั้งที่2วันที่26-27กันยายน2569นี้อบรมณห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิตรลงพื้นที่ท่าเตียนและแพ่งกุทรสนับสนุนการจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Golden Place กรุงเทพมหานครบริษัทไทยสมายบัสจำกัด Active Radio FM 99
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับท่านฟังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคุณนิติศรีแพนะฮะท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์นะครับเดี๋ยวคุณนิติสายหลุดนะฮะทีมงานต่อสายให้ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าครับยังคงอยู่ที่โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงนะครับขอเชิญไปชมโขนกันนะฮะวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับซื้อบัตรที่ได้ที่นะฮะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็ตอนนี้ท่านรองกลับมาแล้วท่านรองครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตไปที่ข้อความนะครับที่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามานะฮะแหม สวัสดีพี่เหม่งท่านรองโครงการ9ทีละแต้มนัดหน้าเจออิปสวิชเอาหน่อยครับคุณ ส่งเข้ามาขอบคุณครับคุณซอย
0: เราไม่ค่อยมีโรคภูมิแพ้น้องใหม่นะฮะก็คงน่าจะต่อได้อยู่นะฮะ
1: ครับต้องให้แมนยูครับฮะแพ้เฮาส์นัดเปิดฤดูกาลครับอยากเห็นทดลองกับพี่เม่งอุ้ยข้ามข้าไปขออนุญาตไม่อ่านครับอันนี้ดูคลิปน้ำป่าไหลท่วมรีสอร์ทที่ชะอมสระบุรีแล้วนึกถึงน้ำท่วมเนปาลผมเพิ่งไปนอนตรงนั้นปีที่แล้วเลยอินครับแต่สวยจริงชะอมสวยจริงๆฮะที่ชะอมก็พูดถึงเหตุการณ์ท่องเที่ยวในเรื่องของภัยพิบัติที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวในช่วงนี้ฮะในเรื่องของน้ำป่านะครับที่เนปาลนี่ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่โอ้โหสร้างความเสียหายนะครับสะเทือนใจไปทั้งโลกเลยทางฝั่งของประเทศไทยเองเมื่อวานนี้ก็มีน้ำท่วมที่ชะอมนะครับสระบุรีนะครับสถานการณ์ก็น่าจะกลับมาเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นนะครับอ่ะไปเรื่องของเป้าหมายนะฮะรายได้แล้วก็ท ทั้งในฝั่งของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการไว้ในปี2570ครับจะเป็นอย่างไรครับท่านรองฮะ
0: ก็เลย

0: ปี7070นะครับเราก็คาดหมายว่านักท่องเที่ยวนั้นจะเพิ่มจากปี69เนี่ยไม่ต่ำกว่า 5% นะครับมันจะเป็นเรื่องของจำนวนรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่35ล้านคนนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: ในฝั่งของเป้าหมายอีกด้านหนึ่งก็ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้วยใช่ไหมฮะในเรื่องของท่องเที่ยว
0: ได้ครับ
1: ครับในแง่ของการเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งของเอเชียในเรื่องของ high value แล้วก็ meaningful destination
0: คร
1: ับ คร
0: ับ ก็ในปี70เราก็ตั้งความหวังไว้เยอะครับว่าหลังจากที่เราได้ผ่านเรื่องราวจากความเรียกว่ายากลำบากในปี69นะครับก็หวังว่าปี70เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีอัพแห่ง transformation เนี่ยเราก็คิดว่าเราก็คงจะปรับภาพลักษณ์นะครับเปลี่ยนผ่านนะครับและรักษาตำแหน่งทางด้านการตลาดของเราไว้ได้นะครับยังเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่นะครับ
1: อันนี้ผมถามเองในการส่วนตัวฮะคุยกันเรื่องท่องเที่ยวมาก็นานหลายปีพูดถึงในแง่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของไทยเราอะนะครับเทียบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศอื่นแล้วศักยภาพอันนี้มองในมุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเป็นยังไงฮะในการมูความสามารถในการแข่งขันของเรานี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
0: ก็จริงๆเราก็ต้องยังเรียกว่าเรายังอยู่ในแถวหน้านะครับในแง่ของการปรับตัวนะครับเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวไทยเนี่ยเราก็ต้องเจอเรื่องของวิกฤตต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็ยังกลับมาได้ทุกครั้งนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับหลายประเทศก็พยายามจะเข้ามาเริ่มแน่นอนช่วงชิงนะครับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะครับแต่หลายประเทศเองก็มองว่าลูกประเทศพลเมืองของประเทศตัวเองเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเขาเองก็มองว่าประเทศไทยก็เป็นคู่แข่งเช่นเดียวกันประเทศไทยก็มองว่าหลายประเทศเนี่ยก็เป็นคู่แข่งของไทยแล้วก็ทั้งในแง่ของการดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมถึงการดึงนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าศักยภาพของไทยเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูงนะครับที่จะพร้อมที่จะแข่งขันกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกับผู้แข่งอื่นๆเพียงแต่ว่ามันต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับจากผู้เกี่ยวข้
1: อง
0: ในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นภาคเอกชนและภาครัฐนะครับ ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเรื่องของคมนาค
1: ม
0: เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพของสินค้าความสะดวกสบายในการเดินทางอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับก็วันนั้นที่ฟังแถลงข่าวที่สนามมวยราชดำเนินนะครับที่จัดงาน TATSD ปี2570เนี่ยท่านผู้ว่าก็ย้ำแย้มออกมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราคือมหาอำนาจด้านท่องเที่ยวของโลกหรือเปล่าฮะ
0: ก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบในระดับโลกเนี่ยเราก็อยู่ระดับท็อป10นะครับที่ทั้งในแง่ของจำนวนแล้วก็ในแง่ของรายได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็บางครั้งเนี่ยเราขึ้นถึงท็อป5นะครับแต่แน่นอนว่าในช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะเจอวิกฤตค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะทำให้อันดับเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ครับ
0: บางสิ่งที่เราวัดกันมันก็มีหลายส่วนเช่นอินดิเคเตอร์บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของทท.จริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรับตำแหน่งหรือโพซิชันของประเทศไทยที่ให้ไปอยู่ในท็อปต้นๆของท่องเที่ยวเนี่ยทรทคงทำตามลำพังไม่ได้นะครับดังนั้นทรทมีหน้าที่ในการที่จะนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือแม้กระทั่งเรื่องของโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่ในเชิงของประสบการณ์ที่ดีนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบนะครับเพราะนั้นเนี่ยในทุกเจอร์นี่ทุกจุดสัมผัสของการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นว่าถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนทุกจุดนะครับ
1: ก็สำหรับในปี2569นี้ครับก็ยังมีเวลาเหลืออีกหลายเดือนเลยนะฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยครับอยากให้ลองพูดสักนิดนึงฮะ
0: แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าเหมือนอย่างที่เราพูดกันว่าเอ๊ะเราต้องการจำนวนหรือต้องการคุณภาพนะครับจริงๆจำนวนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ว่าคนที่มาในจำนวนไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยเราก็อยากให้เป็นกลุ่มคุณภาพทั้งสิ้นนะครับเรื่องของควอลิตี้มามากก็ได้นะครับแต่ว่าจำนวนท่องเที่ยวเองก็ไม่ใช่ปัญหาถึงแต่ว่าการบริหารจัดการก็สำคัญด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวแล้วพวกรีพีเตอร์นะครับเขาก็จะได้มีที่ใหม่ๆที่เขาพอใจนะครับที่จะไปเยี่ยมเยือนนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าประเทศไทยมีแต่หนังเที่ยวเก่าทำยังไงถึงจะมีที่ใหม่ๆให้ไปสัมผัสได้นะครับในขณะที่คนที่ไม่เคยมาเลยก็อยากจะไปที่ที่แบบมีชื่อเสียงแล้วมาแล้วประทับใจนะครับว่ามาวัดอรุณก็ถ่ายรูปชุดไทยไปเยาวราชก็ได้กินสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งมาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาได้เห็นแสงสีที่งดงามอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งไปไทยทะเลที่ภูเก็ตหรือที่แม้กระทั่งพังงาก็ได้เห็นความสวยงามของทัศนียภาพต่างๆและแน่นอนว่าผู้คนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่อย่างบอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของdestination อย่างเดียวเขามองเรื่องประสบการณ์แล้วก็เรื่องคุณค่าเรื่องของความรู้สึกที่ได้รับนะครับจากการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นต้องการให้เขาต้องการให้เป็นทริปที่น่าจดจำสำหรับตัวเขานะครับงั้นเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ดีๆให้กับท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ
1: พูดถึงในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยอยากให้มี turnover มาแล้วมาอีกมีการรีพีทแต่บางคนก็เหมือนกับมาอยู่แล้วมาอยู่ยาวเหมือนกันนะครับเป็นเวิร์คเคชั่นไปเลยสเตย์เคชั่น
0: ก็เราก็มีการพูดถึงกันเรื่องของวิสิเตอร์อีโคโนมีนะครับซึ่งจริงๆททท.เราก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลนอร์แมดอะไรต่างๆนะครับเรื่องของ medical and tourism ที่มาได้มาท่องเที่ยวอย่างเดียวมารักษาตัวมือมาใช้บริการทางการแพทย์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มาทำงานแบบเป็นเอ็กซ์แพดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแล้วเมื่อชาวต่างชาติเหล่านี้โอเคอาจจะมีการทำงานหาเงินอยู่ในเมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยแต่เราก็อยากให้เขาใช้จ่ายอยู่ในเมืองไทยนะครับเพื่อให้ตัววิสิเตอร์ตัวคนต่างชาติเหล่านี้ได้ใช้จ่ายอยู่ในเมืองไทยกระจายเงินให้เงินมันสะพัดไปนะครับส่วนปัญหาว่ามาทำงานแล้วถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มีการปรับระเบียบในเรื่องของฟรีวีซ่าต่างๆนะครับว่าอาจจะดูให้มีความเข้มข้นมากขึ้นไม่ได้แบบว่าเปิดกว้างเหมือนเมื่อก่อนที่ว่า60วันเพราะว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยยาวนานขนาดนั้นอะไรต่างๆนี้เราก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนนะครับว่าสำหรับนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยมันก็อาจจะสัก30วันน่ะจะมีการต่อได้อะไรก็ว่าไปนะครับตามระเบียบของเขาแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มก็15วันไม่เกิน20วันเขากลับกันแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้มันเพราะนั้นเนี่ยการฟรีวีซ่าเองก็มีการปรับอะไรต่างๆนะครับส่วนที่ว่ามาแล้วจะเป็นนอมินีหรือไม่อะไรต่างๆนี่ก็ต้องคงต้องช่วยกันดูนะครับ
1: ฮะในขณะกับการก็มีนักท่องเที่ยวคนไทยโอ้ยทำงานเครียดเหลือเกินครับต้องออกไปเติมเมืองไทยกันหน่อยนะฮะที่มาของสโลแกนเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลเนี่ยมาเพราะเหตุนี้ด้วยเลยหรือเปล่า
0: ก็ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็มีความเครียดมีความกดดันมีความเหนื่อยล้าไม่เหมือนก็ไม่ต่างกับคนในประเทศอื่นๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยแชมเปญต่างประเทศเราพูดเรื่องฮีลลิ่งนะครับแล้วทำไมคนไทยจะไม่ได้รับการฮีลล่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดถึงการฮีลแลนด์ตั้งแต่กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเทรนด์หรือกระแสของน้องมัสคอตหรือน้องฮาร์ททอยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าเห็นแล้วมันหิวใจนะครับแล้วเรื่องของแบบว่าเวลาที่คนเรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนเพลียหรือเบื่อเนี่ยก็จะไปเขาว่าเติมเต็มนะครับจิตใจให้มันสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นด้วยการไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเหมือนแบบเติมน้องเกลบ้างเติมน้องเน่บ้างขออนุญาตพูดถึงนะครับเติมน้องแมวน้องหมาเติม คำหวานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นคำที่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่บอกว่าอาจจะบอกเติมใจให้กันเติมความหวานเติมความรักใช่ไหมครับ ตอนนี้วัยรุ่นเข้ามาแบบเติมเกลเติมเ

0: ยเติมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็อยากให้เรื่องท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเที่ยวที่ไหนจะดีที่สุดก็คือเที่ยวเมืองไทยเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวนั่นเองครับ
1: ฮะสุขทันทีที่เที่ยวไทยก็ยังใช้อยู่ด้วย
0: ครับผมก็ยังอยู่แล้วก็ภายใต้แนวคิดนี้แหละครับว่าสุขทันทีที่เที่ยวไทยเนี่ยแต่ว่าคุณเราอาจจะแบบปรับแนวคิดว่าให้มันตรงกับวัยรุ่นมากขึ้นว่าเอาไปเติมกันเถอะอะไรเงี้ยถ
1: ้
0: ามันจะได้แบบรู้สึกว่าเอออยากไปทันทีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ในขณะกับการทางฝั่งมัสคอตน้องสุขใจก็มีเพื่อนนะฮะมีน้องมาช่วยใหม่ด้วย
0: ครับครับครับก็จากกระแสเรื่องของหิวใจเนี่ยแหละครับเราก็มองว่าจริงๆแล้วเราก็มีสมบัติหรือแอสเซทอยู่อันนึงก็คือน้องสุขใจนะครับที่จริงๆเราก็ถือกำเนิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็ส่งมอบความน่ารักให้กับน้องเที่ยวมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าหลังๆก็อาจจะแผ่วๆไปนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะได้รับการรีเฟรชรีแบนให้มันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาเพื่อนมาเพราะว่าตัวเดียวอาจจะดูก่อยๆไปนิดนึงนั้นก็ยิ่งในยุคนี้คนก็รักน้องแมวอะไรต่างๆมากขึ้นด้วยเราก็เลยดึงเอาน้องแมววิเชียรมาศนะครับโดยให้ชื่อว่ารักยิ้มนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ทุกคนสองตัวนี้ก็จะสุขใจก็จะเป็นคนเรื่องอบอุ่นน่ารักนะครับส่วนรักยิ้มก็จะเป็นแนวแบบกวนๆขี้แกล้งอะไรต่างๆขี้แย่เพราะนั้นเนี่ยมันจะได้แบบมีส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปเติมเมืองไทยนะครับแล้วบางทีอาจจะมาเติมน้องสุขใจเติมน้องรักยิ้มกันได้นะครับ
1: ครับเห็นมีทำสติ๊กเกอร์อยู่ในไลน์นะครับผมไปดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วฮะ
0: ครับครับก็ต้องบอกว่าน้องสุขใจตอนนี้นะครับกับน้องรักยิ้มเนี่ยอยู่แผนก HR ของทท.นะครับ HR นี่ไม่ใช่ Human Resource นะครับแต่เป็น Healing and Relax นะครับ
1: โอ้
0: ก็คือไปเจอน้องสุขใจเนี่ยได้ทั้ง Healing ได้ทั้ง Relax นะครับ
1: ฮะโอ้เป็นที่ไม่ใช่ Healing
0: เนี่ยครับแล้วบางทีน้องสุขใจก็จะมี Heal ใจคนทท.ให้กับไปมีพลังงานมีพลังที่จะไปท่องเที่ยวอีกครั้งไปส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกครั้งหรือบางทีก็จะออกไปเชิญชวนให้คนออกไปท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: ในขณะกับการแคมเปญเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สื่อสารกันไปทั่วทั้งโลกก็เป็นเรื่องของฮีลลิ่งด้วย
0: ครับ
1: It's a new luxury ยังเหมือนเดิมใช่ไหม
0: เหมือนเดิมครับในต่างประเทศเราก็เป็นเรื่องของฮีลลิ่ง It's the new luxury นะครับที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทั้งเพียงแต่ว่าเราจะปรับแนวคิดให้มันเหมาะสมกับของตลาดระยะไกลกับระยะใกล้ให้มากขึ้นนะครับอย่างตลาดระยะไกลเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความลึกซึ้งกับในเรื่องของการค้นพบตัวเองการเข้าถึงประสบการณ์การลงลึกถึงความเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นต่างๆนะครับก็มองในเรื่องของ discover มองในเรื่องของการตอนนี้ก็จะเป็นเน้นก็จะทำให้ส่งมอบประสบการณ์ที่เหล่านั้นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นระยะไกลให้มากขึ้นส่วนตลาดระยะใกล้เนี่ยพวกเอเชียพวกอาเซียนต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของการรีแลกซ์การช็อตเบรกต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมาแบบหยุดนิดนึงก็มากลับมาเติมพลังที่เมืองไทย
1: มา
0: เจอแสงสีเสียงนิดนึงก็กลับไปมีพลังไปท่องเที่ยวต่อได้เพราะนั้นเนี่ยทั้งในเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ความสนใจเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะส่งมอบสิ่งที่มันเป็นฮีลลิ่งฮีลใจของท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกันนะครับของสองฝากฝั่งคือตลาดระยะไกลคือเป็นตลาดยุโรปอเมริกานะครับในตลาดระยะใกล้คือเอเชียอาเซียนเนี่ยก
1: ็
0: จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ยังมี5เรื่องเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเรื่องของritual ก็คือเรื่องของความเชื่อนะครับ บางคนก็บอกเรื่องของตลาดระยะไกลมีความเชื่อด้วยเหรอความจริงก็เป็นเรื่องแนวคิดนะครับแบบตะวันออกมากกว่าว่าเรื่องของ meditation เรื่องของความสงบทางใจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นะครับของตะวันทางตลาดระยะใกล้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ relation นะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นต่างๆเพราะว่าเราก็มองว่าคนไทยก็เป็นสิ่งที่นำส่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับการยิ้มแย้มการมีอัธยาศัยไมตรีการเป็นกันเองต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของริทึมก็คือเรื่องของจังหวะดนตรีเทศกาลสีสันประเพณีต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ปลดปล่อยพลังนะครับพอปลดปล่อยพลังปุ๊บเราก็จะเหมือนได้มีการฟื้นจิตใจฟื้นฟูจิตใจแล้วก็กลับมามีความกระปรี้กระเปร่า

0: มีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกล่ะก็มีอีกหลายกิจกรรมนะครับที่จะสามารถทำให้นักเที่ยวเนี่ยกลับมาฮีลลิ่งและรีแลกซ์ได้นะครับ
1: อืมครับก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั้งโลกคนทั้งโลกใช้คำว่าคนทั้งโลกแล้วกันแบตหมดต้องมาชาร์จนะฮะต้องเติมพลังต้องมาเติม
0: นิดนึง
1: ฮะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นแหล่งชาร์จแบตชั้นดีซะด้วยใช่ครับอืม
0: ครับ
1: ไปกันที่ข่าวประจำวันกิจกรรมกันหน่อยครับเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรม Youth Blogger ฮะ
0: แบงค์ไหนๆนะออฟฟิศ
1: นะครับก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมนะฮะ Youth Blogger เนี่ยก็สอนในเรื่องของน้องๆเยาวชนนะฮะอบรมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับให้กับน้องๆระดับมัธยมปลายนะครับก็โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับจากหลากหลายหน่วยงานนะครับหลากหลายมหาลัยนะครับมีการจัดครั้งที่1เนี่ยวันที่5ถึง6กันยาแล้วก็ครั้งที่2วันที่6 26ถึง27กันยานี้ที่โรงเรียนวัดลาดประพินนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ที่ท่าเตียนแล้วก็แพ่งภูธรฮะพูดถึงในแง่ของ
0: คือว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะครับ
1: เชิญท่าน
0: ของทางพระคลังข้างที่นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ดูแลในเรื่องของอาคารสำคัญนะครับสมบัติของชาติหลายๆอย่างนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เยาวชนนะครับได้เข้าถึงได้เห็นคุณค่านะครับแล้วก็แสดงความสามารถนะครับแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนในปัจจุบันก็สนใจเรื่องของคอนเทนต
1: ์
0: ว่าเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งต่างๆนะครับเราก็อยากให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้เป็นสื่อในการที่จะส่งมอบประสบการณ์อันมีค่าแล้วก็เรื่องราวดีๆสู่สังคมด้วยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองครับ
1: ครับก็น้องๆเยาวชนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่มีรูปแบบที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโดยธรรมชาตินะฮะเป็นเจเนเรชันรุ่นที่ตัดต่อคลิปเป็นเรื่องง่ายๆของสำหรับเขามือติดมือถือถ่ายคลิปถ่ายเคลือบมาตัดแต่งนิดหน่อยออกมาก็เป็นคลิปเรียบร้อยแล้วด้วย
0: โทรหาตอนนี้ว่าต้องไปไหนนะ
1: ครับก็ในส่วนของกลับมาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับธรรมชาตินะฮะของไทยที่น่าสนใจกันในปี2169นี้ดีกว่าครับทดลองครับแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมด้วยงานวิจิตรเจ้าพระยาต่างๆก็ยังคงจัดอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ครับก็ในเรื่องของอีเวนต์เนี่ยเราก็อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ยกระดับแบบงานเทศกาลประเพณีต่างๆให้ที่เป็นระดับท้องถิ่นเป็นระดับประเทศแล้วก็ก้าวสู่เป็นประเพณีสากลนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวนะครับเหมือนที่เราประสบความสำเร็จกับงานสงกรานต์งานลอยกระทงต่างๆนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีกลุ่มสนใจพิเศษบางกลุ่มที่อยากจะลงลึกถึงประเพณีและวิถีของชุมชนต่างๆนะครับอย่างเช่นงานผีตาโขนก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับดังนั้นในปีนี้เราก็พยายามต่อเนื่องไปอีก3งานก็คืองานแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีนะครับงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็งานแห่ดาวที่สกลนครนะครับอย่างเช่นงานแห่เทียนพรรษาเนี่ยที่ซึ่งจัดไปแล้วตั้งประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะมากอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับและในปีนี้ถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยภาคประชาชนนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่กันเยอะมากนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเทรนด์ไปแล้วว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปร่วมประเพณีของแห่เทียนพรรษาจะเริ่มตั้งแต่ไปช่วยกันปั้นเทียนติดต้นเทียนอะไรตกแต่งประดับต่างๆไปมีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆบางคนก็กลับไปเป็นบ้านเกิดบางคนก็ไปร่ายรำไปร่วมอยู่ในขบวนแห่ต่างๆนะครับนั้นทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็เปิดโอกาสให้คนนอกพื้นที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งงานไหลเรือไฟเนี่ยเราก็มองเช่นเดียวกันกับทางงานแห่เทียนที่อุบลเหมือนกันว่าเรือแต่ละลำเนี่ยก็ต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจนะครับใช้ความรู้ใช้เรื่องของ
1: การ
0: ภูมิปัญญาที่จะทำให้ออกมามีความสวยงามได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้ก็อยากให้คนนักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับ
1: น
0: ั่นก็จะเป็นงานที่เรียกว่าทำให้สร้างสีสันแล้วก็แสงที่ศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขงให้กับคืนมาสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นงานอีเวนต์ใหญ่นะฮะของประเทศไทยเรานะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปี2569นี้นะครับ ครับจะมีงานอย่างอื่นไหมฮะเช่นว่างานลอยโคมยี่เป็งงานแคทเนี่ยถึงเขา
0: ก็จริงๆมันก็งานเหล่านี้จริงๆก็มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายงานเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและบางงานก็เป็นงานที่ภาคเอกชนจัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนการเปิดเผยประจำพันธ์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ในแง่ของในช่วงก็มันจะอยู่ในช่วงของงานลอยกระทงอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันว่าในช่วงนั้นถ้าเกิดคนที่อยู่กรุงเทพก็ต้องมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับใครที่อยู่ทางเหนือก็คงต้องไปลอยโคมหรือไปดูเรื่องของยี่เป็งที่เชียงใหม
1: ่
0: หรือลำพูนหรือหลายๆจังหวัดในภาคเหนือที่มีความเป็นล้านนานะครับแบบนี้เป็นต้นในภาคกลางเองก็ไปได้หลายที่เลยแม้กระทั่งภาคเหนือตอนล่างก็จะมีสุโขทัยมีตากเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เราก็จะคงจะนำเสนอในภาพใหญ่อยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็พวกงานกิจกรรมใหญ่ๆนะฮะงานออกพรรษางานลอยกระทงก็จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปจนถึงช่วงปลายปี
0: ช่วงออกพรรษาเนี่ยมันก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องนะครับแต่ตามความเชื่อนะครับตามพุทธประวัติก็คือการเสด็จลงจากดาวดึงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อมาโปรดพุทธมารดาโปรดสัตว์โลกเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นทางอุทัยธานีก็เป็นต่างบาทเทโวโรหณะใช่ไหมครับ ส่วนทางใต้ก็เป็นประเพณีชักพระเป็นต้นนะครับหรือทางฝั่งบางอันก็เป็นเรื่องของชักพระทางบกทางน้ำอะไรต่าง
1: ๆ
0: เหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นถึงว่าทุกคนจะได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำความตามความเชื่อของชาวพุทธศาสนาของเรานะครับ
1: ยาวเป็นถึงปลายปีก็มีเค้าดาวนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ผมยาวไปหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็อาจจะยาวไปนิดนึงครับก็อาจจะแบบเอาใกล้ๆนี้ก่อนเช
1: ่
0: นไม่เกินตุลาคมเนี่ยรับรองว่าแค่นี้ก็มีงานเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าปลายปีและต้นปีหน้าเนี่ยก็มีงานเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่คุณเหม่งบอกไปนะครับพอพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเพณีหลายๆอย่างนะครับตุลานี่เราก็พูดถึงไปหมดแล้วเนาะแล้วก็พฤศจิกาก็เรื่องของลอยกระทงอะไรต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับจนธันวาก็มีทั้งเรื่องของ Tomorrowland นะครับเข้าเรื่องเป็นเรื่องของงานในเชิงของความสนุกสนานบันเทิงละ Tomorrowland Wonderfood อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เค้าดาวนะครับ
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับอยากให้ท่านลองพูดทิ้งท้ายสักนิดเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับให้ออกไปเที่ยวเมืองไทยไปเติมเมืองไทยชาร์จชีวิตกันฮะ
0: จริงๆก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งว่าในเมืองไทยของเราก็ยังมีความพร้อมนะครับสำหรับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยากสนใจอยากจะไปเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อหลีกหนีความจำเจไปเติมพลังให้กับตัวเองไปสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในครอบครัวนะครับเพราะนั้นเมืองไทยของเรานะครับก็เรียกว่าไปเติมกันนิดหนึ่งนะครับเติมความสุขให้ตัวเองเติมความใกล้ชิดกับในครอบครัวนะครับกับเมืองไทยที่มีความพร้อมแล้วก็รอต้อนรับท่องเที่ยวอยู่อย่างใจจดใจจ่อนะครับก็ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้อยู่กันนะครับ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนิธีศรีแพนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้มากๆเลยครับขอบคุณมากครับท่านรองครับ
0: ผมสวัสดีครับคุณเหม่งสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับและนั่นคือคุณนิธีศรีแพนะครับท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยกันในวันนี้ด้วยนะฮะไปกันที่ข้อความครับหลายข้อความเหลือเกินที่ส่งเข้ามาน้องเน่เล่นเพลงอุ๊ยอุ๊ยเข้ารอบชิงนะฮะของ Linkin Park หรือไม่ก็วง Queen ครับแชมป์แน่นอนอ๋อเหรอฮะผมเดี๋ยวผมไปดูบ้างนะครับคุณฮาวีส่งเข้ามาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับพนักงานราชการเยอะไหมครับแต่ละปีเยอะครับเยอะครับลองไปเช็คดูนะฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลบอกเรื่องจากจะเช็คข่าวที่งานจัดอะไรนะย้ายการจัดงานพืชสวนอ๋อเหรอครับผมยังไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนนะครับดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านชงตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภราดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหง25ไร่เป็นพื้นที่ในการทำอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดอร์ทมุนด์ยืนยันยานิสคอสแตนเตเลียสเอ็นควายหน้าข่าวซ้ายขาดต้องพักยาวสโมสรบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ต้องเจอข่าวร้ายหลังจบแมตช์แรกของซูบุนเดสลีกาเยอรมันซีซั่นใหม่เมื่อยานิสคอนสแตนเตเลียสแนวรุกคนใหม่ของทีมได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึงขั้นเอ็นควายหน้าข่าวซ้ายขาดและคาดว่าจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บอย่างน้อย6เดือนสำหรับดาเต้ทีมชาติกรีซเพิ่งย้ายจาก PAOK มาร่วมทีมดอร์ทมุนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว26ล้านยูโรและได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันทีในเกมเปิดสนามบุนเดสลีกาซีซั่นใหม่พร้อมทำประตูช่วยทีมในเกมพบฮัมบวร์กช่วยทีมเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0ด้วยอย่างไรก็ตามคอนสแตนเตเลียสต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่52ก่อนที่ดอร์ทมุนด์จะออกมายืนยันผลการตรวจอาการบาดเจ็บของดาวเตะวัย23ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากจังหวะปะทะบริเวณกลางสนามว่าเอ็นควายหน้าเข่าซ้ายขาดและจะต้องพักยาวอย่างน้อย6เดือนช่วง Premier League Update Manchester City เปิดตัวนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนั่นคืออัลลันนักเตะตัวรุกจากพาไมรัสแห่งลีกบราซิลโดยข้อตกลง34ล้านปอนด์รายละเอียดการซื้อขายครั้งนี้แมนซิตี้ต้องจ่ายค่าตัวอย่างแน่นอน32ล้านปอนด์บวกเงื่อนไขส่วนเสริมอีก 2.2 ล้านปอนด์ขณะที่ตัวลันตกลงเซ็นสัญญากับแมนซิตี้เป็นเวลา5ปีสำหรับอาลันวัย22ปีผ่านการฝึกฝนฝีเท้าจากระบบเยาวชนของพาเมรัสก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปีที่แล้วโดยลงเล่นให้ทีมไปเกือบ100นัดทำได้9ประตูหลังการย้ายทีมมาลันเปิดเผยว่าการได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียวเนื่องจากแมนซิตี้เป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมาช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: มาแล้วนะครับในรายการ99 Live Got It Asian Game นะครับเดือนใหม่และวันใหม่นะครับวันแรกของเดือนใหม่นะ1กันยายน2569นะครับเดือนที่อยู่ไม่กัดใช่ไหมฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: อ้าวกย15ไง
1: อืมที่โดน8,000
0: อ๋อโดน8,000อ๋อไม่เกี่ยวนะ เออนะฮะก็โอ้อีกตั้งหลายวันตั้ง14วันแล้วเนาะนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้เดือนใหม่นะแล้วก็วันแรกของเดือนกันยายนนะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดารากรและผมเจกทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับเปิดเพลงก่อนเอชเกมหน่อยช่วงนี้เป็นยังไง
1: ขอบคุณพี่รังออร์เคสตราด้วยพี่รังร็อกเคสตรา
0: พี่รังพี่รังร็อกเคสตราไม่ใช่ออร์เคสตรา
1: ผม
0: พี่รังร็อกเคสตราดังมากเพลงนี้ที่จะเป็นชื่อเป็นเพลงประกอบการแข่งขันเอชเกมในครั้งที่13พุทธศักราช2541
1: ถูกต้องครับ
0: หรือปีคศก็คริสตศักราช1998
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นเพลงธีมของ Asian Games นะครับเมื่อครั้งที่กรุงเทพของเราเป็นเจ้าภาพ
0: ครับผม
1: 28ปีผ่านมาแล้ว
0: โอ้โห
1: ใครที่ทันเพลงนี้นี่น่าจะร้องตามได
0: ้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ในช่วงนั้นดังนะ
0: ดังสิAsian Game หัวใจดื้อกากือแบบนี้เนาะ
1: อุ๊ยนี่น้องพี่หลังครับ
0: น้องพี่หลังฮะครับผมหลังไหลพี่หลังไหลครับหลังไหลดั่งสายน้ำ
1: ก็นี่ถ้านับถอยหลังนะครับวันนี้1กันยายนแล้ว
0: ครับ
1: อีก18วันเท่านั้นเอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนับถอยหลังอยากจะรู้ว่าวอลเลย์บอลหญิงเน
0: ี่
1: ยจะแข่งเมื่อไหร
0: ่เพราะว่า
1: ไม่ต้องรอถึง18วันนะ
0: ครับ
1: อีก15วันเท่านั้น
0: 15วัน
1: เพราะว่าแข่งก่อนพิธีเปิด
0: พิธีเปิดใน19
1: ใช่เราจะเริ่มแข่ง16เมื่อวานนี้รับกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ฝ่านะฮะไอ้ลมแดดลมฝนไปนะฮะครับผม
1: เป็นยังไงครับกว่าจะไป
0: กว่าจะไปถึงสนามเมสุวรรณภูมินะครับต้องฝ่าน้ำฝ่าฝนนะครับรถทุกรถบรรทุกเลยครับรถยนต์รถบรรทุกนะฮะรถเมล์รถเบนซ์นะฮะอู้ยกว่าจะไปได้ฮะใช่ไหมเอ๊ะมันตับของนักคอมน้องตับอะไรนะ
1: แมวศาสตร์เอามาเล่น
0: อ่ะ
1: จำไม่ได้ซะอีก
0: จำไม่ได้ไงกว่าแกที่จะฝ่าด่านรถอะไรมาไงมีรถพ่วงรถไถรถบรรทุกรถอะไรของแกนะฮะครับผมกว่าจะฝ่าด่านมาได้เนาะ
1: แล้วเป็นยังไงฮะพอฝ่าด่านไปถึงนี
0: ่โอ้โหคนเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเดินทางกลับมาตอนประมาณสัก3 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มประมาณนั้นนะครับก็มีธรรมดาสื่อมวลชนนะครับไปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: อินฟลูเอนเซอร์นะครับครีเอเตอร์ต่างๆและผู้ใหญ่นะครับสปอนเซอร์และมีนี่ไงมีผู้คนในวงการกีฬาไทยก็ไปกันเยอะนะแล้วก็ตัวแทนของกระทรวงด้วย
1: ครับ
0: นักกีฬาก็มาด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็มาด้วยสปอนเซอร์หลักก็มาด้วยนักกีฬามารอต้อนรับนะนะครับก็โหดนะที่น่ายินดีก็คือว่ากว่าจะมาถึงบริเวณที่เขาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์โอ้โหใช้เวลานานมากเพราะมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากงอนเดินออกมาจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าเนาะนะคร
1: ับ
0: ตะวันของที่มาจากต่างชาติอะต่างประเทศอะ
1: ครับ
0: กว่าจะมาได้นนใช้เวลานานประมาณพี่มาต้องมีร่วมๆเกือบชั่วโมงอ่ะคนเยอะมากนะครับมาขอ

0: ให้จับหมดเลย
1: ให้จับถ้วยเลย
0: ใครยื่นมือมาจับหมดเลยโอ้โหน่ารักมากโคตรดอสไปเอาไปเลยว่าไปนี่คือแชมป์ของคนไทยทุกคนนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: คนไทยดีใจเลย
0: คนใครยื่นมือขวาซ้ายตรงกลางหน้าหลังเนี่ยยื่นให้จับหมดเลยลูกเหมือนลูกฟุตบอลอะเหมือนบอลโลกอ่ะเหมือนฟีฟ่าบอลครับ
1: กันหน่อยแต่
0: เออเหมือนฟีฟ่าบอลครับช่วยฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับน่ารักมากแล้วก็มีใครมาก็มีพรพันธ์เกิดปราณนะครับมีน้องออมสินเสถียรพรชนะวิสูตรนะที่เป็นนะเบสสไปเกอร์นะครับเบสเอาไซฮิตเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับตัวตกหัวเสาดีเด่นนะก็น่ารักดีนะครับหลายคนเมื่อวานนี้นะครับก็โหสับสนระหว่างเหมือนกันนะผมคนเป็นเยอะไงบางคนก็มาถ่ายเซลฟี่บางคนก็มาถ่ายแบบไลฟ์สดติ๊กต็อกไงไลฟ์สดออนไลน์ต่าง
1: ถือว่าเยอะสุดนะแฟนกีฬาเท่าที่พี่เก่งเคยไปรับคณะนักกีฬากลับบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะอยู่นะ
1: ครั้งนี้เยอะสุดไหม
0: หนึ่งในครั้งที่เยอะสุดมีครั้งหนึ่งตอนน้องเทนนิสมาอันนั้นก็เยอะเทนนิสที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2024
1: อ
0: ันนั้นก็โหไม่รู้ใครเป็นใครแล้วแหวกมาต้อนรับนางงามสาวไทยก็มาเนี่ย
1: พอๆกัน
0: พอๆกันตอนด้วยความที่นักกีฬาเดินทางมาเหนื่อยด้วยไงเดินทางมาตอนค่ำสามสี่ทุ่มแล้วกว่าจะสัมภาษณ์สื่อกว่าจะถ่ายตัวแปรเยอะแยะหมดเลยก็เลยต้องขออนุญาตให้นักกีฬาเขาได้พักผ่อนบ้างเพราะว่ากำลังสื่อมาหนักไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเดินสายอีกผมว่าทั้งอาทิตย์นี้คิวแน่นหมดแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้มั้งวันนี้ป่ะหรือว่าวันที่สามเห็นว่าจะไปพบนายกไอ้รัฐมนตรีอ๋อนายกตัวนี้เขาครม.สัญจรอยู่ไง
1: อ๋อแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกรายการเนี่ยเดินสายแน
0: ่ครับ
1: อาจจะยาวสักสอง
0: ต้องมีอ่ะพี่ว่าเวลาเราขับรถบนทางด่วนนะแล้วเจอป้าย LED นะครับป้ายโฆษณานะจอยักษ์เนี่ย
1: ครับ
0: ต้องมีรูปของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งโค้ชออสทั้งทีมงานพรพันธ์เกิดปราศท่านดาวเนื่องแจ้งออมสินอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่
0: ต้องมีอ่ะ
1: ใช่
0: อืม
1: แล้วเดี๋ยว
0: ครับ
1: หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ย
0: อืม
1: ผมว่าเราเปิดไปไม่ว่าจะโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องเจอแต่เรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผมว่ายังเป็นกระแสอีกประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยต้องมีอ่ะเดินสายมาแน่นอนหรือเผื่อมาช่อง9มั้ยมีมั้ย
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ไปแน่นอนจะไปบริษัทแจ๊สของโมโนอ๋
1: อ
0: โมโนเอ้ยโมโนของแจ๊สเพราะแจ๊สเขาเป็นบริษัทที่ดูแลช่องโมโนเนาะที่ที่ไหน29ไง
1: ครับ
0: ก็น่าจะไปรับเงินรางวัลก่อนเพราะว่าคุณเจ้าของอ่ะคุณพิชใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาประกาศว่าจะให้5ล้านไง5ล้านหรือ6ล้าน
1: 5ล้าน
0: 5ล้านใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราต้องเหนื่อยกันต่อ
0: ครับ
1: เหนื่อยเดินสายแต่ผมว่าเป็นการเหนื่อยแบบมีความสุขอ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็พูดมาตั้งแต่แข่งแล้วว่าขอบคุณเสียงเชียร์ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทย
0: ครับผม
1: ทีนี้แหละแฟนๆเนี่ยผมว่าไปดักรอแน่นอนแล้วก็จะได้แบบขอบคุณกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันเลย
0: ก็ขนาดนายกยังทำท่าเลยนะทำท่านี่ไงทำท่าอันเดอร์ทำท่าเซตเลยไปครม.สัญจรไง
1: ครับ
0: นะครับทำท่าเดาเลยแล้วก็พร้อมส่งหัวใจนะครับโชว์สื่อด้วยนะเป็นไงนี่นะฮะหลังจากคว้าตั๋วครั้งแรกนะครับผม
1: มีแห่ไหมจะมีแห่ไหม
0: แห่ไม่น่าแห่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวให้นักกีฬาเขาพักผ่อนด้วยเนาะใช่ไหมล่ะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับวันที่3กันยายนวันไหนอ่ะพฤหัสบดี
1: อีก2วัน
0: ที่แล้วก็น่าจะทำเนียบเนาะเห็นว่าจะเดินสายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากพบนายกทีมจะร่วมกิจกรรมและเดินสายขอบคุณหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆที่ร่วมผลักดันวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับหลังเสร็จสิ้นอ้าวเห็นไหมวันที่3นะเดินทางไปเก็บตัวต่อทันทีนะนน
1: วันที่3ก็คือเจอนายกเสร็จแล้วก็เก็บตัวเลยเหรอ
0: เห็นว่าวันที่3เดินทางไปเจอนายกไปเจอสื่อมวลชนน่าจะไปเจอไปขอบคุณแจ๊สอ่ะนะครับที่เขาจะมอบเงินสนับสนุนไงขอบคุณพิชอ่ะนะครับก็เห็นว่าจะเดินทางไปที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นเลยเพื่อเข้าร่วมแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าร่วมมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าและจังหวัดไอจิต่อไปครับโ
1: อ
0: ซอนในวันที่3คือวันที่นักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงของเรางานเยอะนะต้องเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็พักผ่อนเต็มที่แล้วเนาะ
1: หรือพัก2วัน

0: ได้เจอคนรักต่างๆนะครับ
1: พักวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้พักวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่
1: แล้ววันที่3นี่ก็ไปหานายกที่ทำเนียบนะครับแล้วก็จะบินไปเลยนะได้พักแค่2วันเองนะแต่วัน2วันนี้ถ้าใครยังฟิตอยู่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีไปออกรายการนะ
0: น่าจะมีเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสมาคมยังไงบ้างอะเนาะ
1: โอ้ไปหาท่านนายกตอนกลางวันนะ
0: ครับ
1: วันที่3นะวันพฤหัสบดีแล้วก็จะเดินทางไปฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเลยนะเพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งเอเชียนเกมส์เพราะว่าอย่างที่บอกไปวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์เนี่ยมันจะแข่งก่อนพิธีเปิดนะ
0: ครับ
1: พิธีเปิดจะแข่งอาจจะเปิด19แต่ว่าวอลเลย์เนี่ยตามโปรแกรมเนี่ยจะแข่งตั้งแต่16เลยแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งมาแบบรายละเอียดว่าจะแข่งกี่โมงคู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยยังไม่แจ้ง
0: ครับ
1: แต่ตามคิวของวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะเริ่มแข่ง16ไปจนถึง22กันยาซึ่งเรานี่อยู่ในกลุ่ม C มีไชนีสไทเปมีคีกิสถานมีมองโกเลีย
0: ครับ
1: แชมป์กับรองแชมป์จะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็ดูแล้วไม่ยากในการผ่านรอบแรกนะครับก็เป้าหมายท่านนายกสมพรใช้บางอย่างบอกแล้ว
0: นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยเป็นยังไงบ้าง
1: อยากจะสร้างประวัติศาสตร์เอาเหรียญทองให้ได้
0: เพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเราได้เหรียญเงิน
1: ใช่แล้วดีที่สุด
0: ดีสุดคือเหรียญเงินปี2018
1: ใช่แล้ว
0: แพ้เกาหลีใต้ไงยุคคิมยุคโอปาคิมอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฟ้าแฝดอีจยองกับอีดายองอ่ะครับ
1: ก็ท่านนายกก็รู้ว่ามันก็มีหลายปัจจัยอ่ะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูคู่แข่งด้วยอ่ะญี่ปุ่นกับจีนก็ยังเป็น2
0: เขาคงไม่ยอมเราแล้วล่ะฮะคราวนี้เพราะว่าเขาก็พูดถึงเสียหน้าเหมือนกันนะ
1: อ
0: ันดับโลกดีกว่าเราต้องเยอะ
1: ใช่
0: อันดับเท่าไหร่10อันดับ6อันดับ7ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ6คือญี่ปุ่นอันดับ7คือจีนเขาก็ต้องเต็มที่อ่ะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเขาก็คงหมายมั่นปั้นมืออ ยากจะมาล้างแค้นเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะส่วนเราก็อยากได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าในวอลเลย์บอลเราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองมาก่อนก็เล่นที่ญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นก็คงไม่ยอมอ่ะเขาคงกลับไปทางการบ้านแน่นอน
1: เขาก็เศร้าเหมือนกันนะตอนแพ้เราอ่ะส่วนจีนก็คงอยากจะมาแก้มือเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เหมือนกระแสก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
0: โค้ชเนี่ยอยู่ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็โอ้โหขอบคุณมากนะที่มีคนเขามาคอมเมนต์ใน TikTok แล้วก็ในแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของกัสเก้าเยอะมาก
1: ครับ
0: ตอนที่คุณนิกมาพูดเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยโอ้โหกระแสดีมากเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับอ่ะก็ลุ้นกันนะนะครับเป้าหมายก็คือตอนนี้เล่นทุกคนเล่นให้มีความสุขอะคือมันจุดสูงสุดแล้วเนาะได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกอ่ะเมื่อวานนี้ก็เจอหลายๆคนนะมีเสียงสัมภาษณ์ไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าไปเบรกหน้าดีหรือว่าไง
1: ฟังเสียงหน่อยดีกว่า
0: ฟังเสียงเพราะว่ามีเสียงสัมภาษณ์ของหลักๆก็จะเป็นพรพันธ์เกิดปราศกับตันทีมเซตเตอร์ทีมชาติไทยและรางวัลสองรางวัลที่ได้ทางMVP หรือว่า Most Valuable Player นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมประจำทัวร์เมนต์ในรายการชิงแชมป์เอเชียและเบสเซตเตอร์ไงก
1: ็
0: คือมือเซตยอดเยี่ยมได้2รางวัลควบเลยนะสำหรับน้องพรพันธ์เกิดปราศหรือว่าน้องชมพู
1: ่
0: ครับผม
1: มีเสียงน้องชมพู่มี
0: ชมพู
1: ่
0: ขดออดด้วยเอาไอ้ชมพู่ก่อนไหมแต่ยังไงมีเสียงไม่มีเสียงไม่ฟังหน่อยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังในพอดีลงไปในเพจแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ TikTok ของกัสเก้านะ
1: อันนี้ไหมอันที่สัมภาษณ์รวมไหม
0: นั่นแหละมีไหมมีไหม
1: สวัสดีครับน้องชมพู่รู้สึกยังไงบ้างครับผม
0: จัด
2: ทีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการ

0: ปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
1: อะไรคือความสำเร็จอันนี้ที่ทำให้พวกเราคว้าชัยได
0: ้จริงๆก็พูดตรงๆเลยตอบได้คำเดียวก็คือทีมเวิร์คค่ะทุกคนทำงานเป็นทีมทุกคนคือทีมเดียวกันค่ะ
1: ในวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่กำลังรับชมรายการอยู
0: ่ก็ณตอนนี้นะคะก็หลายกล้องมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริง
2: ๆชมพู่ค่ะชมพู่ทำให้โซเชียลต้องพากันค้นหาคำว่าป้าเขียวนะชมพู่ป้าเขียวคืออ
0: ันนี้ตอบเลยค่ะพี่วานอยู่ไหน
3: พี่วานป้าเขียว
0: คนนี้จริงๆวลีป้าเขียวคือคนนี้คือ
4: ก็ปีที่แล้วไปเล่นลีนะคะแล้วก็ได้มีการไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็เลยขอบุญไว้ว่าอยากให้แบบทีมไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกค่ะ
0: ค่ะ
4: ป้าเขียวรักเรา
0: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่วานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่
2: กล
0: ับ
2: ไปแก้บนก่อน2018
0: ไม่อันนี้ไปแล้ว
2: ไม่ก่อนเนาะไปตรงนู้นเลย
0: ไปแล้ว
2: ไอ้โอ้ I miss you
0: มาอันนี้ตั้งใจมาแล้วถ้าได้แชร์มาหนูไม่พูดอะไรเพราะทุกคนพูดหมดแล้วคนก็พูดใครก็พูดคือสัมภาษณ์เป็นแบบเดียวกันพูดหมดแล้วหนูก็เลยไม่มีอะไรจะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากพูดดีกว่า
1: เรามีการวางแผนในการไปสู้ศึกต่อไปยังไงบ้าง
0: ก็ตอนนี้เราร่างกายเราก็เต็มที่นะคะอาจจะต้องการพักนิดนึงแต่ว่า
5: ก็ขอบคุณนะคะคุณโค้ชออสนะคะที่หยุดให้นะคะซึ่งเราก็มีเวลาก่อนเตรียมตัว
0: ก่อนที่จะเอเชียนเกมมาถึงแต่ว่าในประเทศไทยก็คืออาจารย์ออสก็ฟรีไทม์ให้นะคะใครจะไปทำอะไรก็ตามสบายพอเต็มที่แต่ว่าพอถึงรูทของเวลาการเข้าการแข่งขันอย่างเช่นอาจารย์ออสจะมีการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก่อนที่เอเชียนเกมจะมาถึงอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เข้าโปรแกรมของอาจารย์ออสแล้วพวกเราก็จะเต็มที่ที่สุดค่ะ
1: เมนูแรกที่กลับถึงไทยอยากจะกินมากที่สุด
0: คำถาม
6: สุดท้ายได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะคำถาม
1: โอเค
7: เป็นไง
8: นี่คือน้องชมพู่
7: ป้าเขียวไงเมื่อวานนี้ไงที่เราเอ้ยป้าเขียวคืออะไรอ๋อแล้วก็รู้ว่าเป็นป้าเขียวเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่ขายทำกับข้าวให้หรือเปล่าหรือว่าไงอ๋อป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพที่เวลาเราเห็นจะเหมือนสีเขียวไหมอาจจะเป็นเรื่องของสีเขียวไหม
8: เป็นสีเขียว
7: สีเขียวใช่ไหม
8: ก็เลยเรียกป้าเขียวเลย
7: อาจเป็นเรื่องของอะไรนะเขาพี่มันแน่ว่าเขาผลิตด้วยอะไรทองแดงหรือว่าผลิตด้วยอะไรไม่แน่ใจมันเป็นสีเขียวนะมันกัดกร่อนจากสภาพพื้นฝนสภาพฝนหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจนะมีคนส่งมาอยู่ไม่อยู่อ่ะทองสำริดไหมเจอแดดเจอฝนเจออะไรไปเลยออกเป็นเขียวป่ะมันรู้ผลิตด้วยอะไรเนาะ
8: เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแผ่นโลหะทองแดงบาง
7: ๆ
8: จริงๆมันเป็นทองแดง
7: เป็นทองแดงใช่ไหมอ๋อเป็นทองแดงแล้วก็เกิดการปฏิกิริยาอะไรนะรีแอคชั่น
8: ใช่
7: ออกซิเดชันสิ
8: ออกซิเดชัน
7: อันนี้จะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเนาะอ๋อเลยเป็นสีเขียว
8: ไปเจอน้ำไปเจอออกซิเจน
7: น่าจะเจอลมเจอแดดเจออะไรเนี่ยเยอะนะ
8: ใช่เมื่อเวลาผ่านไปเลยเป็นสีเขียวเลยเรียกว่าป้าเขียวก็แบบว่าเรียกกันเล่นๆ
7: อ
8: ่ะ
7: ก็เป็นนิมิตป้าเขียวอยากให้พวกเราไปโอลิมปิกเกม
8: ไม่ละป้าเขียวเขารู้จักไหมบนเนี่ย
7: ม
8: ีไหมมีคนสหรัฐไปบนป้าเขียวไหม
7: ไม่แน่ใจถ้าบ้านเราน่าจะมีอ่ะขนาดทาร์ฟเมอร์เขายังไปบนเลยขอเลขขอหวยวันนี้หวยออกด้วยนะ
8: ป้าเขียวก็คงงงเหมือนกันว่าเอ๊ะมาบนทำไม
7: ครับ
8: ป้าเขียวจะสามารถเสกให้ได้เหรอก็แบบเป็นที่พึ่งทางใจแล้วกันนะ
7: ครับผม
8: เลยต่อไปเนี่ยคนไทยคงไม่เรียกเทพีเสรีภาพแล้วเรียกป้าเขียวแทน
7: ครับ
8: าจจะเป็นชื่อเล่นแล้วของเทพีเสรีภาพเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรียกนำไปก่อนแล้ว
7: อ
8: ันนี้ก็เป็นเรื่องตลกตลกนะฮะ
7: ใช่ฮะ
8: ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรามีเสียงโค้ชออสด้วย
7: เอาโค้ชออสที่ท้ายหน่อยนะครับก่อนจะพักกันมีอะไรบ้างโค้ชออสก็น่ารักดีนะแซวมีแซวกับน้องชมพู่เล็กน้อย
8: เหรอ
7: เออ
8: ขอฟัง
7: ชมพู่เขาแซวไงฮะครับเป็นยังไง
8: เป็นยังไงบ้างครับโค้ชออสเชิญเลยครับ
6: ไปสัมภาษณ์ตอนหลังเรียนแล้วแบบทำไม่จริงๆอ่ะ
9: ร้องไห้เลยนะ
6: อาจารย์ออสที่พูดไปงั้นแหละจริงๆนักกีฬาเก่งบอกว่าขอเวลาแล้วแบบเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปพายไปโอลิมปิกให้ได้
9: ขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณก็การสร้างท็อปเพลเยอร์การสร้างนักกีฬาที่เป็นสุดยอดของโลกมันต้องใช้เวลาซึ่งเวลาเนี่ยบางคนมาเร็วบางคนมาช้าแบบไม่เหมือนกันแต่พวกที่มาเร็วเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้างๆผมแล้วก็รอบๆตัวผมเพราะพวกนี้เขาก็ใช้เวลาเกือบ20ปีนะครับ10กว่าปีกว่าที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็หมายถึงความเพียรพยายามแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้องๆเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเราเยาวชนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ตามตั้งแต่ที่เจ็ดเซียนที่มาเนี่ยถ้าไม่มีคนพวกนี้ก็คงไม่มีวันนี้เพราะว่าทุกคนที่ยืนอยู่ในวันนี้ก็เดินตามรอยที่พี่มาทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความเพียรพยายามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่พูดนะครับเรามีรัฐบาลช่วยเราสนับสนุนเรามีการกีฬาประเทศไทยเรามีไทยเบเวอร์เรจเรามีเยอะแยะมากมายและปัจจุบันก็มีโมโนมาช่วยซัพพอร์ตเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่ทุกคนได้ช่วยกันส่งมามันจนถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับอยากได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องฟันฝ่าสักกันมากกับกำลังเราได้เหรียญทองโอลิมปิก
6: มีคนพูดว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกคนนี้
10: เป็นขวัญด้วย
6: พูดไปแล้วค่ะก็พูดไปแล้ว
11: เอเชียนเกม
6: แต่เอเชียนเกมเอาไหมคะ
9: เอเชียนเกมก็จะพยายามครับเอาให้ดีที่สุดแล้วให้ได้ครับแต่ก็ทุกคนเขาก็คงอยากจะได้อยู
12: ่พี่ออสครับพูดถึงเรื่องอนาคตหน่อยครับจะอยู่คุมยาวไปถึงโอลิมปิกเลยไหม
9: ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB นะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยคร
12: ับ ตั้งใจไหมว่าเป้าหมายจะไปอยู่ถึงโอลิมปิกเลยไหม
9: ก็โดยหลักการเขาขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
6: หนูยังไม่รู้เลยจะนอนก็ไม่รู้เหมือนกัน
9: ครับ
8: ขอบคุณครับโค้ชออส
7: โค้ชออสนะอ๋อก็พูดถึงประเด็นของโอลิมปิกเกมด้วยแต่เชื่อว่าไปแน่นอนเพราะว่าตอนที่เจ้าตัวไปโอลิมปิกเกมเป็นไงได้ตัวไปโอลิมปิกเกมบอกโอ้โหทำได้แล้วอะหลังจากที่พลาดหวังหลักๆแล้วนะที่เสียใจหนักๆเลยก็คือปี2012และปี2016ไง
8: ครับ
7: สองครั้งติดต่อกัน
8: ใช่
7: ที่แพ้ญี่ปุ่น
8: ใช่คือก็ต้องบอกว่าเราพยายามมานาน
7: ครับ
8: นะฮะกว่าที่จะมีวันนี้คือจะว่ากันตรงๆ
7: อ
8: ่ะวอลเลย์บอลไทยเราเนี่ยผมว่าเริ่มเป็นที่นิยมอ่ะประมาณ20ปีหลังเนี่ย
7: ครับ
8: ถ้าดูไทม์ไลน์โค้ชออสที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้พูดถึงเรื่องความฝันจะไปโอลิมปิกเนี่ยพูดครั้งแรกปี2004นับจนถึงวันนี้ก็24ปี
7: ครับ
8: แต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ใกล้เคียงมา3ครั้งตั้งแต่2012 2016 2020แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยคือไม่ใกล้เคียงเท่าไหร
7: ่ครับ
8: แล้วก็มาประสบความสำเร็จครั้งนี้ก็คือความพยายามครั้งที่5เราก็ได้ไป
7: เนาะ
8: ใช่
7: เพราะว่าโค้ชออสเนี่ยคุมมานานนะ
8: ใช่
7: ตั้งแต่ปีเท่าไหร่1998มั้ง9998มานี่แหละ
8: ก็ตั้งใช่
7: 2540กว่า
8: ใช่
7: แล้วก็ยาวถึงปีคศก็2016อ่ะ
8: ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าเงินเดือนเนี่ย
7: มัน
8: ได
7: ้เยอะนะ
8: ได้รับจากไหน
7: น่าจะ FIVB มั้ย
8: มันได้จาก FIVB นะ
7: อ๋อเหรอ
8: ผมลองเช็คข้อมูลเนี่ยคือสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศเนี่ย FIVB เนี่ยเขาเป็นคนซัพพอร์ตตรงนี้นะ
7: ครับ
8: มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ช่วยสนับสนุนแต่ละชาติที่เป็นสมาชิกอ่ะ ก็เหมือนกับฟีฟ่าให้เงินสมาคมฟุตบอลไทยเราอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยพัฒนาวงการซึ่งค่าตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันรวมไปถึงค่าตอบแทนของอาจารย์เฝิงคุณด้วยนะ
7: ภรรยา
8: ภรรยาโค้ชออสที่เข้ามาร่วมทีมงานของทีมชาติไทยก็น่าจะมาจากเงินตรงนี้เหมือนกันนะครับคืออย่างสมาคมเทควันโดเนี่ยอย่างบิ๊กเอเนี่ยคุณพิมลศรีวิกรเนี่ย
7: ครับ
8: เขาก็หาเงินมาจ่ายโค้ชเชเองนะเพราะว่าเงินเดือนค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลก็เอาจริงๆก็เหมือนกับว่าแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวนะก่อนที่จะไปดึงตัวฝั่งคุณมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก FIVB เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็อยากจะพัฒนาเขาก็อยากจะให้ชาติสมาชิกได้พัฒนาทีม
7: ครับ
8: เขาก็รู้ว่าโค้ชออสหรือว่าอาจารย์ฝั่งคุณเนี่ยก็แบบมีความสามารถอ่ะที่จะสามารถพัฒนาทีมไทยได
7: ้ครับ
8: เขาก็ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ผมจำได้ว่าท่านนายกสมพรใช้บางอย่างก็เคยบอกนะก่อนที่จะได้คือมันมีกระแสข่าวมาตั้งนานแล้วว่าโค้ชออสมาแล้วเนี่ยจะชวนภรรยามาช่วยดูแลด้วยไห
7: ม
8: แต่ทางสมาคมก็บอกว่าต้องไปคุยกับทาง FIVB หน่อยว่าจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและสุดท้ายเราก็ได้มาผมลองเช็คดูนะโค้ชออสนี่น่าจะประมาณหลัก3ล้านต่อปีค่าเหนื่อยเรียกว่าค่าเหนื่อย
7: ค่าเหนื่อยแล้วกันนะ
8: ประมาณนี
7: ้ครับ
8: นะฮะซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วโค้ชออสนี่เขาเป็นวิทยากรของสหพันธ์อยู่ด้วยไงเขาก็เป็นสมาชิกอยู่ในสหพันธ์อยู่ด้วยนะฮะก็มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
7: ครับ
8: คือผมจำได้นะอย่างโค้ชเชยองซอกอ่ะที่คุมเทควันโดอ่ะก็เหมือนทางสหพันธ์เทควันโดเขาก็ส่งมาให้เหมือนกันนะ
7: ใช่
8: คือเขาก็สนับสนุนอยากให้ชาติในสมาชิกเด็กเก่งขึ้นอ่ะ
7: ครับ
8: เขาก็ส่ง
7: พัฒนาช่วยปั้นกีฬาเขาด้วยไง
8: ได้เถอะกีฬามันจะได้บูมขึ้น
7: ใช่นะครับ
8: ใช่ครับ
7: ก็ที่จริงเนี่ยโค้ชออสเป็นคนที่กล้าฝันมากนะโนนนะ
8: ครับ
7: เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1998นะสมัยแรกนะ1998บวก543เท่าไหร่ก็2141ออกไปปี2016ก็2500เท่าไหร่2509สอย2559
8: นี่ก็เกือบ30ปีแล้วนะ
7: โอ้โหนานเหมือนกันนะ
8: ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาที่โค้ชออสบอกการสร้างท็อปเพลเยอร์ขึ้นมาเนี่ย
7: แล้วก็กลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนเป็นคนกล้าคิดกล้าฝันนะฮะจำได้ว่าแรกๆเนี่ยเราแพ้จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นทีมบิ๊กทรีหรือว่า3ทีมใหญ่ของเอเชียตลอดแพ้3-0ไม่พอนะนนท์นะ
8: ครับ
7: แพ้เกม0ด้วยยุคนั้นน่ะนะครับซึ่งอาจารย์ชาลิตบ่มประเสริฐเป็นคนดึงโค้ชออสเข้าสู่วงการนะนะครับผู้บริหารของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยไงแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่เต้าเนาะความฝันเป็นเป้าหมายเล็กๆนะฮะเหมือนขั้นบันไดอ่ะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับผ่านไป4ปีเราชนะญี่ปุ่นนะครับจากที่แพ้เกม0ก็มาได้เล่นกีฬามอโลได้เหรียญทองแดงชนะคิวบาชนะบราซิลอะไรพวกนี้เนาะนะครับแพ้ญี่ปุ่น 3-0 แต่ชนะเซอร์เบีย 3-0 ก็นั่นแหละฮะแมตช์นั่นแหละฮะแมตช์ที่ปี2012ไงครับ
8: แต่อย่างเงี้ยถ้าเราได้รับเงินจากกองทุนโค้ชออสก็ต้องได้โบนัสเพิ่มด้วยนะ
7: ครับ
8: นักกีฬาก็ได
7: ้
8: เพราะว่าแชมป์เอเชียมันก็ถือว่าเป็นรายการหลักอะซึ่งฝ่ายจัดเขาไม่ได้มีเงินอะไรให้เยอะนะสำหรับการแข่งขันรายการเนี้ยแต่ว่ามันก็เข้าเกณฑ์ที่แบบนักกีฬาไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในระดับเอเชียในระดับประเทศก
7: ็
8: จะมีเงินอัดฉีดให้แต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีภาคเอกชนที่จะมาอัดฉีดเพิ่มเติมแหละ
7: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะหลังจากนี้ไปก็ส่งกำลังใจเชียร์กันต่อนะคุณรัศมีแขกยังบอกเลยนะว่าเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าที่ชอบวิจารณ์นักกีฬาจนนักกีฬาซึมมาค้างก็แบบจิตตกเหมือนกันแล้วก็ซึมเศร้าเหมือนกันนะฮะคุณไม่สมควรที่จะมาร่วมฉลองคอนเสิร์ตกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในครั้งนี้ฮะ
8: ไม่เป็นไรให้อภัย
7: ให้อภัยกันได้เฮ้ยคนไทยให้อภัยกันอยู่แล้ว
8: ช่ไ
7: ม่นี่ออกมามาพอดีคุณสมิแขเป็นไงน
8: ี่นายนาเทนสัมภาษณ์พอดี
7: นายนาเทนสัมภาษณ์พอดีไง
8: เรา
7: เออ
8: คุณรัศมีแขต้องไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว
7: ครับ
8: ร้อยรอบ
7: อืม
8: แต่เดี๋ยวแบ่งนะ
7: ครับ
8: ไม่ใช่วิ่งวันเดียวร้อยรอบนะไม่ไหว
7: ไม่ไหว
8: ทยอยวิ่ง
7: อ๋อทยอยวิ่ง
8: อ่า
7: อืม
8: แต่คุณรัศมีแขบอกแล้วเดี๋ยวไปจนครบแหละ
7: ครับ
8: แต่คงไม่ได้แบบคงไม่ได้แบบแจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะไปวันไหนอะไรเงี้ยคงจะค่อยๆว่างก็ค่อยไปวิ่งเก็บระยะไปอ่ะเพราะว่าคนอยากจะไปร่วมวิ่งเยอะไง
7: ครับ
8: อยากจะรู้ว่าจะไปวิ่งวันไหนจะไปช่วยวิ่งด้วยแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าว่างตอนไหนอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวถ้าว่างก็จะแวะไปเก็บรอบเรื่อยๆให้ครบร้อย
7: ครับ
8: นะฮะก็ตอนนี้มีเงินรางวัลอัดฉีดจากภาคเอกชนก็คือทางคุณพิษโพธารามิกจากโมโนเนี่ย5 ล้านแล้วก็มีเงินรางวัลจากภาครัฐ11,760,000 บาทนักกีฬาเนี่ยจะได้คนละ 600,000 หัวหน้าผู้ฝึกสอนและสตาฟเนี่ยได้ 840,000 สมาคมนี่ก็จะได้รับเงินประมาณ 2,500,000 รวมๆแล้วเนี่ยอันนี้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะ11,760,000 บาท
7: ครับ
8: อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกัน
7: ได้เลย
8: ยังมีเรื่อง
7: ให้
8: ติดตามกันอีกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับผม
7: ครับผม
10: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
11: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
14: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
7: กลับมาครับในเบรก2นะครับของในที่ได้ไลฟ์นะครับถ่าย FM 99นะครับก็ติดเอเชียนเกมคือช่วงนี้เวลาเราดูในดูที่ดูทีวีดู YouTube นะนนนะ
8: ครับ
7: มันเหมือนรู้ว่าเราเนี่ยย้อนกลับไปดูวอลเลย์บอลในยุคก่อนอะ
8: อืม
7: ยุคตั้งแต่ปี98ยุครอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมยุคนั้นอะ
8: โอ
7: ้ยุคใหม่ๆเลยที่คนออสเข้ามาถามอะพัชรีแสงเหมือนจะได้มั้ย
8: จะจำได้ยุคแรกๆเลยที่ผมดูอะประมาณนั้นอะ
7: แล้วก็มีอะไรนะคุณวรรณาบัวแก้วอะไรขึ้นมาใหม่ๆนั่นน่ะถ้าอยู่ก่อนนั้นก็คุณปริมเน
8: า
7: ะเป็นอินทวงไงนะครับก็เราดูย้อนกลับไปโดยเฉพาะปีแรกๆที่เราแพ้จีนเนาะ
8: ครับ
7: เขามาทำใหม่ตอนนั้นนัตติงยังมันยาอยู่เลยกับคุณท่อมที่สอนอ่ะทางโปรดิวชั่นเขามาเขาถ่ายเนาะ
8: ครับ
7: เราชนะจีนได้เซตเนี่ยดีใจมากนะปกติเราแพ้ 0-3 เออแต่เราได้เซตแรกจากจีนได้เป็นครั้งแรกดีใจมากในกีฬาไทย
8: ยุคนั้นแหละบอกว่ายุคบุกเบิก
7: แรกเลย
8: ยุคบุกเบิกแล้ว
7: ครับ
8: คือถ้าก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ฟีเวอร์เท่าไหร
7: ่เออ
8: แต่เริ่มมาแบบเป็นที่รู้จักในวงกว้างเนี่ยที่คนติดตามดูการถ่ายทอดสดเชียร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
7: ครับ
8: ผมว่าช่วงนั้นแหละปลาย90ช่วงต้นปี2000
7: ครับ
8: ก็จะมีอย่างปิยมาศค่อยจับโป๊ะมีวรภาจิตอ่อง
7: ครับ
8: มีปริมอินทวง
7: ปริมยังอยู
8: ่
7: มือเซตระดับตำนาน
8: อันนี้คือยุคเอเชียนเกมปี98
7: ครับ
8: เนี่ยแหละแล้วจากนั้นมาก็จะมาเป็นยุคของเจ็ดเซียนละ
7: ใช่เจ็ดเซียนวันดาโบแก้วไม่ใช่วันดาโบแก้วตอนนั้นปี2012นะนน
8: ครับ
7: โอลิมปิกเกมปีนั้นที่เราชนะคิบา3-0แล้วเนาะคัดเลือกโอลิมปิกเกมอะก่อนที่เซอร์เบียจะจูมือญี่ปุ่นเข้ารอบโอลิมปิกเกมนะครับก็ยุคเกเซียน
8: อ
7: ะที่เราหลงเหลืออยู่ตอนนี้คือใครหรือเปล่า
8: ใครครับ
7: ลาวาเนี่ยปีนี้เป็นน้อยที่พูดคำว่าป้าเขียวเป็นคนแรกฮะนี่แหละฮะนี่คือความฝันสุดท้ายของตัวเธอเน
8: า
7: ะ รอจนแบบโหรอมานานอ่ะ
8: ใช่
7: 4ปี12ปี14ปีโอ้โหครับ
8: ก็อย่างที่บอกมาประสบความสำเร็จในโอลิมปิกครั้งที่5ก็เนี่ยแหละที่โค้ชออสบอกว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีรุ่นพี่ๆมาก่อนเพราะว่าทุกคนก็เดินตามรอยรุ่นพี่มาทั้งนั้นแหละ
7: ครับ
8: และหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเราน่าจะเชียร์กันแบบมีความสุขมากขึ้นแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดี
7: ใช่
8: นะฮะผมว่าอีก2ปีข้างหน้านี่แห่กันไป LA แน่นอน
7: ก็มีคนในโลกโซเชียลมีเดียหลายๆคนบอกว่าเธอถ้าว่าจะพาแฟนไงจะพาแฟนไปโอลิมปิกเกมหาว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกเกมเดี๋ยวจะพาไปอเมริกา
8: เอ้
7: าแล้วปากเขาแล้วนะหลายๆคนนะคุณแฟนนะ
8: ก็เนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวคงได้เชียร์แบบมีความสุขอ
7: ่
8: ะแล้วก็เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวอีก2ปีก็เชื่อว่าเราน่าจะพร้อมมากกว่านี้ด้วย
7: เ
8: พราะว่าเราไปเราก็คงไม่อยากไปแบบเป็นไม้ประดับ
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูพัฒนาการกันต่อไปนะฮะก็มีแพ้มีชนะผ่านมาในช่วงระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมา
7: ครับ
8: นะฮะจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนคือรักทีมวอลเลย์บอลกันหมดแหละที่แบบเข้ามาคอมเมนต์ที่แบบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือเขาก็รักเขาอยากให้มันดีขึ้นไง
7: ใช่ใช่
8: เขาอยากให้มันเก่งขึ้นอยากให้มันดีขึ้นเวลามันแพ้ก็แบบคอมเมนต์แบบ
7: คอมเมนต์แบบเชิงสร้างสรรค์หน่อยนะฮะก็คือใช้คำพูดที่ดูดีหน่อยบางครั้งเนี่ยใช้คำพูดแบบไปแซะแซะเขาอะแซะนักกีฬาไงนักกีฬาอย่างเช่นมุมบีมเนี่ยเจ็บในเกือบปีนะนนหัวไหล่อะ
8: ใช่
7: แล้วดูน้องสิยังแบบกัดฟันสู้กลับมาเล่นกับทีมชาติถ้าดาวนึกแจ้งที่จริงรายการนี้มีการบาดเจ็บนะ
8: เพิ่งหายกลับมา
7: เพิ่งหายกลับมาด้วยคือเจ็บในระหว่างการแข่งขันเลยฮะแล้วดูก็กลับมาได้นะกลับมาช่วยทีมแล้วดูการตีของน้องสิโอ้โหมันมากเลยอ
8: ่
7: ะ
8: ใช่แล้ว
7: ได้เบสบินเดนบ็อกเกอร์ด้วยฮะครับ
8: มีคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหมฮะ
7: ได้เดินอะไรมีอะไรบ้าง
8: มีพี่จืดเองบอกว่าวอลเลย์บอลชนะนักกีฬาวิ่งกอดกอดดีใจขาดฟิลจับโค้ชออสโยนขึ้นเหมือนที่เขาทำกันเลย
7: ครับ
8: ลืมตัวลืมตัวอ๋อจับโค้ชออสโยนลอยเลยเหรออ
7: ืม
8: แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าวอลเลย์บอลทีมหญิงคือกีฬาประเภททีมที่คนไทยเล่นได้ดีที่สุดครับ
7: ครับ
8: พี่อุดดี้ส่งมา
7: อืม
8: มีบอกว่าความสุขของคนไทย
7: ครับ
8: ผมว่าคนไทยนอนฝันดี2วันแล้ว
7: อืม
8: มีพี่เจ๋งครับ
7: ครับ
8: แล้วถ้าเทียบกับตอนลิเวอร์พูลมาไทยนี่คนไปรอรับเยอะเท่าทีมวอลเลย์ไหม
7: ตอนซาร่ามาใช่ไหมตอนนั้นพี่ไปตอนซาร่ามาเมืองไทยอ่ะที่มาเตะกับแมนยูไง
8: ลิเวอร์พูลแมนยูเหรอ
7: ลิเวอร์พูลแมนยูปีไหนมัน
8: ไม่กี่ปีที่ผ่านมา
7: ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพี่ไปรับกับพวกทีมข่าวพี่แมวสมยศทีมข่าวช่องเก้านี่แหละตอนนั้นก็ไลฟ์สดมาโอ้มีคนดูเยอะอยู่นะ
8: แล้วคนที่ไปรอ
7: ไปดูซาร่าไงไปดูซาร่ามาไปรอที่เครื่องบินส่วนตัวลงอ่ะพี่ไม่แน่ใจตรงสนามบินสุวรรณภูมิเขาเรียกอะไรตรงนั้น
8: อ
7: ่ะมันต้องลงข้างล่างไงนนท์เวลาเราไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาจะมีอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออกขาลาขาจากอะไรนะมันลงไปข้างล่างอ
8: ่
7: ะแล้วก็อ้อมไปโรงแรมแล้วเขาอยู่แถวนั้นอ่ะนั่นแหละไปรับซาร่า
8: คนเยอะเท่ามารับทีมวอลเลย์บอลจ
7: ๋าไม่เยอะขนาดนั้น
8: ไม่เท่านี้
7: ไม่เท่านี้ไม่เท่านี้แต่ว่าจะมีแฟนคลับของทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูไปกันเยอะแล้วก็มีใครล่ะลาบรรดาผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันเยอะซึ่งพี่ก็ตอนนั้นไลฟ์สดอยู่ทุกเฟซบุ๊กได้จากเฟซบุ๊กนะไม่แน่ใจคนดูเยอะเลยคนที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกเขาขอบคุณมากที่ไลฟ์สดให้กับเขาดูเพราะบางคนเนี่ยได้เห็นซาร่าเป็นๆไงตัวซาร่าเนาะ
8: ครับ
7: ตอนนั้นซาร่ากำลังดังเลยนน
8: เมื่อ4ปีที่แล้วเนาะ
7: ปี2022กำลังพีคเลย
8: The match
7: ครับ
8: The match Bangkok Century Cup ก็ตอนนั้นมาเตะที่บ้านเรานะฮะ
7: ครับ
8: ข้อความอื่นๆเดี๋ยวมาตอบกันต่อนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะ
7: ได้เลย
8: สำหรับยุคนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพนี่ต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับผมเลยขอแนะนำครับคาชิว่ารุ่น RC1804 ครับหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลส พิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ครบจบในหม้อเดียวนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะฮะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับ
7: ครับ
8: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับย้ำเลยครับ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ครับนะฮะ
8: เท่านั้นยังไม่พอครับช่วงนี้เราเอาใจสายสุขภาพด้วยที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้ครับต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชีว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ครับใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นครับที่ทำได้ยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบเลยครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบนะครับโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับ
7: ครับ
8: ฝากไว้ด้วย
7: ฝากไว้ด้วยนะนะครับตอนนี้โหก็นักกีฬาหญิงของเรานะครับมีเวลาพักกี่วัน2วันเนาะ
8: 2วันครับ
7: 2วันนะก่อนจะเดินทางวันที่3กันยายนไปแข่งขันเอเชียเกมต่อไปวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเยอะหน่อยเน
8: า
7: ะว่ากำลังเป็นกระแสอีกคนหนึ่งที่ภูมิใจคือแม่ของน้องโบไงน้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองไงที่รายการนี้ก็เธอก็ลงแข่งขันเป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะ
8: ครับ
7: คุณแม่ร้องไห้นะครับที่ลูกสาวหมายเลข4พาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะครับก็เบอร์4เนี่ยฟังดูสั้นนะแต่มีความหมายเกินบรรยายเพราะว่าคุณแม่เวลาไปจ่ายตลาดนะนนะ
8: เป็นยังไง
7: พ่อค้าแม่ค้าและคนทั่วไปจะมาทักแม่แบบนี้ทุกครั้งว่าเฮ้ยเบอร์4แม่คุณแม่เบอร์4นี
8: ่
7: คุณแม่บอกภูมิใจมากเนาะไม่คิดว่าลูกสาวจะเดินทางมาไกลถึงระดับนี้เนาะ
8: ครอบ
7: ครัวมีอาชีพขายข้าวแกงนะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะครับแต่โบได้รับโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีไงพร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรีพ่อแม่จึงสนับสนุนการเล่นกีฬาเต็มที่ส่วนที่เหลือก็มาจากการฝึกซ้อมมุ่งมั่นอดทนและบากบั่นของเธอเองพอการแข่งจบลงประโยคแรกที่โบอยากรู้กลับมีแค่แม่ดีใจไหมและแม่ตอบกลับมาว่าดีใจมากโบได้พัก2วันแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านเนาะเพราะวันที่4กันยายนก็ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นต่อไป
8: ครับ
7: ครับผมคุณแม่บอกนะฮะ
8: คือน้องโบเนี่ยยังถือว่าเรียกว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนวอลเลย์บอลแบบจริงๆก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะฮะน้องโบนี่เพิ่งอายุ23เอง
7: ครับ
8: นะครับเล่นตำแหน่งบอลเร็วนะฮะก็เรียกว่ามีการพาดหัวกันเลยว่าจากลูกแม่ค้าข้าวแกงแม่กลอง
7: ใช
8: ่สู่โอลิมปิกก็หลังจากนี้นี่น้องโบดังแน่นอนและเชื่อว่าร้านของคุณแม่นี่ก็
7: โอ้โหขายดีนะ
8: ขายดีแน่นอน
7: ขายข้าวแกงไง
8: คือคนอยากไปเห็นคุณแม่แล้วแหละตอนเนี้ย
7: ใช่เป็นคนสมุทรสงครามนะ
8: ใช่แล้วแม่กองไง
7: คนแม่กลอง
8: คุณแม่นี่ชื่อคุณเพชรามาลัยปีอายุ64ปี
7: ครับ
8: นะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป
7: ็
8: นคุณแม่ของน้องโบน้องโบนี่ตัวสูงมากนะ
7: ตัวสูงมอดเร็วไงมอดเร็วก็ต้องตัวสูงตําแหน่งไม่เดินบล็อกเกอร์
8: ใช่
7: ครับก็น้องก็ติดทีมชาติมาได้สักพักนานๆแล้วนะ
8: ใช่เราจะเห็นหน้าจากรุ่นเล็กๆ
7: ใช่
8: อยู่20อะไรอย่างเงี้ย
7: อยู่20ไงก็จุดเปลี่ยนคือน้องไปอยู่ไอ้สุพีมชมพูอีเทคไง
8: ร
7: วมมาสีชมพูนะครับก็ทำให้เธอเป็นกำลังสำคัญนะครับในตำแหน่งบอลเร็วหรือว่าตัวตบกลางอ่ะตัวบล็อกกลางอ่ะนะครับที่เล่นเกมรุกและเกมรับได้อย่างเฉียบคมพาทีมได้แชมป์ฤดูกาล 2024และ2025ไทยลีกเนาะไทยแลนด์ลีกอะ
8: ใช่แล้ว
7: เป็นแชมป์สมัยที่4ของสโมสรนะครับ
8: กีฬาเยาว
7: ช
8: น
7: กีฬาแห่งชาติที่จันทบุรีปี67ก็ได้แชมป์อีก
8: ครับ
7: ในนามกรุงเทพมหานครนะ
8: ใช่
7: แล้วก็เนชั่นลีก2025น้องก็ติดด้วยเนาะโดยมีน้องเพียวอัชกบันคงยศเป็นกัปตันทีม
8: ใช่แล้วครับ
7: ครับ
8: สูง183นะ
7: ก็ตัวบล็อกก่อนเน
8: า
7: ะ
8: ก็หลังจากนี้นี่เชื่อว่าทุกคนคงจะจำน้องได้เรียกก็แจ้งเกิดเลยแหละ
7: ครับ
8: ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะ
7: ตอนนี้น้องล่ะ23ใช่ไหมโบอ่ะ
8: ใช่แล้วครับ
7: ครับ
8: ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่สักประมาณ2ปีที่แล้วเองเพิ่งขึ้นมา
7: น่าจะช่วงเนชั่นลีกอ่ะช่วงซีเกมไหม
8: ใช่
7: ซีเกมเนชั่นลีกอะไรเนี่ยน้องโบ
8: อ่ะปีแล้วใช
7: ่
8: แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นหนุ่มๆที่ชอบดูวอลเลย์บอลจะคุ้น
7: ครับ
8: เพราะว่าน้องสวยมาเลยครับผมในโซเชียลนะไปติดตามกันได้นะเดี๋ยวนี้แต่ละคนนักวอลเลย์บอลนี่ก็ทำช่องโซเชียลเยอะ
7: ใช
8: ่ทั้งเรียกว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอ่ะ
7: ครับ
8: เดี๋ยวนี้จะติดตามกันได
7: ้
8: ทางโซเชียล
7: ว่าคุณโบน่ารักครับเห็นปุ๊บเนี่ยรีบ follow เลยครับพี่โอ้โห
8: เป็นไงเมื่อวานพี่เจ๋งเจอไหม
7: เจอแต่ว่าน้องด้วยความที่เขามีครอบครัวมีแฟนคลับเยอะก็มีให้ดอกมกดอกไม้ให้อะไรนะเอพวงมาลัยอ่ะให้พวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยเป็นดอกอะไรสีเหลืองอ่ะนั่นแหละมีพวงมาลัยมีดอกหลายหลายอย่างนะฮะก็คนล้อมเยอะเราก็แบบขออยู่ห่างดีกว่าให้เขาได้สัมผัสกับฮีโร่ของเขาดีกว่า
8: แต่ว่าเวลาไปรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าคนที่ไปรอรับนี่ชอบนะ
7: ดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองสีเหลืองจำไม่ได
8: ้ก็คือนักวอลเลย์บอลส่วนใหญ่ตัวสูงไง
7: ครับ
8: ดูไกลๆก็เห็น
7: ใช่
8: ใช่มากก็เห็น
7: สูงท่านดาวสูงมาก
8: 180
7: ตัวจริงสูงอ่ะโบก็สูงเพราะว่าเขาเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ใช่ป่ะล่ะ
8: พอๆกันเลย
7: พอกันเลย
8: สายเดียวกันเลย
7: สายเดียวกันก็ตัวตบเร็วหน่อยก็จะเป็นก็จะตัวสูงหน่อย
8: ส่วนโค้ชออสนี่หาง่ายเลย
7: หาง่ายโหโยมมาไกลเลยชูถ้วยมาไกลเลยไอเราพอได้ยินเสียงเนี่ยพอมีช่วงหนึ่งไงที่เขาตั้งแถวแล้วก็มีช่องตรงกลางใช่ไหมล่ะฝรั่งเข้ามาพอดีทุกคนก็เฮเลยว่ามาฝรั่งดีฝรั่งงงอ้าวทำไมเฮผมทำไมฮะโอ้โอ้ไม่ใช่นักกีฬาผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
8: เขาไม่ได้มาต้อนรับผม
7: มาได้มาต้อนรับผมเขางงมาทำรายการ
8: ไม่รู้ว่ามาพร้อม
7: แต่พอเสียงกลองมาแล้วก็โค้ดออสชูถ้วยมาเด็กเลยเหมือนถ้วยแชมป์บอลโลกอ่ะรู้เลยมาแล้วเพราะตัวสูงอยู่แล้ว
8: ใช่
7: ครับดอกดาวเรื่องขอบคุณมากผมก็จำชื่อดอกไม้ไม่ได้หลังอายุเยอะแล้วนะฮะครับความจำเริ่มเลอะเลือนแล้วเริ่มไปแล้วสมอง
8: ส่วนน้องแบมปิยนุชอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าแบบ
7: จิตภา
8: ลิโบโลอะไรอย่างเงี้ยนะ
7: จิตภาก็เป็นตัวหลักคนนึงได้โอกาสลูกสนามหลายแมตช์อยู่นะฮะ
8: ก็เพิ่งขึ้นมาเหมือนกัน
7: จิตภานะโหน่องใช่ไหม
8: ใช่
7: นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะวันที่3เนาะจะเดินทางไปที่ตรงเนี้ยพอจะมีข่าวตอนนี้ก็ให้น้องๆเขาได้อยู่กับคนที่รักละกันเมื่อวานนี้มีคุณเล็กชนาทิพย์สอนขำเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2022นะเทควันโดนะครับในกีฬาเทควันโดไปต้อนรับน้องบุ๋มบิ๋มด้วยชาจอนโมกศรีเพื่อนคนสนิทละกัน
8: โหเมื่อวานเปิดตัวกันหวาน
7: มีดอกไม้หวานเจี๊ยบเลยครับ
8: ผมลองเช็คดูเนี่ยวันนี้ไม่มีคิวออกรายการนะ
7: ไม่มี
8: ใ
7: ช่ไ
8: หมน่าจะปล่อยไปแบบตามอัธยาศัยนะ
7: ครับ
8: เรียกว่าไม่มีแบบออฟฟิเชียลดีกว่าอาจจะมีแวบๆ
7: อาจจะไปเห็นว่าหลายๆคนก็ไปอยู่กับแฟนอ่ะอยู่กับแฟนมีไปกับอยู่กับแฟนเนี่ย
8: อย่างนี้อาจจะต้องติด
7: ตามพรก็ I miss my boyfriend so much อะไรเงี้ยอะไรต่างๆอ่ะครับ
8: ใช่ก็ไปดูตามโซเชียลของนักกีฬา
7: ใช่เขาก็อยู่แฟนเขาเน
8: า
7: ะ
8: เขาน่าจะถ่ายลงกันเองแหละ
7: ใช่
8: แต่ว่าไม่ได้มีไปออกรายการไหนแบบเป็นทีมอ่ะ
7: ครับผม
8: ไม่ได้ไปครบทีมนะ
7: คุณชวนันท์นะครับคุณปาวริศนะครับสวัสดิ์คุณสิงโตคุณปาวริศนะครับเมื่อวานไปทำอะไรที่สุวรรณภูมินะครับก็ท่านเสียเขาจะจับอยู่นะฮะไม่ค่อยได้ไปนานวอลเลย์บอลหญิงไทยในโอลิมปิกเกมทีมไหนได้แชมป์มากสุดครับน่าจะเป็น
8: ผมปิด
7: บราซิลไหม
8: ในโอลิมปิกเหรอ
7: เอสเป็นรายงานตัว
8: โอ
7: ้บราซิลไหมหรือว่า
8: ติดไว้ก่อน
7: คิวบาไม่แน่ใจคิวบายุค90นะได้แชมป์บ่อยครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
14: แน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4เพราะ

0: ตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนมาโปรโมทนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังด้วยซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ทำท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทททยังได้มอบภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้ด้วยนะครับนายกได้กล่าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหัดใจปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกำลังกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่นายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
2: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่ไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์ครับสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มเรื่องของการจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับห้ามไม่ให้จ้างเหมาไม่ได้เหตุอปท.มีความเป็นอิสระของหน่วยงานครับนายวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ครับตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทั่วประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษในเบื้องต้นตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้เอามาจากไหนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารฉะนั้นหากจะห้ามไปเลยเราคงไม่มีสิทธิ์เช่นกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารครับ เมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อบต.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจาย

0: ไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมุติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยโอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาคอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3กับม.4ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไ

0: การณ์นี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
1: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับเจ้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปีผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ50คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุสองโจรค่ะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผลก็รับสารภาพนะคะว่ามีคนวางแผนอีกคนหนึ่งก็คือนายเอกพลหรือนายโต้งค่ะอายุ41ปีวันก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายโต้งเอาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำที่บ้านเมต

0: าตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็ประสานไปยังแม่ในบ่อนให้ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของในโต้งก็พาในโต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ7,450 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ส่งตัวที่ระดับ33บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆอีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก DSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้และก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกรอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชนของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังกล่าวได้ครับ
0: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวางคลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการกึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะมีทั้งหมด 7มีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกลุ่มตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟครบทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดิลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: กระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันอังคารเดือนใหม่แล้วเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงเหมือนเดิมครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: สวัสดีต้นเดือนกันยาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเดือนที่9แล้วสำหรับปีนี้
1: ก็ยังอยู่กับเรา2คนเวลาเดิมเลย
0: ครับ
1: 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นครับ
0: แล้วก็เข้าดาวเอเชียนเกมนะเหลืออีกประมาณ2อาทิตย์
1: ใช่
0: ก็จะเริ่มแล้วเราฟุตบอลชายเนี่ยจะเริ่มก่อนด้วยซ้ำไปก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กีฬาในบ้านเรามีเรื่องให้พูดเยอะเลยนะโดยเฉพาะผลการขันในเรื่องของเทนนิสเนี่ยแล้วก็เมื่อวานมีฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วยรวมถึงบาสเกตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เมื่อวานก็ลงสนามเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมขอไปพูดถึงเรื่องของบรรยากาศต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยก่อนเลยแล้
1: ว
0: กัน
1: เมื่อวานคุณไปกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์
0: ใช่ผมกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยก็ไปทำการต้อนรับนักเรียกว่าทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนด้วยการคว้าแชมป์เอเชียพร้อมกับคว้าตั๋วประสาทไปเล่นโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสก็เมื่อวานเนี่ยตอนประมาณ4ทุ่มนะที่สุวรรณภูมินักตบลูกยางสาวไทยก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็นำทางมาโดยโค้ชออชเลยถือถ้วยแชมป์มาเลยนะแล้วก็มีหลายๆคนมีศักดิ์สิทธิ์ภพพรใช่ไหมมีชาชูออนมีโอ้หลายคนเลยวันที่เดินมีอาชาพรก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็บรรยากาศเนี่ยที่สุวรรณภูมิเรียกว่าคนเนี่ยแน่นมากนะมีการตีกองยาวต้อนรับแบบไทยๆเลยแบบโอ้โหคือคักมากแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติเนี่ยหลายๆคนก็งงนะเอ๊ะเขาต้อนรับอะไรกันอะไรงี้นะฝรั่งเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ที่สนามบินก็

0: โอ้โหตื่นเต้นเลยบรรยากาศแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชออสด้วยใช่ไหมเมื่อวาน
1: ใช่ก็โค้ชออสครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยกลับมาพร้อมทั้งหมดเลยก็ความสำเร็จนี้เนี่ยเกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยการคว้าตัวโอลิมปิกเกมมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จก็จะเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมตัวทีมไปโอลิมปิกครับ
0: ครับ
1: ซึ่งต่อจากนี้เนี่ยสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: และก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะว่าอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมทัพอีกมากเลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าชุดวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในชุดที่ถือว่าอยู่ในช่วงพีคก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นยุค7เซียน
0: ครับ
1: 10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ถือว่าเรียกว่าอยู่เกือบช่วงท้ายๆแล้วท้ายๆบั้นปลายอาชีพแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราก็พลาดท่าไงแล้วก็เรียกได้ว่าเสียดายตรงที่เราพลาดไปนิดเดียวกับการอดลุยโอลิมปิกครั้งนั้นที่ลอนดอน
0: อ่ะ2012
1: ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไทยเราไปได้เป็นครั้งแรกแต่ว่าทั้งอีก2ปีเนี่ยมันก็มีระยะเวลาอีก2ปีซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาผู้เล่นหรือพยายามพัฒนาผู้เล่นหาสรรหาผู้เล่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทน
0: ก็เรื่องของการหาผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยผมไม่กังวลเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงบ้านเราเนี่ยมีลีกที่แข็งแกร่งก็ได้เห็นนักกีฬาทุกๆสัปดาห์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เรื่องของการหานักกีฬาเข้ามาเสริมทีมเนี่ยก็ยังมีเวลาอีกพอสมควรเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าก่อนจะถึงโอลิมปิกเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีเอเชียนเก
1: ม
0: ซึ่งทีมชาติไทยก็จะลงเล่นในรายการนี้ด้วยนะด้วยการอยู่กลุ่มรอบแรกเนี่ยอยู่กับไชนีสไทเปคิกิสถานแล้วก็มองโกเลียซึ่งต้องบอกว่าโอเคแหละเต็งหนึ่งก็คงไม่พ้นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะแล้วก็จีนก็เป็นตัวเต็งรวมถึงเราเนี่ยในฐานะแชมป์เอเชียเราก็มองถึงเหรียญได้นะ
1: ครับ
0: อ่ะจับพัดจับผูเนี่ยโอกาสเข้าชิงก็มี
1: ใช่ก็มีโอกาสถึงเข้าชิงเลยนะ
0: ครับ
1: ตัวเต็งเนี่ยก็ยังไม่พ้นทางด้านของจีนกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของอันดับโลกด้วยแล้วก็ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น3ทีมที่ขับเคี่ยวกันสูสีมาตลอดจะมีเนี่ยช่วงที่พรพันธ์ยุคที่เป็นยุคของพรพันธ์หรือบุ๋มบิ่มชัชชุออนขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยแซงหน้าเกาหลีใต้ได
0: ้ครับ
1: ก่อนหน้านี้เป็นยุค7เซียนเนี่ยเราสู้เกาหลีใต้แบบสูสีแต่พอมาในช่วงยุคหลังเนี่ยเราเอาชนะเขาแบบอาจจะไม่ได้เหนื่อยมาก
0: ก็ในเอเชียตอนนี้อันดับ1ยังเป็นญี่ปุ่นนะอันดับ6ของโลกจีนเนี่ยอันดับ7แล้วก็ไทยอันดับ14ส่วนเกาหลีใต้จะตกไป28ละ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันในเอเชียนเกมแล้วกันสำหรับทัพวอลเลย์บอลสาวไทยครับผม
1: โอลิมปิกเนี่ยก็ยังใช้ชุดนี้แหละเป็นชุดหลักเพียงแต่ว่าก็ตามที่โค้ชออสเขาให้สัมภาษณ์คือทางสมาคมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องหาผู้เล่นสรรหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนให้ได้เยอะพอสมควร
0: ครับส่วนรายการของประเภททีมชายใน AVC Men Volleyball Continental Championship ซึ่งจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการกับประเภทหญิงนะกับสำหรับการหาทีมเล่นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกด้วย
1: ครับ
0: ก็ไทยเนี่ยก็จะลงแข่งเหมือนกันนะอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับกาตาร์เกาหลีใต้ไชนีสไทเปนะเดี๋ยวจะเริ่มแข่งเนี่ยก็คือวันที่4นี้แหละที่คิตาคิวชูที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวมีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ด้วยก็ตามเชียร์กันได
1: ้
0: อาจจะลุ้นยากหน่อยแต่ก็ตามเชียร์กัน
1: ครับ
0: ให้ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งประเภทนะสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่
0: ครับอ่ะไปต่อที่เรื่องของเทนนิส US Open แล้วกันแกรนด์สแลมที่สหรัฐอเมริกาเป็นฮาร์ดคอร์ตก็เราจะไปพูดถึงประเภทหญิงเนาะเพราะว่าประเภทหญิงเนี่ยมีนักแข่งไทย2คนซึ่งทำผลงานได้เรียกว่าดีมากเลยตอนนี้
1: ใช่
0: ก็คือน้องใหม่มนัญชาสว่างแก้วครับเมื่อวานเนี่ยก็ลงเล่นรอบแรกนะเจอกับปานาอุดวาดีเนี่ยนักเทนนิสชาวฮังการีก็เอาชนะไปตามคาดนะ2เซตรวดเลย6-4 6-3ก็เดี๋ยวน้องใหม่เนี่ยจะผ่านรอบ2 US Open เนี่ยไปเจอเลล่าเฟอร์นันเดสเป็นนะคนน่าจะเป็นเหมือนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกครึ่งนะเป็นนักเทนนิสแคนาดาแต่อันเนี้ยเขามีเชื้อฟิลิปปิโนด้วยก็คือเป็นฟิลิปปิโนแคนาเดียนเป็นลูกครึ่งแคนาดากับฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็ เป็นมือวางระดับโลกปัจจุบันเนี่ยมือวางอันดับที่34ของโลกนะอายุเพิ่ง23แต่ว่าเคยแตะอันดับโลกสูงสุดเนี่ยมือ13ของโลกมาแล้วเมื่อปี2022ก็ถือเป็นงานหนักเลยเพราะว่าเฟอร์นันเดสในรายการนี้ก็เป็นมือวางอันดับที่31ของรายการด้วย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเจอกับน้องใหม่น่าจะแข่งคืนพรุ่งนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยถ้าใครผ่านรอบ2ไปได้เนี่ยรอบ3ดูแล้วมีโอกาสที่จะเจอกับมือวางอันดับ3อย่างเจสสิก้าเปคูล่านะ
1: ครับ
0: มือนักหวดจากเจ้าถิ่นเพราะว่าเปคูล่าเนี่ยจะเจอกับซันยาเคนินอาโซเฟียแอนนาเคนินซึ่งก็เป็นมือของสหรัฐเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นเปคูล่าที่ผ่านได
1: ้ครับ
0: ก็มาได้ดีนะสำหรับน้องใหม่ในช่วงหลังแล้วก็เจอกับเฟอร์นันเดสก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่ามาถึงตรงนี้อะไรเกิดขึ้นได้แล้วมือเขาก็ไม่ได้คือเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาไงก็มีโอกาสที่จะสร้างผลงานได้ดีในเกมนี้สำหรับน้องใหม่มรัญชยาสว่างแก้วนะส่วนน้องนวงข้าวทาราลิดีเนี่ยลานาทาราลิดีก็รอบแรกเนี่ยชนะมือจากคอลิฟายอย่างเคลีเอว่าไป 2-1 เซตก็ 6-3 เซต2เนี่ยเราแพ้นะ 7-6 ไทเบรก 7-4 แล้วก็เซต3เรามาชนะ 6-2 เกมก็เดี๋ยวน้องนวงข้าวเนี่ยรอบต่อไปเจองานหนักหน่อยเพราะว่าจะเจอกับแชมป์วิมเบิลดันปีล่าสุดเลยก็คือลินดานอสโควาจากเช็คมือวางดับ6ของรายการก
1: ็
0: น่าจะแข่งในวันพรุ่งนี้เหมือนกันก็ตามเชียร์แล้วกันเป็น2นักเทนนิสชาวไทยนะในรายการระดับแกรนด์สแลมผมไม่ค่อยเห็นต้องเรียกว่านานๆที่เราจะมีนักเทนนิสเข้ารอบในเมนดอร์ของแกรนด์สแลมพร้อมกันมากกว่า1คนอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: อย่างปีก่อนที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยก็เป็นประเภทชายก็เป็นน้องบูมกับสิริสำเร็จก็เข้าไปเล่นในรอบเมนดอร์แล้วก็เล่นกับเมดเวเดฟเนี่ยได้เซตด้วยแต่สุดท้ายแพ้ไป
1: ครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์ทั้งน้องใหม่ทั้งน้องลงข้าวนะใน US Open
1: ใช่ก็ตามเชียร์กันได้ครับ
0: ครับส่วนตัวเต็งๆในรายการนี้ก็ยังอยู่ครบนะอารีนาซาบาเลนก้ามือของโลกก็ยังไม่ได้แข่งเดี๋ยวจะแข่งรอบ2นอกนั้นเนี่ยก็โอ้โหอยู่ครบเลยอ่ะก็มีอเล็กซานเดอร์ยาร่าก็ยังอยู่พรุ่งนี้จะแข่งในรอบ2หมดนะสวิโตรีน่ามืออันดับ9ก็ยังอยู่ก็เป็นรายการแกรนด์สแลมอ่ะนักเทนนิสพวกมือวางก็คงหวังถึงแชมป์กัน
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะส่วนประเภทชายเนี่ยวันนี้ก็ไม่ค่อยมีพิกล็อกเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ที่พิกล็อกก็จะมีอย่างโนวัคโจโควิชที่หมดสิทธิ์ทำแกรนด์สแลมที่25แล้วก็ตกรอบไปแล้วส่วนนักเทนนิสมือวางอันดับต้นๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะแข่งในวันนี้ซะส่วนใหญ่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีเฟลิกไอซิมเนี่ยก็เพิ่งชนะนักเทนนิสจากออสเตรเลียมา 3-1 เซตก็เป็นมือวางอันดับ3ที่เข้ามาในรอบ2นอกนั้นเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่มีพิกล็อกเท่าไหร่
1: มีคาร์ลอสก็เข้าได้ตามเป้า
0: ครับ
1: คาร์ลอสอาคาราสก็เมื่อเช้าก็ชนะไป3เซตรวดเลยนะ
0: ครับผมก็อาคาราสเนี่ยรอบหน้าเนี่ยจะเจอกับเจเม่ฟาเลียนะนักเทนนิสจากโปรตุเกสส่วนฟินเนอร์เนี่ยผมดูนิดนึงฟินเนอร์นี่รายการนี้ไม่ได้ลงนะ
1: รู้มีอาการบาดเจ็บ
0: ครับผม
1: ถอนก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเซเวเลฟเนี่ยก็ยังไม่เล่นนะเซเวเลฟเนี่ยกลายเป็นมือหนึ่งของรายการนี
1: ้
0: จะเจอโรเรนโซ ซาเนโกนักหัวจากอิตาลีเนี่ยก็ยังไม่ได้แข่งในรอบแรกอ่ะก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันก็มีถ่ายทอดสดทางทูชั่นด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็น้องรวงข้าวเนี่ยน่าจะมีถ่ายทอดสดนะเพราะว่าเจอลินดานอสโควาแชมป์วิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยยังไงก็คงอาจจะต้องมีถ่ายทอดสดแหละก็เดี๋ยวดูกันครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนอกนั้นเนี่ยในเรื่องของแร็กเก็ตเกมเนี่ยวันนี้ก็มีรายการแบดมินตันใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นลีนิงชัยนามาสเตอร์2026
1: ครับ
0: เป็นรายการระดับซุปเปอร์750นะชิงเงินรางวัลเนี่ย1.2 ล้านเลย
1: วันแรก
0: ครับ
1: ก็ไทยเราก็ลงทำการแข่งขันกันหลายคนเลยนะก็จะมีคนมีพลิกล็อกหน่อยคือตรงพี่หมิวพรปวีช่อชวง
0: ครับ
1: ก็เปิดเป็นแข่งในประเภทหญิงเดียวรอบ32เนี่ยแพ้กับทางด้านของชิวทางด้านของนักหญิงนักแบดมินตันหญิงจากชนิดไทเปนะครับจากชินปินเจียน
0: ชินปินเจียนมือวางอันดับ18ของโลกเนี่ยก็แพ้ไป2-0เกมเลยนะ
1: ใช่
0: 20-14 20-15ก็ใช้เวลา40นาทีเองก็พลิกล็อกไปมือวางอันดับ8ของรายการอย่างน้องหมิวส่วนประเภทคู่ผสมเนี่ย ปอปอกับโอโมเนี่ยใช่ไหมก็ชนะคู่จากไต้หวันไปแล้วนะ2-1เกมก็เดี๋ยวเข้ารอบ16คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ส่วนสุภานิดาเกตทองเนี่ยตอนนี้เจอกับทางด้านของวองหลิงเฉียงมือเป็นนักแบดจากมาเลเซียตอนนี้ก็ชนะไปแล้ว2-0เกมเลย21-14 21-14ส่วนน้องวิวเนี่ยชนะธนากะนะนักแบดบินตันจากญี่ปุ่นไป2-1เซตแรกเกมเนี่ยและเกมแรกเนี่ยเราแพ้ก่อน21-15ส่วนเกมที่2กับ3เนี่ยเราชนะ21-14กับ21-20ก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยช่วงนี้น้องวิว
1: 22-20ก็เฉือนไป
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยนักแบดไทยวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะ
1: ใช่
0: ก็แข่งหมดแล้วก็เดี๋ยวไปตามเชียร์คนที่เข้ารอบในวันพรุ่งนี้ต่อก็เป็นรายการระดับ750เลยนะถือเป็นรายการใหญ่ก่อนที่จะถึงเอเชียนเก
1: ม
0: ครับผม
1: ส่วนเมื่อวานนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทย
0: ไปบาสก่อนดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวฟุตบอลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันช่วงท้ายเมื่อวานมีบาสใช่ไหมเบนเป็นรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือก
1: ครับ
0: เป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกรอบแรกนะซึ่งไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ลงสนามมา2เกมรายการนี้แข่งที่มองโกเลียนะในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มดีเนี่ยรอบคัดเลือกของกลุ่มดีเนี่ยมองโกเลียเป็นเจ้าภาพที่อูรานบาสตันเมืองหลวงของมองโกเลียเนี่ยแล้วเกมแรกเนี่ยเราชนะฟิจิ94-59นะแล้วเกมที่2เนี่ยเราชนะเวียดนาม109-68เลยแล้วเมื่อวานเนี่ยเราเจอกับเจ้าภาพมองโกเลียที่ชนะมา2นัดรวดเหมือนกันมองโกเลียเนี่ยเกมแรกชนะทางด้านของเวียดนาม98-64และเกมที่2ชนะฟิจิ40-102เลยนะ
1: ค่
0: อนข้างขาดแต่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเกมเนี่ยค่อนข้างสูสีเลยผัดกันทำแต้มแล้วก็เซตสุดท้ายเกมสุดท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีคะแนนห่างกัน 3-4 แต้มประมาณนี้แหละก
1: ่
0: อนที่ช่วงท้ายไทยจะมาทำแต้มทิ้งห่างก็ชนะไป69-66เมื่อวานคนทำแต้มมากสุดของไทยเนี่ยเป็นเอเจซูนะ24คะแนนเลย
1: 24คะแนนนะครับแล้วก็มีอีก13รีบาวก็เป็นดับเบิลไป
0: ครับ
1: ในขณะที่คนรองลงมาจะเป็นอิบราฮิมเดียบี้ทำไป11คะแนน
0: ครับ
1: นะครับส่วนตัวหลักอย่างชนาธิปจักรวาลก็ทำไป8คะแนนก
0: ็
1: ถือว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าสตาร์ทได้ดีเลยชนะไปถึง3นัดรวดนะนะครับก็สำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจบอันดับ1ของกลุ่มชนะ3นัดนะ
0: ครับ
1: ก็รอบ2เนี่ยจะไขว้ไปพบกับอันดับ3อันดับในกลุ่ม4มีโอกาสเจอทั้งฮ่องกงมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย
0: จับฉลากแล้วนะก็ไทยเจอฮ่องกง
1: ไทยเจอฮ่องกง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วกันสำหรับเอเชียนคัพรอบคัดเลือกของบาสเกตบอลนะเราก็มีลุ้นนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเดือนหน้าเนี่ยอีก2อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเอเชียนคัพแล้วก็ไทยเราก็มีลุ้นนะกับรายการ3
0: x 3ก็ถ้าในเอเชียตอนนี้ก็จะเป็นเอเชียนคัพควอลิฟายใช่ไหมถ้าในยุโรปตอนนี้จะแข่งเป็นฟีบ้าเวิร์คคัพควอลิฟายอยู่นะเมื่อวานผมเห็นวันยาม่าเนี่ยเล่นกับฝรั่งเศสด้วยนะหลายคนตอนนี้ NBA ปิดก็ไปเล่นกับทีมชาติ
1: ครับ
0: อย่างพี่น้องธนสิทธิ์เนี่ยก็ไปเล่นให้กรีซนะเมื่อคืนเจอกับสเปนด้วยแต่ว่าไม่มียานิชนะยานิชไม่ได้เล่นแต่พี่กับน้องอีก2คนเนี่ยเล่นกับกรีซด้วย
1: ก็ตระกูลอันเตโตคัมโป
0: อันเตโตคัมโปจะขาดแค่ยานิชคนเดียวที่ไม่ได้เล่นนะเมื่อคืนเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะมีข้อความไหมวันนี้ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ก็ช่วยส่งข้อความเข้ามาช่วยผมกับเบนจัดรายการนะรายการนี้ก็ทุกเที่ยงครึ่งเกาะกระแสกีฬาไทย
1: ครับ
0: ครับผม
1: เห็นว่าเมื่อวานมีฟุตบอลไทย
0: ใช่
1: พี่เจมเนี่ยจะไปดู
0: ตอนแรกเนี่ยผมจะไปนะแต่ว่าพอดีเมื่อคืนเนี่ยพี่เทพเนี่ยบอกว่าให้ไปรับนักกวนเล่เลยไปกับพี่เจ๋งเนี่ยก็เลยต้องยกเลิกไป
1: ครับ
0: ครับก็เมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยลงเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปี
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมแรกซึ่งเราได้เป็นเจ้าภาพด้วยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆ U17 U19 หรือบอลหญิงบอลชายเนี่ยเราได้เป็นเจ้าภาพบ่อยนะ แล้วก็มักจะไปเตะที่ชลบุรีนะ
1: ครับ
0: ก็เรื่องของการเดินทางด้วยแหละหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมรอบกันเลือกบอลเยาวชนเนี่ยเราไปเตะที่ชลบุรีบ่อยหนึ่งก็เรื่องของการเดินทางนะใกล้สนามบินแล้วก็เป็นเมืองที่มีเรียกว่าที่พักเยอะโรงแรมอะไรพวกนี้ก็flexibility เนี่ยครอบคลุมก็เลยเป็นเลือกที่นั่นบ่อย
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยเกมแรกเราก็ลงสนามเจอกับ UAE ทีมจากตะวันออกกลางแล้วก็อีก2ทีมเนี่ยในกลุ่มเป็นเติร์กมินิสถานกับอิรักเอาที่เกมแรกก่อนซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยเกมแรกเนี่ยคู่แรกเนี่ยเมื่อวานอิรักเนี่ยที่ตอนแรกเราก็มองว่าเป็นทีมที่น่าจะสู้กับเราในนัดสุดท้ายเพื่อที่จะแย่งเข้ารอบไปมาเนี่ยเมื่อวานแพ้เติร์กมินิสถานนะ1-2ก็โดนนำก่อนทั้ง2รอบแล้วก็แพ้ไปแบบงงๆในอิรักใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเราลงสนามนะก็เป็นทีมชาติไทยเมื่อวานเจอ UAE เป็นเกมที่ผมมองว่าเราทำได้ดีแต่ว่าจังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยยังมีพลาดไปหลายๆครั้งจังหวะจบสกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ารูปเกมเราเหนือกว่าเราก็กวาดได้ประตูเนี่ยมาได้ช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นศิวกรพลสันกองหน้าดาวรุ่งจาก BG ที่ยิงเข้าไปเป็นจังหวะจะหมดเวลาแล้วมายิงได้แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยว่าคือน้องภูมิรพีนะภูมิรพีสิริบุญญากุลเนี่ยประตูจากคาชิมะคาเวนเนี่ยเล่นดีมากเหนียวมากเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะเซฟให้ดูหลายๆลูกเลย มีจังหวะหนึ่งที่ผู้เล่นของ UAE เนี่ยน่าจะเป็นกองหน้าลูกครึ่งเขาอะหลุดเข้าไปแล้วยิงก็ยังเซฟได้มีลูกมงจ่อก็ยังเซฟได้ถือว่าผลงานดีมากสำหรับน้องภูมิรพี
1: ใช่แต่โดยรวมเนี่ยถ้าดูจากไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยก็เป็นบรรดาผู้เล่นที่ติดทีมชาติค่อนข้างบ่อยนะ
0: ครับ
1: รวมถึงมีโอกาสได้ลงกับต้นสังกัดค่อนข้างบ่อย
0: ก็ชุดนี้จริงหลายๆคนก็เป็นชุดหลักแหละตัวหลักๆตัวนักเตะที่ติดทีมชุดนี้เป็นประจำนะหลายๆคนเนี่ยวิชันอินาลาเมื่อวานก็ได้เล่นคนนี้เนี่ยก็เคยเล่นทั้ง U23 มาแล้วแล้วก็ลงสนามกับแบงคอกชุดใหญ่ไปแล้วนะกองหลังลูกครึ่งเนี่ยอายุ19ปีเองรวมถึงพิชชาคงศรีกัปตันทีมก็เมื่อวานก็ลงด้วยนักเตะจากแบงคอกยูไนเต็ดจะขาดไปเนี่ยถ้าผมจำได้น่าจะมีแค่อิทธิพลทิมาเน่นะในชุดนี้ที่เป็นตัวหลักแล้วก็ไม่ได้มาเล่นในทีมชุดนี้เพราะว่าติดภารกิจอยู่ซัปโปโรส่วนนักกิจโพสีเมื่อวานเนี่ยได้ลงไหมผมไม่ได้ดูช่วงท้ายเกมนะเมื่อวานเนี่ยกองหน้าจากท่าเรือก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยรวมถึงดนุพลบุปผานะของกลางดาวรุ่งจากเมืองทองก็เป็นชุดที่มีอนาคตแล้วดูเล่นเนี่ยรูปแบบการเล่นเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับเด็กชุดนี้อยู่20ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันนัดหน้าเนี่ยจะเล่นกับเติร์กมินิสถานในวันพฤหัสบดี
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าชนะเติร์กได้เนี่ยผมดูแล้วเราน่าจะเข้ารอบแหละเพราะอีรักเนี่ยไม่ค่อยดีนะแล้วแพ้ไปแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาตามแรงกิ้งอันดับปัจจุบันเนี่ยอันดับในกลุ่มเนี่ยตอนนี้เราเป็นรองเติร์กมินิสถานในเรื่องของประตูได้เสียนะเพราะว่าเรายิงแค่ลูกเดียวแต่ว่าเติร์กเนี่ยยิงไป2แม้ว่าเขาจะเสียลูกนึงแต่ว่าประตูได้เขามากกว่าก็เดี๋ยววันพฤหัส 1:30 ที่ชมบุรีสเตเดียมไทยก็จะเจอกับเติร์กมินิสถานส่วน UAE กับอิรักเนี่ยจะเตะตอน 3:30 แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยไทยจะเจอกับอิรักตอน 20:30 ถ้าเราชนะเติร์กได้นัดสุดท้ายเราขอแค่เสม
1: ออ
0: ่ะก็จะทุกอย่างก็จะจบแต่ถ้าเราไปเสมอเติร์กเนี่ยนัดสุดท้ายเราก็ต้องลุ้นนะว่าเขาจะชนะ UAE ได้หรือเปล่าเราก็ต้องลุ้นได้ลูกได้เสียกันครับก็รายการเนี้ยจะเอาเข้ารอบทั้งหมด17ใช่ไหม
1: 7ไหม
0: แชมป์กลุ่มเนี่ย7ทีมนะแล้วก็แชมป์กลุ่มเนี่ย8ทีม
1: คร
0: ับ แล้วก็อันดับ2ดีที่สุดอีก7ทีมรวมกับเจ้าภาพอีก1ก็จะเป็น16ทีมในรอบสุดท้ายซึ่งรอบสุดท้ายก็จะแข่งกันที่จีนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้นปีหน้าเลยแล้วก็เข้ารอบรอง4ทีมเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งฟุตบอลโลกอยู่20
0: ครับผม
1: ที่อุซเบกิสถานแล้วก็อาเซอร์ไบจาน
0: ครับก็จะหา4ทีมนะแต่ว่าถ้าอุซเบกเข้ารอบรองต้องหาเพราะว่าอุซเบกเป็นเจ้าภาพนะ
1: ใช่
0: ในรอบสุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันลูกทีมของโค้ชโบจักรพันธ์ตันปรี
1: เมื่อวานนี้นัทกิจโพสีก็ลงด้วยในช่วงนาทีที่86
0: ครับ
1: ก็ถือว่าลงมาแป๊บเดียว
0: ครับผมก็ในรายการรอบสุดท้ายเนี่ยจะเล่นที่จีนวันที่24มีนาถึง10เมษาอย่างที่เบนบอกว่าจาก16ทีมเนี่ยเอาแค่4ทีมก็คือทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ4ทีมเนี่ยไปเล่นฟุตบอล โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ที่อาเซอร์ไบจานกับอุซเบกิสถานนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ทีมที่ผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมี2ชาติก็คือเจ้าภาพอาเซอร์ไบจานกับอุซเบกิสถานแล้วก็มี4ทีมที่ทำผลงานได้ดีสุดในยูโร U19 2026มีเยอรมันสเปน UK แล้วก็โ
1: คร
0: เอเชียแล้วก็4ทีมที่ทำผลงานได้ดีสุดของโซนคอนคาเคฟนะมีคอสตาริก้าสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกครับผมอ่ะผมว่าชุดนี้เรามีโอกาสไปบอลโลกเลย U20 แล้วก็ผลงานเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนักเตะหลายคนก็มีประสบการณ์กับสโมสรมาแล้วแล้วก็อย่างประตูเราเนี่ยโอ้โหเป็นระดับรองแชมป์ฟุตบอลนักเรียนญี่ปุ่นนะดีกรีถือว่าไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะส่วน U17 เมื่อวานเราก็พูดไปบ้างแล้วเนาะทีมชาติไทย U17 เนี่ยก
1: ็
0: เดี๋ยวจะเล่นรอบคัดเลือกเหมือนกันเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยในรอบคัดเลือกซึ่งจะเตะกันที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดีย
1: ม
0: สนามเขากระโดงเนี่ยแหละแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วว่าโปรแกรมแข่งเนี่ยเดี๋ยวนัดแรกเราจะเจอชนิดไทเปวันที่11พฤศจิกา14เนี่ยเราเจอมาลดีฟ17พฤศจิกาเจอฮ่องกงแล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับอิรักอีกแล้วเป็น U17 นะชุดนี้ก็จะเป็นโค้ช X วัสพลแก้วผลึกแล้วก็นักเตะเนี่ยหลายๆคนน่าจะเรียกว่าจัดเต็มเลยนะเนี่ยมีซินวาแม็กแซดก็มานะมีโหปรเมศละอองดีนี่ก็ผลงานดีในวันเยาวชนนะ
1: ถ
0: ือว่าพลสันเนี่ยก็ยังเล่นชุดนี้ได้ด้วยนะสองหน้าจาก BG แต่นุพมบุปผาเนี่ยยังเล่นชุดนี้ได้ด้วยใช้วัดเงินมานักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยโหมาชุดใหญ่เลยรวมถึงภูมิระพีศรีบุญญากุลก็เล่นได้ในชุด U17
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะเอานักเตะที่เกิดในช่วงต้นปี2008มั้ยแล้วก็จะคือถ้าอยู่ใน2008เนี่ยแต่ว่าอายุยังสมมุติว่าอายุเกิน18เนี่ยแต่ถ้าเกิดในปี2008ก็ยังเล่นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยโอ้โหติดมาเต็มครับชุดใหญ
1: ่ครับ
0: มีนัทกิจโพสีด้วยนะ U17 เนี่ย
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับทีมชาติไทย U17 เราก็หวังที่จะไปบอลโลกเหมือนกันเพราะว่าเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยแบ่ง4กลุ่มเนี่ยแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยได้ไปบอลโลกเลยบอลโลก U17 ชิงแชมป์โลกเนี่ย
1: ก็มีทุกปี
0: ครับผมไทยเราเนี่ยได้เคยได้ไป2ครั้งนะบอลเยาวชน U17 ชิงแชมป์โลกเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือที่อียิปต์ปี97แล้วก็ที่นิวซีแลนด์ปี99โอเคประมาณนี้
1: ครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวอย่าลืมตามเชียร์2นัดทีนี้ไทยใน US Open นะรวมถึงแบดมินตันในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอกลับมาเจอกันใหม่ในเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้ผมกับเบนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนไม่กับโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการไม่กับโปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนไม่กับโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเลียเนลเมสซี่ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการเลียเนลเมสซี่ตัดสินใจประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วหลังลงรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานถึง20ปีเลียเนลเมสซี่ยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเขาเป็นอย่างมากแต่ก็รู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาต้องบอกลาทีมชาติสำหรับเมสซี่ลงประเดิมสนามให้อาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2005ลงเล่นไปถึง207นัดและนำเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทัพฟ้าขาวด้วยผลงาน125ประตูและพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกได้1สมัยเมื่อปี2022ฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ติดต่ออย่างเป็นทางการกับสโมสรเชลซีแล้วเพื่อเดินหน้าคว้าตัวเอนโซ เฟร์นันเดสกองกลางชาวเจนไตมาร่วมทีมโดยนี่ถือเป็นครั้งแรกในช่วงตลาดตั้งแต่ซัมเมอร์นี้ที่แมนซิตี้ติดต่อไปยังเชลซีโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการย้ายทีมของเอนโซ ดยขณะนี้การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรกำลังดำเนินอยู่เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขของดีลนี้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคั

0: แบบค่าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่าย2นะครับที่99Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็วันอังคารนะฮะเริ่มต้นเดือนแรกวันเดือนที่1นะฮะเดือนที่9นะฮะ1กันยายนนะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะฮะแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วนะครับถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะฮะสวัสดีครับเพียร์นัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เราแป๊บเดียวใน9เดือนแล้วนะถือว่าเร็วมากเลยนะอย่างเงี้ยถ้าผมทำงานนะวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเพลินๆนี่แบบหมดวันหมดวันหมดอาทิตย์แป๊บเดียวหมดอาทิตย์แป๊บเดียวหมดอาทิตย์มันถือว่าเร็วนะแต่ก็ถ้ามีงานก็ดีกว่าไม่มีงานแล้วกันเนาะยังไงก็ขอให้มีงานตลอดทุกวันแล้วกันนะครับ
2: พี่บอกน้องนี
1: ่ครับผม
2: พี่บอกน้องนี่ให้มันมีงานทุกวัน
1: ไม่มีงานทุกวันอยู่แล้วไงแต่ว่าเอาจ็อบไหนแค่นั้นเองนะฮะบางจ็อบอาจจะดูเงียบเหงาไงเพราะว่ามันอยู่เรื่องของฟ้าฝนด้วยปีนี้ถือว่าฝนปีนี้ฝนเยอะไหมพูดถึงแล้ว
2: ลุงลังนี
1: ่หรอ
2: นี่ทุกวันนี้ไปถามพี่ไปถามคนในซอยเขาบอกเฮ้ยรู้จักเสือเล่นน้ำเปล่าร้านล้างรถอ่ะเขาบอกเขาตีเก๊เลยนะตีเก๊เลยเขาบอกไอ้ร้านนี้มันไม่ใช่ที่นอนเหรออย่างเงี้ย
1: ครับผมฮะ
2: วันนี้มีคนแปลกหน้ามาล้างก็ถามว่าเออทำไมเลี้ยวมาล้างครับอะไรเงี้ย
1: อ๋อ
2: จริงๆจะเลี้ยวมาดูที่ชาร์จไฟแต่เพิ่งเห็นว่าเป็นร้านล้างรถ
1: อ๋อครับผม
2: คือย้ายแค่นี้ถึงกับลืมหน้าลืมตากันเลยเหรอ
1: ครับผม
2: บอกคนก็ดูไม่ออกพี่ว่าเป็นร้านล้างรถตอนนี้
1: เอามันอยู่ในหลืมแล้วมันเอาไปอีกฝั่งนึงไงซึ่งเขาไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะต้องทำป้ายแล้วก็ชี้ทางว่าร้านอยู่ตรงข้างหลังนี้แล้วนะอะไรเงี้ยหลังเซเว่นอะไรอย่างงี้นะครับ
2: พี่จะให้ลูกน้องไปโบกพงข้างหน้าเนี่ย
1: คลาผมนะ
2: เหมือนโบก
1: พงไม่ได้โบกเรียกเขาเติมมันนะโบกเข้ามาล้างรถ
2: ถามเช่นครับอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรียกลูกค้าเข้าคอนโดอ่ะ
1: คลาผมนะวันนี้นะฮะเรามาพูดเรื่องรถกันดีกว่านะครับใครที่มีข้อความมีคำถามหรืออยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะครับผมนะฮะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของเวลาเราไปซื้อรถมือสองมาสักคันหนึ่งนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเวลาถ้าโอเคถ้าเราจะโอนด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เราควรจะต้องเช็คด้วยตัวเองก่อนว่าเลขเครื่องเลขตัวถังน่ะมันตรงกับในเล่มหรือเปล่า
2: โหนี่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่แล้วนะฮะก็คือเลขเครื่องเนี่ยกับเลขตัวถังเนี่ยมันจะต้องตรงกับในสมุดที่จดทะเบียนซึ่งถ้าเลขตัวใดตัวหนึ่งไม่ตรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาได้ถามว่าปัญหาเนี่ยคืออาจจะเล็กหรือใหญ่นี่ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นเลขเครื่องผมว่ายังไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้าเป็นเลขตัวถังเนี่ยคือปัญหาใหญ
2: ่
1: เพราะมันจะค่อนข้างยากแล้วต้องดูสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ตรงอยู่ดีๆทำไมไม่ตรงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเน้นย้ำเลยนะสมมติว่าเราจะซื้อรถมือสองคันใช่ไหมหาตำแหน่งของเลขตัวถังก่อนแล้วดูกับเล่มเลยว่าเฮ้ยเลขทุกตัวเนี่ยเหมือนกันไห
2: ม
1: ตรงกันหรือเปล่าถ้าเลขตัวถังตรงปุ๊บเลขเครื่องเลขเครื่องก็ดูดิว่าอยู่ตรงไหนแล้วหาวิธีเลขเครื่องอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในซอกหลืบหรืออาจจะอยู่ตรงที่มุมอับซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเอาไฟฉายส่องหรือว่าต้องหาวิธีการที่จะดูให้มันเห็นว่าเอ้ยเลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้เอ้ยเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือประเด็นเนี่ยที่ผมมาเล่าเนี่ยเพราะผมเจอลูกค้าอยู่คันนึงครับพี่นัทเอาสมุดจดทะเบียนมาแล้วก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยเลขเครื่องไม่ตรงกับในเล่มเราก็เอ้าเหรอเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะแสดงว่าต้องมีคนไปเปลี่ยนเครื่องมาหรืออะไรเราก็พูดในเท่าไหร่ว่า
2: สันนิษฐาน
1: สันนิษฐาน
2: แต
1: ่เจ้าของรถก็บอกว่าตั้งแต่ฉันซื้อรถมาเนี่ยฉันก็โอนได้ปกติก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆไม่ตรงทำไมอยู่ดีเลขเครื่องฉันถึงเปลี่ยนไปได้ยังไงฉันจำได้ว่าฉันมาเซอร์วิสครั้งสุดท้ายที่นี่แหละ
2: คือต้องบอกก่อนนะต้องท้าความให้แฟนรายการฟังก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่เดินดุยๆมาพร้อมเล็บทะเบียนแล้วมาหาพี่กลับบอกเนี่ยเฮ้ยคุณสมบูรณ์ทำไมรถฉันเนี่ยเลขเครื่องอ่ะไม่ตรงกับในเล่มท่านมาเซอร์วิสก่อนหน้านี้ครั้งแรกต้องบอกต้องถามพี่กลับด้วยว่าเขามาทำอะไรเขามาทำอะไรพี
1: ่น่าจะเรื่องของพวกท่อยางน้ำปั๊มน้ำอะไรพวกนี้แหละครับ
2: มาเช้ารับบ่าย
1: มาทิ้งไว้วันหนึ่งพวกเอาลุงขึ้นมาเอาอะไรประมาณนี้ครับผม
2: แล้วอยู่ดีวันเนี้ยถือเล่มมาบอกว่าทำไมเลขเครื่องฉันไม่ตรง
1: ครับ
2: พี่กำอธิบายเข้าไปแล้วเขาเข้าใจไหม
1: ไม
2: ่เรื่องใหญ่แล้วทีนี
1: ้ก็ไม่เชิงว่าไม่เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยังมีความเคลือบแคลงใจว่าทำไมก่อนที่ตอนที่เขาซื้อรถเขาถึงโอนได้แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยไปทำอะไรกับเรื่องเครื่องยนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแค่เดานะกรรมวิธีในการโอนตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติก็ได้
2: นึก
1: ภาพออกใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าโอเคถ้ามันผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะซึ่งมันผ่านมาอาจจะหลายปีแล้วด้วยซึ่งจริงๆเรื่องเลขเครื่องเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูกันอยู่แล้วนะพูดถึงแล้วอ่ะอย่างเวลาเราไปตรวจไปต่อทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยดูเลขเครื่องกันนะพูดถึงแล้วเขาก็จะดูเลขคัสซีว่าตรงไหมอะไรเงี้ยขูดเลขคัสซีมาขูดเลขคัสซีแปะเข้าไปแล้วก็ให้อีนให้ทางพร้อมกับเล่มทะเบียนแล้วให้ทางขนส่งทำเรื่องให้อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้หรือว่าไอ้เลขเครื่องตัวเนี้ยมันผิดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่บอกว่าคันจะถามว่าเฮ้ยโดผมเปลี่ยนเครื่องให้ลูกค้าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหตุผลเลยว่าผมจะเปลี่ยนให้เขาเพื่ออะไรแล้วทั้งที่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงด้วยนะแต่กับยอดค่าใช้จ่ายของตัวเจ้าของรถเนี่ยผมว่ามันไม่ make sense กันอ่ะนึกออกป่ะเราก็เลยต้องอธิบายเขานะฮะเหมือน
2: คือหรือเขาจะแปลว่าเธอสับเครื่องใช่หรือเปล่า
1: ก็เขาก็คงมีความคิดอย่างนั้นแหละผมเดาว่าอย่างนั้นนะ
2: ผมจะเอาเครื่องพี่ไปทำอะไรอ่ะ
1: เขาคงมีความคิดไม่ไงั้นเขาจะไม่มาหาเราหรอกมือออกป่ะฮะแล้วมันเป็นการเปลี่ยนเครื่องมันคือเรื่องใหญ่ไงไม่ใช่เรื่องเล็กไงแล้วมันต้องใช้เวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมถึงมาบอกในรายการว่าถ้าเราไปซื้อรถมือสองสักขั้นหนึ่งเนี่ยดูเลขเครื่องเลขตัวถังให้ชัวร์ก่อนว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงก็จบแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าไปซื้อ
2: คือของพวกนี้มันตรวจเฉพาะเวลาเข้าขนส่งนะ
1: ใช่
2: สมมติจะโอนรถเนี้ยนักโอนขนส่งเนี่ยเรียบร้อยแต่ต่อภาษีรายปีอ่ะแทบไม่ต้องใช้นะไม่ได้ใช้นะถูกไหมเจ้าของอาจจะไม่รู้ตั้งแต่แรกก็ได้พี่ว่าไม่ตรงแล้วพอวันนี้จะโอนจะอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เลยเรื่องมันก็เลยเด้งขึ้นมาว่าพี่เลขไม่ตรงกับในเล่มนะ
1: เราก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเป็นมาตั้งแต่ตอนไหนซึ่งมันไม่มีใครให้คำตอบได
2: ้
1: เพราะผมก็เชื่อว่าณวันที่โอนที่เขาซื้อรถมือสองคันนี้มาเนี่ยผมคิดว่ากรรมวิธีในการโอนเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งเขาอาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นยังคิดว่านะ
2: เคย
1: สังเกตไหมว่าเวลาเราจะซื้อรถกับใครสักคันหนึ่งไงอย่างพวกเด็กวัยรุ่นแล้วกันที่เวลาซื้อรถแรร์ไอเทมหรืออะไรพวกเนี้ย
2: โอนนอก
1: เขาก็จะไปโอน

0: ครับอ่ะก็เตือนรถใช้แล้วรถมือสองอะไรอย่างเงี้ยก็ตรวจเช็คให้ละเอียดนิดหนึ่งอะไรอย่างเราซื้อรถไฟฟ้าต้องดูอะไรพี่นะดูเลขมอเตอร์
1: เลขถังนะพี่
0: ฮะ
1: เขียนหน้าไงอยู่กระจกหน้าไง
0: ไม่เละหมายถึงว่าต้องดูเลขมอเตอร์ไหมมอเตอร์คือเครื่องยนต์ไหม
1: มีพี
0: ่เอามีไหมมีใช่ไหม
1: มันน่าจะมีนะ
0: เราไม่เคยคิดกันเลยนะว่าถ้าเราซื้อรถไฟฟ้ามือสองกันเนี่ยเราต้องตรวจอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอนาคตมันต้องมีอยู่แล้วล่ะจะไม่ต้องอนาคตหรอกทุกวันนี้ก็คงมีการซื้อขายรถมือสองกันอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เราก็ไม่ได้เคยไปถามนะว่ามันต้องดูอะไรเลขคัสซีอยู่ตรงนี้เลขมอเตอร์ใช่ไหมที่จะต้องตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็เปรียบเสมือนเลขมอเตอร์ก็อาจจะเปรียบเสมือนเลขเครื่องยนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็แปลกใจอย่างว่าทำไมเวลาเครื่องยนต์เสียหายเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ให้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยที่แบบง่ายๆนึกออกว่าโดยที่ราคาไม่ต้องแรงมากอะไรเงี้ยมันจะได้ใช้รถต่อได
1: ้
0: คือมันก็อย่างสมมติว่าเวลาเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าต้องเปลี่ยนเครื่องนะเฮียนัทถ้าเป็นบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เวลาเขาตอกเลขใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ตอกเลขเดิมนะเขาจะตอกเป็นเลขป้ายทะเบียนเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนั่นแหละครับผมก็งงที่ทำไมทำไม่ได้เหมือนกับว่ามันคือการทำที่แบบผิดกฎหมายถ้าเป็นเลขเดิมนะฮะเพราะเวลานำเครื่องเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีใบซื้อขายใบเขาเรียกว่าเครื่องตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในประเทศนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีอีกคำถามที่อยากรู้นะเราเห็นว่าเมืองจีนเขาผลิตเครื่องขายด้วยนะแล้วพวกนี้ตีเลขได้ไหมเป็นเลขอะไรอยากรู้เหมือนกันนะ
1: เหมือนพี่ซื้อเครื่องอันนี้เลขเครื่องจริงผมไม่รู้นะแต่วันนี้ในกลุ่มมอไซค์วีทวิน
0: อ
1: ่ะพี่ซื้อเครื่อง S&S ก็ได้ไงแทนโชเวลนักเคิลเนี้ยเอฟเอ็นเอสพี่ก็ซื้อแบบนั้นมาได้แล้วก็มาทำเลขมาตอกเลขไงเขามาตอกเลขเอาใช่ไหมซึ่งผู้ขายก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนขายมีคนอุ้มท่อนตรงอยู
0: ่
1: ก็มาตอกเลขเอาอะไรเอา
0: ครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะจะซื้อรถทีหนึ่งก็พยายามตรวจให้ละเอียดหน่อยถ้าตรวจไม่ละเอียดเนี่ยพอเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยโอ้โหทางนู้นลอยตัวแล้วนะ ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เราแล้วนะไม่ได้อยู่ทางนู้นแล้วนะ
1: ถ้าเจอขายที่ไม่ได้รับผิดชอบนะแต่คือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าของมันหลุดมือมาแล้วอ่ะคนขายก็ระแวงมีสิทธิ์ที่จะระแวงได้เหมือนกันว่า
0: ครับ
1: แล้วนะครับ
0: ฮะครับผม
1: หรือประโยคเด็ดตอนอยู่กับผมมันไม่มี
0: ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: โคตรได้ไง
0: นั่นแหละครับ
1: มันก็เป็นวิธีปฏิเสธความรับผิดชอบถ้าไม่ได้ตรวจสอบต่อกันน่ะ
0: ครับ
1: หรือแม้แต่รับรถใหม่ก็เหอะล่าสุดอยู่ในกลุ่มอะไรเทสลาใช่ไหมออกมาเสร็จปุ๊บเจ้าของจะเอาไปแลบใสในวันรุ่งขึ้นร้านแลบใสถ่ายรูปส่งมา8รูปว่ามีรอยหลายชิ้นเลยเจ้าของคราวนี้ก็มาโพสต์ถามในกลุ่มอะไรหลายคนก็บอกว่าคุณได้ของแท
0: ้
1: คือผมเข้าใจนะเวลาส่งตรงรามคำแหงอ่ะพี่ก็เป็นมันส่งข้างล่างอ่ะในวันที่เราไปนะวันนั้นนะตอนนี้ไม่รู้ส่งข้างบนหรือยังอะไรเงี้ย
0: หลังๆส่งข้างบนเลยเฮียนัท
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปรับรถอ่ะต่อให้รถมันจะอยู่ในคอนดิชันไหนก็ตามแต่เราต้องเห็นชัดๆก่อน
0: ครับ
1: เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการรับรถได้นะรถมือหนึ่งรถมือสองเนี่ยสมมติวันนี้ไปดูรถมือสองถ่ายรูปก่อนคันนี้นะสมมติไปดูรถสองถ่ายรูปเลยตอนนี
0: ้
1: เบรกนี้เบาะนี้ตรงนี้ไม่มีรอยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเก็บไว้วันมารับรถโอเคจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยมาดูดิขางรูปที
0: ่
1: มันรอยที่บอกจะเก็บให้พี่เก็บหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: ห
1: รือรถมือหนึ่งดูตามสันตามขอบไม่ต้องดูอะไรมากช่องมันเท่ากันด้วย
0: ม
1: ีรอยกระท้อไหมวะมีรอยบุ๋มไหมอะไรเงี้ยนั่งดูรถนั่งดูเอียงๆหน่อยว่าอะไรจะได้เห็นรอยบุ๋มรอยอะไรให้มันชัดเจน

0: พอมันออกมาแล้วมันคุยกันยากแต่ผมเข้าใจนะว่าฟิลรับรถเราก็แฮปปี้ที่จะรับมันแหละเราอยากจะรับแต่จะขาด
1: มันออกมาแล้วจะคุยกันยังไงอ่ะเพราะในเมื่อรถคุณผ่านโชว์รูมออกมาแล้วอ่ะโดยที่คุณรับเรียบร้อยแล้วคุณก็เหมือนกับผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าเออคุณโอเคกับมันนะเออคุณยอมรับสภาพกับรถตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าซึ่งจะโทษทางเซลล์ก็ไม่ได้เพราะมันต้องโทษเราเองว่าเราไม่ดูให้ดีก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละ
0: จังหวะรับนี่ใจเย็นๆดึงช้าไว้เลยนะครับเดินตรวจวนรอบรถนั่งดูไกลๆดูใกล้ๆดูเหลี่ยมนั่นเหลี่ยมนี่ดูให้เสร็จ
1: ครับ
0: นะครับเอกสารไหนน้องขอดูเอกสารที่เลขเครื่องครับพี่ไปดูหน่อยเลขถังใช่ไหมเลขถังตรงไหมถามว่าถ้ามันจะเริ่มหงุดหงิดก็บอกมันเลยบอกว่าน้องที่ทำเนี่ยเราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะ
1: ครับ
0: ป้องกันดูซะก่อนที่ปัญหามันจะเกิด
1: ครับ
0: ปัญหาเกิดกับใครเกิดกับกูนี่แหละคนซื้อไม่ได้เกิดคนขายหรอก
1: ครับฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับนะอ่ะก็ผมว่าเรื่องการซื้อรถเนี่ยก็เสียเวลานิดนึงนะฮะหรือว่าจะเป็นรถเก่าถ้าเป็นรถใหม่อย่างที่เฮียนัทบอกก็เขาเรียกว่า PDI แล้วกันด้วยตัวเองอีกรอบนึงดูให้แบบละเอียดยิบเลยนะฮะถ้าตรงไหนมีริ้วมีรอยก็คุยกับทางเซลล์เขานะฮะว่าจะแก้ไขยังไงแต่จริงๆนะพอมันมีรอยอ่ะกับรถที่เรายังไม่ได้รับเฮียนัทบางคนมันก็50-50นะว่าเอาไงดีวะคือเขาให้เขาแก้มันถามว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าทำไมต้องแก้ด้วยวะนึกออกปะในความรู้สึกอ่ะทำไมต้องมีรอยด้วยวะในเมื่อกูจะรับรถอีกแล้วอะไรเงี้ยได้เลิกวันนี้เลิกออกรถวันนี้อะไรเงี้ยมันทำให้แบบบางคนอาจจะเสียเลิกเสียแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบตังหุดตังหิดใจหรืออะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นรถมือสองอ่ะมันก็อันนี้ว่าไม่ได้ถ้ารถมือสองมันโอกาสที่มันจะมันอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเต็นท์เนี่ยอาจจะขายตามสภาพหรือว่าอาจจะเอาไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยขายอะไรเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่เงื่อนไขทางเต็นท์อีกทีเนาะฮะ
0: ใช่ซึ่งผมเป็นมนุษย์ไม่มีเลิกไ
1: งพี่ผมก็ไม่มีเลิก
0: เน้นแต่ตัว
1: ผมผมว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมฮะจริงๆนะเราคิดว่าเราสองคนไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเลยนะเราก็เอ้ยเอาเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะวันไหนมาก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะ
0: จับพัดจับหู
1: ครับ
0: วันนี้มีข่าวมาฝากนะ
1: ยังไงครับ
0: คือออนแอร์วันนี้เลย1กันยายนเลย
1: อัน
0: นี้หยิบมาจาก Car and Driver นะครับผู้เขียนบทความก็คือ Caleb Miller Nissan Hondaเช็คแฮกไปแล้ว from now on หลังจากนี
1: ้
0: ซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เราร่วมมือกันนะครับก็เขาบอกว่าไอการจับมือครั้งนี้ระหว่างนิสสันกับฮอนด้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อรถรุ่นใหม
1: ่ที
0: ่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร
1: ์ครับ
0: คิกออฟ2029
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าพอเราร่วมมือกันแล้วเนี่ยระยะเวลาในการพัฒนาคือต่างคนต่างทำมันนานเนาะร่วมมือกันมีอะไรมาโอเคแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้การผลิตรถยนต์และการพัฒนามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้ครับปี2024นิสสันเองมีปัญหาเรื่องระบบการเงิน
1: ครับ
0: มีข่าวเหมือนกันตอนนั้นว่าเอ้ยจะควบรวมกิจการกับฮอนด้าเว้ย
1: ใช่
0: นะซึ่งถ้าหากว่าณตรงนั้นปี2024เกิดขึ้นจริงนิสสันเนี่ยจะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ3ของโลกเลยนะแต่พอมาปุ๊บข้ามมากุมภาพันธ์2025ยกเลิกแผนนี้ไปไม่รวมดีกว่า
1: คร
0: ับแล้วปัจจุบันเนี่ยมารวมกันใหม่ในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน
1: ครับ
0: นะครับหรือว่าถ้าเรียกกันง่ายๆนะวันนี้ก็ถ้าให้นึกภาพไม่เอา ECU แล้วมั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็เขาบอกว่ามันจะเป็นส่วนประกอบสำคัญรถยนต์รุ่นใหม่
1: ฮะครับ
0: เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติหรืออะไรก็ตามแต่เนาะ

0: ไม่ใช่ฮาร์ดแวร
1: ์
0: เขามองว่ารถในเจเนอเรชันใหม่มันวิ่งด้วยซอฟต์แวร์มากกว่าก็จะไปสู่วงจรการพัฒนาการลงท
1: ุ
0: นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ครับ
0: คือพอพัฒนาร่วมกันแหละมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมแล้วก็พอมันใช้ได้ในหลากหลายโมเดลด้วยขึ้นอยู่กับการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ทำให้การผลิตหรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสร้างความน่าตื่นเต้นกับวงการยานยนต์มันทำได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: คือตอนนี้ถ้าถามผมก็มองว่าก็ตามหลังจีนอยู่พอสมควรนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรวมกันละเพื่อไปข้างหน้าให้มันได้เร็วขึ้น
1: ไม่แต่ถ้า
0: แก้วกับแก้วด้วยกันนะ
1: แต่ถ้าเราดูแนวทางการผลิตรถของค่ายนิสสันเนี่ยเขาจะเป็นพวกอะไรนะ e-power เกือบหมดแล้วนะเฮียนัทเน
0: า
1: ะคือโอเคอย่างค่ายอื่นน่ะอย่าง Honda Toyota อาจจะพัฒนาเรื่องไฮบริดไงแต่ Nissan กลับกลายเป็นเลือกเป็น e-power ที่ใช้ในรถซะส่วนใหญ่อย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้อย่างพวก Kicks Serena หรือว่าอนาคตอาจจะมี Elegant อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยน่าจะเป็นพวก e-power หมดแล้วนะe-power คือเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ในการปั่นไฟแล้วก็วิ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านั่นนะครับมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกรถในเรื่องของการที่จะต้องไปเสียเวลาในการชาร์จไฟก็ให้มีเครื่องปั่นไฟในรถไปเลยจะได้จบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเหมือนกันนิสสันเขาก็ตอบโจทย์ของเขาได้นะหมายถึงว่าในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของอะไรหลายอย่างว่ามันถือว่าโอเคนะครับและในหลายๆรุ่นของนิสสันก็คงเป็นลักษณะแนวแบบนี้หมดนะครับ
0: สมมติผ่านปี2029ไปแล้วมีโมเดลออกมานี่เราเข้าสู่นิสสันด้วยได้ใช่ไหมเนี่ย
1: ได้ไ
0: หมเพราะมันเดเวล็อปร่วมกันมาแล้วนี่
1: ใช่ถูกต้องไม่แต่ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขาจะยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันเข้าที่ไหนก็ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบค่อนข้างวุ่นวายนะและตัวช่างเองประสบการณ์เองอะไรเงี้ยเขาอาจจะถนัดรถยี่ห้อนี้ไงแต่พอเจอยี่ห้อหนึ่งอาจจะไม่ถนัดก็ได้ไงซึ่งตรงนี้มันก็ต้องมองตรงนั้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องลองดูแล้วกันคือผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังมีอยู่ปกติแหละเพียงแต่ว่ามันจะพัฒนาในรูปแบบไหนเครื่องยนต์อาจจะขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างรถทุกวันนี้อย่างถ้าเรามองในเรื่องของในวงการแข่งรถเนี่ยอย่างฟอร์มูล่า1เนี่ยเขาก็มีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะทั้งคู่เลยควบคู่กันไปเลยนะแล้วเครื่องยนต์อย่างนี้ของรถ F1 ก็ไม่ได้เครื่องใหญ่นะCC ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังไงสามารถที่จะผลิตพละกำลังได้ขนาดนี้ซึ่งไอ้พวกนี้มันก็อนาคตมันก็อาจจะถ่ายทอดลงสู่ถนนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะมาในเมื่อไหร่มาในช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับผมต้องลองดูแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเฮนัทครับเราเพิ่งหมดบิ๊กมอเตอร์เซลล์ไปใช่ไหมกับออโต้ซาลอนด้วยใช่ป่ะ
0: ออโต้ซาลอนด้วยมั้ง
1: ทำไมปีนี้ดูเงียบจังเงียบไหมนี่ออโต้ซาลอน
0: มีเห็นว่ามีรถมาโชว์อยู
1: ่แต่จบไปแล้วนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าปีนี้ทำไมมันดูแบบเงียบเหงาอะนึกออกปะ
0: ยอดจองหมื่นกว่าคันนะ
1: หมายถึงก็บิ๊กมอเตอร์เซล
0: ใช่
1: ไม่แต่งานออโต้ซาลอนอะมันในบิ๊กมอเตอร์เซลผมว่าคนอาจจะเยอะอยู่ผมเห็นคนแบบเขาเรียกคนโพสคนอะไรเยอะอยู่ไงแต
0: ่
1: ออโต้ซาลอนอะทำไมเราปีนี้เราไม่เห็นเลยอะ
0: บางไปนะ
1: มันดูเงียบแบบเงียบเลยอะเลยเงียบแบบชนิดที่ว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอวะปีนี
0: ้
1: ถามแฟนรายการเนี่ยรู้ไหมว่ามีออโต้ซาลอนอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่ามันถือว่าจบไปแล้วนะงานจบไปแล้วนะน่าจะจบไปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันดูทำไมมันดูเงียบๆนะฮะ
0: จบไปเมื่อ30เนี่ย26ถึง30
1: ช่คือออโต้ซาลอนจะมีไม่ได้หลายวันไม่ได้เยอะไงไม่ได้เป็นแบบ10วันหรืออาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันจะมาอยู่ 4-5 วันน่ะแต่ที่ว่าทำไมความรู้สึกแบบมันดูเงียบเหงาจังเลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแบบแรกๆเมื่อเหมือนสมัยก่อนนะแบบโหงาน
0: บอม
1: ออโต้ซาลอนแบงคอกออโต้ซาลอนจะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยนะครับฮะก็ลองถามแฟนรายการด้วยว่ารู้สึกยังไงทำไมมันดูเงียบเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเงียบจริงนะตอนแรกอะผมยังเข้าใจว่างานอะจะจัดต่อกับบิ๊กมอเตอร์เซลล
0: ์
1: แต่ปรากฏว่างานมันทับกันเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่งานทับกันเลยนะฮะครับผมอือฮึอ่ะก็ลองดูนะฮะ
0: เห็นวันที่เขาเอารถ import มาโชว์นั่นแหละ
1: อ่าฮะ
0: มีมีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผมไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไป
1: ครับ
0: ไปรวมเข้าเยี่ยมชมอะไรอื
1: มต้องลองดูนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความอยากจะถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะ4689899พักสักครู่ครับ
2: ครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะกับ4689899นะครับผมอือหือข้อความกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ2เฮียปาเจโร่ 2.5 ขับ2หรือขับ4ปี10ถึงปี15ช่วยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียขอบคุณครับ2เฮียไอ้2หรือ4เนี่ยมันอยู่ที่สภาพการใช้งานดีกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะลุยอ่ะผมว่าเลือก4ไว้ก่อนก็ดีเนาะแต่ถ้าคุณเอ้ยในเมืองเป็นหลักเลยไม่ได้เน้นลุยก็2ก็พอนะฮะ
1: ถ้าคุณจะขึ้นเขาระเบิดคุณมีโจทย์คุณเป็นเขาระเบิดคุณต้องขับ4นะ
0: โอ้โห
1: มันคือทุกวันนี้มีแต่คนถามเยอะเหลือเกินขึ้นเขาระเบิดได้ไหมโอ้คิดในใจในการซื้อรถพี่จะเอาเขาระเบิดไปที่ตั้งใช่ไหม
0: เอ้ยขึ้นทำไมวะ
1: ใช่ผมงงกัน
0: แต่
1: ก็เอาโอเคก็เข้าใจได้ว่าถ้ามองว่าต้องเจอคอนดิชันที่มันแบบล้อต้องลอยข้างนึงอะมันยังมีแรงดันไปอยู่นะอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ถ้ามองว่าอย่างนั้นชีวิตอาจจะต้องเจอบ่อยอะไรเงี้ย
0: นี่ละมันมีบางคลิปนะเขาระเบิดเนี่ยฮีโร่อะขึ้นสบายเลยรถโบราณอะไฮรักฮีโร่เนี่ยโอ้โหขึ้นนิ่มๆเลยอะไอ้พวกรถใหม่ๆนี่อีดอีดอีดอีดอีดอีดนั่นแหละล้อเปลี่ยนอีดอีดอีดเลยใช่ครับผมแต่นะก็อย่างที่บอกว่าส่วนปี10ถึง15เนี่ยปีมันเป็นตัวในเรื่องของเขาเรียกอะไรความใหม่กับเก่าแล้วกันเนาะซึ่งตัวปีเนี่ยผมว่าไม่ได้เน้นเท่าไหร่นักมันอยู่ที่สภาพรถที่ได้มามากกว่าซึ่งบางทีปี15อาจจะดูโทรมกว่าปี10ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปีไม่ได้ยึดติดเท่าไหร่นักให้ดูจากสภาพเป็นหลักแล้วกันนะฮะผมเคยบอกหลายทีนะว่าเวลาซื้อรถเนี่ยถ้าเป็นรถต่างจังหวัดจ๋าๆเลยนะผมว่าดีกว่ารถในวิ่งในเมืองนะสมมติว่าเราใช้รถในกรุงเทพเนี่ยอย่างรถผมก็ได้อะวิ่งวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวิ่งวันละ50-60 โลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะแต่ถ้ารถคันนี้วิ่งในต่างจังหวัดเนี่ย5-60 โลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะรันไทม์ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเห็นว่ามันต่างกันเท่าตัวเลยนะเฮนัทถูกปะ
1: เครื่องมันต้องหมุนลูกสูบมันต้องขยับตลอดต่อให้รถติด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสื่อมสภาพของรถระหว่างต่างจังหวัดเลขกิโลเยอะๆกับในเมืองเลขกิโลน้อยๆในเมืองน่าจะโสมกว่านะเพราะชั่วโมงการทำงานมันสูงกว่าไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าก็เราลองพิจารณาเอาว่าเราจะซื้อรถเนี่ยถ้าเราได้รถต่างจังหวัดบางคนจะกังวลไงรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ยิ่งไม่ต้องกังวลหรอกผมว่าดีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะรถมันเป็นรถที่ถ้าเขาใช้ที่จังหวัดเขาเป็นหลักนะแล้วรถไม่ค่อยติดแต่ผมว่ามันจะไม่โสมเท่าไหร่นะครับรถพี่มีรอยรักยิ้มที่ข้างประตูไหมครับผมว่าน่าจะเกิดจากรถที่มาจอดด้านข้างเราเปิดชนคือมันก็มีโอกาสนะครับบางทีตึ้งมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงแล้วบางคนเวลาขึ้นรถก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ารถตัวเองอ่ะตอนมาไม่มีรอยทำไมออกไปมีรอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เราเปิดชนเสาก็เป็นพอเปิดมาจิกเราก็ได้
0: อย่างผมนะทำงานผมยังเคยเจอนะรถมาจอดที่อู่ปุ๊บเลื่อนเข้ามาในอู่ปุ๊บพอทำเสร็จปุ๊บไปลองรอบหนึ่งปุ๊บกลับมาจอดปุ๊บโทรเรียกเจ้าของรถมารับปุ๊บพอเจ้าของรถมาปุ๊บบอกรถมีรอย
1: เอ๋
0: งงเลยฮะรอยตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะไม่โดนอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยงงกันบางทีคือบางทีเนี่ยไอ้พวกร่องรอยพวกเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นบางทีไปจอดตามห้างสรรพสินค้าเจอรถเข็นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันก็มีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีก็พยายามหาที่จอดที่มันดูปลอดภัยหน่อยแล้วกันนะฮะส่วนรอยอ่ะถ้าเป็นรักยิ้มอ่ะผมว่าไม่ต้องทำสีนะเชื่อผมไปให้เขาดูดีกว่าเชื่อผมเถอะ
1: ไปให้เขางัด
0: ไปให้เขาดู เดี๋ยวนี้เขามีช่างทำรักยิ้มเยอะมากเลยนะจะบอกให้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ลองหาดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่รบกวนถามเฮียนัทหน่อยรถผมสีขาวขับต่างจังหวัดบ่อยมักมีรอยขนแมวกับคราบยางมาตอยบ่อยๆแบบนี้ควรล้างรถแบบไหนเคลือบอะไรเพิ่มให้เหมาะสมดีครับปลอปกติล้างเดือนละ1ครั้งอยากจัดเต็มในการล้างในแต่ละเดือนแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ขอบคุณครับ
1: ผมว่า
0: เคลือบบ่อย
1: ถ้าเคลือบมันก็ล้างยังมาคือสมมติวันนี้ลงจากรถมาก็มอนิเตอร์มันเอ้ยมันเลอะกว่าอะไรเงี้ยก็เคลียร์ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะนับหนึ่งเลยมันก็ต้องมาขัดดินน้ำมันก่อนลูกดินน้ำมันเนี่ยแหละเอาขัดดินน้ำมันเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาเคลือบอีกทีหนึ่งอันอย่างนั้น
0: อย่างสีขาวเนี่ยดินน้ำมันสักปีละกี่ครั้งดีเฮียนัท
1: ถ้าล้างรถเดือนละครั้งอ่ะพี่เอาสักสามสี่ห้าเดือนผมไม่รู้ว่าคุณอยากได้รถคุณสภาพไหนอ่ะพี่นึกออกปะเฮ้ยโ
0: อ
1: ้อยากให้มันขาวจ๋องเลยว่ะอยากให้ดูใหม่ก็เหมือนเวลาที่เจอรถผมใช่ไหมแล้วบอกรถมือใหม่ตลอดเลยว่ะผมก็ถ้าล้างเร็วผมก็ซื้อเซรามิกสเปรย์ฉีดแต่ครับวันนี้ลูกน้องมีเวลาก็เคลือบแต่ก็ทำเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้งอะแต่ลูกดินน้ำมันเนี่ยก็ประมาณสามสี่เดือนแล้วแต่ถ้าเกิดไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่กลับมาเนี่ยผมจะลูกดินน้ำมัน
0: ครับ
1: นั่นนะครับ
0: อ๋อถ้าแบบเราวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆใช่ไหม
1: โดนแน่พี่ยังไงก็โดน
0: ก็คือต่างจังหวัดเนี่ยที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาบแมลงใช่ไหมคาบแมลงคาบแมลงเนี่ยตัวดีนะเพราะอีพามรีบเขาเรียกล้างให้มันเร็วหน่อยอ่ะมันจะได้ไม่เกาะแน่นเนี่ยนะฮะครับผมก็ต้องลองดูแต่ผมมีอันนึงให้นัดผมเคยอ่านอยู่นะไอ้คาบสีเหลืองคาบสีเหลืองที่เกาะบนรถอ่ะ
1: จุดเหลืองๆอ่ะ
0: เออมันคือคาบไอ้อะไรนะไอ้พวกยาอะไรนะเขาเรียกอะไรเกสรดอกไม้เหรอ
1: เออเกสรดอกไม้
0: เนี่ยอ๋อหรอมาจากไหนก็ไม่รู้
1: ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้

0: เนี่ยมันจะมีเกือบทุกคันเลยนะเออ
1: แล้วท
0: ก
1: ิ
0: ็
1: ้ง
0: ค
1: ไว
0: ื
1: ้
0: อ
1: ก็ตากแดดฉีดน้ำ
0: ไ
1: เ
0: ม
1: นี
0: ่
1: ่ย
0: ออก
1: 120บาทยังอย่าออกเลย
0: เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์สีขาวรถสีอ่อนคงเคยสังเกตเห็นจุดเหลืองๆที่ติดอยู่บนตัวถังนะฮะอ่ะจริงๆมันเยอะจริงๆนะบางทีอ่ะแล้วเวลาจอดรถนี่นะในช่วงของหน้าที่มะม่วงออกดอกอ่ะอย่าไปจอดนะฮะเชื่อผม
1: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นหนัก
0: โอ
1: เล
0: ้
1: ย
0: ยางมะม่วงนี่ตัวดีเลยนะบางทีหยดมาเนี่ยเราถ้าหยดแบบบางๆอ่ะมันก็ละลายได้เห็นนะในเวลาฉีดล้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันหยดมาเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยบางทีโอ้โหพอมาเห็นอีกทีนึงอ่ะมันแน่นไปแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับเหมือนน้ำพันเลยเหนียวเหนียว
0: แล้วจะเอายังไงอ่ะกระดาษทรายรูปอย่างเดียวเลยถึงจะออกได้อ่ะแคะก็ไม่ออกแล้วจะบอกให้บางทีอ่ะ
1: ใช่ครับเผลอๆยิ่งขูดยิ่งเป็นรอยอีก
0: ถูกต้องครับอือฮึยางมะม่วงนี่ตัวดีเลยต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับพี่นัทพี่กำพี่นัทเดี๋ยวนี้ขับรถออกจากซอยแล้วเจอมอไซค์อะไรเนี่ยอะไรหลังๆแล้วเจอมอเตอร์ไซค์หลังๆมีจุดอุบัติเหตุบ่อยจากพวกมักง่ายส่วนมากมักจะเป็นวินกับแกร็บส่งพัสดุส่วนถ้าเป็นชาวบ้านขับมาช้าๆชิดริมผมก็หลบให้นะบางคันผมเจอไม่หลบก็ไม่มีไม่พอใจก็มีไม่พอใจช่างมันเคยตัวจะเคนมเปรี้ยว
1: อันนี้ส่งมาบอกเฉยๆแหละ
0: จริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็วุ่นวายนะมอเตอร์ไซค์อ่ะเชื่อไหมบางทีผมโบกรถเนี่ยผมไปยืนแบบกลางถนนแล้วผมเอามือแบบเหมือนกับทำมืออย่างเงี้ยอ้าอย่างนี้เลยนะ
1: แล้วรอกันนะ
0: มันยังไม่จอดเลยใช่ป่ะ
1: มันยัง
0: รอดมือผมไปเลยอะแบบเอาเบี่ยงออกมือข้างขวาผมไปเลยอะคือแบบเฮ้ยพี่รีบไปขนาดนั้นวะแล้วเวลาออกจากซอยก็เหมือนกันประเภทบูธซ้ายเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากคือโดนไปทีนึงเนี่ยผมว่านะถ้าเจ็บน่าจะรู้สึกได้ว่าเออไม่ควรแทรกซ้ายว่ะเพราะบางทีจะออกจากซอยแล้วมองขวาอยู่แล้วไงรถมันมาทางขวานึกออกป่ะออกจากซอยใครไม่มองอ่ะหรือนี่ล่าสุดที่ผมเจอนะกำลังลองเทสรถอยู่ไงในซอยปื๊ดช่วงทางโค้งอ่ะมอเตอร์ไซคันนึงมันพุ่งออกมาเลยปื๊ดโอ้โหแตะเบรกตัวโกงเลยมันก็เบรกผมก็เบรกแต่คือลักษณะการเบรกคือเราอ่ะไม่ควรจะต้องเบรกเขาอ่ะควรจะต้องเบรกเพื่อจะรอให้เราไปก่อนนึกออกป่ะเหมือนกับว่ามันโผล่มาโดยที่ว่าไม่มองเลยว่ามีรถมาเนี่ยบอกว่
1: าม
0: าสะดุ้งทีแบบจะใกล้กับเราแล้วอ่ะดีนะผมเบรกทันอ่ะถ้าวันนั้นผมเบรกไม่ทันก็นั่นอ่ะสอยเลยเออคือผมก็ไม่เข้าใจมันจะรีบอะไรตั้งหนาวะอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสองเฮียรบกวนถามเฮียนัทครับแว็กที่ผสมคานูบ้าใช้ง่ายไหมครับรถสีเข้มครับขอบคุณวิจิงคานูบ้ากับรถสีเข้มก็ดีอยู่แล้วนะมันจะเงาแวบเลยนะใช่ไหมเฮนัท
1: ใช่พี่มันเงานะแต่มันจะหนืดหนืดหน่อยเวลาเช็ดเหนื่อย
0: ครับ
1: แต่มันดีแน่ครับถ้าคุณขยันเนี่ยอยากออกกำลังกายอ่ะได้เลย
0: ครับ
1: ส่วนแว็กอ่ะไม่ต้องทาจนถมขึ้นขาวนะทาไปบนเนี่ยมันลากไปบนสีเนี่ยพอแล้ว
0: ครับอ่ะลองดูนะฮะสวัสดีครับมีทั้งสองอยากรู้ว่า e-power มันประหยัดน้ำมันมากไหมสู้ไฮบริดได้ไหม
1: เอ้ยกูใช้โดยตรง
0: ผมว่าพอกันนะปัจจุบันปัจจุบันเนี่ย e-power ที่ใช้อยู่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก18-19โลลิตรอ่ะถ้าเท่าที่ฟังได้ยินมาเนี่ยอย่างพวกตระกูล Honda รุ่นใหม่ที่เป็นไฮบริดอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะ18-19โลลิตรเหมือนกันผมว่ามันใกล้เคียงกันแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเป็นไฮบริดแล้วทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยน่าจะขายไม่ได้ดูทรงแล้วเพราะไฮบริดมันต้องตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดนะแต่ถ้าเป็นรถเล็กหน่อยก็อาจจะทะลุไป20กว่าเลยนะนั่นแหละก็อยู่ประมาณนี้นะ
1: ไม่ผิดหวัง

0: ใช่เขาบอกเคยไปงานออโต้ซาลอนภาพจำเหมือนไม่ค่อยมีรถขายเหมือนจะโชว์ของรถแต่งซิ่งเลยไม่ค่อยอยากไปครับก็คอนเซปต์งานมันก็บอกไปแล้วไงว่าออโต้ซาลอนงานตกแต่งรถไม่ได้งานขายรถคือไม่ได้งานที่เน้นขายรถเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีขายนะแต่ก็คงไม่เยอะนะอีกอย่างคืออาจจะไม่มีเลยในปีนี้เพราะว่ามันอาจจะไปทับกับบิ๊กมอเตอร์เซลล์ไงซึ่งบริษัทเขาคงไม่มาพร้อมกัน2ที่หรอกเขาคงเลือกที่ใดที่หนึ่งแหละครับส่วนออโต้ซาลอนก็นั่นแหละก็ไปแนวแต่งรถเอาอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าอย่างงานพวกนี้มันเหมือนกับว่าสำนักแต่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มองเมืองไทยไงเฮียนัทเพราะเขาคงคิดว่าไม่ได้มีประโยชน์เยอะนึกออกปะ
1: ไม่รู้
0: แต
1: ่
0: ถ้าไปญ
1: ี่
0: ปุ่นเนี่ยมันจะต้องเกิดต้องมีเพราะว่าเป็นงานที่แบบ
1: ต้นตำรับ
0: โอ้ยอย่างปีล่าสุดที่ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอขบวนรถที่มาจอดที่สถานีที่มันมีงานออโต้ซาลอนเนี่ยผมว่านะพอจอดปุ๊บเนี่ยรถคนน่าจะหมดขบวนอ่ะไม่มีคนเหลือมาทีแบบโหดำบึ้ดเลยนะแล้วกว่าจะเข้างานได้นี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะต่อแถวเข้าเลยนะแต่บอกให้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงนะฉากของญี่ปุ่นนะเพราะมันเป็นงานแบบเหมือนกับโชว์เทคโนโลยีโชว์นวัตกรรมโชว์อะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่กับบ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นไงนะครับอือหือนะอืม
1: มาคูฮาริเมสเซ่
0: ใช่มาคูฮาริใช่สวัสดีครับรถมีรักยิ้มเป็นอารมณ์ดีครับดอฟฟินรถผมเป็นรถอารมณ์ดีครับ 60,000 กิโลแล้วครับอือหือต้นโนเกียต้นโนเกียนะฮะอืม
1: กี่ปีแล้วที่ 60,000 โล
0: อุ้ยออกหลังเทสลาเราอีก2ปีเองมั้ง
1: เอาเรื่องอยู่นะ
0: อืมนี่ขนาดที่ทำงานกับบ้านนี่อยู่ประมาณกิโลเดียวนะไม่รู้มันเอารถไปไหนกัน
1: ใช่ ตรงใส่เจ็ดที่โอ้ยเนี่ย
0: ครับอืมรบกวนถามหน่อยครับปกติรับต่อภาษีพรบทั่วไปใช้เวลาถึง3เดือนไหมครับ
1: ฮะไม่ถึง
0: มีร้านหนึ่งแถวตลาดไทยพี่ที่ทำงานเอารถเอา4ประตูไปต่อภาษี3เดือนแล้วยังบอกไม่ได้โทรไปตามทุกวัน
1: มันเอาเล่มไปจำแล้วหรือเปล่า
0: เออทำมันนานอย่างนั้นนะเอาถ้าเป็นในละแวกเสือเล่นน้ำนะที่มีตลอหลายที่นะถ้าเอารถเข้าไปตรวจปุ๊บเอาเล่มให้เขาปุ๊บเนี่ย
1: พรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้มารับเลย
1: พรุ่งนี้มารับเลย
0: คุณอุดมศักดิ์ผมว่านะ
1: โดนแล้ว
0: มันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะ
1: ใช่
0: มันไม่ปกติหรอกซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องแบบอย่างไปวันนี้เราต้องตรวจสภาพด้วยเนี่ยเอารถเข้าไปเครื่องป๊อบเขาออกใบเสร็จแล้วเงินให้ป๊อบพี่เอาพรบด้วยไหมเอาด้วยโอเคป๊อบเขียนมาเสร็จป๊อบตอนเนี้ยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นพี่มารับนะตอนเย็นๆนะอืมแค่นั้นเลยนะฮะอืมน่าจะผิดมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะนะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำนะเอาเล่มกลับมาเหอะหรือว่าต่อแบบไม่ใช้เล่มถ้าต่อไม่ใช้เล่มก็ปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยจอยไปเลยแล้วก็ไปทำที่อื่นเอาแค่นั้นเองนะฮะอืม
1: ใช้เล่มนี่ผมอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะเกิน4-5วันเนี่ย
0: อืมแล้วบอกอีคาเครื่องเย็นขับปกติเครื่องร้อนสตาร์ทแล้วรอบตกทันทีเหลือ 1-200 ยังไม่เปิดแอร์เปิดแอร์ยิ่งตกครับเฮียอาการเป็นหายบางวันเป็นบางวันก็ไม่เป็นอืมอันนี้เนี่ยอาจจะให้ดูที่มอเตอร์นะเมื่อก่อนอีคามันจะมีพวกสเต็ปมอเตอร์ที่มันชอบมีปัญหาเฟืองรูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมโอ้แต่ก็มันยังมีคนใช้อยู่หรอมันหายไปจากประเทศไทยนานแล้วนะ
1: ไม่เห็นบนถนนด้วย
0: เราไม่เห็นมาหลายปีแล้วนะกับอีคาเนี่ยอีคานี่มายุคในยุค3ประตูเลยนะเฮียรัตน์นะ
1: ใช
0: ่ครับผม

0: ขอสอบถามหน่อยครับผมใช้รถญี่ปุ่นมาทั้งชีวิตมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าขับได้ประมาณ3เดือนแล้วยังสับสนกับการเปลี่ยนเกียร์เป็นไฟเลี้ยวอยู่เลยครับเปลี่ยนผิดบ่อยๆจะเป็นอะไรไหมจะของลอยฟ้า
1: เดี๋ยวก็หายใช้บ่อย
0: ๆเออเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ชินนะฮะก็ประเด็นนึกว่าเอ้ยไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนะไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็ต้องโฟกัสว่าตอนนี้เราขับรถอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ชินเชื่อผมดิใช่เฮียนัทอย่างที่เฮียนัทบอกเดี๋ยวก็ชินนะฮะสวัสดีครับ2เฮียรถซีวิก FK ผมกุมภา2021เข้าสู่ล่าสุดมีนาคมปีนี้ศูนย์แจ้งว่าโชคหน้ายางกระแทกแตกโชคหลังน้ำมันรั่วซึมปีกนกหน้าบูทยางฉีกขาดผมสามารถทำเฮียกรรมได้ไหมครับอ๋อได้เข้ามาสินะฮะครึ่งวันก็เสร็จแต่ FK เนี่ยต้องบอกว่าพาร์ทนัมเบอร์โชคไอตัว 1.5 เทอร์โบกับ 1.8 มันคนละเบอร์กันนะตัวเทอร์โบจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับผมเขาบอกส่วนหนึ่งอาจจะเพิ่งมีงบของพี่เบียร์ท็อปซีเกตเพิ่งจัดอ๋อเพิ่งมีอะไรงาบของพี่เบียร์ท็อปซีเกต
1: งาน
0: เพิ่งจัดอ๋องานอ๋อ
1: เดี๋ยวจากเขาก็ซุปเปอร์เดย์ไม่ใช่เหรอ
0: เออเขาก็จะเป็นแนวของเขานะมันไม่ได้แบบ
1: อ๋อ
0: คืองานออโต้ซาลอนเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่าร
1: วมทั้งหมดเลย
0: เอาตรงๆเนี่ยอาสำนักแต่งอย่างโชค RSR เงี้ยมาเปิดบูธอย่างเงี้ยอย
1: ่างสปูน
0: โอ๊กก็มาของสปูนก็มาเปิดบูธอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ผมแปลกใจตรงนี้ทำไมปีนี้มันดูเงียบผมเชื่อว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีออโต้ซาลอนนะเอาจริงๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยผมเพิ่งมาเซิร์ชดูว่าเฮ้ยออโต้ซาลอนเนี่ยยังมีอยู่เปล่าเมื่อกี้ลองเช็คดูอ้าวเพิ่งจะหมดไปนี่ว่าหมดเพราะออบิกมอเตอร์เซลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคหน้า 1,600 หลัง 9,670 ปีกนก 9,800 ค่าตั้งศูนย์ 2,000 บาทน่าจะแพงอยู่นะไม่ถึงหรอกครับไม่น่าถึงราคานี้หรอก FK 1.5 เทอร์โบ RS ครับติดต่อเฮียทางไหนขอบคุณมากครับพักมาทางไลน์อู่ได้นะฮะ Assign Auto Way Service นะออโต้ซารอนไม่มีสาว AV มาหรือเปล่าครับเฮียอะไรเงียบจริงๆก็ดูเงียบจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะด้วยเหตุผลอะไรยังไงนะฮะหรือว่างานรถมันเยอะจัดเลยนะฮะห้าอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือต้องระวังเกี่ยวกับรถผมขับ Honda City 2013ไมล์ 108,000 รถยังขับได้ปกติหลังอ๋อหลังจากนี้มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องระวังไหมครับเกี่ยวกับรถไม่มีครับก็คือรถเนี่ยถ้าเราใช้เราเจอปัญหารถ 180,000 โลเนี่ยถามว่ามีอะไรที่จะต้องทำต้องแก้ไขบ้างไหมส่วนใหญ่นะถ้าระยะนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าที่จะต้องเตรียมตัวนะเรื่องซีลยางต่างๆที่มันจะเริ่มรั่วอันเนี้ยน่าจะต้องเจอแน่ๆส่วนเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกโชคอัพพวกนี้น่าจะใกล้เสื่อมแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ชัวร์ก็ลองมาให้เทสดูก็ได้ครับเราจะได้รู้ครับผม
1: เป็นจุดไป
0: ก็คือเท่าที่ดูจากอายุการใช้งานเนี่ยผมว่าไอ้สองจุดนี้แหละที่ส่วนใหญ่ที่เราจะต้องทำต้องเจอกับมันนะฮะ13มันจะก้ำกึ่งระหว่างซิตี้ที่เป็น5สปีดกับ TVT ไงผมก็เลยไม่ชัวร์ว่าเป็นตัวไหนแต่ก็เรื่องรั่วเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเจอกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างก็เป็นเรื่องปกติที่รถอายุ 180,000 โลเนี่ยมันน่าจะเสื่อมได้ทุกคันแล้วกันนะครับบางคันน่ะวิ่งไปถึง 200,000 กว่าก็มีนะเห็นนะคือยังไม่แบบเขาเรียก200,000กว่ายังไม่ทำก็มีนะครับผมต้องลองดูนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมกัน

0: บ้างอ่ะน่าจะหมดแล้วนะฮะอ่ะยังไงก็ใครที่ใช้รถหรือว่าขับรถอยู่นะฮะถ้าเจอปัญหาอะไรก็ถ้าอยากจะแก้ไขหรืออะไรพวกนี้พยายามรอให้ปัญหามันชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปให้ช่างเขาดูนะฮะถ้าปัญหาอะไรที่แบบเอ๊ะมันเหมือนกับเป็นหายๆหรือว่าไม่ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ต้องรีบนะฮะถ้าบางทีเนี่ยถ้าไปให้ช่างลองแล้วไม่เจอปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับเราจะเสียเวลาเปล่าไงนะฮะแล้วมันก็จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ซึ่งบางคนเนี่ยบางทีเอารถไปผมลองเนี่ยผมขับปุ๊บก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยถามว่าเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเขาจะอัดคลิปมาให้ดูได้ไหมอัดคลิปมาได้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีอะว่ามันคืออะไรเพราะมันจะต้องเห็นปัญหาจากตัวงานจากตัวรถจริงๆเลยที่มันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยมันถึงจะตอบได้ไงนะครับอ่ะก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนกับเรา2คนนะครับวันนี้ผมกับเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อน และข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประ

0: กอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบเป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโค้ชออสย้ำว่าการสร้างนักกีฬาระดับท็อปต้องใช้เวลาโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดใจถึงการสร้างทีมและพัฒนานักกีฬาให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับท็อปว่าต้องใช้เวลาหลังพาทีมคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้สำเร็จโดยโค้ชออสกล่าวว่าการสร้างท็อปเพลเยอร์การสร้างนักกีฬาเป็นสุดยอดของโลกมันต้องใช้เวลาซึ่งเวลานี้บางคนมาเร็วบางคนมาช้าไม่เหมือนกันพวกที่มาเร็วก็คือพวกที่เคยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก่อนอย่างพรพันธ์เกิดปราดซึ่งคนเหล่านี้ใช้เวลาเกือบ20ปีหรือ10กว่าปีกว่าจะมาถึงตอนนี้ได้มันหมายถึงความเพียรพยายามซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้องๆและเยาวชนรุ่นหลังให้เรียนรู้ตามตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนถ้าไม่มีคนพวกนี้ทีมชาติไทยก็คงไม่มีวันนี้เพราะว่าทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่ก็เดินตามรอยรุ่นพี่มาทั้งนั้นต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับโคโม่สนใจคว้าตัวผู้รักษาประตูของเชลซีอย่างโรเบิร์ตซานเชสเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าโคโม่ทีมดังจากอิตาลีเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังพิจารณาดึงตัวโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูวัย28ปีจากเชลซีไปร่วมทัพโดยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเอมิลทอนควิสกำลังจะย้ายไปร่วมทีมมอนซาทำให้สิงห์บลูส์เปิดกว้างพร้อมปล่อยนายด่านชาวสเปนรายนี้โดยมีหลายทีมกำลังศึกษาเงื่อนไขการย้ายสังกัด
3: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
6: ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตาย ายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไหมครับจากสสส
9: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99ที่เรดิโอขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้วันอังคารที่
1: อะ
0: 1
1: เมื่อวาน31แล้ววันนี้จะ
0: กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับแล้วผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์วันนี้มันหวยออกด้วย
1: วันนี้คิดดีทำดีเลขดีเมื่อคืนฝันอะไรกันบ้าง
0: ฝันเยอะไปหมดเลย
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคย4689899 SMS ก็มาร่วมพูดคุยกันจัดรายการด้วยกันนะคะอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังว่าเมื่อวานนี้ขอเพลงของ Dolly Partonเพราะว่านางเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวัย80ปีนะคะตอนแรกจะเปิดโจลีนแล้วแต่มานึกไปว่ารายการเราก็เปิดได้แค่เพลงเดียวเอาเพลงที่เป็นติดตัวนางดีกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยวิทนีย์ฮูสตันเนี่ยเควินคอสเนอร์เนี่ยมาติดต่อดอลลี่พาร์ตันเอาเพลงนี้ไปใส่ในเดอะบอดี้การ์ดนะแต่ว่าเพลงนี้เธอเป็นคนร้องเธอเป็นคนแต่งดอลลี่พาร์ตันเพื่อให้เกียรติกับเธอด้วยในการจากไปในวัย80แล้วเธอเป็นผู้หญิงผมบลอนด์ที่พิสูจน์ตัวเองว่า I'm not a stupid blonde
0: ครับ
1: ฉันไม่ใช่สาวบลอนด์โง่ๆนะเพราะนางทำธุรกิจจนนาทีสุดท้ายประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายแล้วก็เป็น Queen of Country ไปอ่านประวัติไปดูเวลา Facebook เขาเด้งขึ้นมาเนี่ยเขาพูดถึงเพลงนี้คุณผู้ฟัง I will always love you เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นช่วงที่เพลงนี้ออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเอลวิสเพลสลีย์คุณสมเกียรติคุณผู้ฟังติ ดต่อมาเลยขอเอาเพลงนี้ไปบันทึกเสียงแต่ว่าจะต้องแบ่งในเรื่องของธุรกิจกันนะเพราะว่ายอดมันขายแล้วเพราะเขาหลอกตอนนั้นท็อปไงเอลวิสเพลสลีย์กำลังพีคสุดๆเลยดอลลี่พาร์ตันตัดสินใจไม่นะคะนางปฏิเสธร็อกราชาร็อกแอนด์โรลนะคะแล้วก็คีปเอาไว้แล้วในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จมีรายได้จากเพลงนี้ที่เธอเป็นคนแต่งเธอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
0: ์
1: คือสุดยอดเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและเก่งทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องการแสดงการร้องเพลงคือทุกๆอย่างและยังตั้งมูลนิธิต่างๆช่วยเหลือเด็กยากจนอะไรขาดการศึกษาอะไรเนี่ยทำมาตลอดชีวิตนะคะก็จากไปในวัย80ปีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของเธอเข้ามาตอนแรกจะเปิดแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยมาเปิดให้ฟังกันนะคะเอาก่อนที่จะเล่าเรื่องราชบุรีต่อ
0: ครับ
1: คือยังมีเกล็ดเยอะเลยนะคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังในท่านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสาวคุณทิตาภาทรงเผ่าคุณสมเกียรตินางต่อสายเข้ามากิ่งแก้วว่าไงทำอะไรอยู่บอกดูหนังอยู่กลับมาจากจัดรายการแล้วดูหนังอยู
0: ่
1: แล้วบอกอ๋อเนี่ยวันนี้มาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เธอไม่ยอมแวะมานั่นนางไปประจวบนางไปปราณไปธุรกิจเรื่องที่ดินเศรษฐีนี้อย่างนี้แหละแล้วเสร็จแล้วขากลับนางก็แวะปั๊มลุงเท่งไปกินก๋วยเตี๋ยวตาเท่งที่ในปั๊มที่เราที่ดิฉันเล่าให้ฟังไงเมื่อล่าสุดที่ไปชะอำอ่ะคุณฟังแล้วก็ไปป่าละอูแล้วตั้งใจจะลงมากินก๋วยเตี๋ยวตาเท่งนี่แหละแต่ฝนมันตกมันตกหนักมากแล้วก็เคลื่อนย้ายก็ลำบากก็เลยแล้วพบถึงเวลาเนี่ยจากป่าละอูมาถึงปั๊มลุงเท่งเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งจับจีแล้วโอ้ไม่ไหวแน่8ชีวิตก็เลยแวะครัวชายเขาที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานท่านแนะนำนะคะก็ไปกินที่นั่น
0: ก็อร่อยมาก
1: เมื่อวานนี้เพื่อนสาวเนี่ยเขาย่อเยยเขาบอกเธอไม่มาฉันมาแล้วเสร็จแล้วก็ให้ฉันคุยกับเจ้าของร้านต่อสายให้คุยกับคุณอุ๋ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตะเท่งที่ชะอำขากลับนะขาเข้ากทมคุณอุ๋ยทักทายมาแล้วก็ฝากคิดถึงคุณสมเกียรติบอกว่าขอบคุณพี่สมเกียรติด้วยเพราะว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักกันเนี่ยฟัง Color of Life เนี่ยแล้วได้ยินแล้วว่าเราสองคนคุยถึงร้านตะเท่งก๋วยเตี๋ยวตะเท่งเตี๋ยวตะเท่งก็ขอบคุณคุณสมเกียรติบอกว่าพี่สมเกียรติถ้าจะมาโทรมาเลยนะตั้งใจอยากต้อนรับและที่สำคัญถ้ามาบอกล่วงหน้าเธอจะทำไอศกรีมข้าวแช่ให้ได้ชิมดิฉันอยากเห็นมากเลยว่าไอศกรีมข้าวแช่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆที่ร้านเนี่ยมีไอศกรีมทองม้วนก็คือเห็นละเห็นภาพไอศกรีมทองม้วนก็มีทองม้วนเสร็จแต่ไอศกรีมข้าวแช่เนี่ย อยากเห็นหน้าตามากกว่าเป็นยังไงแล้วก็เลยต่อรองกับน้องอุ๋ยบอกอุ๋ยเดือนตุลาคมอะค่ะช่วงปลายเดือนพี่ไปแน่นอนเดี๋ยวพี่จะโทรบอกแล้วให้อุ๋ยช่วยเตรีย
0: ม
1: ไอศกรีมข้าวแช่ไว้ให้เราชิมกันหน่อยว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรมันไปกันได้ไหมข้าวแช่เนี่ยมันเป็นจะบอกว่าเป็นของคาวมันก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: ก็เดี๋ยวนี้พวกค็อกเทลอะพี่แก้วก็เป็นค็อกเทลตะไคร้ค็อกเทลต้มยำค็อกเทลลาบค็อกเยอะไปหมดเลย มันเป็นเทรนด์ของ
1: มันมันคลาสกันไปหมด
0: มันเป็น
1: โอ้เป็นฟิวชั่น
0: ใช่
1: ฟิวชั่นเออนะคะ
0: ค็อกเทลน้ำปลาหวานแม่อารีมันก็ทำได้หมดเลยนะ
1: น
0: ่
1: าทำนะ
0: ก็เนี่ยอย่างไอศกรีมข้าวแช่อย่างเงี้ย
1: ใช่พี่ยังไม่เคยชิมคุณผู้ฟังที่นั้นยังไม่เคยชิมเดี๋ยวขอไปก่อนแล้วก็ไปลองชิมรอบนี้นัดคุณอุ๋ยเจ้าของร้านเตี๋ยวตะเท่งเอาไว้แล้วเพราะร้านเนี้ยเขาบอกได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปอ่านรีวิวแล้วเนี่ยมีแต่คนชมเมื่อวานเพื่อนเนี่ยเขายืนยันนั่งยันเลยบอกว่าอร่อยจริงกิ่งแก้วเธอต้องมาแล้วนางก็ซื้อกลับมาฝากหลานๆที่บ้านด้วยเมื่อวานนี้นอกจากแวะไปกินแล้วก็ยังซื้อหิ้วกลับมาด้วยแล้วบอกเอาพลาเดี๋ยวหิ้วกลับมาให้บอกพอเธอขับรถแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วเธอไม่ต้องแวะก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวยังเต็มตู้อยู่นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนตุลาคมเดือนหน้าเสร็จถูกแล้ววันนี้วันที่1กันยาแล้วนี่นะเดือนหน้าเนี่ยมีโปรแกรมที่จะต้องไป

0: ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสัปดาห์วันที่
1: 25สมัยค่ะดร.
0: วันศุกร์ที่แล้วค่ะ
1: ดร.สมัยทําไม
0: ดร.ฟังอยู่ดร.ฟังอยู่คือเมื่อวานนี้ยังเล่ารายละเอียดของราชบุรีจะไปเพชรบุรีแล้วราชบุรียังไม่จบร้านไหมไทยเอง
1: จบหรือยังเนี่ย
0: ตะเท่งจบแล้วเด
1: ี๋
0: ยว
1: ข
0: อบคุณคุณอุ๋ยด้วยนะคะถ้าฟังอยู่นะเดี๋ยวพี่ไปแล้วไปชิมแล้วจะมาบอกคุณผู้ฟังแต่หลายๆคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูน้ำแดงในสไตล์เมืองเพชรหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมโดยเฉพาะลวกจิ้มที่เขาบอกว่าเด
1: ็
0: ดเด็ดจริงๆแล้วร้านเตี๋ยวตะเท่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟู้ดคอร์ทของปั๊มนะจะออกมาแยกเป็นเอกเทศแต่ตั้งอยู่ในปั๊มนั่นแหละปั๊มตะเท่งอ่ะปั๊มลุงเท่งอ่ะขากลับเข้ากทม.
1: โลโก้ปั๊มบางจากปั๊ม
0: ตุ๊กตาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหนังอ่ะนั่งลุงหนังลุงตะเท่งนั่นแหละปั๊มตะเท่งนะคะปั๊มลุงเท่งเตี๋ยวตาเท่งชอบสลับกันคุณฟังถ้ามีโอกาสหรือใครเคยทานแล้วเคยกินแล้วส่งมาบอกกันหน่อย4689899เตี๋ยวตาเท่งอร่อยไม่อร่อยอย่างไรแต่มันเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขามีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงด้วย
1: ครับไปทางนั้นจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงแล้วต้องมีซอสพริกใช่ไหม
1: ซอสพริก
0: นะคะเหมือนที่เราไปกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมที่ท่ายางท่ายาง
1: ที่สยามย่าที่ราชบุรีก็มีเจ้าอร่อยเล้งกี
0: ่เล้งกี่เหรอ
1: ชื่อเล้งกี่อะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเนี่ย
0: โอ้จริงป่ะ
1: ใช่
0: หน้าหนามย่านะตลาดหนามย่านะ
1: ตลาดย่าเลย
0: อ๋อเราไปกินเฮียจ้อยไปกินข้าวต้มเฮียจ้อย
1: ไ
0: งหน้าหนามย่า
1: ก็เปลี่ยนบรรยากาศ
0: โอ้ยเดี๋ยวจะไปอีก
1: โ
0: อ้คุณสามีคนขับรถชอบ
1: เล้งกี่อะไรสักกี่อย่าง
0: ถามด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์เอซเบนมาบอกหน่อยว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่ด็อกเตอร์ชอบมากเนี่ยชื่อร้านอะไรเราก็ไปถ่ายรายการไปแล้วด้วย
0: จะจำไม่ได
1: ้มันเยอะไปหมดเลยพี่แก้วก็ชื่อภาษาจีนบางทีแบบ
0: แค่นี้ไงพี่ถึงได้บอกเมื่อวานที่พยายามท่องมากมากแหละตลาดเก่าโคยกี
1: ้
0: บักหมี่กําเชง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: การออกเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะโอ้มันยากมากเลย
1: ยากจริง
0: ๆกลับมาราชบุรีกันต่อคุณผู้ฟังร้านไหมไทยเมื่อวานเนี้ยเราได้พูดถึงของคาวแล้วก็เมนูที่แนนชอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแกงป่าลูกชิ้นปลากรายผัดสามหอม
1: ครับ
0: ดร.กระซิบนะรอบหน้าทำผัดสีหอมนะที่ใส่ปลาร้าของอาสันติอะอยากลอง นะคะแล้วก็ชอบไข่เค็มพะโล
1: อันนี้นะไข่เค็มหรือไข่เค็ม
0: ไข่เค็มพะโล พะโล ไข่เค็มก็ได้อะคือดีมากๆนะคะส่วนไก่ชวาเนี่ยอันนี้ต้องขอเพราะว่าไม่ชอบอาหารหวาน
1: มันออกหวาน
0: นะคะ
1: คล้ายพะแนงไหม
0: ไม่ใช่ไม่มีความเผ็ดแต่มันจะมีเครื่องเทศอ่ะแล้วมันจะออกสีน่าจะมีขมิ้น
1: อ
0: ่ะดิฉันว่าเพราะไก่ชวาจะออกมามีสีเหลืองๆด้วยแล้วก็อะไรนะที่ได้กินหลากหลายเมนูโรตีเขียวหวานแกงเขียวหวานโรตีซึ่งโรตีนี่
1: จริงๆพี่ไม่ได้กินพี่ต่อกินเนื้อแต่พี่ไม่กินใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาให้เป็นแกงไก่
1: เออน่าจะเอาแกงเนื้อให้พี่ต่อชิมสักหน่อย
0: ไม่เป็นไรแต่พี่ต่อเขาก็โอเคกับแล้วแกงร้านนี้นะเขาไม่ได้ใช้กะทินะดูความใส่ใจของเจ้าของเขาบอกว่าลูกค้าที่เข้ามาตอนกลางคืนน่ะตอนมื้อเย็นน่ะถ้าเป็นสุภาพสตรีจะกลัวอ้วนก็จะบอกว่าเป็นแกงกะทิเดี๋ยวอ้วนน่ะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นน่ะกินแล้วนอนดร.ก็เลยบอกว่าก็เลยแปลงเป็นนมก็ใช้เป็นนมแทนนมสดแทนซึ่งทำให้กลิ่นมันไม่แรงแล้วก็มันเหมือนกันกินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะดร.บอกว่าก่อนนอนคุณดื่มนมเพื่อให้นอนหลับงั้นกินแกง
1: แล้วรสชาติมันโอเคไหม
0: โอเคไงโอเคกินกับโรตีซึ่งโอ้โห
1: เฉพาะเมนูแกงเขียวหวานโรตี
0: ถูกนะคะ
1: ใช้นม
0: ใช้นมแล้วมีอะไรอีกโหนั่นกินเยอะนะขนาดโพชั่นเล็ก
1: ก็เมนูที่พี่แก้วบอกจะต่อยอดไอ้
0: ข้าวผัดดอกเกลือชอบมากค่ะ
1: มันมีมานานหรือยัง
0: อุ้ยเขามีมานานแล้ว
1: ไม่หมายถึงว่าร้านอื่นๆที่พี่แก้วเคยทานไหม
0: เคยข้าวผัดดอกเกลือเนี่ยข้าวผัดเกลือแต่ว่าที่นี่
1: เขาต้องดอกเกลือตัวผู้ด้วยนะ
0: ที่ร้านอาสันติก็มีนะข้าวผัดเกล
1: ือใช
0: ่ที่ร้านอาสันติอ่ะเคยกินที่ร้านอาด้วยแหละ
1: ใช่ใช
0: ่เนี่ยอร่อยแบบนี้แล้วก็เลยบอกด็อกเตอร์บอกเราสองคนเนี่ยคุณสมเกียรติเนี่ยไม่ชอบกินข้าวมันไก่ถ้ากินไก่ก็เป็นไก่สับกับข้าวขาวธรรมดา

0: ็นข้าวผัดเกลือโอเคนะคะ
1: โ
0: อเคที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่มที่เสิร์ฟมาเนี่ยน้ำบวยมะนาวนะน้ำมะนาวที่มาเป็นองค์เล็กๆเนี่ยองค์สวยมากน่ารักมากเลยอ่ะ
1: คุณเดี๋ยวกลับมาเป็นที่ระลึก
0: ไม่ได้ของเขาแพงใครจะเอากลับมาเป็นที่ระลึกซื้อก็ยังไม่ขายละ
1: ส่งมา
0: ซื้อก็ยังไม่ขายเลยตกใบหนึ่งต้องกี่ร้อยเพราะสั่งทำพิเศษคุณผู้ฟังรู้ป่ะมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกที่ดิฉันเห็นเนี่ยเฮ้ยที่ดิฉันได้เนี่ยเป็นสีชมพูโอโรสส่วนของคุณตอกก็จะเป็นสีเหลืองนั่งนึกในใจเมื่อวานนี้วันเสาร์เราเพิ่งไปโรงเซรามิกเท่าฮงไทยเล่นสีสันแบบนี้เลยชอบมากไปเดินถ่ายรูปไปเช็คอินเท่าฮงไทยมาดร.บอกก็นักญาติผมครับเราว่าแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกันน่
1: ะ
0: แล้วดร.บอกว่าการทำภาชนะที่มาใส่เครื่องดื่มเนี่ยถ้าคุณไม่เคลือบด้านในถ้าคุณเป็นปูนแบบอะไรต่างๆมันจะอันตรายต่อสุขภาพก็เลยต้องเคลือบแต่พอเคลือบข้างนอกกับข้างในให้มันเหมือนกันน่ะดร.บอกมันแพงมากต้นทุนมันสูงมากมีลูกค้ามาหลายรายชิมแล้วพอเห็นว่าวัตถุดิบที่เอามาหรือว่าวัสดุที่ใช้ขอซื้อดร.บอกขายไม่ได้หรอกมันแพงมันสั่งทำพิเศษนะคะคือดีรสชาติเครื่องดื่มดีแล้วปิดท้ายของหวานเนี่ย
1: เครื่องดื่มไปนั้นน้ำ
0: มะนาวโซดาแล้วก็มีบวยด้วย
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานล้างปากกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่คุณสังเกตคุณนั่นแหละคุณไม่กินหวาน
1: ก็ต้องกินหวานสิก็คำสองคำก็กินเข้าไป
0: เออคือกินพี่กินหมดเลยไง
1: บางทีก็หาขนมมาเองไ
0: ปมันเป็นเต้าหวยฟรุตสลัดคุณผู้ฟังที่ดร.พราวลีพรีเซนต์มากเลยคือมันมีตัวเต้าหวยที่มันใช้เจลาตินที่มันทำให้เซตตัวนะแต่ตัวผลไม้ข้างบนน่ะผลไม้เชื่อมอ่ะพิถีพิถันคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกกว่าจะได้มาเป็นแบรนด์นี้นะเพื่อที่จะมาหยอดแล้วยังมีมันคล้ายๆน้ำแข็งใสแต่มันเป็นนมอ่ะคุณสังเกตกินเข้าไปแล้วมันแบบสดชื่นอ่ะโหเป็นการล้างปากที่สมบูรณ์แบบ และตอนกลับมาเนี่ยคนขับรถแทบจะขับอยู่คนเดียวดิฉันแทบจะหลับมาตลอดทาง
1: หนังท้องตึง
0: หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนก็พยายามฝืนตาอยู่มากเลยฝนมันตกไงเดี๋ยวเราก็
1: ต้องมีแอบหลับบ้างแหละ
0: ไม่พยายามผงกแล้ว
1: เคารพอยู่นั่นแหละ
0: เคารพแล้วเคารพอีกแต่อร่อยนะคะในภาพรวมแล้วที่สำคัญจะเล่าให้ฟังว่าเออนั้นตกไปตอนที่เดินไปสวนผึ้งไปตลาดโอป่อย
1: ครับ
0: และไปหาเพื่อนดิฉันที่เขาอยู่ที่สวนผึ้งระหว่างทางที่ขับรถไปเนี่ยสองข้างทางเลยอ่ะนั้นก็เห็นเอ๊ะทำไมสับปะรดวางขายกันเยอะมากเลยคุณสงเกียรติสับปะรดเยอะมากนะคะแล้วก็เมลอนนี่ไงถึงได้มารู้ไงว่าเออทำไมเขาขายกันเยอะแยะมากมายสับปะรดของที่นี่เขาเรียกว่าสับปะรดบ้านคาค่ะสับปะรดบ้านคาพันก็คือเป็นพันปัตตเวียนะคะแล้วก็มันมีรสชาติที่พูดได้กล้าพูดเนี่ยซื้อมาแล้วแล้วก็ปอกกินมา2วันแล้วเมื่อเช้าน้องก็ปอกให้กินอีกคือลูกแรกเนี่ยมันฉ่ำมาก
1: ครับ
0: ซื้อมาตั้งแต่วันอาทิตย์กลับมาน้องก็เห็นแล้วบอกอุ๊ยลูกเนี้ยมันน่าจะปอกก่อนก็เลยปอกลูกแรกก่อนอีก3ลูกปอกวันนี
1: ้
0: เพราะว่ามันยังไม่ได้ฉ่ำลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกกำลังแบบแค่นี้คุณมันอร่อยตั้งแต่เมื่อวานลูกนั้นที่มันแบบมันได้ที่แล้วอะมาวันนี้อีก3ลูกที่เหลือ
1: เรียบร้อย
0: จัดไปเมื่อเช้าจัดไปแล้วคือดีที่สำคัญเราไม่รู้หรอกว่าเราเลือกเป็นไม่เป็นร้านค้าที่เขาเลือกให้ไอ้เพื่อนดิฉันมันก็รู้จักเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวตอนขากลับนะตัวเองขับรถลงมาแล้วทางลงเนินน่ะตรงซินเนอรี่ซินเนอรี่ฝั่งตรงข้ามซินเนอรี่เนี่ยมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งร้านสุดท้ายต้นมะขามต้นนั้นนะเธอร้านนั้นเจ้าของก็ชื่อน้องคนขายก็ชื่อหลิงหลิงไอ้เราก็มองเฮ้ยมาถามต้นไหนขับรถกันมานะพอจอดปุ๊บเปิดประตูมาเลย
1: หลิงหลิง
0: หลิงหลิงใช่ไหมคะค่ะบอกเพื่อนพี่ต้อยค่ะเลือกให้หน่อยสับปะรดโลละ35 บาทก็ซื้อมาประมาณ4 กิโล4 กิโลแล้วก็ได้เมลอนมาอีกลูกอุ้ย ดีหมดทุกอย่างเออดีหมดทุกอย่างสับปะรดอร่อยเมลอนก็หวานสดชื่นแช่ตู้เย็นแบบนี่มันกลาย
1: เป็นลูกเดียว
0: ฮะโหคุณโชคดีที่ซื้อแค่นั้นเพราะน้องสาวก็ไปตลาดไทยก็ซื้อผลไม้มาชนกันเองนะคะแต
1: ่ตอนนี้ผลไม้เยอะต้องช่วยกันกินหน่อย
0: ช่วยกัน
1: มังคุดอ่ะผลไม้ให้เมื่อวานมังคุดจากคีรีวงดีทุกลูก
0: จริงไหม
1: จริงแล้วตอนนี้มันมาจากชะอวดมาจากหลายจังหวัดเลยพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: มีพูดก็ได้ช่อง3อ่ะวันนี้เขามีวางขาย
0: ใช่ๆเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ฮะของเราไม่มีช่อง9ไม่มีแต่ที่พระราม9มีพระราม9เนี่ยเขากำลังโปรโมทผลไม้ไทย
1: โอ้เยอะมาก
0: เมื่อกี้ไปเนี่ยซื้ออะไรรู้ป่ะซื้อสลัดแต่เป็นสลัดลอยแก้วนะรสละนาทีทอง
1: เราเป็นคนชอบกินมังคุดมาก
0: เราก็ชอบ
1: แล้วมีปัญหาเมื่อวานนิดน้อยลูกเม็ดมังคุดมันไปติดอยู่ในช่องลมอ่ะ
0: แค่แต่ละ
1: ติดเข้าไปช็อกอะไรพี่แก้ไม่รู
0: ้หลอดคอเนี่ยหรอตรงเนี้ยหรอ
1: คือมันแบบต้องอ้วกออกอ่ะ
0: ว้ายอันนี้บอกใหม่เลยว่าเม็ดมังคุดเนี่ยถ้าไอ้เม็ดเล็กๆอ่ะคุณไม่ต้องไปดูดๆแล้วก็คายเม็ดทิ้งคุณเคี้ยวเม็ดได้
1: เลย
0: เพราะว่าเม็ดมังคุดมันไม่ขมมันไม่เหมือนผลไม้อื่นดิฉันเดี๋ยวนี้ใช้วิธีเคี้ยวเอา
1: ก็เคี้ยวแต่นี่มันมีหลงไปเข้าไปเอ้ายังไงเนี่ยเงี้ย
0: โอ้เข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้
1: ก็เปิดอันนี้เลย Google อาจารย์เปิดแล้วกูเลย
0: เอ
1: ากูก็เลยบอกว่าให้ไอให้ไอห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรข้าวเหมือนเราก้างติดคอเงี้ยเราก็กินข้าวใช่ไหมให้มันช่วยอันนี้แบบห้ามให้ออกอย่างเดียว
0: ล้วง
1: แล้วก็ไอเยอะๆโอ้
0: โห
1: ออกมาเป็นอ้วกอ่ะความ
0: เม็ดมันใหญ่มากเลยเหรอ
1: ไม่ใหญ่พี่แก้วแต่มันเป็นจังหวะมันลงไปพอดี
0: ปกติคุณก็เคี้ยวมันใช่ไหม
1: เคี้ยวแล้วจังหวะมันเป็นยังไงเนี่ยมายังไงเนี่ย
0: เป็นยังไงมายังไง
1: แล้วกลัวหายใจไม่ออกเขาเขียนเลยว่าถ้าหายใจไม่ออกต้องรีบไปหาหมอโ
0: อ้
1: โหโทษนะครับก็ต้องเอา
0: เป็น
1: อ้วก
0: ออกมา
1: อ้วกออกมาเลย
0: ก็ยังดีก็ยังดีนะก็ระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังคนสูงอายุนะต้องระวังนะเรื่องกินอาหารกินผลไม้กินขนมเข่งขนมอะไรในช่วงสัตว์เนี่ยให้ระมัดระวัง
1: สับปะรดเองอ่ะวันก่อนเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าคนขับรถไปแล้วเขาก็กินสับปะรดเขาหั่นเรียบร้อยไปติดอยู่ในตรงนี้เหมือนกัน
0: เอ้าเหรอไม่เคี้ยวเลยแต่กลืนเลย
1: ก็รีบผมขับแล้วยังว่าแล้วสุดท้ายไปหาหมอไปเจอสับปะรดอยู่ในไ
0: อ้ก็ยังดีนะหมอช่วยได
1: ้กินเคี้ยวไปให้มันแบบ
0: เพราะเราอะสูงอายุอันนี้ที่พูดเฉพาะสูงอายุนะคุณผู้ฟังที่หนุ่มๆสาวๆอาจจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็เกิดกันได้นะอย่าประมาทนะคะ
1: ยิ่งเด็กๆอะเน
0: า
1: ะบางทีเด็กลูกหลานๆ5ขวบ3ขวบ
0: ต้องระมัดระวังเด็กกับคนแก่
1: อะไรที่มันมีเม็ดมีอะไรเงี้ย
0: ต้องระวังนะคะเขาถามมาเขาบอกว่าคุณสมเกียรติคุณชอบกินอะไรที่ร้านไหมไทยครับ
1: ไหมไทยก็เมนูเดียวพี่แก้วเลยคือจริงๆชอบผัดสามเหม็น
0: สามหอม
1: สามหอม
0: คือหนูสาม
1: คือสามหอมผัดสามหอมแล้วก็แกงเขียวหวานโรตี
0: คุกแกงเนื้อได้
1: กินเนื้
0: อ
1: แกงเขียวหวานเนื้อโรตีพะโล้ไข่คือพะโล้ไข่เค็มเนี่ยกินบ่อยมากจนแบบตอนหลังมันก็เริ่มเบื่
0: อ
1: แต่ว่าถามว่าอร่อยไหม
0: ครั้งแรกอย่างดิฉันเนี่ยมันจะรู้สึกเก
1: ๋ใช่
0: มันเก๋เลยแหละ
1: แล้วเขาก็มาฝากพวกดารา
0: ไข่เค็มเขาว่าเคี่ยว3วันนะคุณเคี่ยวพะโล้3วันนะแล้วมันคุณอย่าลืมนะว่าไข่เค็มอ่ะเวลาเป็นไข่เป็ดไข่แดงอ่ะถ้าเป็นไข่เป็ดธรรมดามันก็มันอยู่แล้วแต่พอเป็นไข่เค็มนะมันมาตัดกับไข่ขาวอ่ะข้างนอกที่มันยังเค็มไม่มากอ่ะสุดๆเนี่ยแล้วมาตัดกับความหวานด้วยนะ
1: เนี่ยพะโล้ไข่เค็มแกงเขียวหวานโรตีไปทุกทีก็ต้องสั่งผัด3หอมก็สั่งสลับไปสลับมาเพื่อไปบ่อยก็คือชอบไปแล้วไม่ได้ไปที่ไหนเลย
0: ฝากทองไปที่นั่น
1: นอกจากจะไปกำเชงเงี้ยนอกจากจะไปก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงของ
0: หน้าสนามหญ้า
1: จีจีกี้กี้อะไรนี่แหละนั่นแหละแล้วก็แต่ก่อนมีอยู่เจ้าหนึ่งพี่แก้วที่สนามหญ้าขายลาดหน้าผัดซีอิ๊วอร่อยมาก
0: โอ้เห็นมีหอยทอดด้วยนะพี่เดินเซอร์เวย์ก่อนนะในตลาดในนั้นนะเดินโอ้โหร้านค้าเยอะมาก ของกินเยอะมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยไหมอร่อยมาต้องถามคนพื้นถิ่น
1: ต้องดร.พาไป
0: ต้องให้ดร.
1: พาไปหน่อย

0: ด็อกเตอร์มาบอกเราอะไรตอนหลังรู้ป่ะบอกโอ้ถ้ารู้ว่าพี่จะไปกำเชงนะจะบอกพี่เลยว่าบะหมี่แห้งอ่ะพี่ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำ
1: ราดเอง
0: ไม่ต้องใส่น้ำราดคือรู้คุณสมเกียรติเตือนมาแล้วแต่เราก็อยากรู้ว่ารสชาติออริจินอลอ่ะม
1: ัน
0: เป็นยังไงก็เลยต้องลอง
1: แล้วมันชามไม่ใหญ่ด้วย
0: แล้วมันชามไม่เยอะแต่เกี๊ยวน้ำนะคุณผู้ฟังห้ามพลาดเด็ดค่ะพลาดแล้วนะคือเสียโอกาสมากๆแล้วไปแล้วไม่กินเกี๊ยวน้ำร้านกับเชงนะ
1: แล้วเวลาไปถึงนะช่วงไหนที่เจ๊แมวเขาหยุด2วัน3วันจบ
0: ค
1: ือไม่ได้กินไงเพราะเขาบางทีเขาไปธุระ
0: มีปิดด้วย
1: มี
0: โอ้โชคดีที่เราไปไม่ปิด
1: มีปิด
0: แ
1: ต่ก่อนไม่ค่อยปิดตอนสมัยคุณพ่อเขาอยู่แต่พอเจ๊แมวเขาก็ทำธุระต้องไปนู่นนี่นั่นเขาก็หยุดคือธรรมดาถ้าลูกหยุดพ่ออยู่ลูกอยู่แต่ก็ว่าไปตอนน
0: ี้
1: ไม่มีแล้วตอนนี้
0: แต่เห็นพนักงานในร้านน่ะมีน้องผู้ชายแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีก2คนมั้ง
1: ทำเกี๊ยวเหร
0: อคือแบบขยันมากช่วยกันแบบโอ้โหน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะกำแช่งนะคุณผู้ฟังฝากไปด้วยและถ้าอยากกินอาหารไทยอร่อยๆก็ไป
1: หม
0: าไทยนี่แหละ
1: คือไปแล้วพอกินหมาไทยมันอิ่มเหมือนพี่แก้วหมายถึงว่านะหรือตั้งใจจะไปกินในนู่นนี่พอแกสั่งอะไรมา2-3อย่างแล้วก็
0: แล้วมันเยอะไม่ใช่ทำอะไรนะมันเยอะ
1: แล้วแม่ครัวเขาเก่งด้วยคุณนาเนี่ยเอาบอกเบอร์ไว้หน่อยแกส่งมาให้ตอนแรกก็งงๆว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรวะ2319902350รู้ไหมเบอร์อะไร
0: ฮะ
1: เขาส่งเบอร์มา2319902350
0: หว
1: ย
0: นั่นไงจะว่าแล้วมันมีวักวัก
1: เออ
0: ขอเบอร์โทรศัพท์
1: เบอร์โทรศัพท์ดร.
0: ไม่ใช่เบอร
1: ์เออ062อันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ร้านไหมไทยนะฮะ062-636-5544
0: ค่ะ
1: 062-636-5544ขาย11 โมงครึ่ง
0: 11 โมงเปิด11 โมง
1: ถึงประมาณเที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนอะประมาณนั้นแล้วที่สำคัญลืมไปดิฉันอะตอนคุณสมเกียรติบอกว่าพี่จะไปกินมื้อเย็นหรือพี่จะไปกิน
1: มื้อ
0: กลางวันอีกวันหนึ่งงั้นบอกว่ามีตอนเย็นมีดนตรีด้วยนะพี่เพลงเพราะมาก
1: ใช่นักร้อง
0: นักร้องเก่งมาก
1: คุณหนุ่
0: ม
1: เขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ดนตรีไม่แน่ใจว่าสยามกุฎการหรือเปล่านะก็ของราชบุรี
0: ค่ะ
1: เป็นอาจารย์สอนแล้วก็มันคือร้องเพลงเพราะ
0: ม
1: ันก็เลยมาร้อง
0: ทำไมดิฉันรู้ว่าเพราะรู้ป่ะดิฉันไม่ได้ไปนะเพราะว่าบอกกับคุณสมเกียรติบอกว่าไม่เอาไม่อยากไปตอนเย็นคนเยอะแล้วมีดนตรีเสียงมันดังคนแก่แล้วไม่ชอบอะไรดังๆแต่รู้ว่าร้องเพราะเพราะว่าด็อกเตอร์เปิดให้ฟัง
1: เปิดคลิปเหรอ
0: เปิดคลิปให้ฟังอู้เสียงดีมากแล้วนักร้องเขาเนี่ยนะอยู่กับร้านนี้มายาวนานแล้วเคยไป
1: ผ่านอาจารย์เอก
0: ไปผ่านเวทีประกวดมาแล้วเข้ารอบลึกๆกันมาแล้วหน้าตาคล้ายๆคุณฟอร์ดศกชัยกลางย
1: ุ่
0: งหน้าเหมือนมากยังบอกด็อกเตอร์หน้าเหมือนคุณฟอร์ดเลยนะเนี่ยอาจจะค้ำกับคุณฟอร์ดหน่อยแต่เสียงดีมากถ้าใครชอบแบบได้บรรยากาศนะคะก่อนจะไปก็ไปเดินริมน้ำซะก่อน
1: เอาเป็นว่าอย่างนี้ในมุมของผมเห็นตัวจริงมาแล้วอะรอกับฟอร์ด
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: แต่หน้าตาดีนะ
1: หน้าตาดี
0: โอ้พี่เห็นในคลิปนะหน้าตาดีแต่คล้ายคุณฟอร์ดมากแต่หล่อกว่าคุณฟอร์ดนะ
1: คล้ายแต่หล่อกว่าแต่เสียงอาจจะสู้ฟอร์ดไปได้ก็ได้
0: อู้เสียงดี
1: อ
0: ู้เสียงดี
1: ขนาดไม่ได
0: ้ขนาดไม่ได้ได้แบบตาต่อตาสบตากับนักร้องนะแต่ในคลิปที่เปิดให้ฟังนะ
1: เพราะนั้นใครไปราชบุรีคือใครจะไปชะอำไปเพชรบุรีไปอะไรถ้าผ่านราชบุรีได้ก็อย่างพี่แก้วบอกพี่แก้วไปแล้วมีความสุข
0: มีความสุขค่ะ
1: ก็ผ่านราชบุรีได้ไม่เสียเวลานิดเดียวเสียเวลานิดเดียวอ้อมนิดนึงแล้วก็ได้กินของอร่อยๆที่อาจจะแปลกไปจากที่เราเคยไปชะอำเราเคยไปเพชรบุรีเนาะก็ได้ร้านอาหารเพิ่มเติม
0: เดี๋ยวเราก็ไปมีร้านอื่นๆให้เราได้ไปรับประทานกันเพราะว่าคนราชรีเขาบอกว่าพี่นี่คนที่มาอุดหนุนกันเชงบอกกับดิฉันราชรีมีของอร่อยเยอะค่ะของอร่อยเยอะจริง
1: ต้มเนี่ยต้มเครื่องในวัว
0: ทานอยู่เห็นอยู่คุณสามียังหมดก็บอกเราไม่กินเนื้อเนี่ย
1: โคกี้
0: นั่นแหละ
1: โคกี้ใส่กระมังของข้าวอร่อยมาก
0: คุณสามีบอกหูเธอต้มเครื่องในน่ากินมากเลยแต่เราไม่กินเนื้อไงเขาก็เกรงใจเราไงเราก็บอกกินเลยเธอกินเถอะ
1: ก็ไม่ก็ซื้อใส
0: ่
1: ถุงไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปใส่ชามที่ร้านอร่อยมาก
0: อ่ะจะจำไว้นะมีต้มเครื่อง

0: ในเนื้อ
1: นะต้มข้างในเนื้อ
0: เออลองเดินดูในตลาดคุณผู้ฟังของกินเยอะมากจริงๆ
1: เลยอ่ะ
0: นะจะบอกว่านอกจากเราติดใจกับบรรยากาศที่มันดูคลาสสิกเป็นโอทาวที่คนราชรีเองก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงโอทาวก็คือตลาดเก่าโคยกี้นะคะซึ่งมีบรรยากาศอย่าลืมนะคะ 3-6 กันยายนนี้เขาจะมีการจัดงานนะคะรำลึกถึงบรรยากาศเก่า
1: ๆ
0: ที่ตลาดเก่าโคยกี้นี่แหละคุณผู้ฟังลองไปเที่ยวกันอย่างที่ฉันไปเนี่ยไปถึงเร็วนี่ขนาดไปฟิชวิลเลจมาแล้วไปครัวละละนาคิทเช่นมาแล้วกลับมาเดินตลาดโคยกี้แล้วเนี่ยยังมีเวลาไปเดินอุทยานอะไรนะหินงูเขางูอะไรนะ
1: เขางู
0: ไปเดินไปขับรถไปไม่ได้เดิน
1: แล้วถ่ายหนังกันบ่อย
0: ใช่ๆแต่อย่างว่าขนาดว่าเป็นวันเสาร์คนก็ยังไม่เยอะ
1: ครับ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่ที่ดิฉันติดใจมากๆเลยคือตอนขับรถขึ้นไปแล้วเขาก็เขียนป้ายเอาไว้เลยติดป้ายไว้เลยห้ามให้อาหารลิง
1: โอ้โหเดี๋ยวมันจะมาเยอะสิ
0: ฮะขับรถตามขึ้นไปเลยมีรถคันหนึ่งนำหน้าขึ้นไปเปิดกระจกค่ะคันหน้าลิงนี่ขึ้นรถเลยซื้ออาหารให้ลิงค่ะแล้วคุณติดป้ายเพื่อคำถามคือคุณติดป้ายเพื
1: ่
0: อห้ามให้อาหารลิงแต่คุณปล่อยให้คนขึ้นไปขายอาหารกันอยู่บนนั้นเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่เจ้าต่อกี่เจ้าแล้วก็มีคนซื้อด้วยและเปิดกระจกให้อาหารลิงโอ้โหทีนี้ไอเราต่ออยู่ข้างหลังเราก็ต้องระวังมันมาเต็มถนนเลยแล้วมันบนรถด้วยจะแซงไปเดี๋ยวไปทับก็โดนจับอีกเออมันไม่ได้แต่มีความรู้สึกว่าอะไรที่เขาบอกอ่ะแต่คนก็ไม่เชื่อแล้วคนพื้นถิ่นเองก็ไม่เชื่อ
1: ก็อาชีพเขาอะ
0: ก็นั่นไงถ้าเราพูดไปนี่คือเราไปสกัดอาชีพเขาใช่ป่ะเออแต่เราเห็นว่า
1: ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ในเมื่อมันมีลิงลิงไม่มีอาหารกิน
0: ก็ให้อาหารลิงขายอาหาร
1: ขายซะเลย
0: ไม่รู้กี่เจ้าตกกี่เจ้าบนเขาว่าทางขึ้นนั่นแหละ
1: ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานดูแล
0: เออนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่รู้ว่าเขาห้ามกันจริงจังแค่ไหน
1: โอ้ดร.ไม่ได้บอกสุกี้อร่อยสุกี้หาดใหญ่เขามาจากหาดใหญ่อร่อยอร่อยพี่แก้ว
0: เจ้าไหน
1: เป็นจุดแถวอยู่เลยละก็อยู่แถวในเมืองนั่นแหละสุกี้หาดใหญ่
0: สุกี้หัดใหญ่แต่มาขายลาดลี
1: เขามาเป็นคนหัดใหญ
0: ่อ๋อล่ะ
1: อร่อยอร่อย
0: ค่ะเขาบอกว่า
1: ก็มีรายการครัวคุณต่อยหรือใครไปถ่ายด้วยแหละ
0: นี่ไอศครีมร้านเด่นไทยเก่าแก่มาก
1: ก็ไอศครีมไข่ที่อยู่ในตลาดสนามหญ้าที
0: ่
1: แกไม่ได้กิน
0: โอ้โหคุณ
1: ของกินเยอะมาก
0: ก็ถึงที่บอกว่าเลือกไม่ถูก
1: โอ้โห
0: เลือกไม่ถูกจริงๆตอนที่นั่งกินข้าวต้มเฮียจ้อยอยู่อ่ะโอ้โหมองไปทางไหนก็ของกินทั้งนั้นละลานตาคุณผู้ฟังแล้วเราเพิ่งผ่านไอ้ตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำมา
1: ครับ
0: นั่นก็ของกินเพียบ
1: ของ
0: เยอะเยอะจริงๆนะคะ
1: แล้วมีพระเอกช่องเจ็ดแต่ก่อนอยู่ช่องเจ็ดคุณแบงค์อาทิตย์อ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่บ้านเขาขายข้าวต้มข้าวต้มเครื่องข้าวต้มแบบข้าวต้มกระดูกหมูข้าวต้มปลาข้าวต้มอะไรเงี้ยอร่อยอร่อย
0: อยู่ในนั้นเหมือนกัน
1: อยู่ไม่ฮะอยู่อีกฝั่งนึงอยู่ในนั้นอยู่จังหวัดผมก็ไปไม่ถูกดร.พาไปกิน
0: ไว้เดี๋ยวให้ดร.พาไปมั้ง
1: ต้องให้
0: ดร.ต้องไปต้องไปหาดร.แล้วล่ะ
1: เพราะว่าเขาอยู่เขาเป็นคนที่ราชบุรีอะแล้วเป็นคนช่างกินด้วย
0: นะก็ลงจากอุทยานยังมีเวลายังไม่ได้เข้าที่พักยังไม่ได้ไปโรงแรมนิสินไปไหนต่อเธอเอ้ามาถามเราไม่ใช่คนราชบุรีนะแต่เราก็เซิร์ชเข้าไปเลยไปเที่ยวไหนต่อก็เลย
1: แม่เขาขับรถให้เลย
0: นี
1: ่ก็แบบ
0: คุณเขาอาสานะจ๊ะเขาบอกว่าพอไปสวนผึ้งมาเสร็จแล้วกลับมาเห็นเราไปเจอเพื่อนแล้วเรามีความสุขเขาบอก
1: เดี๋ย
0: วพาไปใหม่ชื่อไปเจอเพื่อนชื่อต้อยเคยทำงานด้วยกันตั้งแต่วิทยุรักษาดินแดนตอนนู้นอยู่กันมารู้จักกันมาเขาบอกเออเห็นเธอกับเพื่อนมีความสุขมากเดี๋ยวฉันพามาอีกนะ ดีมากสุกี้หาดใหญ่มีหอยจ้อปูกะเพราปูด้วยเฮ้ย
1: อร่อยร้านเนี้ยอร่อยเป็นห้องแถวเดียวแต่ว่าแกมาจากละหาดใหญ่แกมาขายแล้วก็มีรายการพวกเนี้ยไม่ใช่จ่ายว่ารายการคุณต่อยรายการอะไรก็ไม่ใช่
0: เราชอบกะเพราปู
1: อร่อย
0: ข้าวเราชอบกะเพราปู
1: คุณคนขายก็อาซิมก็ประมาณสัก60แกก็มาอยู่กับลูกที่ราชบุรีแกก็เปิดพวกคน
0: อาซิม60แล้วเราอ่ะ
1: เรามาก
0: เรามาก เราเกินอาซิม
1: แต่หน้าเราเด็กไง
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมากอ่ะไปเที่ยวต่อก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูก็เลยได้ไปถ่ายรูปไปเช็คอินที่เท่าฮงไถ่นะคะ
1: เท่าฮงไถ่เป็นโรงโอ่ง
0: โรงโอ่งไม่คุณจะเรียกว่าโรงโอ่งก็ไม่ใช่
1: สมัยก่อนน่ะเขาเป็นโรงโอ่งมังกรโรงโอ่งแดงโอ่งที่เขาขายกันโอ่งราชบุรีแล้วพอตอนหลังเนี่ยอาจารย์ติ้วเนี่ยลูกชายอ่ะไปเรียนจบที่เยอรมัน
0: ใช
1: ่จบเยอรมันปุ๊บก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ศิลปากรมั้งแล้วแกก็มาพัฒนาจากโอ่งมังกรจากโอ่งแดงโอ่งอะไรเงี้ยกลายเป็นเซรามิก
0: เซรามิกสีสวยมาก
1: แล้วก็ตามวัดใหญ่ๆตามอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยก็สั่งอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบแกก็ทำได้หมดอาจารย์ติ้วก็เลยกลายเป็นคนที่อยู่ในวงการเนี่ยแหละเซรามิกเป็นผู้นำ
0: แต่สวยสวย
1: เป็นอาจารย
0: ์สวยแล้วพอเดินไปถ่ายรูปมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายในนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเราก็ได้ไปเที่ยวเจาะลึกลาดลีกันมาพอสมควรนะคุณผู้ฟัง
1: หมายถึงว่าตัวเท่าองค์ถ่ายอ่ะพี่แก้ไปเอง
0: ฮะใช่พี่ไปเอง
1: หมายถึงว่า
0: แล้วพี่มารู้ตอนหลังจากด็อกเตอร์แหละถึงได้บอกว่าเป็นญาติกันกับอะไรนะ
1: ด
0: ี
1: ขึ้นด้วยเซิร์ชดูเหรอ
0: เซิร์ชแล้วมันก็ขึ้นมาว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนให้ไป
1: จริงๆโรงองค์มีเยอะ
0: มีเยอะมีองค์องค์มังกรด้วย
1: อะไรต่อไม่อะ
0: ไรแต่ว่าอะไรรัตนโกสินทร์มันต้องขับรถไปอีกไกลเลยทางเนี่ยไปเราก็บอกไม่เอาอ่ะไม่ไป
1: เราก็เลย
0: เลือกไปที
1: ่
0: น
1: ี่
0: เท่าของไทยแล้วก็ชอบอ
1: ยู่ในเมือง
0: เดินเนี่ยสองข้างทางเดินไปเนี่ยมีเซรามิกสีสันที
1: ่แทบอยากเอารถมาขน
0: ถ้าเขาให้นะถ้าเขาให้นะมีคนบอกว่าร้านแบงค์ข้าวแห้งกับก๋วยจั๊บต้องต่อคิวคนเยอะด้วย
1: โอ้ก็โอเค
0: เพราะคนขายหล่อล่ะ
1: ได้
0: เห็นคนขายไม่อยู่นะคุณ
1: เขารู้พอตอนน้องแบงค์อาทิตย์เขามาเล่นคุณดร.ชานี่แหละเขาไปเอามาเล่นเอามาฝากเฟิร์นอะไรเขาไม่รู้เขาแหละแล้วเสร็จปุ๊บก็พอเขารู้ว่าไปเล่นละครช่อง7เป็นพระเอกปุ๊บคนก็รู้เอาร้านนี้ร้านอาทิตย์แต่เขาขายดีอยู่แล้ว
0: ของเขาต้องอร่อยคุณของเขาต้องอร่อยนะคะ
1: ไปทานไปกิน 2-3 ครั้งดร.พาไป
0: เอออยากรู้จังเลยใครทันในยุคที่คุณก๊อตจิรายุไปเดินเสิร์ฟอยู่ที่ร้านใหม่ท
1: ัน คุณดร.ชานเนี่ยเขาเป็นคนพาก๊อตจิรายุไปเซ็นสัญญาช่อง3
0: นั่นก็บอกเมื่อก่อนคุณก๊อตเนี่ยมาอยู่ที่ร้านใหม่ไทย
1: ใช
0: ่แล้วก็เสิร์ฟอาหารโอ้โหยุคนั้น
1: เยอะเป็น10คนเลยนะแต่ว่าคุณก๊อตหลักแล้วก็มีอู้หลายคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายคน
0: เยอะๆ
1: เยอะๆ
0: โอ้โหเด็กหน้าตาดีกันหมดเลยอ่ะ
1: เพราะคุณดร.ชานเขามีคลินิกด้วยไงคลินิกไอ้เสริมความงามมาจากพี่แก้วแล้วก็ไปทำด้วยไปช่วยกันแล้วก็ไปคุณดร.ชานเขาสนิทกับผู้ใหญ่ทางช่อง3เขาก็ฝากเข้าไปดูความเหมาะสมอ่ะฝากได้เล่นได้ไหมเล่นได้ก็ได้
0: โอ้เด็กในสังกัดน่ะรอๆทั้งนั้นเลย
1: ผู้หญิงก็มีนะ
0: ใช
1: ่ผู้ที่ประกวดมิสเวิลด์มิสไทยแลนด์เวิลด์อะไรจะไม่อะไรอ่ะ
0: นะ
1: แต่ผู้ชายเป็นหลัก
0: จ้ะบอกว่าอะไรนะหนูเพิ่งว่างมาทักนะภารกิจฟิชโชแน่นมากพี่แก้วพี่เกียรติไม่ทักงอนนะเออก็ยังดียังเข้ามานะภารกิจฟิชอุ้ยเอาอ่ะภารกิจฟิชโชเมื่อก่อนนี้เขาต้องมีภารกิจฟิชโชเออเป็นคำติดปากแต่มันก็โบราณแล้วนะอามแล้วก็บอกว่าเพลง Tiger in the Rain อัลบั้มแรกของนักร้องนักแต่งเพลง Michael Franks อยากเปิดให้จริงๆนะแต่ว่ามันยังไม่50ปีอายุมันยังไม่ถึงนะคะ
1: เพราะว่า50ปีเนี่ยสามารถเปิด
0: ได้แล้วไม่ติดไม่ติดนะคะ
1: ไม่มีใครว่าแล้วเปิดไปเถอะ
0: ค่ะก่อนพักขออนุญาตคุณผู้ฟังสีที่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้เช็คกับเมทมันโอเซเว่นเลยนะว่ายังอยู่ไหมตอนนี้เหลือกี่ที่แล้วกับทัวร์เมทมูเตออนทัวร์นะคะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟด้วยที่คลื่นเมทมันโอเซเว่นนะคะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงไปลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองทั้งเฉิงตูฉงชิ่งและก็อู่หลงค่ะนำทีมูโดยคุณเกศธัญมัยแม่หมอมนขาวนะคะสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนพาไปสัมผัสอากาศหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็ไปทดสอบความถึงความเสียว นะคะระเบียงกระจกยักษ์ค่ะแล้วก็ไปพักผ่อนท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าสวิตเซอร์แลนด์ของจีนนะคะ

0: เสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ไปตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมแล้วก็ได้ช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนค่ะเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนะคะราคาเพียงท่านละ 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรเลยนะคะ0814986322หรือที่ lioa@medvanosevenจองด่วนนะคะก่อน4ที่นี้จะไม่เหลือ
1: นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ SMS เข้ามานะ4689899พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-6 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color of Life แล้วครับมีพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานเนี่ยแม่อาลีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นรับรองได้ว่ากินแล้วต้องติดใจมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลไม้มีเยอะมากเลยนะจิ้มได้ทุกอย่างนะผลไม้อะไรก็ได้นะครับจะออกเปรี้ยวหน่อยไม่เปรี้ยวหน่อยก็จิ้มได
2: ้โอ้ยตอนนี้ฉลาเยอะคุณสมเกียรติเขาไปล่าฉลาอ่ะ
1: โอ้ยน้ำพูดแล้วน้ำลายไหลหาซื้อได้แล้วครับน้ำปลาหวานแม่อาลีที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเซเว่นอีเลเว่นโลตัสท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์วิลล่ากูเม่เยอะไปหมดครับซื้อได้เลยน้ำปลาหวานแม่อารี
2: นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Why Entertain Award 2026ค่ะปีนี้คอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยาม5สาขารางวัลโหวตกันได้โหวตกันเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะปิดแล้วถึงวันที่2เท่านั้นเองนะ2กันยายนก็พรุ่งนี้แล้วดิ
1: วันนี้ถ้าไม่โหวตตอนนี้นะจะโหวตตอนไหนคะ
2: ค่ะต้องรีบโหวตแล้วนะคะด้อมไหนค่ายไหนต้องเชียร์กันแล้ว Couple Why Couple of the Year นะคะ Why 1 Tutor Yim Why 2 Pooh Powell Why 3 Ford Pete Why 4 หมีลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมรางวัล Prince of Boys Love ค่ะ B 1 เก่งฮฤทธิ์ B 2 Powell นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 ภูกฤตติน B 5 Ford ทิติพงษ์รางวัล Princess of Girls Love นะคะ G 1 Ginny Natisha G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4 ฝ้ายพีรยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์รางวัล Rising Star Couple นะคะคู่ชิปดาวรุ่ง
1: ครับ
2: A 1 Ginny กับ Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอม R 4มีพัฒน์กับเอย่าอาห้าอุ้มกับแบมนะคะและรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยมนะคะ N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 สอดโซ่ล่ำคีย์ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5Not the best but still good นะคะโหวตกันได้ทาง yentertainawards.mcot.net/vote หรือผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ถึงวันที่2คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะตัดสินกันแล้วนะเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับสายสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังของมันต้องมีนะคะใครชอบอาหารเฮลตี้ต้องมีเครื่องนี้เลย

0: ครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวาความจุ1ลิตรมาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอเป็นแบบ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดมากขึ้นไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะคะยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแล้วยังแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสีอีก2ใบนะคะโทรเลยค่ะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียขออนุญาตคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังลืมละทำการบ้านให้คุณผู้ฟังที่บอกว่าเกษียณแล้วตอนนี้อยู่บ้านเริ่มดูสตรีมมิ่งแล้วก็ถามกันมาว่าตอนนี้ลูกสาวสมัคร Disney Plus Hotstar ให้
1: ครับ
0: ควรจะดูอะไรเอาแบบไม่เรียงไทม์ไลน์ได้ไหมอ่ะ
1: งั้
0: นจะล
1: ื้
0: อจะลื้อให้แล้วก็ที่บอกมานี่คือดูแล้วทุกเรื่องเราจะแนะคือชอบไม่รู้ว่าเราจะชอบตรงกันหรือเปล่าแต่อยากจะแนะนำตอนที่ดิฉันติด Disney Plus Hotstar นี่วันที่16นี่ครบรอบจ่ายตังค์อีกแล้วนะเดี๋ยวปีคือตอนที่สมัครแรกๆเนี่ยก็เสิร์ชหาเลยจะดูหนังจะดูซีรีส์อะไรแล้วนั้นก็ไปสะดุดตากับซีรีส์ไซไฟชื่อเรื่องว่า Dev DEVS เนี่ยนะคะ Dev เนี่ยดูแล้วสนุกเป็นหนังไซไฟนะคะนอกจากนั้นเอาเท่าที่จำได้แล้วเคยดูแล้วก็ติดOnly Murders in the Building อันนี้ก็กวาดรางวัลมามากมายหลายซีซั่นมากนะคะดูกันเพลินๆค่ะสนุกแล้วก็ตลกด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่หลายคนรีวิวแล้วชอบ High Potential ค่ะมี3ซีซั่นแล้วนะเป็นเรื่องของแม่บ้านลูกติดที่ฉลาด IQ สูงมากแล้วก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยตำรวจในการไขคดีต่างๆด้วยความที่นางฉลาดมากๆนะคะความจำนางก็ดี high potential Will Trent ค่ะอันนี้แนะนำเนี่ยดูเนี่ยแล้วที่เดียนชอบเลยเนี่ย Will Trent เนี่ยชอบซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ก็เริ่มจะเป๋หน่อยนะแล้วตอนนี้มาซีซั่น4งั้นดูตอนแรก EP แรกเนี่ยยังไปไม่พ้น EP แรกนะแต่ถ้าถามว่าซีซั่น1กับ2นี่เลิศสนุกมากแล้วก็เป็นซีรีส์เกาหลีบ้าง My Puzzleนะคะนายพาโซนะคุณฟังอันนี้ถ้าชอบสืบสวนคดีฆาตกรรมสนุกถ้าไปทางจีนจันเจ้าแอดเวนเจอร
1: ์
0: อันนี้เคยมาเล่าแล้วนะคะจันเจ้าแอดเวนเจอร์แล้วก็ซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องหนึ่งด็อกเตอร์ออนดีเอสอันนี้ก็ใสๆโรแมนติกนะคะพระเอกเป็นหมอติดเกาะก็สนุกดีถ้าย้อนทำลายไปเก่าหน่อยเมื่อรุ่นเดฟเนี่ยนั้นดูซีรีส์เรื่องซาวด์แทร็กนะคะมี2ซีซั่นซีซั่น1เนี่ยสนุกมากน้องฮันโซอะไรนะฮันโซฮีเล่น
1: ครับ
0: เป็นนางเอกฮันโซฮีนะคะแล้วก็ถ้าตลกสืบสวนตอนนี้ก็ Flex X Corp ที่แนะนำไปกับอีกเรื่องหนึ่ง Soulbuster อันนี้ก็สนุก Soulbuster นะคะก็สืบสวนเป็นหนังตำรวจนี่แหละแต่ถ้าหนังผีมันแบบฮาร์ดคอร์นะ Revenant ค่ะซีรีส์เกาหลี Revenantคิมเทรีเล่นคุณฟัง
1: ทั้งเกาหลีทั้งจีน
0: คิมเทรีเล่นเรื่องนี้สนุกเลยวันนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเก่าๆเลย Family The Unbreakable Bond อันนี้ก็ซีรีส์เกาหลีนะคะอีกเรื่องหนึ่งน้องเรนเล่นนะคะ Race Born ค่ะส่วนตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เลยเพิ่งจะจบซีรีส์ที่ Netflix ไป2เรื่องญี่ปุ่นนี่ก็ทำให้เราแบบอินไปกับเขาเรียกอะไรนะใช้คำว่าบรรยากาศของเขาหรือว่าความการแสดงของเขามันจะมีเอกลักษณ์อะญี่ปุ่นอะไม่ว่าจะเป็นหนังดราม่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่อย่างดราม่าเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ Until the T-shirt dry นั้นเคยพูดถึงแล้วว่าดูยังไม่จบตอนนี้จบแล้วแล้วก็เลยมันก็มีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ของมันอยู่ๆน้ำตามันไหลเองคุณสมเกียรติคือแบบมันเป็นเรื่องมันไม่ได้เศร้ามากแต่มันกินใจมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่เป็นสามีภรรยากันสองคู่แล้วแบบโอ้ยสนุกอ่ะคือดีทำเรื่องได้ดีแล้วก็ทวิตไปก็ทวิตมาส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นแอคชั่นสืบสวนของญี่ปุ่น Netflix นะรีบูทมันมากโอ้โหแบบพลิกไปพลิกมาแบ

0: มันซ้อนเงื่อนดีมากเลยเออเนี่ยพอไปดู2เรื่องของญี่ปุ่นไปละจะไปเรื่องไหนต่อเนี่ยไปไม่ถูกเลยของ Netflix นะคุณผู้ฟัง
1: เอ๊ะจะเสียอายุวันนี้แล้วใช่ไหม
0: อ๋อ Golden Spoon เหรอเล่นดูแล้วแต่ตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ Golden Spoon แต่น้องก็ดูนะน้องสาวอย่างพี่สาวก็ดูจนจบแหละนะคะเขาบอกว่าขอบคุณครับจัดมาแล้วจัดให้แล้ว
1: มันแรกของการเกษียณอายุใช่ไหมวันนี้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบหลังจากเกษียณมาก็เริ่มดูหนัง
1: ไม่หมายถึงว่าคนที่เกษียณอายุ
0: ยังสิสิ้นเดือนนี้30กันยาคุณ
1: อ๋ออ
0: ันนี้พรีค่ะพรี
1: เดือนนึง
0: พรีรีไทร์ตอนนี้ต้องเตรียมทำใจบางหน่วยงานเขาก็จะส่งไปอบรมการนั่งสมาธิหรือการเตรียมพร้อมกับการที่จะวางมือจากงานที่เคยเหน็ดเหนื่อยกันมานะคะผมเห็นใจเวลาป้าพี่ปองอ่านอะไรเนี่ยโหวตรายชื่อเรื่องกับนักแสดงมา
1: เป็นเรื่องอันนี้เป็นหน้าที่ต้องทำแต่ว
0: ่า
1: คนที่เขาชอบก็มีเน
0: า
1: ะ
0: เออถ้าไม่มีนี่แหละเราลำบาก
1: ใช่
0: วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้จะเป็นวันเกิดน้องอามซ่าค่ะคุณสมแก
1: ้วแล้วเลี้ยงที่ไหนอ่ะ
0: เขาจะให้ใครพอจะไปเลี้ยงที่ไหนอ้าวน้องอาร์มในฐานะที่เป็นแฟนคลับของ FM 99ทุกรายการให้กำลังใจพี่ๆนักจัดกันทุกชั่วโมงเลยนะต้องขอบคุณก็อยากให้น้องได้ประสบกับสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับคนดีๆพบกับอนาคตที่ดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ
1: โอเคไม่เจ็บไม่จน
0: จ้า
1: น้องอาร์มจ๋า
0: ค่ะ
1: นะฮะเวลาหมดแล้ว
0: จ้าม
1: ีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
0: ไม่แล้วจ้า
1: ไม่มีแล้วนะไอซีหมดนะครับเจอกับพี่กิ่งแก้วเพตาได้ในวันจันทร์อังคารหน้านะครับส่วนพรุ่งนี้เจออาจารย์สันติเสวิมลมิชรนางรำและผมสุขเกียรติวันนี้ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: Clue.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือนหลักรัฐบาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลคนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 16,798.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเปซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมขับเคลื่อน

0: โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า all request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื่อขาเจอสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยื่นมาขอซื้อตัวโคดี้กักโปแล้วสโมสรลิเวอร์พูลตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอ80ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,500 ล้านบาทที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นมาขอซื้อตัวโคดี้กักโปแล้วโดยก่อนหน้านี้กักโปต้องการย้ายไปเล่นให้แมนซิตี้หลังลิเวอร์พูลไปคว้าตัวบรัดเลย์บาโกล่าปีกจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมาร่วมทีมและน่าจะทำให้ตัวเขามีโอกาสได้ลงเล่นน้อยลงอย่างไรก็ตามกักโปวัย27ปีน่าจะพลาดการย้ายไปค้าแข่งในถิ่นเอดัสสเตเดียมแน่นอนแล้วหลังเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวชื่อดังจาก The Athletic รายงานว่าลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะต้องการเก็บกักโปไว้ใช้งานต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: การท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวอีริกสเวชเชนโกกองหลังดีกรีทีมชาติเดนมาร์กจากฮูสตันไดนาโมทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยสำหรับก่อนหน้านี้การท่าเรือเพิ่งแยกทางกับเรบินซูลากากองหลังดีกรีทีมชาติอิรักด้วยปัญหาส่วนตัวก่อนที่ทัพสิงห์เจ้าท่าจะคว้าตัวกองหลังวัย34ปีเข้ามาเสริมทีมแทนทันทีโดยสเวชเชนโกจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไป
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
11: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processor ออ ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมส์และทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
12: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
13: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะครับขึ้นเดือน9แล้วนะฮะต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีในบอสประจำการมันเดือนศุกร์กับบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีก1ช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ฝากไปกดไว้ด้วยดูสดหรือย้อนหลังบน YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับถ้าเกิดดูหรือรับชมผ่านทางรับฟังผ่านทาง YouTube แบบสดๆจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมมาวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารเกมเกี่ยวกับเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราวเหมือนเดิมเนาะก็ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio เมื่อวานมีคำถามใน YouTube ขออภัยมีคำถามใน YouTube ที่ยังไม่ได้ตอบอยู่2อันจริงๆมัน4ครั้ง5ข้อความแต่อันหลังมันจะเป็นเกี่ยวเรื่องฟุตบอลแบบแซวๆกันก็เลยข้ามๆไปแล้วกันเอา2คำถามที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับคำถามแรกคุณ21 Super Hero ถามว่าปีนี้จะมีถ่ายพรีเมียร์ลีกบนฟรีทีวีไหมพอทราบข่าวบ้างไหมเขาถ่ายแล้วนะครับแมตช์วีค2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีถ่ายมาตลอดนะครับเขาถ่ายทางช่อง Monomax Sport TV ก็คือช่อง Mono 29เดิมนั่นแหละนะครับเขาจะถ่ายประมาณแมตช์วีคละ2คู่ก็คือวันเสาร์1คู่วันอาทิตย์1คู่โดยหลักการเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าติดตามรายละเอียดในเรื่องของสัปดาห์ไหนคู่ไหนอะไรเงี้ยเขาอัปเดตเป็นรายเดือนก็ไปดูได้บน Facebook Fanpage ของ Monomax Sport ก็ได้นะครับอย่างแมตช์วีคที่3ก็คือสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่5กับวันอาทิตย์ที่6คู่ที่ถ่ายทาง Monomax Sport TV ที่เป็นฟรีทีวีหรือว่า Mono 29เดิมนะครับก็จะเป็นคู่3ทุ่มวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเวนทรีซิตี้แล้วก็คู่วันอาทิตย์2ทุ่มนะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าไอ้คู่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดดูผ่านทางแอป Monomax ถ้าคุณสมัครตัวแพ็คเกจพรีเมียมคู่นี้จะถ่ายแบบ 4K ด้วยนะครับก็คือมันต้องแยกส่วนกันเนาะบนทีวีมันไม่ใช่ 4K อยู่ละดูฟรีทีวีได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกวันเสาร์1คู่วันอาทิตย์1คู่โดยเฉลี่ยจะเป็นแบบนั้นโดยเฉลี่ยจะเป็นแบบนั้นนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับ2แมตช์วีคแรกของเดือนสิงหาคมก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ในเดือนกันยามันจะมีทั้งหมดอยู่3แมตช์วีคก็เป็นแบบนั้นทั้ง3แมตช์วีคนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมีถ่ายก็คือช่องโมโน29เดิมนั่นแหละซึ่งปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Monomax Sport TV ไปแล้วครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคุณวรวุฒิวงศ์นะครับเสียมี 17T กับเสียมี 17T Pro ภาพนิ่งต่างกันไหมต่าง สนใจ17Tเพราะว่าซูมออปติคอล5เท่า

กันกับ17ทีโปจะถูกกว่าพอสมควรก็ถูกเพราะว่าเสือมี17ทีปีนี้ใช้คำว่าปีนี้ได้ไหมปีนี้ก็ได้ก็เขาอัปเกรดในส่วนของเลนเทเลโฟโต้เข้ามาให้เทียบเท่ากับรุ่นโปรนะครับคือจริงๆเสือมี17ทีโปรอ่ะตัวเลน ชุดกล้องของเสือมี17ทีโปรครับมันเหมือนตัวเสือมี15ทีโปรเป๊ะๆเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับขณะที่17ทีโปรเนี่ยอัปเกรดในส่วนของเลนเทเลโฟโต้ให้ขึ้นมาเท่ากับรุ่นโปรแต่ว่าความแตกต่างระหว่างตัวเสือมี 17T Pro กับ 17T ธรรมดาก็ยังมีเรื่องของเลนหลักตัว50ล้านอยู่นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันใช้คนละตัวเซ็นเซอร์คนละเบอร์ถ้าเกิดเป็นตัวเสือมี 17T เนี่ยมันจะใช้เป็นไลท์ฟิวชั่นเบอร์จำไม่ได้ละแต่มันจะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดที่เล็กกว่าก็คือ1ส่วน 1.55 นิ้วนะครับขณะที่ตัวของเสือมี 17T Pro มันจะใช้ไลท์ฟิวชั่น900มั้งซึ่งมันจะเป็นเซนเซอร์ขนาดใหญ่กว่าก็คือ1ส่วน31ส่วน 1.31 นิ้วประมาณนี้แล้วก็จริงๆจะมีเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่ไม่เหมือนกันด้วยในส่วนเลนส์หลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 17T ที่เป็น50ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.55 นิ้วเนี่ยตัวระบบออโต้โฟกัสมันจะเป็นแบบเฟดดีเทคชันออโต้โฟกัสปกติแต่ว่าถ้าเป็น 17T Pro นะครับมันจะเป็นมัลติไดเรคชั่นนอล PDAF ซึ่งมันจะทำงานได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แสงมีความซับซ้อนก็คือมีความเปรียบต่างระหว่างความสว่างกับความมืดสูงหรือในที่แสงน้อยก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์กับตัวเลนส์เทเลโฟโต้ชุดเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะครับกล้องหน้าก็ตัวเดียวกันนะครับก็ต่างที่เลนส์หลักเพราะนั้นถ้าถามว่าภาพต่างไหมต่างต่างอยู่แล้วแล้วจริงมันก็ต่างด้วยตัวชิปด้วยนะครับเพราะว่าพอชิปมันคนละเบอร์เนาะเสือมี 17T Pro มันใช้เป็นDimensity 9500นะครับขณะที่ตัวของ 17T ธรรมดามันใช้เป็นตัว Dimensity 8500 Ultra อย่างที่บอกคือชิปประมวลผลมันไม่ได้มีแค่ CPU GPU แต่ว่ามันมีตัว NPU มีตัวที่เป็น IFP ก็คือ Image Signal Processor อยู่ในนั้นด้วย Image Signal Processor ก็คือตัวประมวลผลภาพพอเบอร์ไอตัวชิปเบอร์ที่สูงกว่ารุ่นที่สูงกว่ามันตัวไอตัวของ ISP คือ Image Signal Processor ส่วนใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีกว่ามันก็จะส่งผลกับภาพด้วยไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลด noise เรื่องของการทำ HDR ประมาณนี้เพราะง่ายๆภาพก็ต่างนะครับภาพก็ต่างแต่มากน้อยกับราคาที่ต่างอันนั้นแล้วแต่คนจะประเมินละกันประมาณนี้นะครับจบคำถามของเมื่อวานที่คงค้างไว้นะครับส่วนเรื่องบอลค่ำค้างมาละกันนะแบบไอโครงการก้าวทีละแต้มอะไรเงี้ยนะค่ำค้างไป แล้วก็เมื่อคืนอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ก็ยินดีกับแฟนเดอะกันเนอร์ด้วยนะครับเออแต่แอสตันวิลล่าผมแปลกใจว่ะเมื่อคืนดูไม่จบเมื่อคืนดูได้ครึ่งแรกก็ดูได้เต็มครึ่งครึ่งหลังน่าจะดูได้ถึงแค่ประมาณนาที70 75ไม่เกินเนี้ยเราก็น็อกไปละแต่ว่าเอาเฉพาะครึ่งแรกก่อนผมว่าคือผมแค่รู้สึกว่าแอสตันวิลล่าเสียตัวผู้เล่นไปเยอะอะเนาะเสียแบบหลายตัวไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะดรอปลงเยอะหมายว่าฟอร์มโดยรวมหรือว่าแต่ว่าระบบเขายังดีเนาะการโต๊ะกงโต๊ะกลับแต่ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะก็อาจจะดรอปลงไปเยอะพอสมควรอย่างคิดว่าจังหวะหลุดของแม็กกินลูกนั้นแล้วจ่ายไปทางซ้ายผมจำชื่อซ้ายตัวใหม่พี่มาแทนโรเจอร์ไม่ได้นะถ้าเป็นมาแทนโรเจอร์ผมว่าลูกจังหวะนั้นน่าจะมีลุ้นกว่านั้นนะแต่นั่นแหละมันผ่านไปละไงก็ยินดีกับเดอะกันเนอร์ด้วยนะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวสารของเราอย่างที่บอกเดือนนี้มหาโหดเข้าสู่2เดือนอันตรายของชาวเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายให้แล้วกันว่ากันยายนเกมอะไรออกใหม่บ้างเอาเฉพาะเกมที่เอาแค่แบบเกมที่ควรจะเมนชั่นถึงเนี่ยก็เยอะมากแล้วเยอะจริงๆเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปไล่กันเอา2เกมที่มันเรากำลังจะได้เล่นกันก่อนเร็วๆนี้ก็จะมี The Blood of Dawnwalker ใช่ไหมกับ Onimusha Way of Sword นะครับตัว The Blood of Dawnwalker เนี่ยมันจะออกวันที่3

The Blood of Dawn Walker ก่อนนะครับ Blood of Dawn Walker คะแนน Metacritic เฉลี่ยจากสื่อหลายสำนักเฉลี่ยมาแล้วได้85เต็ม100นะครับหลายสื่อให้คะแนนสูงมากนะครับเช่น CG Magazine นี่ให้ 9.5 WCCF Tech ให้9นะครับ IGN เซอร์ไพรส์มากให้9นะครับ GameSpot ให้8 VGC ให้8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยคะแนนโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างสูง85เต็ม100คะแนน Metacritic ของ The Blood of Dawn Walker นะครับส่วน Onimusha Way of the Sword นะครับคะแนนเฉลี่ย Metacritic อยู่ที่86เต็ม100เฉือนไป1คะแนนท้วนซึ่ง IGN เมื่อกี้ให้Blood of Dawn Walker 9ใช่ไหมนี่ตัวแปรเลยเพราะว่าเขาให้ Onimusha 10ไปเลยพี่ IGN บอกนะครับ IGN แบบถูกเส้นมากถูกจริตมาก IGN ให้10เต็ม10ไปเลยนะครับ Put Square ก็ให้9เต็ม10กลางๆหน่อยลงมาก็มีพวกแบบ Game Radar Plus ให้7เต็ม10 CG Magazine ให้8เต็ม10แต่คะแนนโดยรวม86เต็ม100สำหรับ Metacritic นะครับย้ำอีกที The Blood of Dawn Walker เปิดให้เล่นมันพฤหัสนี้นะครับวันที่3ส่วน Onimusha Way of Sword เปิดให้เล่นวันศุกร์ที่4ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ใช้คำว่าอะไรดีเลือกยากอย่าให้ฟันธงก็อยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องละกันอยากจะเล่นสไตล์แบบเนื้อเรื่องแบบเป็นแวมไพร์ไหมเป็นยุคกลางทางฝั่งยุโรปไหมงั้นก็ไป Blood of Dawn Walker แต่ถ้าเกิดอยากเล่นแนวแอคชั่น RPG แอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ฉากหลังเป็นญี่ปุ่นหน่อยมีความแฟนตาซีเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ Onimusha Way of Sword นะครับแต่ว่าทั้ง2เกมจะลงทั้งคอนโซล PC เนาะต่างกันตรงที่ว่า The Blood of Dawn Walker เนี่ยคอนโซลเขาจะลงแค่ PS5 กับ Xbox Series XS นะครับ PC มันลงอยู่แล้วส่วน Onimusha Way of Sword ก็จะเพิ่มในส่วนของ Nintendo Switch 2เข้ามาด้วยซึ่ง Nintendo Switch 2จะวางจำหน่ายวันที่4พร้อมกันกับ PS5 แล้วก็ Xbox Series XS เลยนะครับแล้วก็วันมะรืนนี้คือวันที่3ตอน2ทุ่มนะครับ Sony PlayStation ประกาศเตรียมทำ Live State of Play นะครับซึ่งจะเป็น State of Play 2อัน Live ต่อเนื่องกันเริ่มกันตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ2ทุ่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตามเวลาประเทศไทยครับ State of Play ปกติก่อนพอจบ State of Play ปกติมันจะต่อด้วย State of Play Japan ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะมีเกมอะไรบ้างนะครับ State of Play ที่เป็น International เนี่ยเขาบอกแค่ว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็เกมใหม่จากที่อยู่ในเครือของ PlayStation Studio แล้วก็มีเกมพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบ Third Party ด้วยแต่ว่าเน้นไปที่ตัวเกมจากฝั่งที่เป็น PlayStation Studio นะครับแล้วก็จะมีการเจาะลึกในส่วนของตัว Final Fantasy 7ภาคจบนะครับ Revelation ด้วยนะครับส่วน State of Play Japan นะครับก็หลักๆ ก็จะเน้นเกมทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียที่เป็นสตูดิโอในญี่ปุ่นกับเอเชียเป็นหลักประมาณนี้นะครับเขาจะไลฟ์ต่อกันเลย ก็ถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือประมาณ2ทุ่มของวันพฤหัสนี้นะครับดูได้ทั้งบน YouTube แล้วก็บน Twitch นะครับก็ไปลองดูนะครับแล้วก็พอจบจาก State of Play ทั้ง2อันปุ๊บวันเดียวกันเลยประมาณ4ทุ่มคือคืนวันพฤหัสตอน4ทุ่มโคนามิก็จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งต่อไปเลยชื่อว่าโคนามิเพรสสตาร์ทPress Start นะครับกดปุ่มสตาร์ทนั่นแหละตัวของโคนามิเพรสสตาร์ทจะมีความยาวราวประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีก็ที่เขาประกาศออกมาแล้วก็จะมีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Silent Hill Townfall นะครับ eFootball Kick OffCastlevania Belmont Curse อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็น Left Noir ด้วยนะครับก็เพราะจริงๆ Left Noir หลายคนก็สนใจเพราะตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วมันก็เงียบไปเลยไม่มีการอัปเดตใดๆเลยซึ่ง Konami บอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตแน่นอนในงาน Konami Press Start 4ทุ่มวันพฤหัสนี้ดูไลฟ์ทาง YouTube ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่งาน State of Play

0: เราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าของเกมล้นซ่าท้าอวกาศใช้คำนี้ได้ไหมว่าอินเตอร์กาแล็กติกนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดนอตตี้ด็อกนะครับออกมาประกาศว่าตอนนี้ทำคัตซีนของอินเตอร์กาแล็กติกเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ในโพสต์นั้นน่ะเขามีการบอกว่า See you Space Cowboy นะครับซึ่งนอตตี้ด็อกเนาะมันก็ถือว่าอยู่ในเครือของ PlayStation Studio อยู่เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอินเตอร์กาแล็กติกในงาน State of Play 2 ทุ่มวันพฤหัสนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ส่วนอีกหนึ่งเกมใหญ่ Exclusive ของฝั่ง PlayStation ที่จะออกเดือนนี้ก็คือกลางเดือนนี้เลย15 กันยายน Wolverine นะครับก็ล่าสุดนะครับทางด้านของทีมพัฒนาก็มีการสปอยมาเรียบร้อยว่าเตรียมเคลียร์พื้นที่บนเครื่อง PlayStation คุณให้ดีเพราะเตรียมเปิดให้พรีโหลดนะครับในวันที่8กันยายนคือพรีโหลดตัวเกมไว้ก่อนพอวันที่15ก็เปิดเล่นได้เลยไม่ต้องมาดาวน์โหลดแล้วหรือไปดาวน์โหลดอัปเดตอีกนิดๆหน่อยๆประมาณนี้โดยที่ตัวเกม Wolverine บน PlayStation 5จะกินเนื้อที่ประมาณ 79.36 GB กับง่ายๆครับเตรียมไว้80 GB นั่นแหละโดยที่เขาจะเปิดให้พรีโหลดตั้งแต่วันที่8กันยานะแต่เปิดให้เล่นจริงๆคือ15กันยานะครับก็รอเล่นได้สำหรับ Wolverine อีก1 AAA ประจำเดือนนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นเกม Exclusive ของฝั่ง PlayStation เขาอะนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับไม่ว่าจะระดับชั้นไหนก็ตามเดือนนี้3เกมที่เข้ามาให้กดรับฟรีได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วย Sniper EliteResistance นะครับแล้วก็มี MLB The Show 26ก็คือ Major League Baseball นะเนาะแล้วก็มี Wobby Live นะครับแล้วก็มี Chain Echo ก็ตามไปเก็บกันได้นะครับย้อนกลับไปเมื่องาน Gamescom 2026หนึ่งในเกมที่ถูกเปิดตัวโชว์เทเลอร์โชว์เกมเพลย์ในงานแล้วสร้างความฮือฮาสร้างความไฮก็คือเมกาแมนดูโอโอเวอร์ไรท์นะครับการกลับมาของเมกาแมนเพียงแต่ว่าการกลับมารอบนี้มันใช้ชื่อภาคว่าดูโอโอเวอร์ไรท์มันก็เลยมีคำถามว่ามันถือว่าเป็นภาคหลักหรือเปล่าหรือมันเป็นสปินออฟเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมกาแมนภาคหลักภาคสุดท้ายที่ออกคือเมกาแมน11ออกตอนปี2018ผ่านมากี่ปีอะ8ปีก็ล่าสุดทางด้านของ Capcom ยืนยันแล้วนะครับโดยโปรดิวเซอร์ของMega Man คุณชินโกะอิซุมินะครับยืนยันว่า Mega Man Duo Override มันคือเกม Mega Man หรือว่า Rockman ภาคหลักภาคที่12คือจริงๆมันจะตั้งชื่อว่า Mega Man 12ก็ได้แต่เขาไม่อยากให้ตั้งชื่อนั้นไม่อยากนับเลขอีกแล้วก็เลยเปลี่ยนจากตัวเลขของชื่ ของภาคให้เป็นชื่อแบบเป็นชื่อไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นตัวเลขอีกแล้วก็คือกลายเป็น Duo Override นะครับเหตุผลเขาบอกว่าพอตัวเลขมันพอมันยิ่งตัวเกมซีรีส์มันอยู่นานขึ้นมีเกมภาคใหม่ๆออกมาเรื่อยๆตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะสร้างความไม่สร้างความแบบไม่เปิดเหมือนกับเป็นการปิดกั้นเล็กๆสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่ลูกไม่เคยเล่นภาคก่อนๆจะแบบกระโดดเข้ามาเล่นก็รู้สึกเอ๊ะฉันต้องเล่นภาคเก่าก่อนไหมก่อนจะเล่นภาค12ฉันต้องย้อนกลับไปเล่นภาค11ไหมต้องย้อนกลับไปเล่นภาค10ไหมเหมือนแบบอารมณ์ดูหนังมาเวลแล้วไม่ได้ดูซีรีส์นี้ฉันจะดูหนังรู้เรื่องไหมจะมีคนที่เป็นแบบนั้นอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ได้นับเลขอีกต่อไปแล้วนะครับก็ใช้ชื่อภาคของตัว Duo Override ไปเลยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็นับว่าเป็น Mega Man หรือว่า Rockman 12ก็ได้เนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้เลข12อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีหนึ่งคำถามมาอยากได้ความเห็นจากคุณผู้ฟังที่เป็นเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับคือเอางี้ก่อนก็คือล่าสุดทางด้านของ CD Projekt Red นะครับ คือตอนงาน Gamescom อ่ะ CD Projekt Red ไม่ได้เอาอะไรเกี่ยวกับ The Witcher 4ไปโชว์เลยเพราะว่าก่อนงานเขาประกาศแล้วว่า The Witcher 4จะเปิดให้เล่นหรือว่าจะพร้อมวางจำหน่ายเปิดให้เล่นภายในปี2028ถูกป่ะปีนี้เราจะมีตัว The Witcher 3ที่เป็นฉบับรีมาสเตอร์แล้วปีหน้าเราจะมีตัว The Witcher 3ที่เป็น DLC ตัวที่3ก็คือ Song of the Past แล้วก็ค่อยไปเล่นปี2028กับ The Witcher 4ถูกไหมทีเนี้ยพอ The Witcher 4ทางด้าน CD Projekt Red ประกาศว่ามันจะวางจำหน่ายในปี2028มันก็จะไปสอดคล้องกับตัวเลขที่บอกว่า Sony จะเลิกผลิตแผ่นเลิกจำหน่ายเกมในรูปแบบแผ่น Physical นะครับในปีตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปนั่นหมายความว่า The Witcher 4จะไม่มีแผ่นเกมแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากจบงาน Gamescom เนี่ย CD Projekt Red ออกมายืนยันว่า The Witcher 4จะมีการขายตัวเกมในรูปแบบที่เป็น Collector Edition หรือที่เป็น Deluxe Edition อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบ Physical Edition เขาจะเรียกว่าเป็นphysical edition แต่ physical edition ของ CD Projekt Red ที่ว่าเนี้ยของ The Witcher 4เนี่ยมันมีกล่องเกมให้แต่ข้างในไม่มีแผ่นเกมนะเป็นโค้ดก็จะเหมือนกับหลายๆเกมอ่ะเหมือนตอนเนี้ยอย่าง GTA 6อ่ะถ้าใครซื้อบน Shopee ออนไลน์บน Lazada อะไรเงี้ยมันจะมีขายเป็นแบบกล่องแต่ข้างในกล่องไม่มีแผ่นเกมนะเพราะว่า GTA 6มันขายแบบ digital onlyก็คือเขาไม่ทำแบบแผ่นเกมมาขายแต่เขาทำรูปแบบกล่องมาสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่มีบัตรเครดิตจะไปซื้อใดๆก็ตามแต่ข้างในจะมีโค้ดซึ่งเอาให้คุณเอาไปรีดีมเพื่อดาวน์โหลดคอนเทนต์อีกทีนึงอะไรเงี้ยคำถามผมคือแบบนี้เรียกว่าฟิสิกอลไหมหรือมันก็ถือว่าเป็นดิจิตอลนั่นแหละเพราะสุดท้ายคุณก็ขายแผ่นต่อไม่ได้ถูกปะคุณก็ต้องดาวน์โหลดอยู่ดีคำถามคือแบบนี้เรียกฟิสิกอลไหมอันนี้เป็นคำถามไปเปิดไม่มีถูกไม่มีผิดผมแค่อยากได้ความเห็นจากคนที่เล่นเกมอะอย่างเงี้ยเรียกฟิสิกอลไหมสำหรับผมไม่เรียกฟิสิกอลเพราะว่ามันไม่มีแผ่นไงมันมีแต่ตลับเอาไว้ให้เก็บดูต่างหน้าเฉยๆแต่มันไม่มีแผ่นนะมันไม่มีแผ่นมันขายต่อไม่ได้ด้วยนะมันก็ไม่ใช่ฟิสิกอลไหมก็เลยอยากรู้ความเห็นทุกคนอันนี้เป็นเล่นๆละกันนะครับแล้วก็เมื่อปลายเมื่อประมาณคืนมันสุกมั้งถ้าผมจะคืนมันสุกวันเสาร์ประมาณนี้นะครับอยู่ๆมันก็มีบน X หรือว่า Twitter เดิมนะครับอยู่ๆก็มีผู้ใช้ X ท่านหนึ่งโพสต์วิดีโอเกมเพลย์ที่เป็นเกมเพลย์ของ Iron Manตัวเอกเป็น Iron Man บินโฉบเฉี่ยวดูน่าเล่นมากๆออกมานะครับแล้วมันก็มีการบอกว่านี่คือเกมจากทางด้านของ Motive Studio แต่ว่ามันเป็นการปล่อยออกมาแบบ unofficial นะก็คือแบบเหมือนกับไป capture motion มาอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอมาอาจจะแบบหลุดจากเกมเพลย์ที่ไหนสักที่นึงแล้วตัวเองก็อยู่ในงานนั้นอยู่ในอีเวนต์นั้นอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วก็เอามาโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรเงี้ยนะครับซึ่งล่าสุดพอวิดีโอนั้นเผยแพร่ออกไปทางด้านของ Electronic Arts ทำไมถึงเป็น Electronic Arts เพราะว่า Motive Studio ถือว่าเป็นสตูดิโอที่อยู่ในเครือของ EA นะครับผลงานในอดีตเขาเคยทำพวกแบบ Star Wars Squadron เคยเป็นส่วนร่วมในการทำ Dead Space ฉบับ Remake มาก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ EA ก็ออกมายอมรับว่านั่นคือฟุตเทจจริงๆเป็นฟุตเทจบิวล่าสุดที่มีการเล่นทดสอบกันภายในของตัว Motive Studio สำหรับเกม Iron Man นะครับEA ก็บอกว่าเสียใจเหมือนกันที่แบบตัวเกมฟุตเทจเกมเพลย์มันหลุดออกไปก่อนเวลาอันควรแต่อย่างน้อยมันก็เราก็ยืนยันได้ว่านั่นคือฟุตเทจจริงนะครับแล้วก็ฝากให้แฟนๆคอยติดตามแล้วกันว่าสำหรับเกม The Iron Man เนี่ยเราจะ announce เมื่อไหร่แต่เขายืนยันว่าน่าจะไม่นานเกินรอหลายคนก็มีลุ้นว่าอาจจะได้เห็นในงานเกม Award นี้ไหมแต่ว่าดูเกมเพลย์มันดูน่าเล่นจริงๆนะสำหรับ Iron Man ที่ดูออกมาใครยังไม่ได้ดูลองไปหาดูหรือว่าไปดูที่เพจ The Boss ก็ได้ลงไปให้นะครับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆนั่นแหละยอมรับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆนะครับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆอ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวพักเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปให้ว่าเดือนกันยายนนี้มีเกมอะไรออกที่น่าสนใจบ้างนะครับบอกกันเลยว่ากระเป๋าตังค์และบัตรเครดิตเกมเมอร์สั่นสะเทือนแน่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็ตามพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
8: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะครับวันอังคารที่1กันยายน2569นะฮะช่วงครึ่งหลังนี้ขอขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะครับก็ฝากเหมือนเดิมติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆแคมเปญโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับตอนนี้ก็ถึงแม้เข้าเดือน9แล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเอเซอร์เดย์อยู่เขาจะยาวจนไปถึงกลางเดือนนี้เนาะเอเซอร์เดย์2026โปรโมชั่นต่างๆลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น exclusiveของ Acer ที่Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th นะครับผมอ่ะมาลุยกันต่อ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio ผมตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปเกมออกใหม่เดือนนี้ละกันเนาะนะครับสวัสดีคุณฟิตแมนด้วยนะครับของผมไม่เยอะเลยนั่งสงสารนะเห็นใจเลยไม่ได้ไปนานผมไปล่าสุดน่าจะ2ปีที่แล้วมั้งจบตำนานตึกนี้เลยไหมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าเขาจะแบบแลนด์ลอร์ดเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่คนเยอะนะโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อ่ะ เช้าสายๆอ่ะผมว่าคนเยอะอยู่นะคนก็ยังเดินอยู่นะผม2ปีแล้วยังไปเดินดูลำโพงอยู่เลยอ่ะจำได้ไปหาพวกลำโพง PA อะไรเงี้ยเออเสียดายเหมือนเห็นข่าวแล้วก็แบบโอ้เสียใจคุณทราบจนสุดท้ายอยากให้คนไทยสนับสนุนเกมแท้จะได้มีเกมภาษาไทยออฟฟิเชียลถ้าใครไม่มีเงินก็ใช้วิธีแบบผมเติมเงินในสตรีมเดือนละ150บาทก็ดีก็ดีก็ดีถือเป็นการอดออมแบบนึงเหมือนกันเดี๋ยวมันคิดซะว่าหยอกกระปุกนะครับคุณครับเคพี่บอสครับได้ดูซีรีส์ A Shop for Killers ซีซั่น2แล้วหรือยังจบแล้วดูเพิ่งจบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ใช่วันจันทร์นี่วันศุกร์ที่ผ่านมาสุดที่แล้วเ พิ่งดูจบผมชอบนะอาจเป็นเพราะว่าเรา น่าจะสปอยได้ประมาณหนึ่งคือตัวเอกนางเอกแล้วกันอ่ะน้องจีอันนะครับคือภาคแรกน้องไม่ได้เก่งไงน้องแค่แบบครูรักจำอ่ะแต่ภาคเนี้ยน้องเก่งพอน้องเก่งเราก็มีความเอาใจช่วยน้องไงเออสนุกผมช่วงแรกเหนื่อยงงๆนิดนึงแต่ช่วงหลังสนุกละช่วงผ่านไปสัก 2-3 EP ผมว่าเนื้อเรื่องเริ่มกระชับขึ้นดีขึ้นแต่โดยภาพรวมผมชอบไม่แพ้ซีซั่นแรกผมให้เป็นปกติพอซีรีส์อะไรที่มันมีซีซั่น2มันมักจะไม่ค่อยดีเท่าซีซั่น1เนาะแต่ผมว่า A Job for Killer ซีซั่น2สู้ซีซั่น1ได้มันคนละมูดกันนิดนึงวิธีเล่าสปีดความเร็วในการเล่าต่างกันแต่ว่ามันได้ความเอาใจช่วยน้องจีอันนี่แหละดีอันนี้ชอบแล้วถ้าเกิดใครชอบน้องจีอันคือน้องนักแสดงครับผมจำชื่อน้องไม่ได้ครับมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ฉายอยู่ตอนนี้ก็คือ My Bad My Boss ว่าเรื่องนี้ก็ฮามากสนุกมากเราไปหาดูนะครับโอ้โหผมหัวเราะแบบหัวเราะน้ำพุ่งอ่ะเอางี้ดีกว่ากินน้ำอยู่คือแบบพรวดออกมาเลยคุณครับเคฟขอบคุณพี่บอสมากครับที่เจิมให้ปืนมันปืนอยู่แหงมอยู่แล้วบ้าบอคุณโลไฟไมเนอร์ถ้าอยากดู TikTok ผ่านเว็บในคอมแบบเต็มจอแนวตั้งแต่จอหมุนไม่ได้เท่ากับต้องซื้อขาจับจอมาใช่ไหมใช่ถูกต้องซื้อขาจับจอดูด้วยนะครับคือไปดูข้างหลังจอก่อนว่าข้างหลังจอมีตัวเวซ่าเวซ่าเมาส์ไหมที่เป็นรู4รูอ่ะถ้ามีเวซ่าเมาส์ก็ต้องไปดูตามสเปคอีกว่าเป็นเวซ่ามาตรฐานอะไร75x75 100x100นะครับเพราะว่าปกติไอตัวขาจับจอแบบที่เป็นเวซ่าเมาส์อ่ะมันจะแบบ compatible หมดแหละแต่ก็เผื่อไว้ก่อนจะได้เลือกให้ตรงกันแต่ถ้าเกิดไปดูข้างหลังแล้วไม่มีเวซ่าเมาส์ก็ต้องไปเลือกขาจับจอแบบที่เป็นแบบจับจอจริงๆอ่ะไม่ใช่เวซ่าเมาส์มันจะเป็นเหมือนแคลมป์เอาไว้หนีบจอซึ่งมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้แต่ว่าถ้าจอไซส์ไม่ใหญ่มากคือไม่เกิน27นิ้วจริงๆผมแนะนำแค่ประมาณ22-24นะถ้าเกิดจะใช้ขาจับจอแบบที่เป็นหนีบจอนะอันนั้นก็พอได้นะครับก็ถูกต้องแล้วใช้ Windows 10ปรับแสดงผลแนวตั้งได้แน่นอนใช่ไหมได้ครับปรับ Vertical Display ได้อยู่แล้วปรับจาก Setting ใน Display Setting ได้เลยครับคุณ Calorie Blur นะครับแรมแพงจะถูกลงตอนไหนครับเห็นราคาแล้วซื้อไม่ลงรีบซื้อพอเดี๋ยวจะขึ้นอีก ยังไม่มีใครรู้ครับแต่จากการประเมินคาดการเอาข้อมูลจากทั้งฝั่งของแบบคนที่เขาคุกคีอยู่ฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ไปพันหวกรวมกับนู่นนี่นั่นวิเคราะห์ออกมาแล้วคาดกันว่า คาดนะไม่ได้บอกว่าตามนี้คาดกันว่าสถานการณ์จะเริ่มนิ่งคำว่านิ่งคือไม่ได้ถูกลงแต่มันจะไม่ขึ้นไปกว่านั้น ประมาณนะกลางปี2028ก็คือปีหน้าก็ยังจะมีขึ้นอีกแต่ว่าราคาจะเริ่มนิ่งประมาณ2028แล้วอาจจะเริ่มปรับฐานราคาใหม่ก็คืออาจจะมีการปรับลงไปกว่าที่ขึ้นไปสูงสุดอ่ะแต่จะไม่ลงเข้าไปก่อนหน้านี้แน่ๆประมาณช่วงปลายปี2028ต้น2029ถามว่าทำไมถึงไปแบบนั้นเหตุผลก็คือตอนนี้เอา3ยักษ์ใหญ่ก่อนยังไม่เอาของพวกผู้ผลิตจากจีนนะเอา3ยักษ์ใหญ่ก่อนก็คือทั้ง Samsung ทั้ง SK Hynix ทั้ง Micron กำลังเร่งขยายโรงงานอยู่ซึ่งของ SK Hynix ผมไม่ชัวร์แต่เอาของ Micron กับ Samsung เท่าที่ผมมีข้อมูล ก็คือโรงงานของ Samsung กับ Micron นะครับที่เขากำลังสร้างแล้วก็เร่งขยายอยู่ตอนนี้มันจะแล้วเสร็จเดินเครื่องทดสอบอะไรทั้งหลายน่าจะเริ่มเข้าสู่ full production ได้ประมาณช่วงไตรมาสแรกของปี2028หรืออย่างช้าคือไม่เกินไตรมาส3ของปี2028แต่ต้องบอกก่อนว่าโรงงานที่เขาจะตั้งอ่ะที่เขากำลังขยายเขาไม่ได้มาผลิตมันก็คงผลิตดีแรมด้วยแหละแต่เขาหลักๆที่เขาแบบให้เขาที่เขาให้ข่าวแล้วกันหลักๆก็คือเครื่องที่เขาจะลงจะเป็นเครื่องทันสมัยมากๆอะไรเงี้ยเพื่อลุยผลิตหน่วยความจำแบบที่เป็น HBM ซึ่งก็คือหน่วยความจำสำหรับที่เราเรียกว่าตลาด AI ตลาด Data Center ตลาด Enterprise อะไรเงี้ย แล้วถามว่าอ้าวแล้วดีแรมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเมื่อเขาขยายทำ HBM ก็คือปัจจุบันน่ะราคาดีแรมที่มันแพงขึ้นเพราะว่าเขาโยกกำลังการผลิตของดีแรมบางส่วนไปผลิตหน่วยความจำหรือว่าแรมแบบที่เป็น HBM สำหรับตลาด Enterprise ตลาด Data Center ตลาด AI เพราะว่ามันกำไรดีกว่าสัดส่วนจริงๆดีแรมก็กำไรพุ่งแต่อันนู้นพุ่งกว่าพอเขาขยายนั้นเสร็จก็คาดการว่าทั้ง Samsung ทั้ง Micron หลังจากขยายโรงงานเสร็จแล้วประมาณปี2028แล้วนะเขาก็น่าจะโยกกำลังการผลิตของ DRAM ที่เคยย้ายไปผลิต HBM กลับมาผลิต DRAM ก็เลยจะทำให้ปริมาณ DRAM ในตลาดถูกเติมมามากขึ้นเมื่อสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นดีมานด์ประมาณเดิมมันก็จะราคาถูกลงมานิดหน่อยประมาณนี้แต่นั้นคือการคาดการณ์นะแต่สิ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าก็คือในปีหน้ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ปีหน้าแน่ๆที่ราคาจะแบบนิ่งจะขึ้นได้อีกจะขึ้นได้อีกครับจะขึ้นได้อีกประมาณเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่เรื่องของกำลังการผลิตมันขึ้นด้วยราคาซัพพลายด้วยราคาหลายๆอย่างซัพพลายก็ปรับขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนั้นใช้คำว่าทำใจได้เลยคุณ HMN นะครับวันนี้ตลาดนักเตะวันสุดท้ายมันจะจบประมาณเท่าไหร่ตีห้าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมถ้าตามเวลาประเทศไทยนะครับเราจะได้ใครอีกไหมถ้าถามถึงตรงนี้กับข่าวล่าสุดที่บอกว่าบอร์ดหงบอกว่าเราจะไม่ขายกัตโตแน่ๆต่อให้แมนซิตี้ยื่นมาแล้ว80ล้านก็ตามเราจะไม่ขายเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคงไม่ซื้อปีกขวาแล้วล่ะก็คงมีเท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดจะซื้ออยากให้ซื้อแบ็กสักคนหนึ่งแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ได้ขอแบ็กหนึ่งตัวขอแบ็กหนึ่งตัวเพราะว่าอย่างแบ็กขวาจริงเรามีคอร์เนอร์แบตเตอรี่ก็จริงแต่คอร์เนอร์แบตเตอรี่กว่าจะกลับมาก็คือนู่นเลยครับปลายปีเผลอหลังปีใหม่อ่ะหลัง Boxing Day ด้วยกลับมาฟิตอ่ะก็อีกตั้งนานแล้วช่วงนี้ใช้ใครอ่ะโอเคเดี๋ยวโจโกเมสจะกลับมาภายในเดือนนี้เห็นว่ากันว่ามีสิทธิ์ลุ้นจะมีชื่อสำรองในนัดเจออิฟซอบิทด้วยแต่มันก็ยังไม่ฟิต 100% ไงแล้วมันก็เป็นโจโกเมสไงใช่ป่ะไม่ใช่แบ็คธรรมชาติอีกอะไรเงี้ยซื้อแบ็คไหมนะครับซื้อแบ็คไหมนะครับก็ตามนั้นนะฮะคุณHMบอกว่าแบบนั้นไม่เรียกว่าเป็นฟิสิคอลนะครับต้องมีแผ่นตลับเอาไว้ตั้งโชว์ถึงจะเรียกเป็นฟิสิคอลต่อแสงมาเห็นคล้ายๆกันคุณธนชัยสำหรับผมว่าไม่ใช่ฟิสิคอลครับและเป็นกล่องใส่แผ่นแต่ไม่มีแผ่นมีแต่กระดาษโค้ดจะทำเพื่อคือถ้าถามทำเพื่อเข้าใจก็คือสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่สะดวกในการใช้จ่ายด้วยผูกบัตรเครดิตกับระบบออนไลน์ใดๆแล้วก็ไปซื้อเดินไปซื้อแผ่นที่หน้าร้านเพียงแต่ว่าข้างในซื้อไปซื้อกล่องซื้อเกมอาจจะว่าซื้อเกมแล้วกันซื้อเกมที่หน้าร้านแต่ว่าหรือคุณอาจจะไปซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้เปเลเตอร์ใดๆแล้วก็แต่ว่าข้างในไม่มีแผ่นไงมีโค้ดก็เอาโค้ดมารีดีมเอาประมาณนั้นเข้าใจได้คือถ้าถามว่าทำเพื่อเข้าใจได้แต่ผมแค่อยากรู้ว่าอย่างนั้นเรียกฟิสิคอลไหมเพราะว่า CD Projekt Red ตอนให้ข่าวไอ้เมื่อกี้เดี๋ยววิเชียร์สี่เขาใช้คำว่าเป็นฟิสิคอลเอดิชั่นผมก็แบบเหรอโอ้โหพอเข้าไปดูรายละเอียดข่าวอ้าวมีแต่กล่องนี่มาไม่มีแผ่นแล้วมันจะเรียกฟิสิคอลได้ไงวะมันจะไปเรียกคอลเลกเตอร์เอดิชั่นพอเข้าใจแต่เรียกฟิสิคอลเอดิชั่นไม่ได้มันไม่มีแผ่นไงมันมีแต่กล่องประมาณนี้สวัสดีคุณนัทเท่าสอนด้วยนะครับคุณครับเกมสรุปเกมใหม่ว่าออกวันไหนเสร็จสรุปเกมใหม่ว่าออกวันไหนเสร็จแปลว่าอะไรวะช่วยสรุปผลสลากกินแบ่งให้หน่อยนะครับไม่เคยแบ่งให้ผมบ้างเลยเขาก็ไม่เคยแบ่งให้ผมเหมือนกันคุณนายชินเทอร์ครับพี่มอสโปรโค M8 ตัวสแนปดราก้อน6 Gen 3ที่กับ TCL ไม่รู้รุ่นไหนสแนปดราก้อน6 Gen 3ความจุเท่ากันราคาหลังลดพอๆกันเลยเลือกตัวไหนดีใช้งานทั่วไปไม่เกม TCL บริการมีการอัปเดตไหมมีแต่ไม่เท่าโปรโคบริการหลังการขายอะไรดีกว่าผมยังให้โปรโคดีกว่าเพราะโปรโคก็คือเสี่ยวมี่เนาะก็เป็น SIS เหมือนกันนะครับคุณชินกำลังลังเลอยู่เพราะอยากจะลองใช้ TCL ที่เป็น Next Paper แต่ยังมีปากกาให้อยู่ไหมมีเคยใช้มือถือในเครือเสี่ยวมี่ดูเหมือนรอมไม่นิ่งเท่าไหร่ผมว่า TCL ก็ไม่นิ่งเท่าไหร่ถ้าถามผมว่าที่แจ๊กก็ไม่นิ่งเท่าไหร่คือถ้าให้เลือกโดย2ตัวโดยที่ตัด ตัดเรื่องแบบจอด้านทิ้งมีปากกาหรืออะไรก็ตามออกไปเอาเรื่องความคุ้มค่าโดยภาพรวมผมยังขอเลือก Poco M8 มากกว่า TCL Next Paper 70ละกันนะครับด้วยความเป็น Poco อ่ะอย่างน้อยมันก็ยังมีอัปเดตให้อะไรอย่างเงี้ยยังหาเคสง่ายกว่าเลยเอาแค่เคสกับเรื่องพวกฟิล์มพวกอะไรข้างนอกยังหาง่ายกว่า TCL แน่ๆนะครับคุณ HMN บางคนอาจจะชอบไปซื้อรันเกมก็ได้เพราะมันได้ฟีลว่ะก็ใช่บางคนอาจจะไม่มีแบบไม่มีบัตรเครดิตไม่อยากผูกบัตรเครดิตพอเข้าใจแต่แค่แบบมันอย่างนั้นมันไม่น่าเรียกฟิสิคอลมั้ยมันก็เรียกดิจิตอลแหละแต่มันไม่ใช่ดิจิตอลแบบที่แบบไปซื้อหน้าร้านเฉยๆอ่ะมันอารมณ์เหมือนเราไปซื้อโค้ดเติมเงินตาม7มั้ยแล้วก็ขูดอ่ะมันก็แค่อารมณ์เดียวกันมั้ยอ่ะมันไม่น่าเรียกฟิสิคอลมั้ยวะคือพอเห็นข่าว CD Project แล้วก็คันปากนิดนึงแบบมันเรียกฟิสิคอลได้หรือวะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเหลือเวลา10นาทีถ้าจะทันมาดูเกมออกใหม่น่าสนใจในเดือนกันยายนนี้อย่างที่บอกหลายคนรู้อยู่แล้วกันยาตุลาคม2026ก็คือกันยานี้กับตุลาที่จะถึงนี้เป็น2เดือนที่เกมออกแน่นมากและเกมแบบน่าสนใจทั้งนั้นออกเบียดๆกันเหตุผลเพราะว่าเดือน11มี GTA 6ออกหลายคนก็หนี GTA มาสุดชีวิตอย่างล่าสุด Forza ครับ Forza Horizon ไอ้ญี่ปุ่นอะตอนนี้มันลงเฉพาะบน PC กับ Xbox ใช่ไหมแล้วมันมีข่าวว่าจะลงบน PS 5ช่วงปลายปี2026นี้ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าอาจจะเลื่อนไปออกมกรานะครับอาจจะเลื่อนไปออกมกราคมหนี GTA บ้าบอจริงเชียวอ่ะมาดูกันมีเกมอะไรออกน่าสนใจบ้างนะครับวันที่3เมื่อกี้เอาไล่วันไปแล้วกันวันที่เริ่มจากวันที่เท่าไหร่ดีจริงๆวันที่1ก็มีเกมนึงน่าสนใจแต่โอเคอาจจะแบบเมืองไทยคนไม่ค่อยเล่นแนวนี้เท่าไหร่ก็คือWheelmade นะครับเกมแบบพวกแข่งรถแบบคล้ายๆ Hot Wheel อ่ะอารมณ์เหมือน Hot Wheel ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าก็ถือว่าเกมหลายคนก็ฝรั่งชอบแล้วกันคนไทยอาจจะเฉยๆแต่ก็หนึ่งในเกมที่แบบน่าสนใจในเดือนนี้นะครับวันที่2จะมี Crimson Moon เกมแนวแอคชั่นกึ่ง RPG แอคชั่นแอดเวนเจอร์กึ่ง RPG แบบ Dark Fantasy เอาจริงเดือนถ้ามันไม่มีพวก Onimusha Way of Sword ไม่มีBlood of Dawnwalker ออกไม่มีวูลองออกนะผมว่า Crimson Moon ก็เป็นเกมนึงที่หลายคนน่าจะแบบเจ็ดเงินไปลองมันได้นะตัวเกมมันลงทั้ง PC ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series นะครับในวันที่2กันยายนสำหรับ Crimson Moon นะครับแล้วก็ในวันเดียวกันอันนี้คอนโซลอื่นอาจจะเฉยๆแต่ Nintendo Switch 2อาจจะรอเล่นกันนิดนึงก็กับ Moonlighter 2The Endless Wall นะครับแล้วก็วันที่3พูดไปแล้ว Blood of Dawnwalker นะครับจากทีมส่วนหนึ่งของอดีตทีมงานที่เคยสร้าง The Witcher ออกมาตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เนี่ยทำ The Blood of Dawnwalker นะครับมีระบบกลางวันกลางคืนพระเอกเป็นแวมไพร์แบบที่เป็น Day Walker ก็คือเดินกลางวันได้แต่กลางวันจะอ่อนแอมากๆเมื่อเทียบกับตอนกลางคืนตอนคืนจะแข็งแกร่งสุดๆเราก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบูลองฟอร์เรนไดนาสตี้หลานี้คนที่เล่นแนวแอคชั่นกึ่งๆโซลไลท์น่าจะรอคอยอยู่แล้วสำหรับบูลองฟอร์เรนไดนาสตี้แล้วก็ในวันเดียวกันสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2 Exclusive เลยนะครับเกม Orbital เกมแบบโคออฟเล่น2คนพร้อมกันตัวการ์ตูนน่าสนใจมากๆสำหรับ Orbital นะครับแล้วก็จะยิงวันที่3ของ Nintendo Switch 2จะมีอีก1เกมก็คือMy Hero Academy นะครับAll Justice ออก Exclusive บนเครื่อง Nintendo Switch 2ด้วยก็ไปรอเล่นได้ส่วนวันที่4ก็ยกให้พี่เขาคนเดียวนะครับ Onimusha Way of the Sword นะครับก็รอเล่นได้อันนี้ลงทุกเครื่องเลย PS5 Xbox Series Nintendo Switch 2แล้วก็ PC นะครับข้ามสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็จะมี Halloween นะครับไอที่เป็นนักฆาตกรหน้าขาวอะนั่นแหละนะครับลงทั้ง PC ลงทั้งเครื่องคอนโซล PS5 Xbox นะครับแล้วก็จะมี Ova Magica เกมสไตล์ปลูกผักอันนี้จริงๆลงทุกเครื่องเลยแต่ว่าหลักๆก็แนวนี้ก็น่าจะอยู่บน Nintendo นะซึ่งอันนี้มันจะลงทั้ง Nintendo Switch 1 Switch 2เลยนะครับสำหรับ OVA Magica นะครับแล้วก็วันที่10จะมี Hot Wheels Infinite Infinite Rush อันนี้ก็น่าสนใจมากๆลง PC ลง PS5 ลง Xbox ลง Nintendo Switch 2วันเดียวกันจะมี War Dog นะครับ War Dog นะครับเกมแนวสงคราม First Person นะครับอันนี้ Exclusive บน PC ก่อนนะครับแล้วก็วันเดียวกันอีกก็จะมีอะไรอ่ะBroken Road Dollar Line นะครับอันนี้ลง PC ลง PS5 ลง Xbox นะครับมี Takeover 2บนเครื่อง PC มีอะไรกะอะไรนะชื่อเกมอะไรวะ The Legend of Hero Tale of From Zero มันจะมี2ภาคเลยนะที่ออกก็คือทั้ง Tale From Zero แล้วก็ Tale to Ashura นะครับออกวันที่10เหมือนกันก็รอเล่นได้นะครับข้ามไปกลางเดือนก็จะแน่นอน Marvel Wolverine Exclusive บน PS5 วันที่15นะครับแล้วก็วันเดียวกันจะมี RuneScape Dragon Wild นะครับอันนี้ลงทุกแพลตฟอร์มเลย PC PS5 Xbox Nintendo Switch 2นะครับใครชอบเล่นเกมแนว Simulator แล้วช่วงนี้บ้านเรากำลังฮิตการ์ดการสะสมการ์ดอยากมีร้านการ์ดเป็นของตัวเองอ่ะรอเกมนี้ได้TCG Card Shop Simulator นะครับลง PS5 ลง X ลง Nintendo Switch 2ลง Nintendo Switch เครื่องแรกด้วยประมาณนี้ แล้วก็จะมีเกมน่ารักน่ารักอย่าง Animal นะครับ Animal เนี่ยมันจะลงทั้ง PC คอนโซลและมือถือแต่มันลงไม่พร้อมกันบน PC กับคอนโซลลงวันที่16กันยาแต่ว่าบนมือถือทั้ง Android iOS จะเปิดให้เล่น23กันยานะครับแล้วก็จะมี2 point hospital full health collection ตระกูล2 point เกมโอเคอยู่แล้วอันนี้ก็ลงคอนโซลอย่างเดียวเนาะ PS5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ Nintendo Switch 2กลางเดือนก็จะมีอีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรออยู่คือ Fire Emblem Fortune Wave นะครับออกวันที่17แล้วก็ในวันเดียวกันยังมี Another Eden Beginด้วยแต่ว่าอันนี้ลง PC ด้วยแล้วก็ลง Nintendo Switch 2ด้วยนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับ17กันยา Dev the Diver อัปเดตนู่นนี่นั่นผสมภาษาไทยแล้วก็ที่สำคัญคือลงบนเครื่องมือถือวันที่17ด้วยนะครับ Android iOS สำหรับ Dev the Diver นะครับไปดำน้ำกันเถอะนะจ๊ะแล้วก็วันที่17อีกบน Nintendo Switch 2จะมี Canboo FantasyVersus Rising ออกด้วยนะครับแล้วก็ผัดไป1วันไม่ควรพลาด Lego Batman Legacy of the Dark Knight Nintendo Switch 2ก็ออกด้วยนะครับ22กันยา Exclusive บนคอนโซลอย่าง PS5 กับ Xbox กับ Dune Awakening นะครับแล้วก็จะมีอะไรวะ Graveyard Creeper ภาค2ออกด้วย22กันยาเหมือนกันข้ามมา24กันอันนี้ลงทุกเครื่องนะเกรฟยาร์ดคีเปอร์2ลง Nintendo ด้วยนะครับแล้วก็24กันยาคอนโทรลเรโซแนนซ์ลงทั้งบน PC บน PS5 บน Xbox แล้วก็วันเดียวกัน Silent Hill Townfall อย่าลืมว่า Silent Hill Townfall เป็นแนว First Person นะครับก็ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC วันเดียวกัน Dragon Quest 11 Echo of Illusive Age Exclusive บน Nintendo Switch 2ก็เปิดให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็24 Nintendo Switch 2 Shinobi Art of Vengeance จะมาลง Nintendo Switch 2แล้วใครยังไม่ได้เล่นบน Nintendo Switch 2ผมว่าเป็นเกมที่เหมาะเล่นบน Nintendo Switch 2มากเพราะมันจะสนุกมากๆนะครับแล้วก็จะมีเกมแบบพวกแบบน่ารักน่ารักอยู่หลายเกมเหมือนกันนะช่วงนั้นน่ะพวก Dragon Shelter Farming Camp คาราโนโรอะไรประมาณนี้แล้วก็สำหรับชาวฟุตบอลทั้งหลาย25กันยา EA Sport FC 27ประธานเต้ขึ้นปกนะครับทุกแพลตฟอร์มออกวันที่25กันยายนคอนโซลลงครบทุกเครื่องแล้วก็แน่นอนบน PC ด้วยแล้วก็ไปช่วงปลายเดือนนะครับ29กันยา Minecraft Dungeon 2ลงทุกแพลตฟอร์ม Nintendo Switch นี่คือลงทั้ง1ทั้ง2เลยนะแล้วก็วันเดียวกันใครยังไม่มีซื้อซะแต่ถ้าใครมีรออัปเดตได้สำหรับ The Witcher 3Wild Hunt Remaster ทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Nintendo Switch 1หมดยังพอยังโคตรเหนื่อยเลยเยอะมากนี่ยังมีแบบพวก Hell is Art บน Nintendo Switch 2อีกนะที่มันจะออก มีอะไรอ่ะ Song of Gimmerwick บน PC สิ้นเดือนเลย30กันยาแล้วก็มีตระกูลเทลอีกอะไรอีกโอ้เยอะมากเดือนนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบแนวไหนเลยมันออกมาทุกแนวให้คุณเล่นเลย

0: เกมกีฬานอกเหนือจากตัว EA Sport FC อ่ะมันจะมีตัว NBA 2K 27ด้วยนะออกต้นเดือนนี้เลยออกวันศุกร์นี้วันที่4ถ้าจำไม่ผิดหน้าปกน่าจะเป็นไอเอเลียนอ่ะตัวสูงๆของสเปอร์เออโอ้โหเยอะมากไปขอให้ทุกคนรอดส่วนผมกลับไปเล่น Star Wars เหมือนเดิมซื้อดองไว้ยังเล่นไม่ถึงไหนเลย Star Wars XCOM ผมตามนั้นนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีกับเดือนนี้นะครับกันยายนเกมออกเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันบ่าย 3 บ่าย 4 Techno Flight วันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสียศักดิ์เผยนายกกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนBOIต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกสโดยทางการเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาท

0: าทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบ 1,000 คนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโจเซ่มูรินโญ่ชี้ว่าฟุตบอลโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังเมสซี่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติโจเซ่มูรินโญ่เฮดโค้ชชาวโปรตุเกสของสโมสรเรอัลมาดริดออกมาตอบคอมเมนต์ในโพสต์ Instagram ที่ลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงชาวอาร์เจนตินาออกมาประกาศเลิกเล่นทีมชาติโดยในโพสต์ดังกล่าวโจเซ่มูรินโญ่ได้ไปแสดงความคิดเห็นโดยกล่าวถึงเมสซี่ว่าขอแสดงความยินดีกับเส้นทางในทีมชาติที่ยอดเยี่ยมและน่าจดจำแต่การแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาและฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะจะไม่มีเมสซี่ลงแข่งขันต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิลิมานเอ็นดียายรุกวัย26ปีของเอเวอร์ตันมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแพ็กเกจค่าตัวรวม65ล้านปอนด์โดยรายงานระบุว่า NDI จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนซิตี้ในวันนี้ก่อนจะดำเนินการย้ายเข้าสู่ทีมเอติฮัดสเตเดียมอย่างเป็นทางการสำหรับการเดินหน้าของแมนซิตี้เกิดขึ้นหลังพลาดเป้าหมายอย่างโคดี้กักโปโดยลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอจากทัพเรือใบสีฟ้าและต้องการเก็บแนวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์เอาไว้กับทีมต่อไป
5: ช่วง Premier League
6: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 16:06 นะครับแม่เป็นอีกครั้งที่ผมนั่งปุ๊บก็ต้องเข้ารายการเลยยังดีว่าอสมทมีลิฟต์นะฮะถ้าเป็นบันไดนี่น่าจะหอบขอบคุณพี่ไถ่ด้วยจังหวะดีมากนะฮะอ้าววันนี้เราเจอกันวันอังคาร1 กันยายน 2569วันแรกของเดือนกันยายนนะครับนี่เผลอแป๊บเดียวนี่เอาจริงปีนี้ปี69ปีหน้า70แล้วนะไม่น่าเชื่อว่าพุทธศักราชจะเป็น2570นะครับแต่ว่าชีวิตต้องเดินต่อไปเช่นเดียวกับแฟนกีฬาที่ติดตามสปอร์ตไกด์นะฮะวันนี้เวอร์ชันลดอายุเหมือนเดิมพี่หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีน้องเจตและก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านการเข้ารายการด้วยการมาพูดถึงพศเนี่ย
1: ครับ
2: บางคนก็ต้องเกรงใจคนจัดด้วยนะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าตัวเลขเดี๋ยวมันหมุนมาเรื่อยๆนะ คนที่นั่งจัดเนี่ยก็รู้สึกใจแบบตุ้มๆต่อมๆ
1: ผมถามพี่หมอคำเดียวอะตอนนี้พี่หมอจำความได้เนี่ยพี่หมอเคยคิดไหมก็วันหนึ่งเนี่ยจะเป็น2570อ่ะ
2: ไม่เคย
1: 70เลยนะ
2: เจอตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเร่งวันเร่งเวลา
1: ทำไมล่ะฮะ
2: ขี้เกียจเรียน
1: อุ้ยพี่หมอเป็นถึงทันตแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ
2: ์อันนี้ผม
1: จบหมอจบทันตแพทย
2: ์เจสำหรับคนที่แบบว่าออกมาใช้ชีวิตเขาเรียกว่าโลดโผนโจรทยานอย่างผมอย่างเจสการที่กล้าที่จะมาทำงานที่ท้าทายอย่างเป็นสื่อมวลชนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าไม่รักดีนะแล้วก็สมัยเด็กๆเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าถ้าผมจะเป็นคนตั้งใจเรียนใส่แว่นตาหนาเตอะแน่นอน
1: โอ้ต้องป้องไปมากกว่านี้แต่ว่าที่ต้องชื่นชมก็คือว่าลูกๆของพี่หมอเมาเนี่ยก็เป็นแพทย์แทบทุกคน
2: ภรรยาผม
1: มันเป็น DNA นะ
2: ไม่เป็นภรรยาผมเนี่ยใช้พูดทุกครั้งในเวลาใครชมว่าภรรยาผมดูเป็นคนดูแลลูกดีมาก
1: ไม่หมายความอย่างนี้พี่หมอทำไมจะต้องเป็นแพทย์เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเห็นคุณพ่อเรียนทางนี้หรือว่าตัวเด็กๆชอบเองเลยทำนอง
2: เจ็ดเราไม่เคยบังคับลูกเลยนะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยผมจบจุฬาผมเป็นคนบ้าคลั่งชอบความเป็นจุฬาชอบเป็นนักฟุตบอลประเพณีอะไรๆก็ต้องเป็นจุฬาแต่ลูกผมไม่มีใครเรียนจุฬาแล้วขอโทษนะทุกคนเขาบอกเลยว่าไม่อยากเรียนไม่อยากแบบว่าไปอยู่ในอัมเบร่าของพ่อ
1: ครับ
2: นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าผมพูดกับคนที่อยู่ใกล้ชิดทุกครั้งนะว่าผมจะไม่บังคับลูกเลยว่าลูกอยากเข้าเรียนที่ไหนหรืออะไรคือชีวิตเขาอะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการเลือกคู่เหมือนก
1: ัน
2: นะครับเขาเป็นคนเลือกเองวันหนึ่งเขาจะไม่พูดว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูเชื่อพ่อแม่ไม่มี
1: แม่แต่พี่หมอก็ต้องมีเทสระบบมั้งแหละใครเขาจะมาชอบลูกเราอะก็ต้องมี
2: ก็เราดูไงเราคือพาเข้ามาพูดคุยไปกินข้าวได้แต่การตัดสินใจอยู่ที่ตัวลูก
1: ยกเว้นคนเดียวที่ผมยกให้เลยเพราะว่าในบรรดาลูกพี่หมอเมาเนี่ยผมจะรู้จักอยู่คนเดียวคือน้องแบงค์น้องแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวด้วยที่เดินตามรอยสื่อกีฬาใช่ไหมแล้วก็โอ้เห็นมาตั้งแต่น้องแบบก็อาจก็เป็นรุ่นน้องผมอะเนาะประมาณนึงอะ
2: พี่เจตแบงค์เนี่ยเป็นลูกชายคนโตที
1: ่
2: แบงค์เจตวันนี้ผมขอคุยเรื่องลูกนิดนึง
1: อุ้ย
2: ไหนๆพูดคือเจตรู้ไหมบางคนเนี่ยถามว่าแบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยนะเรียนจ
1: บ
2: นะครับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแล้วก็มาจบปริญญาโทนิเทศศาสตร์จุฬา
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่เรียนปริญญาโทก็เรียนนิติศาสตร์ของรามคำแหงจบนะครับแล้วล่าสุดก็จบศศิน
1: ครับ
2: นะครับก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สอบกำลังสอบเพื่อเป็นเนติบัณฑิตเป็นเขาเรียกว่าสอบเนะ
1: ครับ
2: นะครับอันนี้คือลูกชายคนที่สองผมเนี่ยจบแพทย์ศิริราชนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อทางรังสีร่วมรักษาปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกรังสีร่วมรักษาที่ศูนย์แพทย์กาญจนาที่พุทธมณฑลสาย4
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการของศูนย์แพทย์กาญจนาน
1: ี่คนที่2
2: คนที่2
1: ครับ
2: คนที่3เนี่ยนะครับเป็นลูกสาวจบแพทย์รามาแล้วก็มีความรักสวยรักงามก็ไปเรียนผิวหนัง
1: เกี่ยวกับความงาม
2: ความงามก็ไปเรียนผิวหนังก็จนกระทั่งไปดูงานจนทุกวันเนี้ยมาเปิดคลินิกความงามอยู่ที่แถว พระราม3
1: ครับ
2: นะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นหมอฟัน
1: ครับ
2: จบหมอฟันแล้วก็มาเรียนปริญญาโทเป็นหมอฟันเฉพาะทางเด็กนะครับก็ทุกคนก็ทำงานหมดแล้วนะครับ
1: แล้วก็จะขอคุณพ่อวันนึงก็บอกว่าเดี๋ยวปีนึงจะจัดทริปกันปีนึงนี่กี่ทริปนะฮะต้องมีขั้นต่ำหนึ่ง
2: ทริปต่างประเทศ3ทริป
1: ต้องมี3ทริปแล้วก็บรรดาลูกๆจะวนกัน
2: ครับวนคือไป
1: หัวเรือเป็นหัวเรือ
2: ไปกันแล้วก็เราไปใช้ชีวิตกันแบบอย่างมีความสุข
1: แล้วคุณพ่อมีหน้าที่อะไรฮะมีหน้าที่อะไรฮะ
2: มีหน้าที
1: ่ไปอย่างเดียว
2: จ่ายเงินแต่ปัจจุบันเนี่ยจ่ายน้อยมากเพราะว่าลูกๆเนี่ยเขาทำงานได้เขาจะบอกว่าไปเนี่ยมื้อใหญ่นะลูกขอลูกชายคนนี้ขอลูกสาวคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขเล็กๆของคนที่เขาเรียกว่ามีความสุขกับการทำงานทางด้านกีฬา
1: เนี่ยที่ปูมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่อะไรเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปเจอลูกพี่หมอเมาอีกคนนึงลูกเป้ง
2: อ๋อลูกเป้ง
1: เขาฝากความคิดถึงมาถึงพี่หมอเมาเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทาง BG Sport เนี่ยเขาจัดงาน Media Day เพื่อต้อนรับฤดูกาล 2026-2027 แล้วหนเนี้ยเน้นไปที่ผู้บรรยายเมื่อวานนี้ก็สนุกมากนะครับต้องชื่นชมทาง BG ดูแลบรรดาผู้บรรยายดีมากอาหารการกินดีมากเครื่องดื่มจัดเต็มคลื่นเรานี่ก็ไปหลายคนพี่เจ๋งก็ไปพยองเดชโอไปหลายคนนะครับที่ผมเจอเมื่อวานนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณเป้งแม่เป้งนี่บอกว่าฝากความคิดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนใหม่ด้วยนะพี่เจดคิดถึงมากเลยผมก็เลยบอกว่าเป้งยังคุยถึงเป้งเลยว่าเมื่อวานนี้พี่หมอยังพูดอยู่เลยถ้าเมื่อวานนี้เป้งเปิดรายการนะพี่หมอเมากับพี่เจดเนี่ยนอนรอได้เลยเพราะถ้าเปิดรายการวันแมนยูชนะยิ่ง 5-2 บรูโน่แฮตทริกเนี่ยพูดคนเดียวผมก็เลยบอกไปอย่างนี้จริงไหมครับพี่หมอ
2: ถูกต้อง
1: แล้วเป็นไงคิดถึงลูกเป้งบ้างไหมคร
2: ับ ก็ยังติดตามยังติดตามออนไลน์อยู
1: ่
2: คลิปทุกอย่างเลยนะแต่ก็น้อยใจอ่ะผมก็ฝากไปยังบีจีด้วยพอเห็นว่าเราอายุเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีความหมายนะอันนี้เซานะ
1: ครับ
2: ไม่ได้เป็นความจริง
1: แล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับเพราะว่า BG เดี๋ยวเขาจะมีทุกวันนี้พี่หมอใครเป็นสมาชิกเดิมเนี่ยเดือนละ50บาท
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกใหม่เดือนละ100บาท
2: คร
1: ับ ดังนั้นเนี่ยใครที่ได้สิทธิ์50บาทไว้เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยพยายามอยากให้หลุดคอนแทรคเพราะพี่หมอ50บาท
2: ถูกมาก
1: มีลีกสวิตเซอร์แลนด์มีลีกรองเยอรมันแล้วเดี๋ยว AFC แชมเปี้ยนลีกก็จะมาแล้วดังนั้นก็ฝากติดตามคือผมอยากสนับสนุนเพราะว่าผมถือว่าราคาแบบนี้คุณมิกเซอร์ขวดนึงยังไม่ได้เลย
2: คือ50บาทเนี่ยมัน
1: พี่หมอ
2: มัน
1: เนาะ
2: จิบจิบอ่ะ
1: อุ้ย
2: ภาษาไปลาไปก็จิบจิบนะครับ
1: อ่ะนั่นคือบรรยากาศเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นิดนึงก่อนจะเรื่องอื่นเรื่องใดพี่หมออ่านี่ใจตรงกัน
2: คือเมื่อไรที่เป็นวันที่1กับวันที่16เนี่ย
1: ครับ
2: คือเจตไม่ได้เลยนะอันเนี้ยเป็นtradition ของ Sport Guide
1: เชิญพี่หมอประกาศ
2: ที ่ที่เฮียนอตเนี่ยเป็นคนทำมาโดยตลอดนะครับเริ่มต้นข่าวแรกก็ต้องเป็นผลสลากกินแบ่งนะฟังดีๆนะ
1: ครับ
2: ผลสลากกินแบ่งนะ
1: กินแล้วแบ่ง
2: ไม่ใช่กินรวบนะครับก็ปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ04นะครับอันนี้บอกเลยว่า04
1: ครับ
2: รางวัลที่1นะ417212เลขหน้า3ตัว257346เลขท้าย3ตัว136740
1: อ
2: ันเนี้ยดีใจกับผู้ที่โชคดีนะครับที่เขาเรียกว่ามีดวงกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ครับ
2: นะครับอยู่ในบ้านหรือจะอยู่ชั้นล่างชั้นบนอันนี้ดีใจด้วยหมด
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นเขาเรียกว่า15วัน1ครั้งใครที่โชคร้ายอาจจะดวงไม่ดีเฉียดๆก็จะลืมวันที่16กันยา
1: ครับ
2: นะครับทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม
1: นะครับชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
2: ครับอ่ะฝากไปยังคนที่อยากจะไปดูฟุตบอลแดงเดือด
1: ครับ
2: คือเมื่อวานเนี่ยผมประชาสัมพันธ์มีคนโทรมา10กว่าคนนะครับแล้วก็บอกว่าพี่หมอทัวร์พี่หมอมันดูแบบคือผมยอมรับนะว่าทัวร์ที่ผมจะจัดไปเนี่ยไม่หวือหวาผมใช้คำว่าไม่หวือหวาแต่เน้นนะครับในเรื่องที่เราอยากพาท่านไปแล้วก็ถามว่าราคาเนี่ยที่ถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณภาพห่วยลงนะผมตัดสิ่งที่รกรุงรังออกหมดเลยนะครับ ไปทั้งหมด7วันนะครับ19ถึง25พฤศจิกายนนะครับใครที่ฟังเนี่ยนะครับแล้วอาจจะลังเลอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผมไปครั้งเนี้ยนะครับ19ถึง25พฤศจิกายน7วันเม้นนะครับเน้นเลยว่าสิ่งที่จะไปเนี่ยจะทำภารกิจที่อยากทำก็คืออย่างแรกพาท่านไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์แล้วก็ที่นั่งเนี่ยผมใช้คำว่าลองโลเวอร์ไอการจัดทัวร์ไปดูฟุตบอลเนี่ยที่นั่งสำคัญมากนะ
1: ครับ
2: ถ้าคุณไม่สามารถเขาเรียกว่าจัดที่นั่งนะครับให้ดูลองโลเวอร์คุณไปดูหลังประตูหรือว่าอัปเปอร์โลเวอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณดูบอลไม่สนุกหรอกผมประสบการณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าทำไมต้องเป็นลองโลเวอร์ลองโลเวอร์คือตั้งแต่แถว1ถึงแถว20แล้วติดขอบสนามเลยนะครับคุณสามารถเห็นนักเตะแบบชัดๆใกล้ๆนะครับมันผมถึงบอกว่าการเน้นที่นั่งเนี่ยสำคัญแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเจต
1: ครับ
2: ถ้าคุณจะซื้อตั๋วเนี่ยผมจ่ายมัดจำไปแล้วคือการจ่ายมัดจำเนี่ยเจตก็รู้ว่าการจัดทัวร์เนี่ยมันสำคัญ
1: มันล็อกทั้งตั๋วล็อกทั้งราคา
2: ใช่นะเรายอมจ่ายแล้วว่าว่า30ที่นั่งแล้วเป็นที่นั่งติดกัน2คนก็มี4คนก็มีนะครับแต่ไม่ได้ว่า30คนนี้นั่งติดกันหมด
1: ครับ
2: อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วไปครั้งเนี้ยนะครับผมอยากพาท่านไปทัวร์สเตเดียมทัวร์สเตเดียมก็คือการไปดูทุกซอกทุกมุมของสนามแอนฟิลด์แล้วก็สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดผมเน้น2สนามนะครับแล้วก็การช้อปปิ้งเนี่ยในเมื่อไปอังกฤษเนี่ยก็แน่นอนนะครับช้อปปิ้งถ้าเป็นช้อปปิ้งแบรนด์เนมครั้งเนี้ยนะผมเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าที่แมนเชสเตอร์เอาท์เลทตอนนี้ใหญ่มากแล้วก็มีแบรนด์เนมเพราะฉะนั้นเราจะไปช้อปปิ้งที่แมนเชสเตอร์ของแบรนด์เนมส่วนแบกดินเนี่ยถ้าใครไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมเนี่ยจะรู้ว่าผมจะพาแฟนบอลเนี่ยนะครับไปถึงสนามเนี่ยอย่างครั้งเนี่ยจะไปถึงแอนฟิลด์ก่อนการแข่งขัน3

0: มีเป็ดย่าง Four Season Lobster Burger บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลแล้วก็ Fish and Chip อาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษส่วนอาหารที่เหลืออยู่ทุกมื้อเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าทานได้อาจจะไม่หรูหราแต่ทานได้แบบสบายๆแล้วก็ไปเนี่ยไอการเที่ยวเนี่ยมันต้องเที่ยวแน่นอนไปลอนดอนเนี่ยแน่นอนที่ต้องไปก็คือพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนแล้วเราจะไม่ล่องเรือนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงแต่เราจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็เวลาขับรถผ่านนะครับเราก็จะเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมเที่ยวลิเวอร์พูลเที่ยวแมนเชสเตอร์อันเนี้ยที่ที่ต้องไปเนี่ยทัวร์มันไปอยู่แล้วที่ไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันจะมากมายเกินไปส่วนที่ผมบังคับก็คือผมจะพาท่านไปชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือออกฟอร์ดนะครับราคา 163,000 บาทอันนี้รวมหมดนะครับค่าทำวีซ่าค่าทิปนะครับไกด์ค่าทิปคนขับรถทุกอย่างอยู่ใน 163,000 บาทแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่16ที่นั่งคนโทรมานะครับแล้วไม่ได้จ่ายเงินนะครับอันนี้ยังถือว่ายังไม่ได้จองนะครับมาบอกว่าจองแล้วบอกอันนี้ผมบอกได้เลยใครจ่ายเงิน16คนที่เหลือเราออกเดินทางแน่นอน19ถึง25พฤศจิกายนโทรศัพท์หมายเลข086 035 4000หรือแอดไลน์มาที่086 035 4000โทรมาเยอะแต่ไม่ได้จองไม่มีประโยชน์นะผมเหลืออยู่16ที่นั่งอันนี้พูดชัดๆเลยผมอยากจะปิดจ็อบเนี่ยภายในไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับจะได้ทำวีซ่าแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะเดินทางไปดูฟุตบอลแดงเดือดกันเลยขอบคุณมากครับตั้งเจ
1: ็
0: ดมาที่เรื่องราวของกีฬา
1: ผมว่าเราสานต่อ
0: วันหลง
1: ความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลสาวดีกว่
0: า
1: บรรยากาศเมื่อคืนเป็นไงพี่หมอ
0: โอ้โห
1: ชื่นมื่นมากเลยนะ
0: ช่อง9ถ่ายทอดสดน้องเจ๋งถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือเขาเรียกว่าการกลับมาแบบเขาเรียกว่าวีรบุรุษวีรสตรี
1: สุดยอด
0: นะครับที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม
1: ครับ
0: แล้วเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์เจตเมื่อวานเนี่ยคนในเมืองไทยโดยเฉพาะคนกีฬาไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลย
1: ครับ
0: นะครับพูดเรื่องเดียว
1: แม
0: ่ความสำเร็จแล้วก็จะพูดถึงน้องๆจะพูดถึงหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็เรื่องราวมากมาย
1: ครับ
0: นะครับเอาเรื่องราวดีๆก่อนเงินรางวัลอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนมันต้องมีรางวัลให้นะครับแล้วรางวัลตอนนี้อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ 11,760,000 บาทอันนี้ภาครัฐบาลนะนักกีฬาได้คนละ 600,000 ผู้ฝึกสอนนะครับได้ 840,000 นะครับในขณะที่สมาคมได้ 252,000 แต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีการอัพตัวเลขหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: อันนี้อย่าเชื่อผมนะแต่ที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเลขนะครับแล้วก็อีก5ล้านบาทจากคุณพีทโพทารามิกเนี่ยอันนี้ทางจัสมินทางโมโนยืนยันแล้วนะครับประธานคณะทำงานประธานผู้บริหารของจัสมินและโมโนแม็กชื่อพีท
1: ครับ
0: โพทารามิกบอกว่าให้จัดการในเรื่องราวของโบนัสของทางภาคราชการให้จบก่อน แล้วทางคุณพีทบอกว่ามีให้แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาต้องปรบมือให้เจนอันนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีหน่วยงานไหนนะที่อยากจะให้น้องๆอีกนะครับเชิญได้เลยเพราะว่าตอนนี้น้องๆพักผ่อนนะครับทางหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเชียงไกรปล่อยให้น้องๆเนี่ยพักผ่อนตามสบาย
1: กำลังจะถามพี่หมอเนี่ยกำหนดการบรรดาสาวๆของเรานี่จะต้องอะไรยังไงกันบ้าง
0: ส้มตำปูปลาร้าเมื่อวานที่ขาดตลาด
1: ครับ
0: กลับมาถึงเนี่ยเขาบอกว่า5ทุ่มเที่ยงคืนใครขายเนี่ยก็ปรากฏว่าน้องๆเหล่านี้ก็ไปอุดหนุนกัน
1: คิดถึงส้มตำ
0: ใช่นะครับแล้วก็จะกลับเข้าแคมป์วันที่3
1: ครับ
0: นะครับเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นถามว่าทำไมต้องเดินทางทางโค้ชออสเนี่ยอย่างที่7ชมเมื่อวานว่ามีการวางแผนการฝึกซ้อมก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับ19กันยาถึง4ตุลาคม
1: เมื่อคืนนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไปกันเพียบทั้งจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ตัวแทน
1: การกีฬาแห่งประเทศไทยท่านเลขานุการ
0: ท่านเลขาแล้วก็เพื่อก้องศักดิ์
1: ครูบาแล้วก็แม่ท่านรองหลายท่าน
0: ใช่
1: แล้วก็

0: ตามกำหนดการเนี่ยพี่หมอทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะเข้าพบท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเป้าหมายต่อไปก็คือเอเชียนเกมแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูผลงานเอเชียนเกมนะครับ3ครั้งหลังสุดเนี่ย2014เราได้เหรียญทองแดง2018ได้เหรียญเงินล่าสุด2022ที่หางโจเหรียญทองแดงคนนี้ต้องทองแล้วแหละ
1: ไม่อยากคิดไม่อยากฝัน
0: ในฟอร์มตอนนี้นะ
1: คือเจ็ด
0: หูวิ
1: ่ก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเอง
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอาจารย์หน่อยพีระเดชนะครับที่เขาได้พูดคุยกับโค้ชออสตอนที่เดินทางกลับมาแล้วเจนรู้ไหมว่าโค้ชออสเนี่ยหลังจบภารกิจ
0: ครับ
1: ท่านตั้งใจท่านบอกว่าท่านสัญญากับตัวเองว่าจะเดินทางไปบวชที่พุทธคยา
0: ครับ
1: ที่อินเดีย
0: ครับ
1: นะครับท่านบอกว่าท่านตั้งใจไว้แล้ว
0: อ๋อทีนี้ก็ต้องเสร็จภารกิจ
1: ต้องเสร็จภารกิจอย่าง
0: อย่างน้อยเอเชียนเกม
1: นะใช่อันนี้ก็อันนี้ท่านไม่เคยบอกใครอาจารย์หน่อยบอกว่าเนี่ยออสบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ผมเสร็จภารกิจก่อนนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจว่าผมถ้าผมทำภารกิจที่ผมตั้งความหวังไว้สำเร็จผมจะไปเดินทางไปบวช
0: แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เกี่ยวข้องหรือที่เชียร์เนี่ยต้องแก้บนหลายคนเลยนะงานนี้เนี่ยพี่หมอ
1: รัศมีแข
0: 100รอบ
1: ขอบคุณมาก
0: แขบอกว่าวัดพระแก้วนี่เอางี้แขบอกคุณแขบอกว่าขออนุญาตกินเวลาเป็นเดือนแล้วกัน
1: ไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมันไม่มีความจำเป็นที่ว่าคุณบนแล้วคุณจะต้องทำเสร็จ
0: รัศมีแขนี่เป็นแฟนวอลเลย์บอลพันธุ์แท้
1: ถูกต้อง
0: โอ้แล้วพี่หมอไปฟังบทสัมภาษณ์ไหมโอ้โห
1: เธอ
0: ตรงใจมากเลยอ่ะไม่ว่าตรงใจแบบคนที่เชียร์จริง
1: ฮะคือเจตรัศมีแขเนี่ยเธอผูกพันกับน้องๆทุกคนแล้วเธอก็เป็นคนที่ใกล้ชิดนะครับเหมือนน้องเราคนนึงอ่ะ
0: ครับเอ๊ะวันนี้เขากลับมาพร้อมกันไหมฮะ
1: ผมไม่แน่ใจอันนี้แต่เขาเนี่ยคลิปเขาเนี่ยต้องติดตามนะไม่ติดตามไม่ได้
0: เ
1: พราะว่าโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟวงในมากเนี่ยอย่างตอนนี้คนอยากฟังเรื่องราวของออมสินเรื่องราวของแฟนออมสิน
0: เหมือนต้องจะไปพร้อมคุณบอยนายเอ็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะว่าอันนั้นเขาก็ชอบวอลเลย์บอลแล้วก็ต้องก็เป็นผู้บรรยายอยู่แล้วแล้วก็ผมถึงจำวันที่ต้องเคยมาถามเมื่อหลายปีที่แล้วนะเอ๊ะพี่เจตถ้าผมไปเววอลเลย์บอลนี่มันจะก็เราชอบแล้วก็ลุยเลย
1: ตอนนี้ผมบอกให้ว่าต้องเนี่ยทำคลิปนะครับทำเพจวอลเลย์บอลได้รับความนิยมมาก
0: เพราะฟุตบอลมันเยอะแล้วเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมพี่หมอใครก็ทำฟุตบอลแต่วอลเลย์บอลแล้วคุณได้วงในด้วย
1: ใช่ความสามารถหลากหลายแล้วบินไปทุกนัดทุกครั้งเนี่ยเอเชียนเกมส์นี่ก็ไปอีกนะครับคือผมปรบมือให้น้องนะเจตเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมดูคลิปของน้องนะโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟทั้งนั้นเลย
0: ก็สัมภาษณ์ทุกคนมีโอกาสแล้วก็ด้วยความคุ้นเคยเนาะด้วยความคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะสัมภาษณ์ได้อย่างนี้นะครับก็ต้องมีความคุ้นเคยมีความเชื่อใจแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าต้องเนี่ยจะมาจัด99วันแรกคิวไหนนะผมเชื่อว่าน้องน่าจะได้มาพูดถึงบรรยากาศที่เทียนจินด้วย
1: เจนมันมีคลิปหนึ่งที่ผมชอบเลย
0: ครับที่ต้องถ่ายแล้ว
1: ที่วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยทีมเนี่ยน้องๆเนี่ยในทีมเขาบอกว่าใครได้ MVP อ่ะ
0: อ๋อเออน่ารักมาก
1: น่ารักไ
0: หมแล้วก็ชมพู่ก็วิ่งแ
1: หวะวิ่งแล้วคือชมพู่เล่นด้วย
0: ครับ
1: มันบรรยากาศมันน่ารักอ่ะนะอันนี้ก็อันนี้ขอพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลหญิงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าใครไม่เขื่อเบอร์ห้าแล้วไปแต่ผมเบอร์ห้า
0: เออแล้วคนที่เขาเรียกว่า lucky in loveLucky in game ไม่มีใครเกินน้องธนาคารนะเขาบอกน้องอองสิน
1: ใช่โอ้โหหวานแหวว
0: จริงๆนะวันเดินทางไปอ่ะก็มาส่งเพียงแต่ว่าเอาล่ะอาจจะไม่ได้มีสื่อแบบไปถ่ายอะไรมากมายประมาณว่าให้พื้นที่ส่วนตัวน้องแต่พอสำเร็จกลับมาพี่หมอกำลังใจดีๆอ่ะแม่น้องอองสินเนี่ยอองสินของเราศศิภาพรกับคุณมอสพิเชษหรือว่าคุณมอสเดอะเฟส
1: โอ้โหหล่อมาก
0: เป็นนายแบบและนักแสดงหนุ่
1: ม
0: แม่หวานเลยอ่ะเขาบอกว่าสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้แบบมดขึ้นอ่ะ
1: ถูกต้องคือพูดอย่างเงี้ย ถ้าพูดแบบตรงๆก็คืออิจฉา
0: อุ๊ยก็ต้องก็ตาร้อนนิดหน่อย
1: นิดเดียวนะดีใจกับทั้งน้องทุกคนด้วย
0: เดี๋ยวต้องกลับมาต้องสอบถามแบบลึกๆหน่อย
1: ได้กลับได้คือได้กลับมาด้วยความสำเร็จแล้วก็ได้รับการปรบมือ

0: ครับนะครับนัดวันที่3เพราะนัดวันที่1ที่2ไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นวันพักผ่อนของน้องๆครับ
1: โอเคเอาเดี๋ยวตามมันต่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเอาเทนนิสนิดนึงที่หมอ
0: โอ้โหเชิญเลย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมา
0: เชิญเลยเชิญเลย
1: โอ้ยอดเยี่ยมนะครับขนลุกเลยเนี่ยแม่มนัญชยาสว่างแก้วจัดการทุบปานาอุดวาดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีขาดรอย6ต่อ4และ6ต่อ3นะครับน้องไหมผ่านเข้ารอบ2ในเทนนิส US Open 2026การสำหรับรายการสุดท้ายของปีคือชนะชนิดที่แบบอันดับโลกไหมเป็นรองเลยนะพี่หมอไหมนี่94ปานานี่68แต่ว่าผมก็วิเคราะห์กับพี่โอ๊ตตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วว่าพอเป็นฮาร์ดคอร์ดอ่
0: ะ
1: ไหมมีโอกาสเพราะไหมเล่นในฮาร์ดคอร์ดได้ดีก็ปรากฏว่ายอดเยี่ยมนะครับโดยรอบ2หรือว่ารอบต่อไปเนี่ยไหมจะไปเจอกับเลล่าเฟร์นันเดสมือ31ของรายการนะครับแล้วก็เจ้าของรองแชมป์ US Open 2021
0: เมื่อเช้าเนี่ยผมบอกเจอให้นะ
1: ครับ
0: คนที่ดีใจมากที่สุดเนี่ยคือท่านนายก
1: ท่านนายกแน่นอน
0: สมาคมลอนเทนนิสคือทั้งน้องหลวงข้าวกับน้องไหมเนี่ยการเข้ารอบ2เนี่ยสำหรับสมาคมอื่นอาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่สำหรับลอนเทนนิสเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากจะไปคิดเลยว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยน้องๆทั้ง2คนเนี่ยมาเนี่ยเป็นเด็กฝึกที่ศูนย์ฝึก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองพอ5ปีผ่านไปเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าการสลัมสุดท้าย US Open เนี่ยเข้ารอบ2นะ
1: ครับ
0: โอ้โหทั้ง2คนเลย
1: ยอดเยี่ยม
0: มันทำให้ผมรีบอาจจะแอบคิดแล้วว่าลอนเทนนิสสมาคมน่าจะมีเหรียญในเอเชียนเกมนะมีเหรียญนะแต่ไม่ได้บอกว่าเหรียญอะไร
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้โหเงินนี่ก็น่าจะพี่หมอรอบ2เนี่ย109แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณ6ล้านนะคือตอนนี้ไหมกับรวงข้าวเนี่ยมีในกระเป๋าแล้วแน่ๆ 190,000 เหรียญคูณ32เข้าไปอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณ6ล้าน
0: ครับ
1: แม่ถ้ารอบต่อไปชนะนะครับ 290,000 เหรียญก็เบิ้ลไปเกือบๆเท่าตัว
0: ใช
1: ่เออก็เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับทั้งคู่เลยนะผมไปดูโปรแกรมมาเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นคืนวันพุธในเวลา 4:00 พร้อมกันเลยพี่หมอโดยน้องไหมเนี่ยเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกับเลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็เป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อ5ปีที่แล้วในขณะที่รวงข้าวจะไปเจอกับลินดานอสโควาอันนี้ศึกหนักเลยครับลินดานี่เป็นมือ6ของโลกจากเช็กเกียนะครับเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดก็เดี๋ยวจะเล่นคืนวันพุธนี้4ทุ่มตรงพร้อมกัน
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็มีเรื่องของเทนนิสชายนิดหนึ่ง
1: เ
0: มดเวเดฟ
1: เป็นยังไง
0: นะครับหลังจากที่ชนะอูโก้กาสตงจากฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ก็มีคนเห็นนะว่าสิ่งที่ทำให้เขาชนะนี่คือหมากฝรั่ง
1: ทำไมล่ะฮะ
0: เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเก็บแต้มจากการเสิร์ฟแรกได้ถึง38แต้มแล้วหลังจบด้วยชัยชนะเจ้าตัวบอกว่าเขาเองเนี่ยเคี้ยวหมากฝรั่งไปทั้งหมด12ชิ้น มันมีน้ำตาลมันมีอะไรแล้วมันบอกว่ามันเป็นการเพิ่มพลัง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ใครจะเรียนแบบก็ได้นะผมเห็นว่ามันเป็นสีสันดีนะครับแมดเวเดฟเขาเล่าว่าระหว่างแข่งขันเขารู้สึกปากแห้งผิดปกติแม้จะพยายามดื่มน้ำแล้วก็ไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่งเอ็กเซลลดเปปเปอร์มินต์ในช่วงพักเปลี่ยนฝั่งก่อนพูดติดตลกกับตัวเองว่า เราดูเบสบอลมากเกินไปหรือเปล่าจึงซึมซับภาพนักเบสบอลที่มักเคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างทำการแข่งขันแบบไม่รู้ตัว
1: เอ๊ถ้าเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยผมจะไปนึกถึงหนังที่เป็นอะไรนะที่เก่งๆเป็นเซียนอะเอ๊เดี๋ยวนะเอาชื่ออะไรอะที่โจวันฟ้าเล่นอะคุณฟังน่าจะรู
0: ้
1: ที่โจวันฟ้าเล่นอะแล้วเขาเวลาเขาลุ้นแม่ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะเกาจิ้งเกาจิ้งเกาจิ้งนี่ก็เคี้ยวหมากฝรั่งพี่หมอเอาไหนๆก็พูดถึงเทนนิสต่อเนื่องนะครับคาร์ลอสอัลคาราสคัมแบ็กกลับมาในรอบ139วันนะครับ หมายถึงว่าถ้านับประเภทเดียวนะเพราะว่าเขาลงเล่นในคู่ผสมไปแล้วนะครับปรากฏว่าเจ้ากาลิตอสนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาชนะโรมันซาฟิอูลินนะครับจากรัสเซียไป3เซตรวด6ต่อ4ทั้ง3เซตเอาคาราสผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปเจอกับใจเมฟาเรียจากโปรตุเกสนะครับในรอบ2นะแม่ผมไปดูนี่ผมยาวขึ้นพี่หมอ
0: ไม่หรอ
1: เอาคาราสนี่ เหมือนใช้ไอ้ที่คาดผมอะ่ะ
0: ใช่
1: แล้วผมจะยาวเมื่อก่อนจะเป็นแนวสกินเฮดใช่ไหม
0: ใช
1: ่ที่เราเห็นภาพก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นมีผมยาวขึ้นแล้วก็หนวดเขาก็ไว้เขาประมาณนึง
0: ถึงไม่เหมือนตอนผมสั้นอ่ะตอนผมสั้นนี่คมหล่ออ
1: ุ้ยเหรอฮะพี่หมอเอ้าทำไมอะ่ะก็สวนทางกับเออร์ลิงฮาลันไง ก็ฮาลันตอนนี้เป็นไงอะ่ะ
0: มันดูคนละลุกอะนะแต่ก็ดูดีด้วยกันทั้งสองลุกอะ
1: อ่ะก็เอาเป็นว่าก็อย่างน้อยๆยังมีอัลคาราสเนาะเพราะว่าเจ้าอะไรอะซินเนอร์ก็ถอนเหมือนสลับกันอะเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้อง
1: ประมาณนี
0: ้แต่ต้องดูว่าเจ้าอัลคาราสจะไปถึงฝั่งหรือเปล่านะคร
1: ับ แต่ว่าคนที่ตกรอบไปก็คือซานวาลินก้านะอันนี้ก็น่าคิดว่าอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับเช่นเดียวกับก่อนอันนี้ก็มีโนเล่เนา
0: ะ
1: ก็ตกไปแล้วในรอบแรกเหมือนกัน
0: คร
1: ับ
0: อ่
1: ะประมาณนี้ก็แล้วกัน
0: จริงๆมันมีข่าวอีกบ้างพอสมควรแต่ผมดูแล้วมันเอาละไว้พูดวันหลังไปที่ข้อความดีกว่าวันนี้มันบอลไทยก็มีเรื่องราวที่ต้องคุยกัน
1: ได้เลยครับอ่ะข้อความน้องอามซ่าหน่อยเดี๋ยวพี่จะต้องเล็งดีๆนะน้องอามบอกเมื่อวานข้ามไป1
0: เอ
1: ๊ะคือบางทีเนี่ยอาจจะส่งผ่านแต่มันไม่มาหน้าจอนะเพราะบางทีผมว่าก็ไม่น่าข้ามเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้นะข้อความแรกภรรยาของกระดำไม่ขยับอาหมอประเจตครับอามซ่ามาแย้วงับนะแต่คนไหนชอบงานผสมตอบ mix water mother วงเล็บนิกมาจากอัมซ่าวันที่1กันยามาถึงนี้ถามหน่อยซีมีใครถูกบ้างไหมส่วนทางนี้ถูกกินกันวนไปลุยกันใหม่ในงวดหน้า15วันจากอัมซ่านะครับ
0: ครับ
1: ยังมีงวดหน้าเสมอน้องอามป้าหนูฝากบอกทีคนที่บอกลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่แต่ทำไมแข่ง2นัดได้2แต้มแถมสกอร์2-2อีกปลอแมนยูทีมยิ่งใหญ่และได้ไป UCL นะจากอัมซ่า
0: อันนี้กระแนกกระแหนหรือฝากข้อความไปถึงใครวะ
1: น้องอัมเปิดวอแล้วนะเนี่ย
0: เ
1: ปิดวอนะเนี่ยการที่นักวอลเล่ย์ของเราได้ออกไปเล่นต่างประเทศมากๆเลยสมผลที่เรามาถึงจุดนี้ความสูงอาจได้เปรียบแต่ไม่เสมอไปเกมรับเราดีขึ้นมากๆครับขอชมจากคุณหงไฮเว
0: ย์ก็ผมบอกแล้วว่า คือพัฒนาทั้งเกมรับและเกมลุกแต่เกมลุกของออมสินชั่วโมงนี
1: ้สุดยอดพี่หมอ ท
0: ั
1: ้งการเสิร์ฟ คือชั่วโมงนี้ออมสินอบก็ดีเสิร์ฟก็ดี แนนทัดดาวบล็อกดีมาก แล้วผมกำลังจะบอกว่าหนเนี้ยสิ่งที่ต้องชื่นชมจริงๆนะคือสปอร์ตไซด์เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของร่างกายพี่หมอคือแบบกลมกล่อมมากอะไม่มียุบอ่ะต้องใช้คำนี
0: ้คือเจ็ด
1: ไม่มียุบ
0: ผมเนี่ยนะเข้าไปดูรายชื่อนะสำหรับทีมงานทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ต้องชมนะ
0: ผมบอกเลยว่าเจ็ดรู้ไหมผมเนี่ยคุยกับอาจารย์หน่อยผมถึงรู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของการกีฬาชื่อด็อกเตอร์สืบสายบุญยะวีระบุตรอายุ70
1: โอ้โห
0: ไปกับทีมแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ที่แบบมีความเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจคุยกับน้องๆทุกคน
1: อย่างนี้ได้ไหมพี่หมอถ้ามีโอกาสผมอยากให้พี่หมอขอรายชื่อทีมงานวอลเลย์บอลทุกคนเราอยากจะอ่านออกอากาศนะจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้มีเฉพาะนักกีฬาไม่ได้มีโค้ชออสไม่ได้มีชินที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเรายังมีทีมงานคนไทยอีกเยอะ
0: อ่ะเจดผมมีรายชื่อครบเลย
1: โอ้โหเชิญพี่หมอเลยเอาสักหน่อยพี่หมอ
0: หัวหน้าผู้ฝึกสอน
1: ขอชื่นชมหน่อย
0: ดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกร
1: ครับ
0: ทีมสตาฟนะครับผู้ช่วยโค้ชนะครับมีคุณธีรศักดิ์นาคประสงค์ออนอุมาสิทธิลักษณ
1: ์
0: ชินโยชิดะ
1: ครับ
0: นะครับผู้จัดการทีมก็คุณอมรินทร์บุญคงนะครับแพทย์ประจำทีมก็คือพันตรีนายแพทย์อนุวัฒน์วัลภาพันธ
1: ์
0: นะครับแล้วก็มีดร.สืบสายบุญยะวีระบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวิทยาการการกีฬานะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีดร.นาธรพีผลใหญ่มีเอกลักษณ์ปิติสานะครับมีสุธามาศสุทธิวิริยกุลเป็นนักกายภาพบำบัดแล้วก็น้องพันนิพาฉิมฉากเป็นนักกายภาพบำบัด
1: โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณพี่หมอด้วยผมว่าชื่อเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการยกย่องไม่แพ้นักกีฬา
0: ถูกต้อง
1: นี่คือคนเบื้องหลังนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณ733ด้วยนะครับอ
0: ๋
1: อเกาจิ้งนี่เขาช็อกโกแลตอ่ะพี่นึกว่าหมักฝรั่งเออจำผิดเออเกาจิ้งต้องกินช็อกโกแลตแต่ว่าเขาเคี้ยวไงมันก็เลยนึกอารมณ์เหมือนหมักฝรั่งก็เลยไปมีภาพจำเอาปิดท้ายก็ความคุณเทียนถ้าฉลองก็แล้วกันนะครับวันอังคารขานไขใครขัดข้องไม่มีหมองเมื่อมองหมอเมามาเจ็ดจดจ่อต่อติดชิดอุรา ติดตรึงตาดูเด่นเน้นตื่นเต้นสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลใจสนุกไร้เรื่องทุกข์แน่นอนในตอนเย็นข่าวกีฬามากมีดีโดดเด่นแฟนได้เห็นเช่นนี้ชี้ว่าชอบจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับเอาน่าจะประมาณนี้แล้วก็ก่อนจะเบรกกันเนี่ยย้ำอีกทีนะใครตามเรื่องตลาดนักเตะเนี่ยพี่หมอคืนนี้นะ
0: ครับ
1: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกคืนสุนัขหอน
0: คืนหมาหอน
1: อ๋อใช้ได้ใช่ไหม
0: ใช้ได้ไม่
1: เพราะว่ามันเป็นคำเขาเรียกคำโบราณ
0: มันเห็นภาพเวลาเมืองไทย
1: ก็ถ้าเป็นลีกใหญ่นะครับพรีเมียร์ลีกกับลาลีก้าตีห้าเอาง่ายๆนะพรีเมียร์ลีกกับลาลีก้าตีห้าตรงคือเช้ามืดพรุ่งนี้ส่วนบุนเดสลีก้าเซเรียอาลีกเอิงตีหนึ่งคืนนี้ตลาดปิดยุโรปนะครับ
0: อ
1: ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็ม

0: 02-1676-736ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ปั่นโค้งๆ16:42 นะฮะน้องชายช่วยให้คิวพี่ด้วยนะ เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพี่หมอเมาเนี่ยมักจะคุยนอกรอบเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้อ้าวฟุตบอลไทยครับพี่หมอ
3: เมื่อวานนี้
2: ครับ
3: นัดเปิดสนามสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับที่มี4ทีมนะครับมี UAE นะครับมีอิรักนะครับและอีกทีมนึงก็คือเติร์กเมนหรือเปล่าเนี่ยผม
2: ใช่ครับเติร์กเมนิสถาน
3: เมื่อวานนี้เราลงเล่นกับ UAE ผมก็นั่งดูอยู่นะตลอดเกมการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าโค้ชโบ้หรือว่าโค้ชแบงค์จักรพันธ์ปั่นปีนะครับก็วางพิชยะคงศรีเป็นกัปตันทีมเป็นหลานแท้ๆของพิชัยคงศรีเป็นลูกของเจ้าแพทลูกศิษย์ผมนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเก่าอะนะแล้วก็เล่นได้ดีในแดนกลางนะครับถามว่านักเตะความสามารถผมว่าแต่ละคนเอาทีมชาติไทยนะผมว่าใช้ได้ความสามารถเพราะตัวแต่พอประกอบร่างเป็นทีมเมื่อวานเนี้ยอันนี้โบอย่าโกรธผมนะผมว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะผมดูแล้วเนี่ยยังมีจุดบกพร่องค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแนวรับนะครับที่ผมว่าความเข้าใจในการเล่นยังไม่ดีส่วนเกมรุกเนี่ยความหลากหลายเนี่ยผมว่ายังมีน้อยเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้ตำหนินะอันเพียงแต่ว่าดูเห็นอะไรก็บอกนะครับอยากให้น้องเนี่ยเอาข้อคิดเห็นของพี่เนี่ยไปปรับปรุงนะครับผมว่าน้องๆทุกคนที่เท่าที่ผมดูผมตั้งจับตามองแบบตั้งใจดูมากนะผมว่าความสามารถเนี่ยได้แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางคนอายุน้อยอาจจะยังไม่กล้า
2: ครับ
3: บางคนเนี่ยผมว่าเล่นยากเกินไปมันก็เลยทำให้ภาพรวมของการแข่งขันทั้งสองครึ่งนี้ออกมาแล้วยังไม่ได้ดูเหนือกว่า UAE มากมาย
2: เนี่ยผมกำลังไปดูตอนที่ผมเอาพูดเนี่ยผมไปดูไฮไลท์ประตูชัยที่เราได้ในช่วงทดของครึ่งแรกก็ต้องชมจังหวะของศิวกรพลสันนะ
3: ทำชิ่ง
2: แล้วเหมือนจังหวะมันเด้งมาเข้าทางเราด้วยอ่ะคือเราทำชิ่งจริงๆอ่ะเหมือนจ่ายแรงไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลไปโดนฝั่ง UAE แล้วมาเข้าทางของศิวกรนะแล้วก
3: ็
2: ป
3: ั
2: ่นโค้งๆหนีมือผู้สาประตู UAE นะครับก็อย่างน้อยๆมันก็จะมีวลีที่บอกว่านัดแรกของทัวร์นาเมนต์มันยากเสมอที่หมออย่างน้อยเราก็ประเดิมด้วย3แต้มเน
3: า
2: ะ
3: คือเจตเมื่อวานเนี่ยเจตเป็นคนพูดพี่จำได
2: ้ครับ
3: คือรายการเนี่ยเขาจะเอาแชมป์แต่ละกลุ่ม
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็อันดับ2อีก7กลุ่ม
2: 7จาก8ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นถ้าให้เรามั่นใจก็คือต้องเป็นแชมป
2: ์
3: นะครับไม่ต้องไปวัดแต่เขานะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ก็อย่างที่ผมพูดนะครับคือยังมีเวลานะครับน้องโบกับการที่จะปรับเปลี่ยนนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าพอภาพการแข่งขันตัวผมดูผมยังรู้สึกเลยว่ามันไม่โดนอ่ะพอไม่โดนแล้วเนี่ยดูคนดูในสนามเนี่ยมันค่อนข้างน้อย
2: ที่ชลบุรีนะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าไปแข่งที่ชลบุรีนะ
2: แม่พี่หมอแต่ว่าไอ้คู่ก่อนหน้าเราต้องถือว่าพลิกไห
3: ม
2: เติร์กเมนิสถานชนะอิรักนะเมื่อวานนี้พี่หมอบอกคุยกับพี่อ๋อเมื่อวันศุกร
3: ์อิรักแข็ง
2: คือพี่หมอพี่อ๋อมองว่าอิรักเนี่ยน่าจะเป็นคู่ปรับสำคัญแต่ปรากฏเขาสตาร์ทด้วยการแพ้น
3: ะ
2: เขาแพ้เติร์กมา 1-2 นะพี่หมอโอ้ถ้าแบบนี้เกมกับเรานะสุดท้ายนี้เดือดเลยนะ
3: ก็ผมบอกแล้วว่าคือสายเนี่ยเฉลี่ยแล้วโอ้โหแข็ง
2: แต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่า6แต้มน่าจะเข้ารอบ
3: อุ้ย
2: คือไม่1หรือ2ก็ต้องเข้าอ่ะ6แต้มดังนั้นเนี่ยผมมองในมุมว่าไอ้เกมนัดที่2เนี่ยเดี๋ยวย้ำว่าเราจะพัก2วันนะก็คือพักอังคารพุธเตะทีพฤหัสบดีนะครับเราเจอเติร์กเมนิสถานถ้าเกมนี้ชนะน่าจะเข้า
3: ครับ
2: ไม่1ก็2อ่ะ
3: เออเอาใจช่วยนะครับสำหรับภาพการเล่นของเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีที่มีโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปี
2: แต่อีรักไปแพ้นะ
3: อืมนะครับ
2: อ่ะก็น่าจะตามนี้อันนี้คือชุด U20 อืม
3: ชุดใหญ่อ่ะยังไม่ประกาศ
2: มีอะไรเพิ่มเติมมั้ย
3: คืออย่างงี้ผมรอดูรายชื่ออยู่นะ
2: ครับ
3: แต่ยังไม่ประกาศมีแต่รู้ว่าคนนี้จะติดคนนั้นอะไรเงี้ยมันไม่เป็นทางการอ่ะผมก็ไม่อยากที่จะเอามาพูดเพราะว่ามันยังไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงรายชื่อเนี่ยก็ต้องรอให้แอนโทนีฮัดสันที่ดูเหมือนว่าสมาคมจะให้ทำงานต
2: ่อ
3: นะครับเขาประกาศออกมาว่าจะเป็นใครบ้างนะครับ
2: เนี่ยไปดูบรรยากาศที่ชลบุรีสเตเดียมก็ยังบางเนาะ
3: ไม่ดีคนไม่เยอะเจน
2: บาง
3: อันนี้เราดูไม่ใช่ว่าผมมาพูดหรือว่า มาดิสเครดิตนะคือก็เห็นจริงๆอ่ะนะครับก็สมาคมถ้าฟังรายการเนี่ยนะครับอย่าไปบอกว่าผมไม่สนับสนุนผมเนี่ยสนับสนุนนะแล้วก็เวลาฟุตบอลทีมชาติหรือใครแข่งขันเนี่ยผมจะพยายามนั่งดูเลย
2: โค้ชโบนี่บอกว่าเป็นเกมแรกที่อึดอัดเล็กน้อยดีใจที่น้องๆทำงานได้ดีก็เป็นไปตามที่เราซ้อมขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจเด็ก
3: ๆ
2: โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีนะครับ
3: แล้วก็รอรายชื่อต้องประกาศเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฟุตบอลศุกร์เสาร์ที่นี้มาแล้วนะ
2: ถูกต้องพี่หมอแม่เอ๊ะ BG ประเดิมเลยน
3: ะ
2: ต้องส่งกำลังใจ BG
3: กับปัตตานี
2: ใช่ไปเยือนปัตตานีที่ธีรสุรานนท์นะครับก็ศุกร์นี้เปิดฉากดังนั้นใครอยากดูฟุตบอลไทยก็อย่าลืมไปสมัครแพ็กเกจของเขานะฮะเอล่าสุดนี่ AS เขามีประกาศของโมโนมาแล้วนะเหมือนกับอย่างนี้พี่หมอขายช่วยอ่ะแต่ว่าแอปเป็นแอปของโมโนอันนี้อาจจะไม่ได้
3: จะจับมือกัน
2: เพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันดูใน App AS ได้เลยพี่หมอแต่อันนี้เหมือนกับว่ายังดูในแอปโมโนนะแต่ว่าสามารถซื้อผ่านทาง AS ได
3: ้
2: ก็อันนี้เขาเพิ่งน่าจะเมื่อออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาโปรแกรมไทยลีก1มาฝากนิดนึงแล้วกันถือว่าเป็นการโหมโรงเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มาแล้วนะครับปัตตานีทีมน้องใหม่นะจะประเดิมที่ตีลสุรานนท์เจอกับ BG ปทุมนะครับวันศุกร์1ทุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันเสาร์จะมี4คู่เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษนี่ก็น้องใหม่ราศีสไลอีก1ทีมน้องใหม่เจอท่าเรือระยองเจอประจวบแม่ประจวบนี่ก็น่าสนใจนะครับส่วนวันอาทิตย์3คู่นะครับอยุธยาเจอราชบุรีลำพูนวอริเออร์เจออุทัยธานีและสุโขทัยรับแชมป์เก่าบุรีรัมย์สุโขทัยนี่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงนะ
3: โอ้ยเปลี่ยน
2: ฤดูกาลนี้เขาเกือบไม่รอด
3: ไม่ปีนี้ผู้เล่นต่างชาตินี่ใช้บราซิล
2: ครับ
3: 6-7 คนผมบอกให้
2: ไม่ธรรมดา
3: ขึ้นอยู่ว่าเอเย่นที่ติดต่อคุณภาพดีแค่ไหน
2: โอ้โหแล้วก็ผมไปดูโปรแกรมที2นี่โมเดลเหมือนที1เลยคือคู่เปิดเตะวันศุกร์เหมือนกันที1เนี่ยปัตตานีเจอ BG ปทุมถูกไหมพี่หมอที2อุตรดิตถ์เปิดบ้างเจอเมืองทองว่าเตะพร้อมกันด้วยนะอันนี้ก็แอบคิดเหมือนกันว่าพอมันเวลาเดียวกันนี่มันจะเป็นผลดีไหมพี่หม
3: อก็ขึ้นอยู่
2: ไม่เหลื่อมกันสักชั่วโมงหนึ่ง
3: คนวางโปรแกรมไง
2: เนี่ยกลายเป็นที1ที2นี่เตะพร้อมกันนะครับคู่เปิดใน1ทุ่ม
3: ครับ
2: เอ๊ะไม่แน่ใจนะจริงๆเหลื่อมกันชั่วโมงหนึ่งน่าจะอ่ะก็อาจจะเป็นโปรแกรมนี้เขาว่ามาส่วนที3มันจะเปิดทีหลังอันนี้คือ
3: ที2เนี่ยให้จับตามองนะครับนอกจากเมืองการของป้าคังซอ
2: ครับ
3: ก็เขาให้จับตามองน้องบัวลำพูของสันติชัยเผือกแล้วก็มหาสารคามของดุสิตเฉลิมแสง
2: พลังการที่พี่หมอมาบอกแมตช์แรกจะไปเยือนสตูลส่วนน้องบัวเปิดบ้านเจอเกษตรศาสตร์แล้วก็อีกทีมนึงอะไรนะฮะ
3: มหาสารคาม
2: มหาสารคามจะเปิดบ้านเจอสงขลา
3: ครับ
2: ส่วนอดีตทีมพี่หมอเมาโปลิสเทโรจะเปิดบ้านเจอเมืองเลย
3: ครับ
2: แต่ไงเทโรมีเป็นไงที่
3: เทโรก็อย่างที่
2: ได้ตามมั้งไหม
3: ก็ได้ติดตามได้ฟังจากน้องอ๋อบอกว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้สายป่านมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ทีมเราคือทุกทีมอ่ะ ถ้าเงินหนุนไม่เพียงพอเนี่ยเหนื่
2: อ
3: ยนะครับคือนักเตะในประเทศก็หายากนักเตะต่างประเทศก็แพงนะอันนี้เป็นความเหนื่อยของทีมสโมสรในการแข่งขันทั้งที1ที2ที3
2: บรรยากาศเขาคึกคักแหละ
3: เจดเขาบอกว่าที3มีถอนเขาบอกว่าเนี่ยยังไม่โปรแกรมอะไรนะจะมีถอนไม่ต่ำกว่า2หรือ3
2: ให้พี่หมอถ้าถอนเนี่ยมันผิดกฎมันมีกฎของมันอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: คืออันเนี้ยก็ต้อง
2: โดนปรับนี
3: ่ต้องศึกษาไอ้กฎให้ดีเพราะเหตุผลก็เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามันสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว
2: โอ้ยแล้วมาถอนช่วงเวลาอย่างเงี้ยแล้วมันจะยังไงอ่ะ
3: อันนี้เขามีระเบียบอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยนัดแรกเนี่ยอาจจะโดนปรับไม่เยอะ อะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมไม่ทราบข้อเท็จจริงคร
2: ับ ค่ะน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนในเพจช้างศึกเนี่ยเขามีการอัปเดตการแข่งขันฟุตซอลในเอเชียนอินดอร์เกมนะครับคือย้ำว่าการแข่งขันฟุตซอลเนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเขาจะไปแข่งในเอเชียนอินดอร์แทนซึ่งเอเชียนอินดอร์เกมปีนี้จะไปจัดที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนะครับ 13-21 ธันวาค
3: ม
2: ก็ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมไงเออเนี่ยก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นเนาะกับบ้านเราด้วยก็ล่าสุดมีการสรุปเข้ามานะครับ ฟุตซอลชายที่จะมีเตะเนี่ยทั้งหมด12ชาตินะนอกเหนือจากไทยแล้วก็มีอิหร่านคาซัคสถานญี่ปุ่นอินโดนีเซียอัฟกานิสถานเวียดนามอุซเบกิสถานอิรักซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพคูเวตแล้วก็คีร์กีสถานนะครับส่วนหญิงจะมีแค่8ชาติก็มีไทยญี่ปุ่นอิหร่านเวียดนามไชนีสไทเปจีนอินโดนีเซียและอุซเบกิสถานก็พูดถึงฟุตซอลนี่ก็ต้องถือว่าแม่ช่วงหลังก็ต้องพยายามเรียกฟอร์มเหมือนกันเนาะพี่หมอ
3: คือพอมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเนี่ยแล้วก็มาใช้โค้ชหมี
2: ครับ
3: พลสายเนตรงาม แล้วก็โค้ชหมีเองเนี่ยก็ถือว่ามีฝีมือแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ใช้ผู้เล่นใหม่ๆเป็นเรียกว่าเกือบหมดเลยอ่ะก็ถือว่าใจกล้ามากนะครับแล้วก็น้องอ๋อเขาบอกว่าก็ถือว่าเท่าที่

0: ได้เห็นการฝึกซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าการอุ่นเครื่องก็ถือว่าทีมชาติไทยใช้ได้อะก็ใช้ได้
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปเบรกแรกนิดนึงพี่หมอเราลืมแบดมินตันเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีรายการไชน่ามาสเตอร์นะซึ่งวันนี้ประเดิมวันแรกนะครับแน่แล้วก็วันนี้เรามี4ใช้ว่าอะไรมีชายเดียว1หญิงเดียว2แล้วก็คู่ผสม1ที่ลงทำการแข่งขันและแข่งจบไปหมดแล้วดังนั้นเราย้อนกลับมาพูดถึงผลการแข่งขันนิดนึงไหม
0: ใช่ได้
1: เพราะว่าบางคู่เนี่ยเป็นไชน่ามาสเตอร์พี่หมอ
0: ไชน่ามาสเตอร์
1: เพราะว่ารายการนี้750ก็ปรากฏว่ากุลวิทย์สารนะครับประเดิมรอบแรกด้วยการชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่น2-1เกมแม่กลับมาเป็นวิว3เกมนะครับเกมแรกแพ้ก่อนด้วยนะ15-21แล้วก็กลับมาชนะ21-14เกมตัดสินเนี่ย22-20อ่ะเกือบก็กุลวุฒิผ่านเข้ารอบ2นะครับไปเจอกับลู่กวางซู่จากจีนนะในรอบ2ต่อไปส่วนที่เป็นข่าวดีอีกก็คือเมย์ซ้ายนะครับสุภนิดาเก็บทองชนะวงหลิงชิงจากมาเลเซีย2เกมรวด21-14ทั้ง2เกมนะครับก็เมย์ซ้ายก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับคนที่ชนะหมิวเลยเพราะว่าพรปวีช่อชูวงเนี่ยน่าเสียดายนะครับหมิวตกรอบแรกครับไปแพ้ชิวปินเชียนจากไต้หวัน0-2เกม14-21แล้วก็15-21ก็เลยทำให้ชิวปินเชียนเนี่ยผ่านเข้ารอบ2ไปเจอสุภนิดาเกตทองเพราะสายนี้จริงๆถ้าหมิวผ่านเข้ามาเนี่ยใครจะเจอเองพี่หมอ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งประเภทก็คือคู่ผสมนะครับคู่ของโอโมปอป้อพักพลธีรรัศกุลแล้วก็ซับสิริตรัตนชัยประเดิมสวยนะครับชนะคู่ไต้หวันนะหยางโปซวนกับหูหลิงฟาง2-1เกมคู่โอโมปอป้อก็เข้ารอบ2นะครับย้ำว่ารายการนี้ปีที่แล้วเนี่ยคู่บัสเฟมเราเป็นแชมป์เก่าในประเภทคู่ผสมนะแต่ว่าผมไปดูรายชื่อเนี่ยไม่มีพี่หม
0: อ
1: เพราะว่าเหมือนบาส
0: เฟรมเขา
1: ไปเจ็บไงจากเกมจากรายการที่แล้วหมอ
0: ใช่ไ
1: หม
0: บาสเจ็บ
1: แล้วก็ถอนตัวเนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ยไม่มีนะครับบาสเฟรมเท่ากับว่าไม่ได้มาป้องกันแชมป์นะ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเป็นโปรแกรมวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยังมีอิกคิวอิกคิวพนิชพลธีรสกุลเนี่ยจะเจอคริสโตโปป๊อปนี่ก็งานหนักหน่อยแล้วก็จะมีรัชนกเอ๊ะเมโอเคเมเนี่ยจะเจอไต้หวันในวันพรุ่งนี้นะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกัน
0: ครับ
1: นี่คือรายการ750
0: ก็ถือว่ารายการใหญ่นะ750
1: ก็เดี๋ยวจบรายการนี้ก็มันก็จะเอเชียนเกมแล้วนี่พี่หมอ
0: ใช่ใช
1: ่ตามนี้นะฮะไปดูข้อความเพิ่มเติมหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากเก่าจริงเขากินช็อกโกแลตผมทราบแล้วแล้วก็เอามาเคี้ยวไงเราไปจำเป็นหมักฝรั่งได้เนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่โบยมาแล้วฮะพี่โบยฮะเห็นทีมรักผมขยันซื้อนักบอลหลายๆตัวแพงๆทั้งซื้อมาทั้งทีเฝ้าโรงพยาบาลมั่งซื้อมานั่งกองกันข้างสนามมั่งมีตัวดีทั้งนั้นแต่ใช้ไม่เป็นหรือว่าโค้ชอ่อนดูจากผลงานทั้งแข่งจริงและอุ่นเครื่องใช้โครงการ9ทีละแต้มแต่ลิเวอร์ทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครและมี2แต้มไม่มีทีมไหนทำได้นะแม่มันน่าจริงๆไม่แน่นะอาจจะเป็นแชมป์ไร้ไพ่ก็ได้จากพี่โว้ย
0: แม่เพิ่งแข่งไป2นัดอ่ะคืออย่าเพิ่งเอา เขาเรียกว่าเอาบทสรุปมาเลย คือมีคนถามผมเยอะนะผมบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะ เขาเสมอ2นัดเนี่ยถามว่าเขาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่นะ
1: อ
0: ันนี้ผมพูดผมดูเนี่ยไม่ขี้เหร่แต่ว่าเขายังไม่ลงตัวนะครับอย่าใจร้อนแ
1: บ
0: บพวกแฟนลิเวอร์พูลที่ใจร้อน
1: อ่ะลิเวอร์เสมอมา2นัดไม่แน่นะอาจจะแชมป์ไร้พ่ายก็ได
0: ้
1: นี่พี่ๆดีเจนี่เอาไร้พ่ายเลยเหรอ เอาจริงนะตอนนี้แฟนอาร์เซนอลเขาเห็นฟอร์มอ่ะพี่หมอและความเหนียวแน่นเนี่ยหลายคนมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะในฤดูกาลนี้ไร้พ่ายอ่ะพี่หมอว่ามีโอกาสไหม
0: ก็มีอ่ะผมว่าเขาเกมรับเขาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: แต่บอลอังกฤษมันยากนะ
0: ใช่
1: มันชนะแพ้ชนะกันได้หมดอ่ะ
0: แชมป์ไร้พ่ายเนี่ยทั้งฤดูกาลเนี่ยมันยาก
1: เฮาเรียงเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ได้เลยอ่ะ
0: อย่างเงี้ยมี6แต้มอ่ะเฮา
1: ใช่
0: มี6แต้มอ่ะ
1: ชนะแมนยูแล้วมาชนะคอเวนทรีไง
0: ก็บอกแล้ว
1: อ่ะแล้วนัดแรกชนะทีมยักษ์ใหญ่ใช้คำนี้ได้มั้ย
0: ได้ก็เขาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วพอพูดได้เดี๋ยวจะไปจะไป

0: ได้ค่าเขา
1: เออเออเออน้องอาร์มใจร่มๆนะนัดแรกทีมอะไรนะเปิดหัวมาโดนไปสองตุงผมหมายถึงพาเลสนะไม่ใช่อดีตทีมใหญ่อดีตนะจากพี่โบยนี่เป็นไงล่ะน้องอาร์มเปิดวอลเขาไงสวัสดีครับอมรน้องเจตเมื่อคืนเกือบเอาตัวไม่รอดครับจากพี่นิพนธ์ปืนโต
0: โอ้ย
1: ไ
0: อ้ผมบอกว่าคนข้างสนามวิลล่าเนี่ยไม่ธรรมดา
1: เออ
0: เออ
1: แต่ว่าซาก้าก็เป็นตัวตัดสินเกมนะ
0: ก็โอเค
1: แต่ว่าวิลล่าก็พอเปลี่ยนแปลงเยอะแอบเป็นห่วงเหมือนกันนะพี่หมอ
0: ไม่ผมคือเมื่อวานนี้ผมนั่งดูนะเจตนะ
1: สู้ได้
0: ตัวผู้เล่นเนี่ยนะเอาเป็นรองแต่วิธีการ
1: สู้ได
0: ้สู้ได
1: ้ด้วยความเป็นอูไนนะหลายคนแซวว่าพ่อมาเมืองไทยเปล่า พ่อมาเมืองไทยปุ๊บออกสตาร์ทแพ้รวด2นัดเลย
0: ส่วนหนึ่ง
1: ตอนนี้17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้านอกเหนือจากผลการแข่งขันนะเรามาดูเรื่องตลาดกันหน่อย
0: yeah.
1: เพราะเดี๋ยวคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับ yeah. ตลาดยุโรปจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: เขียนนุ่งผ้าจงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปราบโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000 ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยๆขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทางเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
7: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับยูเวนตุสปิดดีลยืมตัวนิกวอเทอร์มาเดอร์เข้ามาร่วมทีมแล้วฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่ายูเวนตุสทีมชื่อดังจากซึกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในการคว้าตัวนิกวอเทอร์มาเดอร์กองหน้าวัย24ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยโดยดีลดังกล่าวถือเป็นการเคลื่อนไหวแบบเซอร์ไพรส์หลังเพิ่งมีรายงานความสนใจออกมาไม่นานก่อนที่การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วและสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้โดยตามข้อตกลงยูเวนตุสจะจ่ายค่ายืมตัวให้กับนิวคาสเซิลจำนวน 3.5 ล้านปอนด์และมีออปชั่นซื้อขาดต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
8: ฟุตบอลไทยเดลี
7: ่ชนาธิปสงกระสินกองกลางจอมเก๋าจากบีจีปทุมยูไนเต็ดระบุว่าพร้อมรับใช้ทีมชาติถ้าผลงานส่วนตัวดีโดยเจ้าเจกล่าวว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไปฟีฟ่าเส้นครับต้องขึ้นอยู่กับโค้ชว่าจะวางแผนอย่างไรหรือเลือกผู้เล่นคนไหนดังนั้นนักเตะทุกคนต้องพยายามโชว์ผลงานกับสโมสรของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งตัวเองก็ต้องพยายามทำผลงานที่ดีกับสโมสรด้วยถึงจะเหมาะสมที่จะได้กลับไปติดทีมชาติสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงเล่นในศึกฟีฟ่าเส้นครับ2026โดยไทยจะลงเล่นในระดับดิวิชั่น1ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพโดยจะเริ่มแข่งขัน21กันยายนนี
8: ้ฟุตบอลไทยเดลี
7: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: 17นาฬิกา7นาทีครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์ฟุตบอลต่างประเทศ
3: เจนรู้ไหม
2: ครับ
3: โมเมนต์ในเรื่องของตลาดปิดเนี่ยของพี่กับยานอสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าพอบอกว่าคืนนี้ตลาดจะปิดเนี่ยโอ้มันดูคึกคักอ่ะมันดูคึกคักมาก
2: ครับ
3: นะครับดีวีใหญ่เนี่ยผมดูว่าไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันมีสัญญาณมาก่อนซิกแนลมาก่อนเลยว่าเอ้ยทีมใหญ่ๆเขาจะเอาใครบ้างใครบ้างใครบ้าง
2: ครับ
3: แล้วเขาก็ทำเขาเรียกทำตามโปรเซสให้มันถูกต้องนะครับอย่างแมนยูเนี่ยบาเลบาก็จบแล้ว
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็แมนยูไอแมนซิตี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปเนาะ
3: เอ
2: าเป็นว่าผมสรุปอีกทีนึงว่าตลาด5ลีกใหญ่นะครับจำกันง่ายๆนะจำกันง่ายๆว่าบุนเดสลีกาเกาโชเซเรอาและลีกเอิงปิดพร้อมกันคืนนี้ตีหนึ่งตรงตามเวลาไทยนะพรีเมียร์อังกฤษและลาลิกาสเปนปิดตีห้าดังนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้บทสรุปว่าจะมีตลาดหรือว่ามีนักเตะที่ย้ายในช่วงคืนหมาหอนหรือเปล่า
3: ครับเจตว่าจะมีดีลใหญ่ๆไหม

0: ถ้าเอาใหญ่เลยเหรอพี่หมอถ้าเอาบิ๊กดิวถ้าพูดถึงดิวใหญ่ก็ต้องนึกถึงชื่อนักฟุตบอลขึ้นมาก่อนไงว่า
1: คักโปก็จบแล้ว
0: ถูกไหม
1: คือ
0: เพราะเหมือนลิเวอร์พูลเขาหาตัวแทนไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องอยู่อ่ะยกเว้นว่าจะมีแบบโหดิวแบบแซงผมว่าคักโปนี่แหละจะเป็นดิวเซอร์ไพรส์ถ้าจะมีเพราะว่าถ้าที่เหลือเนี่ยมันก็แทบจบหมดถูกไห
1: ม
0: อย่างล่าสุดมีประเด็นเชลซีจะเอานี่ไงมานูโกเน
1: ่
0: มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสของโรม่าเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเดินยากเพราะว่าโรม่าไม่อยากปล่อยโดยเฉพาะกาสเปเรนี่เนี่ยคุณซื้อโรม่าบอกมานูโกเน่เนี่ยคือหนึ่งในคีย์สำคัญของเขาในฤดูกาลนี้เลยเขาไม่ปล่อยดังนั้นเนี่ยถ้าเชลซีไม่ได้มานูโกเน่นะครับก็จะหันไปหาลามินกามารามิดฟิลด์ของโมนาโกพี่หมอแล้วก็ล่าสุดมีข่าวว่าเชลซียื่น 38.5 ล้านปอนด์อันนี้ก็ต้องถือว่าน่าจะเป็นการเสริมโค้งท้ายๆทีเนี้ยถ้าถามว่าจะมีบิ๊กดีลผมก็พูดไปที่เอนโซ่เฟอร์นันเดสนะถูกไหมเพราะเอนโซ่เนี่ยก็ยังไม่จบนะพี่หมอยังไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยไออีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยจะยังไง
1: เป็นไปได้นะเอนโซ่นี่พี่เห็นด้วยเลยคือเจ้าตัวก็ดูเหมือนจะยอมรับว่าย้ายก็ได้แล้วเพราะอยู่ก็อาจจะไม่ได้ลง
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับดังนั้นไหนๆพูดถึงบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยเราลองไล่เลียงไหมพี่หมอ
1: ได้เลย
0: ไล่เลียงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องอาร์เซนอลเนาะไหนๆก็พูดถึงเรื่องตลาดแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่าขาเข้าในโค้งสุดท้ายเลยนะเราไม่ต้องนับพวกที่ย้ายมาแล้วนะโค้งสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลมีข่าวกับมาลิกโฟฟาน่าปีกซ้ายของโอลิมปิกลียงคือเขามองอย่างนี้พี่หมอเขามองว่าอาร์เซนอลเนี่ยการได้คริสตอสโซลิสมาคนเดียวไม่พอเพราะว่าอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเนี่ยเสียทรอสซาเสียกาเบรียลมาเตเนลลี่ดังนั้นเนี่ยการได้โซลิสคนเดียวไม่พอนะครับดังนั้นมาลิกโฟฟาน่าจะเป็นดีลที่เขาพยายามจะเอาให้ได้ในช่วงโค้งท้ายๆอันนี้คืออาร์เซนอลนะถ้าจะมีนะส่วนแมนซิตี้แน่นอนนะครับอิริมันเอ็นดีไอจะย้ายมาในขณะเดียวกันเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยแหละจะเป็นดีลที่รอติดตามจากนี้ไปตีห้านี่มันอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยสมมติตอนนี้ห้าโมงเย็นไปห้าทุ่มไปตีห้าสิบสองชั่วโมงจากนี้ไปคุณจับตามองเลยดีลของเอนโซ่กับเรือใบสีฟ้า
1: คือ NDI จบไปแล้ว
0: ครับ
1: ดีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเอนโซ
0: ่ NDI ที่เขารอเปิดตัวส่วนเอนโซ่จะเป็นดีลที่จับตามองจากนี้ไป12ชั่วโมงนะครับแมนยูไนเต็ดเขาบอกว่าโค้งท้ายเนี่ยสื่อเขาวิเคราะห์ว่าแบ็กไซด์ที่หมอสำคัญ
1: ไม่สองข้างเลย
0: สองข้างเลยใช่ไหม
1: วันนี้ผมพูดเลยนะบอกว่าถ้าจะไปได้ถึงดวงดาวก็เพราะแบ็กสองข้าง
0: ใช่แล้วก็เขามองว่าแมนยูเนี่ยจะมีแบ็กแล้วก็กองหน้าแล้วให้จับตาโจชัวเซิร์ฟซี
1: อ
0: าจจะย้ายออกในคืนนี้นะครับถ้าเซิร์ฟซีออกน่าจะมีสักคนเข้ามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมนยูไนเต็ดส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยประเด็นคักโปเลยโกดี้คักโปเนี่ยว่าจะยังไงแต่เขาวิเคราะห์กันว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้ตัวใหม่ที่มันสมน้ำสมเนื้อเนี่ยก็ไม่ปล่อยคักโปยังอยู่กับทีมต่อไปอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไง
1: คือคักโปเนี่ยนะเจตถ้าสมมุติว่าอิราโอล่าปล่อยนะผมบอกให้ว่าถึงแม้จะไม่ได้ไปแมนซิแต่ได้ไปสเปอร์
0: เดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ขาออกเนี่ยจับตาดิวของเฟเดริโกเคียซ่านะครับ อาจจะย้ายออกในคืนนี้นะในขณะที่ฮาวิเอเลียตไปบาเลนเซียนะครับ อันนี้คือลิเวอร์พูลส่วนเชลซีเนี่ยแน่นอนจับตาดิวเขาเรียกว่าเอนโซว่าจะย้ายออกไห
1: ม
0: และมานูโกเน่ไงที่ผมบอกถ้าไม่ใช่มานูโกเน่ก็จะเป็นลามินกามาร่ามิดฟิลด์จากลียงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ล่าสุดนี้ออกไปแล้วเนาะควินดานโซไปซันเดอร์แลนด์พี่หมอป๊ามาตาซาไปยูเวนตุสริชาร์ลีซอนเนี่ยสื่อเขาวิเคราะห์ว่าก็อาจจะย้ายนะเดี๋ยวรอดูคืนนี้
1: เจ้าตัวเขาออกมาพูดแล้วว่าเขาไม่มีความสุขกับความไม่ชัดเจนของสโมสรในเรื่องตัวเขา
0: ใช่นี่ผมสรุปบิ๊กซิกแบบเร็วๆน
1: ะ
0: แบบไวๆให้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับตามนี้
1: แฟนแมนยูอ่ะผม
0: แฮปปี้ไหมพี่หมอว่าแฮปปี้ไหม
1: แบ็คสองข้างต้อง

0: เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่มีทางเลย
1: ขาเข้าแมนยูไนเต็ดอันโดซันอังเดรซานโตสยูริติลิมันคาร์ลอสบาเลบาไม่พอนะพี่หมอ
0: คือที่ทั้ง3คนที่กลางหมดเลยนะนี่กลางหมดเลย
1: เนาะ
0: ผมว่าตอนเนี้ยถ้าถามผมนะถ้าแมนยูนะกองหน้าต้องอีกคนหนึ่ง
1: ผมเชียร์ใครรู้ไหมไหนๆถ้าเกิดว่ามาเรสกาไม่ใช่นะเปลรยันเอ็ดนูรี่อ่ะนั่นแหละแบ็กซ้ายนะตัวนั้นอ่ะ
0: ก็
1: เชียร์นะ
0: คือเลิกใช้ได้แล้วทั้งลุกชอทั้งดาโลเนี่ย
1: ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสรุปดีลที่น่าสนใจแล้วกันในช่วงจับตาประมาณ11ชั่วโมงเสร็จจากนี้ไปของพรีเมียร์ลีกนะครับพูดถึงพรีเมียร์ลีกเอาเมื่อคืนนี้พี่หมอเป็นยังไงอาร์เซนอล
0: คือเมื่อวานเนี่ยนะผมนั่งดูภาพการแข่งขันเนี่ยคือตอนเริ่มต้นพอเห็นไลน์อัพเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยใจแทนอูนายอเมรี่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นเขามีปัญหาเยอะมากนะครับแต่พอได้ดูไปสัก15นาทีเฮ้ยผมว่าวิธีการเขาเนี่ยวิธีการวางแผนในการเล่นกลยุทธ์ในการวางแผนเขาทำได้ดี
1: ครับ
0: คืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคนที่ลงสนามเนี่ยชุดใหญ่แล้วใส่สูทหมดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเรียกว่าพอลงไปแล้วก็ด้วยการที่อยู่กับทีมนานเนี่ยก็มีความเข้าใจนะครับในการเล่นของมิเชลอาร์เตต้าในขณะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยผมมองว่าการได้ผู้เล่นอย่างที่ลงสนามอย่างจอห์นแม็กจินนะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับบูเอนเดียนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยโอ้โหทั้งบุคโยซาก้าเอโดกโอเดกาดีแคนไลท์อะไรพวกเนี้ยมันถ้าพูดถึงตัวเนี่ยมันสู้กันไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่วิธีการก็ทำให้ดูสูสีผมใช้คำว่าดูสูสีนะสถิติสเตติสติกเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับอาร์เซนอลอาจจะเหลื่อมนิดๆแต่ก็ไม่มากแล้วกันนะครับแล้วก็มาได้ประตูในครึ่งหลังเป็นประตูเดียวของบุคโยซาก้านะครับที่ตัดสินเกมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคอนซ่ากองหลังตัวใหม่ของอาร์เซนอลได้ลงประเดิมสนามถูกเปลี่ยนตัว
1: ลงสำรอง
0: สำรอง
1: ในขณะที่ฝั่งวิลล่านี่ไซออนซูซูกิผู้ทำประตูทีมชาติญี่ปุ่นก็ประเดิมนัดแรกในสีเสื้อของแอสตันวิลล่า
0: ไม่เร็ว
1: ใช้ได้นะ
0: ไม่เร็ว
1: คือประตูที่เสียมันต้องโทษกองหลังอ่ะ
0: มัน
1: คือเขาไปถึงตรงนั้นนะเนาะเปิดตัดกลับมาก็ซูซูกิก็เอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่หรอกเจ็ดสุดวิสัยไอ้ลูกที่เสียประตูไม่ต้องไปพูดถึงแต
1: ่
0: มีลูกเซฟ
1: มี
0: ลูกเซฟ
1: คือเมื่อคืนนี้นอกจากซอนซูซูกิก็มีนิโคลัสแจ็กสันไงที่ยืนกองหน้าไปเลยตัวมาใหม่ก็เพราะว่าวัดกินนี้ไปเอาฮีลาวเนาะวัดกินนี้ไปเอาฮีลาวอ่ะก็ถ้าว่าอาร์เซนอลชนะ2เกมติดขึ้นมาเป็นรองจากฝูงนะครับ
0: 6
1: คะแนนแต่ว่าประตูที่เสียเป็นรองประตูที่เสียเท่าซิตี
0: ้
1: คือบวก4แต่ว่าประตูได้เป็นรองเพราะซิตี้เนี่ยเขายิง6เสีย2นะครับเท่ากับว่าพรีเมียร์ลีกผ่าน2นัดมี4ทีมที่ชนะรวดแมนซิตี้อาร์เซนอลเฮาซิตี้และเชลซีนะครับโอ้โหมายังไงเนี่ยแล้วก็จะมี5ทีมที่แพ้รวดก็คือไม่มีแต้มฟูลแลมโคเวนทรีคริสตัลพาเลสแอสตันวิลล่าและท็อตแนมฮอตสเปอร์และที่ไม่น่าเชื่อพี่หมอ2ทีมบวยอ่ะคือวิลล่าและสเปอร์นะแพ้รวดยิงไม่ได้เลยเสีย5ไม่น่าเชื่อ
0: เจ็บวิลล่าเมื่อคืนที่ผมดูแล้วไม่น่าห่วงยังไงอูไนเอเมรี่ก็ทำทีมรับรองได้ว่าคือผมว่าผ่านไปสัก
1: เดี๋ยวก็ลงตัว
0: เ
1: หมือนฤดูกาลที่แล้วก็ใช่ออกสตาร์ทไม่ดีอย่างประมาณอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาชนะรัวๆเอาสเปอร์ดีกว่า
0: ใช่เ
1: ดือแซบี้เป็นไง
0: คือชื่อชั้นคนข้างสนามมันได้นะแต่ตัวผู้เล่นที่ซื้อมาผมก็ว่าได้แต่มันยังไม่คลิกยังไม่คลิกคือยังไม่มีความเข้าใจผมมองว่าสเปอร์เนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับลิเวอร์พูล
1: อ
0: ีราโอล่าเนี่ยผมให้เครดิตเขาเยอะมากนะแต่ผมดู2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนนักฟุตบอล
1: มัน
0: ที
1: ่ลงเล่นไปไหมพี่หมอเปลี่ยนเยอะ
0: มันเปลี่ยนแต่แล้ววิธีการเนี่ยมันขึ้นอยู่ด้วยคือคุณตัดเก
1: ม
0: คุณเปลี่ยนทรานซิชั่นเร็วนะแล้วคุณก็เล่นเกมรุกค่อนข้างเร็วแต่ความแน่นอนเนี่ยมันไม่มี
1: คือผมมองในมุมว่าโค้ชก็เปลี่ยนนักเตะเนี่ยคือพวกตัวใหม่ที่มาเนี่ยเป็นตัวจริงเกินครึ่งทีมนะพี่หมออาเกมรับนี่3คนแล้วนะแอนดูโรเบอร์สันมาโกเซเนซี่ยันปอฟานเฮเกอร์ก็ตัวจริงหมดตรงกลางซันโดโตนาลีมา

0: รออัปเดตกันทีนี้ผมจะชวนพี่หมอคุยนิดนึงเพราะจริงๆเรายังไม่ได้คุยเรื่องเราคุยหรือยังอะเรื่องแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหลังจากจับสลาก
1: อ๋อยัง
0: เออคุยนิดนึงแม
1: ่ดูได้นะ
0: เออพี่หมอเพราะว่าหลังจากการเอาเฉพาะเนี่ยทีมใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหรอบลีกเฟดอะพี่หมอ
1: ครับ
0: แมนซิตี้เนี่ยต้องเจอเปเชนะ
1: ฮะ
0: เปิดบ้านเจอเปเชไปเยือนบาร์ซ่าอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลอะเปิดบ้านเจอแอตมาดริดเจอเบียร์แล้วไปเยือนอินเตอร์อย่างเงี้ยเนาะอืม
1: คืออ่ะ
0: ใครหนัก
1: ม
0: ึงเน
1: ี่
0: ย
1: มาเอ็กซเรย์กันเลย
0: มา
1: อาร์เซนอลนะ
0: ครับ
1: เล่นในบ้านเจอมาดริดนะครับอเวไปเจอบาเยิร์น
0: ครับ
1: เล่นในบ้านเจอดอร์ทมุนด
0: ์
1: อเวเจอเบติสในบ้านเจอลิว
0: อ
1: เวเจอนาโปลีบ้านเจอซาบ้า
0: ครับ
1: อเวเจอสลาเรียฟาร์
0: คครับ
1: อันเนี้ยไม่หนัก
0: อืม
1: ผมดูว่าไม่หนักคือที่หนักก็มีมาดริดมีบาเยิร์นสองทีมที่ผมดูนะ
0: แล้วโชคดีตรงที่ว่าเจอซาบานี่อาร์เซนอลเล่นในบ้านเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะถ้าไปเยือนนี่โอ้โหอย่างไกล
1: นะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยนะครับเล่นในบ้านเจอเปเช
0: ่
1: นะครับไปเยือนบาร์ซ่าเล่นในบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนไปเยือนปอร์โตเล่นในบ้านนาโปลีเจอไลซิกเล่นในบ้าน AEK เอเธนไปเยือนเจอลองถามผมมันซิก็ไม่หนักผมบอกให้ที่หนักคือเปเช่กับบาร์เซโลนา
0: ครับ
1: นะครับแมนยู
0: อุ้ย
1: นะครับในบ้านเจอบาเยิร์นไปเยือนแอตแมนลิดในบ้านเจอโรม่าไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนในบ้านเจอไลซิกออกนอกบ้านเจอเลียบิยาริวในบ้านซาบ้าแล้วก็ออกนอกบ้านเจอโคโมก็ไม่หนัก
0: พี่หมอโคโมนะ
1: นี่นะผมดูเนี่ยนะคือโดยเฉลี่ยแล้วแมนยูเนี่ยที่ผมดูว่าอาจจะเป็นทีมที่ทำให้แบบคิดเยอะหน่อยก็มีบาเยิร์นถามว่าแอตแมนลิดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยผมมองว่าอยู่ในระดับบี
0: โอ้ในมุมผมนี่อาจจะง่ายแค่ซาบานะเพราะว่าดันไปเจอโคโมในโถสุดท้ายอ่ะเออดันจิ้มเจอโคโมไงผมว่าแมนยูไนเต็ดนี่เฉลี่ยนะแต่ว่าไม่มีเกมไหนง่ายยกเว้นได้ซาบา
1: ผมก็ดูว่าอย่างเบียร์ริวอย่างไรซิกอย่างไร
0: น่าจะผ่านใช่ไหม
1: น่าจะผ่านส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับในบ้านแอดเจอแอดแมดริดออกนอกบ้านอินเตอร
0: ์
1: ในบ้านปอร์โตนอกบ้านขับรูกนะครับในบ้านบิเยเรลนอกบ้านเฟเนปาเช
0: ่
1: ในบ้านกับลองนอกบ้านเจอลาสก็ไม่หนัก
0: ลาสลินก
1: ็ไม่หนักไม่หนัก
0: ครับ
1: ส่วนวิลล่านะครับในบ้านเจอเปเช
0: ่
1: นอกบ้านบาร์เซโลนาในบ้านดอทมุนเจอขับบูกนอกบ้านในบ้านเจอเฟเนปาเช่นอกบ้านเจอกาลาตาสลายนะครับในบ้านไวกิ้งนอกบ้านเจอซาลาเวียปาร์คถามว่าเขาเฉลี่ยนะผมดูเฉลี่ย
0: ก็เอาเป็นว่าสนุกเนาะสำหรับแชมเปี้ยนซีกนะครับที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูเตะวันไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะพี่หมอกลางสัปดาห์หน้านะแชมเปี้ยนลีกจะเริ่มวันที่8อังคารหน้าเริ่มละในรอบลีก
1: ครับ
0: ก็เป็นฤดูกาลที่3แล้วเนาะที่ในฟอร์แมตเนี้ยพี่หมอคุ้นยังฮะ
1: ผมเริ่มสนุกกับมัน
0: โอเคมั้ยเริ่มรู้สึกมั้ย
1: เริ่มสนุกแล้ว
0: โอ้ยังจําได้เลยว่าย้อนกลับไป2ฤดูกาลที่แล้วนะเรายังงงๆเอ๊ะมันยังไง
1: เพราะของเก่าเนี่ยมันเล้าใจอยู่แล้ว
0: เอ
1: าที่พูดตรงๆว่าของเก่ามันเล้าใจคือเล่นแบ่งกลุ่มออกมานะแล้วคุณมันล็อกเอาท์เนี่ย
0: แต่ทีเนี้ยพอมันมาโมเดลเนี้ยพอคุณมาปรับเป็นวิธีการนี้แล้วเปเช่ได้แชมป์2ฤดูกาลอันนี้ก็น่าคิดนะ
1: น่าคิด
0: ว่ามันเข้าทางเปเช่ของหรือเปล่าแล้วมันคล้ายๆเลยนะเปเช่รอบลีกนี่มาแบบใช่ไหม
1: คือเจ็ดมันให้โอกาสสำหรับทีมใหญ่เพราะมันมีโอกาสแก้ตัว
0: ถ้าเมื่อก่อนแบ่งกลุ่มถ้าคุณไม่ดีตั้งแต่แบ่งกลุ่มคุณตกเลย
1: ถูกต้อง
0: แต่อันนี้คุณยังเอาตัวรอดให้ติดใน24ก่อน
1: ใช่
0: แล้วคุณมาพีคขึ้นเรื่อยๆในรอบน็อกเอาท์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปเช่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะประเดิมคืนวันอังคารหน้านะยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกในรอบลีกนะครับเอาเฉพาะลีกเอาเฉพาะ UCL แล้วกันเพราะถ้ายูโรป้านี่เดี๋ยวจะยาว
1: ผมถามเจตไหม
0: ครับ
1: 5ลีกดัง
0: อุ้ย
1: ลีกไหนน่าดูที่สุดเรียงลำดับให้หน่อย
0: โอ้โหหมายถึงฤดูกาล2026-27นะ
1: อ่
0: ะยังไงอันดับหนึ่งยังต้องเป็นพรีเมียร์ลีก
1: เห็นด้วย
0: ในมุมมองเพราะว่าผมก็คุยไปแล้วทางโมโนด้วยผมบอกว่าตั้งแต่ตามพรีเมียร์ลีกมาที่เปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกครั้งแรก199394อ่ะพี่หมอเอ๊ะเดี๋ยวนะ9293หรืออ่า9394ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยมีฤดูกาลไหนอ่ะที่บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะทีมในระดับท็อปเนี่ย จะเปลี่ยนโค้ชเยอะขนาดนี
1: ้ถูก

0: ดังนั้นนี่เป็นฤดูกาลแรกที่ต้องติดตามหาก93 94เป็นต้นมาไม่มีนะครับดังนั้นพรีเมียร์ลีกคือเบอร์หนึ่งถัดมาเนี่ยผมยกให้ลาลิก้าสเปน
1: โอ้โหนี่คิดเหมือนผมเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหม อยากเห็นการดวลกัน
1: อ
0: ่ะคือมาดริดเสริมขนาดนี
1: ้
0: กับบาร์ซ่าที่ได้โรดี้มาจะยังไง
1: ถูก
0: เออ
1: คือมีทีเด็ดกันคนละแบบสองทีมเนี้ยเมื่อคืนผมดูบาร์ซ่าเล่นนะบาร์ซ่านี่ก
0: ็
1: บทตื้อก็ตื้อนะผมบอกให้นะว่าส่วนผสมของบาร์ซ่าเนี่ยถึงแม้จะมีโรดี้เข้าไปก็ตามนะแต่มาดริดเนี่ยนะโอ้โหเก๋าอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: มาดูมาดริดเสริมพี่หมอดูสิโกนาเต้กูกูเรย่าตรงกลางได้บานาโดซินวาแนวรุกได้ยานดิโอมองเด้อะคือแบบเสริมดีอ่ะมาดริด
1: มองเด้แล้ววินิซิอุส
0: ก็ยังตัวเดิมก็ยังอย
1: ู่
0: บาฮิมดีอาสอาดากือแลจูดโดลิงแฮมมันก็เลยน่าดูนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยบุนเดสลีก้าลีกเอิงเกาโชสำหรับผมพอๆกัน
1: พอๆกัน
0: ผมเฉลี่ยพอๆกัน
1: บุนเดสไม่น่าสนใจเลย
0: อุ้ยมันดูผูกขาดไปหน่อย
1: คือบาเยิร์นมันดูเหนือเกินไป
0: ดูเชียงรายเชียงใหม่ไปนิดนึงนะ
1: แม่ห้องสอนเลย
0: ส่วนเซเรียอาก็ผมว่ามันยังมีโอกาสเป็นแชมป์กันได้หมดมิลานอาจจะดีขึ้น
1: เซเรียอาเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำให้ลีกเขาตกต่ำเนี่ยเพราะเรื่องเงินอย่างเดียว
0: เนาะแล้วก็ส่วนลีกเอิงก็จับตามองเปเชนะว่าจะยังดีต่อเนื่องเพราะว่าเปเชนี่คล้ายลิเวอร์พูลนะออกสตาร์ท2นัดพี่หมอไม่ชนะนะเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอโมนาโกนะครับสำหรับเปเชนะช่วงท้ายไปเก็บข้อความกันนะครับตามนั้นนะจ๊ะเกาจิ้งกินช็อกโกแลตขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับอมรน้องเจตอันนี้อ่านไปแล้วเขาบอกว่าอาร์เซนอลผมเกิดไม่รอดพี่นี่คนพื้นโตเฮวีโกมาทิอัสเฟิร์มคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะ คุณเด็กนนท์บอกว่าดีใจอมรที่บูโน่ยิงได้3ลูกยังมีดราม่าอีกพี่แม็กของอมรคิดว่าแฮนด์บอลไหมอ๋อแม็กฮอลูกแมนยูไนเต็ดไงแฮร์รี่แม็กควายอ่ะ
1: ลูกเนี้ยผมชมนะสมศักดิ์สงวนทรัพย
0: ์
1: โอ้โหออกมาพูดในการเขาเรียกตอนหลังจบการแข่งขัน
0: อ๋อหมายถึงว่าเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ในสตูชัดเจน
1: แล้วพูดชัดมาก
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะว่าไม่ต้องถามเลยหนึ่งเนี่ยแม็กควายเนี่ยในตอนที่บอลมาโดนเนี่ยไม่ได้กางแขนแล้วก็ในการเล่นยิงเนี่ยถ้าเป็นการยิงเข้าเลยเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องมาพิจารณาละเอียดแต่พอยิงแล้วไปฉลับแล้วเป็นโอโกอันนี้ไม่ต้องพูดเลยเข้าหลักเกณฑ
0: ์ใช่หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆพี่หมอคือเมื่อก่อนแฮนด์บอลคือผู้เล่นแนวรุกโดนถ้าบอลโดนแขนแฮนด์บอลทุกกรณีแต่ว่าในปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยบอลโดนแขนแม็กไกวจริงเขาดูจังหวะต่อเนื่องว่าแม็กไกวเนี่ยเป็นคนจบสกอร์เนี่ยวิถีฟุตบอลเนี่ยตรงกรอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวิถีฟุตบอลตรงกรอบแล้วเป็นประตูไปเลยเนี่ยอันนี้มีโอกาสจะโดนดึงกลับ
1: ถูก
0: แต่ดังนั้นเนี่ยกล้องพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเลยมันเน้นไอ้วิถีบอลเห็นไหม
1: ถูก
0: แต่ว่าวิถีบอลเนี่ยมันหลุดกรอบแล้วไปฉลับผู้เล่นของอิปสวิชมันก็เลยนำมาซึ่งประตูนะคร
1: ับ ผมชมนะครับสมศักดิ์สงวนทรัพย
0: ์
1: เขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
0: เอาในวงการหรือนอกวงการ
1: ในวงการ
0: คุณฉุย
1: แล้วถ้านอกวงการ
0: พี่น่องของผมสิฮะ
1: อันนี้ผมชมนะคืออธิบายเนี่ยแล้วไม่ต้องมีคนฟังแล้วไม่ต้องมีนั่นคือผมเองเนี่ยไอตอนที่เขาเรียกว่าตอนจะตัดสินเนี่ยผมก็ลังเลนะแต่พอบอกว่าเปลี่ยนวิถีลูกนี่ทันทีเลย
0: ชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ไปดูออนไลน์นะครับสวัสดีคุณจักรินทร์คุณชวนันท์ทักทายมาคุณวีระใจคุณเสียโก้พัทยานะครับสวัสดียามบ่ายร้อนครับอมอพี่เจตคุณธนกฤตเกาจิ้งช็อกโกแลตตามนั้น คุณสกายมาสุดยอดพี่หมอพี่เจตคุณจะเห็นเกมนิวกับสเปอร์ไหมครับจังหวะนิโก้เบอร์6ตัวใหม่จากแมนซีเออร์ลี่คอร์สจากอะไรเนี่ยหลังซ้ายมาหน้าขวาให้ตัวใหม่อีกตัวหม่งชงกลับมาให้อีลังกาพลิกยิง เห็นสิจ๊ะครับผมคุณชูชาติบอกว่าของฟรีใช่ไหมนี่คืออะไรคุณชูชาตินี่ชอบส่งอะไรมาแปลกเขาสมัครยังไงของ BG อ๋อก็สมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ YouTube เขาเลยครับง่ายมากง่ายมากเลยเขาจะมีให้สแกนอ่ะคุณไปสแกนเลยตามนั้นนะครับสวัสดีครับพี่หมอมาพี่เจตคุณณัฐสอนนะครับพี่ฉีถามว่าพี่หมอไปดูคอนเสิร์ตวงชาตรีไหมครับ20กันยายนแฟชั่นไอแลนด์ ยุคพี่หมอเลยใช่ไหมชาตร
1: ีก็อยากไปอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะจองบ่งจองมาเดี๋ยวนี้มันผมมันเอาไปแล้วอ
0: ่
1: ะเนี่ยเขาจะไปดูอัศรีวสันต์วันเสาร์เนี่ย
0: มีหลุดมาสักนิดหน่อยจะไปโรยผักชีโรยหน้า
1: โอ้โหเขาบอกซ้อมสนุกได้นี่เจ็ด
0: ครับ
1: นี่วงในนะเขาบอกว่าซ้อมเขาบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ของอัศนีวสันต์สนุกมาก
0: นี่คุณบิวบอกว่าสวัสดีครับพี่หมอพี่เจตคุณเจตวารินก้าและเคอินิชิโคริอดีตมือสี่ของโลกอําลาแล้วครับเมื่อวานได้ของที่ระลึกกับพูดอําลาในคอร์ดทั้งคู่เนี่ยผมนึกบอกว่าสแตนวารินก้าเนี่ยอําลาพอดีกับการตกรอบไปคุณพิชาขอบคุณมากนะครับกำลังวิ่งแก้บนให้สาวๆนี่มีคนไปบนไว้พี่หมอน้องหงรอดบอกว่าสวัสดีครับพี่หมอป๋าเจตหงแดงอยู่ในเส้นทางแชมป์ไร้แพ้นะครับปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่คุณณภัทรพงษ์บอกว่าคุณเจตพี่หมอแจ้งพัฒนะปากเกร็ดฝนตกครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันแล้วกันเวลาหมดครับพี่หมอ
1: ครับ
0: ช่วงหน้านายที่นายกูรูพี่หูใหญ่มาแล้วนะครับนิดนึงมีเอสเบสบอกว่าคุณหน่องคุณฉุยคน8ริ้วแบบนี้กระโดดอุ้มลูกบอลแล้วส่งให้เพื่อนยิงได้ไหมครับอ่ะหมอนี่ในครบนะครับเวลาหมดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: 1-6-7-6
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
4: ่สนุกเกอร์
3: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ซองทางแท่งรายการที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่บ้างบทเพลงอาจทำให้เราย้อนกลับไปในความทรงจำกลับไปคิดถึงวันวานเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกับซอง

0: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็จันเอกนะครับสวัสดีจันเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
2: สวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: กับอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำมากตอนนี้ผมทั้งเสื้อทั้งกางเกงนี่เปียกยับเลย
2: พี่อู๋ไปโดนมาช่วงไหน
1: เนี่ยจะถึง
2: จะถึงแล้ว
1: FM 99อยู่แล้วนะครับไอ้ตรงไอ้หน้าศูนย์ไอ้ฮาเล่อะอยู่ดีก็
2: ตรงพระราม9
1: โอ้เละเลยหืมแต่พอจะหลบปุ๊บเปียกไปแล้วไงโอ้โหดีก็ยับเลยนี่เสื้อกางเกงนี่เปียกอย่างเย็นนะฮะ
2: ไม่เป็นไรอนุญาตให้ถอดเสื้อจากรายการได้
1: ไม่แล้วปกติมันหนาวอยู่ด้วยไง
2: เป่าอยู
1: ่มันหนาวถ้าเป็นจันเอกคงไม่เป็นไรใช่ป่ะแต่ฟอร์มแบบนี้มันก็โอเคนะ
2: ผมไม่เปียกผมมาถึงก่อนนะ
1: แล้วมันหนาวด้วยไงมันหนาวอยู่แล้วแล้วมันยิ่งมาโดนเปียกเข้าไปอีกโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย
2: หนาวหนาวฟอร์มเมื่อคืนนะได้ข่าวว่ามีเสียวอยู่นะ
1: ไม่มันก็3แต้มอ่ะเนาะไม่ได้5เดี๋ยวขอแทรกก่อนนิดนึงนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะครับกอบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผม
2: ครับผม
1: อ่ะก็จัดไปเรียบร้อยนะฮะ
2: เหมือนเดิมนะครับเอสเพรสมาพูดคุยกันทาง4689899
1: ใช่นะครับอันนี้ก
2: ็อีก2ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook YouTube นะฮะ
1: วันนี้ก็น่าจะได้อ่านกันเยอะหน่อยเนาะเมื่อวานก็ขออภัย
2: เป็นวันจันทร์ที่ฟุตบอล
1: ไม่ทัน
2: ฟุตบอลหลายเยอะเนาะคู่แล้วก็น่าดูแทบจะทุกลีกเลย
1: เมื่อคืนก็หลายคู่หลายลีกเนาะทั้งเกาโชทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งในส่วนของฟุตบอลสเปนนะก็ถือว่าเป็นวันเดย์ไนท์ที่มันไม่เหงานะครับแล้วก็ดันมีคู่ใหญ่ด้วยทั้งอาร์เซนอลทั้งโรม่าทั้งบาฟ่านะ
2: ใน
1: แต่ละลีกเมื่อวานนี้ก็หลายท่านก็คงแก้เหงาได้นะครับก็ส่วนเช่นทางในการติดต่อพวกเราก็4689899ทาง SMS นะ
2: ครับ
1: ส่วนทางฝั่ง YouTube แล้วก็ในส่วนของเพจ Facebook นะจันเอกดูแลอยู่นะครับ
2: ครับผม
1: ก็ส่งเข้ามาพูดคุยได้เหมือนกันนะครับ
2: ช่วงแรกสรุปผลก่อนเนาะอาจารย
1: ์สรุปผลไปก่อนนะมีหลายคู่อยู่
2: ก็จริงๆเมื่อวานในบอลเตะเร็วตั้งแต่ช่วง5ทุ่มครึ่งแล้ว
1: เมื่อวานได้รู้หลายคู่เลย
2: เกาโชมาปาโรม่าวันนี้ฟอร์มดีต่อเนื่องจากท้ายฤดูกาลที่แล้ว
1: จับ
2: บุกไปกดเลเช่ 4-0 เลยนะครับ
1: เกมเยือนด้วยนะนี่เป็นเกมเยือนด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหพวกปกตินี่พวกบอลเกาโชอย่างเงี้ยเกมเยือนจะไม่ค่อยดุดันไงนะโอ้โหนี่เกมเยือนกดเขาซะ
2: นะเห็นไหมเมื่อวานเพิ่งพูดถึงไอ้เจ้าหนูริโกโมล่
1: าย
2: ิงด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: ยิงลูก 4-0 ลงมา5นาทีอ่ะแล้วยิงแต่เมื่อวานเด่นก็คือไอ้เจ้า
1: ซูเล่
2: เล
1: ่
2: น
1: ซูเล่ก็ดีซูเล่ก็ดีนะครับ
2: กดไป 4-0 ชนะไม่แปลกเนาะแต่ชนะห่างเกิน
1: ใช่ๆๆมัน
2: 4-0
1: น่ะไปจะถล่มอะไรเขาขนาดนั้นนะครับ
2: ส่วนในช่วงดึกเกาโชอีกคู่นึงโอ้โหบอลแก้บนนะอาจารย
1: ์ครับ
2: อาตาลันต้าชนะโบโลญญา 1-0
1: น่าผิดหวังนะอาตาลันต้าของทางนั้นลุงลี
2: ่
1: นะไม่ดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหครองบอลก็น้อยนะครับแล้วก็โอกาสยิงเนี่ยก็น้อยกว่านะครับโอ้โหทางฝั่งโบโลญญานี่ไล่แล้วโบโลญญาเนี่ยผมว่า2เกมแล้วนะที่เขาเล่นแบบเนี้ยไอเกมเจอลาซิโอก็เหมือนกันคือบุกอย่างเนี้ยเพราะว่าถึงเวลายิงนะก็ยิงข้ามคาน
2: ก็มียิงจ่อติดเซฟอ่ะ
1: ใช่พิโคลี่กองหน้าเขาอ่ะนะครับไม่คมอ่ะ
2: ยังดีที่ได้ลูกผีจับยัดอัตแลนต้าชนะเฉยเลย
1: โอ้ยิงอย่างไกลนะครับไอ้เจ้าสมาร์ทซิชที่เป็นตัวสำรองนะครับ
2: ครับ
1: แล้วเมื่อวานนี้แมนอัตแมตต์นั้นเป็นไอ้คาเนเซคี้อ่ะ
2: ครับผม
1: ประตูของอัตแลนต้าโอ้อัตแลนต้านี่ถือว่าน่าสงสารไอ้โบโลญญาเลยเนาะ
2: เล่นดีแต่แพ้
1: บุกอยู่ฝ่ายเดียวดีกว่าทุกอย่างนะครับ
2: เมื่อคืนเสมอนี่ก็ถือว่าโชคร้ายแล้วนะ
1: แล้วมันเจ็บปวดตรงโดนการที90+6
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมไอ้สมาร์ทซิกแล้วยิงอย่างไกลนะครับตุ้มเดียวหายเลยนะครับ
2: ส่วนลาลิกาสเปนก็มีโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่1-0 แล้วก็มีบาร์ซ่าถล่มรายโยเบเยกาโน่ไป5-2เมื่อวานลาฟินีญากอร์ดอนก็เด่น
1: ยังโห

0: ลาเมา
1: อืม
0: ยาเมาโห
1: ชอบลูกที่แบบลูกกอร์ดอนที่กอร์ดอนที่มันไขว้ให้แล้วเป็นย่าหลุดไปยิงอ
0: ่
1: ะผมว่ากอร์ดอนอาจจะเหมือนแรดฟอร์ดพี
0: ่
1: พอมันมาอยู่กับทีมที่แบบมันเทพอ่ะตัวเองมันจะอัพเวลตัวเองเก่งขึ้นไปอีกอ่ะ
0: แต่เมื่อวานเห็นบาซ่าที่อารมณ์เหมือนบาเยิร์นนะบาซ่าที่มียามาวกับราฟินญา
1: ถ้ามันเหมือนสภาพร่างกายแข็งแรง
0: มันเหมือนบาเยิร์นที่มีดีอาร์กับโอลิเซ
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่สองคนนี้โหดจริงนะ
1: ฮะกลัวเลย
0: ราฟินญาก็ยิงคมแล้วไอ้ยามาวไอ้จังหวะเลี้ยงตัดแล้วยิงด้วยซ้ายอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: นะ2ลูกมันยิงคมกริบเลยนะครับ
1: ชอบวิธีการเข้าทําบาซ่าเนาะ
0: อืม
1: แบบโหมันดูแบบดูหวานใครเป็นแฟนบาซ่าได้ดูแฮปปี้เลย
0: หัวกองหลังปวดหัวนะไม่รู้ไปจับใครเนาะ
1: ใช่
0: มันต่อบอลสั้นกันก็แก๊กตามสไตล์บาซ่าบุกปักไปแล้วไม่รู้จะไปจับตัวไหนนะครับแล้วก็ยิงดีกันทุกตัวด้วยนะครับ
1: แล้วก็พรีเมียร์ลีกมันเดย์ไนท์เมื่อคืนอาร์เซนอลก็บุกไปชนะวิลล่า1-0
0: เก่งจังตาบอกเก่งจังเก่งกับตรูนี่แหละวิลล่
1: า
0: อูไนเนี่ยเวลาเจอต้าทีไรเนี่ย
1: เกมอาจจะดู
0: เก่งทุกทีเลย
1: อาจจะดูไม่ได้เหนือกว่าแต่ว่าเก็บผลได้นะ6แต้มนะนี่คือว่ามี4ทีมที่ชนะ2นัดรวด
0: อ๋อขอไปผมไปคุยนัดที่3แล้วจะได้ผมข้ามไปแล้วไงเพราะว่านัดนี้ผมตีชนะไปแล้วไง
1: ได้ข่าวว่าเยี่ยวแทบเล็ดเหมือนกันนี่
0: ไม่ฟุตบอลมันไม่ต้องสน
1: เอาดีเอาดี
0: ไม่ฟุตบอลมันส
1: นไม่เสียวเลยเมื่อคืนน่ะ
0: ไม่มันแค่ผลก็พอแล้วผลออกมาจะเสียว
1: ได้ดูเปล่าได้ดูหรือว่าตื่นมาดู
0: จะเป็นลมก่อนจะเป็นลมโอ้มันไม่มีอะไรเลย
1: ดูคู่นี้ไปเลยนะอาจารย
0: ์คู่นี้
1: จริงจริงอ่ะผมมองภาพรวมก่อนเห็นวิลล่าเล่นกับอาร์เซนอลเมื่อคืนน่ะนึกถึงเกมที่วิลล่าสู้กับเปเช
0: ่
1: บอลโคตรมันบอลสนุกแต่ว่า
0: เป็นบอลเขี้ยว
1: แพ้คุณภาพนักเตะแพ
0: ้
1: ความเก่าแพ้ประสบการณ์เลย
0: ต้องชมอูไนเนอะเมื่อวานผมก็มองว่าโหในสภาพที่คืออารมณ์เหมือนทีมตัดแปะเสียตัวไปแล้วก็ไอตัวที่มาเสริมก
1: ็
0: เอาไว้ก่อนอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมมันเป็นตัวที่แบบเอามาให้มันใครมันแบบแทนตัวที่ขาดอ่ะแล้วก็สลับตำแหน่งกันวุ่นวายนะ
1: ประตูก
0: ็ยังยันแบ็คอาร์เซนอลได้อยู่นะ
1: กลางก็เสียหน้าก็เสียเสียทุกตำแหน่งอะ
0: ทุกตำแหน่งอะใช่อะประตูหลังกลางหน้าครบเลยอะแล้วดันเป็นตัวหลักด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านของอาร์เซนอลก็ตามคาดนะจะเป็นไคฮาวเวิร์ตฟาวนายเหมือนเดิ
1: ม
0: โอเดกาดโซลิสแล้วก็ซาก้า
1: ค
0: ู่กลางก็หูดูเหมือนคู่นี้เนี่ยมีสิทธิ์จะปักหลักยาวๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: บูโน่กินอะไรแบบโอ้ย้ายมาไม่รู้จะได้ลงตอนไหนแต่ว่า
0: แต่
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: คุณ
1: บอลที่หลบมาเดี๋ยวก็ได้ลง
0: จะมีโอกาสผมว่าเพราะว่ามันเห็นเลยว่าไอ้กิมาไลพอลงจากสำรองลงมาเกมมันดีขึ้นนะ
1: ใช
0: ่ก็จับคู่เอาสเกลลี่กับเดคเคนไลนะครับ
1: สเกลลี่นี่เอาจริงๆอ่ะฟอร์มดีนะปลายฤดูกาลที่แล้วนะ
0: แต่ถ้าผมว่าถ้าวัดกันยาวๆอ่ะก็น่าจะเสร็จบูโน่เนอะเพราะบูโน่ชั้นบอลอะไรประสบการณ์มันดีกว่านะน่าจะจับคู่กับไลมากกว่า
1: คือส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าลุยส์สเกลลี่อ่ะได้เล่นกับพี่ๆบ่อย
0: ๆ
1: มันจะเรียกศักยภาพมันออกมามันจะเก่งตามเพื่อนไปด้วยนะ มันอาจจะเรียกว่าโดนบังคับให้ต้องเก่งตามอ
0: ่
1: ะเพราะดูวี
0: โ
1: อเดคเคนไลท์โอเดกาดมีซาก้ากาเบียวอย่างเงี้ย
0: แล้วมันกลายเป็นมันมีตัวเลือกไงมันยังมีซูบีเบนดี้อีกใช่ไหมโอ้โหมีเอเซ่อีกอ่ะมันก็เลยต้องอัพผลงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนแนวรับก็จัดได้เท่าที่จัดเนาะกาเบียวกับมอสเกล่าแต่ล่าสุดมอสเกล่าเจ็บไปก็ต้องไปรอดูว่าไอ้มอสเกล่ามันจะเจ็บแค่ไหนเนาะ
1: ครับ
0: ขวาก็เบนไว้แล้วก็ซ้ายเป็นคาราเฟียลี่เนาะส่วนทั้งฝั่งของวิลล่าก็ตามคาดเหมือนกันก
1: ็
0: คือไอ้ตัวใหม่ที่ซื้อมาก็ลงเลยประตูอย่างไซออนซูซูกินะแนวรับแมตติแคทขวาซ้ายแมตเซนลีเดอร์เลิฟกับปาตอเลสคู่กลางเป็นกามารากับบัคลี
1: ย
0: ์ตัวรุกแม็กกินบูเอนเดียแล้วก็ไอ้เจ้าแฮมมิงนะครับส่วนหน้าเป้าก็เป็นนิโคลัสแจ็กสัน
1: ก็เอาจริงๆวิลล่าเสียกองหน้ามีแฮมมี่ก็ไม่พอต้องเอาแจ็กสันมา
0: แล้วไอ้แฮมมี่ก็เหมือนก็ไม่ใช่สภาพร่างกายจะดีด้วยเนาะมันไอ้พวกประเภทเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บ
1: ผมมองคล้ายๆไอ้เจ้าคาร์เวิร์ตลูวินน่ะเล่นแล้วเดี๋ยวก็เจ็บ
0: จับ
1: พอความจะดีจะดีก็เจ็บก็เกมเนี้ยสกอร์มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังช็อตที่จะเป็นจุดโทษเคลียร์เนาะอาจารย์
0: เคลียร
1: ์ค่อนข้างเคลียร์นะ
0: ไม่มีอะไรจบถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มาได้จากไอ้เจ้าคาราเฟียลี่ที่ลุยไปแล้วจ่ายให้กับ ซาก้าได้ชาร์จเข้าไปนะครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะเข้าทำลูกเก่งอาร์เซนอลจุดหนึ่งเหมือนกันนะ
0: ก็ดูตื้อๆไปหลายคนนะผมว่าอย่างอเดกาดกลับมาม้วนเหมือนเดิมอีกแล้วส่วนโซลิดเนี่ยโอ้โหเกมนี้ก็ชัดเจนเลยว่าคุณเล่นไม่ออกเลยนะครับซาก้าก็เหมือนกันก็ตื้อไปเหมือนคือครองบอลเยอะจริงแต่ว่าโอกาสยิงมีไม่เยอะ
1: วินล่าเขาก็อาศัยลูกหนักลูกวิ่งสู้ควัดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบผมว่าแฟนอาร์เซนอลอาจจะมีดูอึดอัดมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วโซลิดพอเจอไอ้ลูกหนักมันไปไม่เป็นเหมือนกันนะ
1: แต่ก็ผมมองในเรื่องของคุณภาพตัวสำรองนะพี่อยู่
0: เมื่อวานถ้าไม่ได้ลูกที่ซาก้าชาร์จไปนะผมว่ามีสิทธิ์จบ0-0นะ
1: ใช่
0: เพราะเจาะแทบไม่เข้าเลยนะครับ
1: เนี่ยตัวหลักเล่นไม่ออกอ่ะสำรองเอเซ่เมริโน่บูโน่กิมาไลส์เอสลีคอนซาซูเปอร์มินดี้ถ้าเปลี่ยนจากสำรองชุดนี้เป็นสำรองแต่จ๋าเป็นดาวรุ่งลงมาผมว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
0: แต่ก็คือผมเสียดายตรงที่อยากให้เอาไอ้นี้ก่อนอะโยเคเลสอะชอบระบบหน้าเป้ามากกว่าเนาะใครฮาวเวิร์ดมันก็แบบยิงเป็นครั้งเป็นคราวอะมันไม่ค่อยไว้ใจได้ผมว่าไม่คม
1: กลายเป็นว่าไอ้พวกศูนย์หน้าที่ทีมใหญ่ซื้อมาฤดูกาลที่แล้วไม่นับว่าอาร์เซนอลเป็นแชมป์เนี่ยอีซักเชสโกโยเคเลสฟอร์มส่วนตัวไม่ดีนะเนี่ย
0: ไม่ค่อยว้าวนะ
1: เออมันไม่ค่อยว้าว
0: เลยไม่ค่อยว้าวมีแต่ไอ้หน้าเดิมๆอย่างไอ้เจ้าฮาลันเนี่ยนะมันยิงต่อเนื่องมันอยู่เรื่อยเนาะ
1: เก่งอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ใช่คนอื่นๆยังเดี๋ยวยิงแล้วก็เงียบไปบ้างอะไรแบบนี้นะฟอร์มยังฝืดๆกันอยู่นะครับ
1: ก็ผมมองในเรื่องบางช่วงก็อาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่าเก็บผลแข่งขันได้เป็น3แต้มสำคัญนะ
0: ใช่
1: การมาเยือนที่วิลล่าปาร์คแล้วสามารถเก็บแต้มออกไปได้
0: แล้วมันเป็นของแสลงด้วยเนาะวิลล่านี่เป็นของแสลงที่อาร์เซนอลไม่ค่อยชอบอยู่แล้วด้วย
1: ครับ
0: เออโดยเฉพาะยุคที่อูไนอยู่เนี่ยโอ้โห
1: ก็ฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลก็มาแพ้วิลล่า 1-2
0: ครับ
1: แต่ว่ากลับไปเอาคืนได้ที่เอมิเรตส์ 4-1 ไง
0: ได้นะ
1: ฮะเป็นบอลบ้านใครบ้านมัน
0: แต่เป็นบอลเคี่ยวไง
1: บอล
0: เจอด้วยแล้วไม่ค่อยชอบอ่ะนะครับยังโชคดีเก็บไปได้ก่อน
1: นี่ไม่รู้ว่าถ้าตัวหลักอยู่แต่ก็อย่างว่านะมันจะเล่นแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่
1: แต่ผมว่าอยู่ที่กลิ่นของกุนซือเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ผมชอบวิลล่าเล่นตั้งแต่ตอนเล่นซูเปอร์คัพกับเปเช่แล้วพี่หูหูไม่ทรงไม่เปลี่ยนจากเดิมมากนะ
0: ก็เล่นแบบนี้แหละ
1: เออก็เล่นแบบนี
0: ้แล้วก็โดนคล้ายกัน
1: ใช่ประสิทธิภาพมันไม่ได้เท่ากับตัวจริงหรอกแต่ว่าวิธีการเล่นหรือว่าสไตล์มันไม่ได้หนีจากเดิมอ่ะเพียงแค่คุณภาพมันสู้เบอร์ใหญ่อย่างเปเช่อย่างอาร์เซนอลไม่ได้
0: คือตันกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาจบดีกว่า
1: ใช่
0: ใช่ไหมเจอเขาจบดีกว่า
1: ก็พี่อยู่ดูสำรองของวิลล่าดิถ้าเทียบกับสำรองอาร์เซนอลน่ะสำรองอาร์เซนอลส่งลงมาโอ้โหคุณมีเอเซ่มีบูโน่คอนซ่าก็มาเจอทีมเก่า
0: อย่าง
1: วิลล่าคุณ11ตัวจริงกองหน้ามันก็ไม่ว้าวอยู่แล้วแจ็คสัน
0: ใช
1: ่เปลี่ยนแทมมี่มามันก็ถ้าเทียบกับวัตกินก็คนละเรื่องนะ
0: ก็มาเปลี่ยนแทมมี่เปลี่ยนอลิสัน
1: วานบิซาก้า
0: คนก่อน
1: กานาโชอะไรพวกเนี้ย
0: วานบิซาก้ากับกานาโชก็ช่วงท้ายแล้วไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะมันมาช่วงนาที78ไปแล้วนะครับ
1: ก็เป็นอ่ะ3แต้มที่เป็นเกมยากแต่ก็เอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: ทำให้อาร์เซนอลเป็น1ใน4ทีมในพรีเมียร์ลีกที่แข่งไปแล้ว2นัด
0: ยังไม่แพ้ใช่มั้ย
1: ยังไม่แพ้ไม่พอชนะรวดเลย
0: ถ้ายังไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูล
1: นะนี่ต้องนับลิเวอร์พูล
0: เราไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะอยู่ในหลายพ่ายนะหลายพ่ายนะ
1: จบตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลอันดับ2
0: อ
1: ันนี้แต้มเท่ากันหมดนะซิตี้อาร์เซนอลฮาวแล้วก็เชลซีแต่ลูกได้เสียซิตี้เขาบวก4เท่าอาร์เซนอลแต่ว่าเขายิงได้6
0: ครับ
1: เสีย2อาร์เซนอลเนี่ยยิงไป4แต่ยังไม่เสีย
0: ตอนนี้กลายเป็นอาร์เซนอล
1: กับฮาวนะ
0: กับฮาวนะ
1: 2ทีมที่ยังไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูนะครับ
1: ส่วนท้ายตารางวิลล่า2เกมแพ้รวดก็จมอยู่กับสเปอร์ครับทีมที่แพ้รวดเนี่ยมีฟูลแลมโคเวนทรีส่วน18 19 20เนี่ยพาเลทวิลล่าแล้วก็ทอตแนมฮอตสเปอร์วิลล่ากับสเปอร์เท่ากันเป๊ะพี่อู
0: ๋ก็เหลือเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: ยิงใครไม่ได้เสียไป5ลูก
0: 5ทีมที่เราเอ่ยมาที่มันแพ้2เกมติดเนี่ยโอ้โหฟูลแลมโคเวนทรีผมว่าไม่น่าแปลกนะเป็นทีมน้องใหม่แต่โอ้โหพาเลทวิลล่
1: า
0: แล้วก็สเปอร์นี่แหละนะครับโอ้กลายเป็นทั้งวิลล่าทั้งสเปอร์เนี่ยเสียประตูเท่ากันนะ5ลูกแต่ยิงใครไม่ได้เลยนะครับอันนี้หนักตรงที่ประตูก็โดนเยอะ
1: ครับ
0: ยิงใครก็ไม่ได้เหมือนกัน
1: ส่วนทีมอื่นก็อันดับ1ซิตี้2อาร์เซนอล3ฮาว4เชลซี 5นี่เบนฟอร์ด6นิวคาสเซิลนะครับเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันลีดมี4แต้มนะครับลีดอันดับ8 9ไบรตันแมนยูอันดับ10นะครับ3แต้มเซนเตอร์แลนด์11อิปสวิช12ลิเวอร์พูล13บอนมัธ14ฟอร์เรสต์15ส่วนที่ไม่มีแต้มเลยก็16 17 18 19 25ทีม
0: ครับ
1: ฟูลแลมโคเวนทรีพาเลตวิลล่าแล้วก็ทางด้านทอตแนมฮอตสเปอร
0: ์ครับ
1: เซอร์ไพรส์สุดก็2ทีมท้ายเนี่ยนะสเปอร
0: ์ใช่ใช่ใช่
1: วิลล่านะ
0: เซอร์ไพรส์สุดแล้วก็แล้ววันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะวันนี้เป็นขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงเป็นเสี่ยอู๋กับเสี่ยเอกเพราะว่าโครงการไดมอนด์พาสของเรา
1: ถูกรางวัลเหรอ
0: ถูกเลขท้ายไอ้เลขท้าย3ตัว
1: เลขท้าย3ตัว2ใบ
0: 2ตัวเลยอ่ะไอ้อะไรไอ้176อะไรกับไอ้นั่นน่ะนะ
1: วันนี้เดี๋ยวเพชรมา
0: ถือว่าวันนี้มา
1: เลี้ยงอ่ะ
0: วันนี้แกง
1: ถึงว่า
0: แกงไดมอนด์พลัส
1: เลี้ยงน้องๆน้องห้องส่ง
0: จัดไปเลยโอ้โ
1: หไอ้ฟ้างกับเบลสั่งมาเต็มที่เลยเดี๋ยวเก็บเงินกับจันอู
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าฟ้างมากดได้ทุกทีเต็มแม็กทุกทีเหมือนกัน
1: ส่วนในเรื่องอื่นๆดาวซันโวหน่อยอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีแฮตทริกของบูโน
0: ่
1: ทำให้บูโน่เนี่ยยิง3ประตู
0: จะขึ้นเป็นจับ
1: เป็นดาวซันโ
0: วเป็นดาวซันโวไปเลย
1: ส่วน2ประตูเลยมีแชกีกับฮาลันจากซิตี้เอลังกาฟอร์มโดยรวมส่วนตัวดีมากนี่ก็กดไป2
0: กาปีนี้นะ
1: แล้วก็แจ็คฮินชูวูดฮินชูวูดเนี่ยยิงแต่เกมแรก2ประตูนัด2
0: เลยแล้วก็ดันมาเจ็บ
1: นัดเจอเชลซีถ้ามีฮินชูวูดนี่ก็ไม่แน่นะสนุกเลยนะ
0: อืมใช่ๆ
1: ส่วนโคพาเมอร์เจ้าเปโดนะครับยิงไป2รวมไปถึงบุกโยซาก้า
0: ก็ยิงไป2ประตูอาจจะเป็นชุดพวกนี้เนาะที่ว่าจะต้องลุ้นดาวซันโวกันเนาะ
1: ใช่
0: นะเพราะว่ามันก็เป็นตัวในทีมใหญ่ทั้งหมดนะทั้งบูโน่แชกี้เปโดพาเมอร์เอลังกาฮาลันพวกเนี้ยฮินเชวุฒเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะ
1: นี่บูโน่ปีนี้เขาเน้นยิงเขาไม่เน้นจ่ายนะ
0: เออปีนี้ยิงดี
1: โอ้แล้วไอ้นัดเมื่อวานมันก่อนนะยิงอย่างโ
0: หดอย่างคมยิงอย่างคมนะครับ
1: ครับผมไหนๆก็มาพรีเมียร์เดี๋ยวผมแจ้งสัปดาห์ที่3ก่อนเลยนะพี่อูเดี๋ยวค่อยช่วงหน้าค่อยไปดูพวกลาลิก้านะ
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่3นะครับก็จะเล่นกันไฟเดย์ไนท์โหลิเวอร์พูลเปิดหัวก่อนเลยคืนศุกร
0: ์
1: ไปเยือนอิปสวิชตี2ตรงนะครับคืนวันศุกร์ที่5คืนวันที่4เข้าเช้าที่5นี่แหละส่วนนิวคาสเซิลกับบอนมัธจะเล่นกันคู่แรกวันเสาร์18:30คู่นี้สนุกว่ะคู่นี้น่าจะสนุก
0: น่าจะได้อย
1: ู่นิวคาสเซิลเสียตัวหลักไปเยอะที่เราเห็นอู๋เล่นอย่างดีอ่ะ
0: ครับ
1: แทคติกก็คงจะเปลี่ยนไปตามคุณภาพนักเตะนะแล้วกลับมาเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับส่วนวันเสาร์3ทุ่มมีเบรนท์ฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ไบรตันลีดฟูลแลมพาเลตซิตี้โคเวนทรีนะครับแล้วก็ฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์5ทุ่มครึ่งวันเสาร์ก็จะมีเฮาซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่าส่วนวันอาทิตย์ก็จะมี2คู่นะครับเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูแล้วก็ซูเปอร์ซันเดย์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์สตอลกับเชลซี
0: ไม่ง่ายนะ
1: จะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่ไม่ชนะรวดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ง่ายนะ
1: ไม
0: ่ง่ายเหมือนกันนะโอ้เชลซีเห็นเสียประตูเยอะอะไรก็จริงแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ใช่แต่เกมลุกโหดอยู่เกมลุกนี่2นัดยิงไป7แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะแล้วมันเป็นดาร์บี้แมตช์ด้วยนะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าอะไรพี่อู๋พอมัน6แต้มเท่ากันอ่ะพอชนะมันจะไปกลับทันทีทีมหนึ่งจะ9ทีมหนึ่งจะ6อย่าง
0: นี้
1: นะ
0: ก็ต้องไปดูวิธีการเล่นแต่ที่แน่ๆเชลซีมาทรงนี้แน
1: ่
0: ๆคือมารับแล้วรอส่วนนะ
1: ครับผม
0: ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของพรีเมียร์แล้วก็ผลเมื่อคืนนะที่เล่นกันไปเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมช่วงท้ายมาดูเอสเปซหน่อยแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้นาฬิกาเดี๋ยวค่อยไปช่วงหน้าแล้วกัน
0: ครับผมอันนี้เขาบอกว่าดีใจได้ฟังคุณเอกกูจัดนึกว่าหอบ12ล้านหนีขออะไรอ่ะขอให้อยู่คู่99ไปนานๆอะไรอ่ะรัศมีแขแก้บนที่แก้เสื้อวิ่งใช่ไหมครับจากคุณจืดเอง
1: เห็นว่าวิ่งรอบวัดพระแก้วอ่ะ
0: รัศมีแขเขาก็ถูกใช่ไหม
1: ไม่เขาน่าจะบนเรื่องวอลเลย์บอล
0: อ๋อเรื่องวอลเลย์บอลอ๋อใช่เพราะเขาแกเป็นแฟนคลับไปวอลเลย์บอลอยู
1: ่ใช่ทัวร์นาเมนต์นี่ต้องก็ไปดูที่จีนด้วยนะต้องเรานี่แหละต้องพัดนี่
0: อ๋อใช่เห็นบอกอยู
1: ่ก็ไปที่จีนด้วย
0: ตอนนี้ที่แน่แก๊งผมกับจันเอกพี่เพชรแล้วก็จันบน4คนนะถูกรางวัลที่3เนี่ย ไม่ใช่รางวัลที่3แต่ไอ้
1: เลขท้าย3ตัว
0: หลังอ่ะนะทั้ง2ใบแต่ตอนเนี้ย

0: ำลังเช็คอยู่เผื่อจะมีรางวัลอื่นๆเพิ่มมา
1: เห็นพี่เพชรที่5ก็ได
0: ้เห็นพี่เพชรพี่เพชรบอกอาจได้ลุ้นรางวัลที่6อยู
1: ่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ทำไมครับมันมีแต่แค่รางวัลที่5อาจารย
0: ์เออถ้าถูกรางวัลที่1จะทำไงวะเนี่ยต้องเราต้องไปแจ้งความไว้ก่อนมั้ยเผื่อพี่เพชรหนี
1: ไม่หรอก
0: ดูทรงแกหนีแน่นอนถ้าถูกรางวัลที่1
1: ผมมั่นใจอาจารย์เพชรผมไม่หนีไม่หนีไม่หนีอันส่วนคุณจุดเนี่ยไปงานสีดำที่เชียงราย
0: นะครับ
1: เป็นงานศพด่วนเลยที่เชียงราย
0: ใช่เป็นงานด่วนเพราะว่าเมื่อวานแกไปเที่ยวมาส่วนวันนี้ไปงานพอดีนะครับผมแล้วก็พี่บอกหวัดดีค่ะนะเอก2นัด2แต้มนะอู2นัด6แต้มแล้วก็แฟนเก่าๆทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะหนูต้องรีบมาขอโทษขออภัยแฟนๆรายการเก่าๆด้วยค่ะกับหวยที่นำมาแชร์ช่างห่างไกลยิ่งนักหนูยินดีกับทุกท่านที่โชคดีและขอบคุณที่ส่งมาแชร์กันไว้งวดหน้าค่อยว่ากันใหม่คุณเทิร์นลงทุนแฟนนอนอย่าไปซีเรียสก็ถือว่าแบ่งปันกัน
1: เรื่องหวยไม่ต้องไปซีเรียส
0: มันไม่มีใครรู้ว่าเลขอะไรมันจะได้ไง
1: ใช่
0: ไหมเออซื้อมุมมั่วไปบางคนมีดวงมันก็ถูกอ่ะ
1: ถูกถูกมันเป็นมันก็การคาดการ
0: ไอ้ที่ออกมา1 2เนี่ยก็เลขทะเบียนรถก็ยัง
1: ครั้งที่แล้วก็ทะเบียนรถจานป่ะ
0: ใช่
1: 35
0: ใช่35แต่ผมมี2คันไงรถผมกับรถภรรยาคราวนี้ออกเลขรถภรรยาเพิ่งเขาทักอยู่ว่าม
1: ัน35หรือ53นี่แหละงวดที่แล้วอ่ะ
0: ของผมมันคู่เลยไงกูเสียดายนะแต่คนมันไม่คิดจะไม่ถูกอ่ะ
1: แฟนท่านซื้อแต่ไม่ได้คือแต่ถ้าเล่นถ้าเอาสมมติว่าคอหวยถ้าเล่นใต้ดินไอ้3553เนี่ยมันก็ถูก3553ก็เป็นเลขตามผมนะอาจารย์
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ผมตามเนี่ย
1: ผมซื้อแต่35หรือไงนี่แหละมันออก53
0: ของผม
1: ลืมลอตเตอรี่ไง
0: ผมลืมดูดิคนยังไม่มีดวงเห็นป่ะ
1: อ่าใช่
0: ขนาดรู้ว่าจะซื้อแล้วนะกะจะกดไอ้ทางแอปอ่ะแล้วพอลืมปลดลืมปุ๊บอ้าวเฮ้ย
1: แล้วเป็นเลขที่มันตามทุกงวดอ่ะ
0: เออ
1: 3553 7333
0: ไม่ได้อย่างเงี้ยเฉย
1: พอไม่ได้ซื้อตัวเดียวเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ออกเลย
0: อันนี้บอกผมได้ลอตเตอรี่043ใบครับจากผีบ้าดีใจครับอยู่เวนตุสก็ได้กองหน้านิวคาสเซิลน้องนิกล่าสุดก็ยืมน้องนิกไปเรียบร้อยก็ลองดูว่าน้องนิกจะไปเข้าทางกับยูเว่ไหมเนาะ
1: คือไปแล้วให้ได้เล่นบ่อยๆผมว่าเด็กมีของอยู่นะอยู่อังกฤษมันถึงตรงนี้คงเป็นสำรองอ่ะแหละ
0: โอ้ยาก
1: นะ
0: เออระบบ
1: นี้โค้ดไม่ใช้เลย
0: ระบบนี้เขาใช้ไอ้วิซ่ากับไอ้เจ้านั้นเอลังกาเป็นหลักแล้วนะนะก็คงยากอ่ะน้องนิกก็เลยย้ายไปดู
1: เกมลุกมันลงตัววิซ่าเอลังกาฮาวิบาลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆว่ารอในการสวนกลับอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: เรามีบอกสวัสดีครับพี่เอกฮี้ๆพี่เฟรงค์เสือเหลืองครับจากคุณนันทพงศ์นะครับสวัสดีคุณนันทพงศ์ด้วยนะครับ
1: ครับผมทางเพจ Facebook คุณ Skyman ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ใหญ่สวัสดีคุณเอกคุณอู๋พรีเมียร์ลีกแฟนตาซีสัปดาห์นี้ผมสะใจมากเลยครับใส่บูโน่เป็นกัปตันคะแนนพุ่งปี๊ดเลยผมโคตรเจ็บใจเลย
0: เออเห็นจันเอกบอกไปใส่ทีมอะไรไว้อะ
1: คือผมมาใส่กองหลังโคนทรีกับใส่กองหลังบอลหมัด6ตัวทั้งยวงงาน
0: เอ้าไม่จันเอกไปใส่กูเป็นที่อ่ะเพราะว่าเจอฮาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คิดว่าจัดไม่เสียประตูแล้วพี่บอลหมัดมาโดนท้ายเกมอ่ะโดนทาคอฟสกี้ยิงท้ายเกมแล้วก็โคนทรีก็มาโดนเฮาอ่ะวิลล่ายิงเหมือนกันโอ้โหไม่งั้นผมได้เงินแสนเลยนะเพราะว่ากองหลังผู้เสาประตูถ้าไม่เสียประตูเนี่ยโอ้โหคะแนนขึ้นมาบานเลย
0: ครับ
1: เสียดายมากสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ไม่รู้ว่าคุณบอยเล่นเกมอันเดียวกันหรือเปล่านะหร
0: ือ
1: ว่าจะเป็นแฟนตาซีที่เขาจัดกันนาน
0: อ๋อมันมีหลายอันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ส่วนวันนี้เนี่ยโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารวันนี้ก็จะมีโคปาตาเลียนะครับปาม่าจะเจอกับเคลเมเนเซ่ตอน5ทุ่มก่อนแล้วก็ตี2นี่เป็นโตริโน่กับมอนซ่านะครับแล้วก็จะมีพวกเดเบโพคาวด้วยก็เพิ่งจะเจอกันมานะ
1: ครับ
0: บวกกับดอทมุนแต่ว่าในลีกเนี่ยบ้านดอทมุนคราวนี้มาเล่นบ้านฮัมบวกนะครับ
1: ครับผม
0: แชมเปี้ยนชิพก็โอ้โหเพียบเลยเนาะ
1: คือแชมเปี้ยนชิพมีกลางสัปดาห์
0: ใช่แชมเปี้ยนชิพนี
1: ่วันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มี
0: แต่ก็ดึกหน่อยมี2เวลาคือตี 1:45 ชุดนึงลินคอนกับแบ็กเบิร์นพอร์ตสมัธกับดาร์บี้คาวตี้เพรสตันกับบริสตอลเชฟยูกับโบตันนะครับสวอนซีกับวัตฟอร์ดเวสต์แฮมกับวูฟเจอกันเองเลย
1: มันแน่นอน
0: นะครับส่วนตี2เป็นเบอร์มิงแฮมเจอกับเซาท์แฮมป์ตัน
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: การสัปดาห์นี้ไม่เหงาก็มีฟุตบอลถ้วยฟุตบอลลีกให
0: ้
1: ได้ติดตาม
0: วันพุธก็จะคล้ายๆกันโคปาอิตาเลียเดเบโพคาวพวกนี้นะส่วนวันพฤหัสเนี่ยโหเพียบเลย

0: ลาลิก้าลีกเอิงผมไปอิตาลี
1: นี่มันเตะวันพฤหัสอ่ะ
0: อืมใช่ใช่มันเหมือนโปรแกรมมันต้องถัดมาหน่อยเนาะ
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: เท่ากับไม่เหงานะวันศุกร์ก็เยอะด้วยนะวันศุกร์นี่เพียบเลยนะ
1: ก็พอสุดสัปดาห์มันก็กลับมาเล่นลีกตามปกติ
0: แต่ศุกร์นี้มันมีพรีเมียร
1: ์
0: นะตีสองลาลิก้าตีสองเซเรอาบุนเดสลีกเอิงโอ้โหแล้วก็ไทยลีกนะ
1: อาจารย์ต้องเบรกก่อนสักครู่ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะครับ

ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: รอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: 3 2 1ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบ

0: ครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับ
2: ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณก๊อฟกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
2: ครับ
1: กับกลับมาว่ากันต่อนะครับนะก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรื่องการซื้อขายตัวเล่นเนาะกำลังดุเดือดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคืนนี้มีอะไรปี๊ดปั๊ดไหม
2: ขึ้นมาหอนผมว่าคงจะมีแหละ
1: ไอ้ดีลร้อยล้านที่เราคาดกันอยู่เนี่ยนะ
2: คือถ้า
1: เอ็นโซฮูเลียนอาวาเลส
2: ถ้าคืนนี้ไม่ได้ย้ายมันจะทิ้งช่วงไปจนถึงมกรา
1: ม
2: มันผมว่าเสียหายเหมือนกันนะ
1: กับ
2: บางตัวที่พอมันไม่ได้ย้ายแล้วอาจจะส่งผลกับทีมอ่ะ
1: แต่ก็กลายเป็นตลาดรอบนี้ดูเดือดอยู่เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: อยากได้ซื้อเลยนะครับระวังจะเป็นเหมือนลิปูปีที่แล้วนะ
1: ม
2: าเกฮีว่าจะเอาแล้วจะรอฟรีอ่ะสุดท้ายเจอซิตี้เขาใจถึงแล้วเขาใช้เงินซื้อช่วงมกราคมเลยอ่ะ
1: อย่างดอทมุนผมนี่ก็ไปยืมไอ้เจ้านาธานวานิลี่
2: ม
1: าเพราะว่าล่าสุดโอ้โหไอ้นักเตะใหม่ไอ้เจ้าอะไรนะคอนสแตนเซเลียสอ่ะเรียบร้อยเจ็บไปหลายเดือนเลยแล้วเล่นดีด้วยนะโหน่าเสียดายนะครับอุตส่าห์จะหานักเตะใหม่ตอนนี้ก็น็อตวุลก็มีข่าวกับไอ้เจ้าเจดันซอนโชเพราะว่าเป็นตัวฟรีอยู่เพราะนักเตะมันเจ็บปุ๊บ
2: ผมเงียบไปเลยนะ
1: อาจจะต้องมีการคุยกัน
2: ครับ
1: แล้วก็เห็นบอกว่าทางฝั่งตะวันออกกลางก็มีสนใจซานโชอยู่นะก็รอลุ้นดิวซานโชอยู่เหมือนกัน
2: ง่ายตลาดในยุโรปหลายประเทศมันปิดคืนนี
1: ้
2: ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมีตุรกีช้อนอยู
1: ่ครับ
2: หรือไม่ก็ซาอุก็น่าจะได้อยู่นะ
1: แล้วตุรกีก็แฝงนะโอ้ล่าสุดก็นะเรียบร้อยสอยไอ้เจ้าราฟาเอลเอาไปนะก็ไปตุรกีอีกแล้ว
2: ก็ตามคาดกาลาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่กาลาครับก็ต้องทีมระดับเนี้ยให้ค่าเหนื่อยถึง
2: โอ้ยเท่ากับว่าโอซิมเพนก็ยังไม่ได้ย้าย
1: ใช่
2: เพราะว่าไปเล่นกับทางด้านโอซิมเพนนี่แบบโอ้โหมันนะท่านกาลา
1: ครับจริงๆผมก็อยากได้นะ
2: อย่างเมื่อวานพอพูดถึงตุรกีไอ้วลาฮอวิชเล่นกับเบซิกตัสเมื่อวานก็ยิงแล้วนะเมื่อวานก็ยิง
1: ครับ
2: โมซาร่าก็ยิงแต่ทีมแพ้นะเมื่อวานอ่ะ
1: ครับ
2: แอปซอนอ่ะแพ
1: ้ใช
2: ่เบซิกตัสชนะ
1: ก็ไอ้เจ้าไอ้เลเอาว่าจริงๆเด็กมันมีของนะแต่บางทีมันด้วยวิธีการเล่นมันเนาะเนาะทัศนคติมันจะทำให้แบบจริง
2: คนอารมณ์ร้อนพี่อยู่จำได้ไหมไอ้ช่วงก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มอ่ะที่โปรตุเกสอุ่นเครื่องอยู่ๆไปใบลงใบแดงหัวไปโขกไปต่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมอารมณ์ร้อนอ่ะไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าแต่ฝีเท้าไม่ห่วงหรอก
1: ส่วนเด็กจันเอกไอ้เจ้าฮาวิเอเลียตก็ไปบาเลนเซียนะก็โอเคเพราะดูแล้วชุดนี้ผมว่าไม่น่าอยู่ในแผนการทำทีมของยูโรบ้างเนาะ
2: คือไปมันก็เหมือนปีที่แล้วไปอ่ะต้องได้เล่นนะถ้าไปแล้วไปโดนดองเหมือนตอนอยู่วินล่าอูไนไม่ใช้อันนี้มันจะทำให้เอเลียสเสียเวลา2ปีเลยนะอย่างปีที่แล้วไปวินล่ามันแทบจะไม่ได้ลงเลย
1: ไม่ไปแล้วไปในวินล่าเข้าใจได้ไงมันลงไม่ได
2: ้
1: เพราะอูไนบอกว่าถ้าลงครบมันต้องซื
2: ้
1: อไงแล้วเขาไม่อยากซื้อไง
2: คือด้วย
1: แต่ผมว่าไปบาเลนเซียได้ลง
2: เอางี้พี่อูไปวินล่าถ้าเล่นเข้าระบบถ้าเก่งจริงอ่ะยังไงอูไนก็เอาถ้ามึงเล่นได้ถ้าเล่นดีเงินมันซื้อได้อยู่แล้ว
1: มีตังค์ไงบอกวินล่ามีตังค์วินล่าบอกว่าไม่ไหวแต่30มั้งใช่ไหมถ้าต้องซื้อมันจะมีสัญญาผูกพัน30หรือ35ล้าน
2: เนี่ยเข้าระบบอูไนมากกว่าเงิน30ไม่ได้แพงเลย
1: ครับ
2: ใช่ป่ะแต่ถ้าเล่นได้ผมว่าเอา
1: ครับ
2: แต่ถ้าเล่นไม่ได้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะถ้าเล่นไม่ได้แล้วฝืนใช้มันเข้าเงื่อนไขซื้ออันนี้มันจะเสียหาย
1: แต่ถ้าไปบาเลนเซียผมว่าน่าจะโอเค
2: น่าจะโอเค
1: ก็ไม่เป็นทีมที่มันไม่ได้มีดาราเยอะอะไรแล้วตอนนี้เนาะแล้วบาเลนเซียก็ช่วงหลังๆก็หูไปลุ้นพวกหนีตกชั้นอะไรเนาะผมว่าด้วยฝีเท้าอย่างเอเลียดมันน่าจะเป็นตัวจริงได้อยู่
2: นี่เป็นถือว่าเป็นแจ็คหลับเลยอ่ะบาเลนเซีย
1: ใช่
2: ก็เมื่อวานเราพูดถึงลาคอรุนย่าพูดถึงอะไรอยู่เลยนะนี่บาเลนเซียยังไม่ถึงขนาดที่แบบเป็นเหมือนพวก
1: ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้น
2: เหมือนเอสปันยอนที่แบบ
1: ใช่
2: ตกชั้นพวกมาลาก้า
1: พอที่กว่าจะกลับมาอย่างน้อยบาเลนเซียมันยังมีลุ้นแต่มันก็ยังอยู่ในลีกสูงสุดนะ
2: อย่างบาเลนเซียช่วงหลังๆมาก็ลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะบาเลนเซีย
1: ส่วนเชลซีผมว่าไอ้ตัวเนี้ยผมดูตันต้าปีที่แล้วผมว่าฟอร์มมันดีนะไอ้เจ้าดาวรุ่งอย่างไอ้เฮลเนตอาฮานออ่ะที่มันไปติดทีมชาติอิตาลีนะครับปีแล้วเล่นกับอาตาลันต้าดีนะ
2: ครับ
1: ล่าสุดมาอยู่กับเชลซีก็เป็นดาวรุ่งอีกตัวนึงที่ถือว่าอาตาลันต้าก็เป็นพวกทีมผลิตตัวนักเตะเก่งอยู่แล้วนะ
2: ใช่
1: อายุแค่18ปีเนี่ยโอ้โหราคาเข้าไป40ล้านปอนด์นะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
2: เนี่ยอย่างเชลซีก็ปล่อยมาร์คคิวไปให้ไลป์ซิกอ่ะ14ล้านอ่ะเชลซีซิตี้ไอ้ประเภทแบบเนี้ยเยอะมาก
1: ครับ
2: เราอย่าไปมองแค่ว่าโอ้ต้องขาย70 80 100ไอ้พวกเค้าเรียกว่าอะไรนะกองโจรอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: ทีละ10 20 10
1: ไอ้พวกนี้ตัวดี
2: เยอะมาก
1: ตัวดีนะ
2: เยอะมาก
1: แต่เชลซีต้องยอมรับผมว่าเขาขายเรื่องนักเตะเก่งนะไอ้พวกเนี้ย
2: อ
1: ย่างก่อนหน้านี้ใช่ป่ะตัวละ20ล้านตัวละ25ล้านแล้วพอมันรวมๆกันมันตัวเลขมันบวกเยอะนะนี่ก็17ล้านยูโรนะครับ
2: เห็นข่าวแว่วๆแว๊บๆเหมือนกันว่าวินฟิดดอนโต้นี่ไปเกาโชว่าเดี๋ยวเช็คดูก่
1: อ
2: นตัวเกมรุกของลีดยูไนเต็ดหลายด้าน
1: ส่วน F ก็น่าสนใจนะ F ผมว่าไอการได้ไอบาโลกันมาเน
2: า
1: ะนะมันน่าจะอย่างน้อยกองหน้าผมว่าบาโลกันที่เราเห็นที่ฟอร์มบอลโลกอ่ะยังดูดีกว่าเบโต้กับเชโนแบรี่อ
2: ่
1: ะนะมันยังในลุ้นนะก็ถือว่า F ปีนี้ผมว่าก็น่าตามนะแต่น่าเสียดายที่ไปเสียไอเจ้าดีมาน ADI เน
2: า
1: ะโอ้โหซิตี้คว้าไปซะงั้นแท้ ADI นี่ผมเป็นตัวที่ผมชอบเลยนะผมว่าซิตี้ปีนี้ปีโคตรเนาะนะถ้าจะเป็นไอ้พวกโดกูหายเจ็บกลับมานะ
2: อ
1: ีกโอ้โหเซเมนโยอีก
2: แล้วแชกี
1: ้ไอ้เอดีไออีก
2: แชกี้ท่านเล่นไม่ต้องแอค
1: สบาย
2: สบาย
1: เล่นเหมือนเกมล่าสุด
2: เล่นแบบชิวๆแบบฟอร์มเหมือนตัวเองอยู่ลียงเนี้ยผมว่าจะดี
1: ใช่ใช่อันนี้ถือว่าน่ากลัวนะครับ
2: ส่วน
1: โคโม่นี่ไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวร้ายนะเพราะว่าประตูเขาอะตัวจริงเขาย้ายไปไอ้มอนซ่าก็เลยมาเอาไอ้โรเบิร์ตซานเชสไปโอ้โหแล้วโคมูฟตีนี้น่าคิดนะเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะไปช่วยเชสหรือจะไป
2: ก็อาลองโซ่
1: แต่ดูภาพมันดีไม่ได้เลยเนาะภาพจำซานเชสกับเชลซีผมเห็นแล้วสยองแทนอะ
2: คือบางทีบางเกมไอ้เกมดีไหมบางไอ้เกมดีมีแต่มาตรฐานทีมใหญ่จะลุ้นแชมป์อ่ะมันต้องดีตั้งแต่ประตูนะ
1: อ
2: าร์ซิตี้ก่อนหน้านี้เขามีเอดิสันประตูดีๆลิเวอร์พูลมีอลิสันเบเกอร์ในชุดแชมป์ของครอป
1: ครับ
2: อาร์เซนอลก็มีรายานะซึ่งเก็บคลีนชีทเป็นว่าเล่น
1: อ
2: ่ะ
1: อาจจะเอาลูกเก่าไหมโอ้โหแต่ดูฟอร์มมันไอ้ซานเชสมันพึ่งพายากเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มายืมมามาดัชฟิลี่ไป
1: โอ้ผมว่าเอามามาดัชฟิลี่ดีดี
2: มามาดัชฟิลี่เองก็มีข่าวที่จะปล่อยยืมนะ
1: ถึงแม้มันจะไม่ดีเท่าฟอร์มเดิมนะตอนที่มันกำลังพีคๆอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไงแต่ซานเชสมันแย่เลยไง
2: คือมาดัชฟิลี่มันมาเจอบอลโหดกับอังกฤษแล้วมันไม่ค่อยได้ลง
1: ใช่เออ
2: พอมันไม่ได้ลงทีมันก็มีช็อตเบอร์เรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าย้ายไปก็น่าจะโอเคจริงๆก่อนหน้านี้เขามีข่าวยูเว่จะยืมตัวด้วยซ้ำแต่ว่ายูเว่เขาก็ได้วิคาริโอไปแล้วอ่ะ
1: ก็อาจจะไปลองดูกับเชสก็ได้แต่ของก็ดีจริงไหมเชสอาจจะแบบไม่น่าเลยไม่ไปเอาตัวอื่น
2: เอาจริงๆไอ้ช่วงโค้งท้ายในดีลที่แบบชื่อนักเตะที่เราคุ้นก็ออกหลายตัวนะ
1: ใช่
2: ก็มีย้ายหลายตัวแต่ว่าไอ้ระดับแบบแตะเป็นร้อยเนี่ยเราต้องมาลุ้นว่าไอ้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่โดยเฉพาะเอ็นโซกับซิตี้เนี่ยจะเอาหรือไม่เอาหรือว่าจะไม่เอาแล้วใช้เอ็นเลียสกับคนอื่นไป
1: ผมว่าตอนนี้มันติดอยู่ตรงที่ว่าคือถามว่าไอ้ตัวอยากย้ายไหมก็อยากย้ายไอ้ทีมอยากซื้อไหมก็อยากซื้อแต่ปัญหาคือมันไม่ถูกไง
2: ใช่
1: ป่ะมันก็140อะมันก็เลยต้องคิดเยอะหน่อยนะครับ
2: ครับผม
1: ส่วนสเปอร์แรกๆผมว่าเขาโอเคนะหลังๆผมว่าเหมือนเริ่มจะซื้อตัวแบบเป็นแพนิคป่ะนะเนี่ยโอ้โหยังมาอีกอะดูดิสเปอร์แล้วผมว่าตัวมันก็แรกๆโอเคนะตัวที่ย้ายไปเนอะหลังๆมันไม่ตัวไม่เท่าไหร่นะ
2: ตัวนักเตะดีแต่ว่าทีมมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร
1: ่ได้ไปเอาเอโตซินนะครับมาจากเชลซีนะสเปอร
2: ์ตัวนี้เขาไม่ใช้
1: ตัวล้นทีม โอ้โห

0: แล้วแต่อย่างว่ามันก็คือถ้าไปเทียบกับราคาเนาะไอ้7ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ถือมันถูกจริงมันถูกมากนะ
1: แต่ว่าก็ต้องเข้าใจสเปอร์ตรงที่จะไปเอาเบอร์ใหญ่กว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมพี่อู๋จะไปเอาใครถ้าเอาคุณก็ต้องไปเล่นพวกบุนเดสลีกาแล้วอ่ะ
0: ผมว่าซื้อมาสำรองอยู่แล้วเน
1: า
0: ะเพราะว่าถ้าไปเทียบกันมันมีทั้งฟานเดอร์เฟนมันมีทั้งไอ้พาไฮเกอร
1: ์ใช่
0: ป่ะ
1: ผู้ตัวหลัก
0: แล้วยังมีเซนิซี่อีกเออโอ้สามคน
1: นี่ขนาดว่าคริสเตียโรเมโรไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาก็ยังได้ฟานเดอร์เฟนมาก็จับคู่อ่ะมันเป็นฮอลแลนด์ด้วยกันอยู่แล้ว
0: ครับอันนี้คงมองว่าโอ้ก็เหมือนได้ฟรีอะเนาะ7ล้านเนี่ยถ้าไปคิดเอานะรวมแอดออนนี่ถือว่าถูกจัดแล้ว
1: คือทีมอย่างสเปอร์วิลล่าที่มันกองอยู่ท้ายตารางมันไม่ผมว่าสเปอร์คงไม่เหมือนปีที่แล้วหรอกแต่มันเสียโอกาสกับการที่แบบจะทำคะแนนไปลุยยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออมันจะไม่มันจะหลุดท็อปซิกเอาไง
0: ครับก็ต้องลุ้นกันไปนะ
1: ครับผม
0: ก็หลายทีมก็ช่วงนี้ก็อย่างแจ็คกิลิสก็ยืมกลับมาอีกรอบนึง
1: เอลตันเหรอ
0: ใช่เอลตัน
1: ก็คนใช้ก็อาจจะรู้มือมั้งผมว่าแจ็คกิลิสอ่ะต้องเล่นในระบบที่ให้พื้นที่กับเขาเล่นไปเล่นระบบแบบเป๊ปอ่ะผมว่ายาก
0: ยากผมว่าเป๊ปมัน
1: ต้องให้เขาได้เลื้อยอย่างเงี้ย
0: เป๊ปไม่ชอบพวกศิลปินเน
1: อะ
0: เป๊ปชอบพวกทำงานตามจ็อบอ่ะแล้วพวกศิลปินบางทีมันไม่ตามจ็อบนะ
1: ก็ตอนอยู่
0: เหมือนอารมณ์ไอ้แชกกี้ปีแล้วอ่ะอารมณ์บาดอบอลมาอะไร
1: ตอนอยู่วิลล่าที่พาทีมขึ้นชั้นหู
0: เออตอนนั้นเก่งมากนะ
1: เออให้แบบให้เป็นเพลย์เมเกอร์ให้เป็นพระเอก
0: ผมว่าเขาน่าจะเหมาะกว่านะแล้วน้ำมอยแกก็เคยใช้งานมาแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าปีที่เรามันดันเจ็บ
1: ผมว่าเอาคือพอเสียดีไอไปมันก็ต้องมีตัวเข้ามาอยู่แล้วอ่ะจริงๆผมว่าก็ตามคาดนะเกลิสกับเอลตันอ่ะ
0: เกลิสจริงๆจริงๆผมว่าถ้าตกลงซื้อเลยนะค่าเหนื่อยไม่น่าเยอะนะค่าเหนื่อยก็อาจจะแบบตีสักแสนปอนด์แล้วก็บวกอีก2กรม
1: ไม่ตีบอกไอ้2กรมมันไม่ต้องเดี๋ยวผมหากินเองได
0: ้
1: เพราะว่าหนูอยู่บ้านมันก็น่าจะมีเป็นลังอ่ะแจ็คเกเรตนี่ก็สายดื่มอยู่แล้ว
0: ใช่หรือไม่ก็อาจจะสัก 70,000 ปอนด์กับไอ้4แบนด
1: ์หรือไม่ไอ้คลับเฮ้าส์ที่อยู่ในสโมสรน่ะก็มีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้เฉพาะแจ็คเกเรตได้มั้ย
0: ครับก็
1: ติดตามต่อคืนนี้ผมว่า
0: ติดตามต่อคืนนี้ผมหมาหอนแน่นอน
1: ผมคิดว่าน่าจะมีนักเตะบิ๊กเนมย้ายอีกอ่ะ
0: ผมก็ลุ้นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไอ้พวกหลักร้อยนะ
1: ใช่
0: เอนโซจะจบไหม
1: ฮู
0: เรียนวาเลส
1: เออถ้ามีก็เหลือฮูเรียนกับเอนโซสองอาเจนนี่แหละมั้งก็บาโคล่าก็มาแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะตัวอื่นก็ไม่น่า
0: ก็ไอ้ตัวหลักร้อย
1: แล้วอ่ะ
0: ตัวหลักร้อยก็มันดูเงียบๆไปแล้วนะ
1: ที่แมนยูก็มีค่ากับโซลอสก็ไม่เท่าไหร
0: ่เอออ
1: ันนี้หมายถึงว่าค่าตัวนะ
0: ถึงถ้าย้ายจริงก็ไม่น่าเนอะอาเต็มที่อ่ะ
1: เผื่อจะซื้อเปล่าจะขอยืมก็ได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็ต้องลุ้นเอา
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติคดีพลิกคืนเนี้ยประกาศมาปั๊บคว้าเล็กสกอตโอ้โหลิภูยิ้มเลยนะแต่มันดูเงียบไปแล้วเนาะอเล็กซ์สกอตอ่ะ
1: ไม่หรอกว่าข่าวมันก็ทำให้แฟนบอลได้ยิ้มได้ถกเถียงกันอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ลิเวอร์พูล
1: อเล็กซ์สกอต
0: ลิเวอร์พูลมันชอบมีดีลแบบ
1: ไอ้คุณบ้าบินเตอิสเมลาซาอย่างเงี้ย
0: มันชอบมาแบบไอ้นี่ไงแบบ
1: ดีลของดำดินอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไอ้ฟาบินโญ่อย่างนั้นอ่ะเออไม่แน่นะไปเล่นไปนะอาจเราอาจจะได้เห็นดีลแบบสายฟ้าแลบปั๊บหนึ่งมาอะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวพยายามกดตามเรื่อยๆนะเผื่อมีดีลไหนที่มันย้ายแบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะคร
0: ับถ้าแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าย้ายมั้งดูทรงจันเอกว่าย้ายไหมไอ้กั๊กโป
1: ไม่ย้ายหรอก
0: เพราะว่าเหมือนสโมสรประกาศนี่ใช่ไหมว่าจะไม่ขายแล้วอ่ะ
1: ใช่คือผมว่าลิเวอร์พูลมันคล้ายๆเปเช่ที่เขาไม่ขวางมาโคล่ามันเหมือนกับว่าถ้าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ตัวแทนอ่ะก็จะไม่ขายกักโป
0: ครับ
1: ซึ่งผมมองว่าไอ้คำว่าไอ้ยังไม่ได้ตัวแทนเนี่ยมันไม่ใช่บาโคล่าพี่อยู่นึกว่าถ้าได้มินเตได้อิสเบลซามาอ่ะโอเคก็อาจจะขายส่วนบาโคล่ามันเป็นดีลที่แบบลิเวอร์พูลมันจะเอาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าได้บาโคล่ามาลิเวอร์พูลจะปล่อยกักโป
0: ไอ้นี่ตามมาอยู่แล้วมีข่าวแต่แรกว่าจะเอาให้ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ถ้ามีตัวที่ลิเวอร์พูลได้มาสมมตินะได้อิสเบลซาหรือยากูบ้ามินเตก็อาจจะปล่อยเพราะหูร้อยล้านยูโร
0: แต่ฟาเหมือนแฟนไม่ค่อยปลื้มอ่ะมองว่าแพงอะไร75ล้านแล้วนักเตะอายุ29เนาะ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ว่ากันไปคืนนี้ยังต้องลุยกันแบบจบไอ้วัน

0: เออแสดงว่ามาตรฐานโดยรวมคือต้อง40อ่ะอยู่รอด
1: โหอย่างนี้ผมสบายเลยนะผมภาคแชมเปี้ยนชิพด้วยผู้ไปปีหน้าหรือผู้ไปวิ่งชิพปีหน้าโหตัดแต้ม
0: ไปทัวร์สักปีก็ดีคือการแบบนี้ใช่มั้ยเออเราโคล่ามาเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: โอ้โหเขาบอกหงปล่อยตัวอังกฤษหมดถ้าเทนกลับมาจะดีมั้ยได้เปิดบอลแม่น
0: ๆถ้ามาจริงๆก็ดีครับผมเชื่อว่าคือไอ้ไม่พอใจตอนย้ายก็อีกเรื่องนึงแต่ยิ่งมาเห็นฟอร์มลิเวอร์พูลเล่นช่วงนี้ได้มามันก็โอเคอ
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงผมว่าเทนกลับมามันถ้าโค้ชแบบสามารถใช้ได้หลากหลายนะเอามันมาเล่นเป็นไอ้ตัวกลางคอยเปิดบอลก็โอเคนะคือไม่ต้องให้มันรับผิดชอบแบบแบ็คจ๋าจ๋าถ้าแบ็คจ๋าๆนี่เละแน
0: ่ข่าวเทนอยากจะมาจริงๆมันมีเหรอพี่อู
1: โอ้ผมว่ายาก
0: มันผมไม่ความ
1: ไปทีมอื่นอะผม
0: ไอ้ข่าวระหว่างเทนกับลิเวอร์พูลเป็นการที่แบบความรู้สึกเรามาเล่นข่าวกันเองใช่ไหม
1: แล้วแฟนบอลก็ซัดยับกันเลยเนาะตอนย้ายนะ
0: เอาจริงๆนะหนูถามตัวเทนเองอะถ้ากลับมาครั้งนี้ขออนุญาตนะเสียหมาเลยนะ
1: เออ
0: ไม่สู้เหรอไม่อยู่
1: ตอนนั้นโดนด่าไม่ยับเลยอ่ะไม่อยู่เปิดตัว
0: ไม่อยู่สู้ตัวจริงกับดูมฟรีสหรืออะไรอย่างงี้หรอ
1: ครับ
0: เบคแฮมไปตอนนั้นน่ะโหเป็นสำรองโดนดรอปมันยังสู้นะ
1: แล้วนี่มันเพิ่งจะ
0: ยุคกาลาติกอสอ่ะ
1: ปีเดียวแล้วก็โค้ชมันก็เป็นโค้ชใหม่ใช่ป่ะจริงๆมันควรต้องสู้ก่อนนะ
0: ใช่
1: แล้วนะมูมามันก็ต้องอะไรทุกอย่างใช่ป่ะล่าสุดก็
0: ได้เป็นหนึ่งแอสซิสต์นี
1: ่ก็ได้เป็นหนึ่งแอสซิสต์เหมือนกัน
0: ผมว่าเทนไม่มาหรอกด้วยความเป็นนักเตะมืออาชีพอ่ะโหพอมีข่าวว่าดูมฟิตมาจะมาเป็นแบ็คขวาตัวจริงคุณหนีเลยเหรอที่
1: มัน
0: ไม่มีความมืออาชีพนะ
1: ไม่น่าใช่เนาะอันนี้คุณปลั๊กบอกสวัสดีครับทางฝั่งของ YouTube นะคุณ F9 มีบอกว่าเสียงหายครับเหรอตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วมั้ง
0: ครับ
1: คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค
1: ุณอ๊อปโปบอกสวัสดีพี่เอกจันอู๋ใหญ่แล้วคุณนาสวะคงบอกสวัสดีครับพี่เอกหงขาวเมื่อไรหงแดงจะสยายปีกครับปืนใหญ่พี่อู๋นำไปแล้ว4แต้ม
0: โอ้โหนัดต่อไปไปเยือนม้าขาวอิสวิต
1: เอาไหมลงไปสักปีนึงปีนี้เสมอไปก่อน38
0: ไม่มีปัญหาผมเปลี่ยนบรรยากาศไปเชียร์เลยแชมเปี้ยนชิพก็ได
1: ้เออลงไปให้มันลดแล่นหน่อย
0: แต่ลิเวอร์พูลไปต้องให้มีวอลขึ้นนะอยากให้มีวอลขึ้น
1: อะแต่ลิเวอร์พูลผมว่าก็ไม่แน่นะ
0: มีวอลขึ้นมีวอลขึ้นก็ไม่สนุกนะพี่อู๋เพราะว่า
1: เวสต์แฮม
0: ก็ตกอะ
1: มันต้องขึ้นมาพร้อมกันผมว่าตอนเนี้ยลิเวอร์พูลก็รอให้ไอ้บาโคล่ามันฟิตอะนะมันจะได้เพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดแล้วอะว่าดีลระดับ140ล้านนะแล้วก็ถ้ามันเล่นฟอร์มที่มันอยู่กับเปสเชียมันก็ทำให้ชัดเจนเลยนะว่าโอ้โหมันเป็นตัวหลักได้แน่ๆนะครับแต่ว่ามันจะเข้ากับอีราโอล่าไหมแล้วก็ไอ้ตำแหน่งอื่นๆเนาะที่เขาว่ากันว่าจุดอ่อนคือแบ็คขวาซ้ายอะจะแก้ไขได้ไหม
0: ต้องให้เวลาอีราโอล่ากับนักเตะด้วย
1: ครับ
0: เอาทีมก็ใหม
1: ่โค้ชก็ใหม่
0: ผมถามแฟนบอลลิเวอร์พูลมันจะไปเหมือนปีที่สล็อตมาปีแรกแล้วได้แชมป์หร
1: อ
0: ผมว่ามันยาก
1: จากยาก
0: ยาก
1: แล้วไอ้บรรดกเขาไปหมดแล้ว
0: อย่าหลุดท็อปโฟท็อปไฟก็พอแต่ผมอ่ะมีความรู้สึกว่าปีนี้ทางด้านอังกฤษอ่ะอาจจะมีโอกาสได้โควต้า5ทีมอีกนะ
1: ครับ
0: กับยุโรปนะ
1: ส่วนอันนี้ของคุณธัญเทพเนี่ยอันนี้ผมว่านะต้องไปแปลไว้ในกฎของฟีฟ่ายูฟ่าอะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะอันนี้ถือว่าถูกต้องนะบอกว่าที่แม็กควายยิงแล้วได้ประตูเนี่ยกฎบอกไว้ว่าตัวรุกห้ามทำแฮนด์บอลทุกกรณีแต่แม็กควายมันเล่นตำแหน่งตัวรับเลยไม่ฟาว
0: เลยไม่แฮนด์อะไรเงี้ย
1: เลยไม่แฮนด
0: ์นะให้กฎบางกฎคุณแก้ให้มันยุ่งยากอ
1: ่
0: ะกฎเด
1: ิ
0: มเรื่องแฮนด์บอลดีอยู่แล้ว
1: ผมตะกี้คุยกับพี่หม
0: อ
1: พี่หมอกับเจดอ่ะถามว่ามันมีกฎไหมมันมีกฎจริงนะกฎที่มันมีเขียนไว้จริงถามว่ามันแฟร์มันไม่แฟร์นะ
0: ใช่
1: มันต้องมานั่งตีความตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรอีก
0: ใช่พี่อู๋พอพี่อู๋พูดมามันก็น่าคิดนะฝ่ายลุกโดนแขนแฮนด์ทุกกรณี
1: มันปีแล้วไอ้บายันโดนอ่ะ
0: อ
1: ีเตะอัดแขนพวกเดียวกันถือว่าไม่แฮนด์โอ้โหมันเนาะไม่แฟร์นะแต่ว่ามันก็มีในกฎจริงไงแต่ว่ากฎบางกฎบางทีถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่น่าใช้เนาะ
0: เรื่องแฮนด์บอลเมื่อก่อนผมก็เคลียร์สุดนะ
1: จบเนาะแฮนด์บอลก็จบไปเลย
0: จะเกมรับถ้าแขนกลางแขนเดียวโดนแขน
1: จบไปเลย
0: แต่ถ้าแขนแนบลำตัวบอลโดนก็ไม่แฮนก็มันก็แค่บอลทูแฮนกับแฮนทูบอลอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็แค่นั้นเองอ่ะ
1: คุณบิวบีบอกสวัสดีพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่อาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณชัยเทพบอกว่าตลาดเนี่ยจะปิดอีกกี่ชั่วโมงนะครับฝ่ายบริหารของแมนยูไม่รู้เหรอครับซ้ายอ่ะทำไมไม่ซื้อแมนยูผมก็งงนะว่าโอ้ คือถามว่า

0: ไอเกมล่าสุดมันกลับฟอร์มมาได้จริงแต่คุณจะใช้นักเตะแค่นี้เหรอเนาะต้องเล่นกี่ถ้วยอ่ะผมว่าถ้ามีตัวเจ็บนี่งานมาเลยนะ
1: ใช่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับ
0: ครับโอ้อันนี้น่าเห็นน่าเห็นเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่แล้วมันก็ไม่มีข่าวตัวอื่นอีกเลยเนาะแบ็คอย่างแบ็คก็มีข่าว
1: อ
0: ะ
1: ไร
0: แล้วก็เงียบไปเลย
1: ผมบอกเลยแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวาไอ้3ตัว B ดีหมดเบนฟอร์ดบอลมัดไรท่านน่ะเดคุยเปอร์พวก
0: ใช่ๆไปเหมา
1: เยอะพวกอะไรพวกนี้ดีอ่ะทูแฟงเงี้ยแบ็คซ้ายก็ดี
0: ทูแฟปีแล้วก็เล่นดี
1: ตลาดปิดคืนเนี้ยตามเวลาอังกฤษอ่ะมัน5ทุ่มครึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเวลาของบ้านเราคือตีห้า
0: ตีห้า
1: ตีห้าพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับพรุ่งนี้นะก็ลุ้นกันตีห้าแต่ผมว่าช่วงประมาณสักตีสองตีสามอ่ะเชื่อเหอะมีแน่
1: แน่
0: เพราะมันจะเป็นดีลที่แบบต้องตัดสินใจแล้วอ่ะมันเชิงกันไม่ได้แล้วที่ผ่านมามันเชิงกันอยู่นะเฮ้ยไม่ขายมึงไม่ซื
1: ้
0: อไม่ซื้อผมก็ไม่ลดเอาดิเอาเลิกอยู่พอถึงเวลา
1: คืนนี้น่าจะ
0: มีทนได้ก่อนกัน
1: น่าจะมีอินฟูเขาน่าจะไลฟ์ตามสถานการณ์อยู่นะ
0: ครับครับ
1: ลองเข้าไปเช็คด
0: ูอย่างคืนนี้ผมว่าผมจะลองไปเป็นผู้สื่อข่าวดูเลยผมออกสักเที่ยงคืนไปอยู่ตลาดไทยเลยไปเช็คราคาตลาดเลย
1: มันคนละตลาดพี
0: ่ไปยังซื้อผลไม้ซื้อต้มวายเจ้า
1: ถูกลอตเตอรี่นี่โอ้โหรีบไปเหมาเลยเหรอ
0: เอออยากกินส้มแพงๆอยากกินส้มนอกนะครับคุณอาคมโคสมบัติบอกพี่อู๋ไม่เล็กจริงๆเหรอครับอยากได้ยินพี่เอกตอบครับจันเอกก็กลางๆ
1: อู๋ใหญ่เนี่ยเขาใหญ่จริง
0: ครับ
1: อันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าของเราอ่ะมันจะมีชื่อเหมือนกันอ่ะเยอะถ้าอู๋ใหญ่คืออู๋ดมศักดิ
0: ์ครับ
1: ถ้าอู๋เล็กก็เป็นอู๋อัครเทพ
0: อ
1: ย่างเอกก็มีเอกใหญ่เอกเล็กนะเอกใหญ่คือผมนะ
0: ของผมเนี่ยถ้า
1: ส่วนเอกคิมคือเอกเล็กนะ
0: โอ้ถ้าอู๋ใหญ่เนี่ยก็เหมือนโทมัสเดินยาว
1: อ
0: ย่างจันเอกใหญ่เนี่ยก็เหมือนนาบิลยาวเนี่ยนี่ร้อยปิดปาก
1: นี่ได
0: ้ดูแล้วตะกี้ดูเหมือนจะสู้ต้องปิดปากก่อนคุณบาสบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆกำแพงลอนดอนเป็นไงบ้างครับยิงเข้ากรอบศูนย์คืออะไรอ่ะ
1: คู่ไหน
0: อ๋อคู่ไอ้นี่ป่ะคู่ที่เมื่อคืนซัดกันป่ะเอออันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคุณบาสคืออะไรอ่ะ
1: กำแพง
0: ลอนดอน
1: หรือคืนพวกนี้ถ้าเมื่อวานมันไม่ได้เล่นที่ลอนดอน
0: เมื่อวานเล่นบ้านวิลล่าใช่ไหมเล่นวิลล่าพาร์คเนาะคุณธัญเทพบอกใน99ใครถือหุ้น 49% แล้วพี่อู๋พี่เอกถือคนละเท่าไหร่ครับของผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยถือหุ้นนะ
1: ม
0: ีซื้อเป็นของผมเลย
1: อ
0: ย่างไอตอนดิวล่าสุดเนี่ยแหละบอลโลกอ่ะโ
1: อ
0: ้ถ้าไม่โดนโมโนไปก่อนผมก็กล้าซื้อไปดูบ้านคนเดียวแล้วเนี่ย
1: แล้วได้ข่าวว่ามีแค่4คิวเองคิวมีเป็น100คิวกูได้แค่4คิว
0: ใจเย็นเนี่ยค่อย
1: ๆ
0: คุณชูชาติบอกอู้ว่าไงบรรดาเซียน4-0 5-0 3-0ส่วนใหญ่จะมีคนวิจารณ์กันว่าถล่ม50 40 30อะไรเมื่อวานอ่ะหลายคนมองว่าอาร์เซนอลจะถล่มไงเพราะเจอวิลล่าที่มันกำลังแย่ไงอาร์เซนอลหญิงน่าจะเป็นอาร์เซนอลหญิงป่ะอาร์เซนอลหญิงวิลล่ายับที่ไหนได้เกือบจะไม่ได้สักลูกเกือบไปแล้วโอ้โหเกือบช็อกเมื่อคืนจริงผมว่าถ้าไม่ได้ลูกอิตาก้านะ 0-0 แล้วก็พอเห็นดูเกมไปประมาณทั้งชั่วโมงกว่าๆนะนึกในใจนะแบบอูนอย
1: ก็
0: เก่งแต่กระตรู
1: อันนี้พี่อู๋ผมถึงคุยกับพี่อู๋ว่าสำรองมันมีผลสำรองอาร์เซนอลมันคุณภาพลองสำรองเป็นวานเนลลี่เป็นตัวอื่นๆเด็กๆนะดาวแมนที่แบบไม่ใช่คัดแบบนี
0: ้ยังไม่ไหว
1: เออผมว่าย
0: กระดับไม่ไหว
1: เออมันจะแบบมันจะเวลามันโดนวิลล่าบุกอ่ะหุ่นบุกน่ากลัวนะเมื่อคืนอ่ะ
0: ไม่แต่วิลล่าเกมแรกยังยับอยู่เลยไงเออไม่เกมนี้มันเก่งกับอาร์เซนอล
1: แต่ก็แปลกครับใครดูวิลล่าเป็นไบโบล่าไม่รู้นะ
0: จริง
1: ไม่แต่ผมว่ามันเก่งหูเล่นโคตรดี
0: ไม่ผมว่ามันชอบเก่งกับทีมใหญ่อ
1: ่
0: ะเนาะชอบเก่งกับทีมใหญ่อ่ะต้องยอมแล้วว่าบอลมันเคี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: เอาเก็บผลไปก่อนไม่ต้องไปโอ้ยไม่ต้องไปซีได้หรอก
0: ใช่ๆตอนนี้ขอเก็บผลก่อนคุณชูชาติแล้วเดี๋ยวค่อยว่าก
1: ัน ถ้าเล่นในบ้านอ่ะถ้าเล่นที่เอมิเรตส์สเตเดียมถ้าจะกดวิลล่าสัก 3-4 ลูกอ่ะผมว่ายังพอมีโอกาส
0: อันนี้คุณกระแทกตุ๊ดเหรอกระแทกลุ๊ดเหลือนี่นะฮะเมนูตัวจริงยาวๆไปผมว่าก็ต้องเป็นตัวยืนแหละแล้วที่เหลือก็ทีละมันกับซานโตสเนาะเป็นตัวสลับไป
1: ม
0: ัน
1: เมนูผมว่าลงตัวแล้วคู่กลางแมนยูนะ
0: ผมว่าซานโตสเป็นสำรองตัวบนนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าที่แน่ๆที่เราเห็นน่ะ ไอ้ซานโตสกับธีรมันไม่คู่กันไม่ได้อ่ะบอลมันช้าเกินเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: คุณ F9 บอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เอกจานอูปีนี้อาร์เตต้าดูเคี่ยวกว่าเดิมและนิ่งกว่าเดิมเยอะมากเลยครับดูมีออร่ากว่าฤดูกาลก่อนผมว่าด้วยความที่เขาปีแล้วมันจบแชมป์เนาะ
1: ใช
0: ่มาพอมันจบแชมป์มันเหมือนได้ปลดล็อกแล้วเขาก็มีความเก๋าความมั่นใจมากขึ้นนะ
1: ดู
0: งานละเอียดขึ้นอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ถ้าไม่นับคนอายุเยอะอย่างพวกเดวิดมอยอ่ะอาร์เตต้าก็ดูดีสุดแล้วใช่ป่ะเพราะว่าต่อหน้านี้เขาอาร์เตต้าเป็นเบอร์สามนะมีเป๊ปมีคอปอาร์เตต้ายังแบบยังเป็นลูกไล่อยู่เลยแต่พอแบบเป๊ปไปแล้วคอปไม่อยู่
0: พอไปเทียบกับเขาอ่ะยังดูห่าง
1: ใช่
0: ยังดูห่างอะเบอร์ยังห่าง
1: คือถ้าถามว่าความเก่าเนี่ยเอาแค่เรื่องกลิ่นความเก่าอะอาร์เตต้าก็อาจจะสูสีกับพวกอูไนกับเดวิดมอยนะแต่อย่าลืมนะว่าอาร์เซนอลชุดนี้ขุมกำลังอะมันโหมันเหนือชั้นมากอะ
0: ม
1: ันลงตัว
0: ผมว่าถ้าเป็นช่วงปีก่อนๆนะเผลอๆเมื่อคืนเสม
1: อ
0: เมื่อวานดูเขี้ยวขึ้นแล้วผมว่าพอไอ้บูโน่กิเบรไลอะก็สมควรแล้วที่ตามซื้อมาพอมันลงแล้วเกมดีจริงนะความเขี้ยวความมีประสบการณ์ของบูโน่นะมันดีเลยอ่ะ
1: ก็สำรองนั่นลงเล่นตัวจริงได้ทุกทีมอ่ะเอเซ่คอนซ่าพวกซูบีเบนดี้เมริโน่
0: ใช่ใช่ใช่โอ้โหได้เบียดกันมันเลยอ่ะกลางนะ
1: สนุกอ่ะ
0: ส่วนคุณแก้วลิเวอร์พูลบอกคุณเอกคุณอู๋ซื้อเลข3ซื้อเลข3ตัวแอปเป๋าตังไหมครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ซื้อนะส่วนใหญ่จะให้แบบเป็นพี่เพชรจัดการ
1: พี่เพชรน่าจะซื้อที
0: ่ใช่ใช่พี่เพชรก็ซื้อสลับไปเขามีหลายแอป
1: แอปแบงก์ก็มี
0: แอปมีทุกสีเลยอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมเวลาสมมติจันเอกมีเลขผมมีเลขจันมนมีเลขเนี้ยก็จะส่งไลน์บอกพี่เพชรเฮ้ยพี่เพชรผมได้มานะซื้อทะเบียนบ้านใหม่รถใหม่อะไรแบบเนี้ย
1: บางทีเราซื้อเราถ้าไม่ได้ไปเดินตลาดถ้าไม่ได้วัดหัวลำโพงเราก็ไม่ได้ซื้อ
0: แต่ในแอปอ่ะผมยังไม่เคยซื้อเลข3ตัวนะส่วนใหญ่ผมซื้อแค่2ตัวผมยังซื้อไม่ค่อยเป็นเลยยังให้เมียสอนอยู่เลยอ่ะ
1: ส่วนใหญ่
0: แล้วพอเมียสอนแล้วมันงงจันเอกเพราะว่าวันจันทร์เมียคนนึงสอนอีกเมียคนก็สอนอีกทีไง
1: โ
0: ชว์7 8คน
1: โชว์แก
0: มันสอนไม่เหมือนกันไงงง
1: เอาเวลาพี่อู๋ซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อหวยอ่ะพี่หวังเลข3ตัวหรือ2ตัว
0: ซื้อ2ตัวใช่มั้ยส่วนใหญ่แล้วก็
1: ส่วนใหญ่ก็น่าจะ
0: หวังเลข2ตัววันที่16ใช่มั้ยซื้อบางทีก็เฮ้ยซื้อเลขวันเกิดเมียอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ซื้อแต่ส่วนใหญ่ก็คิดแค่2ตัวนะ
1: ใช่
0: บางทีผมยังไม่รู้เลยว่ามันตรวจยังไงอ่ะไอ้เลข2ตัว3ตัวรู้แต่ว่าเค้าจะเข้าแอปแล้วโพสต์ไปปุ๊บมันบอกว่าถูกก็คือถูก
1: ไอ้เลขท้าย2ตัวนี่มันต่างหากเลยแต่ไอ้หวยถูกกฎหมายเนี่ย มันมีแค่2ตัวล่าง
0: ผมไม่ค่อย
1: ไอ้2ตัวบนเนี่ยมันไม่มี
0: ซื้อไม่เป็นขนาดจะขึ้นบางทีต้องฝากน้องเมียไปขึ้นเองเลยแล้วพอไปขึ้นทีไรโหค่าธรรมเนียมเพียบเลยถ้าให้เมียไปขึ้นนะ
1: รางวัลถ้ารางวัลเล็กๆ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยไปขึ้นตามแผงในตลาดในได
0: ้โหจะขึ้นตามแผงแพง
1: ใช่ไง
0: อย่างผมถูกเงี้ยผมถูกเลข2ตัวให้เมียไปขึ้นเอากลับมาให้ผม200เองค่าธรรมเนียมโคตรเยอะเลย
1: พี่โดนเมีย
0: หวยอะไรวะ
1: พี่โดนเมียแฮปละ
0: หรอ
1: พี่โดนเมียหลอก
0: ผมบอกโอ้โหค่าธรรมเนียมแบบนี้
1: เต็มที่มันหักไม่กี่ร้อยหรอก
0: โอ้เท่ากับว่าทุนร้อยหนึ่งได้กำไรร้อย
1: แต่ถ้าเป็นรางวัลใหญ่ต้องไปที่กองสลากหรือธนาคารนะ
0: โอ้ไม่เคยไม่เคยถูก
1: น่าจะรับขึ้นเงินนะ
0: ไม่เคยถูกขนาดนั้นอ่ะผมเต็มที่คือถูกไอ้2ตัว
1: ผมจะไม่เลข2ตัวอ่ะ2ตัวท้ายนี
0: ่ครับอันนี้คุณจูเซปเป้บอกสวัสดีครับพี่ๆชอบติดตามฟังพี่ๆทั้งคู่นะครับพี่ยุทธด้วยข่าวสารฟุตบอลครบครันดีสนุกดีลาซิโอผมจะไหวไหมครับปีนี้แต่ออกตัวดีเกินคาดตลาดนักเตะกันโชว์ตลาดปิดเมื่อไหร่ครับพี่ๆจากแฟนลาโอ1999น่าจะเชียร์ใกล้ๆกับผมเลยคุณจูเซเป้เป็นผมก็เป็นแฟนลาซิโอเหมือนกันมาแบบเหลือเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: มาอยู่ดีมาเก่งเฉยเลยนะโอ้โหทั้งที่ตอนแรกอ่ะพอเห็นชื่อกัตตูโซ่นะผมทำใจแล้วนะเพราะว่ายังไงลุงลี่นะลี่มันยังเก่าไงใช่ไหมซาลี่แต่โอ้โหแต่พอเห็นเกมซาลี่ที่ไปคุมไอ้อตาลันต้าเมื่อคืนแล้วโอ้โหเครียดแทนเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เกมไม่ดีเลยนะครับแต่ลาซิโอก็รอลุ้นยาวๆไป
1: ตลาดเกาโชเหรอนะผมลองเปิดเช็คดูให้
0: ก็น่าจะอาจจะเป็นวันที่2มั้ยพรุ่งนี
1: ้ตลาดเกาโช
0: ใกล้ๆกัน
1: เซเรียอาซัมเมอร์นี้มีกำหนดตลาดปิดตลาดอย่างเป็นทางการเวลา 01:00 น.ปิดเร็วกว่า
0: ปิดเร็วกว่า
1: ถ้าของพรีเมียร์ 4-5 พวกนี
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นเกาโชเนี่ยคุณเหลือเวลาอีก6 ชั่วโมงกว่า
0: เท่ากับบ้านเราตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งคืนนี
0: ้

0: อาการโชว์ต้องรอลุ้นคุณ
1: อ๋อพี่อูนิดนึงนะพอดีผมเห็นมา
0: ครับ
1: เกาโชปิดตีหนึ่งคืนนี
0: ้อืม
1: บุนเดสปิดตีหนึ่งคืนนี้
0: ครับ
1: ลิกเอิงปิดตีหนึ่งคืนนี
0: ้อืม
1: พรีเมียร์ตีห้าพรุ่งนี
0: ้ตีพรีเมียร์ตีห้า
1: ส่วนลาลิก้าเนี่ยอาเลแต่พรีเมียร์ไปอีกชั่วโมงนึง
0: ครับ
1: ตีห้าห้าสิบเก้า
0: ส่วนตุรกีมันจะเพิ่มไปอีกวันสองวันมั้ง
1: ตุรกีเดี๋ยว
0: ใช่ป่ะ
1: คือเขาปิดท้ายเลย
0: ปิดช้าเออช้ากว่าเขาอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเขารอช้อนแต่พวกนี้อยู
0: ่ครับคุณกระตักเหรอครับบอกว่าคอนเต้ไปไหนแล้วตอนนี้คอนเต้ยังว่างอยู่นะเพราะว่าออกจากนาโปลีไปตอนแรกผมว่าม
1: ีข่าวกับทีมชาติไง
0: ใช่ตอนนั้นคุยกับป๋ายาวอยู่ป๋ายาวบอกเป็นเจ๊งหนึ่งเลยที่จะเข้ามาคุมทีมชาติจัดการเป็นคดีพลิกแล้วหลังจากนั้นแกก็ยังว่างอยู่นะ
1: ครับ
0: ผมว่าคอนเต้แกอินดี้ด้วยเนาะทีมที่จะไปมันต้องพร้อมเพราะว่าตามสไตล์แกคือยอมหักไม่ยอมงอนะ
1: คือ
0: มีปัญหาแกไปเลยอะ
1: โค้ชระดับเนี้ยถ้าไปแล้วแบบมันต้องซื้อขายมันต้องได้หมดอะ
0: ครับ
1: ตุรกีปิดเป็นศุกร์พี่ศุกร์ที่4ศุกร์ที่4ตอน
0: ยาวไปเลยนะ
1: 5ทุ่มตามเวลาบ้านเขาถ้าเป็นบ้านเราก็มาสักเกือบตี4
0: ครับ
1: ก็เช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้า
0: ครับคุณไพบูลย์อุคคำบอกหงได้ใครเพิ่มหรือยังครับคุณหนูหงอะยังไม่มีอะไรเพิ่มเนาะ
1: ใช่ไม่รู้ว่าปิดตลาดเลยเปล่าพอได้บาโคล่า
0: ผมว่าไม่น่าแล้วมั้งเนอะเพราะผมว่าดีลเนี้ยคือตอนแรกที่มันมีข่าวเพราะว่ามันเหมือนจะขายกักโปแล้วก็เอาซาเอาอะไรเนอะแต่พอกักโปไม่ขายอ่ะผมว่าน่าจะจบตรงนี้อ่ะเนอะไม่น่ามีนะดีลลิเวอร์พูล
1: เป็นเบอร์ใหญ่สุดละนี่เท่ากับว่าลิเวอร์พูลซัมเมอร์เนี้ยได้นักเตะฝรั่งเศสมาสองคน
0: จับ
1: คือชาเก้กับเจ้าเบลิบาโคล่า
0: เอ
1: าดีแล้วจะได้มีไอ้เจ้าอิกิริเก้จะได้มีเพื่อนหน่อยเพราะอีบู
0: ม
1: ันย้ายไงอ
0: าจจะรอไหมอาจจะรอพวกไอ้โกเมสกลับมาพวกแบดลี่กลับมาอะไรพวกนี้นะก็เลยอาจจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วเนาะ
1: ครับ
0: คุณแมวบ้วนบอกอาจารย์อู๋พูดถึงลิภูแบบนี้อาจารย์เอกกำหมัดแล้วนะครับเล็งหน้าผมหลายรอบแล้วคุณแมวบ้วน
1: ไม่มีปัญหาช่วงนี้เราต้องยอมสภาพทีมแบบนี้มันเป็นโม้ไม่ได้ไง
0: ได้แต่กำ
1: ห
0: มัด
1: ให้ไปก่อน
0: ได้แต่กำหมัดกักฟันกอดๆอย่างเดียวเลยทำอะไรไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวเผื่อค่อยเอามีดจ้วงเอาไว้รับตาคนก่อนเดี๋ยวตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: คุณ JR บอกสวัสดีครับจันเอกจันโอ๋ครับคุณพีชี่บอกฟี่เฟรงครับทำบวกเซนฟาโบริเวล่าแบบถาวรแล้วครับสวมเบอร์10แต่ปีแล้วเป็นตัวแบกเลย
1: นี่ตัวเก่าวูบป่ะ
0: ไอ
1: ศูนย์หน้าผมพูด
0: ไม่ใช่ไอ้นั้นไปอยู่ดอทมูนไอ้เวลานี่ของไอ้นอน
1: อ
0: ่ะปีแล้วเล่นดีปีแล้วไปช่วยทำบวกได้เยอะเลยนะครับคุณ F9 บอกว่าถ้าจานอูไปอะไรอ่ะตลาดไทยฝากดูราคาไก่สดด้วยครับขึ้นสูงมากโลละ120ละผมขายข้าวหมกไก่อยู่ปวดหัวเลยครับอ๋อเหรอช่วงหลังผมไม่ได้กินไก่เลย
1: ปกติราคาของเขาสแตนดาร์ดเท่าไหร่อูถือว่าแพงมากโลละ120
0: ถือเอ้ยทำไมอยู่มันดีมันขึ้นนะแต่ช่วงหลังพอดีแฟนผมไม่ได้ทำเมนูเกี่ยวกับไก่เลยทำพวกแกงหมูผัดกะเพราหมูอะไรพวกเนี้ยไก่ขึ้นเหรอโอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้ค้าตลาด
1: พอราคามันขึ้น
0: อ
1: ่ะพ่อค้าแม่ค้าจะไปขึ้นราคาอาหาร
0: เ
1: ล
0: ย
1: ก็โดนด่าอีกนะมองในมุมของพ่อค้า
0: แต่ผมไม่ได้ดูพวกเนื้อพวกนี้ดิไปตลาดไทยส่วนใหญ่ผมไปซื้อผลไม
1: ้ถ้าเรื่องราคาเนื้อต้องถามพี่เพชรนะเขาน่าจะสันทัดเก
0: ินอันนั้นคนละเนื้ออันนั้นคนละเนื้อครับอันนั้นคนละเนื้อของพี่เพชรคนละเนื้อครับอัน
1: นี้แกน่าจะคุ้นอยู
0: ่ของพี่เพชรเป็นเฮิร์บครับ
1: เช็คดีๆนะรางวัลเขาได้นี่เขาไปซื้อเนื้อหมดนะ
0: ครับคุณแมวอ้วนบอกอาจารย์ไดมอนด์ผมยังสบายดีใช่ไหมครับทีมรักแกแพ้ขนาดนี้ชั่วโมงนี้ก็คงซึมๆอยู่แหละครับแต่ว่าวันนี้ถูกหวยไม่ต้องกลัว
1: มันน่าจะสบายน่าจะสบาย
0: คุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณจุ๋ย5108บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับลิเวอร์พูลปีนี้แชมป์ได้ไหมครับฟอร์มแบบนี
1: ้โอ้คือถ้าแชมป์พรีเมียร์ผมว่ายากลิเวอร์พูลอ่ะถ้าแชมป์คาราบาวหรือแชมป์ FA เอาจริงๆผมมอง
0: บอลถ้วย
1: แชมป์แชมเปี้ยนลีกผมว่ายังง่ายกว่าพรีเมียร์นะพี
0: ่โอ้ไม่ผมว่าจะไม่หลีกยาก
1: แต่ผมว่าตอนนี้ผมว่าง่ายกว่าพี่เมีย
0: แต่ปีนี้ผมว่าเน้นบอลถ้วยดีกว่าย
1: ัง
0: เน้นพวกคาราบาวเอฟเอยังโอเคกว่าม
1: ันมีเปลี่ยนโค้ชใหม่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนเขาจะวางเป้าอย่าหลุด1/4/5นั่นแหละถามว่าถ้าได้แชมป์กับโค้ชใหม่มันคือกำไร
0: แล้วก็อาจจะ

0: ปเก็บบอลถ้วยสักหน่อย
1: ใช่
0: เพราะโค้ชใหม่ผมว่าก็ดูฟอร์มแบบนี้ก็ต้องมันก็เดายากเนอะเพราะมันมีตัวแปรอยู่ว่าไอ้เจ้าบาโคล่าเนี่ยมันจะคืนฟอร์มมาได้ไหมแล้วอีลาโอล่าเนี่ยจะทำให้ทีมดีกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าสองนัดเนี่ยที่ผ่านมามันก็ยังมีแผลเห็นเยอะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหถ้ามันคือลิเวอร์พูลกับฟอร์มณปัจจุบัน
0: อ
1: ะมันไม่ใช่แค่จะไปสู้กับแค่อาร์เซนอลนะคุณเห็นฟอร์มซิตี้ก็ไม่ได้ดรอปเยอะนะ
0: โอ้ใช่โอ้
1: ซิตี้ก็กลับมา
0: เ
1: ร็วนะ
0: ซิตี้ด้วยพื้นฐานตัวเขาดีอยู่แล้วเด
1: ้
0: อซิตี้พอตัวมันดีอยู่แล้วแล้วมันก็ซื้อตัวดีเพิ่มไปด้วยอ่ะเขาบอกอีกไม่ถึง10ปีจะมีนักเตะทำลายค่าตัวเนย์มาร์ค่าตัวนักเตะเวอร์มากมันก็ตามตลาดเนาะคุณธัญเทพ
1: มันเท่าไหร่อ่ะ222 ล้าน
0: แล้วตอนนี้นี่ตัวดังๆเนี่ยล่อกันไป140 150นี่สบายๆเลยนะครับ
1: จะมีใครก็ต้องเป็นพวกฮาลันยามาอะไรพวกนี้เนาะ
0: เขาบอกคุณณัชนนท์บอกตลาดซื้อขายปิดไม่เท่ากันจะอัปเดตไลน์ในการซื้อขายกันอย่างไรครับผมว่ามันก็คงเป็นปกติแหละเพราะว่าปกติมันก็เป็นตามเวลาแบบนี้อยู่แล้วนะ
1: เรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยตลาดปิดคุณ
0: เวลาไหนซื้อไม่ได้นั้น
1: คุณซื้อไม่ได้แต่ถ้าคุณจะขายออกถ้าชาติไหนเขายังซื้อได้คุณก็ยังขายได้อยู
0: ่ใช่ๆก็ตามมันเวลาไปเนาะ
1: ครับส่วนในพวกที่สบายหน่อยคือพวกฟรีทรานสเฟอร์พวกที่หมดสัญญาเนี่ยคุณจะเซ็นตอนไหนก็ได้อะ
0: คุณแซมบ้าสารคามบอกสวัสดีครับทั้งสองท่านอาจารย์อู๋ขนขิงมาเต็มๆครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์เอกครับจริงๆผมไม่ได้ขิงอาจารย์เอกนะพอดีว่าหูฟอร์มอาร์เซนอลเมื่อคืนมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีคือถ้าไปคุยกับซิตี้ผมก็ยังไม่ค่อยกล้านะแต่พอคุยกับทีมเล็กอย่างทีมของอาจารย์เอกเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีอย่างลิเวอร์พูล
1: ผม
0: ก็กล้าขิงอะไรเงี้ย
1: ผมเปลี่ยนจากแฟนหงเป็นแฟนเฮาละผมเป็นแฟนเสือเ
0: ฮ
1: ้ยแต้มคุณเท่ากับผม6 แต้ม
0: อ
1: ยู่อันดับเดียวกันแต่ปีนี้ผมประกาศแล้วผมจะเป็นแฟนเชลซีอีกทีมนึง
0: ดูแล้วอาจารย์เอกยังชอบวิลาล่าอยู่ไหมถึงตรงเนี้ย
1: คือผมอ่ะชอบอลองโซมากกว่าเป็นคนที่ชอบอลองโซอยู่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวนัดเจอกันเดี๋ยวผมจัดให้ไอ้วิลาล่าโดนปลด
1: ก็นี่นัดหน้าไง
0: เดี๋ยวผมจัดให้
1: นัดหน้าเดี๋ยวใส่เสื้อเชลซีเลยเพราะว่าเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช
0: ์ไม่อันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าถามอาจารย์เอกว่าชอบวิลาล่าไหมถ้าไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวถ้าเจอกันผมจัดสัก 4-5 สูตรแล้วเดี๋ยวจะได้ปลดวิลาล่าไปแล้วหาโค้ชใหม่มา
1: จะโดน5มันก็ไม่ปลด FNG เคี่ยวจะตายไอ้เรื่องหมดโค้ชเน
0: ี่ยไม่งั้นมาใหม่ด้วยหมดส
1: ิอาจารย์ไม่งั้นสล็อตมันไปตั้งนานแล้ว
0: ครับแล้วก็บอกว่าคุณตั๊กกี้บอกไก่ขึ้นแฟนไก่ก็ขึ้นครับ2นัดเป็นแบบนี้ฮ่าๆจะคุณตั๊กกี้ LFC ไปต่อ
1: นัดหน้าไก่เจอใครวะเดี๋ยวเช็คดูดิอาจารย์
0: เออ
1: พรีเมียร์ลีกนัดหน้าโอ้โหไก่ไปเยือนฟอร์เรสต์ก็ไม่ง่ายนะ
0: ฟอร์เรสต์
1: ฟอร์เรสต์นัดล่าสุดบุกมากดลิเวอร์พูลเกือบตายอ่ะ
0: เพราะฟอร์เรสต์ในบ้านมันก็ดุอยู่นะ
1: ใช่
0: กาสเนอร์เนาะ
1: แล้วฟอร์เรสต์เขาได้แบ็คอย่างมุนยอดไปแล้วนะ
0: วิกตอร์มุนยอด
1: น้องเก่าของทางนั้นโอลิเวอร์กาสเนอร์
0: ไปแบบล่าสุดเลยเนาะคุณนสวะคุงบอกพี่อู๋ครับปาม่ามีโอกาสกลับมารุ่งเรืองอีกทีไหมครับโอ้โหผมว่ายากนะปาม่าไม่มีตังค์มีปัญหาเยอะเลยนะครับ
1: คือกล่าวว่าถ้าจะเอาทางลัดต้องหาชีคไปเทคโอเวอร์
0: ใช่ใช่ใช่ต้องแบบอาจารย์เอกอ่ะ
1: พี่อู๋ต่อให้ชีคไปเทคโอเวอร์สมัยนี้ก็ไม่แน่จะขึ้นมาได้นะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันม
1: ี
0: ไอ้พวกแฟร์เพย์มา
1: ใช่มันมีข้อจำกัดในการใช้เงิน
0: แต่ก็ยังดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ดีกว่า
0: น้อยมันยังโอเคเนาะแล้วก็อันนี้คุณเงินเท่านั้นที่ที่น็อกเอเวอร์ติงบอกแชมป์พรีเมียร์สำหรับลิเวอร์ไม่ยากครับแต่ไม่มีทางแล้วก็คุณพินาก้อยบอกว่าสวัสดีเอกโคราชอูจันทบุรีสบายดีทั้งสองนะก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะคร
1: ับผม
0: เดี๋ยวผมกลับมาทางนี้เน
1: า
0: ะ
1: หรือเราจะเบรกก่อนไหมอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่าต่อ
0: ได้ได้ได้
1: โปรแกรมฟุตบอลแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บข้อความ
0: พักก่อนสักครู่หนึ่งก็ได้นะเพราะว่าดูจันเอกตาแดงๆแล้วล่ะ
1: ท้องร้องอยู
0: ่เจ็บขิง
1: หิวข้าวมากเลย
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปดูในค่ำคืนวันนี้บอลน่าจะไม่กี่คู่เนาะพ
1: ัก
0: กันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: อ่ะกลับมาสู่ FM 99ของเรากันต่อนะ
4: ครับผม
3: ช่วงไหนที่นายกูรูนะเออผมก็จำผิดนะไอ้นี่มัน FC ทำบวกนะ
4: ครับ
3: นะครับ
4: โปรแกรมคืนนี
3: ้เป็นบอลเดย์เบโพคาวนะ
4: ถ้าเป็นรายการใหญ่หลักๆเนี่ยมีเดย์เบโพคาวคู่หนึ่งแล้วก็มีโคปาอิตาเลียก็จะเล่นกัน2คู
3: ่ครับ
4: อ่ะพรีวิวดอทมุนซะหน่อยไหม
3: ดอทมุนวันนี้ผมว่าสำรองน่าจะเยอะนะน่าจะเป็นพวกไอกองโดยเฉพาะกองหลังน่าจะเป็นพวกไอเลจานี่ปิลิโปมาเน่พวกเด็กอ่ะ
4: ครับ
3: ดาวรุ่งที่ปั้นๆเลยพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างพวกเฟียมันที่ได้มาคาร์เลสซาร์ดพวกเนี้ย
4: ครับ
3: ที่เพิ่งได้มาใหม่เนาะ
4: ครับผม
3: วันนี้เจอทีมที่มันห่างชั้นกันเยอะเน
4: า
3: ะอืมโหแต
4: ่ลีกรองจัดๆเลย
3: แต่ผมเชื่อว่านะก็ยิงประมาณ 3-4 ลูกแหละไม่น่าเยอะไปกว่านั้น
4: รอบนี้เคยมีแฟรงก์เฟิร์ตที่ชนะ11-0
3: ป่ะใช่ใช่ใช่11
4: บอลมันยังห่างอยู่นะแต่ผมก็คิดง่ายพี่อู๋ว่าไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะ
3: ผมว่าอันนี
4: ้ชนะพออ
3: ันนั้นฤดูกาลมันยังไม่เปิดแต่ในฤดูกาลมันเปิดแล้วเน
4: า
3: ะผมเชื่อว่าเล่นมาเล่นกลางสัปดาห์แบบนี
4: ้คง
3: ไม่ใส่เต็มก็คงยิงกันประมาณ 3-4 ลูกนะไม่น่าไปมากกว่านั้นนะ
4: ผมว่าระบบของฟุตบอลเดเบดีว่ะเอาทีมใหญ่
3: อ
4: ่ะไปเยือนทีมเล็ก
3: ใช่ไปเยือนก่อน
4: ผมว่ามันน่าดูตรงน
3: ี้มันก็ถือว่าได้มันไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบนะอย่างนั้นทีมเล็กชอบนะ
4: ใช
3: ่มันก็ได้ทีมใหญ่โหคิดดูดิคุณเป็น
4: ถ้าคุณจับมาเจอ
3: เอสเซนต์มุนอย่างเงี้ยได้รถบุญมาเตะได้ทีมนั่นอย่างเลเวอร์มาเตะเป็นผมก็เข้าไปดู
4: ใช่
3: ไหมมันเต็มสนามอยู่แล้วนะ
4: เพราะบางทีเป็นทีมนอกลีกไปเลย
3: นี่มันรอบแรกเองอ่ะ
4: ส่วนโคปาอิตาเลียนะครับก็เล่นกันช่วงแรกอ่ะ5 ทุ่มคู่หนึ่งปาม่ากับเครโมเนเซ่
3: ครับ
4: ปาม่าก็ไม่น่าพลาดนะเครโมเนเซ่นี่อยู่ลีกรองนะ
3: ผมชอบไอ้นี่มากกว่านะปาม่านะเครโมก็ปีที่แล้วตกชั้นไปไง
4: ใช่ใช
3: ่ปาม่าได้ไปดีกว่าใช่ครับวันนี้ก็ย้ายไปแล้วส่วนโตริโน่กับมอนซ่าผมว่ายังไงกระทิงดุอย่างโตริโน่เนอะเล่นในบ้านก็ยังดูดีกว่า
4: โดนนริมบุกไปชนะถึงบ้านนะโตริโน่แต่ว่า
3: แต่นี่วันที่เจอมอนซ่า
4: ผมว่าน่าจะผ่านได้
3: ไม่น่ายากอะไร
4: โดยแชมเปี้ยนชิพเกมบิ๊กแมตช์คืนนี้คร
3: ับ เวสต์แฮม
4: ครับเปิดบ้านเจอกับวูฟแฮมตัน
3: เวสต์แฮมที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับในขณะที่วูฟเองก็ถือว่าฟอร์มดีเน
4: า
3: ะฟอร์มดีนะ
4: วูฟอะ
3: เวสต์แฮมก็น่าจะเป็นหน้าเป้าอย่างไอ้พวกตาตี้
4: อ
3: ่ะคาเตยานอสยิมมี่ปีโรโซโลมอนไอ้เจ้าไอ้กังเต้นะเอเกิลอะไรพวกเนี้ยนะครับคายบิเตอร์ป๊อกไอ้วอลเกอร์ปีเตอร์พวกเนี้ยยารโบเว่นส่วนวูฟก็โหผมว่าวูฟตัวดีเนาะไอ้เจ้าฮิมิเนสไอ้มาเน่โลเปสไอ้โกเมสพวกนี้นะครับ
4: ครับผม
3: แล้วก็ยังมีพวกไอ้พวกไอ้บูเอโน่พวกเนี้ยนะครับ
4: ครับ
3: ชัชชูอัลชัชชูอัล
4: ดีไม่เป็นชัชชูอ่อนนะ
3: ครับ
4: ชัชชูอ่อนโมกสีนี่เพิ่งได้แชมป์
3: ประตูอย่างโคเซตาจันเอกว่าไงคู่นี
4: ้ผมชอบทีมเยือนบูฟอะ
3: ผมว่าบูฟ
4: คือคู่นี้สูสีมากนะ
3: แต่ผมมองว่าบูฟไปชนะได้เลยนะ
4: ตอนแรกพอเห็นทีมในเดือนแชมเปี้ยนชิพโอ้เวสต์แฮมม้วนเดียวจบแน่แต่พอเห็นเล่นมาแต่บูฟเนี่ยได้ดูทั้งคาราบาวได้ตามทั้งคาราบาวครับแล้วก็บอลลีคือผมว่าบูฟยังโอเคอยู่
3: ใช่วูฟดูก็ยังเป็นตัวหลัก
4: ผมว่าวูฟมีแต้มวันนี
3: ้วูฟยังเป็นตัวเดิมๆที่ก็ตกชั้นไปอ่ะนะ กองหน้าอย่างนาอุนคิมิเนสอย่างเงี้ยนะเงี้ยยังโอเคตัว
4: ก็มีคิ
3: ร
4: ัน
3: ทิปีพีเมลีกได้อยู่
4: บูเอโน่พวก
3: ใช่ใช
4: ่โตตีโกเมสอะไรอย่างงี้ก็ยังอยู่
3: ใช่ใช่ไอพวกตระกูลโกเมสเท่าไหร่เพราะเขามี 2-3 โกเมสนะ
4: ใช่ใช่
3: พวกเนี้ยน่าจะได้อยู่ผมว่าไปชนะได้เลยเนาะ
4: อ่
3: ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
4: ครับผม
3: ช่วงท้ายก็เดี๋ยวผมไปเก็บ SMS ต่อให้เนาะ
4: ครับ
3: มีบอกว่าวิเคราะห์คุณชายหน่อยพาเชลซีบินสูงไหมเกมรุกมันน่าดู ผมว่าเชลซีมาดีอ่ะเออแล้วส่วนตัวผมกับจันเอกอ่ะชอบคล้ายๆกันชอบอลองโซเป็นทุนอยู่แล้ว
4: ใช่ใช่ใช่คือไม่คือไอชอบอลองโซเพราะความเป็นเด็กเก่าลิเวอร์พูลอีกเรื่องนึงนะแต่ผมชอบการทำทีมระบบทีม
3: สไตล
4: ์เออสไตล์
3: นะสไตล์
4: โคตรดีอ่ะ
3: ก็ผมว่าตอนนี้นะเหมือนอารมณ์แค่รอแค่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เพราะมันจะมีการซื้อขายกันเอนโซไม่ได้ลงไงแต่ถ้าคืนนี้จบไปแล้วแล้วเดี๋ยวคุยกันเฮ้ยไม่ได้ย้ายนะกลับมาเป็นตัวจริงผมว่ากลางมันจะกลับมาดีขึ้น
4: พอพูดถึงสิ่งที่อลองโซได้อำนาจเด็ดเสร็จอ่ะถ้าเป็นคุณซื้อคนก่อนอ่ะเผื่อโรเบิร์ตซานเชสก็จะไม่ได้โดนปล่อย
3: ดี
4: ก็จะไม่
3: เลยโละเลยนะ
4: ผมว่าตรงนี้มันสำคัญผมว่าแฟนเชลซีนะไม่ต้องซีเรียสเลยปีนี้ถามว่า
3: ผมว่าไปยาว
4: ๆลุ้นติดไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เป็นลุ้น FA คาราบาว
3: ส่วนแล้วก็บอลถ้วยนะ
4: ส่วนพรีเมียร์ก็อยู่ในกลุ่มที่เมื่อวานพี่อู๋บอกว่าอยู่ในกลุ่มของการเป็นม้ามืดอ่ะ
3: ครับ
4: ถ้าได้แชมป์ถือว่ากำไร
3: ใช่ใช่
4: ถ้าไม่ได้แชมป์ก็อย่าหลุด1ใน4ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
3: เพราะเกมรุกมันดีอยู่แล้ว
4: ใช่
3: แล้วเกมรุกนี่โอ้มันมี
4: อย่าให้แย่กว่าปีที่แล้วพออ่ะ
3: พาเมอร์โรเจอร์เนโต้ไอเปโดมันโอเคแล้วนะ
4: ใช่
3: ส่วนตอนเนี้ยแค่ปัญหากลางผมว่าถ้าเกิดเอนโซไม่ได้ย้ายแล้วกลับมานะกลางก็จะปึ๊กเหมือนเดิมเพราะว่าที่ผ่านมากลางไม่ดีเพราะมันต้องเอาอิกุโตไปเล่นไง
4: ใช่แล้วอีกตำแหน่งนึงที่ผมมองว่าอลองโซยังไม่ชัวร์ก็คือ
3: ไอ้3หลังนะ
4: เซ็นเตอร์แบ็คทางขวาลาครัวกับโควิล
3: ผมว่า
4: อลองโซน่าจะยืน
3: ไอ้ที่เหลือไอ้พวกไอ้อาชิมปง
4: ใช่อาชิมปงกับโฟฟาน่า
3: แล้วก็โฟฟาน่าอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะต้องสลับกันดู
4: ตอนอยู่กับลิเวอร์พูลก็มีโจทานทาอินทาบิเย่อะไรพวกนี้นะ
3: จะเล่นสามเซนเตอร์เขาไง
4: สามเซนเตอร์ดี
3: ถูกว่าน่าจะไปได้ไกลนะ
4: ไอ้ที่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเห็นอลองโซ่ทำเลเวลมาแล้ว
3: ใช่
4: ช่วง 2-3 ปีที่แบบพีกันของเขาดีจริง
3: แล้วเราเห็นไอ้ตัวที่ฟอร์มตกกลับมาดีเนอะ
4: นาธานเทร่า
3: ว่าเออแล้วผมว่าดูอย่างปีแล้วอะพาเมอร์ดูตกไปก็นะกลับมาดูคึกคักแล้วแบบพอได้โรเจอร์เข้ามาเสริมมันก็โอเคอยู่เนาะอันนี้บอกว่าพี่อู๋ไม่ใหญ่ไม่รู้เมกันขึ้นบกที่พัทยายังยอมแพ้พี่อู๋คองโกโอ้โหอันนี้บอกได้เลยนะหนักอเมริกายกปุ่นขึ้นบกอ่ะที่พัทยาเตรียมตัวให้ดีเลยนะ
4: มาอาบแดดเฉยๆว่า
3: โอ้ไม่น่าผมว่าเขาไม่น่ามาเล่นสงกรานต
4: ์
3: สาดน้ำกระจาย
4: กะเดือนผิดอ่ะ
3: มันสาดน้ำกระจาย
4: เลย4-5เดือนแล้วนะ
3: อู๋เห็นพกปืนกันมาเต็มเลยพกกระบอกมาเต็มลำเลยเขาบอกมีอาจารย์อู๋ถือ 2% ในบ้านไหมครับถ้าจากน้ำบวมนะฮะของผมถือเต็มเมียผมไม่ถือเลยเรื่องตังค์เลยผมติดเบ็ดขาด
4: เจ้าวันนั้นจัดกับจันมนบอกจันอู๋นี่แบบโอ้โคตรรักเมีย
3: รักเมียแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะคือรักส่วนรักแต่ว่าอำนาจที่อยู่ที่ผมนะไม่มีปัญหานี่นะ
4: ไอดอล
3: ผมไ
4: ปดีไอดอล
3: นี่ตั้งกี่ที่เมื่อก่อนอะทั้งจูเลียนน่
4: า
3: สมัยนั้นนะเป็นจูเลียนน่
4: า
3: เป็นแอร์ยูโทเปียเอ็มมานูเอลพอไปถึงปุ๊บโทรศัพท์ทุกคนต้องส่งมาที่ผมนะ
4: น้องซี่เคยไปไหมน้องซี
3: ่ยังอันนั้น
4: คนละที่
3: เจ้านายเลี้ยง
4: ได
3: ้แพงกว่านั้นได
4: ้บ่อยสุดน่าจะเป็น
3: โทรศัพท์ก็อยู่ที่ผมนะ
4: ทราวดีที่บ้านอู๋บ
3: ้
4: านนึงเลยนะ
3: โทรศัพท์อยู่ที่ผมเพราะเขารู้ว่าเวลาผมไม่ปิดโทรศัพท์นี่เ
4: ม
3: ื่อคุยแล้วก็จะบอกเออบอกเลยเฮ้ยเธอฉันมาเที่ยวที่นี่นะก
4: ็
3: ไอ้พวกนี้โอ้ไอ้ตัวในใช้โอ้ไอ้อยู่กับอูนะ
4: มอนมัมมี่เหรอได้ข่าวว่าแอบไปคาร์เนชั่นบ่อยมากไปทำอะไรอ่ะ
3: โอ้คาร์เนชั่น
4: รู้นะผมรู้นะ
3: ว
4: ันนั้นน่ะไม่อยาก
3: มันไปคาร์เนชั่นก็เหมือนกับที่ฐานอเมริกาขึ้นบกที่วัด
4: ไม่อยากพูดไม่อยากหักหน้าเฉย
3: ครับอันนี้บอกคนหนึ่งก็ชงเอาอีกคนก็ไม่รับจันเอกเขากำลังมึนๆอยู่ช่วงนี้ฟอร์มเขาไม่ค่อยดี
4: ผมไม่รับอะไรทั้งนั้นน่ะ
3: ฟอร์มไม่ค่อยดีอยู
4: ่ถามผมผิดไหมแล้วผมไม่รับอ่ะ
3: บอกจริงผมเองก็มีหุ้นอยู่แต่มีไม่กี่ตัวครับมันคืออะไรอ่ะหุ้นยนต์ล่ะ
4: หุ้นลมป่ะอาจารย
3: ์เออไม่รู้นะแต่คุณนันทพงษ์อาจจะพิมพ์มาผิดเนาะ
4: ครับผม
3: แบ็คขวาลิเวอร์พูลดีสุดตอนนี้คือโซโบครับให้โซโบเล่นกลางเสียบอลคริติคอลบ่อยเกินเออจริงๆผมว่า พอไอ้โซโบมันเล่นตรงกลางตำแหน่งเนี้ยมันไม่เหมาะเพราะว่ามันต้องไปเป็นปีกับแบ็คอะเนาะแล้วมันเคยเล่นแบ็คขวาแล้วมันเล่นดีด้วยนะ
4: ปีนี้โซโบฟอร์มดรอปเยอะมากสองเกมหลัง
3: เสียบอลง่ายเนอะเสียบอลเยอะมากนะปีนี้ส่วนเขาบอกว่าอีธานวานิลี่เนี่ยไปดอทมุนพี่อู๋มองว่าน้องจะปังในบุนเดสไหมครับบุนศรีฮนาถผมเชื่อว่ามันมีโอกาสนะเพราะว่าพอไปอยู่ดอทมุนน่ะดอทมุนเป็นทีมที่สร้างเด็กอยู่แล้ว
4: ใช่
3: ใช่ไหมแล้วมันมีโอกาสเพราะว่ามันเด็กมันไม่มีโอกาสเนอะพอมันอยู่ในโอ้โหแล้วดูตัวเซนต์แต่ละคน
4: อยู่ไม่ลงก
3: ็มันโอกาสจะได้ลงมันน้อยเออผมว่าเด็กมันต้องการพื้นที่แล้วไปอยู่ดอทมุนผมว่ามันมีโอกาสแล้วผมก็ชอบนะแล้วดันเชียร์สองทีมนี้อยู่ด้วยไง
4: โ
3: จ๊บก็ยังอยู่แต่โจ๊บมีสิทธิ์สำรองสูงนะผมว่าโจ๊บแกเล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
4: ่ครับผม
3: บอกนายเอกนะโอ้ค่ะฝากบอกพี่เวเฟอร์ด้วยค่ะนัด3เจอกันบอกไว้เลยว่านอนเคี้ยวกรุบกรุบยังกับเคี้ยวกรอบกรอบเลยค่ะนอน3นัด9แต้มแน่นอนค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
4: นะน่ากลัวตรงที่เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมได้ไง
3: ครับมันมีบอกวัดดีครับพี่ๆแล้วก็มูดิกที่สเปอร์ได้มาจากเชลซีเก่งไหมครับมูดิกกับมาแรกผมว่ามันมีของเลยนะตอนมาใหม่ๆอ่ะ
4: มีข่าวอาร์เซนอลมีข่าวกับลิเวอร์พูล
3: ตอนที่มันย้ายมาเชลซีใหม่ๆผม
4: ก็โดนเชลซ
3: ีผมว่ามันเก่งนะไอ้มูดิกแต่ว่าคราวเนี้ยมันเลื้อไว้นานเนี่ยเนาะมันอาจต้องใช้เวลา
4: โดนเรื่องโดบแล้วก็ดรอปไปเป็นปีอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ๆมันหายไปเป็นปีอันเนี้ยผมว่ามันอาจจะต้องคือตอนนี้กลับมาได้แล้วแต่ความฟิตอ่ะมัน
4: ต้องให้เวลา
3: ก็หน่อยเออผมว่าอาจจะต้องใช้เวลานะสเปอร์อาจจะเอาไปตัวหมุนหรือเปล่าเนอะ
4: ใช่ผมว่าคือมาเบียดตัวหลักโอ้ยคุณมีมาติดแตวอยู่ใครจะไปเบียดได
3: ้โอ้โหเบียดทุกคน
4: โอ้โหถึงว่านะถึงว่าเออสเปอร์ทำไมมันอยากได้กักโปนะจ๊ะเอาแต่เขาได้มามูสกับได้ซาวินโยไปก็ถือว่าโอเค
3: ครับ
4: ไอ้พวกตัวเจ็บอยู่อย่างซาฟีซิมอนอะโมฮัมเหม็ดคูดูสก็กลับมาแล้ว
3: ครับ
4: เดี๋ยวดูว่าถ้าสเปอร์อยู่กันแบบฟูๆอ่ะ
3: ครับ
4: ผมว่าก็อาจจะดีกว่านี้นะครับ
3: คุณพินาก้อยบอกแมนเชสเตอร์อีสต์บลูนะครับ
4: เฮ้ยต้องลุ้นยาวๆสิ
3: ปีนี้ต้องซัดกันนะ
4: เพิ่งนัดที่2เอง
3: ส่วนคุณดักไนท์บอกพี่เฟ้งครับโอ๊ตฝากมาบอกว่า PPTV ถ่ายเช่นเกมกลัวจะเป็นลมหน้าจอบรรยายอีกละพี่เฟ้งน่าจะลากยาวอีกอะโอ๊ตอะ
4: มันไอเวลาบรรยายพวกกีฬามหากรรมกีฬามันยาวอยู่แล้วหลายชั่วโมงอยู่แล้ว
3: คุณกระตักนี่บอกว่าทำไมกัตเนอร์ไปฟอร์เรสครับเห็นมีข่าวกับทีมใหญ่ๆทั้งหลายทีมผมก็เสียดายนะใจผมยิ่งใหญ่เขาไปดอทมุนเลย
4: ผมก็แปลกนะ
3: ผมเลยว่ากัตเนอร์แต่กัตเนอร์ผมงงมากเลยนะ
4: ฟอร์เรสยังไงวะ
3: หรือว่าเขาได้เยอะ
4: อันนี้มีส่วนเพราะเจ้าของทีมรวยนะมารีนาคิส
3: ใช่ใช่ใช่เจ้าของเกสอ่ะ

0: ราตั้งของเยอะมาก
1: โอลิมปิกอสอาจจะได้อำนาจเบ็ดเสร็จในการทำทีมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
0: เพราะว่ากัสเนอร์ผมว่าเป็นคนที่มีฝีมือมากเลยนะ
1: ว่าหูเขาหลุดตอนที่ไปไล่แขนนูโน่ว่าอาจารย
0: ์
1: ปีนึงที่ฟอเรสต์แบบมันหลุดช่วงโค้งสุดท้ายไม่ได้ไป
0: ที่มีปัญหากันนะเนาะคุณพินาก้อยบอกวิลล่าฝากกระเบือดำสองคนลงไปทำไมถ้าคมๆหน่อยไม่เป็นฝากกระเบือก็มีสกอร์แล้วนะครับก็มันโดนขายทิ้งแล้วเนอะ
1: คุณภาพเขาก็อาจจะแล้วต้องบอกนี้ก่อนว่าหลังนอนมันก็ไม่ได้หมูที่พอจะให้แบบก็เป็นยิงเป็นจ่องง่ายๆนะ
0: ใช่คุณ N2PD บอกว่า Here we go จะเยอะไหมครับคืนนี้ต้องรอลุ้นคุณ N2PD เน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าเยอะแต่ว่าไอ้ตัวบิ๊กเนมมันจะเยอะหรือเปล่า
0: ใช่
1: เพราะมันเป็นคืนสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าใครมารับหน้าที่ต่อนะแต่วันนี้อาจารย์อู๋อาจารย์เอก2คนลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชันอีมอสได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560

0: Active Radio SMS 468899
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่นินทากีฬาโลกนะครับวันนี้ทีมงานแสนฝืดลูกมาตุลีนะครับ
5: สวัสดีครับ ไม่ฝืดเลย
4: มีแหลมสิงห์กับเต้ยแม่กลองครับรับใช้คุณผู้ฟัง
5: สวัสดีครับนี่มีคนถามว่าเวลาจัดรายการวิดีโอต้องยกมือสวัสดีท่านผู้ชมไหม
4: ก็ไหว้ไปแล้วเราต้องสวัสดีนะครับ
5: ต้องย่อเข่าได้ไหมแบบท่านปลัดย่อขวัญท่านนายกเอานี้ไปอังกฤษมาไม่รู้
4: ทำไมพี่คิกไปทำอะไร
5: ไม่มีอะไรก็นอบน้อมคนไทยอ่ะก็ต้องอยู่เวลาอยู่ในข้างในนะ
4: อยู่นอก
5: ไม่ทำนะออกมาเห็นนักข่าวก้มเลย
4: ย่อประหลัดเนี่ย
6: ครับ
4: พี่ประหลัดใครก็ได้นะ
6: ครับ
4: เป็นประหลัด
5: ใช่
4: ยกเว้นพี่คิก
5: เขาชื่อคุณคลุกคิกคุณคุกคิก
4: โอ้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเลยจบไหมฮะแม
5: ่มีอะไรครับวันนี
4: ้ไม่มีอะไรเลยครับสวัสดี
5: ห่างกันไปวันๆบางทีเราเอาสาระมาเยอะท่านผู้ชมก็ไม่ชอบ
4: คุณผู้ฟังก็
5: เบื่อ
4: นะครับแม่ก็เมื่อวานนี้กราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นผมจะต้องเข้ากับพี่อี
5: ้ฮะ
4: แล้วก็โอ้โหลูกชายนี่แกฝึกละครโรงเรียนไง
5: ครับ
4: นะฮะบอกป้าเดี๋ยวมารับ4 โมงผมก็เป็นพ่อที่ดีไงไปรอตั้งแต่2 โมงเว้ยเต้
5: โอ้ว่างจัด
4: ลูกเมื่อวานหยุดไงแล้วก็กล่าวว่าส่งลูกแล้วก็มานี่สบายใช่ไหมโอ้โหจะเลิกทุ่มหนึ่งอะ
5: โอ
4: ้เด็กขาสั่นเลยนะเพราะเด็กฝึกละครเวทีอะ
5: ฝึกละครเวที
4: สามชั่วโมงอะ
5: เนอะ
4: โอ้เหนื่อยมากแล้วลูกนี่แสดงเป็นบทยากด้วย
5: เป็นไรฮะ
4: ต้นไม้
5: ไม่ต้องไปพิ้วเลยลมบัด
4: จะบ้าเหรอ
5: เป็น
4: ที่นี่
5: เป็นไร
4: จันทโครบ
5: โอ้โหต้องเปิดพระอบ
4: เปิดพระอบ
5: พับปิ้งไม่เป็นไรไม่หาไม่เป็นไรพับปิ้ง
4: มีรุ่นใหม่ถือไมโครเวฟ
5: คร
4: ับ แล้วเป็นแบบฟิวชั่นอ่ะถือไมโครเวฟจากเดิมมันเปิดพระอบแล้วมันต้องถือไมโครเวฟอยู่กันต้อง
5: โอ้ยหนักนะไมโครเวฟอ่ะ
4: วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเลยหมดแรง
5: เมื
4: ่
5: อย
4: โอ้ยปวดหัวจริงเลยเมื่อวานก็เลยเข้าสายกับพี่อี้นะครับตอนแรกอากาศจะมาโม้ซะหน่อยว่าไปอังกฤษเที่ยวนิเต้ยมันเหมือนกับตอนที่เรา2 คนไปลอนดอนเกมเลย
5: เป็นยังไงพี
4: ่ร้
5: อ
4: นแต่มันไม่ร้อนเหมือนครั้งที่แล้วครั้งก่อนเนี่ยมันร้อนก็คือกลางคืนเนี่ยฝนตก
5: ใช่
4: 3 ฤดูกาลไปอยู่กับเต้ยครับ ปรากฏว่าตอนที่อยู่เนี่ยด้วยความที่เราก็รักน้องกับพี่ก็ให้เต้ยเนี่ยเขาไปนอนในห้องกับพี่จุ้ยผมก็นอนโซฟาคนเดียวสบายด้วยการที่เราก็คิดถึงบ้านก็กินไปประมาณ8 พายและหลับท่ามกลางอากาศร้อน
5: 8 พายนี่ก็4 ลิตรนะพี
4: ่โอ้ 8 พายร้านอีเพน6 ยี่ห้อ ปรากฏว่านอนอยู
5: ่
4: นึกว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตครับ
5: เป็นยังไง
4: เพราะว่ามันเย็นแล้วรู้สึกว่าขาเนี่ยตะคิวมันขึ้นไปหมดเลยนะฮะตะโกนเลยเอ้ยช่วยพี่ด้วย
5: คือกลางคืนเนี่ยอากาศมันกดพรวดเลย
4: เออเหลือประมาณ10 ไม่ถึงดีแต่กลางวันเนี่ยมัน26แต่ครั้งนี้ไปเนี่ยโหมันร้อนมากเต้ยเพราะว่าขนาดในสนามฟุตบอลเนี่ยซึ่งโดยปกติมันจะเย็นสนามฟุตบอลเข้าไปท่านจะเห็นนะครับว่าแต่ละที่มันจะเย็นมากด้วยเพราะที่เมอร์ที่ไซด์เนี่ยสนามใหม่เอเวอร์ตันมันติดแม่น้ำเมอร์ซี่ใช่ไหม
5: ครับ
4: ขณะที่สนามของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ติดกับไทยไซส์ แม่น้ำเหมือนกัน
6: ครับ
4: ร้อนหนักกว่าเก่าอีกก็เข้าใจว่าทำไมฝรั่งเขาถึงได้มีปัญหามากช่วงที่ผ่านมา
5: ปีนี้นะร้อนจัดเลย
4: ร้อนตายอ่ะโอ้ร้อนตายนี่ป่วยกันหมดทั้งทิพย์อ่ะ
5: แล้วพวกอาคารบ้านเรือนของฝรั่งเขาเนี่ยแอร์คอนดิชันเขาก็ไม่มีนะ
4: เออไม่มี
5: ไม่มีฮีเตอร์
4: มีแต่ฮีเตอร์นะครับยกเว้นบ้านของที่เพื่อนสนิทคุณเต้ยที่ไปเช่าก็คือโทมัสนะครับโทมัสเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับในบ้านโทรทัศน์ก็ไม่มีมีจอโปรเจคเตอร
5: ์
4: โอ้ทำไมมันวุ่นจัง
5: แล้วก็เปิดยังไงก็เปิดไม่เป็นนะ
4: ไม่ต้องอะไรครับโซฟาเบสเนี่ยกว่าจะเลื่อนก็คือวันกลับอะนอนมันทั้งพับอ่ะ
5: คือมันคืออาทิตย์แรกเราคิดว่ามันคือโซฟาที่ว่านั่งเฉยๆแต่พี่บีแกก็ใจดีนะเสียสละให้น้องให้พี่นะแกยอมนอนหลังกดหลังแข็งนะ
4: เออ
5: แล้วสักไปอยู่ได้สัก15วันเนี่ยมันเกือบ15วันค่อนเกม
4: ค่อนเกม20แล้ว
5: เจ้าของบ้านโทมัสก็มาเยี่ยมดูว่าเป็นไงบ้าง
4: เฮลโลเข้ามามันเห็นโล่ทั้งวันเพราะอะไร
5: พี่บีเขาก็บอกว่าเนี่ยอะไรดีหมดเนี่ยแต่ว่านอนโซฟานี่มันปวดหลังนิดหน่อยมันแคบ
4: มันแคบ
5: มันบอกอย่าบอกนะ
4: ว่ามึงไม่ได้ขยายออกมาทำไมคุณซื่อจังโอ้คุณนี่ไม่รู้เลือกอะไรเลยครับ
5: ครับไม่เป็นไรนะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิด
4: ใช่และนี
5: ่ก็รู้เรื่อง
4: นี่ไปก็ไประลึกถึงความหลังด้วยนะใกล้บ้านที่โทมัสให้เช่าด้วย
5: ครับ
4: อ
5: ะไรวะเนี่ยดูข่าวช่อง9ตรงนี้นะ
4: เป็นไงฮะ
5: กู้ภัยสวมบทหมอผีกล่อมสาวป่วยจิต
4: คือตอนนี้คนดู ทางบ้านเนี่ยเริ่มจะป่วยแล้วนะครับ ข่าวนี่เลือกๆหน่อยก็ได้ไม่เลือกข่าวเลยอ่ะ
5: ทำไงวะเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนนะพี่ เราเรียนวารสารการเรียนนิเทศอ่ะเขาบอกว่าคนกัดหมาถึงจะเป็นข่าวหมากัดคนไม่เป็นข่าวตอนนี้หมากัดหมาก็เป็นข่าวแล้ว
4: เออ
5: เนาะ
4: ใช่ใช่
5: ไม่น่าเชื่อ
4: ใช่
5: คือมันข่าวสมัยเนี้ยมันคล้ายๆกับถ้าเป็นยุคก่อนก็เป็นสเก็ตข่าวเคลียร์ไปไม่ใช่เคลียร์เด้อคือเลือกมาอยู่แบบข่าวเบาสมองสเก็ตข่าวไม่เคลียร์ดู
4: แล้วก็เหมือนกับเพลงอ่ะที่คนบอกมันมีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าเพลงเนี่ยต้องเป็นเพลงฟังสบายเท่านั้นคือชีวิตมึงสบายตลอดไม่ได้นะเว้ยมันต้องมีร็อกมีลูกทุ่งมั่งมีกันตรึม
5: ครับ
4: น
5: ะฟังสบายสบาย
4: บอกต้องสบายทุกอย่างต้องสบายหมดนะครับชิลหมดไม่ได้
5: ทำไมผมฟังริมอีกแล้วไม่ค่อยสบายหู
4: เพราะนั่นลำบาก
5: ฟังลำบากฮอเพลงลำบากเพลย์ลิสต์ลำบากโดยริมอีกเพลย์ลิสต์ลำบาก
4: โอ้แหมกว่าแกจะคลายคลิวได้แต่ละอัน
5: ครับ
4: อืมนะออกตีกดไปบ่ายสามก็มี
5: น
4: ะ
5: นี่แกไปนี่มานะมันก่อน
4: ไปไหนครับ
5: ไปถือป้ายพี่แดงสวสวแดงนะ
4: เหรอ
5: นี
4: ่ไม่รู้เรื่อง
5: ช่วงที่
4: ไปอยู่นู่นอย่างเดียวเลยไม่นี่เชื่อไหมว่าเพิ่งมาไล่ตอบไลน์
5: ครับ
4: แล้วอย่างเมื่อวานงานบีจีอ
5: ่ะ
4: มาตอบไลน์แต่เช้าเมื่อวาน
5: เ
4: ช้าพี่ขอโทษ
5: เมื่อวานก็มีนี่ไงงาน
4: การเรียนใช่ไหมเปิดตัว
5: เป
4: ิดตัวใครมั่งฮะเมื่อวาน
5: เมื่อวานก็ให้เมื่อวานก็ให้นักเตะรุ่นซูเปอร์สตาร์หน่อยมาสัมภาษณ์นะก็มีพี่ตังก็ไปยืนก่อน
4: พี่ตังสารัต
5: พี่ตังได้ยืนกับโค้ดได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเขาให้เลือกอะไรนักข่าวจะสัมภาษณ์ใครตอนนั้นเนี่ยเจนี่ยังเดินมาไม่ถึงยังไม่ถึงแบ็คดรอป
4: งุ่มงามเหลือเกิน
5: เขาเจ็บ
4: เจยังโดนอีกเนี่ย
5: ปรากฏว่านักข่าวมาลุม
4: พี่ตัง
5: ลุมที่ตังเดียว
4: แล้วโค้ด
5: ยืนฝนก็ตกนะหัวเปียกลู่ผมลู
4: ่อ๋อนี่ที
5: ่
4: ตอนสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ในสนาม
5: บ้านในสนามปีนี้เนี่ยออกกลางแจ้งเราแบ็กดรอปมาตั้งมีสุด3-4ที
4: ่อ
5: ่ะแต่สุดท้ายพอเจออกมาก็
4: เรียบร้อย
5: ก็มูฟไปอยู่เจกันหมดเพราะเจก็เป็นคนที่พูดแล้วสนุกจริงๆแหละ
4: ใช่
5: ไม่ได้เป็นไปตามแพทเทิร์น
4: ไม่มีไดร็อก
5: มามั่นใจอย่างนั้นอย่างนี
4: ้ก็ก่อนหน้านี้เพิ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์เจแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะ
5: ครับ
4: แล้วน้องก็บอกว่าพี่วันนี้ผมไม่ยุ่งมาก
5: yeah.
4: เพราะว่าต้องกลับไปที่ BG นี่แหละ บ่ายสองเริ่มสัมภาษณ์ตอน10โมงได้ไห
5: ม
4: แล้วบอกได้เดี๋ยวพี่มาตั้งกองแต่8โมงครึ่งเลยเอาไอ้เนทไปขู่ด้วยทนายซีโอครับไปขู่ไว้ร้อยตั้งเรียบร้อยปุ๊บไอ้เจมากลัวไอ้เตียวนี่
5: แล้วหน้าคุณนาซิโอคุณคิดถึงคนที่แบบมีหนวดเข่าเฟิร์มๆนะ
4: เออ
5: แล้วเขาจะไม่ค่อยยิ้มยิ้มจะยิ้มนิดเดียวแล้วเขาจะมองหน้าตานี่เขม่งเลยนะ
4: ใช่เจ๊กลัว
5: เลยนะ
4: เจ๊กลัวเจ๊กลัว
5: เสร็จแล้วกระโดดไกลไกล
4: ไกลเนี่ยใช่พอเริ่มบอกสัมภาษณ์แล้วกะสิบโมงเป้งเลยเจมาสิบโมงเท่าไรเอ้ย
5: เป็นยังไง
4: บ่ายสองยังไม่หยุดพูดเลย
5: แล้วบอกรีบ
4: รีบ
5: บอกรีบ
4: โอ้สนุกแกบอกสนุกนี่ก็เหมือนกับแล้วก็จากนั้นก็คือตามรอยคือสัมภาษณ์เจเสร็จปุ๊บเจนินทาพ่อไว้ยังไงก็ไปให้พ่อมาแก้เหมือนกันเลยฮะพ่อประมาณบอกเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพ่อต้องไปพ่อจะต้องเนี่ยพาล่าในเจเนี่ยไปซ้อมบอลต่ออ
5: ันนี้สำเนียงนครปฐมสัมภาษณ์
4: ส
5: ั
4: มภาษณ์เพราะว่าวันนั้นก็คือยกไปสัมภาษณ
5: ์
4: สัมภาษณ์เจนี่ที่สุขุมวิทไปถามพ่อเจเนี่ยไอ้เนี่ยล่านเจเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องพาไปน้องบีเขาเล็กน้อยนะน้องบีเดี๋ยวพ่อต้องพาไป
5: ผม
4: เด
5: ี๋
4: ยวแป๊บเดียวก่อน
5: ผมไม่ต้องเหนื่อยก็ได
4: ้พ่อก็กดไป3ชั่วโมงเหมือนกันเออสนุกทั้งบ้านอ่ะบ้านนี้น่ารัก
5: เคยชวน
4: พ่อชื่ออะไรลืม
5: พ่อจุ้ง
4: พ่อจุ้งเออใช่
5: ไม่ใช่ผมชวนหรอกเป็นพี่ปูสมชายแต่ลมชวนไปสัมภาษณ์แกที่สนามแกนะฮะโอ้ก็
4: ที่เข้าไปข้างในโอ้โหลึกเลยนะเออ
5: เข้าไปเจอแม่
4: ที่เดียวกัน
5: เจอแม่พรสวรรค์ก่อนแม่ถามมาทำไมกัน
4: สัมภาษณ์ที่แม่เอ
5: ้คุยแต่แม่คุณพ่อจบไปตอนนั้นพ่อที่สนามก็มีพวกเสื้ออะไรขายเสื้อของซาโดเล่พี
4: ่
5: อะไรเงี้ยปุ๊บพอเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าสัมภาษณ์จบแล้วเนี่ยเสื
4: ้อ
5: พี่ปูพี่สมชายใส่ลมไอคุณพยองเดชแล้วมีพี่วินยูกับมีวินยูนี่เป็นตอนนั้น อยู่ต่างประเทศของเดลินิวก็สนิทพี่ปูก็ไปด้วย
4: ออกไปรถตู้มหาสนุกเหร
5: อครูก็ไปนะหยิบเสื้อคนละตัว2ตัวพอจุงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อลดเปอร์เซ็นต์ให
4: ้แทบจะวางเลย
5: ดีนะผมอยู่หลังสุด
4: ยังไม่ได้หยิบใช่ป่ะ
5: ยังไม่ทันลุกรอดไป
4: โอ้แต่ว่าสนามบ้านพ่อจุงอ
5: ่
4: ะมันน่าเตะบอล
5: อ
4: ่ะอยู่ในสวนแบบส้มโอเนาะ
5: คร
4: ับเออไหลๆเข้าไปนะฮะค่อนข้างที่จะแบบเออสดชื่นดีชื่นดีพอเจกลับก็แฮปปี้
5: ไปไหมไปเยี่ยมทีเสื้อยังแขวนอยู
4: ่เดี๋ยวพอลดให้ 20%
5: พี่แล้วเมื่อก่อนนะเสื้อทีมญี่ปุ่นนะทุกคนก็รู้ว่ามันแพง
4: โอ้โหเสื้อญี่ปุ่นนี่แพงมากนะครับแพงอย่างโหดอ่ะ
5: 5,000 น่ะ
4: ใช่
5: คือตอนผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกที่เจไปเซ็น
4: อ
5: ่ะพี่ว่าวเลยพบโสแล้วตอนนั้นแกเป็นหัวหน้าข่าวกีฬาเดลินิวอยู่บอกเฮ้ยซื้อมาเลย 2-3 ตัวมาแจกแฟนรายการเขายังไม่รู้ราคา
4: 20,000 มั้ยนะ
5: คือเขาคงคิดว่าพี่ว่าวคงคิดว่าถ้าเสื้อพรีเมียร์ลีกประมาณตอนนั้นน่าจะสัก 2,000 กว่า
4: ๆ2,200
5: แล้ว2017อ่ะตอน2017อ่ะนะฮะแกก็คิดว่าเอ้ยเสื้อบอลญี่ปุ่นน่ะมันก็อาจจะสัก 1,000 นึงเฮ้ยลงทุน
4: โอ้โห
5: แล้วบอกพี่ครับเอากี่ตัวครับเอามา2-3 ตัวเลยจากญี่ปุ่นนะตัวเท่าไหร่วะ 4,500 พี่ฮะ
4: เพราะว่าปีที่เจกำลังจะไปอ่ะพี่ไปทำเขาเรียกว่าทดสอบสนามของมันจะมีกีฬาเอเชียนเกมไปดูหนาวอ
5: ่
4: ะที่ซัปโปโรพอดี
5: ใช่ใช่
4: แล้วตอนนั้นมีข่าวว่าเจเซ็นแล้วแต่ยังไม่ได้ไปก็เลยไปสนามแกต้องกะเหมือนกันว่ามันปิดฤดูกาล มันต้องลดราคา แน่ๆครับโอ้โหกะว่ากะมาใส่ก่อนเลยแล้วถ้าเจอเจเนี่ยให้เจเซ็นให้โอ้โหมันเท่นะก็เก็บความเท่ญี่ปุ่น 4,000
5: โอ้ไม่ลง
4: ไม่ลง
5: ผมตะลึงเลยนะ
4: โอ้ไม่ลงถ้าจะไม่แพงมากคือเบสบอลก็ 3,000 นะก็แพงแล้วอ่ะ
5: เพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
4: โอ
5: ้แพง
4: คุณภาพดีนะซื้อมาใช้ได้เป็น10ปีอ่ะเสื้อพวกเนี้ยนะครับ
5: เมื่อวานก็เจอเจนะพี่บีไป BG กับเมื่อวานไป BG แล้วก็ไปรับวอลเล่ไป BG ก่อน
4: โอ้ขยันจริงนะเต้ย
5: มันไม่มีคนแล้ว
4: โอ้โหไม่มันคนละทิศเลยนะอุ้ยโอ้โหผมบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อวานเก่งนะ
5: ตอนขับไปเนี่ยไป BG เนี่ยไปคุณหยองติดคุณหยองไปแล้วตอนจาก BG ไปสุวรรณภูมิเนี่ยทางออฟฟิศส่งคนมารับกลัวมันไม่ทำงาน
4: ก็เลยส่งไอ้นี่มากี่โมงอ่ะเย็น
5: 2ทุ่มก็แอดละ
4: อ๋อเข้าใจแล้วไอ้วอลเลย์บอลมากี่ทุ่ม
5: 4ทุ่มกว่า
4: โอ้ยอะไรเงี้ย
5: ยืนรอโอ้โหสร้างอ่ะ
4: เข้าใจ เดินเข้าไปดีครับไม่เลอะออกมาใส่โค้ดออส โอ้

0: ต่อยนักนองอีกแล้วเอาละไม่เป็นไรแล้วขอบคุณมากมึงแกล้งแล้วล่ะ
1: ขาดขาดกันเกิน
0: แต่เจ๊น่ารักแต่นะเนี่ยสไตล์เราด่าก่อนแล้วก็บอกว่าน่ารัก
1: แกดี
0: น่ารักมากน่ารักน่ารัก
1: น่ารักมาก
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานไปเจอโค้ดออสเป็นไงบ้าง
0: โอ้
1: แล้วเมื่อวานพี่ออสทำไมแกไอเนี่ยแกเอาเก้าอี้ต่ออยู่คนเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แกสูง
1: ก่อนเหรอ
0: เออเมื่อวานเนี่ยเข้าไม่ถึงจริงเพราะคนเยอะมาเยอะแบบผมไปรับนักกีฬาไม่เคยเจอเยอะอย่างนี้นี่นะสมัยก่อนจะมีใครจะยุคสมรักก็นานแล้วนะ
1: พวกเราไม่ทัน
0: สมรักนี่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
1: ดอนเมือง
0: เออสุวรรณภูมิไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้เยอะมากมากมาก
1: ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปรับนักกีฬาแล้วคนเยอะคนเยอะเนี่ยหมายถึงผู้สื่อข่าวเยอะเนี่ยก็คือมวยของเพชรยินดีไม่ไปรับนักมวยทุกคนไปหาเฮียตีนะครับแต่ว่าถ้าจะมาเยอะแบบเนี้ยแบบเมื่อวานนะคะแนนจากสายตาเนี่ยมันคือทีมฟุตบอลจากต่างประเทศ
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: ไม่ถึง
1: แต่ยุคนึงก็คือคนที่ไปรับยุคนั้นเนี่ยเขาจะไม่นิยมไปรับที่สนามบินเขาจะมารอนิยมรับที่หน้าโรงแรมซึ่งสนามบินก็ส่วนเดียวแต่หน้าโรงแรมจะเยอะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์แบบเนี้ย
0: นะ
1: ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับ
0: ดีๆใช่ใช่เราก็ชื่นใจนะแล้วเครื่องเนี่ยลงประมาณ3ทุ่มเศษๆดีท่านผู้ชมแล้วก็ทางแฟนกีฬาเนี่ยแฟนจริงๆนะไม่ใช่แบบจัดตั้งหรือพาไปไงไปยืนรอนั่นแหละ3ทุ่มอ่ะตั้งแถวรอเลยนะระหว่างนั้นน่ะคือทางออกมันก็มีอยู่ทางเดียวแล้วพวกนักท่องเที่ยวเขาก็เดินมาทางนั้นนักท่องเที่ยวออกมาก็งงเอ๊ะอะไรวะมาต้อนรับคนไทยใจดีจริงเลยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะ
1: เออ
0: พวกคนแล้วมันจะมีแบบเสียงเรือมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: เฮ้ยจะมีหลอกสายหลอก
0: ครับนะเพราะแต่ว่าเข้าไม่ถึงจริงพี่บีเพราะว่าคนเยอะมากคือเข้าไม่ถึงขนาดที่ว่าไปประชิดไปเอ๊ะโค้ดออสพูดอะไรนี่ไม่ถึง
1: ฟังไม่ใช่ไหม
0: ไม่ถึงเลย
1: เข้าใจเพราะเห็นจากไมค์แล้วแล้วก็ดูเมื่อวานดูเขาไลฟ์อยู่หลายที
0: ่ครับ
1: ดูรู้เรื่อง
0: ใช่ผมได้จังหวะดีมุมอาจจะดีหน่อยเพราะว่าช่วงที่โค้ดออสได้สัมภาษณ
1: ์
0: กันอย่างนี้นะแล้วนักกีฬาที่ล้นๆมากับเราเนี่ยบอกว่าบุ๋มบิ่มอยู่ข้างเราเลยได้คุยกันหน่อยได้ตัวดีซะด้วย
1: ก็ถือว่ามันอยู่ทำข่าวอยู่ที่จังหวะจริงๆนะบางทีเอาพูดกันพวกเราอ่ะกะเอาก็มีอ่ะส่วนใหญ่ต้องกะเอาอ
0: ่
1: ะก็ไม่ต้องตั้งใจไม่มีสิทธิ์เลยเข้าไม่ถึงก็เหมือนตอนเราทำข่าวโอลิมปิกกันเนี่ยจังหวะต้องกะให้มันพอดีอ่ะว่าอยู่ตรงนี้นะเจอตรงนี้นะเหมือนกับภาพล่าสุดย้อนกลับไปที่เต้ยเขาถ่ายผมกับอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์อ่ะถ่ายไงให้บัวกลัวโฮลีฟิลด์ต่อย
0: หน้าเบอร์หลังชัด
1: กะจริงๆนะ
0: หน้าเบอร์หลังชัด
1: โอ้มันเป็นช่วงเวลาครั้งเดียวในชีวิตแล้วจากนั้นก็
0: ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเวลาเจอซูเปอร์สตาร์เออ
1: ดูดิ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่พี่บีถ่ายผมนี่ชัดเป๊ะนะ
1: เออเต้ยถ่ายมานะหน้าคุณธนาอยู่หลังชัดกว่าผมอะคุณต้อมอะคุณต้อมแกก็ยืนอยู่ข้างหลัง
0: ครับ
1: โฮลีฟิลด์แกก็มองอืมไทสัน
0: เอาไม่เผา
1: แ
0: กอย่างนั้น
1: เล่นคุณต้อมซะละ
0: ไม่เป็นไรแกไม่กลัว
1: เปิดเผยจริงๆเลย
0: นะ
1: อืม
0: ก็แล้ววันนี้ก็มีข่าวดีนะ
1: เป็นยังไง
0: ไม่ใช่อาจจะข่าวดีของเราด้วยก็ได้ข่าวดีของทีมวอลเลย์บอลหญิงอะนะ
1: ครับ
0: อัดฉีด
1: เหรอ
0: ฮะจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
1: มาแล้ว
0: เดิมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวกันมา 11.76 ล้านบาท
1: โอ้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
0: จากแชมป์เอเชียคือเกณฑ์ของกองทุนนะครับท่านผู้ชม
1: ครับ
0: กีฬาแต่กีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะ มีแบบกีฬาที่แข่งโอลิมปิกกีฬาที่จำนวนทีมเท่านี้ตอนนั้นตอนนี้แล้วไล่ไปเกณฑ์ของวอลเลย์บอลหญิงอะนะฮะมันจะเข้าเกณฑ์ที่แชมป์เอเชียในกีฬาประเภททีมที่แข่งโอลิมปิกนะฮะนักกีฬาเนี่ยได้ไปคนละ600,000แชมป์เอเชียนะอันนี้ต่างจากเอเชียนเกมส์ชั้นเอเชียนเกมส์ได้ซึ่งจะล้านไหมพี่ล้านหรือ3ล้านมาเนี่ยหลักล้านนะฮะสรุปก็คือของเดิมเนี่ยได้11,760,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์นักกีฬาต้องได้อยู่แล้วไม่ต้องไปชื่นชมใครนะถ้าไม่ให้ถึงต้องด่า
1: ชุดถูก
0: ไม่ต้องไปชมว่าโอ้โหใจป้อมใจปั้มไม่ใช่
1: บางคนนี่ลากเรื่องการเมืองมาก็คือบอกว่าแล้วถ้าเป็นนายกคนนั้นล่ะ
0: ค
1: นนี้ล่ะซึ่งคุณไม่ใช่ละ
0: ไม่เกี่ยว
1: คืออันนี้เนี่ยพวกการเมืองซึ่งสม

0: ของ
1: ครับ
0: เออ
1: นะพี่เคก็ต้องให้นะฮะ
0: ใช
1: ่แต่วันนี้เนี่ยก็มีประชุมกองทุนบอร์ดบริหารกองทุนนะแล้วก็บวกให้อีกเป็นพิเศษนะฮะอีก3ล้านนะก็รวมก็เป็น14ล้านไปปลาย
0: น
1: ะ
0: เป็นพิเศษจากไหนครับเต้ย
1: ผมว่าคงมีเกณฑ์คงมีเกณฑ์
0: คงมีเกณฑ์แล้วมาวัดกันอีกทีนะ
1: ใช่
0: เหมือนกับบางคนไปได้ชิงแชมป์โลกมา
1: ครับ
0: แล้วทีมมันไม่ถึงชาติไม่ถึงชาติไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดแบบเนี้ยแล้วบางที่ก็กว่าจะได
1: ้อืม
0: โอ้นานแต่อย่าลืมครับยังไงก็ตามนะ10แชมป์โลกของประเทศไทยไม่เท่า1ทองโอลิมปิก
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: โหถ้าวอลเลย์หญิงไม่ได้เหรียญไม่ต้องทองแล้วนะ
0: เออเอาเหรียญอะไรก็ได้เอางี้ชนะก่อน
1: เออ
0: ชนะก่อนในรอบสุดท้าย
1: กีฬาประเภททีมนะตามที่บันทึกไว้ก็มีบอลกับบาส
0: ถูก
1: บาสรับเชิญด้วย
0: บาสไม่ได้ควอลิฟายใช่ไห
1: ม
0: รับเชิญฟุตบอล2ครั้ง
1: บอล2ครั้ง
0: ยังแอบเสียดายเมื่อวานก็ยังด่ากระอี้อยู่เลย
1: ว่า
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเราคือเราเนี่ยเป็นสายผสม
1: ครับ
0: เออก็คือชุดใหญ่ก็ผสมชุดเล็กก็ยังอุตส่าห์ผส
1: ม
0: ครั้งที่แล้วถ้าเอาแบบจะตังๆมันจะสู้ได้เลยนะ
1: ครับ
0: ไอ้รอบคัดเลือกไปโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนแล้วนะว่าเราจะทำยังไงกับการที่ว่ามันเห็นโปรแกรมล่วงหน้านะว่าเขาให้เตะเมื่อไหร
1: ่
0: ถูกว่ามันไม่มีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เนี่ยคัดโอลิมปิกแล้วนะเว้ยไม่มีนะครับ
1: โอ้วางเขาวางกันเป็นไอ้2 ปี3ปีตอนเนี้ยยังปีหน้าเนี่ยเอ๊ะปีหน้าหรือปีหน้าสิ
0: ปีหน้าคัดบอลโลกใช่
1: ก็คัดแล้ว
0: คัดแล้วนะครับ
1: อย่างโอลิมปิกสำหรับฟุตบอลนะถ้าจะมองว่ามันยากกว่าฟุตบอลโลกก็ใช่แต่อีกมุมนึงอ่ะการคัดของโอลิมปิกอ่ะก็คัดจากทัวร์นาเมนต
0: ์ง่ายกว่า
1: ซึ่งมันก็ตุ้มตั้มตุ้มตั้มขึ้นมาใครจะไปรู้
0: ใช
1: ่
0: ครั้งที่แล้วแอบเสียดายเพราะว่าพอวัดจากตัวผู้เล่นอ่ะ
1: ครับ
0: เราอ่ะสูสีคือสูสีลุ้นอันดับสุดท้ายที่ได้ไปนะ
1: ครับ
0: ก็คือได้วัดดวงอ่ะแต่พอคุณส่งชุดนั้นไปก็คือไม่ได้วัดละวัดก็คือเข้าวัดไปเลยเสียดายอยากให้เข้านะครับเพราะว่ากีฬาเพศทีมเนี่ยมันยากเข้าโอลิมปิกเนี่ยมันยากมากส่วนใหญ่เข้าเดียวกัน
1: ไม่มีอ่ะในช่วงที่เราไปทำข่าวกันเนี่ยก็มีแต่ประเภทเดียวนะฮะประเภทคู่นับไหม
0: คู่ก็ไม่นับ
1: มันไม่ใช่ทีมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็จะส่งผลถึงโควต้าของเจ้าหน้าที่ของไทยด้วยคือพอนักกีฬาเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไทยก็ได้โควต้าเพิ่มมากขึ้นโค้ชอะไรเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้น
0: ใช่
1: คือเขามาเฉลี่ยกันนะครับมาเฉลี่ยกันว่าสมมตินักกีฬาได้ร้อยคนโค้ดอาจจะได้30คนนะแต่ผมเป๊ะๆไม่แน่นะก็ต้องมาแบ่งๆเฉลี่ยกันเพราะมันคือโอลิมปิกไงจำกัดคน
0: จำกัด
1: แม้แต่นักข่าว
0: โอ้แต่นักข่าวโควต้าเนี่ยคาดว่ายิ่งน้อยลงเรื่อยๆฮะ
1: เพราะว่าโดนจำกัดแล้วฮะ
0: ตังค์ไม่มีจริงๆอ่ะโอ้โหครั้งหน้าแล้วเป็นลอสแอนเจลิสนะครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี่แน่นอนมหาศาลกว่าที่นี่อยู่แล้วที่ไหนก็แพงโอลิมปิกอ่ะ
1: ตอนนี่เอเชียนเกมที่จะถึงเนี่ยเห็นพี่บีบอกว่าไปเช็คค่าโรงแรมที่นาโกย่าไอจีมาหลักหมื่นเลยพี่
0: ใช่หลักหมื่นไปปลายด้วยนะ
1: อยู่สักครึ่งคืนได้ไหม
0: โอ
1: ้ตังไม่พอ
0: โอ
1: ้
0: ยิ่งอยู่ยิ่งยากเมื่อก่อนเนี่ยป่านนี้นะลำแล้วเตรียมคลองไปเพราะว่ามันต้องอยู่กับเดือน
1: ใช่
0: ไปเนี่ยต้องอยู่กับเดือนนะครับแล้วค่อยๆย่อมาก็คือไปวันเปิดกับหลังวันปิดเริ่มไปย่อมานะเดี๋ยวนี้เผลอๆฮะไปเช้าเย็นกลับค่าที่พักไม่มี
1: ไอ้เช้าเย็นกลับนี่เคยมีในซีเกมนะซีเกมที่เวียดนามอ่ะ
0: เออเหรอเคย
1: วันที่วันที่ไทยเขาชิงอยู่เวียดนามอ่ะ
0: ฟุตบอลเหรอ
1: ฟุตบอลแล้วก็มีทางคุณแป้งก็พาสื่อส่วนหนึ่งไป
0: เ
1: ช้าไปเย็นกลับ
0: ตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยอยู่ไปดูบอลอังกฤษไงก็เห็นปุ๊บก็เห็น
1: อ
0: ่ะคนที่ไปดูบอลเสร็จแล้วเฮ้ย
1: กลับแล้ว
0: กลับแล้วเหรอเล่นแล้วเหรอ
1: ไม่ต้องเก็บของทำยังไงไปนครปฐมอ่ะแล้วกลับเลย
0: แอบงงเลย
1: นะฮะส่วนวันเล่เนี่ยผมประทับใจน้องชมพู
0: ่
1: น้องชมพู่เนี่ยเขาบอกรักชื่อว่าบอกรักไม่ได้เขาหวานผ่านสื่อเลยนะ
0: เหร
1: อแต่ที่แข่งเสร็จนะที่เขาบอกว่าอยากจะพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมI miss my boyfriend a lot
0: โอ้โห
1: หวานไหม
0: โอ้
1: นักข่าวไปถามเหมือนกันเมื่อวานผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องชมพู่คิดอะไรถึงพูดคำนี
0: ้
1: มันก็ย้อนมาถึงที่ว่าเราคุยเมื่อสักครู่ว่านักกีฬาไทยพูดไม่ค่อยเก่งแต่พูดตามสูตรตามสเต็ปนะชมพู่ก็บอกว่าโอ้ยังอื่นน่ะคนอื่นก็พูดหมดแล้วโค้ชก็พูดแล้วก็พูดเหมือนเดิมมันแหละมีแค่นั้นแหละ
0: หนูอยากพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้หนูก็เลยคิดว่าถ้าไมค์มาถึงหนูหนูพูดอย่างนี้แหละก็ดีนะก็เป็นประเด็นนะนะ
0: สาวเจ้าจากนครพนม
1: ยังไง
0: แกอยู่นครพนมไง
1: อ๋อ
0: นะก็โอเคนะครับสำหรับโอ้ชีวิตน่าสนใจนะครับเพราะว่ากว่าจะต่อสู้เข้าโรงเรียนกีฬาที่วัดอ่างทองเนี่ยนครพนมอ่างทองนี่700โลด้วย
1: เ
0: นาะไกลนะเออนะครับจากภาคอีสานมานะครับก็โอเคตอนนี้เราได้คือเป็นปรากฏการณ์นะแล้วมีเวลา2ปี
1: ครับ
0: ยังมีอะไรสามารถทำได้อีกเยอะเลยเพราะว่ามันก็เตรียมดีๆครับเออเตรียมดีๆซึ่งจริง
1: ๆ
0: ชุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นสารต่อมาจากคือเราเนี่ยมันเฉี่ยวตั้งแต่ปี12เลยนะแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ปี16ตั้งแต่รุ่นก่อนนะก็ไม่คิดว่าโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็มีความสุขกันทั้งประเทศ
1: ทีมแรกคนชุดแรกเลยไหมพี
0: ่ชุดแรก
1: โอลิมปิกชุดแรก
0: เ
1: พราะว่าโอลิมปิกจริงก็กว่าจะกระบวนการคัดน่าจะ2ปี
0: ถูก
1: 2ปีก่อนปีสุดท้ายด้วยซ้ำเหมือนเดิม
0: ปีสุดท้ายนะครับนี่ถือว่าเราได้เตรียมเยอะเลยนะเออ
1: คนดีนะ
0: โค้ชออสก็ทำสำเร็จในการคัมแบ็กกลับมาซึ่งก็ถูกแน่นอนอ่ะก็ถูกวิจารณ์เยอะโอ้ก่อนนั้นนี้นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดนะครับว่าเพราะว่าก่อนนี้คนที่ทำคือพี่ด่วนโค้ชด่วนทำนะฮะเดี๋ยวดูไปแข่งกันต่อที่นางโอย่าเนี่ยเขาจะเดินทางก่อนคนอื่นเลยวอลเลย์บอลเนี่ยไปเร็วนะเออเดี๋ยวเต้ยก็ไปนางโอย่านะฮะเจ๊ไม่รู้ไปหรือเปล่าแกบอกว่ายังหาที่นอนไม่ได้ครับ อะไรวะรุ่นแกนี่ไม่ต้องอันนี้แล้ว
1: ครับ
0: สบาย
1: ทำไมอ่ะ
0: แกนี่ไม่ต้องขอแอดใครเลยขอแอดเมียแกน่ะ
1: เ
0: ออโหสแอดรวยตายเออ นี่วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับเขาพวกเธอจะเดินทางไปที่ฟุกุโอกะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นด้วยสายการบิน TG 648เที่ยงคืน40วันที่4เลยวันที่4แล้วนะอีก 2-3 วัน
1: ได้พักไม่กี่วันนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็เพื่อไปเตรียมตัวแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะไปชุดแรกเลยนะครับจากนั้นเนี่ยทีมมวยสากลนะเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟเนี่ยจะไปวันที่9
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะออกเดินทางเที่ยงคืนเหรอเต้ยเพราะฟุตบอลหญิงเนี่ยก็จะไปเที่ยงคืนคือเป็นไฟเที่ยงคืน5นาทีหมดเลย
1: ใช่รู้สึกว่าบอลชายก็คืน12ต่อเช้า13
0: ใช่ท่านดูดีๆนะฮะไปบางวันอาจจะไม่เจอนะครับให้ดูก็คือถ้าวันที่11กันยายนเที่ยงคืน5นาทีคือคืนที่10นะ
1: ใช่
0: ฟุตบอลชายคืนวันที่12
1: มันมีปรากฏมาหลายเคสแล้วนะไอ้พวกแบบงงวันเนี่ย
0: เพราะสังเกตนี่แหละพี่ก็เลยอะไรก็เต้เวลาทำทริปเนี่ยก็จะเมื่อก่อนเนี่ยจะให้บินกลางคืนได้สบายไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะเจอห้าโมงเย็นจบเพราะเคยมีเที่ยงคืนครึ่งลูกทัวร์มาก่อนวันหนึ่งผิดวัน
1: อ๋อจำวันผ
0: ิดแต่โชคดีก็คือมาก่อนไง
1: มาใช
0: ่ถ้ามาหลังเรียบร้อยเออเดี๋ยวนี้ก็คือต้องก่อนจะเดินทางกันไปต้องโทรหาก่อนรีเช็คกันนะครับนี่ก็ล่าสุดก็คือที่เพิ่งกลับมาเนี่ย
1: ครับ
0: ถึงไทยเที่ยงคืน15นาทีคืนวันเช้าวันเสาร์แต่มันเป็นคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์แล้วที่บ้านมารับก็ต้องบอกว่าคืนวันศุกร์นะอย่ามาคืนวันเสาร์นะเพราะว่าเวลามันแบบนี้นะครับคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลก็เท่ากับว่าไปอีก2วันไปแล้วนะ
1: รู้สึกวันที่
0: 4
1: วันที่3นี่จะไปพบนายกก่อนนะ
0: แล้วก็คือหน้าบินเลยก็เครื่องเนี่ยจะออก4ก็คือเที่ยงคืน40นาที
1: ครับ
0: เข้าวันที่4ได้40นาทีบิน
1: ช่วงนี้น่าจะเป็นโค้ดออสน่าจะปล่อยพักผ่อนกันนะแต่โค้ดออสก็บอกว่า
0: โค้ดออสบอกแล้วว่าให้ไปแก้บน เพราะว่าโค้ดเองก็บนไม่หลายที่ครับ
1: ไอ้บนนั่นนี่ไม่เท่าไหร่หรอกผมสงสัยที่ทางคุณชมพู่เขาบอกเขาบ่นกับเทพีเสรีภาพไหม
0: บนอเมริกาเหรอ

0: แกเล่นอยู่นู่นไม่ใช่เหรอ
1: พี่คิดว่าบนกระเตปีเสรีภาพเนี่ยจะบนอะไร
0: เตปีเสขาขา
1: ปีแล้วถ้าสักวันเราไปเห็นว่าเออ
0: จะเตปีเสไม่ตัวผู้ไปแก้บนหรือไปอะไรน
1: ะแล้วมีแบบน้ำแดงอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้ที่นั่นอาจจะต้องกินแบบว่าไอ้น่าเป็นไอ้เนี่ยกินเน็ตอะ
1: เอออ๋อ
0: เออก็อาจจะไปขัดก็ได้เพราะว่าจริงๆจริงๆมันเป็นสีปกติอ่ะใช่ป่ะแล้วก็เกิดออกซิไดเซนออกซิไดนะครับออกซิไดชันแล้วให้เป็นสีเขียวชมพู่อาจจะบ่นก็ได้ว่าเดี๋ยวไปขัดขาให้สักหน่อยนึงเออ
1: ขัดให้หายเขียว
0: ขัดให้หายเขียว
1: แล้วคนก็งงนะป้าเขียวป้าเขียวคือใครป้าเขียว
0: เออเรียกกันป้าเขียว
1: เออก็คือนี่เองเทพีเสรีภาพ
0: เฟี้ยวดีนะเพราะว่าเทพีเสรีภาพก็ล่าสุดอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ทำเป็นภาพเทพีเสรีภาพเนี่ยตีวอลเล่แล้วต้อนรับไทยต้อนรับนักทีมชาติไทยเป็นชาติที่3ที่จะไปที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: นะฮะ
1: น่ารักดี
0: ทำได้ดี
1: เป็นนักกีฬาแรกๆเนี่ยที่ว่าทำวีซ่าได้เลย
0: สบายอย่างนี้
1: คุณรัศมีแขเขาบอกว่าเขาไปหาที่พักละ
0: เป็นยังไง
1: แต่ว่าจะไปจองตั๋วกันสายการบินเนี่ยเขายังไม่เปิด
0: โอ้โหยังหรอกแกมีคนพักด้วยยังฮะต้องการนักข่าวไปนอนอยู่ทั้งสองคนไหม
1: วังแกพาวิ่งนะเนี่ยแกต้องไปวิ่งแก้บน200กิโลพี
0: ่แล้วแกต้องวิ่งวัดพระแก้วใช่ไหมร้อยรอบอ่ะ
1: ร้อยรอบรอบนึงผมดูในข้อมูลมันโลกับ900เมตรอาทิตย์200อาทิตย์2โล
0: โอ้โห200โล
1: แต่ผมสีถนนชัยได้นะคุณรัศมีแขคุณรัศมีแขบอกว่าวิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมไม่ได้บอกว่าวิ่งวนรอบพระมหาราชวังเนี่ย
0: ใช่รอบวัดพระแก้ว
1: เออรถได้เยอะนะ
0: ไม่ต้องหรอกเอาแค่วิ่งเนี่ยแล้วก็เดินอ่านรามเกียรติ์ นั่นก็ร้องแล้วนะครับรามเกียรติ์ต้องเดินอ่าน2รอบด้วยถึงจะละเอียดเพราะตอนเรียนเนี่ยพี่ไปถ่ายรูปไงไปถ่ายรูปวัดพระแก้วแล้วชอบรามเกียรติ์ขนาดคนชอบมาเต้ย
1: อ
0: ่านได้ครึ่งนึง
1: อ๋อกลับก่อนไม่ไหวต้องไอ้ที่ตัววัดพระแก้วใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่เอออันนั้นก็อาจจะย่อลงมาได้เยอะนะอาจจะได้สักเหลือสักโลงพี่รัศมีแข
1: โอ้ย่อเยอะแต่พี่รัศมีแขรู้สึกว่าแกไปลงไฮร็อกซ์เนี่ยก็น่าจะแข็งแรงไม่ใช่ฉันน่า
0: จะมันมีคนมาทำไฮร็อกแล้วเป็นพี่เป้เว้ยถือไมค์แล้วร้องแล้ววิ่งออกกำลังกายไปเลย
1: ที่เจ้า
0: โอ้เสียงยักษ์ยาสวน
1: โอ
0: ้แหลมเยอะเหลือเกิน
1: แล้วเป็นวงดนตรีเดียวที่ไม่ใครกล้ามาคัฟเวอร
0: ์โอ้ยตอนวัยรุ่นกล้าไงตอนนี้สงสาร
1: โอ้โหดมากร้องเสร็จแล้วก็คือถ้าเกิดไปคาราโอเกะนะบีบี
0: ออกหลัง
1: อ่ะไฮร็อกเนี่ยไว้หลังเลยไว้หลังสุดเลยนะ
0: แม
1: ่เปิดมันด้วยชีวิตสัมพันธ์ก่อนเลยได้นาน
0: คุ้มอ่ะ
1: คุ้ม
0: คือถ้าไปคาราโอเกะแล้วโต๊ะละ3เพลงนะถ้าร้องชีวิตสัมพันธ์โดนต่อยเลยไอ้ข้างๆสาวแน่นอน
1: ชีวิตสัมพันธ์ลุงกินน้ำ
0: ลุงกินน้ำแล้วก็ไอ้เนี่ยไลฟ์แฟร์เยอร์บองโจวี่พอดีเลย
1: ยาวยาว
0: เดี๋ยวพักก่อน
1: ครับ
0: สักครู่นึงนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราอัปเดตตอนนี้เอเชียนเกมใกล้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้มีมิสเตอร์เพลสนะ
1: จะมีอยู่นะ
0: ใช่ใช่มีมิสเตอร์เพลสเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านไปกี่รอบเนี่ย2ป่ะน่าจะ2 1หรือ2นี่แหละนะครับยังไม่ได้ไปสักครั้งเลยพอไม่ได้ไปแล้วก็ขี้เกียจ
1: พี่อยู่ในสมาคมก็ป่ะเนี่ย
0: ก็เขาเทียบเชิญอยู่พักหนึ่งละนะฮะแต่ให้บิ๊กโจ้มาเชิญไงเชิญมา3ปีละ
1: ไปทุกครั้ง
0: ยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามันยังไม่ชัวร์สักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่อง

0: ธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: เป็นยังไง
8: ฮะเอามาแล้วเหร
7: อมาแล้วไอ้ที่เอ้ย
8: ยิ่งจัดยิ่ง
7: หอมลม
8: นี่นึกว่าคุณไพฑูรย์มาเนี่ย
7: บิ๊กหอมนะก็พรุ่งนี้เนี่ยก็คืองานของบิ๊กหอมแต่เดี๋ยวก่อนเอเชียนเกมเราไปบอลดาวรุ่งก่อน
8: บอลจะจบแล้วนะบอล16ปีกรมพละประเภทกอนะก็คือหรือพูดไปก็เป็นพรีเมียร์ลีก
7: ครับ
8: ได้คู่ชิงแล้วพี่
7: บ
8: ี
7: นะ
8: เด
7: ี๋
8: ยวจะชิงวันที่8กันยายนนี้นะที่สนามสุขบ่าย 3:30 นะฮะ
7: เออวันนี้อัดสามเล่นใช่ไหม
8: วันนี้อัดสามเล่นนะฮะอัดสามเนี่ยแชมป์เก่าด้วยแต่แพ้เทพศิรินทร์ของพี่เต๋าไป 0-1 นะครับอีกคู่เนี่ยเป็นอัดสามชันทนนะฮะชนะสุกุลาบไป 5-0 เลยทีมของหัวหน้าโอ๊คผม
7: โอ้โห
8: หงุดหงิดแน่นอนหงุดหงิดแน่นอน
7: ครับ
8: นะเอาเป็นว่าคู่ชิงเนี่ยจะเป็นเทพศิรินทร์นะฮะจะพบกับอสัมชัญธนบุรีนะฟุตบอลกรมพลศึกษาเดลินิวส์ครับ2026นะครับชิงกันย้ำอีกทีนะชิงกันวันอังคารหน้านะ
7: ครับ
8: อังคารที่8กันยายน 15:30 น.ช่วงนี้หลังจากที่นโยบายของรัฐบาลนี่สบายเลยเพราะว่าขายตั้งแต่11โมงไม่มีช่วงเว้นกลางไม่ต้องซื้อของแพง
7: เ
8: ดินไปซื้อเซเว่นได้เลย
7: แ
8: หมนะครับ
7: ครับ
8: ดีมากเรียบร้อย
7: เรียบร้อยนะครับ
8: ฝากไว้ด้วย
7: ส่วนเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีงาน Meet the Press นะครับครั้งที่นัดที่4แล้วเหรอโอ้แสดงว่าไม่อยู่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยใช่ไหมผมนึกว่าครั้งแรก
8: ครับ
7: นึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับครั้งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมากัน11สมาคมด้วยกันนะโอ้โห
8: 11สมาคม
7: 11ว่ะ
8: โอ้จะไปเขียนข่าวยังไงวะ
7: เขียนข่าวยังไงวะเยอะจังวะ
8: เออต้องเจาะนะใครอยากได้อะไรก็ว่าไปเลยสมัยนี้ไม่ต้องเขียนหมดละ
7: ครับก็จะมีตะจ้อ
8: โ
7: อ้นะเซปักตะจ้อของบิ๊กต้อมนะฮะเซปักตะกร้อโอ้กีฬาทางน้ำมันเยอะนะครับเรือใบวินเซิร์ฟกระดานโต้คลื่นว่ายน้ำนะครับ
8: น้ำนั่นเลยพวกเนี้ย
7: โอ้ แล้วก็ที่เหลือขึ้นบนน้ำมาแล้วโอ้โหวอลเลย์บอล
8: โอ
7: ้
8: โห
7: แต่นักกีฬาไม่ไปหรอก
8: ใช่เขาปล่อยพักผ่อนอ่ะ
7: ใช่โค้ชออสก็คงไม่ไปนี่น่าจะเป็นนายกหรือไม่ก็เลขา
8: ก็เป็นไปได้น่าเป็นนายก
7: เพราะว่าไฟล่าสุดเดี๋ยวไล่ให้ฟังมีแต่เลขาเต็มเลยนะครับก็มีคริกเก็ตนะครับฟันดาบยิมนาสติกปีนหน้าผาแล้วก็สควอตพรุ่งนี้นะครับก็จะมีมิสเตอร์เพรสเวลา 13:00 นที่สนามห้องประชุม222นะฮะสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับโซน E45
8: เขาก็จะ11สมาคมก็ให้ผู้สมาคมละ2ชั่วโมงนะฮะ
7: โอ้โหสันสะท้านไม่ไปได้หรอโอ้
8: แต่วันนั้นน่ะกรีธาก็พาน้องบิวมาเลยนะคือเวลาแถลงเนี้ย
7: เนี่ยนะ
8: ต้องพาซูเปอร์สตาร์มาสักคน
7: ครับ
8: นะฮะมันได้มีประดงประเด็นอะไรกันหน่อยให้ได้เล่นได้อะไร
7: โอมขออภัยคุณเต้ยเมื่อสักครู่นี้ผมดูผมไล่ผิดวันแต่จอมันมาแล้ว
8: เทคใหม่
7: แต่จอมาแล้ว
8: ครับ
7: ทางน้ำมาหมดแล้ว
8: ครับ
7: เดี๋ยวนะวันพุธที่2พรุ่งนี้นะ
8: ครับ
7: เอาใหม่6สมาคม
8: เหลือแค่6
7: สมาคม
8: งั้นเราไปสมาคมละ3ชั่วโมง
7: breaking ลีลาดมานะฮะมวยปล้ำนะ e-sport e-sport นี่น่าไปถามนะฮอกกี้พี่แนทแฮปไหมนะฮะหรือว่าไม่แฮปเทคบอลเทคบอลนี่และอีกหนึ่งสมาคมมวยสากล
8: นี่แหละนี่แหละ
7: ลีหมิงไปแน่
8: แน่แน่นอน
7: โอ้เดี๋ยวไปหาบิ๊กอ๋อยดีกว่าน่าจะดี
8: เตรียมคำถามเกี่ยวกับนาบิลไว้เลยไปลงนวมมันนะไปลงนวมมันแรกแล
7: ้
8: ว
7: เป็นยังไง
8: ก็ดีโชคดีจักไปเจอบรรจงเลยนะไปเจอบรรจง
7: โอ้โหเรานี่ลุ้นกันหน้าดูเลยครับตอนโอลิมปิกบรรจงบรรพัวบรรจงพัวบรรจงพัว
8: ร้อยเป็นมาลาย
7: แล้วร้องไอ้นี่นะร้องพี่ป๊อปตึ๊ดบรรจงก็โดนอยู่แล้วนะครับบุกปักพอแล้ว
8: แล้วมวยรุ่นใหญ่ไงเลยคุณ
7: แหลงอ่ะ
8: โอ
7: ้โ
8: หคือมันโดนแล้วมันหนักแน่นอ่ะบัวป้าบัวป้า
7: โอ้บรรจงออกมาปุ๊บบรรจงไม่เจ็บใช่ไหมบรรจงโอ้ยร้องเลยอ่ะ
8: มันจะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่บีที่ร่วงพลอยเลยอ่ะ
7: วันที่ไหนเนี
8: ่ย
7: ปารีสเกมใช่ป่ะ
8: ใช่ครับ
7: โอ้โหไอคนทำข่าวนี่ท้อนะเพราะว่าเรานั่งรถไปอ่ะไปกลับมี4ชั่วโมงอ่ะ
8: ใช่
7: ไกลมากอ
8: ่
7: ะ
8: ไกลสุดเลย
7: ไกล
8: แล้วชกดึกด้วยมวยนี่บ้าบอคอแตก
7: ใช่กลับมาเนี่ยไม่รู้จะกลัวอะไรระหว่างผีกับโจรอ่ะ
8: ครับ
7: โอ้โกเหรียญตอนนั้นแกไปปุ๊บแกก็ยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีอ่ะที่คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะขายให้แกวะ
8: โอ้โหแต่รอบชิงย้ายไปโรลังกาลอสใช่ไหมจำไม่ผิด
7: ใช่
8: ตอนมวย
7: รอบรองกับรอบชิง
8: รอบรองชิงเลยนะ
7: ถือว่าไม่เคยมีปรากฏนะ
8: ครับ
7: ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าสถานที่เนี่ยแข่งโอลิมปิกอ่ะต่อยที่นี่ก่อน
8: อ่
7: ะแล้วจากนั้นรอบชิงค่อยย้ายอ่ะแต่ว่าโหกลายเป็นต่อยแล้วคนดู
8: ด
7: เป็นหู
8: คือผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคือตอนโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยผมว่าเขาดีที่เอาสนามกีฬาไปอยู่ในสถานที่ที่ประสาทของเขา
7: เส้นทางศักดิ์สิทธ
8: ิ์ใช
7: ่สวยๆงั้นเลย
8: แวร์ซายนะขี่ม้าแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดเขาก็ไปทำสนามหน้าหอไอเฟล
7: เมืองที่น้อง ST
8: ครับ
7: ก็ไปเล่นที่ลานมหาวิทยาลัยเนี่ย
8: ครับ
7: โอเคมาก
8: เทควันโดที่น้องเทนนิสไปได้เหรียญทองนี่ก็ตรงนั้นก็มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สงครามโลก
7: ถูกต้องถูกต้องผมนี่เดินออกสำรวจคุณลักษ์ไทย PBS เดินรอบหนึ่งนินทาคนได้ไปประมาณสักแบบเกือบ40คนในวงการอ่ะ
8: ผีก็ดุ
7: ไอ้คนก็ด่าเข้าห้องน้ำทีหนึ่งนะครับ เปิดประมาณ9ประตูครับกว่าจะถึงส้วม
8: ใช่ลึกลับมากนะ
7: โอ้มันจริง
8: ครับ
7: ไอ้ทีแรกกลัวนะหลังๆชินแล้ว
8: จริงจริงจริงคือสนามแข่งเทควันโดนะของโอลิมปิกปารีสเนี่ยมันดูทะมึนน่ากลัวจริง
7: ครับ
8: แล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเข้าไปทำข่าวเทควันโดนะคุณก็ห่อบินโตห่อข้าวมาด้วย
7: โอ้โห
8: เพราะว่าของกินของที่ให้ในเพรสน่ะที่เขาขายเขาไม่แจกนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาขายนะ
7: ไม่แจกนะ
8: ขายแล้วแพงด้วย
7: จริงคนที่แจกเนี่ยก็คือมีคนแจกข้าวคนเดียวครับก็คือคุณโปรดปานสมานมิตร
8: อุ๊ย
7: พี่ตั๋วเป็นคนแจกข้าวใช่ว่าที่ที่นี่กองปะเล
8: กองปะเล
7: นะฮะมีพี่ตั๋วเนี่ยครับเพิ่งแจกข้าวเพราะว่าเขาบังคับให้พวกเราอ่ะขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหม
8: ครับ
7: รถเมย์ก็ไม่มีผ่านนั่งรถไฟฟ้าเสร็จแล้วต้องเดินประมาณโลครึ่งเพื่อเข้าแล้วก็ออกโลสามโลนะยังไม่ได้เริ่มนะแล้วก็กว่าจะเดินไปไงอีกโอ้แล้วก็เต้ยก็ชวนผมมาชวนเต้ยกินข้าวคิดไปเต้ยถ้าไปกลับสามโลเราหิวแล้วนะเว้ย
8: ต้นดีวะ
7: โอ้แต่จะไม่ไหวแล้วพี่ตั๋วเห็นทนไม่ได้ก็เลยซื้อข้าวมาให้พวกเรากิน
8: เหมาะสมแล้วที่จะได้เป็นผู้ว่า
7: สุดยอดเลยรอข้าว2ชั่วโมงพี่ตั๋วหลับไป2ตื่นยังไม่มาอีกเหรอ3
8: ก็ไม่ไกล
7: โอ้ไกลจริงฮะ
8: มันไกล
7: โอ้ไกลจริงแล้วก็ห้องน้ำอย่างที่บอกนะครับคือถ้ารู้สึกตัวว่าปวดให้ไปเลยนะฮะ
8: โอ้เปิดเป็นไอ้เรียกว่าแดนสุทยา
7: เหมือนโรงละครแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อยๆที่พูดเนี่ยมันคือค่อยๆเปิดไปอ่ะเฉพาะชั้นที่เราอยู่เนี่ยสามแล้วนะแล้วก็ไหลลงอ่ะมันอยู่ล่างสุดอ่ะแล้วก็เปิดโอ้โหบางทีเนี่ยเปิดไปเจองูเหลือมอยู่ในโอ้ทำไมกูอยู่โนราด
8: มันลึกลับมันลึกลับนะแล้วของที่ขายเนี่ยขายข้างในเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของแบบกินจริงอย่างสำหรับคนไทยคนไทยมันค
7: ือ
8: มันต้องข้าวหรืออะไรเนี่ยอะไรทั้งอย่าง
7: ถูก
8: อย่างวันแรกที่เราไปที่เพรสเซนเตอร์ใหญ
7: ่ครับ
8: นะเราโดนค่าข้าวมื้อแรกกันเนี่ยข้าวหน้าไก
7: ่
8: กับโค้กชุดนั้นอ่ะ700-800อ่ะ800
7: บาท
8: ครับ
7: อันนั้นคือถูกที่สุด
8: ใช
7: ่แล้วพอวันต่อมาผมกับคุณเต้ยก็เลยซื้อข้าวเข้าไปซึ่งทีมงานโดยพ่ออาจารย์ลิมหมิงซื้อไปทำไมสุดท้ายมีอีกไหม พอเราซื้อข้างนอกเนี่ย300ประมาณ300-400แต่ข้างในอ่ะ800เท่าหนึ่ง
8: คือถ้าเป็นบ้านเราจัดนะหรือว่าอาจจะเป็นจีนก็ได้นะฮะถ้าเป็นของสำหรับสื่อมวลชนราคามันจะไม่แพง
7: แต่ที่เราอยากรู้นะนะก็เหมือนตอนพิธีเปิดเนี่ยที่เปิดตรงหอไอเฟลอ
8: ่
7: ะนะครับพวกผมเนี่ยต้องไปกันก่อน4ชั่วโมงนะ
8: ครับ
7: 4ชั่วโมงก็เลยจะต้องกินอะไรดีครับอาหารก็มองแล้วก็ไปกัน3คนเนี่ยผมคุณเต้ยโกเหรียญผู้ร่วมรับเนี่ยฮะถามโกกินอะไรดีมีอาหารไทยฝรั่งเศสแอลจีเรียตูนิเซียโกเหรียญบอกเลยบอกไอบีดูดีๆนะเว้ยบอกทำไมฮะไอสั่งอ่ะกูว่ามึงสั่งได้แต่ตอนแดกเนี่ยมึงจะแดกได้หรือเปล่าโอ้แล้วมันมาเนี่ยมันคีบับอันใหญ่มากเลยนะครับ
8: ใช่
7: คือใหญ่เท่าหน้าผมอ่ะ
8: คือไม่สามารถกินให้หมดได้จริงๆนะ
7: จริง
8: คือเราพอมาวางเนี่ยเราจะคิดว่าจริงๆเราสั่งมาชุดเดียวแล้วแบ่งกันสามคนจะได
7: ้
8: นะฮะระหว่างเรากินเนี่ยก็มีตำรวจวิ่งไล่จับโจร
7: โช
8: ไปมาสนุกดี
7: เ
8: น
7: ี่
8: ยนะฮะ
7: แล้วก็มีน้องคนสวยเดินไปเดินมาให้เราดู
8: ใช
7: ่มีความสุข
8: มีความสุขที่เราได้แซวเขาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้ยินหรือไม่พอเขาได้ยินก็คงจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไร
7: แล้วเขาก็ด่าออกมารู้ครับนะก็อีก2ปีครับบรรยากาศโอลิมปิกจะกลับมาตอนนี้ก็ลุ้นกันเอเชียนเกมส์เอเชียนเกมส์เนี่ยเขายืนยันมาแล้วว่าถ่ายทอดสดแน่นอน T Sport PPTV นะฮะ2ที่ที่ว่ากันว่าจะถ่ายมากที่สุดส่วนที่เหลือเนี่ยคงจะต้องกระจายไปเชื่อว่า NBT ฉายอยู่แล้ว
8: ครับ
7: Modern Nine ก็
8: ม
7: ีก็น่าจะหลายที่อยู
8: ่คือยังไงเอเชียนเกมส์มันต้องปล่อยฟรีทีวีอยู่แล้วตามกฎนะฮะ
7: ใช่
8: คือแล้วอย่างวอลเลย์บอลนะพี่บีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะพอปล่อยฟรีทีวีอ่ะคือกระแสมันแบบมันบึ้มบึ้มบึ้มเลยนะคือพอมีแล้ววอลเลย์บอลของเขาดีอยู่แล้วด้วยของดีแล้วได้โชว์ได้ทุกคนในประเทศไทยได้เห็นกันง่ายๆอ
7: ่
8: ะ
7: นะใช่
8: โอเคทุกวันนี้แหละมันโลกออนไลน์แต่ว่าคนที่เขาอาจจะใช้คำว่าเข้าไม่ถึงก็ไม่ซะทีเดียวคือรู้สึกยากที่จะเข้าม
7: ีเกินครึ่งประเทศนะ
8: ผมมันมีใช่
7: ใช่
8: นะคนที่คนมีอายุซะหน่อย
7: เอาง่ายๆก็คืออย่างเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเมื่อก่อนเรายังเห็นว่ามันมีถ่ายฟรีทีวีเนี่ยตอนหลังก็คือ PPTV ถ่ายใช่ไหมแล้วมันก็จะมีทางตอนนี้มีโมโนที่ถ่ายแต่มันก็ไม่ได้ต่อเนื่อง
8: ครับ
7: พอทีนี้คนที่เขาเคยดูฟรีมันเยอะมาก
8: อ
7: ย่างเช่นไม่ต้องอะไรเลยครับก็คืออย่างพี่รักษาความปลอดภัย ตามธนาคารเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ติดไอ้พวกแอปอะไรพวกนี้นะบ้านก็คือเปิดทีวีเพื่อรอดูฟรีอ่ะคือเขาบอกว่าผมไม่มีโอกาสที่จะต้องไปจ่ายตังค์อย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจ่ายไม่ได
8: ้ครับ
7: เขาก็แอบเสียดายเพราะนั้นถ้ามีกีฬาเนี่ยถ่ายไปเถอะคนก็ดูอยู่แล้ว
8: ใช่คือไอ้คำว่าเป็นแรงบันดาลใจอ่ะมันผมว่ามันไม่ใช่คำที่ดูสวยหรูนะมันเป็นจริงๆนะคืออย่างเราอะเมื่อก่อนเราดูบอลเราก็อยากเป็นอย่างนั้นแม้แต่การ์ตูนซูบาสะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจได้
7: ใช่ใช่
8: นะแต่ทีนี้เนี่ย
7: ตอนเด็กๆอะเราดูเราอยากเป็นพี่โย่งวรวุฒิพอรู้จักกันแล้วปุ๊บ
8: เป็นไง
7: ไม่อยากเป็น เดี๋ยวพี่โย่งฟังอยู่โดนกระทืบแน่เลย
8: พี่โย่งนี่เดี๋ยวนี้แกเปิดพวกรายการของแกนะ
7: ใช
8: ่คือผมฝากคุณมดสุรเดชไปบอกแล้วบอกว่ารายการจะดีมากนะถ้าพี่โย่งพูดให้น้อยลง
7: แกคุยเก่งแกตลกแกเป็นคนตลก
8: ตอนนี้เขาไปออกรายการกับคุณปิงปองใช่ไหมปิงปองพิธีกรแล้วก็มีพี่โก้พี่วังนะฮะ
7: ครับ
8: โอ้โหใครช่วยดึงพี่โย่งเลย
7: พี่โก้พูดไม่พี่โก้อ่ะพูดไม่ทันส่วนพี่วังไม่ทันพูด
8: พี่วังนี่นั่ง
7: เซึ่งบุคลิกก็ไม่น่าใช่นะจริงชุดนั้นแบบชุดประวัติศาสตร์นะ
8: ครับ
7: มันเป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะครับสำหรับในเคสในเรื่องของการถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้กลับกลายว่าหาดูยากแล้วคนเนี่ยแล้วคนก็ประหลาดด้วยก็คือพอแอบไปดูพวกแบบผิดธรรมชาติได้ปุ๊บเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความภูมิใจ
8: ครับ
7: ซึ่งมันเป็นวิถีที่มันผิดนะครับบางคนนี่ก็มาโพสต์เหมือนเป็นเรื่องตลกอ่ะคือในเรื่องผิดเป็นเรื่องตลกนะเรื่องคุกเรื่องตารางกลายเป็นเรื่องขำโอ้มันไม่
8: อย่างน้อยน่าจะละอายใจกันบ้าง
7: จริงอันนี้ถูกเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเต้ยไปเมื่อไหร่นะเต้ย
8: 24ฮะ
7: สบาย
8: เดี๋ยว28
7: โอ้โหนี่ไปเฉิงเสาเหรอหรือกลับไปกองเนี่ย
8: เอชิงเกมแต่เท่าที่ดูตารางเนี่ยอาจจะได้ดูน้องบิวนะ
7: อ๋อดีถือว่าไปไฮไลท
8: ์โอ้ใช่น้องบิวนี่คือกีฬาอย่าง100เมตรเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่เราเครียดมากเพราะเราเผลอไม่ได้
7: ใช
8: ่ปุ๊บไปแล้ว
7: จริง
8: น
7: ี่นี่ผมกับเต้ยในชุดประวัติศาสตร์นะฮะไปดูยูเซนโบได้เหรียญทองเนี่ยเดินทางไปกลับเนี่ย10ชั่วโมงเพื่อไปดูวิ่ง10วินาทีนะฮะที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะออกมาปุ๊บเนี่ยเต้ยก็กดไป2พายซึ่งตอนนี้ไอ้ร้านนั้นยังอยู่เลยนะ
8: เหรอ
7: ไอ้ร้านกระท่อมนั่นน่ะทางเดินน่ะยังอยู่เลยนะตอนนี้ก็ปรับมาเป็นสนามของเวสต์แฮมไปละนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องพักแล้วนะครับเพราะว่า59แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาโอ้โหคงจะต้องมาไล่ตอบข้อความด้วยนะครับส่วนที่จะอัมเจ้เนี่ยอย่าเราไม่ถนัดสักครู่เดี๋ยวมาจ้ะ
9: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

0: ส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลภรที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ังไง
2: ยังไง
1: มาแล้วกำลังด่ามันปากเลยมาต่อกันครับนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้ผมบีแหลมสิงห์กับเต้ยแม่กรองนะครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันเดดไลน์เดย์นะครับสำหรับทางฟุตบอลหลายคนก็ถามถ่ายกันมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้มันก็มีประเด็นของเอนโซ่เฟรนันเดสนั่นแหละนะครับว่าจะอยู่หรือจะไป
2: ครับ
1: จริงๆถ้าอยู่ในเชลซีน่ากลัวเลยนะครับเพราะว่ากลางเชลซีตอนนี้เนี่ยยังไม่ลงเช่นเดียวกับแมนซิตี้ก็ยังไม่ลงตัวแต่ถ้าได้เอนโซ่ไปคู่กับตรงกลางเนี่ยเป็นอีกเรื่องเลยนะกับไปตัว116ล้านนั่นนะครับแต่ถ้าเขายังอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะมีทั้งมอยเชสไคเซโดที่คอยเล่นคู่นะซึ่งแลมพาร์ดชอบแน่เพราะตอนนี้ต้องใช้ลาเวียแล้วก็ต้องสลับริชเจมกับมาโลกุสโตมาเล่นร่วมกันสลับกันนะครับแล้วอีกดีลนึงก็คือคูเล่นอัลบาเลสว่าจะไปบาร์เซโลนาหรืออาร์เซนอลนะครับ
2: วันนี้เหรอพี
1: ่วันนี้ฮะก็คือตีห้าเต้ยรู้เรื่อง
2: โอ้จะปิดเอ๊ะ
1: ตีห้าวันนี
2: ้ทำไมทีมเราไม่ค่อยคึกคักเลยพี
1: ่ตังหมดแล้ว
2: อะไร
1: จบแล้ว
2: ทีมเรานี่ปรับปรุงมาเยอะเลยพี่
1: อืม
2: กองหลังเราอาจจะช้าไปหน่อย
1: อืม
2: แบ็คเราอาจจะมั่วไปนิด
1: เร็วไปหน่อยไม่มีความสมดุล
2: กลางอาจจะรั่ว เนอะไม่ค่อยข่มยิง
1: ก็โอ้โหเลิกเถอะครับขนาดนั้นเดี๋ยว
2: ปีนี้เป็นบอลปั้นโก
1: ใช่บอลปั้นเลนซอนเบเกอร์นะครับโอ้แล้วนี่ไปซื้อประตูเด็กมาอีกคือถ้าพูดถึงลิเวอร์พูลนิดนึงนะ
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆอ่ะไอการที่ไปซื้อประตูเด็กมากับปีกเด็กอ่ะแล้วก็เซ็นสัญญาเพื่อมาในปีหน้าเนี่ยมันเป็นการซื้ออนาคตที่ถูกต้องแต่อย่าลืมนะว่าบางทีพรุ่งนี้ไม่มีนะเว้ยคน
2: มันใช่เวลาไหม
1: มันใช่เวลาไหมแล้วการเซ็นสัญญามันเกิดขึ้นเมื่อวานคือ31สิงหาไอ้เซ็นแบบนี้มันควรเกิดขึ้นนะ31กรกฎา
2: คม
1: 31สิงหาเนี่ยคุณต้องอุดรูรั่วให้โค้ชไม่งั้นปล่อยโค้ชไปตายนะมันเหมือนไม่ไหวอ่ะมันแกล้งกันอ่ะ
2: แล้วสภาพ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้2แต้มไม่ใช่ภาพลวงตานะครับแต้มที่ได้มาคือสิ่งสะท้อนคุณภาพของลิเวอร์พูลจริงๆเลยเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าอาร์เน่ทำไว้มันมึน
2: อ
1: ะคือฟุตบอลที่มันเคยเล่นในแล้วคล็อปเองอาร์เน่เองอีลาวล่าเล่นคนละอย่างนะ
2: ครับ
1: คนละแบบและอีลาวล่าเป็นโค้ชที่จะให้บุกเลยแกทำไม่ได้นะเพราะแกต้องเพรสเข้าไปใส่แล้วปล่อยให้คู่ต่อสู้ในคายบอลออกมาแล้วลิเวอร์พูลไม่มีตัวไอ้เก็บตรงกลางปุ๊บหลุดเลย
2: ใช
1: ่
2: มีแต่โดนเดี๋ยวมันเหมือนตั้งแต่ดูการที่แล้วตรงกลางเนี่ยเป็นจุดบอดในบูจริงคือ
1: จริง
2: จังหวะรั่วก็รั่วเป็นท่อเลยมาเป็นท่อเลย
1: วิธีแก้นะเอาโซโบออกมาจากตรงกลาง
2: เอ
1: าโซโบออกมาเลยเพราะว่าโซโบเนี่ยอาจจะเหมือนเจอหลาดนะก็คือทำได้ดีในหลายจังหวะแต่ว่าวินัยในการเล่นเนี่ยคือไม่ใช่เป็นไม่ได้หมายถึงว่านักบอลไม่ดีนะเป็นนักบอลที่เก่งเลยนะแต่วินัยในการเล่นที่จะต้องคือมันเก่งจัดอ่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะปากได้เราสังเกตว่าไม่ว่าจะโค้ชคนไหนเนี่ยตอนเจอหลาดเป็นหนุ่ม
2: ครับ
1: จะต้องมีคนซ้อนเจอหลาดหมดเลยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ลาฟาต้องเอาอลองโซ่คนเดียวไม่พอนะต้องไปซื้อโมโมซิโซโก้ม
2: า
1: สักพักต้องเอาฮาเวียร์มัสเคลาโน่มาซ้อนน่ะ
2: ใช่โอ้โหต้องเอาตัวโหดมาซ้อนอ่ะ
1: ใช่เพราะนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลมันต้องมีซ้อนตัวหนึ่งถ้าไม่ไหวก็ไอเนี่ยไอหนูเนี่ยเทรนิโอนี่
2: ใช่ใช
1: ่พอได้เลยนะแต่ว่าพอนัดที่แล้วพอลงมาปุ๊บก็ว่าแล้วทำไมเราล่าไม่ให้เล่นเลยเพราะมันเบียดแล้วมันกระเด้ง
2: ม
1: ันยังบางอยู
2: ่โอ้โหบางเป็นมดเป็นสิงเลย บางมากคุณประมาณนั้นเลย
1: นะครับจริง
2: ๆแล้วอย่างนัดแรกกับพี่บีที่โดนนิวเซอร์ยิงลูกสองที่จังหวะที่โซบอสไลพยายามไปเพรสซิ่งเอาคืนแล้วก็โดนกระตุกกลับไป
1: ใช
2: ่ผมว่าจะเป็นอย่างวัตลุเอ็นโดะ
1: เตะเลยเตะชักแล้วตรงนั้นอ่ะแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่ที่ไทไซ
2: ด์อ
1: ยู่ที่นิวคาสเซิลไอ้จังหวะที่เขาวิ่งมาคือนั่งอยู่แล้วตรงเหลี่ยมตรงพอดี
2: ชัดเลย
1: เรานั่งปุ๊บเราต้องกระโดดเทเพราะกลัวว่าพักทีมงานที่ไปด้วยอ่ะคือเขาเริ่มจับสังเกตตั้งแต่ลูกแรกแล้วว่าไอ้สองสามคนเนี่ยทำไมมันนิ่งๆวะ
2: ครับ
1: เออ พอลูกนั้นมีเราลุกขึ้นแล้วเราต้องดึงให้พี่เขาขึ้นมาด้วยถ้าเขาไม่ขึ้นมาเนี่ยโดนยายป้านั้นถีบแน่นอนเพราะเขารู้แล้วว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่ละ
2: พี่ไปอยู่ฝั่งของ
1: นิวคาสเซิลเพราะฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเต็มหมดโอ้นะครับวันนี้เนี่ยย้ำอีกทีนะครับว่าการปิดตลาดเนี่ยนะครับของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็คือ23นาฬิกา BST นะครับ
2: ครับ
1: นั่นก็คือตี 5ของประเทศไทยนะฮะลีกเอิงเนี่ยจะปิดก่อนก็คือ

0: คืนเที่ยงคืนเซเรียอาบูเดสลีกาตีหนึ่งนะครับลาลีกาตีสี่ตีสี่ห้าสิบเก้า
1: อ๋อ
0: 22:59นะครับนี่ก็คืออันนี้คือลีกหลักนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยตีห้ารอดูกันในคืนวันนี้กันอีกทีนะจ๊ะ
1: สมัยนี้ไม่ค่อยมีแบบเซอร์ไพรส์มาโค้งสุดท้ายแล้วโยกย้ายกันแบบว้าว
0: ๆ
1: เดี๋ยวนี้มีแต่พวกอินฟลูข่าวมา here we go here we go
0: ซึ่งเห็นไหมครับว่าไอ้โรมาโน่เนี่ยที่ก็ด่ากันมาตลอดเนี่ยก็มันคือวันนั้นก็คุยกับเจ๊ไงก
1: ็
0: มันก็มีความชัดเจนตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไปทำข่าวด้วยกันเนี
1: ่
0: ยแล้วเราก็ตกลงกันว่าวันนี้ประเด็นนี้นะ
1: ครับ
0: ประเด็นเนี้ยไอ้นี่มันก็จะแหลมโผล่มาก็คือจะต้องเร็วกว่าใครซึ่งมันมีนะวงการกีฬาเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นวงที่อยู่ปลายนิ้วซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไม่ใช่นักข่าวหรอกเขาก็เป็นอินฟลูแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เป็นในหน้าฟุตบอลนะที่ทำขึ้นมามันเป็นในหน้า
1: คือบางทีเนี่ยพวกอินฟลูอย่างเนี้ยเขาก็ถูกให้ปล่อยข่าวตามที่สโมสรหรือเอเย่นต้องการ
0: เพื่อปั่นราคาเพื่อเรียกราคา
1: ครับ
0: นะครับนี่แหละมันก็เลยทำให้คนคือมันไม่มีจรรยาบรรณนะใช้คำนี้เลยแล้วกันมันไม่มีจรรยาบรรณพอนะครับคือหักห้ามใจไม่ได้นะฮะอาชีพนี้มันต้องพอสมควรเลยทีเดียวนะ
1: ต้องพ้นนะกูรู้ก่อนนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้นะครับนี่แหละซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่มันถูกใจซึ่งมันอยู่ในพื้นฐานของสันดานมนุษย์
1: ครับ
0: ซึ่งคนโอ้เฮ้ยมันเจ๋งเว้ยมันรู้ก่อนมันต้องนู่นนั่นนี่นะครับ
1: ยอด
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วพอสุดท้ายแล้วบางคนก็ที่นำเสนอบอกโอ้ยโอ้โหเพจนู้นเพจนี้ก็คือเขาไม่เลือกข่าวครับแล้วเขาก็แปลมั่วๆให้ท่านมาอ่านแล้วก็ตีความผิดแล้วก็จะด่าทีมคือไอ้ข่าวประเด็นที่ว่าทีมนี้จะซื้อนู่นมันเป็นข่าวโยงเนี่ยถ้าซื้อจริงเนี่ยลิเวอร์พูลน่าได้นักบอลมัน 14,578 คนนะ
1: พี่บีผมนึกถึงสมัยก่อนนะที่เวลาเราหยิบข่าวของ The Sun มาค
0: ุ
1: ยสองของ The Sun เนี่ยว่าเอา2หารเอา3รูทเอาตรวจไถเอาตะไบขัดนะยังไม่เท่าสมัยนี้เลยนะ
0: ใช่โอ้จริงแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยไปเชื่อข่าว The Sun ถ้ามันไม่แน่จริงมันอยู่มาไม่ได้ขนาดนี้นะเพราะข่าวมันค่อนข้างแม่นนะก็คือข่าวอื่นเนี่ยคือองค์รวมเนี่ยคนน่ะไม่ค่อยจํา 90% ที่ถูกหรอกจะจำบทผิด 10% มันเป็นปกติของมนุษย์
1: โมโห
0: โมโหเอ๊ะ
1: เรื่องอะไรนะ
0: มา
1: ตอบคอมเมนต์ดีกว่าสนุกดี
0: เยอะครึบเลย
1: เอาทางไหนก่อนดีครับพี่บรีครับ
0: เตยเอา SMS ก่อนเลยจ้ะ
1: SMS นะฮะภรรยาของอดัมไม่ขยับนะคุณอัมซ่านะค
0: ุ
1: ณอัมซ่าในแกข่าวข่าวแกเร็วกว่าโรมาโน่อีกนะรู้ว่าเราจะมาจัดรายการ
0: โอ้ตกใจมากอ่ะ
1: นักกอล์ฟคนไหนก็พี่บีชอบใช้กระเป๋าหนังฮะตอบจาคอบบริดจ์แมนเอาจาคอบยาคอบยาคอบที่เป็นชื่อของนักประพันธ
0: ์ใช่ยาคอบ
1: นะครับสวัสดีครับพี่ปรีพีคไลออนพีคไลออนนี่ไงอ๋อแหลมสิงพีค
0: อ๋อ
1: พีคเหรอ
0: เหรอมันช้ากว่า
1: พี่เต้ยมาเตอร์ดัมแม่กลองนะไม่ใช่แน็กลองนะ
0: เจนี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: แล้วเจนี่ไล่หมดแล้วพี่วัดนั้นหลุมพันบ่อนั้นวัดนั้นเวอร์นั้นวัดนี
0: ้ท
1: ำไมผมไม่รู้จักเจก็บอกว่าก็พี่ไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมนะเฮ้ยเต้ยเปิดสดติ้งต้องบอกว่าคืออะไรวะพ
0: ี่ไม่รู้แกก็น่าจะติ้งเองฮะ
1: เออถ้าจะด่าไปเรียบเรียงคำให้อ่านง่ายกว่าเย้สวัสดีครับทั้งสองท่านคู่นี้มาอีกแล้วก็ชอบ
0: น่าจะเป็นอันนี้ได้เต้ยก็คือเต้ยเปิดสด TikTok หรือเปล่า
1: อ๋อ TikTok อ๋อโอเค
0: ใช่แต่ว่าส่งมาแบบนี้เนี่ยนึกว่าเพื่อนกันนะ
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไรเอาฝาด้วยเต้ยแม่กลองไม่ใช่เต้ยแม่กลองเกลียดจริงๆนะเมื่อวานได้รายได้มาแล้วพี่บี TikTok
0: 49
1: บาทขอบคุณ
0: Thank you very much
1: ยังไม่ได้ไอ้ค่า data
0: โอ้โห
1: พี่บีพี่เต้ครับเจ๊หายไปหลายวันพระหยองไปเคลียร์มาแล้วใช่ป่ะครับ
0: อ๋อเดี๋ยวมาแล้วครับเจ๊แกไปธุระปกติแกไม่พลาดหรอก
1: เที่ยว
0: เอา
1: คุณเต้ปรับตัวกับชื่อรายการได้เร็วมาก
0: แน่นอนครับที่คือส่วนหนึ่งก็คือ

0: เต้ยเนี่ยทำสนามข่าวด้วยกันมาตลอดเลยครับ
1: ครับ
2: คือเวลาออกไปอยู่สนามนะไปอยู่กับแหล่งข่าวอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักข่าว
0: ทำอยู่ด้วยกันเงี้ย
2: นะ
0: อันนี้คือสายตรง
2: แล้วเราก็จะได้คือต่างคนองค์ความรู้แต่ละคนก็มีคนละมุมคนละแบบก็มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ครับ
2: นะครับไม่ได้นั่งเถียนสวัสดีจันบี
0: สวัสดี
2: ไปหงแดงมาทำได้แค่เสมอจานว่ากรรมการโกงไหมยกขาทุ่ม
0: เปลี่ยนตัวช้าไอเกมที่นอตติงแฮมเนี่ยผมไม่ได้อยู่นะผมอยู่ที่เพราะว่า5วันแรกที่ไปเนี่ยดู4เกมก็จะอ้วกแล้วครับจริงๆนะดูบอล
2: เหนื่อยนะดูบอลนะ
0: เต้ยแล้วครั้งเนี้ยเกมแรกอยู่ที่บ้านแอสตัน
2: ครับ
0: ก็คือลอนดอน
2: ครับ
0: พอคือไปถึงปุ๊บนอนคืนนึงก่อนนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปดูบอลที่อาร์เซนอลแล้วจากนั้นน่ะก็เดินทางขึ้นมาที่ไซด์ดูเอเวอร์ตันกับพาเลซวันรุ่งขึ้นไปไทยไซด์ดูนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลกลับมาพักวันนึงแล้วก็มาดูฟอร์เรสต์กับลีดโอ้โหนี่พอเลยนะเอาไว้ก่อน คือมันแล้วก็นี่เกือบเขาบอกว่านี่อยากดูคู่สเปอร์อีกคู่นึงบอกพอแล้วทิ้งไว้ที่นี่เถอะ ไม่ได้เป็นหัวหน้าทัวร์ไงโอ้ยพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไง
2: เข้าพงเข้าผับมันก็ได้
0: นะ
2: เรื่องขึ้นเครื่องบินเที่ยงคืนนิดๆกลัวสุดคือตอนออก 00.05 นี่แหละกลัวผิดวันมากอย่างหนึ่งตอนเบิกเบี้ยเลี้ยงก็งงด้วยนะ
0: ครับ
2: นี่แหละคือเวลาที่มันก็ทำให้คนงงนะ 00.05 นัดกันดีๆแล้วรู้สึกว่าเที่ยวบินที่พี่บีบอกไฟที่ไปเอเชียนเกมอ่ะมันจะประมาณนี้แหละ00
0: มันเป็น 00.05 หมดเลยนะเมื่อกี้ที่ดูไล่มายกเว้นทีมวอลเลย์บอลที่ 00.40 ดูดีนะครับ
2: ครับ
0: เพราะเขาจะนับเวลาเนี่ยเขานับถูกแต่พวกเราอ่ะนับผิด
2: ครับเวลาเอาเวลาสากล
0: ใช่ใช่
2: พี่บรีทัวร์แดงเดือดพี่บีเนี่ยดูบอล นัดเดียวหรือ2นัดครับปลายปีสนใจอยู่ครับ
0: โอ้เฮ้ยอันนี้ก็ส่งมาถามเองนะผมไม่รู้นะเดี๋ยวโดน 4,000 เนี่ย
2: เหรอ
0: เอา
2: ใช
0: ่
2: เหรอ
0: ใช่ดิ ตอบได้ป่ะแต่เขาส่งมาอย่างเงี้ย
2: ตอบได้ดิ
0: ตอบได้ใช่ป่ะคือเป้ามันคือนัดเดียวครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยจิ้มได้เลยมันเตะวันอาทิตย
2: ์ครับ
0: เพราะนั้นถึงวันเสาร์เนี่ยถ้าอยากจะดูคู่อื่นก็ดูได้เพราะวันนั้นสัปดาห์นั้นมีแมนซิตี้เตะพอดีแต่ตามโปรแกรมก็คือดูเกมเดียวครับก็คือเกมแดงเดือดเชื่อผมดิจุกแล้ว
2: ไปอ๋อไปแอดออนได้ใช่ไหม
0: แอดออนได้เลยแอดออนได้เลยเดี๋ยวพาไป
2: แต่จริงๆไปอังกฤษนะคืออย่าไปอย่างที่พี่บีไปเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะที่เพิ่งไปมาเนี่ยมันหลายนัด
0: สี่สนาม
2: มันไม่มีเวลาหน่วยนาดเนี่ย
0: ไม่หน่วยเลย
2: ต้องหน่วยนาดซะหน่อยเดินแอ๊กแอ๊ก
0: โอ้
2: ไม่ได้แอ๊กเลย
0: คือแอ๊กน้อยมากอ่ะโอ้ขนาดว่าขับวันสุดท้ายนะเต้ย
2: ครับ
0: นี่ใช้หมดเลยนะ
2: ครับ
0: ทูบเทรนแทมแล้วก็เช่ารถขับนะ
2: แทมนี่คืออะไร
0: แทมรถแทมที่วิ่งเป็นรถรางที่อังกฤษเรียกแทม
2: ครับ
0: ของเราตอนที่อยู่ลอนดอนเราใช้ทูบทูบกับเทรน
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะทูบนี่จะอยู่ในลอนดอนแล้วจากนั้นเทรนก็คือข้ามเมืองเสร็จปุ๊บใช้แทมนี่ก็จะอยู่ตามนอตติงแฮมมีแล้วนะคือผมอยากให้ประเทศไทยมีมากเลยมันช่วยเรื่องเวลาด้วยมันช่วยจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะคือมันปลอดภัยกว่ารถมันอาจจะช้ากว่ารถไฟนะแต่ว่ามันปลอดภัยอยากให้มีนะฮะตอนนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะ
2: ครับ
0: กด14สนามครับเหนื่อยขนาดเข้ามาในป่านะยังอุตส่าห์ออกมาหาลูกทีมสนามบอลดูอีกอ่ะโอ้โห
2: ที่อังกฤษนี่มี
0: ลูกทีมโหด
2: มีสโมสรฟุตบอลทั่วประเทศ
0: ใช่ขนาดเฮิร์ตฟอร์ดเชอร
2: ์ครับ
0: ซึ่งมันอยู่ในป่านะฮะเราก็เข้าไปพักกะว่าเอาอากาศสดชื่น1วันในป่านะเหมือนเขาใหญ่นะมันก็ยังอุตส่าห์มีทีมบอลเว้ยบอแฮมบูธก็ไป
2: นักบอลเนี่ยพวกพลานพวกเสือสมิงเลย
0: ปรากฏว่าแล้วอะไรมะก็คือเขาเรียกอะไรนะแมปอ่ะ
2: ครับ
0: เราต้องเปิดแมปนะแล้วขับรถอ่ะแมปหมดอ่ะไม่เจอสนามบอล
2: นอกสำรวจ
0: โอ
2: ้ Google ยังเข้าไม่ถึง
0: ใช่แล้วก็แต่นี่แหละครับก็คือสัญชาตญาณมนุษย
2: ์ครับ
0: ก็คือว่าเมื่อมันให้หยุดอยู่ดื้อๆตัวก็คือมันเลยสี่แยกแต่เป็นสี่แยกเล็กนะพอไหลไปปุ๊บแล้วมันหยุดเลยนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องส่องเองแล้วว่
2: า
0: เสาไฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะปรากฏว่ามองขึ้นไปปุ๊บโอ้โหเสาไฟมันอยู่มันถูกบังอยู่นิดนึงพอไปปุ๊บก็เจอ
2: ครับ
0: ปรากฏแต่ว่าบอร์แฮมบูธที่ไปนี่มันเป็นสนามของอาร์เซนอลทีมหญิงมาใช
2: ้
0: แล้วเป็นสนามทีมนอก

0: คงไม่คิดอะไรอ่ะ
1: ม
0: าเตะที่ฮาแล
1: ม
0: วันนั้นเราไปทั้งเชฟฟิลด์เอฟซีแล้วก็ไปทั้งนี่คือนั้นแบ็คแพคไปเองนะอยากศึกษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลก็ไปปรากฏว่าสนามมันเอียงเว้ยเต้ยสนามมันเทซ้ายข้างแต่มันเป็นดิวิชั่น12ไงแต่ตัวหญ้าเขาบอกว่าเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ริมนี้ที่เราไม่ทำเพราะมันปิดฤดูกาล3เดือนแล้วเดี๋ยวเราทำใหม
1: ่
0: แต่หญ้าที่อยู่ทางขวามันคือหญ้าที่สมบูรณ์นี่แหละ
1: พี่บีพี่คิดดูว่าที่อังกฤษอ
0: ่
1: ะฝนมันตกทั้งปี
0: ทั้งปีครับ
1: เขายังทำให้หญ้าดีได้ทำไมบ้านเราเนี่ยมันทำไม่ได้
0: เออคือที่นั่นเนี่ยจ้างคนดูแลหญ้าแต่บ้านเราส่วนใหญ่จ้างคนตัดหญ้าอย่างเดียวเออเหมือนตอนนั้นเนี่ยคือถ้าท่านจำแดงเดือดได้เนา
1: ะ
0: ที่ราชมังสนามสุดยอดมากนะครับแล้วเราได้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสลงไปเตะแบบเตะเบาๆแล้วก็ดูให้บอลมันไหลยังไงนั่นคือระดับโลกที่สุดเลยนะตั้งแต่เคยมีมานะแล้วมันก็อยู่ได้แป๊บเดียว
1: ไปผมเห็นในเพจของบริษัทที่เขาทำหญ้าแดงเดือดอะไรกอล์ฟสักอย่างจำไม่ได้แหละเขาลงข้อมูลน่าสนใจเขาบอกว่าหลังจากที่ปูหญ้าสำหรับอาเซียนครับที่ผ่านมา
0: okay.
1: เขาก็ลงข้อมูลว่าการปูหญ้าสำหรับนักบอลอาเซียนกับตอนที่แดงเดือดเนี่ยต่างกันเลยนะต่างกันก็คือสปีดบอลต้องทำให้ของอาเซียนครับต้องทำให้บอลช้าลงเพราะว่านักบอลอาเซียนเนี่ยไม่สามารถวิ่งในความเร็วระดับ
0: หญ้าแบบนั้นได้เห็นไหม
1: เออเล็กน้อยนะเออน่าสนใจ
0: ใช่เพราะนั้นเวลาที่เขาบอกว่าไอเนี่ยฟุตบอลอ่ะสนามมันสั้นลงนั่นหมายความว่าอย่าไปคิดอย่าไปใช้แค่หรือว่าหญ้าใบใหญ
1: ่
0: คุณอย่าไปคิดว่ามันเตะสนามเดียวกันนั่นคือคุณกำลังจั่วลมนะเวลาวิเคราะห์วิจารณ์นะเออประมาณนี้นะจ๊ะเรียบร้อย
1: เฟรชบุ๊กนะคุณสไนเปอร์สวัสดีมาคุณราบินก็บอกผู้จัดการโรม่าคือคนที่เคยคุมอาตาลันต้าใช่ไหมครับ
0: ผู้จัดการโรม่า
1: ผู้จัดการโรม่า
0: ปัจจุบันใคร
1: นั่นน่ะดิ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอเค
1: ครับนะฮะแล้วก็สเปอร์เสริมตัวขนาดเนี้ยเมื่อไหร่จะลงตัวครับกูตก
0: ชั้นเลยโอ้ใจเย็นใจเย็น
1: ไม่ตกหรอก
0: ซื้อมามันต้องให้เวลานิดนึงครับ
1: เสริมเยอะ
0: ทุกคนปีนี้9ทีมอ่ะนะครับ9ทีมที่มันแต่ก็ต้องดูศักยภาพทีมที่มันวางเอาไว้ด้วยว่าเดชบี้กำลังจับปูใส่กระด้ง
1: ครับ
0: นิดนึงแล้วกันสเปอร์อ่ะไอ้ตำแหน่งของไอ้มาเดอุสแฟนันน่ะเต้ยมันไม่ดีก็คือตำแหน่งของมาเดอุสแฟนันหรือว่ามาเดอุสแฟนันเดสเนี่ยจริงๆเขาเล่นผมเป็นแฟนเวสแฮมด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาเล่นเป็นตัวล่างคือต้องให้เขาเล่นคู่กับเบนตันกูแล้วค่อยดันโตนาลีขึ้นมาแต่เอาตัวเขาไปเล่นเหมือนเบอร์10อ่ะเหมือนเป็นจอมทัพเขาเล่นไม่ได้ครับเขาเล่นตัวลึกและดันขึ้นนะผมว่าเขากำลังสับสนกำลังปรับกันอยู่แหละให้เวลา
1: ครับเต้ยพี่บีเคยกินข้าวมันปลาทูไหมครับ
0: เออว่ะเต้ยมีป่ะ
1: ข้าวมันปลาทูไม่เคยได้ยินข้าวมันโปะปลาทูทอดแกะก้างโปะ
0: ไม่เคยฮะ
1: ข้าวมัน แต่ไอ้ข้าวมันกะทิอะไรเงี้ยเคยได้ยินเคยกินอยู่เคยกินอยู่นะฮะคุณตียินสวัสดีมานะคุณจอนพี่จอนบอกดีครับพี่บีพี่เต้ย
0: สวัสดีเต้ยไปซ่อมไอ้แกว่าพี่จอน
1: ยังไม่เสียยังไม่เสีย
0: พี่จอนเดี๋ยวไปหาเพราะว่าไปที่นู่นเนี่ยลุ้นบอลหนักไปหน่อยครับ
1: ยังไง
0: กระจกจอแตกเลย
1: เหรอ
0: โอ้เราลุ้นบอลหนักไปหน่อยโอ้โห
1: เดี๋ยวพี่จอนแนะนำว่าก็
0: ซื้อใหม่
1: แล้วจะเป็นช่างทำไม อันนี้ล้อเล่นนะครับสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลนะตอนฟังคุณเต้ยจัดนินทาครั้งแรกดูยังงงๆพูดน้อยวันนั้นสงสัยจะมากันลีหมิงเวลาผ่านไปฮากว่าลุงหมิงเอ้ยไม่จริงทั้งเบรกทั้งขัดเยี่ยมเลย
0: ระวังนะแกเหนียว
1: นะบอกทำให้ลีหมิงร้องเพลงน้อยลงด้วย
0: ดี
1: สวัสดีน้องบีน้องเต้ยซอบอกจะไม่นอนกับใครที่นาโกย่าซอบอกจะไปนอนแถวๆกำแพงดินของนาโกย่าอืมนะผมเพิ่งรู้ว่าฟุตบอลชายเข้าโอลิมปิกเอาแค่ 2.5 ทีมน้อยมากลำบากทั้งเอเชียปีนี้เอา 2.5 ผมไม่แน่ใจแต่ถึง LAยังสำหรับเรานี่ยังไม่เริ่มคัดยังนะ
0: ยัง
1: ต้องไปอยู่ที่สามเอเชียนะครับสวัสดียามค่ำครับพี่บีสุดหล่อพี่เต้ยหล่อสุดสอบถามพี่บีพี่เต้ยฮะเกี่ยวกับพีพีทีวียังถ่ายฟรีบอลเยอรมันไหมครับ
0: ไม่ได้ถ่ายนะครับบอลเยอรมันยังไม่ได้ถ่ายส่วนลีกอื่นเนี่ยยังอยู่ในช่วงการเจรจาครับผม
1: หรือต้องถามว่าหรือต้องไปสมัครไหมก็ AS Play
0: ใช่ AS Play ถ่ายทุกคู่
1: ครับแล้วก็ดีนะก็มีไทยลีกดูด้วย

0: ครับ
1: นะก็หลายกีฬาเหมือนกันปลดคนกระโดดไปหมดเอา
0: เอาใจเย็นดิ
1: เ
0: ดี๋ยวมา YouTube ด้วยนะ
1: เวลามันงวดมาเดี๋ยวผมย้ายไป YouTube บ้างดีกว่านะครับ YouTube
0: ครับ
1: ข้าสวัสดีกันมาชื่นชมคุณหยองฮะ
0: เฮ้ยเมื่อวานผมนะ
1: เมื่อวานเขาใส่มาจัดรายการ
0: ผมครับ
1: น่าเหมือนอ่ะเมื่อวานนะหยองอยู่กับผมที่งานของดีเจอ่ะ
0: ไอหยองมันไม่ได้ไปอังกฤษมานะครับเมื่อวานเล่าเรื่องอังกฤษล้วนเลยกับพี
1: ่เอ๊ะคุณณัฐพงษ์นี่ยังไงเนี่ย
0: เมาป่ะฮะ
1: เอ้าหมายถึงหยอง
0: แก
1: เมื่อวานเจอนักเจอข่าวนักบอลลาซิโอนามสกุลมุสโซลินีโอ้
0: ใช่ใช่ไหมเขาเป็นหลานของมุสโซลินีครับ
1: เบนิโต้มุสโซลินี
0: เป็นไอ้โทษเป็นเหลน
1: เหลน
0: เหลนลูกละขั้นที่4อ่ะของมุสโซลินีโรชื่อโรมาโน
1: ่
0: ครับ
1: วันนี้ลูกต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้างานเลยจะไม่ได้ทำเสียรายได้เอ้า
0: ไม่เป็นไรพี่
1: ครับ
0: พี่บ๊อบ
1: ฮะนโยบายเดี๋ยวเอาหายไปแล้วเดี๋ยวนะนะกระตุกทีเดียวลูดมันนี่เลยนโยบาย AS ให้ผู้มีรายภาคอาหารแบบทางวิทยุได้ไหม
0: อ๋อคงไม่ได้ครับซึ่งบางทีตอบแทนให้เลยนะครับมันเขาเรียกว่ามันฟิลมันคนละแบบครับพี
1: ่
0: เพราะปกติวิทยุอ่ะที่เขาภาคเขาก็ไม่ได้เน้นหานะยกเว้นตอนบอลโลก
1: วันนี้น้องเบกไปสนามสุขไหมพี่บิรี
0: อ๋อไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันเป็นบอลคนละอย่างนะที่ไปบอลจตุรมิตร
1: ได้ดูหนังเรื่องไวกิ้งของ Netflix สนุกดี
0: โอ้พี่ดูให้จบเลยนะพี่ณัฐพงษ์เพราะว่าจริงไอ้เรื่องแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยถูกต้องเพียงแต่ว่าเขาสลับตัวลูกคนเล็กกลายเป็นลูกคนโตอะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างนวลเนียบนิดนึงแต่ว่าเขาโครงมัน 80%
1: ครับ
0: เป๊ะ
1: นะฮะถ้าทาง99เสนอให้พี่เต้ยข่าวสดมาจัดข่าวสดอะไรแล้วเดลินิวส์
0: เห็นไหมแทนยองมีใครเป็นอะไรแน่ๆเลยเมื่อวานเนี่ย
1: แทงสวัสดีครับแจ้งข่าวร้ายไมเคิลคาร์โดโซเจ็บไหล่ผ่าตัดพัก 3-4 เดือนของบิญญ์สวัสดีคุณบีคุณเต้ยเมื่อวานคุณโจยี่จัดคนเดียวแล้วคุณบีคุณหยอง
0: หยองมันไม่ได้โฟนนะมีผมคนเดียวนะไหวไหมเนี่ย
1: เออนะ
0: เออ
1: สงสารพี่อี้อะเออมีคนโทรมาช่วย
0: เมื่อวานไม่รับค่าตัวนะครับ
1: เออ
0: โอ้โฟนชั่วโมงเนี่ยคอแห้งเลยนึกว่าติดโควิดอะ
1: ต้องค่าโทรศัพท์ก็เสียนะครับคุณบีคุณเต้ยครับทำไมนายกต้องผัดข้าวออกสื่อครับ
0: ก็ตอนแรกแกจะลวกก๋วยเตี๋ยวแล
1: ้
0: วล่ะ
1: โอ้ยลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวของผมคนเดียวฮะนะเมื่อวานไปรุ่มรามที่หนองงูเห่ากันไหมฮะอันนี้ประเด็นแล้วเนี่ย
0: คุณเต้ยไปมา
1: อ๋อไอนี่ใช่ไหมบอลเล
0: ่บอลเล่จ้ะ
1: โอ้โหยืนขาแข็งเลยเออแล้วยังอื่นเหี่ยวหมดชมพู่คงต้องเอาม้าลายไปวางแก้บนที่เทพีเสรีภาพน่ารักเลยนะรอฟังพี่บีบรรยายเอเชียนเกมที่พีพีทีวี
0: จ้ะ
1: พี่สมมาจัดนิทานวันไหนครับขอ3วันได้ไหมฮะ
0: เอาคนเดียวได้นะฝากแล้ววันด้วยดีมาก
1: ข่าวร้ายตามคอมเมนต์นี่นะล่าสุดมีประกาศจากกบน.ขึ้นราคาน้ำมันพรุ่งนี้ครับ
0: ทุกลิตรเนี่ย60
1: บาท
0: สตางค
1: ์โหดีนะวันนี้เพิ่งไปเติมมา
0: หมดเวลาแล้ว
1: พี่ไม่เต้ยเอาโอเคนะ
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับ
1: ครับ
0: บอกพรุ่งนี้วันหยุดเจไม่ต้องตามมานะครับเดี๋ยวฝืนเอานะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคุณเต้ยแม่กองผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้

0: ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 20:39 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก่าเก่งเกมนะครับคืนวันอังคารที่1กันยายนนะครับอยู่กับเรา2คนครับมีพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็วันนี้เอาเพลงที่ถือว่าทันสมัยหน่อยแต่มันก็ตั้ง2ปีนะ
0: ครับ
1: ของผู้มินเราไม่ใช่ส่วนเกินคือถ้าไม่ได้เล่นโซเชียลก็คงไม่รู้จักเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงพวกนี้เขาจะไปแทรกอยู่พวกเหมือนกับใน TikTok ใน Reel ในอะไรต่างๆพวกนี้ไงก็เลยรู้จักแล้วรู้สึกเออเพลงมันเพราะก็เลยซื้อเลย19บาท
0: อ๋อแล้วถ้าฟังช่วงฝนตกด้วยสบายสบายเลย
1: คือผู้มินเขาก็จะมีแบบออกมาพี่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครชอบแล้วเอามาลงไปในที่มันเป็นในโซเชียล
0: ครับ
1: มันก็จะทำตลาดได้ดีแล้วพอเข้าไปดูใน iTunes เนี่ยเพลงนี้ก็จะขายเขาเรียกว่ามันเต็มแม็กอะมันจะมีช่องอะว่าขายดีไม่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ขายได้โอเคมาก
0: นี่ถ้าพี่ต้นไม่บอกว่า2ปีผมนึกว่าสัก 3-40 ปีแล้วเนี่ยบรรยากาศมันได้เลยนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นเพลงรุ่นใหม่บ้างไม่ใช่ว่าบางทีเปิดแต่30ปี
0: อะก็นี่เดือนใหม่นะก็เดือนกันยายนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันปิดตลาดนะครับของฝั่งนักเตะซื้อขายนักเตะยุโรปนะส่วนเดือนที่แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องเนเน่ก็ดีนะครับหรือว่าวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปสร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศจีนนะครับไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4นะครับเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อวานนี้พี่ต้นได้ดูไหม
1: ไม่ได้ดูแต่รู้อะรู้อยู่ตลอด
0: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าโอ้โหต้องผ่านตั้งแต่รอบ8ทีมต้องเจอเกาหลีใต้รอบรองต้องไปเจอญี่ปุ่นแล้วก็รอบชิงน่าจะไปเจอจีนเจ้าภาพซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะก็เขมือบทั้งกิมจิซูชิหม่าล่านะครับสรุปแล้วสาวส้มตำเราเก่งสุดนะคว้าแชมป์สมัยที่10ได้อัน
1: นี้มันจะถ่ายอยู่ในทีวีถูกป่ะ
0: ใช่ช่องโมโน29เขาก็เอามาถ่ายเป็นฟรีทีวีเหมือนกันพี่
1: ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ดูทีวีเนี่ยมันก็ไม่มีช่องทางดูเลยนะ
0: ไม่มีพี่เพราะจริงๆโมโนแม็กเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ปกติเขาต้องไปลงในแอปของเขาใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าคนเรียกร้องกันเยอะเขาก็เลยลงมาในฟรีทีวีด้วยช่องของเขาอะโมโนแม็ก29อะไรเนี่ยนะครับ
1: เพราะไม่หรอกเพราะพี่ไม่ได้ดูทีวี
0: แต่ในไฮไลท์เนี่ยอยู่ใน YouTube ได้พี่ใช่ไหมไฮไลท์เนี่ยปกตินะวอลเลย์บอลเวิร์ดเนี่ยเวลาเอามาลงไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอะไรนะพี
1: ่มาโดนลิขสิทธิ์
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเขาเอามาลงคลิปไฮไลท์ตั้งแต่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกอะถ้าอะไรที่มันเกี่ยวทีมชาติไทยนะคลิปนั้นน่ะยอดดูจะเป็นหลักล้านแต่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมาของไทยจะอยู่ประมาณถ้าชนะนะพี่ก็จะขึ้นไป 8-9 แสนถึงล้านนึงแต่ว่ารายการชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเนี่ยพี่ของวอลเลย์บอลเวลาเขาเอามาลงนะพี่คลิปมันจะประมาณ9นาที10นาทีนะเกมที่เจอญี่ปุ่นนะพี่ไม่ถึงวันน่ะเกือบไป2ล้านน่ะ
1: ก็สูสีกับต้ายัดคนดูเป็นล้านเหมือนก
0: ันแล้วยิ่งรอบชิงกับจีนนะพี่โอ้โหแป๊บเดียวขึ้นวิวเป็นหลักล้านนะเพราะคนให้ความสนใจเยอะจริงๆแล้วคอมเมนต์นี่เป็นหมื่นไม่ใช่เฉพาะคอมเมนต์ไทยนะเพราะว่าคนต่างชาติเขาก็มาแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยเราด้วยเพราะว่าครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปโอลิมปิกไงพี่สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรา
1: ก็ต่อจากบาสเกตบอลต่อจากฟุตบอล
0: ฟุตบอล1956ที่เมลเบิร์นนะครับบาสเกตบอลก็ที่เมลเบิร์นเหมือนกันใช่
1: ไ
0: หมพ
1: ี่ไม่ฟุตบอลก่อนไอ้บาสก่อนแล้ว
0: บาสนี่ก่อน1956อีกเหรอพี
1: ่ไม่บาสเนี่ยน่าจะ56เปล่าแล้วก็บอลเนี่ยน่าจะ6กว่านะ
0: ที่เมลเบิร์นเหมือนกัน56เหมือนกันฟุตบอลกับบาสเกตบอลน่าจะเป็นปีเดียวนะพี
1: ่
0: แต่บาสเกตบอลเนี่ยปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ตอนนั้นยังไม่มีรอบคัดเลือกไงพี่แล้วศึกอเมริกาที่เอาชนะไทยเนี่ยจะมีบิลลัสเซลด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอะที่เอาชนะไทยไปประมาณ80คะแนนอะประมาณนั้นนะ1956
1: ยังน้อยนะ
0: ยังน้อยใช่พี
1: ่
0: ของอะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่เกิด1956พี่ต้นก็ยังไม่เกิดมั้งใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละมันก็มีประวัติศาสตร์นะครับว่าเราเคยไปแข่งประเภทท
1: ีม1956
0: ใช่1956ตอนนั้นที่ตอนนั้นมันไม่มีรอบคัดเลือกไงก็เราได้สิทธิ์ไปในฐานะที่ว่าส่งทีมชาติไทยเราไปแข่งขันก็ถือว่าเป็นกีฬาทีมที่หายากเพราะว่าโอลิมปิกที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จแค่เฉพาะประเภทบุคคลหรือประเภทคู่อะนะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนักเทควันโดแล้วก็ล่าสุดแบดมินตัน4ประเภทที่เราได้เหรียญจากโอลิมปิกเนี่ยมาจากประเภทบุคคลทั้งนั้นเลยส่วนประเภททีมเวลาไปแข่งขันเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ก็คือทั้งฟุตบอลทั้งบาสเกตบอลเนี่ยก็แพ้แบบหลุดลุยบาสเกตบอลถ้าผมจำไม่ผิดนะแพ้8นัดรวดด้วยนะพี
1: ่ตอนนั้นไทยเจอสหรัฐแพ้ไป101-29
0: ใช่ไหมพี่ประมาณ80เกือบ80อ่ะแล้วก็อเมริกาเนี่ยนะผมยังไม่ผิดก็มีบิลลัสเซล
1: พอแข่งที่เมลเบิร์นมันก็ถือว่าใกล้หน่อย
0: อ๋อจากอเมริกาเหรอ
1: ไม่จากบ้านเราดิ
0: ออกจากบ้านเราไปเมลเบิร์น
1: คือ
0: 7ชั่วโมง
1: มันไกลจริงอ่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันดีกว่าที่ต้องไปทางยุโรปเนี่ยคือถ้ามันเป็นโอลิมปิกที่เป็นโซนยุโรปพี่ว่ายากอ่ะเหนื่อย
0: ใช่ก็ประเภททีมเนี่ย
1: ถ้าตอนนั้นเดินทางด้วยอะไรเครื่องบินเหรอ
0: 1956อ่ะน่าจะเรือมั้งพี่ผมก็ไม่รู
1: ้เดินทาง
0: 1956แล้วก็ไม่ได้เกิดไม่ทันเลยเออเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินทาง
1: น่าจะเรือหรือเปล่าแต่เรือมันโคตรนาน
0: นะเป็นเดือน
1: ไม่ได้นะน่าจะเครื่องบิน
0: เครื่องบินนะ
1: แต่ว่ามันจะมี direct flight เหรอไม่น่ามีมั้ง
0: ผมก็ไม่รู้อ
1: าจจะแบบไปลงมาเลก่อน
0: ผมก็พยายามไปหาคลิปดูผมก็หาไม่เจอนะพี่พวกผมอยากเห็นบิลลัสซิลเจอกับนักกีฬาเห็นว่าเป็นยังไง
1: แม่จะอยากรู้เหมือนกันนะว่า70ปีแล้วเนี่ยเราไปแข่งเราไปยังไงเพราะว่าม ันก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเป็นเรือแหละน่าจะเป็นเครื่องบินนะแต่ว่าคงบินเป็นทอดอะ
0: ไปลง
1: มาเลก่อนมั้งแล้วก็ไปฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยค่อยๆไปทีละทอดอ่ะทีละขย
0: ับอาจจะไปลงอินโดอะไรอย่างเงี้ย
1: มันคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมี
0: เ
1: ช่าเหมาลำแบบว่าจากบินจากไทยไปลงเมลเบิร์นเลยเพราะว่าโหมันนานมากแล้วไง
0: ก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาประเภททีมชนิดที่3ที่เราได้ไปแข่งโอลิมปิกแต่เนี่ยไปในฐานะที่ควอลิฟายเข้าไปโอ้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะมีแค่3ชาติเองนะพี่ที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกที่ LA แน่ๆในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงก็คือเจ้าภาพอเมริกาไทยเราเป็นฐานะแชมป์เอเชียส่วนอีกทีมนึงที่ได้ไปแล้วก็

0: คือแคนาดาก็ได้แชมป์โซนของอเมริกาเหนือนะครับก็3ชาตินี้ส่วนยุโรปก็กำลังแข่งกันอยู่นะแอฟริกาก็สัปดาห์นี้แข่งขันแล้วก็พวกจีนกับญี่ปุ่นก็ต้องไปลุ้นอีก2รายการนะครับก็คือ World Cup ปีหน้าชิงแชมป์โลกซึ่งเขาจะเอา1ใน3ที่ยังไม่ได้ไปแล้วถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกจะเริ่มเขาจะเอา3อันดับแรงกิ้งที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจีนกับญี่ปุ่นจะเป็นตัวแทนเอเชียหรือเปล่าแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงนะชาติที่ค่อนข้างหงุดหงิดเวลาที่เราชนะแล้วได้แชมป์แล้วได้โควต้าเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งยุโรปเพราะว่าเหมือนเขาจะเสียโควต้าตรงนี้ลงไปไงพี่เพราะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยอันดับเขาจะเหนือกว่ายุโรปพวกโซนกลางๆประมาณ9อันดับ9อันดับ10เนี่ยเขาก็จะเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเกิดจีนกับญี่ปุ่นก็ได้สิทธิ์ไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมาแย่งโควต้าเขาในเรื่องอันดับแรงกิ้ง
1: มันไปตัด
0: ใช่พอไทยเราได้ไปเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกนี้เขาก็เดือดร้อนไปด้วย
1: โอ้ยคิดดูนะว่าปี1956ตอนนั้นยังมีประเทศฟอร์มูซาอยู่เลย
0: ประเทศอะไรนะพี
1: ่ฟอร์มูซา
0: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
1: ประเทศไต้หวัน
0: อ๋อไต้หวันก็เหมือนอินโดตอนนั้นเขาใช้ชื่ออะไรดัชอินดี้ดัชอะไรสักอย่าง
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าฟอร์มูซาตอนพี่เริ่มเรียนหนังสืออ่ะยังมีอยู่นะ
0: หมายถึงว่าประเทศไต้หวันเนี่ยเหรอพี่
1: ใช่แต่ว่าตอนนั้นเขายังเรียกฟอร์มูซาอยู่
0: เขาไปเอามาจากไหนฟอร์มูซา
1: จำไม่ได้เหมือนก
0: ันก่อนนี้มาเป็นไชนีสไทเปทีหลัง
1: ใช
0: ่ส่วนน้องเนเน่ก็เดี๋ยวรอรอบชิงนะก็จะอีกประมาณ3สัปดาห์อ๋อ
1: แต่พี่ก็เพิ่งเข้าใจนะว่าไอ้อเมริกันก็ทะเลนอะไรเนี่ยมันไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวนี
0: ่มันมีหลายชนิดมันมีทั้งมายากลมีทั้งแสดงโชว์อื่นๆเยอะแยะมากมาย
1: อ๋อพี่จำได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นพี่เคยดูไอ้ TikTok มันจะมีคนนึงที่มันนอนแล้วมันเต้นดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งอะไรอย่างเงี้ย
0: โชว์อะไรก็ได้ที่เป็นฮาเล่นของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องร้องเพลง
1: เช
0: ื่
1: อประกวดร้องอ้าวงี้ประกวดร้องเพลงมันต้องได้เปรียบดิ
0: ไม่ได้เปรียบพี่ร้องเพลงยิ่งร้องเนี่ยไม่เคยได้เลยนะ
1: แล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นประกวดมายากลเนี่ยสมมุติว่าไปเซ็นสัญญากับมันเนี่ยมันจะทำอะไรได้อ่ะ
0: ก็แล้วแต่ครับที่
1: มันจะไปออกอัลบั้มมายากลนี่เหรอ
0: ก็มีแบบไปแสดงโชว์ที่ลาสเวกัส2ปีอะไรเงี้ยที่ผมเคยเห็นมันมีเคยมีนักมายากล
1: ที่ได้แล้วแชมป์ที่มันไม่ใช่ร้องเพลงอ่ะมันมีไปอย่างอื่นป่ะ
0: ก็จะได้เงินรางวัลบางทีเขาก็ไม่ได้
1: หมายถึงว่าที่มันต้องไปเซ็นสัญญากับมันเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็นลักษณะว่ามาเป็นเอเจนซี่ให้ดูแลเรื่องของ
1: การโชว์
0: ไปทัวร์รอบโลกอะไรเงี้ยนะที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเซ็นแค่2ปีอ่ะพี่สัญญาเขาจะไม่ได้ยาวมากนอกจากแบบ
1: พี่ก็เลยเข้าใจมาตลอดว่าไอ้รายการเนี้ยคือการประกวดร้องเพลงเพราะว่าพี่เห็นกรรมการน่ะมันก็เป็นกรรมการ
0: ส่วนใหญ่ที
1: ่แต่ว่าเราที่เขานั่งหันหลังอ่ะแล้วเขากดปุ่มแล้วหันไปมันคล้ายๆกัน
0: ไม่ใช่อันนี้คนละรายการกันพี
1: ่ไอ้อย่างบ้าอ๋อไอ้นักร้องไอ้นั่นคืออะไรที่สมัยก่อนที่พี่เคยดูที่มันนั่งหันหลังใช่ไหมแล้วมีคนมาร้องเพลงแล้วถ้าเสียงชอบแล้วเขากรรมการก็จะกดแล้วก็หันไปดูอันนั้นน่ะคือร้องเพลงอย่างเดียวใช่ป่ะมันจะไม่มีโชว์อย่างอื่น
0: ใช่เขาจะฟังเสียงอย่างเดียว
1: พี่ก็เลยเข้าใจว่ารายการเนี้ยมันก็คือรายการที่แม่งมีแต่ร้องเพลงแต่พอมาดูรายชื่อคนที่เข้าไปชิงตอนนี้เอ้าม
0: ันมีอย่างอื่นด้วย
1: มันมีมายากลมันมีอะไรอย่างงี้
0: มีแดนซ์มีทุกอย่าง
1: ก็เลยงงว่าอ้าวแล้วถ้าไปเข้าสัญญาไปเข้าสังกัดมันก็ไม่น่าจะทำตังอะไรได้มากมายไง
0: ก็มีบางคนเอาสุนัขมาแสดงโชว์หรืออะไรพวกนี้สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้ก็มีพี่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
1: ใช่เพราะว่ามันจะไปทำตังจากไอ้อย่างนี้ได้ยังไง
0: แต่สุดท้ายคนโหวตแหละพี่ว่าเขาจะเลือกใครเพราะว่า
1: เพราะเห็นกรรมการใช่ไหมอย่างไอ้เมลบีคนที
0: ่คนที่กดปุ
1: ่
0: ม
1: เมลบีมันก็นักร้องไง
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็นักร้องมีแค
1: ่แล้วอย่างนี้เขาจะตัดสินมายากลได้ไงโอ้โหนี่มายากลน่าทึ่งเอานักร้องมาตัดสินเหรอไม่เอานักมายากลมาตัดสิน
0: เขามีประสบการณ์มาเป็นสื่อเขาก็จะพูดลักษณะที่ว่ามันทำให้เขาทึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับวันแข่งอีกทีก็รอบชิงเลยนะเพราะว่าน้องเนเน่ก็ไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปแข่งรอบเซมิละหลังจากได้ปุ่มสีทองไปก็ไปรอรอบชิงวันที่22กันยาหรือว่าตรงกับเช้าวันพุธที่23กันยายนนะก็จะเป็นรอบไลฟ์โชว์10โชว์สุดท้ายแล้วก็ดูผลโหวตเอาใครที่1ก็จะได้เงินรางวัลไป1ล้านเหรียญ
1: อ๋อพี่ก็เลยไปดูเนี่ยอย่างแชมป์เก่าเนี่ยก็เป็นนักร้องชื่อเจสสิก้าซันเชส
0: มาถึงปีที่แล้วอ่ะ
1: ใช่เจสสิก้าซันเชส
0: ปีก่อนนี้กูดเดลที่พี่บอกไปใช่ไหม
1: แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นฝึกหมาจากโรมาเนีย
0: ก็เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แล้วก็มีนักเต้นจากเลบานอนมายาสแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีก ก็เป็นนักมายากลเมจิเชียน
0: ใช่ไหม
1: แล้วเป็นนักร้องด้วย
0: ใช่นักมายากลที่จะได้หลายครั้งเหมือนกันของไทยเราก็เคยไปนะพี่นักมายากลไทย
1: โอ้โหมันมีแม้กระทั่งเป็นคนเขาเรียกว่าพูดแบบ motivate
0: เหมือนทอล์กโชว์เนี่ย
1: เหมือนพูดแล้วปลุกเร้าคนให้สร้างแรงบันดาลใจเมื่อปี2020
0: ได้แชมป์เลยเหรอพี
1: ่เออ
0: เก็บเก่งมากนะ
1: แล้วก็ก่อนนั้นนู้นเลยต้องปี2019ที่เป็นนักร้องถ้าเกิดว่านักร้องเนี่ยเพิ่งจะมาได้2หนหลัง
0: อ๋
1: อแสดงว่าพี่มาดูเหมือนกับว่าคนมันจะมาตัดลงในโซเชียลเนี่ยมันก็คงต้องเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่อย่างเจสสิก้าซันเชสอะไรเนี่ยไม่เห็นอยู่ในโซเชียลเลยนะ
0: แต่ถ้าเกิดใครเข้ารอบมาถึงไลฟ์โชว์เนี่ยเขาตัดลงกันทุกคนทุกโชว์พี่เพียงแต่ว่าอาจจะตัดสั้นตัดเล็กตัดยาวก็ว่ากันไปแต่ว่าคลิปของเน่เนี่ยก็ยังเยอะที่สุดอยู่นะครับเยอะที่สุดนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะปีนะตลอดกาลเลยพี
1: ่
0: ตั้งแต่เขาจัดรายการก็ทาเลนต์มาแล้วตัดคลิปมาลงอ่ะคล
1: ิ
0: ป
1: ที่ไออเมริกาที่มันต้องไปใส่หน้ากงหน้ากากอะไรมันยังมีอยู่ที่ม
0: ี
1: ใส่หน้ากาก
0: แบบมาสซิงเกอร์อ๋อที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปก็ยังมีแต่ว่ามันคนละรายการยังไงพี่ไม่เกี่ยว
1: อ่ะอย่างนี้เน่ไปประกวดรายการอื่นได้ไหม
0: ก็พอตอนนี้มาประกวดก็ทะเลงก็คงไม่ไปประกวดที่ไหนแล้วล่ะเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วไงพี
1: ่
0: เ
1: พราะว่าอ้าวมันน่าจะไปถนัดเขาเรียกว่าเป็นตรงกับสาขาตัวเองฮะสมมติว่าตัวเองร้องเพลงเก่งก็ไปประกวดรายการที่มันเป็นที่มันร้องเพลงไปเลย
0: ก็จริงๆของไทยก่อนที่จะไปอเมริกาพอทะเลงก็น้องก็เคยมาประกวดที่ของ King Power นะที่ผมไปดูคลิปก็ไม่ได้แชมป์นะพี่น้องก็ไม่ได้ติด1ใน3ได้มั้งคนไปด่ากรรมการกันเยอะบอกตาไม่ถึงอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็น
1: ไม่ตอนนั้นคนก็ไม่รู้จักอะไรหรือว่า
0: แต่ไม่เพราะว่าคนที่มันได
1: ้ด่าย้อนหลังมันก็ไม่ใช่นะ
0: แล้วคนที่ก็ได้รางวัลชนะเลิศเขามากันมาเป็น10คนอ่ะพี่เหมือนมากันทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าของน้องเนเน่ที่มันเป็นปรากฏการณ์เพราะว่า1คือสายล็อกมันไม่เคยมาไกลขนาดนี้พี่ล็อกนี่ไม่เคยมีใครมาถึงระดับนี้ได้พี่มันคนก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะนักร้องที่พี่พูดมาแต่ละคนที่ได้แชมป์เนี่ยมันก็จะมาแต่ละสายนะมีโอเปร่าว่า
1: แล้วก็ไปไม่แล้วอย่างกูโดอะไรคนที่เป็นแชมป์ที่เขาร้องมันก็ไม่เห็นมีต่อยอดจะมีผลงานมีอะไรต่างๆที่แบบเป็นเนื้อเป็นหนังมากเท่าไหร่ด้วยนะ
0: แต่ที่ไซมอนไซมอนที่เขาเก่งมากๆก็คือการจับเอาแต่ละคนมารวมกันที่มาประกวดแล้วเข้ามารวมวงจนที่แบบดังมากที่สุดก็คือวง One Direction นะพี
1: ่
0: พี่น่าจะรู้จักใช่ไหมที่สี
1: ่วงนี้รู้จักเคยมั้ยรู้สึกมาทำซูเปอร์โบว์ด้วยไงวัน
0: ใช่ใช่เนี่ยก็เนี่ยแหละก็คือ
1: แต่มันเป็นวงรุ่นใหม่ๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร
0: ่ก็เนี่ยเขาก็เป็นคนปั้นขึ้นมาก็น้องเนเน่ผมก็เชื่อว่ามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกนะก็ตามที่กระแสเขาบอกเลยว่าหลายคนนี่อยากจะโหวตให้มันเป็นปรากฏการณ์ก็ยิ่งกว่าซูซานบอยเขาบอกลักษณะอย่างนั้นเลยนะซูซานบอยนี่คือคนที่สร้างปรากฏการณ์ในบิทิสก็อตทาเลนต์นะตอนนั้นก็มาจากผู้หญิงที่แบบดูแบบบ้านๆเลยนะครับแล้วก็ไปได้แชมป์คนโหวตให้ถล่มทลายเหมือนกัน
1: ก็แสดงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่มันจะประสบความสำเร็จไอ้พวกคำว่าก็อตทาเลนต์มันก็ต้องร้องเพลงหรือว่าเพราะว่ามันก็ไม่เห็นมีแบบใครมาต่อยอดว่าเป็นนักมายากลแล้วก็ดังต่อเนื่องใช่ไหมมันก็มันก็เลยเพิ่งรู้เนี่ยแหละ
0: นักร้องอาจจะปั้นง่ายสุดมั้งผมก็รู้สึกว่าลักษณะ
1: มันจะต่อยอดในเรื่องเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อได้ง่ายกว่า
0: ส่วนเรื่องเพลงที่น้องเอามาร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกซอมบี้ฮิสเทเรียวงมิวส์แล้วก็แบ็คโฮซันของซาวด์การ์เด้นเนี่ยเห็นน้องเน่เขาก็เพิ่งบอกนะเพลงที่ไลฟ์โชว์ครั้งหลังสุดเนี่ยคือเหมือนทางฝ่ายจัดเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกเพลงมาให้แล้วให้น้องเนี่ยจิ้มเลือกเอาเลยว่าเหมือนว่าเขาต้องไปกว้านซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนนะพี่มันไม่ใช่ว่าใครน้องอยากร้องเพลงไหนแล้วน้องจะร้องได้
1: มันถึงว่าไอ้รายการเนี่ย
0: ใช่รายการเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถามว่าทำไมน้องกล้าเลือกเอาเพลงนี้มาเล่นนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ว่าน้องกล้าเลือกเพราะเป็นครั้งแรกที่น้องเลือกเอามาเล่นบนเวทีด้วยไงพี่น้องเขาก็คงมีตัวเลือกไม่เยอะแล้วก็เขาก็อยากแสดงความสามารถเรื่องอะไรของเขาเนี่ยแหละก็เลยทำให้เอาเพลงนี้มานะครับส่วนหลายคนบอกโอ้ยทำไมน้องเลือกเพลงยากจังก็อย่างที่บอกไปนะบางทีฝ่ายจัดเขาก็มีเพลงมาเป็นลิสต์ให้เลือกเอาเฉยๆว่าคุณจะเลือกได้ไม่กี่เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: วุ้ยแสดงมีโอกาสได้ฝึกซ้อมหรืออะไรต่างๆก็ไม่ถือว่า
0: น้อยไหม
1: ว่าไม่ได้แบบว่า ช่ำชองอะไรขนาดนั้น
0: ใช่น้องบอกมีเวลาซ้อมแค่เดือนเดียวเองเพลงนี้แล้วเขาไม่เคยร้องเพลงนี้บนเวทีไหนมาก่อนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับเชื่อว่ารอบชิงก็ไม่มีใครทายถูกเหมือนกันว่าน้องจะเลือกเพลงไหนมาร้องเพราะว่าม
1: ันก็ต้องอยู่ที่ไอเนี่ยไปกว้านลิขสิทธิ์อะไรมาได
0: ้แล้วให้น้องก็จิ้มมาว่าอ่ะน้องจะเลือกแล้วก็น้องก็คงมีเวลาประมาณ1เดือนนี่แหละว่าจะเลือกเพลงไหนมาร้องนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนวันนี้อย่างที่บอกไปนะตลาดซื้อขายนักเตะจะแบบปิดกันวันนี้นะก็ในส่วนของ
1: ไอ้กัปโปสรุปไม่ได้ไป
0: ใช่ก็ลิเวอร์พูลก็ข่าวดีนิดนึงหลังจากได้แบดลี่บาโคล่ามามีหลายคนบอกว่าจะปล่อยโคดี้กัปโปไหมแมนซิตี้ก็อยากได้มีหลายทีมก็อยากได้นะเพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลก็สรุปแล้วไม่ขายนะเพราะว่าหาคนที่จะมาแทนอีก1คนเนี่ยไม่ทันพี่คิดดูไอ้แบดลี่บาโคล่ายืนซ้ายโคดี้กัปโปยืนขวามันก็น่าจะโอเคลงตัวนะมันเพราะว่า
1: จำกำไรตั้งเกินเท่าตัวไง
0: หมายถึงว่าก
1: ัปโปซื้อมาตอนนั้น30กว่า
0: ก็เหมือนบาโคล่าเนี่ยเปเช่ก็ซื้อมาแค่40ล้านเอง45ล้านเอามาขายลิเวอร์พูลตั้ง100กว่าล้าน
1: ก็ขายกัปโปไปเองตูไงแต่ยังว่าเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่มันเอามาซ่อนไงไม่ใช่กาแฟ
0: สรุปก็ซื้อแล้วใช่ไหม
1: ซื้อไปพร้อมกับมหาเศรษฐีที่รวยพอๆกันที่เป็นพวกบริษัทอินเดียก็แต่ว่ามันเข้ามาส่วนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 30%
0: แต่อันนี้คือ complete แล้วไหมใช่ไหมพี่เหมือนว่า
1: ก็ข่าวมันออกมาน่าจะเป็นทางการแล้วล่ะ
0: ยังไม่เหมือนแบบเลกเกอร์เงี้ยที่ทางไอ้ตระกูลบัสมันยังฟ้องศาลอยู่
1: ไอ้ส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่จะขายให้เพิ่มหรือเปล่าคือมูลค่าเนี่ยมัน 12,000 ล้านแต่ว่ามันไม่ได้จ่ายจริง 12,000 ล้านคือไอ้ติ่งนึงเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันจะมาขายเพิ่มหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ตระกูลบัสเนี่ยก็เหลือจินี่บัสคนเดียวที่ร้องต่อศาลว่าให้ระงับไอ้พี่น้องที่เหลือ มาให้มีสิทธิ์ในการที่จะไปขาย
0: ครับ
1: ซึ่งก็อยู่ในชั้นศาลแต่ว่ามูลค่าที่มันซื้อเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันยังไม่เป็นทางการเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการประชุมเจ้าของทีมในการโหวตอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่น่ามีปัญหาในเรื่องส่วนนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นหุ้นส่วนใหญ่อยู่แล้วไงก็นั่นก็คือจบกันไปในการเปลี่ยนแปลงส่วนในกรณีของระบบของบอลกริดเนี่ยมันไม่น่าจะคล้ายกันมันก็น่าจะเป็นแค่การตรวจสอบบัญชีหรืออะไรต่างๆซึ่งมันก็น่าจะไม่ซับซ้อน
0: อังกฤษนี่เขาต้องโหวตเหมือนกันไหมพี่สโมสรเจ้าของทีมเนี่ยเพราะมันมี20ทีมนะพี่มันเหมือนเราต้องมาโหวตอ่ะคุณจะยอมไหมให้คนอื่นมาซื้อต่ออะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยมากลับมาคุยกันต่อนะตอนนี้20 นาฬิกา59 ทีเดี๋ยวไปพักเบรกกันครู่เดียวครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้อำนวยการ JIC ไทยจี้กัมพูชาเปิดหลักฐานพิสูจน์ปม MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีชี้พลเรือนถูกโจมตีต้องสอบข้อที่จริงทุกด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ระบุถึงกรณีนายเฮงรัตนาผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่าคณะ AOT และผู้ช่วยทูตทหารได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยแรงงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสาบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาที่มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพไ แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก2แนวทางคือรูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 21นาฬิกากับ7นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก่าเก่งเกมยังอยู่พี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสิรินันท์นะครับก็ช่วงพักเบรกไปนะครับเพลินคุยกับพี่ต้นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เนปาลกับทิเบตนะที่มีผู้เสียชีวิต
4: น่าจะเป็นหลักพัน
3: นะครับซึ่งพี่ต้นเนี่ยเคยไปด้วยนะก็จะให้พี่ต้นเล่านิดนึงแล้วกันนะครับ
4: คือเมืองไอไซบูเบซี่เนี่ยมันอยู่ห่างจากถ้าเราดูในคลิปอะที่น้ำมันท่วมพังด่าน
3: อ
4: ะซึ่งมันไม่น่าเคยเห็นภาพความน่ากลัวขนาดนี้นะ
3: ก็อย่างที่ผมพูดกับพี่ต้นไปก่อนนะข้อรายการว่ามันเหมือนภาพใหญ่จริงๆมันไม่นึกว่าเราจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นจริง
4: มันตึกนั่นนะพี่ว่ามันน่าจะเป็น10ชั้นนะ
3: อ๋อใช่ตึกสูงมาก
4: โอ้แล้วมันพัดแบบโอ้โหแบบเป็นเศษกระดาษเลยแล้วไอ้เมืองที่พี่อยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ไซบูเบซี่เนี่ยเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มของการเข้าสู่ลางตางเนี่ยมันห่างมาประมาณสัก15กิโลแล้วตรงนั้นมันเป็นหุบเขาเขาเรียกว่าเล่อะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นทางน้ำที่มันมาแบบอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากซึ่งตอนสมัยที่วิลพี่ไปตรงนั้นมันจะมีบ่อออนเซนอยู่ออนเซนไปชาวบ้านนี่แหละพี่ก็ลงไปแช่เล่นน้ำมันก็ไม่ให้เยอะมันก็ร้อนพอประมาณหนึ่งพี่มองลงไปตรงแม่น้ำอ่ะซึ่งมันก็ไอ้ตรงเนี้ยออนเซนเนี่ยมันอยู่ติดแม่น้ำพี่คิดว่ากูตกไปกูตายแน่
3: คือตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยก็น้ำเชี่ยวธรรมดา
4: น้ำเชี่ยวธรรมดา
3: แต่รู้แต่ดวงจากสายตาเรารู้ว่าถ้าตกลงไปเนี่ยโอ้โห
4: แรงมาก
3: แรงมาก
4: คือแล้วพี่ว่าไม่เป็นต่อให้คุณแม่น้ำเป็นไม่น่ารอดเพราะว่าน้ำมันแรงมากมันคิดว่าโอ้โหแล้วคิดดูว่าไอ้มาหึงมาของมวลน้ำเนี่ยไอ้นั่นมันคือแค่ระดับน้ำปกติถูกป่ะ
3: ครับ
4: ไอ้เนี่ยมันสูงขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเลยมั้ง
3: จากหิมาลัย
4: เออแล้วมันมาแบบคือทุกอย่างที่พี่เคยไปจ่ายตลาดสะพานที่พี่เคยเดินข้าม
3: ที่เราเห็นว่ามันน้ำมันพัดขาเลยนะ
4: แล้วก็บ้านที่พวกเกสต์เฮาส์ที่เคยไปพักเพราะพี่ไปตรงเมืองเนี้ยพี่ไปมากที่สุดในเนปาลเลยมั้งไป4รอบ
3: หมายถึงก็ไปก็ไปพักที่นี่ประจำ
4: เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มเพราะว่าพี่ต้องเข้าลางตางเนี่ย3รอบก็ต้องไปอยู่ที่นี่กลับจากลางตางก็ต้องมาอยู่ที่นี
3: ่มันเหมือนเป็นด่านพัก
4: มันเป็นเมืองพักมันเป็นเมืองท่าพูดง่ายแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพี่ก็ไปตอนแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวบ้านเพื่อนหมู่บ้านเพื่อนซึ่งมันก็คนละฝั่งกันแต่ก็ต้องมาพักที่นี
3: ่
4: แล้วก็เดินข้ามเขาไปอีก3วันไปหมู่บ้านเขาก็เลยเป็นเมืองที่ผูกพันมากที่สุดแล้วปรากฏว่าตั้งแต่เกิดเรื่องของไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคือจะบอกน้ำป่ามันก็ไม่ใช่น้ำป่า
3: เขาบอกว่าหิมะมันละลายสัก
4: คือ
3: ทานน้ำแข็ง
4: มันเป็นมันมาจากน่าจะเป็นส่วนของโลกร้อนคือทานน้ำแข็งเนี่ยมันมหาศาลมันก็คือน้ำแข็งละลายออกมาแล้วมันอยู่ที่สูงมันมาจากไอ้ลังตางลีรุงซึ่งก็เป็นภูเขาที่ดังมากในโซนนั้น 7,000 กว่าเมตรพอมันหล่นลงมาเนี่ยมันก็พัดเอาหินเอาอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นหิมะถล่มในแบบที่น่ากลัวกว่า
3: ครับ
4: พอมันซับเอาหินลงมาแล้วมันก็ไปขวางทางน้ำทางน้ำเนี่ยมันก็เลยเป็นกลายเป็นเขื่อนย่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คนเห็นภาพตอนนี้แรกๆก็ยังคิดว่าทำไมมันเหมือนเขื่อนแตกเลยก็ใช่ไงพอมันไปขวางทางน้ำไว้ชั่วคราวเนี่ยน้ำมันก็อัดมาอัดมาอัดมามันก็เลยเป็นปั๊มพลังของหายนะแล้วพอท้ายสุดมันกันไม่อยู่มันก็โผทีเนี้ยน่ากลัวมากแล้วพี่เห็นภาพในเมืองที่มันห่างไปไกลมากเลยนะพี่มานั่งดูเอ้าไอ้เมืองนี้กูเคยนั่งกินข้าว มันโคตรไกลเลย แบบต้องนั่งรถอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะ
3: เป็น100กิโลเมตร
4: โอ้โหแล้วมวลน้ำมันยังมาแบบน่ากลัวมากขนาดนั้นน่ะแล้วพี่ไปเทียบกับแผนที่ในที่พี่ถ่ายมือถือแล้วไปนั่งปัดดูโอ้โหปรากฏว่าไอ้เมืองนั้นนะก็ยังราบเป็นหน้ากลองคือแสดงว่าไอ้ก้อนน้ำเนี่ยมันไม่ถูกซับไปหมดเลยไงมันเข้ามาแบบน่ากลัวเป็น100กิโลซึ่งอย่างสึนามิอ่ะมันยังอยู่แค่ชายฝั่งถูกว่า
3: ใช
4: ่แล้วมันก็ไม่ได้สูงแบบเป็นตึก10ชั้นเลยนะคืออันเนี้ยมันเหมือนกับหนังวันสิ้นโลกเลยวันสิ้นโลกที่มันข้ามไอ้2012อ่ะที่มันข้ามภูเขาอันนั้นมันน่ากลัวมันเป็นจินตนาการจริงแต่เนี้ยมันก็ตั้งแต่พี่เห็นหายนะมาคือสึนามิมันสูงจริงแต่มันเป็นความกว้างหรือว่าแต่นี่มันมาแบบ
3: มันไม่น่าที่สูงลงที่ต่ำมา
4: ใช่แล้วตอนเนี้ยอาจจะมีคนตาย 4-500 คนที่อยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเขาให้พาเขาไปดูเนี่ยมันเป็นอุโมงค์เข้าไปแล้วลึกมากอ
3: ่
4: ะแล้วถึงตอนเนี้ยอีก 4-500 คนยังไม่รู้ชะตากรรม
3: แต่ก็ยังติดอยู่ในนั้นยังเข้าไปไม่ได้
4: ก็เขาพยายามเจาะจากข้างบนลงไปด้วยแต่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นโคลนที่สูงเป็นเมตรอ
3: ่
4: ะแล้วมันเป็นโคลนที่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนซีเมนต์แบบหนึบๆจะลุยเข้าไปก็ไม่ได้จะทำอะไรมันก็ไม่ได้จะเอาตัวเข้าไปมันก็ยากไง
3: มีคนอยู่นั้น 4-500
4: เห็นเขาบอกว่ามีคนที่เป็นคนงานอ่ะอยู่ในนั้นซึ่งพี่มองว่าโหจะรอดได้ยังไงใช่ไหมถ้าโคนมันอัดเข้าไปขนาดนั้นน่ะ
3: ก็เห็นรายลิสต์รายชื่อที่พบผู้เสียชีวิตแล้วเขาระบุสัญชาติได้แล้วเนี่ยก็มีหลายสัญชาติมากแต่ไม่มีไทยนะครับ
4: มันไม่ใช่ซีซั่นการไปเทรคเพราะว่ามันเป็นซีซั่นของหน้าฝนมันยังไม่ค่อยมีคนยกคนถ้าจะไปเนปาลช่วงนี้มันจะต้องไปทางมุสถังเนี่ยจะเป็นเขตปลอดฝนไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าทางโซนเนี้ยมันส่วนใหญ่ที่คนไปเนี่ยก็คือจะเป็นการเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันสำคัญของฮินดูเพราะพี่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนี้นะแต่ว่าไอ้ทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์โกไซกุนด้าเนี่ยมาอยู่ในโซนนั้นซึ่งพี่เคยไปเมื่อ4ปีก่อนไปขึ้นมาไม่ถึงเพราะฝนมันตกตลอด
3: ก็ยังเป็นก็ถือเป็นช่วงโลซีซั่นเหมือนกันใช่
4: ไหมไม่ถึงกับโลมากนักแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่มีวิวไงคือเราก็ไม่ได้อินว่าทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะต้องฝ่าฝนฝ่าพายุฝ่าความหนาวความทรมานเพื่อขึ้นไปโดยไม่เห็นวิวก็เลยลงแต่ปรากฏพี่เพิ่งรู้ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนเนปาลแต่มันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ถือฮินดูคือเขาบอกว่าคนถ้าจะไปเขาไกรลาศซึ่งมันต้องข้ามไปฝั่งทิเบตเนี่ยเขาจะต้องมาล้างตัวล้างบาปที่ทะเลสาบอันนี้ก่
3: อ
4: นแล้ว 4,000 กว่าเมตรอ่ะต้องตะกายขึ้นไปอ่ะแล้วโคตรโหดอ่ะแล้วลงมาเสร็จปุ๊บก็ข้ามแดนไปข้ามไปไซบูเบซี่อ่ะแล้วก็ข้ามไปทิเบตแล้วก็ไปที่เขาไกรลาสซึ่งเป็นที่อยู่พระศิวะที่คนฮินดูเขาถือกันอย่างไอไซบูเบซี่พี่ก็ดูคลิปมาตลอดเลยนะคนยังเข้าไปไม่ถึงเลยจนกระทั่งวันนี้เพิ่งเห็นคลิปจาก CNN ที่มีนักข่าวไปถึงเมืองละปรากฏราบเป็นหน้ากลองไม่เหลืออะไรในสิ่งที่มันเป็นความทรงจำอ่ะเพราะว่าพี่จะมีถ่ายภาพเอาไว้มีรูปต่างๆแล้วก็เคยไปซื้อไก่ในตลาดเอามานั่งต้มกับกัญชา
3: คือไปหมดเลย
4: คือไม่เหลืออะไรเลยคือที่ในป่าเนี่ยเขาจะมีกัญชาที่มันขึ้นตามธรรมชาติแต่เขาห้ามเคลื่อนย้าย
3: อันนั้นถูกกฎหมายเหมือนกัน
4: ถูกกฎหมายในแง่ที่ว่าคุณห้ามเอาออกจากเขตคือคุณจะเอามาทำนู่นทำนี่ได้แต่อยู่ในของที่ของมันก็เลยเอามาต้มมาไก
3: ่รสชาติเป็นไง
4: ก็อร่อยนะคือไก่ต้มกัญชา
3: ไม่ได้เมาเลย
4: มันก็มันมีความอร่อยของมันแหละแล้วก็ตลงตลาดที่เคยไปเดินน่ะมันจะอยู่ฝั่งริมแม่น้ำนั่นน่ะไม่เหลือใดทั้งสิ้นแล้วตอนนี้เมืองกลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าคนก็อยู่ไม่ได้ไฟฟ้าไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตโดนตัดแล้วก็อาหารก็ไม่
3: ม
4: ีคือรถก็เข้าไปไม่ได้มันก็ต้องอพยพคนออกไปทั้งหมดคิดดูจากเมืองที่เคยเป็นศูนย์รวมอ่ะตอนนี้จบเลยเป็นศูนย์เลย
3: ก็ถือว่าเป็นหายนะครั้งใหญ่จริงๆนะที่เนปาล
4: คือตอนเห็นภาพอ่ะจริงๆแล้วพี่เห็นภาพเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วนะมันมีคนถ่ายคลิปมาว่ามันมีฟ้ามันถล่มลงมาในฝั่งทิเบตละพี่ก็เห็นคลิปแล้วหลังจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงได้เห็นไอ้มวลน้ำเนี่ยมันมาจริงๆแล้วเนี่ยพี่มองว่าระบบเตือนภัยอ่ะมันน่าจะทำได้ดีกว่านี
3: ้เขาก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี
4: ้ใช่เพราะว่าพอวันนี้เองเนี่ยมันก็มีคนให้สัมภาษณ์ เขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันระบบมันขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะ
3: คร
4: ับ แต่ทุกคนไม่มีใครคิดว่ามันจะมาแบบโคตรน่ากลัวขนาดนี้คือทุกคนก็ยังคิดว่าก
3: ็คือเตือนแล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่า
4: แบบมาแบบน้ำท่วมระดับอย่างมากสุดก็คงแค่เอวแต่ไม่ใครคิดว่ามันจะสูงเป็น10ชั้นใหญ่ขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เหมือนกับตอนที่เราไม่รู้จักซึนามิ

0: ใช่
1: ไหมตอนที่บางคนเห็นน้ำทะเลดูดหายไปก็ยังแปลกลงกันไปคือไม่มีใครมีความรู้สึกว่าจะต้องกลัวมัน
0: มันเหมือนเป็นมันไม่มันเป็นสัญญาณเตือนที่คนตอนนั้นยังไม่รู้จัก
1: ใช่ก็เหมือนกันเนี้ยคือเขาบอกว่าสัญญาณมาเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านหนีขึ้นที่สูงเนี่ยมันก็ยังทันแบบเหลือๆเลยแค่10นาทีก็ยังพอทัน
0: ครับ
1: แต่นี้พอมัน
0: ชะล่าใจ
1: ชะล่าใจปุ๊บแล้วเขาบอกว่าวันนี้พี่ไปดูบางคลิปอะบางบ้านเนี่ยมีคนตายอยู่ในนั้น24ศพแล้วอะ
0: โอ้โหอ
1: ัดอยู่ในนั้นอะคือมาแบบทำอะไรไม่ทัน
0: เพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วก็บางทีก็จะหาศพไม่เจอเลยเพราะว่าพี่ว่าโคลนเนี่ยมันน่าจะสูงไม่รู้ตึกกี่ชั้นเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: พี่ดูว่าถ้าคนโดนโคลนซัดเข้าไปเนี่ยแล้วโดนทับมาไม่รู้ว่าอีกกี่นานเท่าไหร่ก่อนจะไปค้นพบแล้วศพบางศพเนี่ยข้ามไปถึงอินเดียแล้วอะอ
0: ี
1: กประมาณ6ศพอะ
0: เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มีคนส่งข้อความมาถามว่าทำไมเนปาลถึงปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติ
1: คือเขาบอกว่าตอนเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันทำให้สนามบินของเนปาลเนี่ยโอลหม่านไปหมดเพราะว่าเนปาลไม่ใช่สนามบินที่ใหญ
0: ่
1: ม
0: ัน
1: มีรู้สึกจะเป็นเลนไอการมาเนี่ยมันมาได้แค่ลายเดียวอะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าทุกคนต่างมาโดยที่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของภูมิภาค
0: กลัวจะเกิดอันตรายเหมือนกัน
1: มันไม่อันตรายมันจะทำให้การประสานงานคือมันไม่เหมือนไม่มีหน้างาน
0: อ
1: ่ะคือมาต่างคนต่างจะทำอะไรก็ไม่รู้แล้วมันทำให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆมันอลหม่านไปหมดแล้วก็ตอนนั้นน่ะพี่ไปเนปาลหลังจากที่เกิดเรื่องไปแล้ว1ปีนะปรากฏว่าพี่ยังต้องไปพักในหมู่บ้านที่มันซากปรักหักพังเนี่ยยังแบบ
0: ยังไม่ได้ฟื้นฟูเลย
1: ไม่ได้ฟื้นยังสภาพไหนสภาพนั้นน่ะยังพังอยู่ยังไงก็อยู่งั้นน่ะหมู่บ้านเพื่อนที่ไปอ่ะก็ยังพังพินาศอย่างนั้นคือมันขนาดคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันแต่ว่ามันไม่มีระบบจัดการที่ดีมันก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือผ่านไปแล้ว1ปีแล้วไอ้ครั้งนี้เนี่ย
0: มันกว่าอีกมั้ย
1: เขาบอกว่ามันหนักกว่าแผ่นดินไหวครั้งนั้นอีกเพราะว่าระบบการจัดการต่างๆเนี่ยมันถือว่าซับซ้อนกว่าแต่เขาก็จะแสดงเจตนาแล้วเขาอยากได้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนไหนอย่างส่วนกู้ภัยมันก็ต้องการในส่วนนั้นหรือว่าบริจาคเงินเนี่ยจะดีสุดเพราะตอนนี้รัฐบาลเนปาลเนี่ยเขามีไอ้ตัวช่องทางโดยตรงซึ่งอย่างของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้คนละ10เหรียญ300กว่าบาทเหรียญนึง30กว่าบาทมันก็ยังสามารถช่วยเหลือได้แล้วมันเดเรกโดยตรงไงมันเป็นบัญชีของทางรัฐบาลเนปาล
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าเนี่ยสิ่งที่มันช่วยเหลือได้ดีที่สุด
0: ไม่ใช่ว่าเขาปฏิเสธความช่วยเหลือเพียงแต่ว่าเขาก็
1: มันระบบการจัดการที่มันวุ่นวายคือถ้าต่างคนต่างมาแล้วมันไม่สามารถจะทำอะไรอย่างเต็มที่เพราะว่าสมมติว่าคุณมาเนี่ยคุณจะเข้าไปในพื้นที่ที่มันเกิดภัยพิบัติได้ยังไงเพราะถนนมันก็โดนตัดแล้วก็ขนาดเฮลิคอปเตอร์เองเนี่ยวันนี้พี่เพิ่งดูบทให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือคุณอยู่ในหุบเขาเนี่ยคุณจะไปบินกันได้ยังไงเป็น10คันน่ะเป็น10ลำอ่ะคือแค่ช่วยเหลือคนน่ะที่มันติดอยู่ตามที่ต่างๆเขายังต้องคุยกันอย่างหนักเลยนะว่าไม่ให้ลายมันเฮลิคอปเตอร์มันชนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นพื้นที่เปิดไงมันเป็นช่องเขาอ่ะเพราะฉะนั้นการเข้าไปช่วยเหลือแล้วคุณมาเนี่ยคุณจะเฮลิคอปเตอร์เข้าไหนเข้าไปใช่ไหมคือสิ่งที่เขาอาจจะอยากได้ก็คือเป็นพวกอาหารหรือว่าไอ้ความช่วยเหลือพื้นฐานอะไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะทำให้หลังจากนั้นเขาก็สามารถไปช่วยเหลือประชาชนได
0: ้
1: ซึ่งมูลค่าเขาบอกหลายแสนล้านมาเพราะพี่เห็นเลยสิ่งที่เสียหายหนักที่สุดคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งในปานมีน้ำเยอะใช่ไหมเขาก็ทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำเต็มไปหมดเลย
0: แต่พอตอนนี้ไฟฟ้าก
1: ็จบอินเทอร์เน็ตเองก็คงลำบากเพราะฉะนั้นการสื่อสารอะไรต่างๆก็จะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะไอ้เมืองไซบูเบซีอย่างพี่เนี่ยกว่าจะมีคนเข้าไปเนี่ยมันต้องจนถึงวันนี้เพิ่งจะเห็นคลิปจาก CNN ที่นักข่าวเข้าไปได
0: ้
1: ก็อาจจะบินเฮลิคอปเตอร์เข้าไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ถนนน่าจะยังยากอยู
0: ่
1: ถนนอาจจะพอได้มั้งเพราะว่าถนนมันพี่จำได้คร่าวๆว่าถนนน่ะมันอยู่ไกลหน่อยแล้วก็มันข้ามเขาแล้วมันค่อยลงไปที่เมืองนี้มันก็อาจจะทำไปได้แต่ว่าการจะไปถึงด่านตอนนี้ทางจีนก็ซ่อมถนนมาแต่ว่ามันยังอีกพอสมควรที่เป็น10กิโลก็ยังยากอยู
0: ่ครับก็นี่เหตุการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าพี่ต้นเคยไปเยือนเมืองนี้ตั้งหลายครั้งนะครับ
1: เป็นเมืองที่น่าจะผูกพันมากที่สุด
0: ครับส่วนเรื่องอเมริกันเกมนะครับ NFL
1: ก็แม้เมื่อกี้ที่เราทิ้งค้างไอ้เรื่องโบทเจ้าของพรีเมียร์ลีกสรุปว่ามันไม่ต้องโบท
0: ก็คือใครจะมาซื้อสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คื

0: ลาระหว่างอเมริกาแบบเนี้ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยถ้าขึ้นจะซื้อขายอย่างที่ต้นบอกมันต้องมีการยินยอมจากเจ้าของอื่นด้วยที่อยู่ในลีกเดียวกัน
1: คือถ้าสมมุติว่าเขามองว่าคุณมีที่มาที่ไปจากไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆคุณมีตังค์อย่างเดียวสมมุติว่ามีเศรษฐีรัสเซียเนี่ยอยู่จะมาซื้อทีมในอเมริกันอย่างเงี้ยเขาคงไม่ยอมใช่ป่ะแล้วก็คงโหวตไม่ให้ผ่านแต่ว่าถ้ามองว่าที่มาที่ไปคุณโอเคแล้วก็ต่อคุณจะเป็นกองทุนการเงินหรืออะไรก็เถอะแต่ถ้ามองว่ามันไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียกับลีกไม่ได้จะทำให้ลีกที่มันเคยไปดีๆก็อารมณ์ง่ายๆนะสมมุติว่าเรามีคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆจะมีไอ้คนใส่เสื้อวินคนใหม่เข้ามาแต่ถ้ามองว่าไอ้นี่มันชอบมีประวัติโรคจิตลวนลามผู้หญิงมาเก่าเนี่ย
0: ก็ไม่เอา
1: เออแล้วเกิดว่าทำให้วินเขาคนไปฟ้องร้องเนี่ยวินเขาพังเออบอกไอ้ซอยนี้นะไอ้เนี่ยไอ้คนขับคนนี้โอ้โหชิบเป๋งเนี่ยจะเคยลูกค้าดี
0: ๆแล้วถ้าตามกฎเนี่ยอย่าง NFL เนี่ยต้องได้กี่เสียง 70-80% จากเจ้าของ
1: จะ70%นะ20กว่าเสียง
0: 20ทีมก็ต้องมี14เสียงขึ้นไปอะไรประมาณ
1: มัน32ก็
0: 23 24
1: ประมาณ23 24เสียงซึ่งก็ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นการปฏิเสธ
0: ส่วนใหญ่ถ้ามันก็มามันก็ต้องแบบ
1: ใช่กว่าที่มันจะกรองกว่าไอ้เจ้าของเดิมมันจะขายได้เนี่ย NFL มันก็ต้องดูแลมันคงไม่ไปเอาคนที่มันมีประวัติอะไรต่างๆส่วนใหญ่การโหวตเนี่ยมันก็ไม่เคยมีปัญหา
0: NFL เนี่ยก็จบปรีซีซั่นไปแล้วนะฤดูกาลใหม่ก็กำลังจะเริ่มขึ้นตามเวลาบ้านเราจะเช้าวันศุกร์ใช่ไหมพี่
1: เช้าวันพฤหัสเกมเปิดซีซั่นถ้าเช้าวันศุกร์มันจะเป็นเกมที่ออสเตรเลีย
0: เช้าวันพฤหัสตามเวลาบ้านเราเนี่ยจะเป็นคู่รีแมตช์ซูเปอร์โบว
1: ์
0: ซีแอตเทิลซีฮอคแชมป์เก่าเจอกับนิวอิงแลนด์แพทริออตซึ่งที่ผ่านมานัดเปิดไอ้คู่ชิงซูเปอร์โบว์มาแข่งนัดเปิดสนามเนี่ยมันมีน้อยครั้งมาก
1: ใช่
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเจอ
1: ใช่เพราะว่ามันเร็วมากไงเพิ่งจบซูเปอร์โบว์ปุ๊บเปิดซีซั่นให้มาเจอกันใหม่
0: เจอกันใหม่ครับ
1: แล้วก็พอรุ่งขึ้นเสร็จก็จะเป็นฟูตินเนอร์เจอกับเต็งจ๋าสุดๆก็คือ
0: แรม
1: แรมมันไปเอาแอรอนโดนัลซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเป็นสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวโหดนะแต่มันเลิกไปแล้ว2ปีแต่ระหว่างที่ทีมเนี่ยรอแอรอนโดนัลที่จะคัมแบ็กกลับมาเนี่ยมันไปเซ็นไมค์แกเรตซึ่งถือว่าเป็นตัวโจมตีควอเตอร์แบ็คที่โหดที่สุดคนหนึ่งของลีก
0: ไอที่แซกเยอะสุดไหม
1: ไมค์แกเรตที่แฟนเป็นนักกระโดดสกีชาวเกาหลีใต้เป็นเชื้อเกาหลี
0: อ
1: ะแล้วก็ตัวนี้เก่งมากแล้วแอรอนโดนัลนึกคึกยังไงไม่รู้เลิกไป2ปีนะกลับมาในสภาพที่เขาก็ปล่อยคลิปว่าไอ้ที่เลิกไป2ปีเนี่ยไม่ได้ไปกินนอนนะ โอ้มันเล่นฟิตกล้ามอะทั้งตัวนี่ยังกล้ามเน้นๆเลยอะ แต่อายุ 38นะไง
0: คือที่ผ่านมาผมดู LA Ram เนี่ยปัญหาเขาคือเกมรับที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าเกมรับดูแล้วน่าจะดุดัน
1: ทำให้ตอนเนี้ยโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเต็งจ๋าสุดๆอยู่ที่บวก500บวก500เนี่ยทิ้งทีมอื่นๆซึ่งบวกพันเนี่ยเป็นเท่าตัวแต่ปรากฏว่าในรอบ30ปีนะ
0: ครับ
1: ทีมที่เป็นเต็งอย่างเงี้ยคือ
0: ไปไม่ถึง
1: ไม่เกิน500นะมีทั้งหมด20ครั้งนะไอ้20ครั้งไม่เคยมีทีมไหนเป็นแชมป์เลยนะ
0: Kansas City Chiefs ก็ไม่ได้
1: ไม่เคย Chiefs Patriots หรืออะไรก็ตามที่มันแบบต่ำกว่าบวก500อ่ะบวก500บวก400บวก250อ่ะ
0: อันนี้ถือเป็นสัญญาไม่ดีสำหรับแร
1: ง20ผลไม่เคยเกิดขึ้นจาก30ปีถือว่าเป็นตัวอย่างที่เยอะมากเลยนะ
0: เป็นตัวเต็งจ๋าแต่ว่าอย่างที่พี่ต้นบอกมันมีประวัติมาแล้วไอ้พวกเต็งจ๋าเนี่ยมันไปไม่ถึงดวงดาว
1: ใช่แต่ว่าแฟนแรมเขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกไอ้อย่างไอ้เจ้าบ้านซูเปอร์โบว์ที่ไม่เคยเป็นแชมป์ใช่มั้ยทอมเบรดี้มันก็ทำให้บัคคาเนียร์สำเร็จแรมก็มาทำสำเร็จที่มันก็ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ที่ว่าเต็งจ๋าท้ายที่สุดก็เป็นแชมป
0: ์ซีฮอคนี่ดูแล้วเต็งอะไร
1: ตอนนี้ซีฮอครู้สึกยังเต็ง3เต็ง4อะไรประมาณนั้นอยู่เพราะว่าเรเวนเนี่ยรู้สึกยังเป็นเต็งที่อยู่ในระดับเต็งที่เหนือกว่า
0: ก็พี่ต้น
1: แล้วซีฮอคมันอยู่ฝั่งกับแรมมันเป็นคู่รักคู่แค้นในกลุ่มกันด้วยไง
0: พี่ต้นพาคู่ไหน
1: ก็เป็นคู่เปิดซีซั่น
0: ซีฮอคกับแพทริออต
1: ใช่แล้วก็ไอ้คู่ที่เหลือมันก็จะเป็นตี4ชู่เช้าอะไรปกติ
0: อ่ะแล้วโปรแกรมถ่ายทอดสดสัปดาห์หนึ่งยังมี4คู่เหมือนเดิม
1: ไม่ใช่4 6หรือว่ามันมีตี1 2คู่ตีตอนนี้เป็นเที่ยงคืนเที่ยงคืน2คู่ตี3 15 1คู่
0: อันนี้คือวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันจันทร์อีกคู่นึงเช้าวันอังคารอีกคู่นึงเช้าวันศุกร์อีกคู่นึงก็จะมีทั้งหมด6คู่
0: ต่อสัปดาห
1: ์เป็นอย่างน้อยแต่ถ้ามันมีเกมที่

0: ุโรปพวกอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะเป็น7
1: อ๋อยังมีเพิ่มได้อีก
0: ใช่ก็ถ้ามีในอังกฤษคู่ที่มันแข่ง 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ย
1: ครับผมตอนนี้ก็ดูผ่านทาง AS Play นะครับอ่ะส่วนเดี๋ยวข้อความนะก็ส่งกันเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมดูทาง SMS ให้ก่อนละกันนะครับก็บอกว่าเสียดายครับพี่เมื่อคืนฝันเห็นชาวเก้ไม่ได้ซื้อหวย04วันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะงวดวันที่1กันยายนเลขขาย2ตัว04นะครับส่วนวันที่1ก็417212
0: เบอร์ทอมเบรดี้12 04นี่ดักเพรสคอต
1: เดลัสคาวบอย
0: เก่งตอนหวยออกเขาเรียกว่าเก่งหลัง
1: เ
0: กม
1: ตอนน
0: ี้
1: ก็ยัง
0: เป็นควอเตอร์แบ็กสุดยอด
1: ยังเบอร์1 2อยู
0: ่ไม่เบรดี้ดิ
1: เบรดี้1 2เบสคอตนี่04
0: ดักเพรสคอตจะเป็นเบอร์4
1: เบอร์4นี่บอกฟุตบอลไทยคอมเมนต์กี่ร้อยครับจากคุณสตีฟไฮอ๋อหมายถึงคอมเมนต์ที่ผมพูดถึงในวอลเลย์บอลใช่มั้ย
0: หมายคนดูมั้งไอ้ยอดบอลไทยเวลาเตะมันไม่ค่อยออกมาเป็นคลิปมั้งใช่ป่ะ
1: มีแต่ว่า
0: แต่ไม่น่าเยอะนะ
1: คอมเมนต์อ่ะเหรอพี่ฝนไป
0: มันไม่ใช่คอมเมนต์ดิยอดวิวอ่ะ
1: ก็เยอะระดับนึง
0: แต่ไม่ถึงล้านหรอกพี่ว่าวอลเลย์ตอนนี้กลายเป็นกีฬาอันดับหนึ่ง
1: แต่พูดถึงคอมเมนต์นี่ผมก็สงสารฟุตบอลไทยนะผมเห็นเข้าไปด่ากันเยอะมากเลย
0: ไม่ก็
1: แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่ประมาณ
0: วอลเลย์ชุดนี้ใช่ไหมที่เขาก็บอกเขาก็ด่ากันหู
1: เน
0: ี่
1: ยน้องอมสินเนี่ยน้องอมสินก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้โอ้โหก็โดนด่าโดนสาปโดนอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่ว่าบางทีการเชียร์กีฬาเนี่ยมันเหมือนว่ามันต้องเป็นผู้แพ้ที่ดีแล้วก็ไม่ควรไปด่านักกีฬาของเราถูกป่ะคือแพ้ก็คือแพ้ดิ
1: โอ้ยผมเห็นเนี่ยญี่ปุ่นก็ด่าไอ้จีนก็ด่าหมายถึงว่าด่าฝั่งตัวเองนะแต่ว่าของเราเนี่ยโดนลูกหลงไป2คน
0: พี่ว่าไม่เห็นวัฒนธรรมนี้มันเกิดกับเบสบอลนะ
1: เบสบอลเหรอเว้ย
0: เออคนญี่ปุ่นสมมุติเบสบอลแพ้อย่างเงี้ยเขาก็เห็นด่าทีมชาติตัวเองพี่ก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมคนดูวอลเลย์บอลทำไมเขาต้องด่าทีมตัวเองอ่ะ
1: โอ้วอลเลย์บอลโค้ชไทยเราเก่งเยอะไหมหรือว่า
0: ไม่ถึง
1: โซเชียลนะ
0: ไม่หมายถึงว่าไอคนญี่ปุ่นเขาก็ด่าทีมชาติตัวเองเนี่ย
1: เฮ้ยเขาด่าเพราะว่าของเราเนี่ยมีโค้ชชินที่เขามันเป็นโค้ช
0: อ๋อไม่ใช่พี่เข้าใจว่าหมายถึงว่าคนจีนก็ด่าทีมวอลเลย์จีน
1: ไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยโดนลูกหลงไปด้วยเพราะว่าโค้ชชินเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นผู้ช่วยล่ามให้กับ
0: เอาที่เขาเรียกว่าเอาไอ้พวกแนววิเคราะห
1: ์ใช่เก็บสถิติ
0: เก็บสถิติมา
1: ญี่ปุ่นไม่ต่อสัญญาเขาก็เลยว่างงานแล้วก็ของสมาคมวอลเลย์บอลไทยก็ไปติดต่อเขามาแล้วเผอิญเขาเป็นแฟนกับน้องพิมพ์ด้วยไงพิมพ์พิชยากกลำตัวตบไอ้บีหลังอะพี
0: ่แล้วก็เลยโดนด่าหมดอย่างเงี้ย
1: ก็บอกว่าเหมือนว่ามาช่วยทีมชาติไทยให้กลับไปล้มทีมชาติญี่ปุ่นของตัวเองเหมือนว่าเป็นไส้ศึกส่วนอีกคนนึงที่โดนก็คือโค้ชเผิงคุณก็เป็นตัวเซตตำนานของวอลเลย์บอลทีมชาติจีนระดับไปได้แชมป์โอลิมปิกที่เอเธนได้แชมป์โลกคือเขาเป็นระดับตำนานนะพี่แล้วเขามาแต่งงานกับโค้ชออสแล้วจริงๆเขาก็มาช่วยเหลือทีมชาติไทยนานแล้วเขาด้วยความที่เขาเป็นมือเซตเก่าอะไรเงี้ย
0: ก็สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดการด่ามันมาจากฝั่งเราทั้งนั้น
1: ไม่มาจากฝั่งอื่นเพราะว่าของเราวอลเลย์บอลไม่มีใครโดนด่าอยู่แล้วพี่มีแต่คนชื่นชม
0: ไม่ใช่ดิหมายถึงว่าไอ้ตอนที่ถ่ายเราเป๋ๆแล้วก็ไปด่ากันไง
1: ไอ้ช่วงเป๋ๆเหรอเพราะว่าตอนนั้นมันก็เรื่องโค้ดออสนี่ก็โดนแล้วพี่ช่วงที่กลับมาแรกๆอะผมยังจำได้
0: คือตอนนั้นบอกกระแสหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: โอ้ยผมเห็นโดนเพราะว่าโค้ดโซเชียลบ้านเราอะมันเยอะไงพี่คอยจ้องจะ
0: จริงๆมันน่าคอบไว้นะไอ้พวกที่ด่าเนี่ย
1: ก็ต้องมาขอโทษทีหลังนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยก็เป็นความสำเร็จจริงๆที่ทีมตก
0: แล้วระดับโปรดศาสตร์ไง
1: ใช่ไปโอลิมปิก
0: เออ
1: ไปแบบชนิดที่ว่า
0: เราไป
1: สายศาสตร์อ่ะ
0: ไปทุบ
1: ใช่
0: คาบ้านอ่ะ
1: ที่จีนอ่ะแล้วถ้าเกิดไปดูสถิติไอ้ชิงแชมป์เอเชีย8ครั้งหลังสุดอ่ะไทยเราเข้าชิงถึง6นะพี่ได้มา4แชมป
0: ์ไม่รู้ก่อนแข่งจีนมันได้เปรียบเท่าไหร่
1: จีนได้เปรียบเยอะเพราะว่า1เขาเล่นในบ้านแล้วสายเขาแบบ
0: มันมี
1: อ
0: ัตราป่ะ
1: มีเขาเป็นเต็งหนึ่งมา
0: ไม่หมายถึงว่าประมาณแบบต้องมีอะไรครึ่งเซตอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: เกมที่เจอไทยเราต่อจีนต่อเซตครึ่ง
0: โอ้
1: เซตครึ่ง
0: ต้อง 3-1 เลยดิ
1: ใช่ป่ะ 3-1 ถ้าเราได้มา2เซตเราก็ได้ชนะแล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าเราชนะ3
0: เซตครึ่งนี่ถือว่าเยอะนะ
1: ไม่แต่ตอนเขาทํา2ต่อ1เซตอ่ะพี่เซตที่4ผมก็ยังรู้ว่าตอนนั้นผมก็ใจเสียนะ
0: เฮ้ยแต่เราทุบเทป
1: ใช่แต่ว่ามันออกสตาร์ทดีแต่ว่าพอเราเสียเซต3ผมยังนึกเลยโอ้โหสงสัยจะไม่รอดนะเพราะว่าจีนมันน่าจะมาแต่ว่าอย่างว่านะคนที่แบบมีความมุมานะมีความมุ่งมั่นมันเหมือนดวงของเราด้วยแหละพี่พยายามมาตลอดมันก็ต้องสำเร็จสักครั้งนึงแหละต้องชมทุกคนเลยนะครับเพราะกีฬาที่เล่นเป็นทีมเนี่ยนะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แ
0: ค่ตัวไอ้ตอนตบไอ้ตอนท้ายๆอ่ะเพราะว่าในโซเชียลมันก็จะมีตอนที่เราเสิร์ฟกินอ่ะเสิร์ฟกินแต้ม
1: ออมสินไง
0: เสิร์ฟกินเสิร์ฟกินปกติ
1: ได้2แต้มติดเลย
0: ปกติวอลเล่ย์อ่ะเสิร์ฟมันมีโอกาสเสียแต้มเนี่ยเพราะว่าเขาลองได้ปุ๊บเขาก็มีโอกาสได้ตบไง
1: ในตอนนั้นเรานำ11ต่อ9แล้วออมสินเนี่ยเสิร์ฟได้3คะแนนรวดนำ12 13 14ต่อ9มันทำให้ขึ้นแท่นไปแล้วไง
0: แล้วพอฝั่งจีนเสิร์ฟกลายเป็นเสียแต้มไงไอ้ตรงแมตช์พอยต์อ่ะ
1: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข้อความที่เหลือนะครับตอนนี้21:32 พักเบรกคู่เดียวครับ

0: บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
2: เพิ่มรายการใหม่ซองทางแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
1: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 น
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 21:35 กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่าแก่งเกมนะครับก็เดี๋ยวมาตอบข้อความที่เหลือทาง SMS นะครับแต่แจ้งนิดนึงแล้วกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงที่เราพูดกันในเบรกที่แล้วว่าเดี๋ยวเดือนนี้นะครับเอเชียนเกมมันจะเริ่มแข่งขันก็ทัพเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงเมื่อวานแต่ว่าเดี๋ยววันที่3เนี่ยต้องเดินทางไปญี่ปุ่นต่อนะพี่กลับมาพักแค่ประมาณ 2-3 วันเอง
1: ใช้ชุดเดิม
0: อ่ะก็ชุดนี้แหละครับก็จะเดินทางต่อไปที่เก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวเลยจนจบการแข่งขันที่ช่วงเอเชียนเกมนะก็จีนก็ได้จะชุดเดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกับญี่ปุ่นซึ่งเขาคราวนี้จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เราจริงๆอ่ะโค้ชออสตั้งความหวังไว้แค่ท็อป3นะก็เท่ากับครั้งที่แล้วที่เราได้เหรียญทองแดงนะครับก็เดี๋ยวดูว่าครั้งนี้เราถ้ายังฟอร์มแบบนี้อยู่ใช้ชุดเดียวกันนี้ก็ไม่แน่นะก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับข้อความทาง SMS นะครับจากคุณน้องบอล นี่ส่งมาหลายข้อความติดกันนะครับบอกสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอล นะครับจากน้องบอลถ้าผมถึงเพลงลูกทุ่งภาคกลางนะครับไม่เหมือนของอีสานนะครับแถบสุพรรณอ่างทองชัยนาทพิจิตรนักร้องดังๆเยอะแต่ที่สุดคือสุพรรณเมืองแห่งเพลงเช่นสายันสัญญาเสรีรุ่งสว่างก็อันนี้พูดถึงเพลงที่เราเปิดไปใช่ไห
1: ม
0: อันนี้บอกแมนยูขาดเกมรับแบ็กซ้ายและกองหลังเซนเตอร์ถ้าไม่เสริมปัญหาเกิดแน่นอนจากคุณน้องบอลนะครับก็นัดล่าสุดที่โดนอิปสวิชนำก่อนแล้วกลับมาแซงชนะ 5-2 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่แสดงให้เห็นว่าแมนยูเกมบุกไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างที่คุณน้องบอลบอกอาจจะต้องเสริมเรื่องของเกมรับเข้าไปนะครับก็วันนี้วันสุดท้าย

0: ใช่นะตลาดพรีเมียร์ลีกนี่ปิดก่อนบุนเดสพรีเมียร์ลีกนี่ปิด5ทุ่มเวลาท้องถิ่นแล้วก็จะตรงกับประมาณตี5บ้านเราส่วนบุนเดสก็จะปิดเที่ยงคืน6โมงเช้าบ้านเรานะครับ
1: ส่วนใน Facebook หน่อย Facebook คุณปริยังก็จะทักมาเป็นรัวๆเยอะแยะเลยแล้วก็พูดถึงบอติมอร์เรเวนยุคของโค้ชใหม่อย่างเจสซี่มินเตอร์ว่าเป็นเต็งจ๋ายังไม่ถึงกับเต็งจ๋าเพราะว่าจะเป็นเต็ง2ร่วมกับ Buffalo Bills โดยแรมเป็นเต็งจ๋าแล้วก็ซีฮอคเนี่ยจะเป็นเต็ง4แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแคนซัสซิตี้ชีฟแล้วก็มาฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ซึ่งเท่ากับ LA Chargers แล้วรองแชมป์อย่างเพทริอตเนี่ยก็ค่อยต่อมาเป็นเต็ง8
0: ก็ทางมาโคมหายเจ็บกลับมาแคนซัสซิตี้ชีฟก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นส่วนจอร์ดอเลนกับบัฟฟาโลบิลเนี่ยผมก็เห็นว่าฤดูกาลปกติมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอมันเข้าเพลย์ออฟทีไรเนี่ยมันมักจะตกม้าตายทุกทีเลยไม่รู้เปิดเป็นอะไรเหมือนเจออาถรรพ์อะไรสักอย่างนึงไงนะสำหรับ Buffalo Bill มีไหม
1: ก็ที่เหลือก็คุยมาโดยภาพรวมก็เป็นนั้นว่าได้รับรู้ว่าคุณปริยานทักทายมา
0: เขาสรุปเขาอยู่ภาคเหนือใช่ไหม
1: คนนี้เขาบอกว่า
0: ฟังจากอะไรนะ
1: คราวที่เราบอกฟังลำปางอันนี
0: ้
1: บอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยฟังจากแม่เมาะ
0: แม่เมาะ
1: แม่เมาะอยู่ที่ไหน
0: อยู่ภาคเหนือแหละ
1: บ้านใหม่มงคลเขาบอก
0: อันนี้บอกภาคกลางของไทยสมัยก่อนเศรษฐกิจฟืดเครือขุนโจรมีสี่เสือหนังขุนพันอยู่ในเรื่องครับครับผมทำไมนิปานอันนี้บอกไปแล้วนะแล้วก็สโมสรเมืองทองจะไปต่อไหวไหมจากทีมรุ่งเรืองกลายเป็นทีมที่มีปัญหาแฟนบอลคิดถึงกันมากนะครับก็สโมสรเมืองทองใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยได้ตามฟุตบอลไทยนะต้องไปถาม
1: พี่ว่าอยู่ที่ทุนนั่นแหละอ๋อนี่สรุปว่าแม่หมอบ้านใหม่มงคลเนี่ยก็ยังอยู่ลำปางเหมือนเดิมตอนแรกคิวย้ายจังหวัด
0: สโมสรเมืองทองนี่ก็ยังเจ้าของเดิมพี
1: ่พี่วีไม่น่าทำ
0: ไม่น่าทำอะไร
1: ไม่น่าใจ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณปั๊กก็สวัสดีทักทายเข้ามาแล้วก็พูดถึงจักรยานนะบอกว่าดวงแตกจนได้โปกาชาล้ม
1: ใช่เจ็บถอนตัวไปเรียบร้อยละ
0: หมายถึงว่าไม่ได้แข่งต่อที
1: ่ใช่จักรยานเนี่ยส่วนใหญ่พอมันเจ็บพวกตัวเต็งๆอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะสู้เลยก็เลยถอนตัวไป
0: จริงๆเหลืออีกสเตจอีกเยอะไหม
1: ตอนนี้เหรอในมันไม่มีประโยชน์ไงคือมันน่าจะใกล้จบแล้วบูตาเดสปัญญาเดี๋ยวพี่เช็คก่อน
0: คุณโสพลนะบอกสวัสดีครับ AFL เกมไวการ์ดเวสเทิร์นบูลด็อกกับคอลลิงวูดเป็นเกมไฟนอลแรกตั้งแต่พอร์ตแอดเลดเจอกับเวสต์โคสต์นะครับปี17ที่ตัดสินด้วยลูกยิงหลังไซเรนดังหลังจากผู้นำเปลี่ยน4ครั้งใน7นาทีสุดท้ายทีมเมมบรีของคอลลิงวูดทำมาร์กได้ตาม92ต่อ96ในตอนนั้น
1: บูตาเดสปัญญานี่เพิ่งจะแข่งมาแค่9สเตทมันแข่งทั้งหมด21สเตทอีกนานมากก็จะไปจบนู่นเลย13กันยายน
0: ดีละที่ถอนตัวไปก่อน
1: ทเดดพูโกซ่าเนี่ยไปเจ็บเมื่อสักประมาณ2วันที่แล้วอ
0: ะไรงี้ใครขึ้นมาตัวแต่งแทนอ่ะ
1: ตอนนี้คนที่นำเป็นเอนริกมาร์สซึ่งถือว่า
0: คนชาติไหน
1: เอนริกมาสไม่คุ้นจริงนะ
0: ไม่ค่อยได้ยินเลย
1: ใช่เป็นชาวสเปนจากมูเวสตาแล้วก็ไอตัวที่ตามพีมอสร็อกลิกเนี่ยไอตัวนี้เคยสุดยอดมากก็ตามอยู่นาทีกว่าที่เหลือเป็นมีอย่างริชาร์ดคาราปาสอยู่อันดับ5แต่มันตามตั้ง3นาทีกว่าคงเหนื่อยก็เพราะฉะนั้นเอริกมาสน่าจะได้เปรียบอยู่พอสมควรเพราะว่าปั่นให้กับทีมมูเวสตาซึ่งมันก็อยู่ในทีมของสเปนเองอายุตั้ง31แล้วด้วยนะแต่ไม่น่าจะเป็นตัวไม่หรอกคืออาจจะพอช่วงหลังๆพี่ไม่ถึงกับได้ตามมากมายนักอะไอตัวนี้จะเก่งก็คือจะเก่งไทม์ทรัลเพราะฉะนั้นตัวที่เก่งไทม์ทรัลมันก็จะมีพื้นฐานที่ถือว่าต่อยอดในการที่จะประสบสำเร็จได้แต่ในอาชีพเนี่ยเคยอันดับดีสุดก็ปุ่นเปี้ยนในโพเดียมของบูตาเดสปัญญาอันดับ2อันดับ3มาเคยติดท็อป5ท็อป10ของตูดูฟรองซ์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นม้ามืดก็คงไม่ค่อยได้เต็มปากเพราะว่าอย่างรายการบูตาเดสปัญญาเนี่ยก็ปุ่นเปี้ยนอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากสุดเพราะเคยได้อันดับ2เนี่ยมาถึง3หนเลยแล้วก็เมื่อปี2024ได้อันดับ3ด้วยก็คือเกาะมาแหละแต่ว่าไม่เคยทะลุสักทีนึงแต่พอ
0: ไม่มีโปรกระชา
1: ปุ๊บก็น่าจะทะลุได
0: ้ครับ อันนี้ถามเกี่ยวกับ NFL นะคุณกระพงดึงมะนาวถามว่า West Coast Offense ใน NFL คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อย
1: คือสมัยก่อนเนี่ย 49ers เนี่ยจะเป็นทีมที่ใช้ระบบ West Coast Offense อย่างเชี่ยวชาญที่สุดมันเป็นระบบที่ใช้เกมวิ่งในการเจาะแล้วก็เอาปีกในการวิ่งรับแบบมันจะมีเขาเรียกวิ่งสแลนซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่ปัจจุบันเนี้ยมันก็จะไม่ได้ใช้กันแบบเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการแก้อะไรต่างๆไปมากมายแล้วแต่ว่ามันเวลาพูดถึงคำว่า West Coast Offense เนี่ยมันก็จะนึกถึงว่านั่นก็คือเอกลักษณ์ของ
0: 49ers
1: ทาง 49ers
0: เพราะ 49ers อยู่ทางฝั่งตะวันตก
1: ใช่แล้ว Bill Walsh เป็นคนที่เริ่มใช้คือมันจะเป็นแบบพูดง่ายๆคือการคว้างสั้นการวิ่งทะลวงการปล่อยบอลเร็วคือมากกว่าที่ว่าจะไปเหมือนกับบอมยาวสมัยบางสมมุติเราพูดถึงแอร์คอยเยลก็ต้องไปพูดถึงดอนคอยเยลสมัยคุมชาร์เจอร์จะชอบบอมยาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยสำหรับ 49ers เองจะใช้ในรูปแบบในการบุกแบบระยะสั้นๆแล้วก็กินแดงไปเรื่อย
0: ๆเขาก็เลยเรียกว่า West Coast Offense นะคุณโสพลบอกว่าเขาเตะลูกบอลอ๋ออันนี้ยังต่อเนื่องมาจาก AFL นะก็อยู่ในช่วงเพลย์ออฟแล้วนะครับคุณยายสายดูนะครับนับต้นเคยไปนั่งร้านหน้าสยามกีฬาไหมครับเคยโดนเจ๊ไก่จีบแบบน้ำแมวเพชรไหมเจ๊ไก่อันนี้ตั้งแต่ร้อยลาดพร้าว48เนี่ยพี
1: ่ลาดพร้าว48
0: เจ๊ไก่ที่แค่
1: ที่เขาตรงนั้นมันเป็นหอพักถ
0: ู
1: ก
0: ไหมใช่ๆหอพักที่พี่หมูเคยอยู่อ่ะ
1: เพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้นั่งตรงนั้นเพราะว่าพี่ไปเช่าหออยู่ข้างในเวลาเลิกงานเสร็จก็จะเดินกลับหอก็เลยเพราะฉะนั้นไม่ค่อย
0: เลี้ยวขวาไป
1: แล้วไม่ก็ไปบางทีก็ไปกินข้าวร้านพี่จุ๋งซึ่งอยู่หลังตึกที่เป็นข้าวแกงอะไรตรงนั้นแล้วก็เลยแล้วก็ไปจ่ายจะไปตลาดนัดไอ้ตรงนั้นมันจะมีตลาดนัดตรง
0: ซ้ายขวา
1: ใช่ก็ไม่ค่อยได้กินข้างหน้าลงพิมพ์สักเท่าไหร
0: ่เพราะฉะนั้นพี่ต้นเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยเจ๊ไก่เจ๊ไก่เขาเปิดคาราโอเกะพี
1: ่
0: ข้างๆร้านพี่รู้จักกิตติทำอะไรไหม
1: รู้ดิ
0: ช่างภาพที่เขาเปิดร้านอยู่ข้างๆหออ่ะพี
1: ่อ๋อพี่
0: ติดกับข้างๆร้านเขาก็คือร้านเจ๊ไก่เนี่ยแหละ
1: แล้วอีกร้านหนึ่งที่พี่จะไปคือร้านไอ้ลาบอ
0: ่ะร้านลาบก็ถัดจากร้านเจ๊ไก่พอคาราโอเกะเสร็จก็จะเป็นร้านลาบ
1: โอ้ยมันวันหนึ่งก็คงจะกินได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ
0: เพราะว่าขยายไปอยู่ตรงหน้าไอ้ตรงข้ามกับโต๊ะสนุกเกอร์อ่ะพี
1: ่
0: ตอนนั้นกลายเป็นร้านใหญ่ขึ้นเลย
1: ของพี่จะมีแบบเดินไปกินในบะหมี่ที่อยู่แถวๆปากซอยอ่ะบะหมี่หมูแดงที่ดัง
0: ๆอันนี้เขาไม่รู้มาจากไหนว่าเจ๊ไก่ไ
1: ก็คงฟังแมวเพชร
0: เพราะว่าตอนนั้นเวลาผมเจอเพราะว่าพี่ติ๋งเขาจะชอบไปนั่งร้องเพลงร้านคาราโอเกะร้านนี้แหละไปเจอบ่อยนะต้นเดินทางไปญี่ปุ่นคนเดียวเคยไปนอนโรงแรมแถวฮิโรชิมานางาซากิที่โดนนิวเคลียร์ไหมครับเจอสิ่งแปลกๆไหม
1: ไม่มีหรอกครับมันต้องนานมากแล้วมันต้อง5-60 ปีมาแล้ว
0: ผมมีสังหรณ์นะว่าน้องเนเน่จะเล่นเพลงโบฮีเมียนของวงควีนในรอบชิงก็อย่างที่บอกไปนะบางทีน้องก็อยากเล่นเพลงนู้นแต่งเพลงนี้แต่ว่าทางฝ่ายจัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยเขาก็เลยต้องมีลิสต์เข้ามาให้น้องเขาเลือกว่าจะร้องเพลงไหนที่เขาสามารถอนุญาตได้มันไม่ใช่ว่าอยากร้องเพลงไหนแล้วเขาก็จะได้ร้องนะแล้วก็บอกว่าน้องเนเน่เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะครับเสียงได้สีหน้าสีตาการเล่นกับคนดูได้เล่นดนตรีได้รวมๆไม่มีใครครบเครื่องแบบเนเน่ใช่ครับก็นอกจากเสียงเครื่องดนตรีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตจบนเวทีนะน้องถือว่าดึงดูดสายตาคนดูได้ก็ถือว่าผมเห็นเขาทำสถิติเอาไว้เยอะนะเห็นมีคนเอามาเล่าบอกว่าเนี่ย standing ovation ในฮอลล์เนี่ยก็ถือว่ายาวนานสุดผลโหวตเพราะว่าน้องเนี่ยพอได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปเนี่ยก็เลยไม่นับผลโหวตถูกไหมพี่แต่เขาไปเช็คทีหลังอะยอดผลโหวตวันที่น้องแข่งรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยก็ตัวเลขสูง 2-3 ล้านโหวตอะพี
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นสถิติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดการณ์กันว่ารอบชิงไฟนอลเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แตกต่างก็คือจะแบบแลนด์สไลด์อะประมาณนั้นนะครับอันนี้บอกน้าแมวเล่าตอนสมัครสยามกีฬาปีเดียวกับน้าต้นแกไม่ติดอันดับวันนั้นแกเจอลูกแมวเปียกฝนแกเก็บมาเช็ดตัวให้ข้าวให้น้ำตอนเช้ามีคนโทรมาบอกให้มาทำงานคนที่อันดับดีกว่าดันไม่มาแกเชื่อเรื่องทำดีได้ดี
1: ไม่หรอกแมวได้แมวมันได้ที่2
0: ที่2
1: พ พี่ได้ที่3
0: อ๋อเขามีอัน

0: ไล่ขึ้นมาให้ดูเลยพี
1: ่แล้วก็อันดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่เขา
0: เป็นจริงเดือนแล้วเขาไม่มาไม่ใช่
1: เขาก็มาหรือพี่จำไม่ได้แล้วนะเหมือนกับว่าเขามาอยู่ไม่นานยังเตะบอลด้วยกันอยู่เลยนะแล้วก็แค่วันสองวันเองมั้งแล้วก็ไม่ไป
0: แล้วก็ไม่มา
1: แล้ว
0: มันจริงๆอ่ะพอผ่านสอบเขาเขียนมันต้องมีสัมภาษณ์อีกรอบนึงไหมเหรอพี่
1: ใช่ก็ผ่านอะไรตรงนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ผ่านหมดแล้วใช่ไหม
1: คือไอ้นั่นเนี่ยคงเริ่มถอดใจเนี่ยไปสัมภาษณ์ไงที่เขาบอกเงินเดือนอ่ะ 7,500 แต่สำหรับพี่โคตรเยอะ
0: ของพี่ต้นนี่คือต้องปี94ถูกไหมเพราะเขารับผมจำได้ว่าปีฟุตบอลโลกของผมเข้าปี98ก็เหมือนพี่ต้นเนี่ยก็คือต้องสอบข้อเขียนต้องไปสอบสัมภาษณ์ที่หลังของดันพีทเป็นพี่ออสสัมภาษณ์หรือว่าเป็นพี่โอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้องฝ่ายต่างประเทศพี่รู้สึกจะเป็นพี่โอนะไม่ใช่พี่โอสาธนัน
0: ของผมนี่เจอพี่โอลานเลย
1: เพราะว่าพี่โอลานเขาจะเป็นส่วนของในประเทศในส่วนอื่นแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะให้คนที่ดูแลต่างประเทศทำ
0: หัวหน้าพี่คนแรกนี่ใคร
1: พี่ทิศไงพี่ทิศเป็นหัวหน้ายาวๆเลยพี่สาธิตกรีกุล
0: ผมเจอพี่หมวยคนแรก
1: ตอนนั้นรู้สึกพี่หมวยกลับมาพอดีจากฝรั่งเศส
0: โอ้โหคอขาดทุกวันอะตอนนั้นโดนด่าเละเลย
1: ตอนนั้นเขาร้อนวิชา
0: แต่ว่า
1: อย่างโหด
0: พี่หมวยผมบอกเลยว่าเป็นอาจารย์ที่ทุกคนต้องชอบเพราะหนึ่งเขาสอนแบบเขาเรียกว่าเอาใจใส่อะพี่คือถ้าคุณไม่เก่งคุณไม่มีความอดทนอยู่ไม่ได้ก็คือต้องฝึกฝนให้มันต้องเก่งขึ้นมานะครับสมัยนะต้นกินนอนที่ออฟฟิศสยามกีฬายุคนั้นมีความบันเทิงอะไรให้ผ่อนคลายครับหรือนอนตื่นแล้วทำงานเลย
1: ก็ดูวิดีโอหนังจีนซีรีส์เพราะว่าก็จะเช่าวิดีโอมาดูแล้วก็รุ่นพี่บางทีก็ชอบดูไปก่อน
0: ใคร
1: พี่เล็กพวกกลุ่มในต่างประเทศเก่าๆเขาก็จะนั่งดูตอนนั้นยุคสมัยจูอินเล่นอ่ะมังกรหยกภาค2อะไรนี่แหละ
0: ผมเห็นคนที่นอนออฟฟิศนอกจากพี่ต้นก็มี
1: พี่น้อง
0: ไม่ใช่พี่น้อง
1: พี่ราบขาวอ่ะคุณฉุยอ่ะ
0: ที่เขาไม่มีผมอ่ะพี่เขาช
1: ื่ออ๋ออันนั้นพี่เปียเขาไม่ได้อยู่ต่างประเทศ
0: พี่เปียครับผมเห็นพี่เปียเนี่ยเจอทุกเช้าเลย
1: อันนั้นแกเป็นขาประจำคือแกนอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: คือพี่เปียนี่แบบอยู่กินอยู่ในอยู่ชั้น7ตลอดเวลาไม่ไปไหนนะ
1: แต่แกสนิทกับพวกพี่ที่อยู่ต่างประเทศ
0: เพราะจริงๆเขาอยู่แผนกไหน
1: แผนกตัวลอย
0: ตัวลอย
1: แผนกพี่เปียแหละ
0: ใน NFL มีใครที่แจ้งเกิดในพรีซีซั่นได้บ้างครับพี่ต้น
1: ก็ไม่แทบจะไม่มีเลยนะคือบางคนสถิติสวยๆอย่างโจมิลตันคอร์เนอร์แบ็คคาวบอยเนี่ยก็โดนปล่อยทิ้ง
0: ครับ
1: ก็แทบไม่มีแบบตัวม้ามงม้ามืดแบบจิจาร์อะไรมากมายเลยและคนที่เป็นคอร์เนอร์แบ็คเนี่ยพอจบแล้วก็ต้องโดนปล่อยทิ้งเพราะว่ามันมีโอกาสได้เล่นเยอะเพราะว่าไอ้คอร์เนอร์แบ็คมือ1มือ2อ่ะทีมก็มองอยู่แล้วว่าพอใจละแล้วก็ท้ายที่สุดก็หลุดออกมาก็ยังไม่มีความโดดเด่นสักเท่าไหร
0: ่น้องหงร่อนนะครับสวัสดีครับพี่บอลพี่ต้นตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษยังไม่แพ้ใครเลย
1: ใช่
0: ตอนนี้หวังเป็นแชมป์ไร้พ่ายแล้วโปรดอย่า
1: สามที่แปดแต้มนี่มันไม่น่าเป็นแชมป
0: ์โอ้โหเมื่อวาน
1: ตกชั้นนะ
0: คือผมดูอาร์เซนอลเนี่ยกับแมนซิตี้เนี่ยมันดูแล้วมันน่าจะมีโอกาสแต่ว่าดูระยะยาวของอาร์เซนอลยังไงก็น่าจะมาดีที่สุด
1: แล้วไอเกมบุกล็อกแอนโลเมื่อไหร่มันจะล็อกกันทีกีตาร์ขาด
0: เกมรับไงพี่ก็โดน2นัดแบบไอ้โหจังหวะเข้า
1: เล่นนั่นเลย
0: แล้วก็เนี่ยพอแต่ว่าเซนเตอร์จริงๆก็เสริมมาแล้วนะทั้งชัคเก้ทั้งอะไรอ่ะแต่ว่าพอได้แบลลี่บาโคล่ามาเราก็ได้เห็นเกมล่าสุดที่เจ้ามุนยอดทีมก็ยังรู้สึกว่าเกมบุกมันก็ยังดีนะเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่โอ้แต่มันโดนแล้วมันไม่ใช่ไงคือมันสองลูกแล้วส่งก็ไม่ได้ว่าส่งขยี้เขานะ
0: แล้วลิเวอร์พูลยังไม่เคยนำเลยนะ
1: คือมันไม่ใช่ส่งแบบว่าบี้เขาแบบงอหัวไม่ขึ้นแบบส่งล็อกกันโลขนาดนั้นไงแล้วคู่แข่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นกระดูกขัดมันเลยนะ
0: ไม่แต่ผมต้องยอมรับโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยคือตัวที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไปได้ตลอดนะเวลาเขาไปคุมทีมไหนเนี่ยคุณจิมนะบอกว่าที่เนปาลเนี่ยโดนกระแสน้ำถล่มพี่ต้นเคยเดินทางไปเที่ยวไหมครับอ่านนี่เขาเล่าไปแล้วนะเบรกที่แล้ว คุณต้นอธิบายเรื่องการรับความช่วยเหลือของเนปาลได้ดีมากครับเป็นเหตุเป็นผลดีมากเหมือนไฟไหม้คลองถมคนด่ากทม.ว่าทำไมไม่เอาฮอบรรทุกน้ำแบบดับไฟป่าอะไรมันโอ้โหเอาฮอบรรทุกน้ำไปดับไอ้ตรงคลองถมเนี่ยนะพี่ต้นพี่บอลเอาใจช่วยใครครับกับคดีดังที่เพื่อนทะเลาะกันและไปออกขนกระแสเมื่อวาน
1: ต้องแฟนลิเวอร์พูล
0: ผมไม่ได้ฟังผมก็เลยไม่รู
1: ้ไม่เพราะว่าเขาไม่มีแฟนลิเวอร์พูลไง
0: แต่ผมเห็นเขามาหลายรอบแล้วไงผมก็ไม่รู้จะไปจบกันยังไงเลย
1: เพราะพี่ก็ไม่เคยดูไอ้ตอนที่เขาทำไอ้คลิปอะไรกันนะมันพี่ไม่ค่อยดูไอ้พวกแบบแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ย
0: มัน
1: พ้นวัยที่จะดูอะไรอย่างนั้นไงแต่อย่างต้าเนี่ยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็เห็นเขาบ่อยก็ชอบความเป็นตลกมากกว่าทั้งคู่แหละจริงๆแล้วชอบเป็นความตลกทั้งคู่แต่พอตอนหลังไอ้เรื่องลึกๆแล้วเราก็ไม่รู้ไง
0: คุณบีนะครับคุณบีเบงกอลย้อนกลับไปวอลเลย์บอลนัดชิงตั๋วโอลิมปิกเหมือนผู้เล่นจีนตะคิวขึ้น2คนจ้างอ้วจ้วงอีซานกับอูเมืองเจียแล้วเป็นตัวทำแต้มหลักกับการผู้เล่นเราไม่มีใครมีอาการนี้เลยก็หรือว่าเราฟิตค่อนข้างดีส่วนใหญ่จะเป็นหลังจบอะผมเห็นคลิปที่นักกีฬาไทยเราเนี่ยเหมือนหิ้วปีกกันเลยก็มีแต่ว่าจะบอกว่านักกีฬาไทยชุดนี้เนี่ยอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะก็ครั้งโอลิมปิกที่เอเวในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเวทีอำลาทีมชาติของหลายๆคนเลยนะก็อย่างตัวริโบโลนี่ก็จะ39แล้วปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยก็39สำหรับวอลเลย์บอลต้องบอกว่าค่อนข้างสูงมากแล้วเพราะฉะนั้นนี่หลายๆคนยัง30อัพกันนะครับแต่จะบอกว่าวอลเลย์บอลอย่างชุดที่เราไปแข่งที่จีนที่ผ่านมาเนี่ยจะตัวผู้เล่นเลือกไปได้ทั้งหมด14คนใช่ไหมพี
1: ่
0: แต่ในโอลิมปิกเนี่ยเขาจะตัดให้เหลือแค่12คน12ทีมกับ12คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีคนเสียสละที่แน่ๆก็คือจะต้องมีตัวเซต2ลิโบโร่2บีหลัง2ก็6คนแล้วอีก6คนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะแบ่งมาที่ตัวตบหัวสาว3แล้วก็มิดเดิลบล็อกเกอร์อีก3ก็ต้องเสียสละจะต้องหายไป2คนนะครับคุณนัทนัทโต้นะบอกสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลผมเป็นแฟนไวกิ้งอยากฟังทัศนะของพี่ต้นในฤดูกาลนี้หน่อยครับเชียร์จนเหนื่อยใจเลยครับ
1: คงต้องเหนื่อยต่อครับไวกิ้งเพราะว่าฤดูกาลนี้เข้ารอบเพลย์ออฟยังถือว่าหืดขึ้นคอเลยนะ อยู่ในระดับประมาณกลางๆลีกกลางๆล่างด้วยนะสำหรับมินนิโซตาไวกิ้งส
0: ์ควอเตอร์แบ็กตอนนี้ใครครับ
1: ตอนนี้ควอเตอร์แบ็กของไวกิ้งเนี่ยคือมันมีเจเจแมคคาร์ธีแล้วก็มันไม่ได้เรื่องไงเดี๋ยวก่อน
0: ต้องไปเอาตัวใหม่เข้ามาอีก
1: ใช่เพราะว่ามินนิโซตาไวกิ้งตอนนี้มันเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนนะไวกิ้งส์คิวบีตอนนี้มันเอาคาร์เลอร์เมอรี่ซึ่งก็โดนเคลียร์มาจากอาริโซนาคาร์ดินัลแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเก่งกาจอะไรมากมายนักเอามาเป็นมือหนึ่งแทนแล้วก็ที่เหลือก็มีเจเจแมคคาร์ธีซึ่งก็เลือมาทีแรกว่าจะปล่อยทิ้งก็ยังเก็บเอาไว้และที่เหลือก็อย่างคาร์สันเวนส์คือคาร์เลอร์เมอรี่เนี่ยตอนขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเป็นตัวที่เด็ดแต่ปรากฏว่ามันก็พอได้แต่ก็ไม่ได้จี๊ดจ้าอะไรเพราะมันตัวเล็กมากสำหรับคาร์เลอร์เมอรี่
0: ไวกิ้งคล้ายๆกับบิลนะนี่ยังไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ล
1: ก็คิดดูว่าสูง178เนี่ยมาตรฐาน NFL เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กมาก
0: ควอเตอร์แบ็ค
1: ใช่
0: มาโฮมนี่เท่าไหร
1: ่มาโฮม6
0: ตัวเล็กเหมือนกันนะ
1: 6ฟุต2นะมาโฮมไม่ถึงกับว่า
0: ก็180อยู่ดี
1: ใช่ไม่มีหายากมากที่ควอเตอร์แบ็คแล้วสูงแค่170กว่า
0: ควอเตอร์แบ็คตัวใหญ่อย่างจอร์จเซเลนนี่ลองนับเป็นควอเตอร์แบ็กตัวใหญ่
1: ใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกโปรโตไทป์สำหรับ
0: วิ่งได้อะ
1: พวกโปรโตไทป์นี่คือต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่มีความเนี่ยอย่างมาโฮมเนี่ย188เลย
0: โอ้ดูหนึ่งตัวเล็กนะ
1: โหฟุต2ไงโหฟุต2มันยังไม่ถึงกับใหญ่มากแล้วหุ่นไม่ใช่แบบเป็นพวกปักลงพุงหน่อยๆด้วย
0: คุณนัทสอนนิวรูมสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลนะพูดถึงไวกิ้งนี่เคยเข้าชิงใช่ไหม
1: ใช่เคยเข้าชิงซูเปอร์โบว์ล4หน
0: ก็เหมือนวิวเลยทั้งนั้น
1: เฮ้าเฮ้าหมด
0: เท่ากันด้วยนี่ชิง4ครั้ง
1: แต่ว่ามันไม่ได้ชิงแบบติดๆกัน
0: อ๋อใช่เพราะของวิวนี่ชิง4ปีครับ4ปีติดเลยนะครับ
1: จัสตินเฮเบิร์ตนี่สูงเกือบ2เมตรอ่ะ198
0: โ
1: อ้คือหัวใจแบบโปรโตไทป์เนี่ยมันจะต้องประมาณนี้6 ฟุต5 ฟุต6เพราะว่าเวลาหัวใจแบบตัวสูงอ่ะมันจะมองเห็น

0: ในสนามได้กว้างไกลกว่าอย่างเมอรี่มัน5ฟุต10เงี้ยสแนปบอลมาทีเห็นแต่ตูดเซนเตอร์อย่างเงี้ยมองข้ามยังไม่ค่อยได้เห็นชัดเจนเลย
1: ถามถึงแดนมาริโน่ว่าตอนพีคเนี่ยเก่งขนาดไหนครับจากคุณโลโมแฟนโอ้นี่ก็แฟนดัลลัสเหมือนกันนี
0: ่ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะว่าตอนที่เริ่มรู้จักอเมริกันฟุตบอลใหม่ๆเนี่ยเวลาพูดถึงสถิติอะไรต่างๆของทางแดนมาริโน่เนี่ยเขาครองเกือบทั้งหมดเลยแล
1: ้
0: วคว้างบู๊แหลกลานอ่ะคว้างบุกสนุกพลังแขนคือคุณสมบัติเนี่ยครบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ละ
1: ตอนนั้นดอลฟินนี่เคยได
0: ้ไม่เคย
1: ได้แชมป์
0: คือข้อด้อยของมาริโน่คือจะเหมือนกับพวกฮาร์เดนเหมือนเวสต์บรูคหรืออะไรพวกเนี้ยต่อให้คุณเก่งขนาดไหนเหมือนคริสพอลที่คุณไม่ได้แชมป
1: ์ก็คือในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดไมอามี่ดอลฟินก็ไม่เคยไปถึงซูเปอร์โบว์เคยเข้าชิงใช่ไหม
0: เคยเข้าซูเปอร์โบว์แต่ว่าไม่เคยที่จะได้แชมป์เลยคือดังมากอะมาริโน่เคยได้ MVP คือปี84อ่ะตอนนั้นพี่เพิ่งจะเริ่มรู้จัก NFL ไม่นานนะก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหคนเนี้ยเป็นตัวที่แบบเป็นเจ้าแห่งการเป็นควอเตอร์แบ็คเลย
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่านักกีฬา NFL ที่เก่งสุดที่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลแดนมาริโน่ก็ต้องติดหนึ่งเนี่ย
0: ใช่ เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องพูดถึงเลย
1: คาวบอยจะมีลุ้นเข้ารอบลึกไหมครับจากคุณบอลสาริกาม
0: ีโอกาสแล้วครับแชมป์ยังได้เลย
1: ครับ
0: ปีมันต้องมีความหวัง
1: ก็ครั้งชิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี
0: ่ชิงครั้งปี95พี่ทำงานปีที่2เอง
1: 31
0: ปีตอนนั้นชนะพิสเบิร์กสตีลเลอร
1: ์31ปีละอยากให้บอลเลขกำหนดส่วนสูงไม่เกิน185ผมว่าสาวไทยเป็นทั้งแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเลยครับชุนโชคีมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ต้อง
0: ไม่ได้หรอกมันจะไปกำหนดไม่ได้
1: เพราะว่าของเราก็มีข้อดีมันมีความคล่องแคล่วเข้ามาเสริมของเราต้องชมพรพันธ์นะชมผู้เวลาเซตเนี่ยมันหลบบล็อกได้ดีบล็อกเขากะไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเขามีการดึงจังหวะก่อนที่จะเซตบอลไปให้เพื่อนอ่ะเป็นคนที่เซตบอลที่ทำให้ตัวบล็อกนี่ตามไม่ค่อยทัน
0: มาริโน่เนี่ยเคยเข้าซัวโบหนึ่งปี1985
1: ครับ
0: ก็ไปเซตให้กับฟูตี้ไนเนอร์แล้วก็ไอ้บิววอลช์ที่ใช้แผนเวสโคดอฟเฟนนั่นแหละโดนถล่มไป16-38
1: เขาไม่เคยย้ายทีมเลยแดนมาริโน
0: ่ใช่
1: อยู่
0: เกมสุดท้ายเนี่ยพี่ยังภาค FM 99สมัยอยู่สยามกีฬาโดนถล่มเละเลยเกมนั้นรู้สึกจะโดนจากัวถล่มแล้วหลังจากนั้นก็เลิก
1: ขอบคุณ SMS ทุกข้อความแล้วก็ความทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรา2คนลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงาน

0: ในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: ถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับในรายการเน็ตดายไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมนะครับเดือนใหม่และวันใหม่นะครับวันแรกของเดือนใหม่นะ1กันยายน2569นะครับเดือนที่ยุงไม่กัดใช่ไหมฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: อ้าวกย15ไง
1: อืมที่โดน8,000
0: อ๋อโดน8,000อ๋อไม่เกี่ยวนะ เออนะฮะก็โอ้อีกตั้งหลายวันตั้ง14วันแล้วเนาะนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้เดือนใหม่นะแล้วก็วันแรกของเดือนกันยายนนะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดารากรและผมเจกทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับเปิดเพลงก่อนเอเชียนเกมหน่อยช่วงนี้เป็นยังไง
1: ขอบคุณพี่รังออร์เคสตราด้วยพี่รังร็อคเคสตรา
0: พี่รังร็อคเคสตราไม่ใช่ออร์เคสตราพี่รังร็อคเคสตราดังมากเพลงนี้ที่จะเป็นชื่อเป็นเพลงประกอบการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่13พุทธศักราช2541
1: ถูกต้องครับ
0: หรือปีคศก็คริสตศักราช1998
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นเพลงธีมของ Asian Games นะครับเมื่อครั้งที่กรุงเทพของเราเป็นเจ้าภาพ
0: ครับผม
1: 28ปีผ่านมาแล้ว
0: โอ้โห
1: ใครที่ทันเพลงนี้นี่น่าจะร้องตามได้
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ในช่วงนั้นดังนะ
0: ดังสิAsian Game หัวใจดื้อกะกือแบบนี้เนาะ
1: อุ๊ยนี่น้องพี่หลังครับ
0: น้องพี่หลังฮะครับผมหลังไหลพี่หลังไหลครับหลังไหลดังสายน้ำ
1: ก็นี่ถ้านับถอยหลังนะครับวันนี้1กันยายนแล้ว
0: ครับ
1: อีก18วันเท่านั้นAsian Game ครั้งที่20จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนับถอยหลังอยากจะรู้ว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจะแข่งเมื่อไหร่
0: เพราะว่า
1: ไม่ต้องรอถึง18วันนะ
0: ครับ
1: อีก15วันเท่านั้น
0: 15วัน
1: เพราะว่าแข่งก่อนพิธีเปิด
0: พิธีเปิดใน19
1: ใช่เราจะเริ่มแข่ง16เมื่อวานนี้รับกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ฝ่านะฮะไอ้ลมแดดลมฝนไปนะฮะครับผม
1: เป็นยังไงครับกว่าจะไป
0: กว่าจะไปถึงสนามเมสุวรรณภูมินะครับต้องฝ่าน้ำฝ่าฝนนะครับรถทุกรถบรรทุกเลยครับรถยนต์รถบรรทุกนะฮะรถเมล์รถเบนซ์นะฮะอุ้ยกว่าจะไปได้ฮะใช่ไหมเอ๊ะมันตับของนักคอมต้องตับอะไรนะ
1: แมวศาสตร์เอามาเล่น
0: อ่ะ
1: จำไม่ได้ซะอีก
0: จำไม่ได้ไงกว่าแกที่จะฝ่าด่านรถอะไรมาไงมีรถพ่วงรถไถรถบรรทุกรถอะไรของแกนะฮะครับผมกว่าจะฝ่าด่านมาได้เนาะ
1: แล้วเป็นยังไงฮะพอฝ่าด่านไปถึงนี
0: ่โอ้โหคนเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเดินทางกลับมาตอนประมาณสัก3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มประมาณนั้นนะครับก็มีธรรมดาสื่อมวลชนนะครับไปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: อินฟลูเอนเซอร์นะครับครีเอเตอร์ต่างๆและผู้ใหญ่นะครับสปอนเซอร์และมีนี่ไงมีผู้คนในวงการกีฬาไทยก็ไปกันเยอะนะแล้วก็ตัวแทนของกระทรวงด้วย
1: ครับ
0: นักกีฬาก็มาด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็มาด้วยสปอนเซอร์หลักก็มาด้วยนักกีฬามารอต้อนรับนะนะครับก็โหดนะที่น่ายินดีก็คือว่ากว่าจะมาถึงบริเวณที่เขาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์โอ้โหใช้เวลานานมากเพราะมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากงอนเดินออกมาจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าเนาะนะคร
1: ับ
0: ตะวันของที่มาจากต่างชาติอะต่างประเทศอะ
1: ครับ
0: ควรจะมาได้นนใช้เวลานานประมาณพี่ว่าต้องมีร่วมๆเกือบชั่วโมงอ่ะคนเยอะมากนะครับมาขอจะร่วมแล้วนำทีมมาโดยโค้ชออนฮะเกเรโพลิสแข่งอะไรคนร้อนน่ารักนะ
1: ครับ
0: นะครับเขามีขบวนแห่ด้วยนะมีตีเกลตีกลองด้วยไงมีโฮโฮตีกลองด้วยนะแล้วก็โค้ชออนเนี่ยด้วยความที่กว่าจะแหวกฝ่าด่านฝูงชนนะครับที่ตั้งรอสองแถวนะครับแล้วก็เปิดช่องไว้ตรงกลางเนี่ยโค้ชออนน่ารักมาก
1: ครับ
0: รู้เปล่าเขาชูถ้วยใช่ไหมถ้วยแชมป์เอเชียเนี่ยที่ทำให้เราได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกเนี่ยโค้ชออสให้ทุกคนได้สัมผัสเลยนะมือเขามือแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยแฟนๆที่รอเซลฟี่อยู่สองข้างทางเนี่ยฮะสองข้างเนี่ยนะฮะสองฝั่งเนี่ยให้จับหมดเลย
1: ให้จับถ้วยเลย
0: ใครยื่นมือมาจับหมดเลยโอ้โหน่ารักมากโคตรร้อนไปเอาไปเลยว่าไปนี่คือแชมป์ของคนไทยทุกคนนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: คนไทยดีใจเลย
0: คนใครยื่นมือขวาซ้ายตรงกลางหน้าหลังเนี่ยเยอะให้จับหมดเลยลูกเหมือนลูกฟุตบอลอะเหมือนบอลโลกอ่ะเหมือนฟีฟ่าบอลครับ
1: กันหน่อยแต
0: ่เออเหมือนฟีฟ่าบอลครับถ้วยฟุตบอลโลกอ่ะ
1: คร
0: ับนะครับน่ารักมากแล้วก็มีใครมาก็มีพรพันธ์เกิดปราณนะครับมีน้องออมสินเสถียรพรชนะวิสูตรนะที่เป็นเบสสไปเคอร์นะครับเบสเอาไซฮิตเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับตัวตกหัวเสาดีเด่นนะก็น่ารักดีนะครับหลายคนเมื่อวานนี้นะครับก็โหสับสนระหว่างเหมือนกันนะผมคงเป็นเรื่องไงบางคนก็มาถ่ายเซลฟี่บางคนก็มาถ่ายแบบไลฟ์สดทิกตอกไงไลฟ์สดออนไลน์ต่าง
1: ถือว่าเยอะสุดนะแฟนกีฬาเท่าที่พี่เก่งเคยไปรับคณะนักกีฬากลับบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะอยู่นะ
1: ครั้งนี้เยอะสุดไหม
0: หนึ่งในครั้งที่เยอะสุดมีครั้งหนึ่งตอนน้องเทนนิสมาอันนั้นก็เยอะเทนนิสที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2014
1: อ
0: ันนั้นก็โหไม่รู้ใครเป็นใครแล้วแหวกมาต้อนรับนางงามสาวไทยก็มาเนี่ย
1: พอๆกัน
0: พอๆกันตอนด้วยความที่นักกีฬาเดินทางมาเหนื่อยด้วยไงเดินทางมาตอนค่ำ 3-4 ทุ่มแล้วกว่าจะสัมภาษณ์สื่อกว่าจะถ่ายตัวอะไรเยอะแยะหมดเลยก็เลยต้องขออนุญาตให้นักกีฬาเขาได้พักผ่อนบ้างเพราะว่ากำลังสื่อมาหนักไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเดินสายอีกผมว่าทั้งอาทิตย์นี้คิวแน่นหมดแล
0: ้ววันนี้มั้ยวันนี้ป่ะหรือว่าวันที่3เห็นว่าจะไปพบนายกไปเห็นรัฐมนตรีอ๋อนายกตัวนี้เขาเอครม.สัญจรอยู่ไง
1: อ๋อแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกรายการเนี่ยเดินสายแน
0: ่ครับ
1: อาจจะยาวสักส
0: องอาทิตย์พี่ว่าเวลาเราขับรถบนทางด่วนนะแล้วเจอป้าย LED นะครับป้ายโฆษณานะจอยักษ์เนี่ยต้องมีรูปของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งโค้ชออสทั้งทีมงานพรพันธ์เกิดปราถนาดาวเนื่องแจ้งออมสินในพวกนี้นะ
1: ใช่
0: ต้องมีอ่ะ
1: ใช่
0: อืม
1: แล้วเดี๋ยว
0: ครับ
1: หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยผมว่าเราเปิดไปไม่ว่าจะโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องเจอแต่เรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผมว่ายังเป็นกระแสอีกประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยต้องมีอ่ะเดินสายมาแน่นอนหรือเปล่ามาช่องข้าวไห
0: ม
1: มีไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ไปแน่นอนจะไปบริษัทแจ๊สของโมโนอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โมโนเอ้ยโมโนของแจ๊สเพราะแจ๊สเขาเป็นบริษัทที่ดูแลช่องโมโนเนาะที่มาที่29ไง
1: ครับ
0: ก็น่าจะไปรับเงินรางวัลก่อนเพราะว่าคุณเจ้าของอ่ะคุณพิชใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาประกาศว่าจะให้5ล้านไง5ล้านหรือ6ล้าน
1: 5ล้าน
0: 5ล้านใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนักวอลเลย์บอลสาวทางเราต้องเหนื่อยกันต่อ
0: ครับ
1: เหนื่อยเดินสายแต่ผมว่าเป็นการเหนื่อยแบบมีความสุขอ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็พูดมาตั้งแต่แข่งแล้วว่าขอบคุณเสียงเชียร์ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทย
0: ครับผม
1: ทีนี้แหละแฟนๆเนี่ยผมว่าไปดักรอแน่นอนแล้วก็จะได้แบบขอบคุณกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันเลย
0: ก็ขนาดนายกยังทำท่าเลยนะทำท่านี่ไงทำท่าอันเดอร์ทำท่าเซตเลยไปคอรมอสัญจรไง
1: ครับ
0: นะครับทำท่าเดาเนี่ยแล้วก็พร้อมส่งหัวใจนะครับโชว์สื่อด้วยนะเป็นไงนี่นะฮะหลังจากคว้าตั๋วครั้งแรกนะครับผม
1: มีแห่ไหมจะมีแห่ไหม
0: แห่ไม่น่าแห่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวให้นักกีฬาเขาพักผ่อนด้วยเนาะใช่ไหมล่ะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับวันที่3กันยายนวันไหนอ่ะพฤหัสบดี
1: อีก2วัน
0: ที่แล้วก็น่าจะทำเนียบเนาะเห็นว่าจะเดินสายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากพบนายกทีมจะร่วมกิจกรรมและเดินสายขอบคุณหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆที่ร่วมผลักดันวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับหลังเสร็จสิ้นอ้าวเห็นไหมวันที่3นะเดินทางไปเก็บตัวต่อทันทีนะนนท์
1: วันที่3ก็คือเจอนายกเสร็จแล้วก็เก็บตัวเลยเหรอ
0: เห็นว่าวันที่3เดินทางไปเจอนายกไปเจอสื่อมวลชนน่าจะไปเจอไปขอบคุณแจ๊สอ่ะนะครับที่เขาจะมอบเงินสนับสนุนไงขอบคุณพิชอ่ะนะครับก็เห็นว่าจะเดินทางไปที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นเลยเพื่อเข้าร่วมแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าและจังหวัดไอจิต่อไปครับโ
1: อ
0: ้โหวันที่3คือวันที่นักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงของเรางานเยอะนะ ต้องเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็พักผ่อนเต็มที่แล้วเนาะ
1: หรือพัก2วัน
0: ได้เจอคนรักต่างๆนะครับ
1: พักวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้พักวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่
1: แล้ววันที่3นี่ก็ไปหานายกที่ทำเนียบนะครับแล้วก็จะบินไปเลยนะได้พักแค่2วันเองนะแต่วัน2วันนี้ถ้าใครยังฟิตอยู่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีไปออกอะไรกงรายการนะ
0: น่าจะมีเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสมาคมยังไงบ้างอะเนาะ
1: โอ้ไปหาท่านนายกตอนกลางวันนะ
0: ครับ
1: วันที่3นะมันเป็นพฤหัสบดีแล้วก็จะเดินทางไปฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเลยนะเพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งเอเชียนเกมส์เพราะว่าอย่างที่บอกไปวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์เนี่ยมันจะแข่งก่อนพิธีเปิดนะ
0: ครับ
1: พิธีเปิดจะแข่งอาจจะเปิด19แต่ว่าวอลเลย์เนี่ยตามโปรแกรมเนี่ยจะแข่งแต่16เลยแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งมาแบบรายละเอียดว่าจะแข่งกี่โมงคู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยยังไม่แจ้ง
0: ครับ
1: แต่ตามคิวของวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะเริ่มแข่ง16ไปจนถึง22กันยาซึ่งเรานี่อยู่ในกลุ่ม C มีไชนีสไทเปมีคีร์กีสถานมีมองโกเลีย
0: ครับ
1: แชมป์กับรองแชมป์จะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็ดูแล้วไม่ยากในการผ่านรอบแรกนะครับก็เป้าหมายท่านนายกสมพรใช้บางอย่างบอกแล้ว
0: นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยเป็นยังไงบ้าง
1: อยากจะสร้างประวัติศาสตร์เอาเหรียญทองให้ได
0: ้เพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเราได้เหรียญเงิน
1: ใช่แล้วดีที่สุด
0: ดีสุดคือเหรียญเงินปี2018
1: ใช่แล้ว
0: แพ้เกาหลีใต้ไงยุคคิมยุคโอปาคิมอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฟ้าแฝดอีจะยองกับอีดายองอ่ะครับ
1: ก็ท่านนายกก็รู้ว่ามันก็มีหลายปัจจัยอ่ะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูคู่แข่งด้วยอ่ะญี่ปุ่นกับจีนก็ยังเป็นสอง
0: เขาคงไม่ยอมเราแล้วล่ะฮะคราวนี้เพราะว่าเขาก็พูดถึงเสียหน้าเหมือนกันนะ
1: อ
0: ันดับโลกเดียวกับเราต้องเยอะ
1: ใช่
0: อันดับเท่าไหร่10อันดับ6อันดับ7ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ6คือญี่ปุ่นอันดับ7คือจีนเขาก็ต้องกันที่อ่ะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเขาก็คงหมายมั่นปั้นมืออ ยากจะมาล้างแค้นเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะส่วนเราก็อยากได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าในวอลเลย์บอลเราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองมาก่อนก็เล่นที่ญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นก็คงไม่ยอมอ่ะเขาคงกลับไปทางการบ้านแน่นอน
1: เขาก็เศร้าเหมือนกันนะตอนแพ้เราอ่ะส่วนจีนก็คงอยากจะมาแก้มือเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เหมือนกระแสก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
0: โค้ชเนี่ยอยู่ไม่ได้อ่ะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหขอบคุณมากนะที่มีคนเขามาคอมเมนต์ใน TikTok แล้วก็ในแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของกัสเก้าเยอะมาก
1: ครับ
0: ตอนที่คุณนิกมาพูดเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยโอ้โหกระแสดีมากอะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับอ่ะก็ลุ้นกันนะนะครับเป้าหมายก็คือตอนนี้เล่นทุกคนเล่นมีความสุขอะคือมันจุดสูงสุดแล้วเนาะได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกอะเมื่อวานนี้ก็เจอหลายๆคนนะมีเสียงสัมภาษณ์ได้ไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าไปเบรกหน้าดีหรือว่าไง
1: ฟังเสียงหน่อยดีกว่า
0: ฟังเสียงเพราะว่ามีเสียงสัมภาษณ์ของหลักๆก็จะเป็น

0: เอาได้ได้ได้ได้ได้ได้มีไหมมีไหม
1: สวัสดีครับน้องชมพู่รู้สึกยังไงบ้างครับผม
0: ญาติ
2: กีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วน้องอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
3: อะไรคือความสำเร็จอันนี้ที่ทำให้พวกเราคว้าชัยได้
2: จริงๆก็พูดตรงๆเลยตอบได้คำเดียวก็คือทีมเวิร์คค่ะทุกคนทำงานเป็นทีมทุกคนคือทีมเดียวกันค่ะ
3: ในวันนี้อยากจะฝากไปถึงคนไทยที่กำลังรับชมรายการอยู
2: ่ก็ณตอนนี้นะคะก็หลายกล้องมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริง
4: ๆชมพู่ค่ะชมพู่ทำให้โซเชียลต้องพากันค้นหาเพราะว่าป้าเขียวนะชมพู่ป้าเขียวคือ
2: ันนี้ตอบเลยค่ะพี่วานอยู่ไหน
4: พี่วานป้าเขียว
2: คนนี้จริงๆวลีป้าเขียวคือคนนี้คือ
5: ก็ปีที่แล้วไปเล่นลีนะคะแล้วก็ได้มีการไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็เลยขอบนไว้ว่าอยากให้แบบทีมไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกค่ะ
2: ค่ะ
5: ป้าเขียวรักรอง
2: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่วานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่
4: กลับไปได้บนก่อนสองพันยี่สิบ
2: ไม่อันนี้ไปแล้ว
4: ไม่ก่อนเนาะไปตรงนู
2: ้
4: น
2: ไปแล้วไ
4: อ้ไอ้มีไอ้มี
2: ไม่นี่ตั้งใจมาแล้วถ้าได้แชร์มาหนูไม่พูดอะไรเพราะทุกคนพูดหมดแล้วคนก็พูดใครก็พูดคือสัมภาษณ์เป็นแบบเดียวกันพูดหมดแล้วหนูก็เลยไม่มีอะไรจะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากพูดดีกว่า
3: เรามีการวางแผนในการไปสู้ศึกต่อไปยังไงบ้าง
2: ก็ตอนนี้เราร่างกายเราก็เต็มที่นะคะอาจจะต้องการพักนิดนึงแต่ว่า
4: ก็ขอบคุณนะคะคุณโค้ชออสนะคะที่หยุดให้นะคะซึ่งเราก็มีเวลาก่อนเตรียมตัว
2: ก่อนที่จะเอเชียนเกมมาถึงแต่ว่าในประเทศไทยก็คืออาจารย์ออสก็ฟรีไทม์ให้นะคะถ้าจะไปทำอะไรก็การสบายพอเต็มที่แต่ว่าพอถึงรูทของเวลาการเข้าการแข่งขันอย่างเช่นอาจารย์ออสจะมีการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก่อนที่เอเชียนเกมจะมาถึงอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เข้าโปรแกรมของอาจารย์ออสแล้วพวกเราก็จะเต็มที่ที่สุดค่ะ
3: เมนูแรกที่กลับถึงไทยอยากจะกินมากที่สุด
2: คุณตา
0: คำถามสุดท้ายได้ไหม
3: ได
2: ้ค่ะคุณตา
3: โอเค
0: เป็นไงเป็นไง
1: นี่คือน้องชมพู่
0: ป้าเขียวไงเมื่อวานนี้ไงที่เราเอ้ยป้าเขียวคืออะไรอ๋อแล้วก็รู้ว่าเป็นป้าเขียวเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่ขายทำกับข้าวให้หรือเปล่าหรือว่าไงอ๋อป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพที่เวลาเราเห็นจะเหมือนสีเขียวไหมอาจจะเป็นเรื่องของสีเขียวไหม
1: เป็นสีเขียว
0: สีเขียวใช่ไหม
1: ก็เลยเรียกป้าเขียวเลย
0: อาจจะเป็นเรื่องของอะไรนะเขาพี่มันแน่ว่าเขาผลิตด้วยอะไรทองแดงหรือว่าผลิตด้วยอะไรไม่แน่ใจมันจะเป็นสีเขียวแล้วมันกัดกร่อนจากสภาพพื้นฝนสภาพฝนหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนะมีคนส่งมาอยู่ไม่อยู่อ่ะทองสำริดไหมเจอแดดเจอฝนเจออะไรมาเลยออกเป็นเขียวป่ะมันรู้ผลิตด้วยอะไรนะ
1: เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแผ่นโลหะทองแดงบาง
0: ๆ
1: จริงๆมันเป็นทองแดง
0: เป็นทองแดงใช่ไหมอ๋อเป็นทองแดงแล้วก็เกิดการปฏิกิริยาอะไรนะเรียกชั่น
1: ใช่
0: ออกซิเดชันสิ
1: ออกซิเดชันออกซิเดชัน
0: อันนี้จะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเนาะอ๋อแล้วเป็นสีเขียว
1: ไปเจอน้ำไปเจอออกซิเจน
0: แล้วจะเจอลมเจอแดดเจออะไรเนี่ยที่ว่านะ
1: ใช่เมื่อเวลาผ่านไปเลยเป็น

0: สีเขียว
1: หรือ
0: เรียกว่าป้าเขียวก็แบบว่าเรียกกันเล่นๆน่ะ
1: ก็พิธีบายป้าเขียวอยากให้พวกเราไปโอลิมปิกเกม
0: ไม่แล้วป้าเขียวเขารู้จักไหมบนเนี่ย
1: ม
0: ีไหมมีคนสหรัฐไปบนป้าเขียวไหม
1: ไม่แน่ใจถ้าบ้านเราน่าจะมีอะ ขนาดทาร์ฟเมอร์เขายังไปบนเลยขอเลขขอหวยวันนี้หวยออกด้วยนะ
0: ป้าเขียวก็คงงงเหมือนกันว่าเอ้ยมาบนทำไม
1: ครับ
0: ป้าเขียวจะสามารถเสกให้ได้เหรอ
1: เออ
0: ก็แบบเป็นที่พึ่งทางใจแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: เลยต่อไปเนี่ยคนไทยคงไม่เรียกเทพีเสรีภาพแล้วเรียกป้าเขียวแทน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นชื่อเล่นแล้วของเทพีเสรีภาพเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรียกนำไปก่อนแล้วนี่ก็เป็นเรื่องตลกนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรามีเสียงโค้ชออสด้วย
1: เอาโค้ชออสที่ท้ายหน่อยนะครับก่อนจะพักกันมีอะไรบ้างโค้ชออสก็น่ารักดีนะแซวมีแซวกับน้องชมพู่เล็กน้อย
0: เหร
1: อเออ
0: ขอฟัง
1: ชมพู่เขาแซวไงฮะครับเป็นยังไง
0: เป็นยังไงบ้างครับโค้ชออสเชิญเลยครับ
2: สัมภาษณ์ตอนหลังเรียนแล้วแบบทำได้จริงๆอ่ะ
3: ร้องไห้เลยนะ
2: อาจารย์ออสที่พูดไปงั้นแหละจริงๆนักกีฬาเก่ง
3: ขอบคุณครับการสร้างท็อปเพลเยอร์การสร้างนักกีฬาที่เป็นสุดยอดของโลกมันต้องใช้เวลาซึ่งเวลาเนี่ยบางคนมาเร็วบางคนมาช้าแบบไม่เหมือนกันแต่พวกที่มาเร็วเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้างๆผมแล้วก็รอบๆตัวผมเพราะพวกนี้เขาก็ใช้เวลาเกือบ20ปีนะครับ10กว่าปีกว่าที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็หมายถึงความเพียรพยายามแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้องๆเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเราเยาวชนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ตามตั้งแต่ที่เจ็ดเซียนที่มาเนี่ยถ้าไม่มีคนพวกนี้ก็คงไม่มีวันนี้เพราะว่าทุกคนที่ยืนอยู่ในวันนี้ก็เดินตามรอยที่พี่มาทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความเพียรพยายามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่พูดนะครับเรามีรัฐบาลช่วยสนับสนุนเรามีการกีฬาประเทศไทยเรามีไทยเบเวอเรจเรามีเยอะแยะมากมายแล้วปัจจุบันก็มีโมโนมาช่วยซัพพอร์ตเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่ทุกคนได้ช่วยกันส่งมามันจะถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับอยากได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันมากกับการเราและได้เหรียญทองโอลิมปิก
2: มีคนพูดว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกคนนี้
4: เป็นขวัญอยู่ที่นี่ไปแล้วค่ะ
2: พูดไปแล้ว
4: อยากเอเชียนเกม
2: แต่เอเชียนเกมเอาไหมคะ
3: เอเชียนเกมก็จะพยายามครับเอาให้ดีที่สุดเอาให้ได้ครับแต่ก็ทุกคนเขาก็คงอยากจะได้อยู
5: ่พี่ยอดครับพูดถึงเรื่องอนาคตหน่อยครับจะอยู่คุมยาวไปถึงโอลิมปิกได้ไหม
3: ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB นะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทย
5: ตั้งใจไหมว่าเป้าหมายจะไปอยู่ถึงโอลิมปิกได้ไหม
3: ก็โดยหลักการเขาต้องขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
2: หนูยังไม่รู้เลยใช่ป่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: โอเคนะครับขอบคุณนะ
0: ขอบคุณครับโค้ชออส
1: โค้ชออสนะก็พูดถึงประเด็นของโอลิมปิกเกมด้วยแต่เชื่อว่าไปแน่นอนเพราะว่าตอนที่เจ้าตัวไปโอลิมปิกเกมเป็นไงได้ตัวไปโอลิมปิกเกมบอกโอ้โหทำได้แล้วอ่ะหลังจากที่พลาดหวังหลักๆแล้วนะที่เสียใจหนักๆเลยก็คือปี2012และปี2016ไง
0: ครับ
1: สองครั้งติดต่อกัน
0: ใช่
1: ที่แพ้ญี่ปุ่น
0: ใช่คือก็ต้องบอกว่าเราพยายามมานาน
1: ครับ
0: นะฮะกว่าที่จะมีวันนี้คือจะว่ากันตรงๆอ่ะวอลเลย์บอลไทยเราเนี่ยผมว่าเริ่มเป็นที่นิยมอะประมาณ20ปีหลังเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าดูไทม์ไลน์โค้ชออสที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้พูดถึงเรื่องความฝันจะไปโอลิมปิกเนี่ยพูดครั้งแรกปี2004นับจนถึงวันนี้ก็24ปี
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ใกล้เคียงมา3ครั้งตั้งแต่2012 2016 2020แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยคือไม่ใกล้เคียงเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็มาประสบความสำเร็จครั้งนี้ก็คือความพยายามครั้งที่5เราก็ได้ไป
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าโค้ชออสเนี่ยคุมมานานนะ
0: ใช่
1: ตั้ง

0: แต่ปีเท่าไหร่1998มั้ง9998มานี่แหละ
1: ก็ตั้งใช่ๆ
0: 2540
1: 40
0: กว่า
1: ใช่
0: แล้วก็ยาวจนถึงปีคศก็2016อ่ะ
1: ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าเงินเดือนเนี่ย
0: คุณ
1: ได้รับจากไหน
0: น่าจะ FIVB มั้ย
1: มันได้จาก FIVB นะ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าผมลองเช็คข้อมูลเนี่ยคือสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศเนี่ย FIVB เนี่ยเขาเป็นคนซัพพอร์ตตรงนี้นะ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ช่วยสนับสนุนแต่ละชาติที่เป็นสมาชิกอ่ะก็เหมือนกับฟีฟ่าให้เงินสมาคมฟุตบอลไทยเราอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยพัฒนาวงการซึ่งค่าตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันรวมไปถึงค่าตอบแทนของอาจารย์เฟิงคุณด้วยนะ
0: ภรรยา
1: ภรรยาโค้ชออสที่เข้ามาร่วมทีมงานของทีมชาติไทยก็น่าจะมาจากเงินตรงนี้เหมือนกันนะครับคืออย่างสมาคมเทควันโดเนี่ยอย่างบิ๊กเอเนี่ยคุณพิมลศิวิกรเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็หาเงินมาจ่ายโค้ชเชเองนะเพราะว่าเงินเดือนค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลก็เอาจริงๆก็เหมือนกับว่าแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวนะก่อนที่จะไปดึงตัวฝั่งคุณมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก FIVB เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็อยากจะพัฒนาเขาก็อยากจะให้ชาติสมาชิกได้พัฒนาทีม
0: ครับ
1: เขาก็รู้ว่าโค้ชออสหรือว่าอาจารย์เฟิงคุณเนี่ยก็แบบมีความสามารถอ่ะที่จะสามารถพัฒนาทีมไทยได
0: ้ครับ
1: เขาก็ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ผมจำได้ว่าท่านนายกสมพรใช้บางอย่างก็เคยบอกนะก่อนที่จะได้คือมันมีกระแสข่าวมาตั้งนานแล้วว่าโค้ชออสมาแล้วเนี่ยจะชวนภรรยามาช่วยดูแลด้วยไห
0: ม
1: แต่ทางสมาคมก็บอกว่าต้องไปคุยกับทาง FIVB หน่อยว่าจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและสุดท้ายเราก็ได้มาผมลองเช็คดูนะโค้ชออสนี่น่าจะประมาณหลัก3ล้านต่อปีค่าเหนื่อยเรียกว่าค่าเหนื่อย
0: ค่าเหนื่อยอะไรกันนะ
1: ประมาณนี้
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วโค้ชออสนี่เขาเป็นวิทยากรของสหพันธ์อยู่ด้วยไงเขาก็เป็นสมาชิกอยู่ในสหพันธ์อยู่ด้วยนะฮะก็มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
0: ครับ
1: คือผมจำได้นะอย่างโค้ชเชยองซอกอะที่คุมเทควันโดอะก็เหมือนทางสหพันธ์เทควันโดเขาก็ส่งมาให้เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือเขาก็สนับสนุนอยากให้ชาติในสมาชิกเด็กเก่งขึ้นน่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ส่ง
0: พัฒนาช่วยปั้นกีฬาเขาด้วยไง
1: เถอะกีฬามันจะได้บูมขึ้น
0: ใช่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ที่จริงเนี่ยโค้ชออสเป็นคนที่กล้าฝันมากนะนนนะ
1: ครับ
0: เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1998นะสมัยแรกนะ1998บวก543เท่าไหร่ก็2141ออกไปปี2016ก็2500เท่าไหร่2509สอย2559
1: นี่ก็เกือบ30ปีแล้วนะ
0: โอ้โหนานแล้วนะ
1: ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาที่โค้ชออสบอกการสร้างท็อปเพลเยอร์ขึ้นมาเนี่ย
0: แล้วก็กลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนเป็นคนกล้าคิดกล้าฝันนะฮะการที่ว่าแรกๆเนี่ยเราแพ้จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นทีมบิ๊กทรีแล้วว่า3ทีมใหญ่ของเอเชียตลอดแพ้3-0ไม่พอนะนนนะ
1: ครับ
0: แพ้เกม0ด้วยยุคนั้นอ่ะนะครับซึ่งอาจารย์ชาลิศวงประเสริฐเป็นคนดึงโค้ชออสเข้าสู่วงการนะนะครับผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยไงแต่ไปแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่เต้าเนาะความฝันเป็นเป้าหมายเล็กๆนะฮะเหมือนขั้นบันไดอ่ะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับผ่านไป4ปีเราชนะญี่ปุ่นนะครับจากที่แพ้เกม0ก็มาได้เล่นกีฬามอโลได้เหรียญทองแดงชนะคิวบาชนะบราซิลเล่นพวกนี้เนาะนะครับแพ้ญี่ปุ่น3-0แต่ชนะเซอร์เบีย3-0ก็นั่นแหละฮะมันนั่นแหละฮะแมตช์ที่ปี2012ไงครับ
1: แต่อย่างเงี้ยถ้าเราได้รับเงินจากกองทุนโค้ชออสก็ต้องได้โบนัสเพิ่มด้วยนะ
0: ครับ
1: นักกีฬาก็ได้เพราะว่าแชมป์เอเชียมันก็ถือว่าเป็นรายการหลักอะซึ่งฝ่ายจัดเขาไม่ได้มีเงินอะไรให้เยอะนะสำหรับ การแข่งขันรายการนี้แต่ว่ามันก็เข้าเกณฑ์ที่แบบนักกีฬาไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในระดับเอเชียในระดับประเทศก
0: ็
1: จะมีเงินอัดฉีดให้แต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีภาคเอกชนที่จะมาอัดฉีดเพิ่มเติมแหละ
0: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะหลังจากนี้ไปก็ส่งกำลังใจเชียร์กันต่อนะคุณรัศมีแขกยังบอกเลยนะว่าเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าที่ชอบวิจารณ์นักกีฬาจนนักกีฬาซึมมาค้างก็แบบจิตตกเหมือนกันแล้วก็ซึมเศร้าเหมือนกันนะฮะคุณไม่สมควรที่จะมาร่วมฉลองคอนเสิร์ตกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในครั้งนี้ฮะ
1: ไม่เป็นไรให้อภัยไม่ได
0: ้ให้อภัยก็ได้เฮ้ยคนไทยให้อภัยกันอยู่แล้ว
1: ใช่ไ
0: หมนี่ออกมาพอดีคุณรัศมีแขกเป็นไงนี
1: ่ได้เทนสัมภาษณ์พอด
0: ีได้เทนสัมภาษณ์พอดีไง
1: เรา
0: เออ
1: คุณรัศมีแขกต้องไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว
0: ครับ
1: ร้อยรอบ
0: อืม
1: แต่เดี๋ยวแบ่งนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่วิ่งวันเดียวร้อยรอบนะไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ทยอยวิ่ง
0: อ๋อทยอยวิ่ง
1: แต่คุณรัศมีแขบอกแล้วเดี๋ยวไปจนครบแหละ
0: ครับ
1: แต่คงไม่ได้แบบคงไม่ได้แบบแจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะไปวันไหนอะไรเงี้ยคงจะค่อยๆว่างก็ค่อยไปวิ่งเก็บระยะไปอ่ะเพราะว่าคนอยากจะไปร่วมวิ่งเยอะไง
0: ครับ
1: อยากจะรู้ว่าจะไปวิ่งวันไหนจะไปช่วยวิ่งด้วยแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าว่างตอนไหนอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวถ้าว่างก็จะแวะไปเก็บรอบเรื่อยๆให้ครบร้อย
0: ครับ
1: นะฮะก็ตอนนี้มีเงินรางวัลอัดฉีดจากภาคเอกชนก็คือทางคุณพิษโพธารมิตรจากโมโนเนี่ย5ล้านแล้วก็มีเงินรางวัลจากภาครัฐ11ล้าน7แสน60,000บาทนักกีฬาเนี่ยจะได้คนละ6แสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสตาฟเนี่ยได้8แสน4สมาคมนี่ก็จะได้รับเงินประมาณ2ล้าน5รวมๆแล้วเนี่ยอันนี้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะ11ล้าน7แสน60,000บาท
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกัน
0: ได้เลย
1: ยังมีเรื่องให้ติดตามกันอีกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับผม
0: ครับผม
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IG โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษา ักษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิต

0: บอยสุจกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของในที่ได้ไลฟ์นะครับถ่าย FM 99นะครับก็ติดเอเชียนเกมคือช่วงนี้เวลาเราดูในดูทีวีดู YouTube นะนนนะ
5: ครับ
4: มันเหมือนรู้ว่าเราเนี่ยย้อนกลับไปดูวอลเลย์บอลในยุคก่อนอ่ะ
5: อืม
4: ยุคตั้งแต่ปี98ยุครอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมยุคนั้นน่ะ
5: โอ
4: ้ยุคใหม่ๆเลยที่โค้ชออสเข้ามาถามอ่ะพัชรีแสงเหมือนจะได้มั้ย
5: จําได้ยุคแรกๆเลยที่ผมดูอ่ะประมาณนั้นน่ะ
4: แล้วก็มีอะไรนะคุณวรรณาบัวแก้วอะไรขึ้นใหม่ๆนั่นน่ะถ้ายุคก่อนนั้นก็คุณปรีมเน
5: า
4: ะเป็นอินเตอร์วงไงนะครับก็เราดูย้อนกลับไปโดยเฉพาะปีแรกๆที่เราแพ้จีนเนาะ
5: ครับ
4: เขามาทำใหม่ตอนนั้นนัตติงยังมันยาอยู่เลยกับคุณท่อมที่สอนอ่ะทางฟูชั่นเขามาเขาถ่ายเนาะ
5: ครับ
4: เราชนะจีนได้เซตเนี่ยดีใจมากนะปกติเราแพ้ศูนย์สามเออแต่เราได้เซตแรกจากจีนได้เป็นครั้งแรกดีใจมากในกีฬาไทย
5: ยุคนั้นแหละบอกว่ายุคบุกเบิก
4: แรกเลย
5: ยุคบุกเบิกแล้ว
4: ครับ
5: คือถ้าก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ฟีเวอร์เท่าไหร่แต่เริ่มมาแบบเป็นที่รู้จักในวงกว้างเนี่ยที่คนติดตามดูการถ่ายทอดสดเชียร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
4: ครับ
5: ผมว่าช่วงนั้นแหละปลาย90ช่วงต้นปี2000
4: ครับ
5: ก็จะมีอย่างปิยมาศค่อยจับโป๊ะมีวรพาจิตอ่อง
4: ครับ
5: มีปริมอินทวง
4: ปริมยังอยู
5: ่
4: มือเซตระดับตำนาน
5: อันนี้คือยุคเอเชียนเกมปี98
4: ครับ
5: เนี่ยแหละแล้วจากนั้นมาก็จะมาเป็นยุคของเจ็ดเซียนละ
4: ใช่เจ็ดเซียนวันดาโบแก้วไม่ใช่วันดาโบแก้วตอนนั้นปี2012นะนน
5: ครับ
4: โอลิมปิกเกมปีนั้นที่เราชนะคิบา30แล้วเนาะคัดเลือกโอลิมปิกเกมอะก่อนที่เซอร์เบียจะจูมือญี่ปุ่นเข้ารอบโอลิมปิกเกมนะครับก็ยุคเจเซียน
5: อ
4: ะที่เราหลงเหลืออยู่ตรงนี้คือใครหรือเปล่า
5: ใครครับ
4: ลาวาเนี่ยปีนี้เป็นน้อยที่พูดคำว่าป้าเขียวเป็นคนแรกฮะนี่แหละฮะนี่คือความฝันสุดท้ายของตัวเธอเน
5: า
4: ะรอจนแบบโหรอมานานอะกี่ปี12ปี14ปีโอ้โหครับ
5: ก็อย่างที่บอกมาประสบความสำเร็จในโอลิมปิกครั้งที่5ก็เนี่ยแหละที่โค้ชออสบอกว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีรุ่นพี่ๆมาก่อนเพราะว่าทุกคนก็เดินตามรอยรุ่นพี่มาทั้งนั้นแหละ
4: ครับ
5: และหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเราน่าจะเชียร์กันแบบมีความสุขมากขึ้นแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดี
4: ใช่
5: นะฮะผมว่าอีก2ปีข้างหน้านี่แห่กันไป LA แน่นอน
4: ก็มีคนในโลกโซเชียลมีเดียหลายๆคนว่าเธอถ้าว่าจะพาแฟนไงจะพาแฟนไปโอลิมปิกเกมหาว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกเกมเดี๋ยวจะพาไปอเมริกาแล้วปากเขาแล้วนะหลายๆคนนะคุณแฟนนะ
5: ก็เนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวคงได้เชียร์แบบมีความสุขอ่ะแล้วก็เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวอีก2ปีก็เชื่อว่าเราน่าจะพร้อมมากกว่านี้ด้วยเพราะเราไปเราก็คงไม่อยากไปแบบเป็นไม้ประดับ
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูพัฒนาการกันต่อไปนะฮะก็มีแพ้มีชนะผ่านมาในช่วงระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมา
4: ครับ
5: นะฮะจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนคือรักทีมวอลเลย์บอลกันหมดแหละที่แบบเข้ามาคอมเมนต์ที่แบบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือเ ขาก็รักเขาอยากให้มันดีขึ้นไง
4: ใช่ใช่
5: เขาอยากให้มันเก่งขึ้นอยากให้มันดีขึ้น
4: แต่ว่าก
5: ็แบบคอมเมนต์แบบ
4: คอมเมนต์แบบเชิงสร้างสรรค์หน่อยนะก็คือใช้คำพูดที่ดูดีหน่
5: อ
4: ยบางครั้งเนี่ยใช้คำพูดแบบ
5: ไป
4: ใส่เขาอะใส่นักกีฬาไงนักกีฬาอย่างเช่นบุ๋มบิ๋มเนี่ยเจ็บในเกือบปีนะนนท์หัวไหล
5: ่
4: อะ
5: ใช่
4: แล้วดูน้องสิยังแบบกัดฟันสู้กลับมาเล่นกับทีมชาติถ้าดาวนึกแจ้งที่จริงรายการนี้มีการบาดเจ็บนะ
5: เพิ่งหายกลับมา
4: เพิ่งหายกลับมาด้วยคือเจ็บในระหว่างการแข่งขันเลยฮะแล้วดูก็กลับมาได้แล้วกลับมาช่วยทีมได้ดูการตีของน้องสิโอ้โหมันมากเลยอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่แล้ว
4: ได้เบสเป็นเดมบ็อกเกอร์ด้วยฮะครับ
5: มีคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหมฮะ
4: ได้ๆๆมีอะไรบ้าง
5: มีพี่จืดเองบอกว่าวอลเลย์บอลชนะนักกีฬาวิ่งกอดกอดดีใจขาดฟิลจับโค้ชออสโยนขึ้นเหมือนที่เขาทำกันเลย
4: ครับ
5: ลืมตัวลืมตัวบอกว่าจับโค้ชออสโยนลอยเลยเหรออ
4: ืม
5: แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าวอลเลย์บอลทีมหญิงคือกีฬาประเภททีมที่คนไทยเล่นได้ดีที่สุดครับ
4: ครับ
5: พี่อุดดี้ส่งมาม ีบอกว่าความสุขของคนไทย
4: ครับ
5: ผมว่าคนไทยนอนฝันดี2วันแล้ว
4: ม
5: ีพี่เจ๋งครับ
4: ครับ
5: แล้วถ้าเทียบกับตอนลิเวอร์พูลมาไทยนี่คนไปรอรับเยอะเท่าทีมวอลเลย์มั้ยคร
4: ับก็ซาร่ามาใช่มั้ยตอนนั้นพี่ไปก็ซาร่ามาเมืองไทยอ่ะที่มาเตะกับแมนยูไง
5: ลิเวอร์พูลแมนยูเหรอ
4: ลิเวอร์พูลแมนยูปีไหนมัน
5: ไม่กี่ปีที่ผ่านมา
4: ไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ไปรับกับพวกทีมข่าวพี่แมวสมยศทีมข่าวช่อง9นี่แหละตอนนั้นก็ไลฟ์สดมาโอ้มีคนดูเยอะอยู่นะ
5: แล้วคนที่ไปรอ
4: ไปดูซาร่าไงไปดูซาร่ามาไปรอที่เครื่องบินส่วนตัวลงอ่ะพี่ไม่แน่ใจตรงสนามบินสุวรรณภูมิเรียกอะไรตรงนั้น
5: อ
4: ่ะมันต้องลงข้างล่างไงนนเวลาเราไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาจะมีอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออกขาลาขาจากอะไรนี้นะมันลงไปข้างล่างอ่ะแล้วก็อ้อมไปโรงแรมอะไรของเขาอยู่แถวนั้น
5: อ
4: ่ะนั่นแหละไปรับซาร่า
5: คนเยอะเท่ามารับทีมวอลเลย์บอลซาร
4: ่าไม่เยอะไม่ขนาดนั้น
5: ไม่เท่านี้
4: ไม่เท่านี้ไม่เท่านี
5: ้
4: แต่ว่าจะมีแฟนคลับของทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูไปกันเยอะแล้วก็มีใครล่ะลาบดาผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยก็ไปกันเยอะซึ่งพี่ก็ตอนนั้นไลฟ์สดอยู่ทุกเฟซบุ๊กน่าจะเฟซบุ๊กนะไม่แน่ใจคนดูเยอะเลยคนที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกเขาขอบคุณมากที่ไลฟ์สดให้กับเขาดูเพราะบางคนเนี่ยได้เห็นซาร่าเป็นๆไงตัวซาร่าเนาะ
5: ครับ
4: ตอนนั้นซาร่ากำลังดังเลยนน
5: เมื่อ4ปีที่แล้วเนาะ
4: ปี2022กำลังพีคเลย
5: The match
4: ครับ
5: The match Bangkok Century ครับก็ตอนนั้นมาเตะที่บ้านเรานะฮะ
4: ครับ
5: ข้อความอื่นๆเดี๋ยวมาตอบกันต่อนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะ
4: ได้เลย
5: สำหรับยุคนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพนี่ต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับผมเลยขอแนะนำครับคาชิว่ารุ่น RC1804 ครับหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ครบจบในหม้อเดียวนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะฮะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับ
4: ครับ
5: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับย้ำเลยครับ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซ
4: ื
5: ้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ครับ
5: เท่านั้นยังไม่พอครับช่วงนี้เราเอาใจสายสุขภาพด้วยที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้ครับต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ครับใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นครับที่ทำได้ยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊ก อาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้

0: ังก์ชันครบเลยครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบนะครับโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับ
1: ครับ
0: ฝากไว้ด้วย
1: ฝากไว้ด้วยนะนะครับตอนนี้โหก็นักกีฬาหญิงของเราเลยครับมีเวลาพักกี่วัน2วันเนาะ
0: 2วันครับ
1: 2วันนะก่อนจะเดินทางวันที่3กันยายนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเยอะหน่อยเน
0: า
1: ะว่ากำลังเป็นกระแสอีกคนหนึ่งที่ภูมิใจคือแม่ของน้องโบไงน้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองไงที่รายการนี้ก็เธอก็ลงแข่งขันเป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณแม่ร้องไห้นะนะครับที่ลูกสาวหมายเลข4พาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะครับก็เบอร์4เนี่ยฟังดูสั้นนะแต่มีความหมายเกินบรรยายเพราะว่าคุณแม่เวลาประจายตลาดด้านนนะ
0: เป็นยังไง
1: พ่อค้าแม่ค้าและคนทั่วไปจะมาทักแม่แบบนี้ทุกครั้งว่าเฮ้ยเบอร์4แม่คุณแม่เบอร์4นี
0: ่
1: คุณแม่บอกภูมิใจมากเนาะไม่คิดว่าลูกสาวจะเดินทางมาไกลถึงระดับนี้เนาะ
0: ครอ
1: บครัวมีอาชีพขายข้าวแกงนะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะครับแต่โบได้รับโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนบดินทร์เนชาสิงห์เสนีไงพร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรีพ่อแม่จึงสนับสนุนการเล่นกีฬาเต็มที่ส่วนที่เหลือก็มาจากการฝึกซ้อมมุ่งมั่นอดทนและบากบั่นของเธอเองพอการแข่งจบลงประโยคแรกที่โบอยากรู้กลับมีแค่แม่ดีใจไหมแต่แม่ตอบกลับมาว่าดีใจมากโบได้พักสองวันแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านเนาะเพราะวันที่สี่กันยายนก็ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นต่อไป
0: ครับ
1: ครับผมคุณแม่บอกนะฮะ
0: คือน้องโบเนี่ยยังถือว่าเรียกว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนวอลเลย์บอลแบบจริงๆก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะฮะน้องโบนี่เพิ่งอายุ23เอง
1: ครับ
0: นะครับเล่นตำแหน่งบอลเร็วนะฮะก็เรียกว่ามีการพาดหัวกันเลยว่าจากลูกแม่ค้าข้าวแกงแม่กลอง
1: ใช่
0: สู่โอลิมปิกก็หลังจากนี้นี่น้องโบดังแน่นอนและเชื่อว่าร้านของคุณแม่นี่ก็
1: โอ้โหขายดีนะ
0: ขายดีแน่นอน
1: ขายข้าวแกงไง
0: คือคนอยากไปเห็นคุณแม่แล้วแหละตอนนี้
1: ใช่เป็นคนสมุทรสงครามนะ
0: ใช่แล้วแม่กองไง
1: คนแม่กอง
0: คุณแม่นี่ชื่อคุณเพชรามาลายปีอายุ64ปี
1: ครับ
0: นะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคุณแม่ของน้องโบน้องโบนี่ตัวสูงมากนะ
1: ตัวสูงมอดเร็วไงมอดเร็วก็ต้องตัวสูงตำแหน่งไม่เด่นบล็อกเกอร์
0: ใช่
1: ครับก็น้องก็ติดทีมชาติมาได้สักพักนานๆแล้วนะ
0: ใช่เราจะเห็นหน้าจากรุ่นเล็กๆ
1: ใช่
0: อยู่20อะไรอย่างเงี้ย
1: อยู่20ไงก็จุดเปลี่ยนคือน้องไปอยู่ไอ้สุพีมชมพูอีเทคไงโรมาสีชมพูนะครับก็ทำให้เธอเป็นกำลังสำคัญนะครับในตำแหน่งบอลเร็วหรือว่าตัวตบกลางอ่ะตัวบล็อกกลางอ่ะนะครับที่เล่นเกมรุกและเกมรับและอย่างเฉียบคมพาทีมได้แชมป์ฤดูกาล2024และ2025ไทยลีกเนาะไทยแลนด์ลีกอ่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ได้แชมป์สมัยที่4ของสโมสรนะครับ
0: กีฬาเยาวชน
1: กีฬาแห่งชาติที่จันทบุรีปี67ก็ได้แชมป์อีก
0: ครับ
1: ในนามกรุงเทพมหานครนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เนชั่นลีก2025น้องก็ติดด้วยเนาะโดยมีน้องเพียวอัชกรคนยศเป็นกัปตันทีม
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับ
0: สูง183นะ
1: ก็ตัวบล็อกก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ก็หลังจากนี้นี่เชื่อว่าทุกคนคงจะจำน้องได้เรียกว่าแจ้งเกิดเลยละ
1: ครับ
0: ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: ตัวนี้น้องอะไร23ใช่ไหมโบอ่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่สักประมาณ2ปีที่แล้วเองเพิ่งขึ้นมา
1: น่าจะช่วงเนชั่นลีกอ่ะช่วงซีเกมส์มั้ย
0: ใช่
1: ซีเกมส์เนชั่นลีกอะไรเนี่ยน้องโบ
0: ปีแล้วใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นหนุ่มๆที่ชอบดูวอลเลย์บอลจะคุ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าน้องสวยมาเลยครับผมในโซเชียลนะไปติดตามกันได้นะเดี๋ยวนี้แต่ละคนนักวอลเลย์บอลนี่ก็ทำช่องโซเชียลเยอะ
1: ใช่
0: ทั้งเรียกว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้จะติดตามมันได
1: ้
0: ทางโซเชียล
1: บอกว่าคุณโบน่ารักครับเห็นปุ๊บเนี่ยรีบ follow เลยครับพี่โอ้โห
0: เป็นไงเมื่อวานพี่เจ๋งเจอไหม
1: เจอแต่ว่าน้องด้วยความที่เขามี ครอบครัวมีแฟนคลับเยอะก็มีให้ดอกมกดอกไม้ให้อะไรนะเอพวงมาลัยอ่ะให้พวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยเป็นดอกอะไรสีเหลืองอ่ะนั่นแหละมีพวงมาลัยมีดอกหลายๆอย่างนะฮะก็คนรุมล้อมเยอะเราก็แบบขออยู่ห่างดีกว่าให้เขาได้สัมผัสกับฮีโร่ของเขาดีกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าคนที่ไปรอรับนี่ชอบนะ
1: ดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองสีเหลืองจำไม่ได
0: ้
1: ก
0: ็คือนักวอลเลย์บอลส่วนใหญ่ตัวสูงไง
1: ครับ
0: ดูไกลๆก็เห็น
1: ใช่
0: ไกลมากก็เห็น
1: สูงทัดดาวสูงมาก
0: 180
1: ตัวจริงสูงอ่ะโบก็สูงเพราะว่าเขาเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ใช่ไหมล่ะ
0: พอๆกันเลย
1: พอกันเลย
0: สายเดียวกันเลย
1: สายเดียวกันก็ตัวตบเร็วนะก็จะเป็นก็จะตัวสูงหน่อย
0: ส่วนโค้ดออสนี่หาง่ายเลย
1: หาง่ายโหโยมมาแต่ไกลเลยชูถ้วยมาแต่ไกลเลยไอ้เราพอได้ยินเสียงเนี่ยพอมีช่วงหนึ่งไงที่เขาตั้งแถวแล้วก็มีช่องตรงกลางใช่ไหมล่ะฝรั่งเข้ามาพอดีทุกคนก็เฮเลยว่ามาฝรั่งดีฝรั่งงงอ้าวทำไมเฮผมทำไมฮะโอ้โอ้ไม่ใช่ตะกี้ด่าผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
0: ไม่เขาไม่ได้มาต้อนรับผม
1: ไม่ได้มาต้อนรับผมเขางงมาทำรายการ
0: ไม่รู้ว่ามาพร้อม
1: แต่พอเสียงกลองมาแล้วก็โค้ดออสชูถ้วยมาได้ไกลเหมือนถ้วยแชมป์บอลโลกอ่ะรู้เลยมาแล้วเพราะตัวสูงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับดอกดาวเรื่องขอบคุณมากผมก็จำชื่อดอกไม้ไม่ได้หลังๆอายุเยอะแล้วนะฮะครับความจำเริ่มเลอะเลือนแล
0: ้
1: วเริ่มไปละสมอง
0: ส่วนน้องแบมปิยนุชอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าแบบ
1: จิตภา
0: ลิโบโลอะไรเงี้ยนะ
1: จิตภาก็เป็นตัวหลักคนหนึ่งได้โอกาสลงสนามหลายแมตช์อยู่นะฮะ
0: ก็เพิ่งขึ้นมาเหมือนกัน
1: จิตภาณ์นะหัวหนองใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับก็ติดตามกันนะวันที่3เนาะจะเดินทางไป
0: ใช่แล้ว
1: เน
0: ี่
1: ยพอจะมีข่าวตอนนี้ก็ให้น้องๆเขาได้อยู่กับคนที่รักละกันเมื่อวานนี้มีคุณเล็กชนาธิปซ้อนขำเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2012นะเทควันโดนะครับในกีฬาเทควันโดไปต้อนรับน้องบุ๋มบิ๋มด้วยชจรโมกศรีเพื่อนคนสนิทแล้วกัน
0: โอ้เมื่อวานเปิดตัวกันหวาน
1: มีดอกไม้หวานเจี๊ยบเลยครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ถามทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่1นะคะกันยายน2569ค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของพี่ๆหลายๆท่านที่เกษียณอายุราชการนะคะผู้ฟังเกษียณอายุราชการเป็นเดือนสุดท้ายแต่บางท่านก็ลาล่วงหน้ากันไปแล้วบางท่านก็ยังทำงานอยู่นะคะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเดือนสุดท้ายของพี่ๆที่60นะคะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเรานำเรื่องของอันตรายจากการฟังเสียงดังต่อเนื่องมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วการเสียงดังเวลาเราได้ยินเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราหูอื้อใช่ไหมดังนานๆแล้วก็ทำลายระบบหูของเราในระบบภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงสุขภาพแม่หนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพแม่หนึ่ง
4: อันตรายจากการฟังเสียงดังต่อเนื่องนะคะนำข้อมูลนี้มาจากอาจารย์นายแพทย์ทัชพงศ์โตกุลค่ะท่านอยู่ที่ฝ่ายโสตศนสิกวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะผลของเสียงดังต่อระบบการได้ยินนะคะภายในหูชั้นในจะมีเซลล์ขนซึ่งทำหน้าที่รับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสมองเมื่อได้รับเสียงดังมากเกินไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสะสมเซลล์ประสาทจะถูกทำลายถาวรและไม่สามารถฟื้นฟูได้ตามธรรมชาติส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรทีนี้ถามว่าผลกระทบจากเสียงดังต่อสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรในมุมของการได้ยินค่ะจะสูญเสียการได้ยินทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้ยินเสียงดังรบกวนในหูมันจะมีปัญหาการสื่อสารในด้านสมองของฟังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดส่งผลต่อสมาธิการเรียนรู้และความจําในด้านร่างกายหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงรบกวนการนอนหลับและในด้านจิตใจแล้วก็พฤติกรรมนะเกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายอาจทําให้สื่อสารนั้นผิดปล่อยสูญเสียความมั่นใจแล้วก็แยกตัวจากสังคมเสี่ยงต่อภาวะการเป็นซึมเศร้าได้มันมีวิธีป้องกันคุณผู้ฟังนะคะมีวิธีป้องกันตัวเองก่อนจากอันตรายจากการเสียงดังได้อย่างไรจริงๆแล้วนะควบคุมระดับเสียงการใช้หูฟังไม่ควรเกิน85เดซิเบลติดต่อกันนาน8ชั่วโมงอันนี้ถ้าจะโฟกัสไปที่การใช้หูฟังหรือว่าการเปิดเพลงดังๆกระหึ่มสำหรับการใช้หูฟังเป็นต้นนะคะควบคุมระดับการใช้หูฟังไม่ควรเกิน85เดซิเบลติดต่อกันนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานควรพักหูเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่นที่อุดหูนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดหูฟังเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นหูอักเสบหรือหูหนองในหรือหนองในหูนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลจากอาจารย์นายแพทย์ทัชพงศ์โปกุลนะคะฝ่ายโสตศนสิกวิทยาและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
4: คุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899 Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะมันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีค่ะสาวครับมาแล้วครับตามสัญญานะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันเพลินไปนิดนึง ท่านฟังก็ขออภัยเล็กกินเวลาภาควิชาการของวันนี้ไปนะครับพอดีโชคดีที่เป็นวันจันทร์เรามีโอกาสทำไฮไลท์ประจำสัปดาห์ให้ได้ก็เลยถือเมื่อวานนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ชนะและมีโอกาสได้ปัดไปแข่งขันที่โอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าคือปี68-69ที่ลอสแอนเจลิสนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจวันนี้กลับมาถึงภาควิชาการจริงๆแล้วนะครับผมจั่วหัวว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอดมยาไอ้พูดสั้นๆนะคุณหมอดมยาจริงๆก็คือแต่ก่อนนี้หลายสิบปีที่แล้วเรียกว่าคุณหมอดมยาสลบนะครับ
4: ตัดคำว่าสลบไปเพราะไม่อยากมันน่ากลัวเกินไปใช่ไหมคะ
6: มันดูหวัดเสียวปัจจุบันที่เขาตั้งชื่อใหม่ครับวิสัญญีแพทย์แต่เป็นไทยว่าคุณหมอดมยาสลบนี่แหละครับวิสัญญีแพทย์เป็นหมายถึงว่าคนที่จะดูแลเกี่ยวกับการที่จะปรับให้คนไข้เนี่ยครับลดความเจ็บปวดลงขณะที่คุณหมอใช้มีดผ่าตัดหรือส่องกล้องตามแต่ที่ร่างกายเราแต่การส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยครับก็จะเจ็บปวดได้เช่นกันมันต่างการส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่สองก้อนดูกระเพาะนะครับท่านผู้ฟังอันนั้นอาการเจ็บปวดที่ใช้วิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่ได้พ่นฟูฟูเข้าปากได้แต่ว่าถ้าสองก้อนผ่าตัดเนี่ยถือเป็นการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะดังนั้นคุณหมอต้องยาสลบก็จึงแปลงชื่อเป็นวิสัญญีแพทย์เป็นที่เข้าใจกันในกลุ่มพวกแพทย์ด้วยกันนะครับคุณหมอวิสัญญีแพทย์คือใครเนี่ยถามตรงก็คือคุณหมอทั่วไปเนี่ยที่เราเรียนจบจากวิชาแพทย์เรียนมาด้วยกันผมมีเพื่อนรุ่นที่เรียนด้วยกันมาก็เป็นวิศวกรแพทย์3คนนะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับเขาก็จบแพทย์เรียนมาด้วยกันกับผมนี่ครับเรียนจบแพทย์รับปริญญาจากในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกันเดียวครับจากนั้นแทนที่เขาจะมาเป็นเฉพาะทางเช่นเรื่องหมอเฉพาะทางด้านอายุรกรรมหมอเฉพาะทางด้านหมอกระดูกหรืออะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็เลือกไปเป็นหมอเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับการดมยาสลบซึ่งมีภารกิจที่สำคัญมากๆเลยครับช่วยให้หมอผ่าตัดได้ทำงานแบบที่มีสมาธิชัดเจนผมเห็นคุณค่าของหมอดมยาสลบมากนะที่ทำงานเกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยสัปดาห์หนึ่งผมต้องเข้าห้องผ่าตัด3 วันที่กำหนดตามโรงพยาบาล นะครับที่กำหนดให้กลุ่มนี้อาจารย์กลุ่มนี้ครับเข้าผ่าตัดจันทร์พุธศุกร์เนี่ยผลิตจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็มีหมอกระดูกอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหมอรุ่นน้องๆปรับงานต่อไปการกำหนดวันผ่าตัด3วันต่อสัปดาห์ให้อาจารย์กลุ่มหนึ่งแต่ละกลุ่มนะครับขึ้นอยู่กับห้องผ่าตัดที่มีขนาดที่พอจะทำผ่าตัดให้ได้ในแบบนั้นๆเหมาะสมขนาดนั้นๆนะครับแต่ว่าก็ใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิสัญญีแพทย์คุณหมอตบยาที่เล็กสั้นๆกันเนี่ยต้องคอยช่วยเพราะไม่งั้นคนไข้จะเจ็บปวดการลงมีดผ่าตัดการเจาะการแคะต่างๆที่ร่างกายเนี่ยครับเรียกว่าการผ่าตัดเนี่ยคนไข้มีการเจ็บปวดทั้งสิ้นคนที่จะดูแลเรื่องพวกการเจ็บปวดเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบแล้วก็หลังผ่าตัดเสร็จเพี้ยก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นปกติได้อย่างดีอย่างปลอดภัยทุกอย่างก็คือฝีมือของคุณหมอตุ้มยาสลบนะครับในปัจจุบันนี้เราคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งและคุณภาพของหมอตุ้มยาสลบปัจจุบันก็ทำได้ครอบคลุมในทุกการผ่าตัดทั่วร่างกายเลยความจริงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้เราใช้วิธีการใช้อีเทอร์ให้ดมนะท่านผู้ฟังผ่าตัดสมัยก่อนนู้นเช่นมีเคสบางเคสที่ต้องอุบัติเหตุขาขาดหมอจะต้องมีการผ่าตัดตัดขาเพื่อจะเย็บปลายขาให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมไปใส่ขาเทียมให้เมื่อหายแล้วขอที่เขาใช้วิธีการเอาอีเทอร์โปะเลยครับต่อเห็นในหนังไหมเวลาเขาจะจับตัวหญิงสาวคนไหนไปก็จะเอาผ้าทำชั่วชั่นหน้าชุบอีเทอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
4: อีเทอร์คือยาสลบเหรออาจารย
6: ์ครับยาสลบดมแล้วสลบครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้คลอโรฟอร์มนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้หมดแล้วทั้งดมๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อตับอย่างยิ่งสารพวกนี้ที่ดมแล้วสลบเ

0: จะถึงขั้นมีปัญหาเลยครับหลังจากที่สมทุนนี้ไปแล้วเราจึงเลิกใช้เด็ดขาดในระบบการแพทย์นะครับมีแต่ระบบของผู้ร้ายผู้ร้ายจะใช้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรอกครับเพราะไม่ทราบจริงๆแต่ว่าดูในหนังยังมีหนังบางเรื่องยังออกแบบแต่งบทประพันธ์ไว้ให้เป็นการโปะด้วยผ้าชุบสารที่ให้ดมแล้วก็สลบไปเลยแล้วจับขึ้นรถพาไปกักขังไว้ที่อื่นไปที่บ้านเซฟเฮ้าส์ต่างนั่นก็สิ่งที่นะครับหมายถึงอีเทอร์หรือโคโลฟอร์มนะครับเลิกใช้ไปแล้วนะท่านฟังนะจากนั้นต่อมาก็มีการใช้อื่นๆแทนเช่นใช้อนุพันธ์ของฝิ่นอันนั้นสมัยมาสัก 30-40 ปีที่แล้วตอนนั้นฝิ่นมันระบาด ทั่วไปแล้วก็การใช้ฝิ่นนี่ก็ลดการเจ็บปวดได้สูงมากเป็นยาที่ถ้าเรียกว่าเป็นยานะครับฝิ่นก็ถือว่าเป็นยาที่ลดการเจ็บปวดที่ลดความเจ็บปวดแบบรุนแรงได้ขนาดปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ดังบางกรณีนะเช่นการผ่าตัดบางอันที่มันเจ็บปวดมากๆก็จะใช้หลังจากฟื้นตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราใช้กันในกลุ่มพวกแต่ก่อนไม่มีหมดน้ำยาไม่มีนะครับวิทยาแพทย์ยังไม่มีก็หมอทุกคนต้องทำพวกนี้ได้เองนะครับฉีดยาช้าให้เฉพาะที่ได้แล้วทำผ่าตัดอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างหรือแม้กระทั่งการแทงหลังเพื่อให้ความสึกชาครึ่งตัวก็ทำผ่าตัดไปหลายอย่างเช่นผ่าตัดคลอดลูกเป็นตัวอย่างที่ทำได้คุณหมอผู้ผ่าตัดก็จะทำเองเลยเป็นทั้งหมอรมยาเป็นทั้งหมอผ่าตัดในตัวจัดการก่อนแต่งหลังให้นะครับเพื่อให้เขาไม่เจ็บปวดตั้งแต่สะดือลงไปหรือแล้วก็จัดการผ่าตัดให้นะครับเอาลูกออกมาได้จากนั้นก็กลับมาเป็นหมอผ่าตัดเอาลูกออกนะครับก็กลับมาเป็นหมอรมยาเอาฟื้นกลับคืนสู่ห้องพักทั่วไปได้จนกระทั่งหมดฤทธิ์ของยาผมเองกับไปก่อนนู้นก็ไปเขาทำหน้าที่เนี่ยผสมกันอยู่เพราะบางโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดนะครับก็จะไม่ค่อยมีคุณหมอประจำเฉพาะทางหมอต้มยาสลบมาก่อนก็จะอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาจุฬาภูเก็ตเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเช่นแถวผมไม่อยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นนะครับก็จะไม่มีหมอพวกนี้หรอกครับก็จะช่วยก็ใช้วิธีการอื่นๆช่วยประกอบกันไปยังไงก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ทุกโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมอต้มยาสลบประจำอยู่เสมอนะครับเพื่อจะช่วยดูแลเกี่ยวกับการเพื่ออำนวยให้เกิดการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบคนไข้ไม่มีการเจ็บปวดคุณหมอต้มยาสลบก็จะดูแลหลายๆอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะไม่เจ็บปวดรวมทั้งการให้ยาชาเฉพาะที่เช่นเป็นการให้บล็อกที่หลังนะครับบางคนผ่าตัดเฉพาะแขนเฉพาะที่มือนะครับก็จะบล็อกที่ตำแหน่งรักแร้ได้นะครับบล็อกด้วยยาชาเนี่ยครับทำให้ไม่เจ็บปวดที่แขนข้างนั้นแต่ใครรู้สึกตัวฟื้นตัวง่ายสะดวกไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับการแทงหลังก็เหมือนกันก็ใช้ประจวบนี้ใช้อยู่นะแต่เทคนิคมันเปลี่ยนไปดีขึ้นมากๆก็ใช้วิธีการเหล่านี้คนไข้จะฟื้นตัวได้ดีแต่ทุกอย่างทั้งหมดเลยครับเป็นการกระทำเป็นภารกิจของวิสัญญีแพทย์คุณหมอต้มยาสลบทั้งสิ้นคุณหมอต้มยาสลบก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดเป็นหลักไว้คุณหมอต้มยาสลบจะต้องรู้กว้างมากนะครับเพราะว่าคนที่มาผ่าตัดเนี่ยครับทางร่างกายเลยครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเนี่ยทุกแผนกหมอทุกแผนกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของนั้นก็จะมีการพื้นที่ในการผ่าตัดตัวเองเช่นคุณหมอผ่าตัดสมองศัลยกรรมสมองเข้าผ่าแค่กะโหลกกับต้นคอพื้นที่แค่นี้คุณหมอผ่าตัดสมองนะครับกะโหลกทั้งหมดกับในกะโหลกก็คือสมองและไขสันหลังส่วนต้นคอนะครับเป็นพื้นที่ผ่าตัดของหมอผ่าตัดสมองเวลาผ่าตัดสมองก็จะมีการดมยาสลบที่มีพักวิธีการเฉพาะคุณหมอดมยาแทนที่อยู่ที่ตำแหน่งศีรษะของคนไข้ก็จะลงมาอยู่ที่ตำแหน่งเอวคนไข้นะครับเพื่อจะให้เปิดพื้นที่ศีรษะให้คุณหมอก็ผ่าตัดกะโหลกได้ทำคือจะตัดได้สบายๆไม่เกะกะกันไปเปลี่ยนที่กลับที่กันถ้าหมอสาขาอื่นเช่นหมอออร์โธปิดิกหมอกระดูกนะครับอันนี้จะผ่าตัดแขนขาและกระดูกสันหลังทั้งตัวเลยกระดูกสันหลังตั้งแต่คอลงไปถึงก้นกบเลยครับผ่าตัดทั้งหมดดูแลพวกนี้ก็จะวิธีการจะแตกต่างกันไปนะครับ ุณหมอที่รองลงมาก็คือระดับล่างลงมาแล้วก็คืออะไรต่างๆเช่นหัวใจกับปอดหมอที่ผ่าตัดหัวใจกับปอดก็เรียกหมอ CVT ครับนะฮะเฉพาะทางเขาเลยก็จะเป็นลักษณะการช่วยให้ช่วงผ่าตัดนั้นการหายใจที่หมอต้องลงมีดที่เนื้อปอดก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นตัวประกอบแทนคนไข้จึงอยู่ได้ถ้าคุณหมอผ่าตัดหัวใจหรือที่ในอกอยู่แล้วนะครับบางทีบางผ่าตัดบางอันเนี่ยก็ต้องมีการย้ายคนไข้จากการบีบปั๊มเลือดที่หัวใจเป็นคนทำงานเนี่ยให้เข้ามาอยู่ผ่านทั้งเครื่องเรียกฮาร์ดลังแมชชีนนะครับเครื่องบายพาสเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจจะต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นช่วงหนึ่งก่อนที่ผ่าตัดเข้าไปถึงลิ้นหัวใจเลยครับเขาก็จะบายพาสเลือดทั้งหมดของร่างกายคนไข้เนี่ยผ่านออกมาที่เครื่องฮาร์ดลังแมชชีนเครื่องเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อทำหน้าที่แทนหัวใจไปสักพักนึงพอผ่าตัดเสร็จทุกอย่างก็จะปล่อยเลือดกลับคืนเข้าสู่ร่างกายคนไข้แบบเดิมฟังดูหน้าหวาดเสียวไหมครับทุกท่าน
1: หวาดเสียว
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหมอดมยาสลบช่วยงั้นหมอผ่าตัดจะผ่าตัดหัวใจเนี่ยยากมากนะเพราะหัวใจต้องเต้นตุบตับตลอดเวลาไงถ้าท่านหยุดเพื่อจะลงมีผ่าตัดได้แม่นๆเนี่ยทำไม่ได้อะคุณเว้นผ่านเครื่องเนี่ยครับฮาร์ดลังแมชชีนเนี่ยครับก็ทำให้มันสามารถจะปาดทัสเลือดมาได้รองมาต่ำมันก็คือช่องท้องทั้งท้องเลยโรคตับโรคไตโรคต่างลำไส้ต่างนะครับผ่าตัดทั้งหมดในท้องช่องท้องก็เป็นหมอสาขาการผ่าตัดเจนเนอรัลเซอร์เจอรี่ขึ้นอันนี้ครับทำเคสเยอะมากเพราะว่าในท้องมีอวัยวะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลำไส้ตับไตต่างๆครับรองมาอีกการหนึ่งต่ำมันก็คือในท้องน้อยอันนี้เป็นพื้นที่จำลองของคุณหมอสูตินรีเวชเพราะมดลูกรังไข่มันอยู่ในนั้นในพื้นที่ช่องท้องน้อยของคนไข้รวมทั้งการที่จะผ่าตัดคลอดด้วยนะครับซึ่งอันนี้หมอทุกคนเมื่อจบแพทย์ไปแล้วจะต้องทำผ่าตัดคลอดได้นะเพราะว่าโอกาสที่จะเจอเคสคลอดไปออกคลอดไม่ปกติเด็กไม่ลงเอาหัวลงเด็กอยู่ในท่าขวางอะไรนี่เยอะแยะเลยครับจะมีการผ่าตัดทั้งสิ้นซึ่งก็แปลว่าคุณหมอตัวสุดนี้ก็ต้องช่วยดูแลกับหมอแทบจะทุกสาขาในร่างกายมนุษย์เลยนะแม้กระทั่งต่อมลูกหมากต่อมเล็กๆก็มีหมอเฉพาะทางผ่าตัดเขาเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้กล้องในการทำผ่าตัดแทนการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องท้องน้อยแล้วครับก็จะใช้วิธีการหมอต้มยาสลบได้ช่วยเหมือนกันอยู่ดีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับท่านฟังครับทั้งร่างกายท่านเลยตั้งแต่ศีรษะสมองไล่ปื้ดลงไปผ่านหัวใจปอดผ่านช่องท้องผ่านระบบมดลูกต่างลงไปถึงแขนขาทั้งหมดร่างกายนะครับมีหมอเฉพาะทางที่คอยดูแลเพื่อจะผ่าตัดให้คุณทุกที่ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าทีเดียวเรียกว่างั้นนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ก็ต้องพึ่งคุณหมอดมยาสลบหรือคุณหมอวิสัญญีแพทย์ทั้งสิ้นนะที่เขาจะช่วยทำให้คนไข้ ไม่เจ็บปวดพื้นที่ทั้งให้เราทำผ่าตัดได้แบบสะดวกไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคนไข้มากนักโดยยิ่งอย่างยิ่งคนที่เป็นเด็กอายุน้อยเด็กอายุน้อยยิ่งดมยาสลบยากใหญ่เลยแต่ก็มีเคสต้องผ่าตัดบ่อยที่สุดเลยนะครับโรคของเด็กก็ต้องมีการใช้หมอดมยาที่เป็นทีมที่สัญญีแพทย์จะช่วยกันดูแลเพราะว่าเด็กนะครับร่างกายมันยังอ่อนไหวมากอยู่ปรับเข้าสู่สมดุลลำบากต้องควบคุมกับปกติขนาดผ่าตัดได้ตลอดเวลาจะได้ฟื้นคืนชีพได้เป็นปกติทุกอย่างทั้งหมดทั้งหลายนี้คือสิ่งที่คุณหมอต้มยาสลบเป็นคุณหมอวิสัญญีแพทย์ต้องคอยช่วยดูแลแถมยังมีพื้นที่ในตึกที่เขาจะต้องดูแลอีกอันนึงก็คือ ICU นะครับหรือยิ่ง ICU หลังคลอดนะครับคุณหมอที่รับผิดชอบประจำอยู่ในห้องผ่าตัดในห้อง ICU ก็คือคุณหมอต้มยาสลบครับเพราะมันอยู่ใกล้ห้องผ่าตัดทุกอย่างเลยนะครับคนไข้คนไข้หนักๆก็อยู่ ICU ก็ดูแลเกี่ยวกับปอดหัวใจต่างๆคุณหมอที่สัญญีแพทย์ก็เข้าไปครอบดูครอบคลุมครบเลยในการดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยฟื้นคืนกลับได้เป็นปกติเพราะคุณหมอสาขานี้ก็จะเชี่ยวชาญเรื่องสรีระร่างกายเป็นมากอย่างมากๆนะการใช้ยาดมยาสลบต่างๆนี่ก็แม่นยำมากๆใช้ปรับโดสเก่งมากๆบางทีการสื่อสารกับ

0: ือคุณหมอตาเพราะตานี่เขาสะดวกมากเขาใช้วิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่ชุบมันก็จึงทำให้การเจ็บปวดมันลดน้อยลงไปมากแผลเล็กลงผ่าตัดได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่เขาต้องใช้หมอตรวจยาสลบในบางเคสบางกรณีอยู่ดีนั่นแหละครับยังจากไปได้ไม่ได้เลยทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถปลายทาจะใช้ของตัวเองใช้โลคอลเฉพาะที่ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่าการผ่าตัดทุกอย่างเราขึ้นตรงกับผู้ช่วยที่สำคัญมากถือเป็นคู่หูเลยทีเดียวสำหรับความคิดผมนะหมอตรวจยาสลบนี่คือเป็นเพื่อนคู่หูเพื่อนคู่ใจทีเดียวแม้กระทั่งขณะที่ไปผ่าตัดที่ต่างโรงพยาบาลออกไปเช่นตามโรงพยาบาลเอกชนบางที่ที่มีคนไข้เฉพาะทางเฉพาะจุดเราก็ยังชวนเพื่อนคู่หูเนี่ยครับจากที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ประจำทุกวันนี่ครับผ่าตัดนอกเวลานะครับเช่นนัดผ่าตัดทุ่มหนึ่งก็ยังชวนเพื่อนหมอตรวจยาสลบหมอวิสัญญีแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เคยคุ้นเคยพูดจากันรู้เรื่องมาช่วยทำผ่าตัดเป็นทดลองยาสลบที่โรงพยาบาลต่างโรงพยาบาลด้วยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าการรู้ใจกันระหว่างหมอตรวจยาสลบกับหมอผ่าตัดในทุกสาขาเนี่ยสำคัญมากคุณหมอตรวจยาสลบก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตจะสังเกตว่าหมอผ่าตัดแต่ละคนนั้นผ่าตัดตรงนี้ชอบทำแบบนั้นใช้เครื่องมือแบบนี้การผ่าตัดจะลงเอยแบบนี้นะครับก่อนทำจะเป็นอย่างนั้นก็จะสังเกตเราแล้วจำได้ว่าหมอปัญญาเนี่ยชอบทำอย่างนี้นะหมออื่นๆที่ผ่าตัดเรื่องเดียวกันอาจจะมีเทคนิคในการเข้า approach ต่างกันไปนิดนึงแต่เขาก็จะจำได้ว่าอ๋อคนนี้ก็เตรียมตัวแบบนั้นก็จะให้เข้ากันได้ดีจะได้ถูกอกถูกใจระหว่างหมอผ่าตัดและหมอตรวจยาสลบเต็มที่รวมทั้งจะต้องมีการสื่อสารกับคนไข้อย่างดีด้วยครับเพื่อสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นคนไข้ทุกคนนะครับท่านผู้ฟังครับพอบอกจะถูกผ่าตัดเนี่ยขอใจสั่นใจวิวเลยตั้งแต่ว่าจริงนะ
1: โอ้อาจารย์สวดมนต์ตั้งแต่จนถึงห้องผ่าตัดอะกลัวเอาจริงคือคนมันคิดได้หลายอาจารย์มันสามารถคิดได้ต่างๆนานากลัวไอ้ฉันจะเป็นหนึ่งในร้านที่ไม่ฟื้นหรือเปล่าฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: คิดไปได้เยอะแยะไปหมดเลยครับคุณหมอลมยาสลบหรือวิทยาศาสตร์แพทย์จึงจะต้องสร้างความศรัทธาให้คนไข้เชื่อถือว่าเมื่อลมยาสลบแล้วเนี่ยครับเสร็จการผ่าตัดแล้วเราจะฟื้นเป็นปกติและทุกอย่างก็จะมีเทคนิคในการพูดจาสื่อสารกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอตรวจยาสลบกับคนไข้เองนะครับเพราะว่าคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาสร้างมาแล้วในห้องตรวจโรคตั้งแต่ตอนที่เจอกันที่ห้องตรวจโรคข้างล่างก่อนจะมีการนัดผ่าตัดเขาก็สร้างศรัทธาต่อกันและกันมาแล้วครับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ตรงนั้นคนไข้เชื่อถือจนทั้งญาติคนไข้เองที่มาดูมาฟังด้วยก็เชื่อถือถึงการอนุญาตให้เราเนี่ยผ่าตัดคนไข้ได้นะครับพอถึงดมยาสลบปุ๊บเนี่ยครับเขาต้องไปสัมผัสกับคนไข้ซึ่งมีเวลาสัมผัสไม่มากนะเช่นค่ำนี้ก่อนผ่าตัดวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีการผ่าตัดแน่ลงมีดแน่ค่ำนี้คุณหมอดมยาสลบก็จะไปพบคนไข้ทุกคนที่มีการผ่าตัดในเขาต้องดมให้นะครับไปพูดคุยไปตรวจประจับต่างๆเพื่อให้แน่ใจรวมทั้งดูผลเลือดผลแลบต่างๆถึงจะรู้แล้วว่าหัวใจเป็นยังไงปอดเป็นยังไงสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเตรียมตัวแล้วก็แวะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ส่วนใหญ่จะไปตอนเย็นๆหลังจากเลิกงานตอนกลางวันที่ห้องผ่าตัดลมยาสลบทั่วไปแล้วก่อนจะกลับบ้านก็จะแวะไปดูไข้ทุกคนที่ก็ต้องผ่าตัดต้องลมยาพรุ่งนี้นะครับเพื่อพูดคุยเพื่อตรวจเพื่อแสดงความศรัทธาต่อกันคนไข้จะเชื่อถือนะครับแล้วก็ญาติคนไข้จะเจอด้วยเสมอส่วนใหญ่ตอนเย็นๆนะครับญาติคนไข้มาเยี่ยมคนไข้ก่อนผ่าตัดมาลุกขึ้นเขามีการพูดคุยกันครับอธิบายให้ฟังถึงต้องเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้หลายละอย่างจนกันเข้าใจกันและตอนไปถึงห้องผ่าตัดเมื่อคนไข้ถูกเปเข็นจากตึกที่นอนพักฟื้นนะครับไปถึงห้องผ่าตัดลายฝั่งรับเชื่อมโยงกับคันที่เราแล้วนะครับเปิดประตูห้องผ่าตัดซึ่งเป็นประตูใหญ่มากตรงนี้นะครับที่คนไข้ใจสั่นใจวิวมากเลยผมจำได้เลยครับว่าไปรับคนไข้ที่นั่นก็จะเห็นเลยครับซึ่งตอนนี้ครับจะไม่เจอหมอผ่าตัดนะครับเพราะคุณหมอผ่าตัดกำลังเปลี่ยนเครื่องชอบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกำลังฟอกมือกันอยู่

0: ก่อนเข้ามาตัดต้องฟอกมือนานนะครับเราสั่งใช้แปรงแบบที่เป็นขนถูเจ็บๆที่แขนนะครับฟอกตั้งแต่แขนตั้งแต่ศอกลงไปถึงมือเลยครับฟอกนานเป็น10นาทีเลยสั่งเพื่อให้หมดเชื้อโรคจริงๆมือหมอทุกคนจะต้องสะอาดจริงๆผ่าตัด4คนก็ยืนฟอกกันอยู่ตรงหน้าห้องผ่าตัดนั่นแหละครับมันมีกระจกเข้าไปมองเห็นข้างในก็ผ่านหมอที่กำลังฟอกมืออยู่เข้าห้องผ่าตัดเฉพาะห้องเบอร์7เบอร์8ต่างๆนะครับก็เข้าไปในห้องตัวเองเลยคนที่เจอคนแรกก็คือคุณหมอตุ้มยาโศกครับเขาจะมารับคุณที่หน้าห้องเขาเลยห้องเบอร์8ห้องเบอร์9เนี่ยครับเขาว่ากันไปเพราะเป็นคนไข้ของเขาก็ต้องดูแลในการดมยาสลบให้พูดคุยกับคุณสร้างความสบายใจว่าคุณจะถูกให้น้ำเกลือนะที่แขนซ้ายต่อทำผ่าตัดต่อการดมยาสลบคุณก็จะให้ยาให้คุณพ่อคุณพี่หลับนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดสบายๆแล้วพอผ่าตัดเสร็จก็จะให้คุณพี่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปที่ห้องรอพักฟื้นต่อนะครับก็จะได้ฟังเป็นฉากจนไข้เริ่มรู้สึกว่าเบาแรงไปนิดนึงละที่เมื่อกี้กลัวมากมายตรงก่อนจะถึงหน้าห้องผ่าตัดกลัวนักหนานะครับก็จะค่อยคลายลงเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหมอตุ้มยาสลบที่สัญญีแพทย์กับคนไข้ที่ดีต่อกันเราจะเข้าไปทักทายคนไข้ก็เฉพาะตอนที่ฟอกมือฟอกอะไรเสร็จแล้วนะครับหรือก่อนฟอกมือก็จะไปทักทายก่อนละแล้วหมอผ่าตัดทั้งหมดทั้ง4คนทั้งทีมก็จะไปฟอกมือทั้งหมดครับกลับมาก็มีการเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดการใส่เสื้อกาวผ่าตัดซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆต้องหมุนรอบตัว1รอบรัฐบาลก็จะช่วยผูกเชือกที่ตรงเอวให้นะครับว่าให้มันไม่ปลิวไปปลิวมาตัดตัวรัดกลุ่มร่างกายเราพอดีแล้วก็ป้องกันการเกิดสึกโคตรงานด้วยนะครับหมอผ่าตัดกับหมอต้มยาจึงทำหน้าที่แยกกันเป็น2ช่วงช่วงแรกหมอต้มยาสลบเป็นสัญญีแพทย์เจอคนไข้ก่อนเมื่อเข้าห้องผ่าตัดห้องเบอร์8เบอร์9แล้วนะครับแล้วก็หมอต้มยาก็จะจัดการฉีดยาให้คนไข้เริ่มหลับแต่ก่อนหลับก็จะรอให้หมอผ่าตัดฟอกมือเสร็จนะครับเข้าไปทักทายแล้วก็ถึงจะหลับได้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนคนไข้จึงรู้สึกว่าได้เจอครบทั้งหมอต้มยาสลบที่เคยไปทักทายกันเมื่อวานตอนค่ำๆกับคุณหมอผ่าตัดเขาที่เขาไว้วางใจก็จะไปทักคุณพี่ครับสบายดีนะครับเดี๋ยวหมอจัดการให้นะสบายใจได้เลยอะไรเงี้ยจากนั้นก็ฉีดยาให้เราหลับอุ้ยกระบวนการดมยาสลบก็จะดำเนินการต่อไปหลังที่ฉีดให้เราหลับแล้วนะครับการฉีดยาให้หลับเขาเรียกว่า induction นะครับเหนี่ยวนำให้เราไม่ต้องกังวลเข้ากระบวนการหลับนะครับจากหลับแล้วก็คือลงลึกกว่านั้นก็คือดมยาสลบนะครับงั้นที่พี่ที่ได้ขอมาเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยยิ่งผ่าตัดสะโพกเทียมผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมผมได้พูดให้ฟังแล้วตามสัญญานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครบทั้งสะโพกทั้งเข่าเลยนะครับก็พี่ก็คงจะต้องเจอกับคุณหมอตุ้มยาสลบอีกคนหนึ่งที่จะช่วยพี่ได้นะครับเขาก็จะสื่อสารกับพี่แบบนี้ครับทั้งหลายแหล่นี้จึงคลายกังวลลงและทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบหมอจะผ่าตัดให้อย่างสมบูรณ์แบบได้ผลดีทุกอย่างนะครับพอผ่าตัดเสร็จก็ได้ฟื้นตัวขึ้นโดยคุณหมอต้มยาสลบก็จะลดโดสยาลงจนกระทั่งที่ฟื้นคืนกลับได้สักไม่กี่ชั่วโมงก็จะปกตินะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับคุณหมอต้มยาสลบเขาจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนใหญ่นะและพูดจาดีแล้วก็จะดูแลเราตลอดทุกเวลาที่ผ่าตัดเช่นผ่าตัดเข่าเทียมชั่วโมง20 นาทีเขาจะอยู่กับพี่ตลอดนะครับคอยคุมคอยเช็คต่างไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดคุมหัวใจคุมปอดต่างๆทำงานเป็นปกติคุมความดันให้เป็นปกติหัวใจเต้นเป็นปกติทุกอย่างเพราะเขาจะมีการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกๆนาทีเลยทีเดียวโดยติดคาไว้เลยมอนิเตอร์ดูจากหน้าจอเขาเองเขามีเครื่องมืออยู่ในมือเขาทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างบอกถึงสุขภาพของคนไข้ให้เป็นปกติทุกอย่างแม้กระทั่งการที่ถ้าเกิดเคสบางเคสในการผ่าตัดแบบที่เสียเลือดเยอะนะครับก็จะเป็นคนดูแลให้แล้วความดันเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นคนไปเอาเลือดมาเพื่อให้เลือดของเขาเองด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่สำคัญมากในการสื่อสารนั้นจะสื่อสารให้คุณหมอผ่าตัดได้รับรู้ว่าต้องให้เลือดแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้กันนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะแสดงว่าหมอก็จะอยู่กับเราตลอดทั้งหมอ

0: อวิสัญญีหมอดมยาแล้วก็หมอผ่าตัดหลายคนเขาไม่ได้คิดถึงหมอดมยานะอาจารย์เขาคิดถึงแค่โฟกัสไปที่หมอลงมีดเท่านั้นที่อยู่กับเขาแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เนาะหมอดมยาจะอยู่ในห้องผ่าตัดกับเราตลอด
1: ก็อยู่มากกว่าหมอผ่าตัดด้วยครับเพราะเขาต้องไปรับค่าจากห้องประตูใหญ่ของห้องผ่าตัดเลยครับแล้วก็คนไข้เข้ามาผ่ามาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามห้องเบอร์ที่เขาถูกกำหนดให้เป็นถูกผ่าตัดในห้องนั้นที่เป็นห้องเฉพาะของแต่ละสาขาการผ่าหมอก็ดูจะห้องใหญ่หน่อยเพราะเครื่องมือมันเยอะมีทั้งเครื่องหุ่นยนต์เครื่องอะไรต่างๆและอันที่ช่วยต้องการว่าเครื่องมือเนี่ยจะได้ใช้ห้องใหญ่หน่อยเป็นตัวอย่างนะครับบางทีห้องข้างบนเนี่ยก็จะมีกระจกที่นักศึกษาแพทย์จะอยู่ตรงนั้นคอยมองลงมาด้วยว่าการผ่าตัดเรียนรู้วิธีการผ่าตัดของอาจารย์จะเข้าไปห้องผ่าตัดเองไม่ได้อะเพราะว่ามันก็คนเยอะละไปดูที่กระจกข้างบนก็จะทำไว้เป็นคอร์ริดอร์ให้เห็นเลยครับปัจจุบันนี้ใช้วิธีการใช้กล้องถ่ายออกไปเป็นวิดีโอให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ซะมากกว่าแสดงว่าอาจารย์ก็มีการผ่าตัดโชว์ให้นักศึกษาแพทย์แทบทุกวันแล้วครับ
0: อาจารย์ก่อนเบรกขอหนูขอประโยคขอคำถามหนึ่งมันมีข้อจำกัดในการดมยาสำหรับผู้ป่วยไหมอาจารย
1: ์มีครับเยอะแยะเลยเช่นโรคประจำตัวคนไข้เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยอะบางคนเป็นโรคหัวใจนะไม่ดีเลยหัวใจคุณหมอดมยาก็ต้องใช้ความสามารถก็ในการที่จะทำให้หัวใจที่ไม่ดีมีโรคประจำตัวมีเรื่องใจไม่เป็นปกติอาจารย์นะครับให้สามารถจะผ่านกระบวนการดมยาสรุปให้หมอผ่าตัดทำได้เมื่อจำเป็นต้องผ่าตัดกระบวนการเหล่านี้ครับเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของคุณหมอลมวิสัญญีแพทย์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะคอยประคับประคองให้เราเนี่ยผ่านขั้นตอนการผ่าตัดจนกระทั่งจบการผ่าตัดจนได้และให้ฟื้นตัวเป็นปกติจนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยโดยยิ่งเข้าดูแล ICU ด้วยคนไข้ทุกคนที่หลังผ่าตัดแล้วจะเข้าสู่ ICU ถ้ามีปัญหาขณะที่ทำลำบากประเมินกันก็จะไปคอยเฝ้าเสิร์ฟออฟเสิร์ฟในห้อง ICU ต่อนะครับเพื่อคุณฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้มีหลายขั้นตอนการดูแลคนไข้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับ
0: ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้ขอให้อาจารย์พักก่อนแล้วคุณผู้ฟังคำถามสามารถส่งมาได้ที่ SMS 4689899 Facebook YouTube ด้วยนะคะอาจารย์ขาเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวมาครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: กลับมาในช่วงที่2ค่ะในรายการ Healthy Time ค่ะขอขอบคุณ SBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาช่วงนี้เรากลับมานะคะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอพูดคุยกันถึงเรื่องหมอดมยาเนาะหมอวิสัญญีแพทย์คุณผู้ฟังทุกๆครั้งที่มีการผ่าตัดก็จะมีท่านมีคุณหมอดมยานะคะอยู่ในห้องผ่าตัดด้วยลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันออกไปแหมอาจารย์พูดถึงแทงหลังในบล็อกหลังอันเดียวกันไหมน่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ทำคู่กันกับอาจารย์หมอนะคะกับคุณหมออะไรอยู่ห้องผ่าตัดอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วสับสนไหมท่านผู้ฟังคุณลุงคุณพี่ที่ขอมานะครับผมได้รวบรวมสามสัญญา2สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดให้เห็นเลยว่าผมจะผ่าพี่ยังไงในห้องผ่าตัดนะครับทั้งเข่าเทียมทั้งสะโพกเทียมเป็นตัวอย่างรวมทั้งผ่าตัดวิธีอื่นๆก็ลงเอยคล้ายๆกันนะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยคุณหมอดมยาสลบวิสัญญีแพทย์เพื่อให้ทุกอย่างครบวงจรในห้องผ่าตัดที่พี่จะต้องเจอต้องพูดคุยด้วยนะครับและคนเหล่านี้ทั้งหมดก็จะเข้ามาดูแลสุขภาพของพี่ขณะที่มีการผ่าตัดจนกระทั่งจบการผ่าตัดทั้งหมดแล้วพี่ฟื้นคืนกลับไปที่วอร์ดก็คือห้องพักฟื้นของพี่ที่จะนอนพักอีกคืนหนึ่งของคืนแล้วแต่นะครับเราเรียกว่าวอร์ดนะครับแล้วก็จะกลับบ้านได้ทั้งหมดตั้งแต่นี้สรุปจะปิดซีรีส์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับจบครบทีมวิสัญญีแพทย์แล้วมีคนอยู่4วิชาชีพในสาขาแพทย์ที่จะต้องใกล้ชิดในห้องผ่าตัดกลุ่มแรกก็คือคุณหมอผ่าตัดทั้งทีมนะครับผ่าตัดได้คนหนึ่งใช้หมอ4คนนะครับในโรงเรียนแพทย์นะครับ4ผ่าเขามีอาจารย์คนหนึ่งหรือ2คนและคุณหมอรุ่นน้องๆที่ไปช่วยในการผ่าตัดให้ครบ4มือนะครับซ้าย2ขวา2ครับจากนั้นคนที่2ก็คือ OR Nurse น้องพยาบาลที่ช่วยห้องผ่าตัดในการส่งเครื่องมือส่งมีดส่งกรรไกรต่างๆให้หมอผ่าตัดครับซึ่งน้องคนเหล่านี้ก็จะถูกฝึกจากกลุ่มพยาบาลเขาเองเลยครับว่าจะผ่าตัดโรคนี้ต้องมีเครื่องมือชุดนี้ต้องเปิดห่อเครื่องมือชุดนี้ที่หนึ่งแล้วสะอาดแล้วต้องเปิดห้องนี้แล้วก็ส่งตามกระบวนการแล้วโดยที่ยิ่งน้องๆพยาบาลโออาร์เนอร์จะต้องสังเกตคุณหมอผ่าตัดอย่างยิ่งให้รู้ใจเลยว่าต้องการยังไงจะวางเครื่องมือที่มือฝ่ามือหมอยังไงถึงเขาจะใช้สะดวกอะไรนี้เป็นตัวอย่างเพราะแต่ละคนนั้นมีความถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาอีกต่างหากด้วยนะหมอผ่าตัดเนี่ยนั้นพยาบาลที่เราส่งโออาร์เนอร์เขาต้องเชี่ยวชาญมากกลุ่มที่3ก็คือวิสัญญีแพทย์ครับเป็นกลุ่มที่จะดูแลสุขภาพของคนไข้โดยตรงลดความเจ็บปวดทั้งหมดควบคุมสุขภาพทั้งหมดทั้งให้ดีขึ้นดีมากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวแรงๆเช่นโรคหัวใจโรคปอดต่างๆกลุ่มที่4สุดท้ายก็คือกลุ่มวิศวกรครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จบสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์Biomedical Engineering เขารับปริญญาเป็นวิศวกรนะครับเพราะเขาสร้างเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดให้หมอใช้ตามที่ความต้องการของทั้งสองวิชาชีพหมอก็จะเล่าให้ฟังว่าอยากได้กล้องอย่างนี้ครับส่องดูกระเพาะส่องดูลำไส้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะเขาจะไปสร้างอุปกรณ์ที่มีเทคนิคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมเมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาจะตามเข้าไปควบคุมเครื่องให้ด้วยในห้องผ่าตัดเพราะเขารู้ดีว่าสาขาวิชาชีพของเขาวิศวกรรมชีวการแพทย์สร้างขึ้นมาอย่างไหนใช้อุปกรณ์แสงยังไงให้เขารู้ดีทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆนะครับเขาจะเข้ามาควบคุมเคสเหล่านี้ให้ด้วยในห้องผ่าตัดเลยก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญเช่นเครื่องหุ่นยนต์ผ่าช่วยผ่าตัดเป็นตัวอย่างนะวิศวกรชีวการแพทย์ก็เป็นคนสร้างตามที่หมอต้องการว่าขอให้วัดองศานั้นองศานี้เขาจะเขียนอัลกอริทึมเขียนโคดดิ้งให้เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องเหล่านี้เขาจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงผิดพลาดเครื่องเสียเครื่องขัดข้องเนี่ยเขาจะแก้ให้ทันทีต้องอาศัยคนที่เป็นวิศวกรเลยนะครับจบจากวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาเข้าไปดูแลให้4สาขาคุณหมอผ่าตัดคุณหมอดมยาสลบที่สัญญีแพทย์ OR Nurse ห้องพยาบาลห้องผ่าตัดและบวกกับวิศวกรรมชีวการแพทย์กลุ่มที่สร้างเครื่องมือแพทย์มาเพื่อประกอบในห้องผ่าตัดจะทำงานอยู่ด้วยกันในห้องนั้นนะครับแสดงว่าผ่าตัดแค่1คนเนี่ยใช้คนมากกว่า9คนมากกว่า9หมอนะครับเรารวมกันอยู่ในนั้นเพื่อช่วยคุณคนเดียว1คนแต่คุณไม่รู้ไงว่าการใช้คนที่วิชาชีพที่วิชาชีพเฉพาะต่อจง4สาขาเป็นอย่างน้อยทีเดียวนะครับ
0: คุณผู้ฟังขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์สอบถามค่ะการผ่าตัดต่อมอะดีนอยในเด็ก8ขวบเนี่ยจะใช้การดมยาสลบไหมคะอาจารย
1: ์ดมครับใช่ครับถูกต้อง
0: นะ
1: เฉพาะอะไรปัจจุบันนี้เขามีวิสัญญีเด็กนะครับวิสัญญีแพทย์เด็กก็จะเชี่ยวชาญในการดมเด็กๆอ่ะเด็กตัวนี้ทําไมนะครับมันไม่เหมือนผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับทําจริงอายุวัฒน์ทั้งหมดในร่างกายเด็กเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยนะแต่ว่าการทํางานต่างๆการดมยาสลบนั้นเฉพาะเจาะจงเลยครับท่อหายใจก็นิดเดียวเป็นท่อเล็กๆขนาดของเด็กเข้านะครับมันคนละขนาดคนละไซส์กันหมดเลยอ่ะงั้นผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์อาจารย์ส่วนที่เขาเชี่ยวชาญพวกนี้ก็จะดูแลพวกเด็กๆในการที่จะดมยาสลบก็จะรู้ดีว่าจะต้องใช้เครื่องมือยังไงให้เหมาะสมกับตัวเด็กๆเด็ก7ขวบ6ขวบ5ขวบแล้วก็ใช้ไซส์ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็ตัวสำคัญมากต่างกับผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกอายุ60ปีไม่เคยมีอาการเหนื่อยหรือหน้ามืดวูบใดๆเลยออกกำลังกายได้ปกติแต่ว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลยหมอให้ติดเครื่อง24ชั่วโมงนะคะพบว่าหัวใจเต้นเร็วช้าหยุดเต้นแป๊บเดียวมีผลกับเอ็กโคแล้วก็ไม่พบความผิดปกติหมอจึงสวนหัวใจเพื่อดูความผิดปกติอาจารย์ทีนี้มันมีคำถามถามว่า1ควรขอหมอติดเครื่อง24ชั่วโมงใหม่เพื่อความชัวร์ก่อนสวนหัวใจไหมคะ2ตอนนี้ภายนอกไม่เคยมีอาการใดๆเลยจำเป็นต้องสวนหัวใจหรือรอให้มีอาการก่อนค่อยสวนดีคะอาจารย์
1: ครับอันนี้คำถามดีมากนะครับผมคิดว่าการติดฮอลเตอร์ที่รัดรอบตัวเองให้ติด24ชั่วโมงคือนะครับมันเป็นนักสืบให้คุณหมอเขาอะคือเขาตรวจขณะที่คุณไปเจอเขาที่โรงพยาบาลนะครับเขาจะฟังหัวใจคุณเรียบร้อยหมดละตรวจเอ็กซเรย์เรียบร้อยแต่เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเวลานั้นเท่านั้นนะครับเวลาอื่นเช่นเวลากลางคืนเวลาตอนเช้าตื่นนอนมามันเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้อะเพราะคุณอยู่ที่บ้านคุณเนี่ยเขาให้คุณติดในเครื่องเคาน์เตอร์เรียกว่าเคาน์เตอร์นะครับติดรอบตัวเองติดตัวเองตลอดเวลาคาอยู่ที่ตัวคุณเองเลยมันจะเฝ้าเรคคอร์ดผลการเต้นหัวใจคุณว่าทำงานยังไงเป็นอย่างไรบ้างตลอดเวลาเลยเวลาคุณเอาเครื่องไปคืนคุณหมอตามนัดเขาก็จะอ่านผลพวกนี้ว่าทุกๆชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างหัวใจจะได้รู้ว่าหัวใจคุณเต้นผิดจังหวะตรงไหนบ้างแบบไหนนะครับเอ็กโคคาร์โดกราฟี่ก็คือตัวที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับลิ้นหัวใจเป็นหลักว่ามันเกี่ยวกับลิ้นหัวใจด้วยหรือเปล่าที่เหตุทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วพอเขาได้ข้อมูลแล้วเขาถึงตัดสินใจทำสวนหัวใจให้นะก็จะเข้าไปดูซิว่าจุดไหนว่าเป็นตัวนิวแซนทำให้เกิดการเต้นผิดจังหวะขึ้นจะได้จัดการใช้คลื่นต่างช่วยรักษาให้อันนี้คือกระบวนการในการรักษาโรคหัวใจในปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างหลายเครื่องมือมากเลยในการทำโดยยิ่งเครื่องให้คุณติดกลับบ้าน1คืน1วันแล้วพวกนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวข้อมูลสำคัญมากถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้เขาคงไม่กล้าตัดสินใจว่ามันไปผิดจังหวะไอ้ตอนไหนกันส่วนใหญ่ผิดจังหวะตอนที่เพราะเหตุใดเป็นหลักแล้วก็การสวนหัวใจการรักษานะครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้ส่วน5ส่วน6คือเป็นแผลตาปลาค่ะอาจารย์เป็นแผลตาปลาที่ยังไม่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือจี้ด้วยไฟฟ้าคือผู้ป่วยเนี่ยปฏิเสธการรักษาเพราะเจ็บแล้วก็เข็ดกับการฉีดยาชามันเจ็บมากทีเนี้ยถามว่ามันมีโอกาสติดเชื้อกระแสเลือดเข้าไปในร่างกายได้ไหมอาจารย์จากแผลตาปลาเนี่ย
1: คงจะยากหน่อยเรามีโอกาสนะท่านฟังครับที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดเพราะว่ามันต่อเชื่อมกับเส้นเลือดเราเช่นเดียวกันนะครับถึงไม่ได้อยู่ที่ฝ่าเท้าก็ตามแต่แม้ตั้งแต่ผมคิดว่าตาปลาเป็นลักษณะของการเกิดเนื้อที่หนาตัวขึ้นเฉพาะเจาะจงแล้วมันกินลึกเข้าไปในผิวหนังเรามากนะครับการที่ปล่อยไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยหนึ่งคือคุณเองก็จะทรมานในการเดินทุกๆก้าวของคุณเองข้อสองคือมันไม่หายเองนะครับตาปลาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในการรักษาก็ปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีก็ดีขึ้นมากแล้วดีกว่าสมัยก่อนเอามีดเฉือนเอาอ่ะแต่ก่อนเนี่ยนะครับ
0: ม
1: าบ้านจะได้ท่านฟังเอาฉีดยาชาให้ก็เฉือนด้วยมีดเนี่ยซึ่งมันก็ยุ่งยากมากอ่ะนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นสัญญาณไฟฟ้าช่วย บางที่ใช้เลเซอร์ช่วยเสริมให้เพื่อตกแต่งให้มันดีผมคิดว่าตาปลากรุณาไว้วางใจคุณหมอผ่าตัดเสร็จนะครับให้เขาทำให้เสร็จให้มันจบไปเลยแล้วก็เขาจะแก้คุณด้วยปรับพฤติกรรมคุณด้วยว่ารองเท้าที่ใส่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดตาปลาซ้ำเพราะว่าผมขอคอมเมนต์อันนึงที่ผมรู้ดีๆแล้วก็เจอใครบ่อยก็คือที่รองเท้าแตะที่มันขายปัจจุบันเนี่ยที่มีปุ่มมีสันสันขึ้นมาประชิดพื้นฝ่ารองเท้าต่อเห็นภาพไหม
0: เคยเห็นค่ะ
1: แล้วก็อ้างว่ามันแค่นวดฝ่าเท้าอ่ะคนก็เชื่อก็ซื้อมาใช้กันอีนี่แหละครับตัวผลิตตาปลาที่สำคัญมากเลยไฟตุ่มๆที่เขาทำขึ้นมาเพื่ออ้างว่านวดฝ่าเท้าคุณอ่ะการยิงนวดฝ่าเท้ามันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับหรือบางทีมีสันเป็นสันขวางตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาจุดที่มันนูนขึ้นมาเลยครับมันกดหนังคุณที่ฝ่าเท้าหนังกดถูกกดซ้ำจากปุ่มจากตุ่มจากสันต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาอ้างว่านวดฝ่าเท้าโดนไปซ้ำๆร่างกายต่อต้านในการสร้างเป็นหนังที่หนาขึ้นเรียกว่าตับปลาถ้าคุณก็เจ็บปวดกับตับปลาถูกเจ็บปวดก็โดนเฉือนโดนอะไรต่างๆหลายอย่างตามมาด้วยก็โกนาใส่รองเท้าที่เหมาะสมโดยยิ่งรองเท้าที่ผิวของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับเท้าคุณเนี่ยมันเรียบๆนูนๆตามเหมาะสมนะครับอย่าให้มันเป็นตุ่มเป็นก้อนหรือเป็นสารมากเกินไปเพราะมันจะเหนียวทำให้คนบางคนที่ไวมีการเปลี่ยนแปลงผิวหนังฝ่าเท้าเนี่ยเกิดเป็นตาปลาจนได้นะครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะคือเดี๋ยวหมอเขาฉีดยาชาให้นะไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ฟังแต่เชื่อว่าท่านเนี้ยกลัวความเจ็บปวดจากการที่ต้องผ่าตัดตาปลาไม่จะเป็นจี้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจารย์
1: จริงครับเขาก็ทำให้หายเจ็บปวดแต่อันนี้ไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์นะหมอที่ทำเนี่ยเขาฉีดเองได้เลยเพราะเป็นใช้เป็นเขาเรียกว่าโลเคอลแอนเดสติเซียนะครับใช้ยาชาช่วยใช้ไซโลเคนช่วยเฉพาะต่อจมเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาครับต้องมีการขนาดที่เข็มฉีดยาชาจิ้มเนี่ยเจ็บตรงนั้นแหละเพราะเหมือนมันจะไม่ชาแต่พอยาชาออกฤทธิ์แล้วนะครับทุกอย่างก็จะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วล่ะนะครับจะใช้เทคโนโลยีลงไปช่วยแต่ป้องกันไว้ดีกว่าครับอย่าซื้อรองเท้าที่มันมีปุ่มๆสันๆอะไรมากเกินไปเอาที่มันเรียบๆพอเหมาะพอสมกับเท้าเราดีกว่านะครับ
0: ค่ะต้อง152บอกว่าเป็นผู้ชายครับอาจารย์อายุ68ปีนิ้วก้องมือด้านซ้ายมันอ่อนแรงแล้วก็นิ้วตกไม่มีแรงขยับไม่มีแรงงอแล้วก็ยกอะไรไม่ได้เลยอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
1: เราจะทวนประวัติอายุอีกทีสิคะ
0: อายุ68ปีนิ้วโป้งมือซ้ายอ่อนแรง
1: ครับอายุ68ปีเน้นเพื่อให้ท่านฟังได้ฟังว่าอายุ68ปีวัยขนาดนี้ครับเป็นวัยที่พ้นช่วงวัยกลางคนระยะท้ายไปละเข้าสู่วัยที่สูงอายุนั้นกระดูกคอมันจึงมีความเสื่อมมีหินปูนไปจับที่กระดูกคอในการกดทับเชื้อสัตว์จุดที่ไปเลี้ยงนิ้วโป้งของคุณจากคอนะบางเหตุเกิดที่คอนะกระดูกคอแต่เชื้อสัตว์มันลงไปเลี้ยงที่นิ้วโป้งคุณด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเป็นระดับเส้น4-6นะครับพอนิ้วโป้ง
0: อย่างนี้เขาต้องรักษายังไงอ่ะจ๊ะ
1: ก็รักษาทางวิชาหมอกระดูกเลยครับจัดการเรื่องกระดูกคอให้จัดการให้จบคงต้อง MRI ดูกระดูกคอว่ามีอะไรกดทับเส้นประสาทเส้นที่6เส้นนี้นะครับเพราะเส้น6มันเลี้ยงนิ้วโป้งไงท่านฟังนะครับก็จัดการให้จบมารู้เหตุการกดเช่นมีการกดจากหินปูที่กระดูกคอมีการกดจากหมอนกระดูกที่กระดูกคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นเหตุสำคัญหมอก็จะเข้าไปรักษาเฉพาะกดที่หมอนกระดูกต้องจัดการเรื่องหมอนกระดูกกดที่หินปูที่เกาะที่กระดูกคอก็จัดการเรื่องเกี่ยวกับหินปูนเพื่อมันจบไปการเอาสาเหตุออกนี่เองครับเป็นการแก้ที่ตรงเหตุที่สุดถ้าคุณจะหายถาวรเพราะอายุ68ปีเองต้องอยู่ถึง90ปีอีกประมาณ20กว่าปีนะฮะจัดการให้จบถ้ามีการอ่อนแรงแบบนี้แล้วไม่ต้องรอแล้วครับท่านฟังแล้วก็ข้าคุณหมอขอผ่าตัดกระดูกคอกรุณาคาบเลยนะครับเพราะมันอ่อนแรงแล้วมันกดทับเส้นประสาทกดเยอะกดจนรีบนะครับ
0: แล้วก็มีน้องคนนี้อาจารย์เขาบอกว่าหมอผ่าตัดกับหมอดมยาก็เหมือนคู่หูแบทแมนแอนด์โรบินใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องครับพึ่งพาอาศัยหมอดมยาสลบวิสัญญีแพทย์ตลอดเวลาครับ มองหาหมอสัญญาณยิแพทย์ที่ถูกใจเรารู้กระจายว่าเขาช่วยเรามาอย่างดีมากนะครับบางทีทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งหมอผ่าตัดทั้งหมอดมยาสลบเนี่ยครับสนิทสนมกันพอสมควรก็มีโอกาสเจอกันทั้งวันแหละครับแต่เขาผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดมีหมอหลักสองหลักคือหมอผ่าตัดกับหมอดมยาสลบนะครับส่วนน้องพยาบาลเขาโออาร์เนอร์เขามีอยู่จำประจำห้องอยู่แล้วเป็นเวรของเขาเลยเข้าเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกกันนะครับ
0: คุณผู้ฟัง1515อันนี้ก็ถามมาเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีคำถามคล้ายๆกันทุกการผ่าตัดอาจารย์มันจะเกิดผังผืดขึ้นใช่ไหมคะทุกการผ่าตัด
1: ไม่ใช่ครับรีบตอบเลยมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งตรงไหนการผ่าตัดต้องเข้าไปแคะเขี่ยอะไรมากมายหรือเปล่าถ้าลงปื้อตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับมันไม่เกิดผังผืดหรอกครับเพราะเนื้อเยื่อมันไม่ได้ชอกช้ำแต่มีโรคบางโรคสิเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยครับที่มันซุกไส้ไปทั่วและการผ่าตัดจะเอาออกมาก็ต้องเข้าไปเซาะแซะเพื่อให้ครบรอบวงรอบถึงก้อนเลยแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างนะมันก็ทำให้น้องต้องไปแคะเนื้อเยื่อหลายอย่างต้องกระหายมันก็เลยมีพวกพังผืดบ้างเป็นธรรมดานะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เกิดเพราะโรคของคุณเป็นตัวเหตุนะครับโรคของคุณเองที่คุณสร้างโรคขึ้นมาเนี่ยโรคโอรอกโรคนะครับเป็นเหตุไม่จะมาโทษว่าหรือคิดว่าการผ่าตัดเป็นเหตุนะครับไม่ใช่นะครับผ่าตัดเพื่อไปรักษาโรคที่คุณเป็นถ้าคุณไม่เป็นโรคคุณก็ไม่ต้องถูกผ่าตัดก็ไม่ต้องมีพังผืดอะไรเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจริงๆจะบอกซะก่อนนี่คือเรื่องจริงนะครับสิ่งที่เข้าใจกันเนี่ยคนไข้มักจะไปโทษคนที่มาทำอ่ะไปหาลูกแล้วก็ทำเพื่อจะช่วยชีวิตคุณมันแลกเปลี่ยนด้วยชีวิตเราเองความเจ็บปวดของเราเองที่จะเกิดขึ้นนะครับ
0: อย่างขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้นะอย่างตอนนั้นจำได้เมื่อ30ปีที่แล้วก็โดนเศรษฐีไส้ติ่งอาจารย์แล้วคุณหมอก็ให้หัดเดินคุณหมอก็พยายามเดินเดี๋ยวมันจะเกิดผังผืดอย่างนี้อันนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือไง
1: สำคัญมากคือหลังผ่าตัดนะครับถ้าเราให้การเคลื่อนไหวของพื้นที่ตรงนั้นเช่นไส้ติ่งก็คือลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ตรงตำแหน่งที่ท้องน้อยด้านขวาเนี่ยพอเราให้เดินปั๊บลำไส้ก็จะเคลื่อนไหวครับหลังผ่าตัดตัดไส้ติ่งแล้วพอคนไข้เริ่มเคลื่อนไหวลำไส้ก็เคลื่อนไหวตามไปด้วยมันก็เลยไม่อยู่กับที่โอกาสเกิดทั้งผืดน้อยมากๆตัดไส้ติ่งนี่แทบจะไม่พูดถึงทั้งผืดเลยครับยกเว้นไส้ติ่งแตกแล้วนะ
0: อ
1: ีกเป็น3วัน5วันจนกระทั่งไอ้ไส้ติ่งนี่มันเคยอักเสบเฉยอักเสบบวมแดงเฉยแตกเตะมีหนองออกในท้องคุณเองแล้วอย่างเงี้ยเกิดแง่ๆนะครับ
0: ตัว
1: เองขับไปเองนะครับเนี่ยดึงเกมไม่ได้ไงทนไม่ได้ไง 4-5 วันเป็นไส้ติ่งแตก
0: นะมาที่ท่านนี้บอกอายุ80หนัก70สูง175พบถุงน้ำในตับขนาด7เซนอาจารย์ถุงน้ำในตับนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์แล้วคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดโดยให้เลือก2วิธีคือผ่าหน้าท้องและส่องกล้องคุณพ่อมีโรคประจำตัวคือความดันไขมันและเบาหวานปัจจุบันท่านกินยาคุมอยู่อยากปรึกษาหมอดีว่าควรผ่าแบบไหนดี
1: เคสนี้ผมตอบไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคุณพ่อคุณลุงอายุมากละนะการผ่าตัด
0: มันเกิดจากก็ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนอาจารย
1: ์เกิดเองครับเกิดขึ้นมาเองจากเหตุหลายๆอย่างอาหารการกินเหล้าสุราต่างก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นเพราะก้อนพวกนี้มันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นก้อนที่ไม่ร้ายแรงอ่ะนะขนาดมันใหญ่นั่นเองคุณหมอเลยต้องขอให้ผ่าตัดจัดการซะก่อนนะนี่คือหนูคาดการเพราะว่าเบื้องต้นข้อมูลรู้แค่นี้มันบอกอะไรไม่ได้มากแต่เรื่องการผ่าตัดนี่ผมขอไม่เลือกนะว่าจะทำส่องกล้องหรือผ่าตัดเปิดแผลเลยให้คุณหมอผู้ทำเขาเป็นคนตัดสินเองเพราะว่าของพวกนี้มันเลือกที่โอ้โหซับซ้อนมากมากครับ
0: นะคะมาที่คุณปีเตอร์ทาง YouTube คุณปีเตอร์บอกว่าผ่าตัดลิซดวงต้องวางยาไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยเราจะเป็นมะเร็งไหมครับอาจารย
1: ์โอ้ยลิซดวงกับมะเร็งไม่เหมือนกันเลยครับคนละทีไปเลยคนละสายงานกันลิซดวงคือการที่หลอดเลือดที่ปากทวารหนักของคุณมันมีกลุ่มหลอดเลือดอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มนอกสุดกับกลุ่มข้างในไปอีกสัก2เซนติเมตรการทำผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ใช่ขอไป
0: ลิซดวง
1: สุราษฎร์ครับเรื่องมันถูกต้องแล้วหลายโรคก็เกินมันมีลักษณะเฉพาะตะจงนะครับ เราไม่เข้าไปตัดอะไรเลยเราจะตัดแต่ตีนเนื้อเนี่ย

0: อืมนะคะก็คุณผู้ฟังก็คงกังวลหลายจานถ้าไม่รักษาไม่พาเนี่ยกลัวมันจะเป็นแบบเนื้อร้ายไหมเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแหละ
1: ไม่เกี่ยวกันครับพิสูจน์สว่างกับมะเร็งนั้นไม่เกี่ยวกันนี่แต่คุณเสียเลือดเนี่ยเป็นพิสูจน์สว่างนานๆก็เลือดก็หยดติ้งตลอดเวลาอยู่เรื่อย
0: ๆนะคะส่วนคุณปิยพงศ์ค่ะก็ถามให้แฟนเป็นผู้หญิงอายุ35น้ำหนัก43สูง158มีอาการจุกที่คอใต้ลูกกระเดือกเป็นบ่อยเวลานอนหายใจก็ไม่อิ่มไม่หายใจไม่เต็มที่นอนไม่ได้ต้องลุกมานั่งแล้วก็เดินเบาๆเป็นมาประมาณทั้ง10วันแล้วทีนี้ไปหาหมอว่าเป็นกรดไหลย้อนทานมา7วันละยังไม่หายดีเลยครับอาจารย
1: ์โหจะไปกดเลยจริงๆนี่7วันไม่หายหรอกครับมันต้องสัก 3-4 สัปดาห์ขึ้นไปจะเริ่มดีขึ้นนะถ้ากดระยะจริงๆนะครับนี่อื่นอีกหลายอย่างเช่นแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่ด้วย2อันมาประกอบกันเข้ามาก็เลยทำให้มีอาการมันชัดเจนมากขึ้นนะครับกดระยะเป็นได้แน่เคสแบบนี้นะแล้วก็อายุขนาดนี้ด้วย30กว่าปีนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าอาจจะมีพวกภูมิแพ้มาช่วยประกอบด้วยทำให้หายใจลำบากเพิ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้นมากกว่าก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองด้วยครับว่าคุณแพ้อะไรบ้างที่ไหนนะครับเวลาอยู่ที่ไหนที่คุณจะมีอาการฟื้นฟัดฟัดก็ลองหลีกเลี่ยงกินอาหารอะไรที่กินแล้วมันฟื้นฟัดฟัดก็หลีกเลี่ยงด้วยช่วยคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอรักษาโรคกรดไหลย้อนให้ก็จริงแต่ว่าคุณเองถ้ามีโรคภูมิแพ้ด้วยเนี่ยจะต้องคุณแค่จัดการตัวเองไงทั้งเราเข้าใจไหม
0: เข้าใจค่ะ
1: ก็ต้องช่วยเสริมคุณหมอเขาด้วยนะครับ
0: คือจะพึ่งหมอ 100% อย่างเดียวก็คงไม่ใช่เวลาเราไปหาหมอคุณหมอก็จะพูดกับเราเป็นประจำว่าช่วยหมอหน่อยเดินคนละครึ่งทางนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับปรับพฤติกรรมด้วยช่วยด้วยเพื่อกันบางโรคหมอทำให้ไม่ได้ไงเพราะพฤติกรรมคนเราเนี่ยคุณแค่ต้องดูแลตัวเองเช่นเป็นภูมิแพ้เงี้ยคุณก็รู้ดีคุณแพ้แบบทำอะไรเป็นแพ้ส่วนใหญ่มันคนไข้ทุกคนก็รู้นะสังเกตได้ตัวเองว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้หมอก็ด้วยนะครับยาที่ใช้จะได้ออกฤทธิ์เต็มที่รวมกับปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะครับ
0: นะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อกันค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ

0: 99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธร.ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแหมอยากจะให้อาจารย์มาไวๆจัง ไปกันที่เรื่องท่องเที่ยวนะฮะนาลิสครับเปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทั่วประเทศไทยในโครงการ Amazing Dust Sky in Thailand Season 5ซีซั่น5นี่แหละนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนาลิสนะครับก็ประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะโดยพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2569ครับปูเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ Astro Tourism นะครับรูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกนะฮะก็สำหรับโครงการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์นะครับให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงนะฮะส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังจากทักทายอาจารย์แล้วครับอาจารย์สวัสดีฮะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งหลายนะฮะก็ฟ้ามืดผมเคยไปเที่ยว
7: ครับก็สำหรับ
8: ที่เขามันจะทำกันอยู่เนี่ย
7: ฮะสำหรับฟ้ามืดเก็บไว้คุยกันในรายการไหมฮะไปที่ฝนบอลกันก่อนไหม
8: ฟ้ามืดมันสนุกนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะเอาผลบอลเนี่ยคุณเม่งว่าอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปกติ
7: ฮะ
8: แล้วของสเปอร์ไม่ต้องห่วงฮะแฟนสเปอร์ทุกคนสบายใจได้ฮะนักเตะคนไหนมันเล่นหวยเตะลูกฟรีคิกกลายเป็นลูกฟิลโกไปก็ซื้อใหม่ดิซื้อ
7: เออโอ้ยรวย
8: รวยคนรวยบอกว่ารถคันนี้มันหวยแล้วซื้อรถใหม่มาแทนมันซื้อมาตั้งหลายคันแล้วแล้วมันมีทั้งรถบรรทุกกองกลางรถอะไรเต็มไปหมดนี่หวยแล้วนี่ซื้อแล้วใจเลยนะฮะก็เดี๋ยว NDI ก็จะอพยพมานะฮะ

0: เทรนแทนนักเตะที่เตะฟิวโกคนนั้น
1: ครับก็สำหรับทีมใหญ่ก็ทำยากนะครับผลงานอย่างนี้เนี่ยไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูล
0: เสมอลิเวอร์พูลก็
1: เซมเหมือนกัน
0: ก็นะซื้อแล้วไม่เหรอใช้แผนแผนเดียวกันแล้วไม่เหรอคือนี
1: ่บาโคล่ามันมาอยู่แล้วก็เหลือแต่อิดไมลาซานี่แหละผมว่านะ
0: จะซื้อไปดิซื้อตอนไหนป่วยก็ซื้อไปเปลี่ยนตำแหน่งมาเลย
1: ไม่ซื้อ
0: ตำแหน่งป่วยก็ซื้อใหม
1: ่ไอ้ทีมไม่ซื้อนี่ผลงานการเล่นดีดี
0: มันแค่เริ่มเปิดเหมือนเปิดขวดโซดาพร้อมมันจะสู้ตอนแรก
1: ซื้อเนี่ยคุณซื้อก็ต้องมีกลิ่นเหมือนแบบเชลซีเหมือนมาเรสกาด้วยฮะ
0: คือซื้อไม่ต้องห่วงตอนซื้อนักเตะมาขนาดนี้นี่ต่อให้ผู้จัดการมันหวยก็เคลียร์มันออกไปนักเตะที่มีอยู่มันไม่ได้ไปเพราะผู้จัดการมีอยู่ท่วมทีมแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดหวยนะเกิดไล่ออกไปเอาผู้จัดการใหม่มาให้มันรู้ไปว่านักเตะเยอะขนาดที่หมดไป400 ล้านแล้วยังเล่นหวยอีกก็ไล่มันออกไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงยังไงก็ไปตกชั
1: ้
0: น
1: ในขณะที่ผีแดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับถึงจะแพ้ฮอลในนัดเปิดสนามแต่ก็เมื่อวานใช่ไหมวันก่อนทำมาได้
0: เมื่อวาน
1: 5-2 ทำไปได้
0: ด
1: ู
0: หรือเปล่า
1: ไม่ได้ดู
0: ผมดู
1: ครับ
0: คือ
1: ผม
0: พ
1: ู
0: ดตามตรงว่าต่อให้ผมเป็นแฟนผีแดงผมก็ยังใจตุ้มต่อมอยู่เพราะไอ้ครึ่งแรกเนี่ยมันโดนนำแล้วก็เล่นกันผมว่าไม่เอาอะไรก็ไม่รู้มีวูบวูบแล้วก็เงียบแล้วไอ้ที่จุดล่าสองม้าขาวอีฟิชเนี่ยคือจู่ๆก็ไปลื่นถ้าเกิดไม่โดนตีเสมอ1-1ในครึ่งแรกเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วไอ้นั่นก็ไปลื่นเล่นแก้เซ็งถ้าทางไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยโดนยิงตีเสมอก่อนปิดครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังมาก็อะไรก็ไม่รู้เฟอร์ฟาเพราะงั้นจริงๆแล้วเราก็พอมันเฟอร์ฟาแล้วทีมเล็กโดนนำมันก็รั่วนะฮะไหลเพราะฉะนั้นแฟนสีแดงอย่าเพิ่งดีอกดีใจกันนะครับดูจากผลสกอร์อย่างเดียวไม่ค่อยได้นะฮะ
1: มีเลี้ยวปูนี่แหละที่ผมดูแต่ว่าก็ไอ้ที่เขาบอกบุกแหลกแจกสะบั้นก็งั้นๆนะ
0: ใช่ลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็ฝึก
1: มันไม่มันไม่เกเก้นเพรสซิ่งเฮฟวี่เมทัลฮาร์ดคอร์เหมือนที่เจอเก้นคอฟทำอ่ะ
0: คือคำว่าเครื่องจักรสีแดงซึ่งเดิมทีเราเคยได้ยินก่อนสมัยเจเก้นคอฟอีก
1: ครับ
0: มันหายไปหมดแล้วตอนนี้ this is and feel เหมือนกับ
1: อันนั้นผมก็ทัน
0: ห้างโลตัสที่ไหนก็มี
1: ชิวๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามเรื่อง
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มทีมเนี่ยผมว่าผมเสียดายที่สุดก็เสียดายฟอร์มหง
1: ส์อ่
0: ะผมว่าอันนี้ไม่ได้พูดกันถึงปี2ปีนะฮะ
1: ทำตั้งหลายปีเจอเก้นคอฟกว่าจะสร้างได้
0: จริงๆก่อนเจอเส้นครับนี่ทีมมันก็ไม่ได้มันก็มีรูปแบบของทีมนะที่เขาเรียกกันว่าเครื่องจักรสีแดงอ่ะ
1: ครับ
0: ยึดครองทั้งสนามบุกตลอดแพ้ชนะว่ากันบอลมันดูสนุกเพียงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า DNA ตรงนั้นเนี่ยหายไปกลายเป็นเล่นเหมือนกับทีมอื่นอ่ะก็คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเครื่องจักรบุกถล่มทุกคนไปทั้งทีมอย่างนี้ครับซึ่งผมก็ว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คนดูบอลนะมันก็น่าเสียน่าเสียดายอยากเห็นแบบลูกนั้นกลับมาอีกแต่ก
1: ็ถือ
0: ว่านักเตะเดี๋ยวนี้มันแพงอ่ะมันยิง
1: ลุยเต็มข้อล่อเต็มเหนียววิ่งจนหยดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีแล้วฮะเหมือนผีแดงเนี่ยก็ไม่มีแล้วไปไหนก็ไม่รู้
0: ผมต้องบอกว่าผมเสียดายนะสมัยก่อนดูลิเวอร์พูลก็แพ้ชนะผมไม่สนอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เชียร์แต่ผมก็รู้สึกว่าผมดูสนุกเพราะว่ามันทุกตัวทุกคนเล่นประสานกันแล้วก็เป็นทีมที่ไอ้นั่นแต่ตอนอันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ทีมที่ใกล้เคียงตอนนั้นก็น่าจะตอนนี้ก็ต้องเป็นอาร์เซนอลมั้งอาร์เซนอลก็ยังไม่เหมือนนะฮะเพราะว่ามันจะบุกเป็นจุดๆมันไม่ถล่มยึดทั้งสนามขณะที่ถ้าเกิดตัวอีกทีมนึงที่ใกล้เคียงที่เป็นคู่แข่งอาร์เซนอลปีนี้ก็แมนซี่ฟื้นเร็วจัง
1: ครับเพราะเผลอๆนี่จะมีเชลซีด้วยนะ
0: เชลซีหลังยังรั่วอยู่ชนะ2นัดเนี่ยจะดู
1: รอแล
0: แ
1: ต้
0: มเนี่ยนะ3-2 3-2
1: ครับ
0: คือหลังยังรั่ว ขณะที่ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตัดสินกันที่กองหลังด้วยว่าใครหนึบตัวกันซึ่งอาร์เซนอลอาจจะได้เปรียบว่าเพราะว่าผมว่ากองหลังอาร์เซนอลค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าเมื่อแม้กระทั่งเทียบกับแมนซีหรือเชลซีซึ่งเชลซีนี่ยังหลังยังแปลกๆหน้าดีแล้วกลางก็ดีแล้วแต่หลังยังดูทำแม่งขณะที่แมนซีเองหลังผมก็ยังดูทำแม่งนะ
1: แล้วฮาวล่ะครับอาจารย์ฮะจะมีเทพนิยายไหมเหมือนที่เลสเตอร์เคยทำไหม
0: ไม่มีอะเทพนิยายต้องใช้เงินยุคนี
1: ้หุ้ยครับ
0: ยุคนี้ไม่มีเงินก็เงียบๆไปอยู่ไปวันๆให้ไปตกชั้นก็ได้แล้ว
1: ฮะก็ตอนที่ดูแมนยูในยุค ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่ก็ดูแล้วสวยงามดีนะดูแล้วก็สนุกดีถึงจะเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ก็ดูแมนยูเล่นก็เพลินดีเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ฮะช่วงยุคนั้นท่านเซอร์อายุ84แล้วก็มันก็จบไปแล้วนะฮะยุคใหม่เนี่ยก็เป็นคันลิกก็น่าจะได้รับอิทธิพลกับท่านเซอร์มากที่สุดคนหนึ่งแล้วเพราะเราเป็นลูกน้องมาตลอดนะฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูยังต้องปรับจูนกันอยู
1: ่
0: อีกหน่อยนึงนะเพียงแต่ว่าคือตอนนี้มันใช้แค่ตัว2ตัวแล้วก็คู่แข่งพลาดอ่ะมันยังไม่ใช่เป็นการลุยบุกอย่างแมนยูยุคท่านเซอร์อ่ะเพราะฉะนั้นแต่ก็รอดูฮะไม่ต้องห่วงเราฟุตบอลยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับก็ก็ว่ากันไปพอหอมปากหอมคอครับคุยเยอะเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์รายการไปครับเรื่องท่องเที่ยวดีกันดีกว่าไปเห็นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับน้ำป่าท่วมที่ชะอมจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพอดีเลยนะฮะน้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทเรียบร้อยกันไปนะครับ
0: ก็ผมบอกผ่านรายการไปหลายคนแล้ว
1: ฮะ
0: ท่องเที่ยวก็ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะยุคนี้ที่ภัยพิบัติมาเร็วเหลือเกินฝนมันไม่จำเป็นต้องตกแบบพายุสังเกตได้ไอ้ที่มากันเนี่ยยุคไอ้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีแบบฝนโจมตีฉับพลันเลยเข้าใจไหมฮะเราไม่มีที่หน้าที่ตัวเราก็ไม่มีพายุนะแม้เป็นเรนบอมลงมาเพราะมันอยู่ดีก็ลง
1: คร
0: ับ เดอร์บลีก็อยู่ดีก็ลงเราจะไม่มีพายุจริงๆอย่างจังเลยความหมายของพายุในที่นี้คือดีเพรสชั่นหรือโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่ส่งอิทธิพลต่อเมืองไทยแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นหมดแล้ว
1: ผมเห็น
0: เพราะฉะนั้นตกฟุบๆเนี่ยบอกยากมากต้องระวังกันเองว่าตรงไหนมันจะฟุบ
1: แล้วที่ลาวล่ะครับบ้านเต็นท์ท่วมโหยไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนเหมือนกัน
0: ก็ถึงบอกว่ามันมียุคนี้มันลำบากเสี่ยงมากกรมอุตุก็บอกว่าจะให้จังหวัดเสี่ยงมา 5-6 จังหวัดแล้วก็มีฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากนะก็บอกได้แค่นั้นแต่ก็จะเป็นระบุไปอำเภอเนี่ยโอ้ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่ายุคนี้มันต้องมองซ้ายมองขวาหาทางกันเองแล้วก็อะไรสิ่งเสี่ยงช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็มองไว้หน่อยอย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปรีบเร่งลงน้ำนะ
1: มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาเห็นผลฟุตบอลแล้วชื่นใจจังเลยครับอาจารย์เขาไปเขาเชียร์ทีมไหนเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยจะสงสัย
0: คือเข้าใจไหมครับว่าฟุตบอลตอนนี้เล่นเหมือนเกมฟีฟ่าคือซื้อใครดีกว่าความสนุกของฟุตบอลคืออยู่ที่ว่าซื้อใครขายใครส่วนผลทางบ้านก็ผมบอกแล้วว่าสเปอร์ไม่ตกชั้น
1: ผม
0: ไม่ได้พุ่งหน้ามุ่งหน้าไปเป็นแชมเปี้ยนลีกนี่หว่าเขาก็พูดกันหมดแล้วว่าทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านั้นอันดับ17เพราะงั้นเรามักน้อยฮะใช้เงินซื้อเยอะๆแต่มักน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบที่สุดแล้ว
1: พี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นแฟนตาซีลืมเลือกทีมนัดที่2ของพี่นึกขึ้นมาได้พออาจารย์บอก FM อะไรก็แล้วตกเลยน้ำเยอะบนบกก็น้ำท่วมอุทกภัยนะฮะน้ำเยอะในทะเลสัตว์น้ำก็ล่าเริงนะครับอาจารย์ฮะ
0: น่าเรื่องผีก็ขึ้นมาตายอยู่หมดแล้ว
1: อ้าวออก้ายังร้องเพลงอาจารย์โพสอยู่ดิผมเห็นอยู
0: ่ออก้ามันคำชัดก้าเว้ยมึงไทยผมไม่ได้เขียนแต่กลับไม่ออก้ามึงไทยแล้วก็ออก้าร้องเพลงใช่ร้องเพลงอยู่คำชัดก้าผมอยู่ออกคำชัดทะเลคำชัดก้าผมก็ร้องเพลงเพียงแต่ว่าอยากดูก็ไปดูคลิปนะฮะทิ้งไว้ในเฟซบุ๊กอยากดูก็ไปดูกันเอง

0: ก็จริงๆแล้วทะเลไทยตอนนี้ก็เดือนนี้เดือนเดียวก็วันบูด้าตายไปแค่4ตัวเองสบาย
1: ครับรับพยูนแล้วฮะ
0: ตายอย่างนี้10เดือนก็ 0,000 ก็สิก็ตายอย่างนี้10เดือนก็40ตัวมีวันบูด้าในอ่าวไทย60ตัว
1: ฮะ
0: คงจะหายไปเกินครึ่งนึงจะไม่ละฮะไม่คงไม่ตายขนาดนั้นหรอก
2: 0,000จากประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ได้0,000จากโลก
0: วันบูด้ามีเพียบเลยเดี๋ยวหลงมาไม่0,000ในประเทศไทยหรอกเรื่องการมาบูด้ายังดีกว่าเยอะผมว่าดีกว่าพยูนเยอะพยูนยังเห็นเทรนด์ว่าใกล้เดี่ยงแล้วแต่วันบูด้ายังแค่มาเป็นวูบเป็นสัญญาณเตือนเฉยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเทรนด์ที่จะบอกว่าถึงขั้นมันเคลื่อนเต้อะไรเงี้ย
1: คุณหนุ่มนิยมส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ข่าวดีเมืองไทยมีเรื่องน้องเนเน่และวอลเลย์บอลหญิงไทยครับ
0: ใช่แล้วนั่นเป็นข่าวดีครับถูกต้องเห็นด้วยครับส่วนน้องเนเน่จะควรจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์สัญญานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามสบายแล้วกันครับให้ชีวิตน้องเนเน่เป็นคนตัดสินฮะ
1: ได้ข่าวว่ารัฐบาลเขาไปสนับสนุนค่าใช้จ่งค่าใช้จ่ายแล้วนะ
0: ก็ตามสบายก็ดีแล้วก็ต้องสร้างชื่อเสียง
1: ครับ
0: คนไทยเป็นที่รู้จักก็ดีกว่าผมว่าว่านั่นแล้วท้อก็รีบไปเซ็นเด้
1: รัฐบาลรัฐบาลนะฮะ
0: ท้อก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี่เราท้อไม่ใช่เงินภาษีผมอะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมแล้วผมว่าสายเพลง
0: นี่ยังไม่ร้องวัฒนธรรมไทยแล้วว่าผมว่าทอน่าจะง่ายกว่าลิซ่าเขาเอาเพลงใหม่ไง
1: ครับ
0: พอด้านน่าจะได้รับการสนับสนุนจากทอเป็นแอมบาสเดอร์ไม่ใช่เหรอเห็นไหมยัง
1: ลูกจะหมดสัญญาแล้วนะฮะ
0: เขามีสัญญาหมดเร็วจังวะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: แต่ขนาดยา
1: ทำผมแล้วผมถามใคร
0: ทำไมสัญญาหมดเร็วจังแต่ก็น้องลิซ่าเขาคงช่วยมั้งเพลงใหม่เขาสวัสดีค่ะไงคุณเหม่งยังไม่เห็นอ่ะ
1: ไม่ได้ดูเลยฮะน้องเนเน่ที่ผมไม่ได้ตามเลย
0: ปล่อยมาจิ๊บ
1: ๆปล่อยให้เขาฟิลฟรีคนที่เกี่ยวข้องใครอยาก
0: ไปโหลไฮโหลสวัสดีค่ะเลย
1: อ๋อครับครับครับ
0: มีใส่ชุดมวยไทยมีนั่งนอนยิ้มอยู่บนตุ๊กตุ๊กด้วยนะผมว่าเดี๋ยวผมรออยู่เนี่ยยังไม่ปล่อยเพลงยังไม่ปล่อยต้นเดือนต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: อีกสองสามวันก็ต้นเดือนหน้าแล้วก็รอดูกันส่วนวอลเลย์บอลไทยนะก็สุดยอดครับบอกได้ทีบอลเบิร์นผมไม่ดูผมดูวอลเลย์เพราะมันทัดกับบอลอยู่นิดนึงก็ต้องบอกจริงๆว่าทุกคนทำได้ดีมากแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอพลิกฟื้นจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเรายังจะตกจากเวอร์แชมป์เปี้ยนหรือซ้ำ
1: ไม่รู้เลยฮะถามผมไม่รู้เลยผลก็ไม่รู้แต่สู้ๆไทยแลนด์สู้ๆปุ้นปุ้น
0: ไอ้นี่เพราะว่ามันสู้ตามกระแสนี่ว่า
1: ใช่ใช่
0: ไม่งี้ไงแซนทอนไม่เป็นอย่างนั้นแซนทอนความจะเชียร์ใครก็ต้องแน่นปึ๊กเชียร์จริงไม่ได้เชียร์ตามกระแส
1: เปล่าก็ผมแค่อ่านตาม SMS ที่เขาบอกมา
0: ก็กลับมาไงก็มาชนะบราซิล
1: ไม่ว่าเลี้ยงลูกอยู
0: ่แล้วจากนั้นเนี่ยกลับมาจนไม่มีใครคิดเมื่อ 7-8 เดือนก่อนว่าเราจะกลายเป็นแชมป์แล้วก็ตัดเอาตั๋วทางลับมุ่งหน้าไปโอลิมปิกได้เลยไม่งั้นเนี่ยการไปโอลิมปิกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ของเมืองไทยเลยเพราะว่าถ้าเกิดคัดเลือกแบบก่อนไอ้นี่มันแบบใหม
1: ่
0: ถ้าเกิดแบบเก่าเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยปวดมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งเกี่ยวว่าคู่ต่อสู้ร่างยากทุกคน
1: โ
0: อ้ยผมดูนักบอลเล่เจอของฝรั่งของบราซิลของแม่โอ้โหคือของเราเนี่ยไม่มีทางไหนยังไงก็ปั้นสู้ขนาดตัวสู้ไม่ได้เพียงแต่ว่าก็เราก็อาศัยความเก่งความทุ่มเทแล้วก็ทางลัดเป็นแชมป์เอเชียเข้าโอลิมปิกเลย28
1: ถ้าแก้กฎนะลดความสูงของอะไรนะเน็ตอ่ะตาข่ายอ่ะกั้นอ่ะกับวิธีเซตลูกเนี่ยผมว่าเผลอเนี่ยแพ้กัมพูชานะดูกัมพูชาเซตลูกเปล่าวอลเลย์บอลเขาอ่ะ
0: ไม่ผมไม่สนใจกัมพูชาไม่ได้อยู่ในทีมที่โดดเด่นผมดูเฉพาะทีมเด่นผมไม่สนใจ
1: ผมว่าพอเฮ
0: ้ความรู้สึกอย่างนั้นผมไม่มีความสนใจเลยคุณฟังสบายใจได้จันทร์ทอนไม่เคยสนใจว่าใครจะขัดแย้งกับใครในด้านประเทศหรืออะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: เอาขาขึ้นมาพอแล้วผมไม่สนใจละขัดแย้งกันไปก็ไม่ว่ากัน
0: ใช่ผมไม่สนใจตรงนั้นเมื่อการโวยวายใส่กันมันเป็นเรื่องผมเฉยส่วนตัวผมคนกัมพูชาดีๆที่ผมเคยเจอก็มี
1: น
0: ักวิจัยไปช่วย

0: เคยคิดเหมือนกัน
1: มันงงงงงงเด้งอะไรกันชอบกลก็ไม่รู้นะ
2: อ
0: ื
2: ม
0: เหมือนสงครามยุ่งไหม
2: อ
0: ๋
2: อ
0: โซเชียล
2: ครับ
0: ทาง X นะฮะตอนนี้ก็ลองดูแล้วกันตอนไหนขี้หมูยังไงก็ตามเรานี่ก็90อ่ะเหรียญประมาณเท่าเดิมเลยไม่ลดมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับไปแล้ว
1: เขาลบกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ห
1: ุ้นลงหุ้นลงก็ประกาศสงครามอ้าวพอหุ้นขึ้นก็อ่ะก็ไม่ใช่ดิหุ้นขึ้นก็ประกาศสงคราม
0: ยอมรับมันก
2: ็
0: ใช้ชีวิตกับความปั่นป่วนของทั้งสงครามทั้งทบรวมฟ้าอากาศไปก็ถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดวันนั้นก็ไปพูดมาเมื่อ3วันก่อนผมเพิ่งไปออกให้นั่นมาผมก็พูดบอกให้ก็ได้ผมไปลงทุนแมนมา
2: พู
0: ดกันตรงเห็นไหมการเล่นหุ้นของผมเนี่ยผมได้ออกลงทุนแมนลงทุนแมนเป็นเพียรยักษ์ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนก็เนี่ยพูดกันเรื่องเอลนิโยแล้วก็ผลกระทบต่างๆมันชอบใจกันใหญ่
2: อืม
0: เนี่ยไม่ได้ยินแนวคิดผม
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะไปกันที่ข้อความนะครับแอดคาราบาวช่วยน้องเนนี่1ล้านบาทครับอืมฮะดีครับดีครับ
0: ดีฮะพี่
1: เงินคนอื่นก็เราก็พูดเนี่ยง่ายดีจะเงินตัวเองก็สำหรับผมบ้าง
0: ก็ใช่ไงก็ดีแล้วก็พี่แอดก
1: ็ไปบอกให้ทท.ช่วยรัฐบาลช่วยฟอสเงินฟอสเงินคนอื่นเขานะ
0: มันจะบอกอย่างเงี้ยมันไม่เงินรัฐมันบางทีมันก็ต้องมีโครงการมีอะไรก็คือจริงๆพี่แอดช่วยกันไอ้จริงใช่ไหมผมไม่ได้ตามข่าว
1: ไม่รู
0: ้ได้รู้เหมือนกัน
1: ก็ผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกัน
0: ผมไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้น
1: อ่าฮะสวัสดีครับอาจารย์ทรคุณเหม่งไม่คุยเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับผมสงสัยมากเลยทำไมว่าจะพืชพวกหญ้าแทบทุกชนิดมันถึงโตเร็วเวลาหน้าฝนเมื่อเทียบกับต้นไม้หรือไม้ดอกพันธุ์เล็กทั่วไปที่เราปลูกกันขอบคุณครับก็ดีแล้วนี่ผมตอนนี้ผมก็เก็บหญ้าเก็บเยอะอะไรข้างทางกินเนี่ยช่วงเนี้ยในสวนตัวเองเป็นผักเล็กๆน้อยๆผักพื้นบ้านไม่ใช่หญ้าอย่างนั้นฮะ
0: มันชีวิตมันสั้น
1: ครับ
0: คือมันไม่เหมือนต้นมะม่วงมะม่วงอายุมันยาวเมื่อพวกพืชผักพวกนี้อายุมันแค่สองสามเดือนมันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบโตตายเป็นเรื่องปกติ
1: ที่บ้านผมเนี่ยตำลึงเนี่ยเมื่อก่อนต้องซื้อกินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไปเด็ดกินก็เหลือจะกินแล้วครับ
0: ที่บ้านผมหมากินหมดแล้ว
1: อุ๊ย หมาอาจารย์กินตำลึงเหรอฮะกระโดดขึ้นไปกินบนยอดเลยนะฮะ
0: มันตัวสูง
1: โอ้
0: มาผมคือลาบาดอมตัวสูง
1: ฮะ
0: มันต้องอดดินบนยอดก็ได้มันก็ยืนหน้าไปกินได้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากปลูกตำลึงอย่าเลี้ยงลาบาดออ
1: คนติดโควิดพุ่งก็พุ่งไปไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวแล้วนี่หลายหมื่น
0: ก็ตายไป8คนถ้าตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดนะฮะที่รายงานอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: ก็จะก็จะต้องระวังตัวคุณเมงพุ่งติดไปนี่สบาย
1: เรียบร้อยฮะ
0: ส่วนผมไม่มีฮะขนาดตอนนี้ก็ติดกันแหละทั้งโลกผมจริงเฉยเลย
1: อะไรที่เป็นโรคเด็กเล็กๆที่เขาติดกันในโรงเรียนอ่ะผมก็มักจะเป็นไปด้วยล่ะครับ
0: ใช่ไหม
1: หนีไม่ออกพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C อะไรเงี้ย
0: โรงเรียนแล้วนอนอยู่
1: บ
0: ้านเปลี่ยนไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เกิดรู้ว่าพอเป็นลูกอาจารย์พวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์นี่วันนี้ผมจะไล่ออกให้หมดแล
1: ้
0: วจะทำอะไรลูกคนนั้นเข้าโรงพยาบาลตัวเองติดแล้วก็ลูกอีกคนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หายใน3วันแล้วก็วนเงียบอยู่ตรงนั้นเขาเรียกวนลูก
1: แต่ผมแข็งแกร่งนะป่วยก็มาทำงาน
0: นะได้เรียกทำงานทำงานมันต้องได้ตังค์ดิ
1: พอละไปพักกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวทวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
8: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบ่งพิพัฒน์ครับท่านฟังสามารถส่ง
9: ต่อส่ง SMS นะ
8: ท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับ ส่งเข้ามาพูดคุยกันในรายการฮะเมื่อกี้จ
9: าน
8: ว่า
9: ไงรู้ไหมว่ามีคนฟังรายการเราเยอะด้วย
8: แล้วครับ
9: วันวันนั้นผมไปพูดมาเจอโว้ยที่คุณอาจารย์ผมฟังวอร์ซิตี้ทัพเวอร์ตลอดผมชอบมากกรีดร้องเป็นแฟนประจำ ไม่เคยส่งอะไรมาเลยนะ แต่ก็เป็นแฟนประจำครับผมก็ถึงเกิดถามว่าไอรายการนี้จะมีคนฟังเหรอผมนึกว่าผมคิดเป็นแค่การสันทนาการช่วง11โมงโอเคนะฮะก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีนะฮะอย่างน้อยสุดก็มีคนมาแจ้งตัวว่าติดหนึบกับรายการนี้นะครับ เพราะว่าบอกว่าอาจารย์พูดแปลกดีไม่กลัวตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับผลกระทบผมชอบมากผมก็เลยบอกไปว่าเกษียณแล้วโว้ยจะเกษียณจะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นแค่เหมือนกับจิตวิญญาณที่ล่องลอย
8: สามีเพื่อนผมเนี่ยบอกผ่านภรรยามาว่าภรรยาเป็นเพื่อนมหาลัยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนติดหนึบรายการเราเลยนะเป็นทหารอากาศหรือเป็นทหารเรือสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันเป็นนักบินฮะไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปฟัง
9: นั่นแล้วการบินไทยไม่สปอนเซอร์รายการเรา
8: น่าจะบางกอกแอร์นะ
9: บางกอกแอร์เป็นสปอนเซอร์รายการเรา
8: เขาบอกว่าการบินไทยการบินไทยเขาบอกว่าอะไรนะไม่น่าจะใช่ทาร์เก็ตนะครับ
9: ไม่ใช่ทาร์เก็ตอะไร
8: ไม่รู้ไปคุยกันเอง
9: แก๊งเพื่อนทอนนี่แข็งแกร่งเอาไม่เป็นไรผมเพิ่งขายสปอนเซอร์ของผมได้เพราะงั้นก็ตามใจคุณหมิงแล้วกันจัดรายการต่อไปแล้วกัน
8: ไม่มันต้องเป็นทีมของอสมทสิอันนั้นนะครับ
9: อันนั้นว่ากันไปเราไม่เกี่ยวข้องเราอยู่เฉยๆอยู่อย่างสงบ
8: คุณนาวีคุณนาวีบอกว่าวอลเลย์บอลไทยนี่เป็นกีฬาประเภทเดียวทีมเดียวเลยไหมครับที่อยู่ระดับโลกตะก้อไหมอ่ะ
9: ตะก้อมันก็ได้แต่ตะก้อมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นไงวอลเลย์เนี่ยมันเป็นกีฬาระดับโลกต้องยอมรับตรงนี้นะฮะเพราะว่าคนมันหลายแต่หลายประเทศแคนาดาเนี่ยนะคุณหนึ่งน้องนะไม่ใช่ผมน้องไปเนี่ยเมืองที่อยู่สุดห่างไกลเป็นเมืองหลวงของแสงเหนือนะฮะเขาเรียกว่าเยลโลไนส์นะฮะอยู่เหนือมากคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักยกเว้นแก๊งแสงเหนือแต่พอดีน้องผมหลานผมเรียนอยู่แคนาดาสองคนน้องผมมันก็เลยไปบ่อยก็เลยไปเมืองนี
8: ้
9: บอกว่าเมืองมันแทบจะไม่มีมันอะไรเลยเพราะมันมีไว้ดูแสงเหนืออย่างเดียวลงไปปุ๊บเจอคนขับรถที่เป็นมารับเป็นไกด์เนี่ยบอกโอ้วอลเลย์บอลไทยแล้วก็พูดอัชชาลาพรนูสบาเขาดูมาตั้งแต่สมัยนั้นเป็นแฟนติดเนเบิร์บอกชื่อนักวอลเลย์บอลไทยยุคนั้นได้หมดยุคนี้ยุคนั้นน่ะยุคที่รุ่งเรืองจริงจริงยุคนี้ก็คงจะเดี๋ยวก็คงติดตามแล้วบอกได้แล้วบอกชอบมากชอบมากมากนี่ขนาดคนแคนาดาที่อยู่ในดินแดนอ้างว้างมีแต่หิมะยังติดตามวอลเลย์บอลไทยเลย
8: ครับนี่อาจารย์มาวันนี้มาออกแนวล้นๆเลยนะฮะ
9: แต่ว่าอะไร
8: เกินร้อยไงใจเกินร้อย
9: ก็แม่งก็คือพอดีทีมรวยไง
8: ครับ
9: ซื้อตั้งแต่เพิ่มซื้อตั้งแต่เพิ่มแล้วก็มีกำลังใจ
8: เอาไปอุทยานฟ้ามืดกันหน่อยครับ15แห่งนะฮะมีหาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
9: เห็นไหมแต่ไม่ชื่อแปลกจังชื่อเลยนะ
8: หาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรี
9: ผมไม่รู้จักนะฮะโทษที
8: ผาหรือเปล่าผาชมตะวันหรือเปล่า
9: ผมก็มางงว่าถ้าเกิดผาผมรู้จักทำไมชื่อหาดล่ะ
8: ไม่รู้ดิเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยผมก็อ่านตามนี้
9: เอ้ยจะเอาแก่เอาคุณผู้ฟัง
8: จะไปตีอะไรหนูนะฮะ
9: พงศิยาทับลาไม่มีแม้กระทั่งหาดเก็บน้ำผมอยู่เมืองบุญเวทแล้วทำไมมันชื่อหาด
8: โอ้แต่ผมก็ไปมาแล้วนะฟ้าเขาก็มืดจริงๆแหละแต่ว่าหาดชมตะวันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ที่เดียวกับที่ผมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมีขุนสถานครับที่นั่นขุนสถานผมก็ไปยืนมาแล้วเสมอดาวประมาณเนี้ย
9: ตอนมันก็มืดจะมืดนะ
8: มีน้ำพองภูผาเทิบภูเรือแล้วก็มีทางฝั่งของอุทยานเอ้ยที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ฟ้ามืดส่วนบุคคลมีโนนขันมากที่บ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยไปครับที่พะรวยนี่บีชลังกะโลจังหวัดสุราษฎร์ฮะอาจารย์เคยไปมั้ยยัง
9: ก็พะรวยเคยไปแต่ตรงนั้นไม่เป๊ะๆขนาดนั้นไม
8: ่อ๋อขุนเขาตำนานภัยรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทิเชียงใหม่ ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนส่วนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสิริวิลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เคยไปนอนด้วยสมพวิเลจจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ชานเมืองอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปดูดาวเนี่ยมันก็ดูได้หลายที่นะ
9: ก็เอาไปว่าอย่างนั้นแล้วกันส่วนตัวผมก็ยังมึนๆอยู่เพียงแต่ว่าเอาเข้าสารเลือกมาอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้จุดที่เป็นจุดเป็นรีสอร์ทไอ้ข้างๆมันมองไม่เห็นเหรอวะมันมองฟ้านี่เหรอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรตามสบายครับอย่าให้เขาใช้มีความสุขบ้างเดี๋ยว
8: ถ้าสงสัยต้องไปถามไอ้นี่อะไรนะสถาบันวิทยาศาสตร์
9: เปิดไฟเขาบ้างสงสารเขาอย
8: ่
9: าไป
8: ดีทั้งล่วงเลย
9: ลุกไล่เขามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่ามันมี
8: ไปลุกไล่ในเฟซตัวเองบ้างนะฮะ
9: ไม่ผมไม่อยากเลือกทำอะไรเฟซผมมีความสุขดีฟอลโล่ 334,000 คนแล้ว
8: คร
9: ับ เพราะงั้นก็ไม่คิดจะทำอะไรใช้วิธีการอย่างเดิมๆเพื่อความชัวร์ไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปตามกระแสหรือโวยวายใส่ชาวบ้านเขาอยู่อย่างสงบแล้วก็ดูดเงินมาเรื่อย
8: ๆมีน้องๆแต่งชุดเซ็กซี่เขามีตั้งเกือบล้านหนึ่งฮะอาจารย์ follow เวอร์น
9: ะตามสบายน้องแต่งเซ็กซี่ก็มีโผล่มาเรื่อยๆแต่อาจารย์ทอนอยู่คนเดียวมานานแล้ว
8: ฮะคุณนัทธรนักชายมาสวัสดีครับนัทธรพี่เหม่งสวัสดีครับโอ้ยวันนี้นี่อะไรเนี่ยฮะมาเต็ม
9: กลับมาที่ไอ้เที่ยวสตาร์เกสซิ่งก่อน
8: ท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับ Amazing Dark Sky
9: ผมไปมาแล้วนะผมเคยไปเมืองนอกผมไป2-3 หนแล้ว
8: ครับ
9: เขาจะจัดเป็นทัวร์แล้วครับแล้วขึ้นไปแล้วจะมีหอดูดาว
8: อ
9: ยู่มืดตื้อเลยแล้วก็จะเห็นทางช้างเผือกมันจะมีช่วงเวลามันจะมีแอปดูทางช้างเผือกมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นสวยมากเมืองไทยเองเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตก็จะปัญหาของเราเนี่ยแสงเรามันเยอะก็อย่างที่เขาบอกว่ามลภาวะทางแสงเนี่ยก็ใช่อ่ะแสงมันเยอะมันไม่มืดจริงไอ้ของผมไปเนี่ยโอ้โหเราต้องนั่งรถจากเมืองแต่เมืองส่วนใหญ่ที่เขาจัดเนี่ยมันจะเป็นเมืองในลักษณะเป็นเมืองห่างไกลอ่ะ
8: ครับ
9: เมืองห่างไกลพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่รอบๆมันจะเมืองทำมันหายากไงมันจะเป็นเมืองแล้วรอบๆเป็นร้อยกิโลไม่มีอะไรเลยมีเมืองอยู่กระจุกเดียว แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเรานั่งรถออกจากเมืองสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปในสู่ความมืดอย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยใจผมชอบดูนะฮะถ้าเกิดไปในพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันใช่ก็จะไปดู
8: จริงๆเขามีพื้นที่เก่าด้วยผมก็ไปดูมาหลายที่เช่นสังขบุรีนะครับเนินช้างศึกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีที่เขาเก็บช้างกันประจำพวกสายตากล้องอ่ะอย่างเช่นที่มอหินขาวที่ชัยภูมินั้นผมก็ไปมาแต่ไม่เคยไปอยู่ตอนกลางคืนกับเขานั่นเองแล้วก็จริงๆนะครับอาจารย์ถ้าฟ้าเปิดนะผมยืนในบ้านผมที่ปากน้ำประแสเงยหน้ามองขึ้นไปเนี่ยก็ดาวเต็มฟ้านะดาวล้านดวงมีจริง
9: คือดาวเต็มฟ้านี่จะคุยกับอาจารย์ทองเลยฮะอย่าลืมว่าผมอยู่ในทะเลนะผมเคยนั่งเรือเดินสมุทร
8: โอเคผมก็ไม่ได้ขิงอาจารย์เลยผมแค่เล่าเฉย
9: ๆไอ้ดาวเต็มฟ้ามันกี้กอก
8: อาจารย์ขิง
9: ถ้าเกิดจะดูให้ถึงแก่นเนี่ยไอ้พวกสตาร์เกสซิ่งที่ทัวร์เนี่ยต้องทางช้างเผือกเท่านั้น
8: โอ้ครับ
9: ถ้าไม่ใช่ทางช้างเผือกนี่อย่าดาวเต็มฟ้านี่เรื่องปกติ
8: มันจะไปดูด้วยตาเปล่าเห็นได้ยังไงทางช้างเผือกอาจารย
9: ์ถ้าทุกคนบอกคุณหนึ่งว่าไม่เห็นวะ
8: อ๋อเหรอไม่รู้
9: เหมือนภาพแววแววเลยผมดูไม่รู้กี่ที่แล้ว
8: แต่ดูไม่รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกหรือเปล่าล่ะ
9: รู้ว่าเป็นทางช้างเผือก
8: Oh.
9: มันทางฟ้าเป็นแนวดาวนี่เรารวมกันเป็นแนวเป็นเส้นเลย
8: oh,
9: แต่ว่าค
8: ุ
9: ณหนึ่งไม่เคยเห็นฟ้าสายจริง
8: mm.
9: ถ้าเกิดฟ้าสายจริงจะเห็นเป็นทางช้างเผือก
8: mm.
9: เห็นทั้งอันเลยเห็นแบบชัดๆเห็นจนตกใจอ่ะเห็นจนนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเลยนี่ไม่ต้องขยับตัวยกเว้นยุงกัดเท่านั้นเอง
8: mm.
9: มีถ้าเราไปดูแล้วกันเมืองไทยเขามีเดี๋ยวนี้มีแอปดูทางช้างเผือกเราเปิดดูดิแต่เมืองไทยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าของเราที่มืดจริงขนาดนั้นเนี่ยหาค่อนข้างยาก
8: โอเคฮะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้1กันยายนไทยช่วยไทยเดือนที่4มาแล้วอี
9: เดือนสุดเดือนสุดท้ายป่ะ
8: อันนี้นะเดือนสุดท้ายใช่ด้วย
9: แล้วไหนนโยบาย4ต่อ4ปีผม
8: ถามใครอะฮะ
9: ไม่รู้ผมอุตส่าห์ไปตะโกนอยู่ในลงทุนแมนด้วยครับ
8: โอ้ท่านรองนายกท่านไหนดูนะ
9: ของท่านรองเอกเนี่ย
8: เพื่อนกันเพื่อนไอ้คนรู้จักใครนะผมไม่รู้จักผมไม่รู้จัก
9: ไม่เป็นเพื่อนขนาดนั้นเจอกันเป็นระยะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใหญ่ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยใช้คำว่าเพื่อนได
8: ้
9: เพราะว่าเนี่ยโตมาด้วยกันแต่ถ้าท่านรองเอกมิติก็หวังว่าต่อไปเด้อคิดอะไรมาก
8: ครับ
9: เห็นบอกว่าจะเปลี่ยนจาก60 40เป็น50 50จะได้เข้าใจง่ายก็เพิ่มเป็น 1,200
8: ฮะ
9: อืม
8: อ่ะนี่เอฟเฟคของเรืออับราฮัมอินลินคอนนะฮะ US Navy ยกพลขึ้นบกนี่เขาเริ่มไปกวดขันเลยนะเห็นไหมฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วขำขำนะเอออ
9: ยู่กันเงียบๆเขาขึ้นมาก็เขาใช้เงินแล้วก็ดีใจเจอแค่นั้นยกเว้นมันโหดร้ายผิดกฎหมายจริงๆก็ไปว่ากันเขาไอ้พวกเคยดีๆอะไรต่างๆก็ไปตามกันแล้วกันแต่ก็อย่าไปตามทำเป็นให้มันใหญ่โตนะแค่นี้ก็ปิดเชิงยันละนาวแล้วนะอย่าอันไหนที่มันไม่ได้รุนแรงจริงๆก็อย่าไปหาเรื่อง
8: อืมเอาไหมจะไม่ลงรายละเอียดเลยเหรอ
9: ไม่ลงงงทำไม
8: จะคุยอะไร
9: ก็คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องจำใสเรื่องเจนลงใจยุคนี้มีแต่เรื่องโหดร้าย
8: เอาแต่เอาแต่นิดๆได้ไหมแต่นิดๆได้ไหมห้ามค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ไม่สาธารณะค้าได้พี่ฮะ
9: ก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะ
8: อุ้ยแต่ว่าไปเนี่ยพัทยาเขามีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทานอาหารบนเรือลอยอยู่กลางอ่าวพัทยาเงี้ยก็ดีนะครับไปปาต้งปาร์ตี้เต็มที่เลยนะฮะทำไมครับ
9: ยังไง
8: ทำไมอ่ะ
9: ก็มีอยู่ทานเรือจะให้เขาไปนั่งกินข้าวปาร์ตี้บนเรือช่วยกันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วย
8: เออจริงจริงจริงจริงอันนี้ยอมครับ
9: ไม่รู้กี่เดือนจะพอขึ้นฝั่งได้คุณเบ่งแนะนำให้กลับไปปาร์ตี้อยู่บนเรืออ
8: ืม
9: คนแปลว่าไม่เคยนั่งเรือนานๆเนี่ย
8: อืม
9: เคยนั่งเรือนานๆไหม
8: ไม่เคยอย่างมากก็สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงไม่เกินนี
9: ้ไอ้นั่นไม่เรียกนั่งเรือนั่งเรือเขาอยู่วันสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เป็นเดือนนี่ทหารนี่เขาอยู่มาตั้ง200วันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นฝั่งได้จะเอาเท้าปากฝั่งไม่กลับหันกลับไปมองทะเลด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ในทะเลเพียงพอแล้วเขาขึ้นฝั่งเขาเรียกขึ้นฝั่งแล้วเขาไม่เรียกว่าขึ้นฝั่งแล้วลงทะเลใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลืมความคิดของคุณเหม่งไปแล้วก็บุกเข้าไปปาร์ตี
8: ้ครับ
9: อย่าไปคิดมากปาร์ตี้ตามบาร์ตามอะไรก็บุกเข้าไปให้หมดใช้เงินเยอะๆเอาเงินหวาดไปรอบ
8: ๆในประเทศต่างชาตินิสัยไม่ดีนี่เอาเรื่องนี้เลยดีกว่านี่ท่านนายกลงนามแล้วประกาศเป็นราชกฤษฎีกามาแล้วฮะ
9: ก็ดีแล้วคนทำตัวไม่ดีมาข่มขู่คนอื่นในประเทศเราไม่เห็นกฎหมายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนั้นก็ควรจะในประเทศอันนั้นเห็นด้วย 100%
8: อืมครับอาจารย์ธรไปดูออก้านี่แต่ว่าเขาที่อื่นๆเขาก็มีชวนดูหลายอย่างนะกระทิงอาจารย์ไปดูมาแล้วนะฮะแล้วก็มีชวนดูเหยี่ยวอพยพด้วยนี่ก็เริ่มเข้า
9: ชุมพรใช่ไหม
8: ใช่นะฮะจุดชมวิวเขาดินสอตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรพอดีผมเปิดดูพอดีเลยก็เลยพูดซะหน่อย
9: ผมดูตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มเปิดเป็นกิจกรรมเลยซ้ำ
8: เหยี่ยวที่ชุมพรกับเหยี่ยวที่ท่าไอ้จันทบุรีฮะขุงนี่เป็นเหยี่ยวเดียวกันไหม
9: ทั้งหมดเลย
8: ครับโอเค
9: เป็นนักดูนกขนาดต้องจดบันทึกสปีชีส์อ
8: ๋อโอเคครับครับฮะแต่ว่าก็เหยี่ยวก็เยอะดีนะครับอาจารย์ฮะ
9: ไม่ใช่เราไปดูเอาความเยอะเขาไม่ดูเอาสปีชีส
8: ์อืมแต่ทำไมชอบดราม่านะโยนหนังไก่ให้เขาก็ดราม่าว่าให้อาหารมันไม่หาทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หาอาหารกินเอง
9: ถ้าเราก็ไม่ควรจะโยนหนังไก่ให้แต่แค่นั้นเองไม่เห็นเรื่องดราม่าอะไรเลย
8: ที่โยน
9: ให้อาหารสัตว์ป่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว
8: ที่โดนหนังไก่ทอดให้นกนางนวลกินตรงบางปูสะพานแดงที่ดอนหอยหลอดไม่เห็นบ่น
9: อันนั้นเขาเรียกประเพณี
8: มันมีเส้นบางๆกั้นหรือมีเกณฑ์แบ่งกันยังไงนะ
9: คือผมไม่รู้เรื่องของคนอื่นส่วนตัวผมไม่เคยให้อาหารสัตว์ป่าเลยแม้กระทั่งแคบหมูให้น้องเดินนวลผมก็ไม่ให้
8: ไม่ให้แคบหมูแพงกินเอง
9: เออถึงยังไงผมก็ไม่ให้ไม่ให้คนอื่นจะทำอะไรก็เรื่องของคนอื่นคือรู้กันอยู
8: ่
9: เดี๋ยวจะมาดราม่าในเรื่องที่รู้กันอยู่ทำไมผมไม่ทำ
8: อืมครับอาจารย์คิดยังไงกับหนัง หนังกับท่องเที่ยวครับหนังกับการท่องเที่ยวหนังนี่คือภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับ
8: ก็ใช้เป็นโลเคชั่นเนี่ยมาถ่ายหนังในประเทศไทยเราก็ได้เงินไงเผยแผ่ออกไปเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศด้วยก็เป็นเรื่องดีนะ
10: ก็เป็นเรื่องดีฮะก็ไม่
8: แล้วถ้าเป็นหนังผีนะฮะมีฉากที่คนทำไม่ดี
10: อะไรก็ได้ที่มันมาถ่ายเมืองไทยแล้วจ่ายตังค์แล้วนี่มีเรื่องนึงนี่เรื่องอะไรวะมันเข้าที่ไหนไม่รู้เรื่องที่เป็นกระบี่แล้วก็ดำน้ำก็ไปในถ้ำแล้วก็เจอฉลามยักษ์ไรเงี้ย
8: โอ้ไอคนนักแสดงที่หัวเกรียนๆนั่นแหละฮะ
10: ผมจะไปจับไหมไอหัวใครโตดีผมไม่ดูนักแสดงผู้ชายอยู่แล้วฮะ
8: อ่ะย้ำกันอีกทีท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะปีนี้เห็นเขาบอกว่าก็300กว่าเรื่องแล้วนะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันผ่านแล้วทักเดือนแล้วตอนที่เขาประกาศเนี่ยฮะ
10: เพื่อนผมก็เคยทำอยู่ไปช่วยกองถ่ายหนังเขาก็ต้องมีทีมงานเมืองไทยอยู
8: ่ไทยแลนด์ยูนิตนี่เก่งมากต้องบอกเลย
10: เพราะเราทำกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นฐานรองก็เหมือนกับดึกชุดถ่ายหนังกับสร้างโรงรถผลิตรถยนต์มันก็เหมือนกัน
8: อ
10: ่ะซัพพลายเชนเราค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็คือโลเคชันก็สวยใช้ได้อาจจะไม่ระดับโลกเพียงแต่ว่าลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดจะไปถ่ายหนังที่มาชูปิชูอะไรเงี้ยต้องใช้ใช่ไหมมันต้องสร้างหลายบทหาโอ้ยใครทำโน่นทำนี่ของเรานี่มันมีหมดแล้วแล้วก็ใช้ปากต่อปากบอกกันไปเรื่อยๆเพราะงั้นพวกโปรดักชันของเรามันรองรับเนี่ยมีหมดครบทุกอย่างนะฮะแล้วทุกคนก็รู้ดีมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นลงทีมถ่ายหนังเมืองนอกมาเมืองไทยก็สบายใจว่ามีอะไรทุกนั้นนู่นนี่นั่นมีหมดการเดินทางสะดวกสบายดารามีโรงแรมนอนมีทีมกองถ่ายสนับสนุนภาคท้องพื้นท้องที่ล่ามเริ่มหาง่ายใครเป็นอะไรมีโรงพยาบาลชั้นสูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันสถิติมีครบครับ
8: ไทยรวมกับวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมขนอ๋อก็ส่งเสริมอยู่แล้วโขน
10: ก็ส่งเสริมอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ไปได้ระดับหนึ่งมันจะจอดได้แค่กลุ่มเดียวครับยุคนี้ใครยังไปดูขอนท่านจะไม่ชอบจริง
8: แต่นี่เขาจะกำลังจะชวนดูขอนพอดีแล้วแหมอาจารย
10: ์ไม่ใช่ก็จะมีคนกลุ่มเงินมึงมันเป็นการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มไงฮะ
8: ใช่ชวนไปดูขอนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางสิริเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะครับจะมีจัดแสดงวันที่5ถึงพฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวก็คงมีข่าวทยอยออกประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็ลองไปดูกันใครที่ชอบดูโขนนะฮะสมัยเด็กติดตามคุณแม่ไปดูโขนที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติประจำเลยผมอะทุกวี
10: คใช่ไงฮะมันก็จะมีกลุ่มคนก็คือจะมีกลุ่มที่โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็ยังชอบกันอยู่ดูโขนบ้างดูละครร้องเพลงบ้างอะไรนะต่างๆเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะแต่ว่าในความหมายของผมก็คือว่ามันจะให้ส่งเสริมเป็นระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่โขนไม่ดีป
8: ั
10: ญหาคือมันก็คงดังสู้น้องลิซ่าไม่ได้เพราะว่าความนิยมมันในโลกยุคนี้มันต่างกันไป
8: ผมจะต่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกอย่าไปยุ่งกับเขาอีกโอ้ยไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่ง
10: อยู่อย่างสงบอาจารย์เรามุ่งหน้าทางนี้ฮะอยู่อย่างสงบ
8: ไม่จะประเทศอื่นจะมาเคลมว่าเป็นของเขาไม่ได
10: ้
8: ผมไม่เห็นด้วย
10: ครับสบาย
8: คุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับถ้ารัฐบาลสั่งให้กรุงเทพปิดไฟทั้งเมือง5นาทีจะมองเห็นทางช้างเผือกไหมครับ
10: ไม่ได้ไม่เห็นนะเพราะว่าไม่มีใครทำ
8: แต่กรุงเทพก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะ
10: ไม่มีใครทำไงสั่งได้ไงใครจะทำ
8: สั่งไม่ได้มีแต่ขอความร่วมมือ
10: ขอความร่วมมือก็ไปทำ
8: ครับถูกคุณเชียร์ลิ
10: วในโลกร้อนนี่ไม่เห็นปีกันเลยปีอ่ะจะมีชั่วโมงดับไฟผมก็ยังเห็นสว่างสวัยกันอยู่นะฮะ
8: คุณเชียร์ลิวพูนส่งเข้ามาครับอ้าวทีมอาจารย์ไม่เอากาโก้แล้วแหละครับแมนซี่เขาจะเอาแล้วนะครับทีมอะไรอ่ะทีมจันทีมอะไรอ่ะฮะไอทีมที่อยู่ท้ายตารางอยู่ตอนนี้ป่ะ
10: คือไม่เราไม่จะกั๊กโป้ก็ถ้าเกิดแมนซี่ก็อยากได้ก็ให้เขาไป
8: อ๋อมามูดก็มาแล้วซาวินโยก็มาแล้ว
9: ส่วนตัวเองก็ไม่ได้ชอบกัปโปขนาดนั้นนะผมว่ากัปโปเขาไม่คือถ้าเกิดตัวเองไปไม่ได้ก็ส่งอ่ะแต่ไอ้ส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ค่อยมา
8: ครับ
9: มาแต่ตัวเองไปไม่ได้ค่อยส่งนะประมาณนั้น
8: ถ้าราคานี้80กว่าล้านเนี่ยก็ให้เขาไปเถอะผมว่านะดีฮะราคาดี
9: ถ้าเกิดราคาเลยนะก็ลองดูแล้วกันแฟนผมเนี่ย
8: ครับแล้วจะไม่พูดอะไรสักหน่อยกับทีมตัวเองเลยฮะ
9: ซ
8: ื้
9: อแล
8: ้
9: ว
8: ซ
9: ื้
8: อแล้ว
9: NDI NDI ดีผมว่าผมชวนตัวผมชอบ NDI มากกว่ากั๊กโบอีก
8: จาก
9: ไม่เพราะว่าเขาเล่นกับทีมเอเวอร์ตันอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่มองหาเพื่อนร่วมทีมด้วยก
8: ั
9: ๊กโบนี่เอาไปก็ไปอยู่แถวมุมที
8: ่
9: ไม่ได้ถ้าเกิดโชคดีก็เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงเองอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมส่วนตัวผมชอบ NDI มากกว่าด้วยซ้ำผมว่า NDI เขาชอบเขายังมองหาเพื่อนเนาะพยายามคิดจะส่งมากกว่าอะไรเงี้ย
8: ไปวิ่งที่สวนสาธารณะตอนกลางคืนในกรุงเทพส่วนไหนครับวิ่งไปอากาศอุณหภูมิก็ไม่ค่อยต่างจากตอนกลางวันสักเท่าไหร่เลยครับเป็นเพราะอะไรครับ
9: ถ้าเป็นพอซูเปอร์เอลนีโญไงบอกตั้งหลายคนแล้วเชื่อกันสิ
8: ไม่ใช่เพราะโดมอะไรนี่เหรอโดมที่มันเก็บความ
9: ร้อนโดมไม
8: ่
9: ได้ส่วนหนึ่งด้วยซูเปอร์เอลนีโญเป็นเหมือนเตาไฟโดมเป็นเหมือนการปิดฝาถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ต้มแซ่บนะต้มแซ่บก็จะเข้าใจเอลนีเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญก็เหมือนกับสถานคุกตอนที่เราปิ้งปลาหมึกเราก็เลือกปิ้งปลาหมึกเอาหม้อใส่แล้วก็ไปต้มแซ่บแล้วก็เอาบ่มพัดให้ฐานมันคู่แรงขึ้นจากนั้นเอาฝาปิดหม้อก็เป็นโดมฐานแรงขึ้นก็คือซูเปอร์เอลนีโญฝาปิดหม้อก็คือฮีทโดม
8: ฝากอาจารย์บอกคุณเองนิดหน่อยครับให้ต่อไทยช่วยไทยไปอีก4ปีครับ
9: ครับถ้าเกิดผมบอกได้ผมก็ที่ผมตะโกนอยู่ในรายการอยู่ทุกวันนี้แปลว่าอะไร
8: เอาไอ้เบอร์ที่อยู่ในมือถือล่ะ
9: ไม่ทุกคนมีหน้าที่เขาก็เก่งพอผมจะไปบอกเขาใช่ไหมขนาดกูว่าเพื่อนผมก็ไม่เคยบอกอะไรเลย
8: เขามีคณะกรรมการคณะทำงานคณะรัฐบาลมั้ง
9: ผมไม่ชอบใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งยกเว้นถ้าเกิดผมได้ตังค์ผมจะใช
8: ้ไม่ที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ต้องรับฟังเฉยๆแหละแล้วเขาก็ไปเข้าคณะกรรมการ
9: เขาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอก
8: ฮะ
9: เป็นความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่อยู่แล้วทำโพลเด้อ
8: แอสซ
9: าหน่อย
8: พ
9: อซีฟิล์มเอาไหมเดี๋ยวทำโพลเลย
8: ครับ
9: ผมรับประกันไว้ยังไงก็เกินครึ่ง
8: วันนี้เหมือนเรามาเถียงกันหรือเปล่าอาจารย
9: ์เราไม่เถียงกันเราแค่ผมบอกความจริงให้โลกรู้เท่านั้น
8: แอสซันวิลล่ากับอาร์เซนอลใครจะชนะโอ้ยไม่น่ารอดนะแอสซันวิลล่า
9: ใช่ก็ไม่น่ารอดผมก็คิดอย่างนั้นโกเกอร์ขายหมดแล้วนี
8: ่เรียบร้อยเกลี้ยงไปหมดแล้วไอผู้จัดการทีมเขาชื่อเลยนะน่าเผลอๆที่จะลาออกด้วยผมว่า
9: คุณนายก็สู้ๆแล้วกัน
8: ครับ
9: ไอ้สองคนที่ย้ายไปอยู่เชลซีก็เป็นหลักๆกันนะ
8: ม
9: องแกนโรเจอร์เลี้ยงขลวงกันไปนะจะลูกแรกที่เชลซีอ่ะโอเคสู้ๆไหมคุณนาย
8: ฮะเที่ยวเกาะหน้านี้ไปเกาะไหนดีครับจานโอ้ยเกาะสีชังไหมคลื่นลมแรงก็ยังกลับมาได้
9: ประมาณนั้นแหละก็เกร็ดก็ไม่เร็วนะง่ายดี
8: ใกล้ไป
9: แล้วแต่ไปก่อนไหนก็ใกล้ๆอย่าไปไกลลมมันมาเยอะอ่าวไทยก็อย่าประมาทบางทีเรือดูวานก็เพิ่งยกเลิกไปเพราะว่าขนาดวิ่งเรียบฝั่งยังโดนคลื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ไปไหนก็ดูพยากรณ์เองแล้วกันครับ
8: ครับในขณะทางกับการทางฝั่งของบนบกพวกกีฬาทางน้ำก็คึกคักนะผมเห็นมีพวกงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยโอ้โหทยอยกันเยอะแยะเลยอย่างที่ท่าน้ำชีวัดอัมพวันนารามบ้านท่าศาลานี่ฮะเขาจัดแข่งกันที่ตำบลชีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมากันเยอะแยะแล้วฮะมีแบ่งสายแบ่งลีกกันด้วยนะ
9: แล้วกีฬาแข่งเรือยาวนี่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้จริงนะ
8: ฮะมีหลายสนามด้วย
9: ไปดูกันผมเคยดูหนึ่งแต่ก็สนุกดีแต่จริงๆกิจกรรมอย่างนึงที่ปีนี้ไม่ค่อยมีก็คือก็เรียกว่า6คันเนี่ย6กระโปรงแล้วก็เดินจับไปถึงคอนโดจาก BTS
8: โอ้ก็ยังไม่มีฝีมือผู้ว่าหรือเปล่าทำให้กีฬาทางนี้หายไป
9: น้อยไม่เห็นเหรอฝนมันดูเหมือนจะตกจะตกมันก็เห็นยอมตกก็ถึงบอกว่ามันคืออากาศมันแปรปรวน
8: ครับ
9: มรสุมไม่ไอ้พายุดีไปชาติไม่เข้าเลย
8: อืมฮะก็ผมว่าดีแล้วเมื่อก่อนนี่ตามจุดที่เป็นน้ำท่วม

0: วมถ้าฝนตกก็ท่วมอ่ะมันในกรุงเทพก็ชี้จุดได้เลยนะมีหลายที่หน้าสมทเราก็มีอยู
1: ่ใช่ก็รู้กันอยู่ก็ดีแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทำนะ
0: อ๋อก็ไปตกในพื้นที่เกษตรกรรมแทนดีครับ
1: โอ้โหถ้าเกิดเลือกได้ขนาดนั้นเราก็สบายใจแล้วอาจารย์ทอนได้เปลี่ยนอาชีพแน่นอนไม่ต้องวิ่งลอกพูดบูดพูดดีออกรายการเรื่อยๆจะตั้งค่าตัวให้แพงกว่านี้แล้วรู้สึกบริการสังคมเยอะเกินไปแล้ว
0: แต่ผมไม่สู้นะ
1: อ๋อไอ้นี่เป็นสัญญาบอกแล้วไงไอ้นี่เป็นสัญญานันทนาการ
0: ส่วนตัวของอาจารย
1: ์เป็นนันทนาการไม่ใช่เป็นการหาทำอาชีพเงี้ยเลิกไปนานแล้ว
0: ครับสเปอร์ซื้อทีมซื้อตัวเยอะขนาดนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ได้ไปชิงแชมเปี้ยนชิพได้แน่ครับ
1: โอ้โหพวกคนไม่มีเงินก็พูดอย่างนี้แหละ
0: ดูอย่างลิเวอร์พูลผมสิ
1: ก็มาสรุปคิดง่ายๆตอนนี้เราซื้อรถก็โรลส์รอยส์แล้วก็มีคนขับเมื่อคนขับขับไม่เก่งก็ถีบมันออกไปแล้วก็ซื้อคนขับแล้วก็จ้างคนขับใหม
0: ่แล้วไปขับไปต่างจังหวัดนะ
1: รถก
0: ็
1: คือโรลส์รอยส์เหมือนเดิมคือแต่ว่าแค่เปลี่ยนคนขับเฉย
0: ๆ
1: คนขับเพราะงั้นบอกว่าคนเดิมที่ไม่เก่งก็เอาไปดิเอาคนใหม่มาขับรถก็รถคันเดิมเข้าใจยังนี่ปรัชญาการทำทีมแบบคนรวยก็ทำกันอย่างนี
0: ้ลงมาอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วใครก็จะมาขับ
1: ผมโดนสลอยมันไม่ลงแชมเปี้ยนชิพหรอก
0: ครับจริงเหรอ
1: จะลองดูแล้วกัน
0: อุ้ยครับดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้พอปากของพอกันได้นี้ดีกว่าครับอาจารย์ฮะ
1: แต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วกัน
0: ครับ
1: ซื้อมันอีกตัวเห็นบอกว่าจะซื้อเพิ่มอีกตัวนึงแค่นี้มันยังไม่พอเงินมันยังไม่หมดเป็นเจอโลสลอยแตกเลยเดี๋ยวก็รู้กันเองโอเค
0: พอเถอะสำหรับนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Vanity Towel ดำเนิน

0: อาปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD

0: ินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายมอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะครับอยู่กับนายบอสเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปฟังสดฟังย้อนหลังก็ได้ก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากด้วยที่ FM99 Active Radioบน YouTube นะฮะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 468 9899ทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้แล้วก็ย้ำเหมือนทุกครั้งนอกเวลารายการถ้าคุณฟังอยู่ตอนที่มันไม่ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เท่ากับคุณไม่ได้ฟังสดก็ไปทิ้งคำถามไว้ที่Facebook Fanpage ในบอสนะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้ไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้หรือจะอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าทิ้งในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนก็ได้จะได้รับคำตอบที่เร็วกว่านะครับก็เดี๋ยวจะตามไปตอบให้อ่ะประมาณนี้วันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารทั่วไปเน้นเรื่องของการตอบคำถามเพราะฉะนั้น SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio ก็มาได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนเพราะขณะก่อนเข้ารายการผมก็อยู่ที่หนกระแสเหมือนกันตามนี้นะครับก่อนจะไปลุยการช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึง เครื่องสำรองไฟฟ้านะครับนึกถึงชูโฟติกนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะครับตอบคำถามขาประจำก่อนคุณฟิตแมนนะครับไม่ได้ดูเลย MotoGP กับ F1 นะครับMotoGP อย่างเดือดเลยวัดพลังความเร็วนะครับ 3-4-0 สองส่วนโมเลทายอย่างมันนะครับก็ยินดีด้วยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับเอาชนะในรายการที่จีนไปได้ก็ทำให้คว้าตั๋วเข้าไปเล่นโอลิมปิกหนแรกของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับอันนี้ยอมรับตรงว่าผมก็เกือบลืมไปแล้วว่าวอลเลย์บอลหญิงเรายังไม่เคยไปเล่นโอลิมปิกเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับโอลิมปิกไงอีกเท่าไหร่2ปีข้างหน้าใช่ป่ะ2028มันถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานก็มีอีก1นักกีฬาไทยที่โอเคอาจจะไม่ได้ถึงว่าเข้าป้ายอะเนาะแต่ก็ทำผลงานได้ไม่เลวนะครับกับตัว LPGA Tour นะเมื่อวานก็เป็นรายการตัว FM Championship นะครับที่บอสตันก็จีโน่ได้ตี4วันเข้ามาที่8อันเดอร์ได้ที่9ร่วมนะครับแล้วก็จริงๆผลงานนักกอล์ฟไทยหลายคนก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างพัตตี้ก็จบอันดับ17ร่วมที่6อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็โปเปียโนนะครับก็ขานเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะ23ร่วมมั้งลบ4อันเดอร์นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้รายการนี้ก็ทำผลงานโอเคอย่างน้อยผ่านเข้าไปเล่น2วันสุดท้ายได้นะในศึก LPGA ทัวร์ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ยินดีกับแฟนใครเดียจะยินดีกับทีมไหนก็ดีแมนยูลิเวอร์พูลคงไม่มีอะไรยินดีมั้งยินดีที่รอดมาได้อีก1แมตช์นะครับวันนี้ผมมั่นใจมากว่าคุณน้องหงล่อนน่าจะไม่โผล่มาเพราะว่าลิเวอร์พูลเสมอแล้วแมนยูชนะใช่ไหมแล้วก็แมนยูอัดอิปซวิชไป5ประตูต่อ2แล้วเดี๋ยวนัดหน้าอิปซวิชเจอลิเวอร์พูลด้วยแล้วถ้าเกิดสกอร์ออกมาแบบไม่เทียบเท่าโอ้โหโดนหนักเลยทีนี้เขาว่ากันมาแต่ว่าคืนนี้ยังมีอีก1แมตช์ใหญ่แล้วก็คืนนี้ทางโมนาแมนขาย 4K ด้วยนะคืนคู่ตี2คืนนี้นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลนะครับส่วนเชลซีก็ฉลองในด่านคนใหม่ไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียถึง3ประตูแต่ก็ยังชนะได้นะสำหรับเชลซีนะครับชนะไบรตันไป4-3เกมรุกอย่างดีเกมรับให้เวลาเขานิดนึงตอนเลี้ยวพูโอ้ยอีกหลายที่ต้องแก้นะครับอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ตามนั้นนะฮะแล้วก็คุณฟิตแมนถามว่าตัว Samsung อินเทอร์เน็ตในมือถือคิดว่าดีแค่ไหนก็ดีครับตอนที่ผมใช้ Samsung ผมก็ใช้ตัว Samsung อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เป็นหลักคือมันคือ Chrome เพราะว่าโดยพื้นฐานของตัวเบราว์เซอร์ตัว Samsung อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ครับมันก็ใช้ตัว Open Source Chromium ก็คือเหมือนตัว Open Source ของ Chrome ถูกปะแล้วก็ไอตัวที่เป็นพวก rendering render engine หรือว่าตัวเป็น java engine มันก็ใช้ตัวเดียวกับที่อยู่ใน chrome คืออย่างตัว render engine ก็ใช้ blink ตัว java engine ก็ใช้เป็น v8 java script engine ตัวเดียวกันตัวส่วนเสริมส่วนใหญ่ก็ใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วมันแค่เหมือนกับ chrome ในเวอร์ชั่นที่เป็นใช้คำว่าอะไรดีChrome ในเวอร์ชัน Samsung Customize ใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ฟีเจอร์ของ Samsung เพิ่มเข้าไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับผมก็โอเคแล้วก็ปัจจุบันตัว Samsung Internet Browser มันก็มีบน PC ด้วยมีบนอะไรด้วยแล้วมันก็สามารถทำcross device sync ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีอันนึงที่ผมว่าหลายคนน่าจะชอบแหละสำหรับตัว Samsung Internet Browser ก็คือมันใส่พวกฟีเจอร์ที่อย่างง่ายๆตัวพวกฟีเจอร์แบบ Adblocker มาให้แล้วอะไรเงี้ยใส่ตัวพวก Privacy Filter บางอย่างมาให้แล้วซึ่ง Chrome ไม่ได้ใส่คือบางคนก็มองเป็นข้อดีว่าโอเคมันก็สำหรับคนที่อาจจะทำไม่ได้เป็นสักเท่าไหร่หรือขี้เกียจไปนั่ง Setting เองเขาก็เหมือนกับลงแล้วมันก็พร้อมใช้ใช่ป่ะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราชอบ Custom เอง Customize เองเลือกตัว ส่วนเสริมมาใช้เองก็อาจจะชอบโครมมากกว่าหรือบางคน

าจจะถนัด Brave อ่ะก็ไปใช้ Brave รู้สึกว่าไอ้ Brave ตัว Ad Blocking ทำตัว Ad Blocker ทำงานได้ดีกว่าตัว Samsung Internet Browser ก็ไปใช้ Brave ก็ได้แต่โดยพื้นฐานมันก็คือ Chromium เหมือนกันอ่ะมันคือตัวเดียวกันนั่นเนาะก็ไม่ได้หนีกันขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับคุณพิกซ่าสวัสดีครับผมอยากย้าย Windows จาก M2 ตัวเก่าไป M2 ตัวใหม่ทำอย่างไรดีเสิร์ช Google เลย Google มีวิธีสอนอยู่มีวิธีสอนอยู่พออธิบายไปก็จดไม่ทันอยู่ดีเสิร์ช Google ได้เลยมันจะมีวิธีอยู่แล้วนะครับเสิร์ชวิธีย้ายเสิร์ชงี้ก็ได้ครับวิธีย้าย Windows จาก Solid State Diskไปยังอีกตัวนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีสอนอยู่โดยเพราะย้ายแบบโคลนไลเซนส์มันจะมีวิธีสอนอยู่แล้วใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนใช้อะไรมีสอนอยู่มีหลายวิธีด้วยมีมากกว่า1วิธีด้วยซ้ำไปลองหาดูนะครับมันทำได้ใช้แบบใช้ดิสก์คัปปี้คือซอฟต์แวร์มันขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดอะไรน่ะนะบางที่เขาก็ใช้ดิสก์คัปปี้บางที่เขาก็ใช้พวกไออะไรอ่ะโปรแกรมโครนตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ทำได้เสิร์ชดูวิธีเยอะๆครับเสิร์ชใน Google นี่แหละยังไงก็เจอเพียบมีมากกว่า1วิธีด้วยมันไม่ได้มีวิธีตายตัวมีมากกว่า1วิธีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์ 100% นะอาจจะให้อันนี้ให้เผื่อใจวินิดนึงก็คืออาจจะเจอปัญหาบางอย่างได้เช่นพอย้ายแล้วอ่ะซอฟต์แวร์บางตัวอาจจะทำงานแบบที่เป็นออโตเมชันสตาร์ทอัพได้ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะต้องมีการรีแพลอันนี้กรณีรีแพลนะหรือบางซอฟต์แวร์อาจจะต้องหนักถึงขนาดแบบอาจจะต้องอันอินสตอลออกแล้วก็รีอินสตอลใหม่เข้าไปก็มีแต่บางซอฟต์แวร์แต่ไม่ใช่ทุกตัวแต่ส่วนใหญ่สำคัญเวลาการย้ายส่วนใหญ่คนแคร์เรื่องไลเซนส์มากกว่าโดยเฉพาะไลเซนส์ที่ติดมากับตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมอันนี้ส่วนใหญ่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์บางตัวนะครับจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่จะมีปัญหาเมื่อย้ายแล้วเมื่อทำงานโคลนแล้วมันจะมีปัญหาได้บ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเราโคลนมาแล้วรีจิสตี้มาไม่ครบรีจิสตี้พังนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วซอฟต์แวร์บางตัวทำงานไม่สมบูรณ์สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ถ้าจะลองรีแพร์ก็รีแพร์ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ลำบากจนเกินไปนะก็แค่อันอินสตอลซอฟต์แวร์นั้นออกแล้วก็รีอินสตอลหรือติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่เท่านั้นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้คำนี้แล้วกันคุณวชรินทร์นะครับแอนตี้ไวรัสที่เน้นสแกนและลบมีตัวไหนแนะนำบ้างถ้าจะซื้อก็ตอบเหมือนเดิมว่าให้ซื้อตัวที่เป็นอันนี้หมายถึงบน Windows ใช่ไหมขออธิบายผมถามแบบนี้ก่อนหมายถึงตัว Windows ใช่ไหมเพราะถ้าในมือถือไม่มีแนะนำนะอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ยังเป็นตัวเดิมๆหรอครับอาจจะมีตัวของ Norton อาจจะมีตัวของ Bitdefender ตัวของ Eset ได้หมดเลยถ้าถามผมนะได้หมดเลยแล้วแต่ชอบแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อใช้จริงๆคือไม่ได้ใช้ตัวที่เป็น Windows Security ที่มากับ Windows เพียวๆถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มนะครับย้ำว่าถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อมาใช้แทนตัว Windows Security แนะนำว่าให้ซื้อกลุ่มที่เป็น Internet Security หรือ Total Security ซึ่งทุกยี่ห้อมันจะมีหมดจะเป็น Bitdefender จะเป็น Norton จะเป็น Eset จะเป็น GData อะไรเงี้ยมันมีทั้งหมดนะครับก็แค่ไปซื้อซอฟต์แวร์ที่ชอบถ้านิยมยังนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ Bitdefender ก็ได้ตัว Eset ก็ได้Eset ก็จะมีตัวที่เป็น Security มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวกันชื่อมันจะไม่ได้เรียกว่า Internet Security ป่ะเดี๋ยวหนูมันขอดูแป๊บจำไม่ได้แป๊บนึงนะขอหาก่อนชื่อซอฟต์แวร์จำยากมันจะเป็นตัวเอสเซนน่าจะเป็นตัวเอสเซนเชียลนะมันจะเป็นตัวเอสเซนเชียลก็คือตัว Eset Eset Home Security Essential ก็คือตัว Internet Security เทียบเท่ากับ Bitdefender Internet Security แหละประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะขึ้นไปเป็นตัว Home Security Premium ก็จะเทียบเท่าประมาณพวก Bitdefender Total Security นู่นนี่นั่นประมาณนี้ก็ได้นะครับ
จริงๆก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับตัว e-set home security

essential ก็ได้เพราะว่าไอ้ฟังก์ชันที่หายไปอย่างพวก VPN มันก็ไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วนะเนาะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะ VPN เราสามารถไปใช้ตัวอื่นก็ได้ถ้าคุณชอบนะประมาณนี้นะครับคุณยุ้ยนะครับขอความรู้ด้วยค่ะแรมจริงกับแรมขยายประสิทธิภาพต่างกันมากไหมมากใช้แค่ YouTube กับ YouTube Music จำเป็นต้องเปิดเวอร์ชั่นแรมขยายไหมไม่นะครับปิดได้ปิดถ้ามันมีให้ปิดนะมันมีบาง UI ที่มันไม่มีให้ปิดอย่างเช่นของ Honor เงี้ยปิดไม่ได้นะครับเอาง่ายๆครับตัวแรมขยายมันคือเอาตัวพื้นที่ของตัวสตอเรจในเครื่องมาทำเป็นแรมเสมือนและที่บอกประสิทธิภาพมันต่างกันไหมต่างมากเพราะเอาแบบโดยหลักการทั่วไปก็ได้สมมุติว่าเอา US อ่ะสมมุติเป็น US 4.0 นะครับสมมติเป็น US 4.0 US 4.0 เนี่ยโดยปกติก็จะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ระดับประมาณสัก 3-4,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีนี่คือความเร็วในการอ่านแต่ความเร็วในการเขียนข้อมูลมันอยู่ที่ประมาณสัก 2,500-3,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งมันก็ไม่ได้ดูเยอะมากถูกไหมเมื่อเทียบกับตัวแรม LPDDR5 ซึ่งมันมีความเร็วในการ transfer ข้อมูลระดับแบบกิกะบิตเลยอ่ะ8-10กิกะบิต10กิกะบิตอ่ะสมมติเอา8ก็ได้อ่ะเอา8กิกะบิตแปลงเป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีมันก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณเท่าไหร่วะประมาณ1,000สมมติถ้า10แต่มันขึ้นไปดับเบิลเป็น2ก็นั่นแหละมันเลยต่างกันตรงนี้แหละความเร็วเขียนอ่านมันไม่เท่ากันนะคุณแล้วก็ความเร็วเขียนอ่านคือเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ RAM ทำได้ดีกว่าตัวสตอเรจหรือว่า ROM ที่หลายคนเรียกกันก็คือเรื่องของ Asset Time เพราะว่าตัว RAM มันจะอยู่ติดกับตัว CPU ในการรับส่งข้อมูลมันจะรับส่งข้อมูลด้วย latency ที่ต่ำกว่าเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้นึกเร็วๆนะก็ต่างกันพอสมควรจริงปิดได้ก็ปิดครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางระบบคืออย่างของ Honor เขาบังคับเปิดเพราะว่าเขา optimize ซอฟต์แวร์เขาในการบริหารตัวส่วนตัวที่เป็น extended RAM แบบหนึ่งซึ่งแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีผมใช้คำว่าอะไรดีวะแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีเลือกใช้วิธีจัดการหรือการเขียนในการดึงบริหารในส่วนของตัวที่เป็น extended RAM ไม่เท่ากันเนาะไม่เหมือนกันไม่ใช่เท่ากันน่าจะคำว่าไม่เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันประมาณนี้ก็ถ้าถามว่าจำเป็นต้องเปิดไหมไม่จำเป็นครับยิ่ง S25 FE ยิ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเลยไม่มีผลกับ YouTube กับ YouTube Music แน่ๆครับไม่มีผลเลยปิดได้เลยครับสามารถปิดได้เลยนะครับคุณน้องของร่อนรุ่นการนี้หงแดงยังไม่แพ้ใครเลยเอาอีกแล้วยังอยู่อ่ะ อาจารย์ก็น้องๆก็พูดถูกยังไม่แพ้ใครเลยก็ถูกแต่เขาไม่ชนะใครมา 6-7 นัดแล้วนะถ้านับรวมตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยทีมเราก็ถือว่าผลงานดีขึ้นนะกับการเจอ Nottingham Forest นะครับเพราะว่า2ฤดูกาลก่อนในบ้านเล่นที่แอนฟิลด์เราแพ้ Forest ทั้ง2แมตช์นะครับทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้ง24-25แล้วก็25-26นะครับแต่ในฤดูกาล26-27นี้เรายันเสมอเขาได้แสดงว่าเรามีพัฒนาการอย่างนี้เดียวจะไปถึงประเวทแล้วอันนี้มีพัฒนาการอยู่เล่นทีมตัวเองเจ็บน้อยสุดนะฮะคุณครับเคพี่บอยคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ครับ Ticket to Olympic 2028 Los Angeles อ้าวผมต้องคิดเห็นอะไรด้วยยินดีดีครับเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเราไม่เคยได้เข้าไปเล่นโอลิมปิกเลยนะนี่คือผลแรกนะครับก็ต้องยินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอยครับช่วยฟันธงคืนนี้ที่ชื่นใจหน่อยโอ้อาร์เซนอลอยู่แล้วครับ 100% เอาว่าชนะกี่ศูนย์นี่พอดีกว่า1-0ไม่พอแน่ๆครับผมว่าน่าจะชนะมากกว่า1ลูกแน่ๆแล้วไม่น่าเสียประตูด้วยนี่ไงฟันธงขนาดนี้คุณวรุษนะครับเอาเราเตอร์ 4G ใส่ซินเทลรายปีไปปล่อยใช้กล้องมุลจรปิดหอพัก10กว่าตัวเลยเหรอตึก5ชั้นไม่ไหวชัวคือถ้าหมายความว่าเอาตัวเดียวแล้วไปครอบคลุมตึก5ชั้นเนี่ยโอ้มั่นใจเลยว่ายังไงก็ไม่พอไม่มีทางครอบคลุมเลย

และเป็นระบบที่มันอัปโหลดขึ้นคลาวด์ด้วยก็ต้องดูทั้งขาดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดถูกป่ะล่ะขาดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีผลกับเวลาที่เราเรียกดูอ่ะจะช้าจะเร็วถูกป่ะแต่อัปโหลดก็ตอนคลาวด์อะไรเงี้ยก็ต้องดูขาอัปโหลดด้วยแต่โอเคถ้าเกิดเป็นเน็ตสักประมาณ8เมก10เมกผมว่าก็น่าจะพอไหวอยู่นะแต่ถ้า2เมก4เมกอาจจะเหนื่อยๆหน่อยอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เรื่องสัญญาณยังไงค่อนข้างมั่นใจว่าไม่พอไม่ครอบคลุมแน่ๆครับไม่ครอบคลุมอยู่แล้วมันต่อให้เป็นเราเตอร์ดีแค่ไหนโอกาสที่ตัวเดียวจะแบบเอาว่ายังไม่ต้องเป็นเราเตอร์ 4G นะเอาเราเตอร์ปกติอะไรก็ได้แบบแล้วแบบแพงๆเลยเอาหลักหมื่นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวมันตัวเดียวจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ตึก5ชั้นได้ยากมากโดยธรรมชาติแล้วก็ยังไงก็ควรจะทำต้องเดินแรงอ่ะไม่เดินแรงก็ทำเป็นพวกเมดไวไฟทำเป็นรีพีเตอร์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ควรทำแหละเพราะว่าตัวเดียวไม่น่ารอดครับยากใช้คำว่ายากมากแต่ต้องดูสภาพตึกโดยรวมเนาะแต่จะมีใครตีตึกเปล่าๆไหมมันก็ไม่มีปะมันก็ต้องมีนั่นแหละมันก็ทำให้ยากครับ3ชั้นพอทน4ชั้นเหนื่อยมาก5ชั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงให้มัน5ชั้นแล้วกับเราเตอร์ตัวเดียวไปไม่เป็นจริงขออภัยด้วยนะครับลงท้ายด้วย2006ครับสอบถามในบอสครับซื้อแท็บเล็ต Samsung A11จอ11นิ้วมา 8,000 บาทเพื่อหวังจะดูหงไร้พ่ายบนโมโนแม็กซะหน่อยคิดว่าแพงไหมซื้อมาแล้วอ่ะใช้ซื้อมาแล้วไม่มีคำว่าแพงอ่ะซื้อมาแล้วไม่มีคำว่าแพงแต่ถามก่อนว่าไอ้ตัว A11 ตัวนี้คือตัวไหนวะมันมีหลายตัวมากนะมันจะมีตัว A11 LTE ธรรมดาจะมี Tab A11 Plusตัว Wi-Fi แล้วก็แท็บ A11 พัดตัว 5G ถ้าเกิดคือมันไม่มีตัวไหนอยู่เลนส์ 8,000 น่ะประเด็นคือถ้าเกิดเป็นตัว A11 ธรรมดาที่เป็น 4G ก็อยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทถ้าเป็นตัว A11 พัดที่เป็นอาจจะที่จอ11นิ้วก็น่าจะเป็น A11 พัดแหละเพราะว่าถ้าเป็น A11 ธรรมดามันจอประมาณ9นิ้วอ่ะ8จุดสักอย่าง9เกือบ9นิ้วอ่ะก็เดาว่าน่าจะเป็น A11 พัดพอ 8,000 เอาตัวไหนวะไม่แน่ใจตัว Wi-Fi หรือตัว 4G ไอ้ตัว 5G ถ้าตัว Wi-Fi 8,000 แพงนะเพราะว่าราคาจริงมันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ต้นๆอ่ะไม่ถึง 7,500 แน่ๆครับถ้าเป็นตัว Wi-Fi แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวหา 5G ก็ถือว่าถูกเพราะว่าตัว 5G จริงๆมันอยู่ประมาณ 9,000 บวกลบเอาคงซื้อได้ประมาณ 8,000 ทั่วๆหรือ 8,000 นิดหน่อยก็ถือว่าคุ้มก็โอเคอยู่ได้ก็คุ้มดีนะครับแล้วต้องใช้เน็ตเท่าไหร่ถึงจะไม่หมุนเมื่อวันเสาร์ใช้เน็ต10กิกฮะ10กิกเลยเหรอ10กิกน่าจะเป็นไม่น่าใช้ความเร็วมั้งน่าจะเป็นความจุมั้งปริมาณมั้ง ทำไมยังหมุนอีกครับดูพรีเมียร์ลีกทุกวันต้องลงทุนสูงมากนะรบกวนแนะนำด้วยจริงๆมันไม่ต้องใช้เน็ตเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดดูแค่ Full HD เนี่ยอธิบายก่อนเอาที่โมโนแม็กเคลมไว้ก่อนโมโนแม็ก 4K นะครับถ้าจะดู 4K ของโมโนแม็กปรับ 4K ไม่ว่าจอจะรับไม่รับแต่ว่าถ้ามี 4K ขึ้นแล้วคุณปรับให้ดูแบบ 4K คือ 2160p เนี่ยมันจะใช้แบนด์วิดต์เท่าๆกับ Netflix 4K นะครับก็คือ25เมกแบบเสถียรประมาณจริงๆมันคือ15ถึง25แต่เอากลมๆผมตีบวกไว้ก่อนก็คือตีเยอะไว้ก่อนคือประมาณ25เมกแบบนิ่งๆนะครับแบบนิ่งๆนะแบบเสถียรนะแบบว่าเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า25เมกถึงจะแบบโอกาสจะบัฟเฟอริ่งน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ Full HD อันนี้ใช้เน็ตแค่ประมาณแบบ4เมก8เมกก็น่าจะพอแล้วครับหรือเหลือแล้วใช้คำว่าเหลือๆแล้วสำหรับแค่ดู Full HD นะก็ไม่น่ามีปัญหาผมไม่หมุนนะผมก็ดูปกติดู3คู่4คู่ก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆดุมดูบน iPad เมื่อรอบที่ผ่านมายกเว้นคู่อะไรวะคู่เชลซีละมั้งที่ผมดูบนเบราว์เซอร์อยากลอง

0: ดูว่าดูแบบบราว์เซอร์ลื่นไหมแค่นั้นเองก็จริงเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือตามอ้างอิงที่โมโนแมคเขาลงข้อมูลไว้นะครับคุณปลายฝนเห็นราคาเรนมี่โน้ต17แน่แต่ร้องฮะใช่ก็เปิดดุจริงยอมรับว่าเปิดดุจริงรู้แหละว่าต้องแพงขึ้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแพงขึ้นขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าคือรู้ว่ายังไงก็ต้องแพงขึ้นนะอันนี้รู้ว่ายังไงก็ต้องแพงขึ้นนะครับแต่ยอมรับเลยว่าไม่คิดว่ามันจะกระโดดขนาดนั้นใช้คำนี้ไม่คิดว่าจะกระโดดขึ้นมาขนาดนั้นแอบตกใจนิดนึงอย่างตัวของเอาตัวเริ่มต้นอย่างนั้นแหละไอตัว Redmi Note 17 5G อ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดถึงหมื่นนะเพราะว่าปีที่แล้วราคาปีก่อน Redmi Note 17มันคือประมาณ 6,900 ตัวเริ่มต้นนะปีนี้ผมก็คิดว่า6,900ขึ้นมาสัก 2-3,000 ไหม 8,900 นี่ก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วนะ 9,900 นี่คืออย่างโหดผมไม่คิดว่าเขาจะขึ้นไปเป็น 11,999 นะแอบตกใจมากๆอยู่เหมือนกันแอบตกใจมากๆอยู่เหมือนกันยิ่งตัว Redmi Note 17 4G อ่ะอันนี้ก็แบบฮะปกติมันจะอยู่ประมาณ 5,000 บวกลบนึกออกป่ะอาจจะอยู่ว่า 5,900 อย่างเงี้ยโอ้ขึ้นมา 2,500 เลยนะขึ้นมาเป็น 8,500 ก็โหดอยู่ตัวท็อปไม่ต้องพูดถึงอย่างตัว Redmi Note 17 Pro Max จริงๆมันคือตัวแทนของ Redmi Note 15 Pro Plus ถูกป่ะก็โอ้ปกติผมก็ว่าตระกูล Pro Plus ก็แพงอยู่แล้วนะอย่างตัว Redmi Note 15 Pro Plus ตอนเปิดตัวจริงๆมัน 13,999 มันถ้าผมจำราคาไม่ผิดผมก็คิดว่าจะขึ้นมาสักประมาณ 2,000 ละมั้งเพราะว่าดูจากสเปคที่หลุดมามันไม่ได้หนีมันคือสเปคแทบจะเหมือนเดิมอ่ะมันเพิ่มแค่แบตอ่ะจริงๆมันมีแค่แบตเลยที่มันแบบใช้คำว่าเพิ่มขึ้นอ่ะที่อัปเกรดนอกนั้นไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรอัปเกรดเลยก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกระโดดขึ้นไป 4,000 อ่ะผมคิดว่ากระโดด 2,000อาจจะอยู่ประมาณ1699แล้วก็เอางบมาร์เก็ตติ้งมาลดลงมาเหลือให้เท่าเดิมหรือพอเกือบเดิม 14,900 อะไรเงี้ยโอ้ผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดราคานี้นะเห็นราคาแล้วก็ช็อกเหมือนกันโอเคเข้าใจว่าแบบโหแบตพี่ให้มาเยอะมาก 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์แบตอึดจริงแต่มันอึดในการใช้งานแบบทั่วไปนะเพราะว่าปัญหาก็คือตัวชิป Snapdragon 675ครับเวลามันถูกใช้คือด้วยชิปสนามก้อน 675มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเดียวมันไม่ได้มี power efficiency ที่ดีขนาดนั้นอ่ะพอคุณไปใช้งานหนักๆเช่นเล่นเกมต่อวิดีโออะไรเงี้ยตัวชิปมันก็ยังใช้พลังงานสูงอยู่แบตมันก็เลยจะลดฮวบเยอะๆหน่อยเอาง่ายๆครับถ้าวัดเฉพาะเล่นเกมนะคุณเอาตัว Redmi Note 17 Pro Max ที่แบต 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์ไปทดสอบเล่นเกมแข่งกันกับตัว iQOO Neo 10ก็ได้ Neo 10ชิปแรงกว่าด้วยนะอย่าลืมว่า Neo iQOO Neo 10ชิปแรงกว่าด้วยนะเพราะเป็นสำหรับความแบตเอเจนซี่แบตเตอรี่น้อยกว่าด้วยนะเพราะว่าให้มาแค่ 7,000 มิลลิแอมป์อาวร์แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมแข่งกันอะiQOO Neo 10แบตเล่นเกมได้นานกว่านะเพราะว่าตัวชิป8 S Gen 4มันจัดการพลังงานเก่งกว่าตัวพวก Snapdragon 6 Series อ่ะประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบเปิดแพงจริงยอมรับว่าเปิดดุมากอีกตัวนึงที่สัปดาห์ที่แล้วเปิดไหนพูดมาแล้วนะครับก็คือตัว Samsung Galaxy S26 FE ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ 2,000 ตัวเริ่มต้นนะเนาะพอปีแล้วมัน 2,900 ปีนี้เปิดที่ 2,490 ผมก็โอเคตอนแรกก็แบบยังแอบคิดในใจว่าเพิ่มแค่ 2,000 พอทนวะถึงแม้มันจะไม่ได้แทบจะไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยก็ตามนะแบบชิปก็คลาสเดิมจอเหมือนเดิมกล่องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบตเท่าเดิมถึงแม้จะเปลี่ยนแบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนก็ตามนะครับ สมบัติมันก็ความจุเท่าเดิมเนี่ยป่ะเพิ่มถ้าเพิ่มมา 2,000 ก็พอทนจนกระทั่งไปเจอว่ามันถูกดาวเกรดในส่วนของพอร์ต USD เพราะว่าตัว Galaxy Edge Pro FE ครับตัวพอร์ต USB Type C เขาอะตัวโปรโตคอลข้างในมันเป็นมาตรฐาน USB 2.0 ขณะที่ Galaxy Sรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด FE ทั้งหลายจะเป็น S23 FE S24 FE S25 FE ตัวพอร์ต USB Type C อ่ะมันเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1มาทั้งหมดการเปลี่ยนดาวเกรดลงไปจากพอร์ต USB Type C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ลงไปเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันจะมี2เรื่องที่ทำให้ S26 FE สู้รุ่นเก่าไม่ได้คือเรื่องของความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่แล้วเพราะมาตรฐาน USB มันต่ำไก่เรื่องนึงก็คือตัว26 FE คุณไม่สามารถต่อสายจากตัวโทรศัพท์ไปเข้ามอนิเตอร์ไปเข้าทีวีเพื่อให้แสดงภาพได้เพราะพอเป็นพอร์ต USB 2.0 มันก็เลยไม่รองรับตัวที่เป็น DisplayPort Protocol ไปด้วยผมก็แค่แบบฮะเพื่ออะไรนะ เขาทำทำไมนะเขาตัดออกทำไมเหรอมันไม่น่าเป็นต้นทุนที่เยอะเลยนะงงมากเอาตรงงงแบบงงกับ A26 FE มากแบบทำไมอ่ะทำไมถึงต้องเปลี่ยนพอร์ต USB Type-C ลงไปเป็น USB 2.0 ด้วยอ่ะเพื่อไม่เข้าใจงงเว้ยไก่ตาแตกเลยนั่นแหละอ่ะความเห็นเพราะนั้นถ้าใครถามว่า A26 FE น่าซื้อไหมน่าจะได้คำตอบผมแล้วเนาะสำหรับผมไม่สำหรับผมไม่นะครับพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบถามต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio เดี๋ยวกลับมาพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้าน
1: ไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Techno for Life
14: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusiveของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับลมขึ้นนิดนึงขอไปมาต่อคำถามต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับก่อนจะไปต่อคำถามต่อขอข่าวนิดนึงแล้วกันเตรียมมาละ เดี๋ยวมันจะไม่อยากไปอัปเดตวันอื่นเอาอันแรกก่อนนะครับอันนี้ Microsoft ปล่อยก็คือเอาง่ายๆว่าตัวอัปเดตใหญ่ของ Windows 11อย่างตัว Windows 11 26 H2 อัปเดตตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าล่าสุด Microsoft ปล่อยตัว Windows 11ที่เป็นเวอร์ชันเต็ม7นะของ26 H2 เนี่ยเข้าสู่ตัวที่เป็นRelease Preview Channel แล้วนะครับก็คือใครที่เป็นกลุ่มใช้ Windows Insider แล้วใช้ตัวเบต้าหรือตัวเทสเตอร์ก่อนหน้านี้ถ้าอัปเดตเป็นบิลตัวนี้ก็คือตัวบิล 26300.9278 ก็จะถือว่าเป็นตัวมันคือตัวเต็มมันคือตัวสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ใช้ Windows 11ก็น่าจะได้อัปเดตในเดือนหน้านะครับเพราะอย่างตัวตัว Windows 11ปีแล้ว25 H2 อัปเดตก็ปล่อยช่วงสิ้นเดือนกันยาก็คิดว่าน่าจะไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันต่อต้องบอกก่อนว่าตัวอัปเดตเนี้ยมันจะไม่ได้มีพวกที่เป็นแบบฟีเจอร์อัปเดตหรือว่าตัวแบบคัสตอมไมซ์อัปเดตใดๆนะหน้าตาก็จะประมาณเดิมมันอัปเดตในส่วนของคอของตัว Windows หลักๆแล้วก็มาหลังจากนั้นก็จะมี Microsoft เขาก็จะปล่อยพวกที่เป็นฟีเจอร์อัปเดตตามมาอีกเรื่อยๆซึ่งหลายๆฟีเจอร์ที่ตามมาหลังจากปล่อยตัวที่เป็นอัปเดตใหญ่อ่ะมันก็จะต้องอ้างอิงกับตัวอัปเดตใหญ่คือถ้าเกิดคุณไม่อัปเดตตัว Windows 11ให้เป็นตัวอัปเดตใหญ่สมมติว่าถ้าเขาปล่อย 26H2 มาแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาปล่อยฟีเจอร์อัปเดตออกมาเนี่ยคนที่ยังใช้ 25H2 อยู่ก็จะไม่สามารถอัปเดตใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นข่าวปล่อยอัปเดตใหญ่ของ Windows 11สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะตัว 26H2 นะครับคือ Microsoft เขาเปลี่ยนรอบการอัปเดตอย่างสมัยก่อนเขาจะปล่อยปีละ2หนก็คือเป็นแบบ H1 ของปีนั้นก็คือครึ่งปีแรกแล้วก็อัปเดตของใหญ่ครึ่งปีหลังก็จะเป็น H2 แต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับเขาเปลี่ยนรอบว่าเป็นอัปเดตแค่ปีละหนจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็น26H2 จริงๆเมื่อต้นปีเขามีปล่อย 26H1 แต่ว่าตัว 26H1 อ่ะมันสำหรับเฉพาะกลุ่มที่เป็นCopilot Plus P ไม่ใช่ Copilot กลุ่มที่เป็น ARM based ก็คือกลุ่มที่ใช้พวกชิป Qualcomm Snapdragon เท่านั้นที่ปล่อยออกมานะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะอันนี้แจ้งทราบไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละสัปดาห์ที่แล้ว Apple ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่รอบเดือนกันยายนนะครับก็ตามที่ลือกันเป๊ะก็คือวันที่9เดือน9นะครับตามเวลาสหรัฐถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือคืนวันที่9ต่อเช้าวันที่10ก็คือเที่ยงคืนของเช้าวันที่10กันยายนตามเวลาประเทศไทยสำหรับการเปิดตัวสินค้ารอบใหม่เดือนกันยายนซึ่งมันคือรอบเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่นั่นเองนะครับรอบนี้เขาใช้ชื่อแคมเปญหรือว่ากิมมิคของงานว่า Surprise and Shine นะครับซึ่งไอตัวโลโก้ Windows ที่เป็นเหมือนแบบพระจันทร์ทรงกรดว่าเราจะเรียกพระจันทร์ทรงกรดไอ้พระอาทิตย์ทรงกรดใช่ป่ะมันหลายคนเขาบอกว่าสื่อถึงว่าแบบมันมาแน่ๆเลยสำหรับฟีเจอร์ที่ลือกันมาก็คือในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะได้กล้องหลักที่สามารถปรับรูรับแสงได้อันนี้คือตามข่าวนะครับสินค้าที่คาดว่าจะได้เห็นในอีเวนต์นี้ก็จะมี iPhone 3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone จอพับว่ากันว่าจะใช้ชื่อว่า iPhone Ultra นะครับแล้วก็สินค้าของในตระกูล Apple Watch แต่ว่า Apple Watch ทุกทีเวลาเปิดมันจะเปิด3รุ่นก็คือ SE เปิด Series แล้วก็เปิด Ultra แต่ปีนี้ตามข่าวลือบอกว่าจะไม่มี SE รุ่นใหม่ก็คือไม่มี SE 4จะเปิดแค่ Watch Series 2กับ Watch Ultra 4เท่านั้นก็คือWatch Series 12ไม่ใช่2โทษ Watch Series 12กับตัว Watch Ultra 4จะไม่มี Watch SE 4ออกมาตามข่าวลือนะแต่เขาบอกว่า Watch SE 4อาจจะถูกไปเปิดพร้อมกับตัว iPhone 18กับ iPhone Air 2ในช่วงต้นปีหน้าแทนนะครับส่วนสินค้าอื่นที่ลือกันว่าน่าจะได้เห็นช่วงปลายปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอะไรเดียHomePod ใหม่ Apple TV รุ่นใหม่อะไรเงี้ยคาดว่าจะไม่ได้เปิดในอีเวนต์นี้จะเปิดที่หลังอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาหรือจะเป็นต้นหรือภายในเดือนตุลาอะไรประมาณนั้นแทนว่ากันตามข่าวลือนะว่ากันแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนรอดูกับงานอีเวนต์รอบนี้วันที่9วันที่10กันยานี้นะครับก็คือมันจะเป็นงานเปิดตัวแรกที่คนที่ขึ้นบนเวทีจะไม่ใช่ทีมคุกจะเป็น CEO คนใหม่ของเขาก็คือจอห์นเทอร์นัสนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่า CEO คนใหม่เขาจะเปิดงานได้เร้าใจน่าตื่นเต้นเท่ากับทีมคุกหรือเปล่านะครับนะครับส่วนการที่ใช้ iPhone รุ่นปัจจุบันไม่มีแผนจะซื้อการมา iPhone รุ่นใหม่มันเท่ากับการมาของ iOSเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก็คือ iOS 27นั่นเองนะครับก็รออัปเดตกันได้นะฮะอ่ะประมาณนี้ลุยคำถามต่อ SMS 468-9 แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับ คุณครับแคคฟังเรื่องขยายแรมพี่บอสเสร็จผมปิดแรมปั๊บเลยมันไม่ถึงกับไม่มีประโยชน์ครับกับบางรุ่นที่มันแบบแรมน้อยมากจริงๆอ่ะเช่นแบบแรม4กับจอ Full HD อะไรเงี้ยการเปิดแรมขยายไว้คือส่วนตัวที่เป็นExtended RAM มันก็พอช่วย กับบางลักษณะแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้เช่นเรื่องของเกมพอช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยหรืออย่างเครื่องที่ชิปแรงนิดนึงแต่จอ Full HD RAM 6แล้วต้องการเล่นเกมสมมติว่าถ้าเกมมันแบบสามารถเปิดเฮิร์ตสูงได้เปิดเฮิร์ตแบบ90เฮิร์ต120เฮิร์ตแล้วถ้าเกิดว่าตัวหน้าจอมันซัพพอร์ตนะแล้วตัวเครื่องมันซัพพอร์ตการขยายแรมก็พอช่วยได้ให้แบบช่วยนี่คือช่วยให้เฟรมเรทมันไม่ได้ตกหรือว่าช่วยพยุงเฟรมเรทให้มันนิ่งขึ้นได้บ้างแต่อย่างในกรณีเมื่อกี้ของ F25FE อ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องเปิดปิดได้ก็ปิดคือมันเปิดกับปิดมันแทบไม่เห็นผลอ่ะก็ปิดไปก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องดูเป็นเคสๆแต่ส่วนใหญ่แล้ว Extended RAM มันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นโดยปกติของมันนะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นคุณมาพี่บอกแนะนำมือถือที่กล้องดีใช้งานใช้ได้ไม่มีแนะนำจากใจไม่มีแนะนำจริง 6-7,000 ไม่มีแนะนำอยากให้มีเหมือนกันแต่มันไม่มีคุณลองมาดูนะว่า 6-7,000 ปัจจุบันได้รุ่นอะไรบ้างนะครับ6-7,000 รุ่นปัจจุบันถ้าถามว่าจะมีตัวไหนที่ผมคาดหวังว่าอ่ะกล้องดีเกินราคามากระจึงหนึ่งพอมีไหมก็เอาตัวไหนดีวะ Infinix Note 8ไหมแต่โอ้มันก้ำกืนมันก้ำกืนจะพูดว่าดีเหมือนกันนะแต่มันก็โอเคอะใช้คำว่ากล้องที่แบบค่อนข้างน่าพอใจในงบประมาณนี้แต่จริงผมอยากใช้คำว่าสเปคโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างน่าพอใจในงบประมาณนี้แล้วกันก็มี Infinix Note 8 5G ครับที่ผมว่าพอได้ตัว RAM 8 Storage 256ขายอยู่ประมาณสัก 7,500 บวกลบขายอยู่ประมาณ 7,500 บวกลบก็พอได้อย่างน้อยก็ได้จอ OLED ได้ชิป Dimensity 7100 Ultra ไม่ได้แย่กล้องหลังตัวหลัก50ล้านคุณภาพโอเคคือไม่ถึงกับดีเกินราคาเวอร์วังแต่ก็ไม่ได้แย่แน่ๆนึกออกปะตัวเลือกอื่นในงบประมาณนี้สังเกตเสียงไหมก้ำกืนมากสมมุติถ้าไปดู Vivo อ่ะ Vivo ก็จะมีตัว Y395G ก็อยู่ประมาณ 6,000 ปลายๆ 7,000 มีทอนอะไรเงี้ยถามว่ากล้องสู้ Infinix Edge ได้ไหมตัว Note Edge 5G ของ Infinix ได้ไหมผมยังชอบ Note Edge 5G มากกว่าเล็กน้อยนะหรือถ้าไป Samsung อ่ะก็จะมีตัว A17 5G ก็กล้องก็ธรรมดาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแน่ๆครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วอ่ะตัวไหนอ่ะนึกไม่ออกจริงคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันยังพอไปหารุ่นเก่าๆอย่างพวกแบบ Poco X8 ได้อะไรเงี้ย Poco ไปแทน Poco X8 X8 แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วไง X8 หมดตลาดไปแล้วไม่เหลือแล้วนึกออกป่ะRedmi Note 15 Pro Redmi Note 15 5G ณปัจจุบันก็น่าจะหาของไม่ได้แล้วซึ่งมันกล้องมันจะพอๆกับตัว Note 8 5G นั่นแหละก็นะครับไม่มีนึกไม่ออกจริงครับเลยแบบไปไม่เป็นจริงว่าจะแนะนำตัวไหนได้อะไรเงี้ยแบบไม่กล้าให้ความหวังเยอะเดี๋ยวซื้อมาไม่เห็นดีใช่เพราะผมก็ไม่ได้คิดว่ากล้องมันดีขนาดนั้นไง นะคุณนายวันๆ นะครับถามมาว่า Oppo A7 A7 Pro Max แบบ 10,000 เข้าไทยไหมก็มีชื่อผ่านกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้านะครับก็มีชื่อผ่านกสทช.ถ้าเกิดจะไปหาข้อมูลบนโมเช็คก็เสิร์ชไอตัวที่เป็นเลขโมเดลของตัว A7 Pro Max ก็ได้นะครับตัว CPH2909 ก็น่าจะขึ้นบนโมเช็คนะครับก็มีผ่านจริงๆผ่านมาทั้ง2รุ่นเลยที่ผ่านกสทช.ล่าสุดมาก็คือทั้งตัว A7 Pro 5G แล้วก็ A7 Pro Max 5G ผ่านมีชื่อบนผ่านการรับรองมาตรฐานของกสทช.เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าทั้งคู่ครับคิดว่าน่าจะเข้าทั้งคู่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะ เนี่ยภายในเดือนกันยานี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะภายในเดือนกันยานี้แหละ น่าจะเร็วๆนี้แหละไม่น่าจะนานไปกว่านี้นะครับไม่น่าล่วงเลยไปถึงตุลาคมนะครับสวัสดีคุณบิวบิวด้วยนะครับคุณมันร้านราคารำรอมแพงขนาดนี้ราคาขึ้นกระจายแบบนี้สงสัยต้องกำเมจิก8 Pro กับ Oppo Find X9 Pro ไว้แน่นๆสัก 3-4

0: ปีพอโอ้สบายสบายทั้งคู่เลยครับอ่ะผมให้3ปีแบบเหลือๆก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแบบตัดเรื่องกิเลสทิ้งนะว่ารุ่นใหม่ออกมาแล้วมันดูน่าสนใจเอาแบบตัวมันเองมันยังดีพอที่จะถือไป 2-3 ปีจากนี้ก็สบายๆครับถ้าถามผมนะทั้ง2ตัวเลยทั้งตัว Honor Magic 8 Pro แล้วก็ทั้ง Oppo Find 9 Pro นะครับ คุณยุ้ยคุณบอสพูดถึง X26 FE ได้ละเอียดดีภูมิใจใน X25 FE ชอบคำว่าภูมิใจใน X25 FE ใช่ครับผมว่าถ้าใครเอางี้ใครถือ X25 FE อยู่ไม่ต้องเสียเวลาไปมีความคิดไปสนใจใดๆกับ A26 FE เลยก็ได้ครับถือ A25 FE ต่อไปแบบนิ่งๆแล้วตังค์ไปใช้ทำอย่างอื่นเถอะครับมันไม่คุ้มค่าใดๆเลยในการอัปเกรดจาก A25 FE ไป A26 FE บอกไว้เลยคุณ HMN326 สวัสดีครับบอสเราจะได้ใครอีกไหมตลาดนักเตะถ้าจะได้ขอไม่ใช่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอิทมาลาซาไม่ว่าจะเป็นนินเตไม่เอาทั้งคู่ได้ไหมเอาตัวอื่นถ้าเกิดแบบไม่รู้จะซื้อใครก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแพนิคบายแล้วถ้าเกิดถามว่าอยากได้จริงโอเคถ้าด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดอะไรก็ตามแล้วปีกขวามันหาที่มันลงตัวไม่ได้จริงไม่ต้องซื้อไปซื้อแบ็กก่อนแบ็กขวาขอแบ็กขวาก่อนแบ็คจริงๆต้องซื้อทั้งคู่เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเกิดมันเลือกได้แค่ตำแหน่งเดียวขอแบ็คขวาก่อนพิมพ์ปงไม่ไหวจริงๆว่ะขอแบ็คขวาก่อนโหแล้วกว่าคอร์เนอร์แบลลี่จะกลับมาก็เดือนไหนก็ไม่รู้ตั้งนานเพราะนั้นครับแบ็คขวาก่อนได้ไหมขอร้องไม่ไหวละปวดตับปวดตับมากละผมใช้คำว่าปวดตับปวดตับมากๆละปวดตับมากๆละไม่ไหวละขอร้องกราบกรานขอร้องกราบกรานขอร้องนะครับลงท้ายด้วย0958ถามมาว่า Redmi Note 14 4G กล้องดีไหมดีครับไอตัว108ล้านตัวนั้นอะเมื่อพอไปอยู่ในมือถือที่ราคาต่ำกว่า 7,000 เมื่อไหร่มันคือกล้องดีครับคือมันคือกล้องที่เคยอยู่ในพวกกลุ่ม Mid Range ราคาประมาณ10,000 ต้นๆเมื่อสักประมาณ2ประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะโอเคมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆเหมือนปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบ HDR เก่งๆมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบPixel Binding เทพๆเหมือนเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ๆแต่ว่าโดยพื้นฐานหรือโดยแบบรอของมันแล้วอ่ะมันเวิร์คครับตัว108ล้านตัวนั้นอ่ะซึ่งปัจจุบันมันแทบไม่ค่อยมีใครใส่แล้วนะรุ่นใหม่ๆออกมาก็ไม่ใส่ผมไม่แน่ใจว่าสต็อกหมดหรือว่ามันแพงขึ้นนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างโอเคด้วยนะเซ็นเซอร์ใหญ่ด้วยนะค่อนข้างใหญ่แล้วกันกับราคานี้นะครับราคาแบบต่ำกว่า 7,000 ลงไปก็คือเซ็นเซอร์1/1.67 นิ้วพี่แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าเฉยๆคุณคือมันไม่ได้มีแบบอย่างที่บอกมันไม่ได้ทำ HDR เทพๆมันไม่ได้ทำ Pixel Binding เก่งๆคือจัดการน้อยไม่ได้เก่งเอางี้แต่ถ้าเอาแบบคุณภาพเพียวๆกับมือถือราคาเล้งประมาณไม่เกิน 7,000 ผมถือว่ามันดีผมถือว่ามันดีประมาณนี้นี่แหละครับดีในคำว่าดีคือดีในราคาของมันนะไม่ได้ดีแบบเอาขึ้นไปเทียบหลักแบบหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆไม่นะเพราะว่าหมื่นต้นๆหมื่นกลางนะปัจจุบันทั้งก่อนหน้านี้มันก็จะแบบใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่แล้วแม้ความละเอียดจะน้อยกว่าแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าเทคนิคใหม่กว่ามันก็ได้คุณภาพที่ดีกว่าไปด้วยนะครับลงท้ายด้วย0933ไปซื้อโค้ดใหม่โค้ดมันซื้อไม่ได้ครับนอกจากซื้อไม่ได้แล้วปลดเสียค่าปลดด้วยครับจริงๆผมว่าอีลาวล่ายังไม่จำเป็นต้องไปสำหรับผมแล้วกันนะในมุมแบบสำหรับแฟนหงที่วิตึกเปิดโปมาในรุ่งทุ่งลาเวนเดอร์แบบผมแล้วกันผมว่าอีลาวล่ายังตัดสินอะไรไม่ได้ยังให้เกรดใดๆไม่ได้2นัดคุณ2นัดคุณเอาอะไรไปตัดเกรดเขา2นัดวะแบบสักประมาณแบบครึ่งฤดูกาลไปแล้วอ่ะค่อยไปว่ากันว่าพอไหวไหมพอเห็นทรงไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอย่างคุณปงมันเห็นมาเป็นปีๆแล้วไงมันไม่ไหวแล้วไงแล้วตอนนี้คือบุกก็ไม่ได้รับก็ไม่ดีหนักเลยแบ็คขวาตอนนี้คือหนักจริงๆหนักจริงๆคุณ NWM นะครับ Honor 600 Pro ราคานั้นคุ้มไหมราคานั้นคือเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ว่าคุณหาได้เท่าไหร่ ถ้าราคาเต็มไม่คุ้มแต่ถ้าราคาที่หาซื้อกันได้อยู่ตอนนี้เช่นผมอิงราคาที่ของใครเดียราคา NASA อยู่ประมาณ 22,000 สำหรับตัวสตอร์เรท512เนาะถ้าคิดว่าเป็นมือหนึ่งผมว่าก็ได้อยู่โดยเพราะเรื่องกล้องอ่ะผมว่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเอาถ้าเกิดเอาตลาดมือสองเข้ามาซ้อนทับด้วยก็แน่นอน Honor 600 Pro ไม่คุ้มเพราะว่า 22,000 คุณสามารถหาซื้อ Oppo Find X 9 Pro มือสองได้แล้วประกันเหลือด้วยคุณหาซื้อได้แล้วประมาณ 22,000 23,000 ก็จะไม่คุ้มละนึกออกป่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตลาดมือสองมาทับซ้อนด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับตัว Reno Pro หรือ Pro Plus รุ่นล่าสุดพอจะได้ไหมก็ได้ครับเทียบกับ Pro Plus ได้พี่บอกคือว่าอย่างไหนเดียวกันด้านภาพนิ่งวิดีโอแต่คือประเด็นคือได้ซื้อ Pro Plus ผมเอาถ้าถามผมนะถ้าฟันธงเลยนะคุณมีงบประมาณ 20,000 ต้นๆไม่เกิน 25,000 เป็นผมจะไปหา Oppo Find X 9 Pro มือ2ประกันเหลือถึงสิ้นปีนี้เหลืออีก 2-3 เดือนเนี่ยกล่าวมาเถอะยังไงก็คุ้มกว่าถ้าถามผมวัสดุงานประกอบหรือเทียบกับ Oppo Find Oppo Find X ก็ไม่น่าเล่น Oppo Find X9s ไม่น่าเล่นครับเพราะจะซื้อ Oppo Find X9s ไปหา Find X9 Pro มือ2ดีกว่าหมดเวลานี่นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬา จัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99

0: 9คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีมActive Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
0: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
8: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการMotor in Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องรถอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะฮะหรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับที่YouTube ของเราซึ่งตอนนี้เราก็ออนแอร์ควบคู่กันไปด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะไม่รู้ว่าเฮียนัทเข้ามาหรือยังสวัสดีครับเฮียนัทครับน่าจะยังไม่มานะครับอ่ะไม่งั้นไม่เป็นไรนะครับอ่ะวันนี้วันแรกของสัปดาห์นะฮะวันจันทร์ก็รถลาก็ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็ฝนก็ตกกระหน่ำเยอะมากนะฮะ
9: โลโล
8: อะโลอ่ะมาแล้วนะฮะครับผม
9: อ่าโอเคมาแล้วนะไม่เมื่อกี้มันใช้ไมค์ของ iPhone มันสวิตช์ใช้ใหม่ของ iPhone
8: อ๋ออ่าฮะ
9: เข้าจากคอมนะแต่ใหม่ไม่ได้ใช้ของ iPhone
8: อืมครับ
9: ช่วงนี้ตกจริงฮะตกจริงแล้วตกแรงด้วย
8: แล้วฝนตกไม่เท่าไหร่นะฮะผมว่าช่วงนี้ไฟไหม้เยอะนะเฮียนัท
9: ล่าสุดที่ช่วงสุดสัปดาห์ก็คลองถมนะ
8: คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะคือเป็นบริเวณที่ขายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรหลายๆ

0: อย่างอ่ะก็ที่นั่นอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งรวมแล้วกัน
1: งานรถงานอิเล็กทรอนิกส์บ้างบางส่วน
0: ซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าเกิดเนาะโหแล้วก็พื้นที่ที่คนไปถ้าใครเคยไปก็จะรู้ว่าโอ้โหมันคนเดินกันกระหน่ำเลยนะตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็สินค้าโปรดักอะไรต่างๆมันจะไปเหลืออะไรตรงนั้นไม่มีใครจะรู้หรอกคาดการได้หรอกนะฮะ
1: แล้วมันเป็นอะไรนะมันชอบไหม้ตอนกลางคืนวะไฟ
0: เออแล้วทำไมช่วงเนี้ยผมเห็น 2-3 วันเนี้ยไฟไหม้บ่อยมากนะฮะคือก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะเดี๋ยวก็ต้องก็เขาก็ยังไม่ได้สรุปออกมาหรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไฟถึงไหม้อะไรเงี้ยนะครับคือของถมเนี่ยน่าจะไหม้วันศุกร์เอ้ย
1: ไม่เป็นไรมันไหม้เหรอพี่มันไหม้อย่าไปนับวันพี่อย่าไปนับวันว่า
0: ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันศุกร์อ่ะฮะครับผมเมื่อวานรามีทาก็ไหม้นะตรงช่วงน่าจะซอยที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เห็นได้ข่าวอยู่แวบๆเหมือนกันนะครับ
1: ก็จริงๆใช่ไหมของผมอ่ะ
0: ใช่28ก็วันศุกร์29วันเสาร์30วันอาทิตย์วันนี้31วันจันทร์นะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะเรื่องไฟไหม้เนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยถ้าอันไหนที่มันเก่ามากแล้วเนี่ยให้ช่างไฟมาตรวจหน่อยก็ดีนะบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ตัวที่เขาเรียกการตัวจ้ำสายไฟอ่ะมันหลวมหรือยังหรือว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะหลวมก็ได้นะต้องดูด้วยนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันฮะเวลาอุปกรณ์อะไรที่มันละลายมันช็อตมันไหม้เนี่ยบางทีมันก็มาจากไอ้ที่พวกที่มันหลวมนี่แหละครับบางทีขันไม่แน่นมั่งหรือว่าสายไฟเขาเรียกมีเขาเรียกมันมีการเคลื่อนที่ได้มีการขยับตัวได้อะมันก็เกิดการเสียดสีการเดินสายไฟไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความร้อนนะครับแต่โอเคในเรื่องของรถยนต์อาจจะไม่ค่อยเยอะเพราะถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดอะโอกาสจะเกิดอะผมว่ามันแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับส่วนในช่วงเนี้ยต้องบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็ควรจะดูแลรถให้มันเขาเรียกอย่าผิดพลาดนะฮะดูแลในเรื่องของยางเรื่องของเบรกเรื่องของอะไรให้มันดีหน่อยนะครับเพราะอุบัติเหตุอ่ะมันอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรืออาจจะเกิดจากเขาเรียกอุปกรณ์ที่อยู่ในรถเราอาจจะเริ่มเสื่อมถอยหรือว่าเริ่มไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะฮะเชื่อผมชื่อบางคนบอกว่าเฮ้ยยางยังรู้เนี่ยดอกยังเต็มอยู่เลย5ปีแล้วอ่ะแต่มันประสิทธิภาพในการเกาะถนนหรือว่าประสิทธิภาพในการรีดน้ำอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเพราะตรงเนี้ยมันคือเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการขับขี่หรือว่าการประคองรถอย่างเดียวเลยนะที่คนขับจะรับรู้สึกได้ว่าเฮ้ยรถเราไม่ปกติแล้ววะ
1: ร้อนๆทำไมเจอ
0: ทำไมรถเราทำไมเวลาอยู่กับถนนฝนตกถนนเปียกๆทำไมดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผมแนะนำให้รีบไปจัดการซะนะฮะเชื่อผมอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับไอ้คำว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับเราแต่ว่าไม่มาอาจจะส่งผลกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียด้วยนะถ้ารถไปเกิดอุบัติเหตุมันต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอหลายๆอย่างอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันดีดีกว่าแล้วอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุมันจะได้ช่วยป้องกันในเรื่องของรถเราไม่ให้
1: เสียที่มันจะเกิดขึ้นนะ
0: ถูกต้องครับผม
1: คือถ้ามันหมุนควงไปเจอกับผนังเนี่ยก็ยังโอเคมันก็ปวดหัวทอดเราทีเดียวถ้าเราไม่เจ็บหนักแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไปหมั่งคันอื่นด้วยอย่างเงี้ยก็คือพอเช็คเรื่องสุขภัณฑ์แล้วหมดไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ดูแลรถกันหน่อยนะฮะในช่วงของหน้าฝนนะฮะซึ่งผมว่าฝนก็ยังมาแบบอยู่เรื่อยๆนะซึ่งณขนาดจัดรายการตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับผม
1: นี่ลาเมนทาไม่ตก
0: ไอ้ตกอ่ะ
1: มาแบบเหมือนกับ มือนกับเอามือสะบัดอะเมื่อกี้มาแบบเอามือสะบัดอะ
0: อ๋อมาฟอกกี้มาฟอกกี
1: ้แล้วเสร็จแล้วไงแดดไหมไม่แดด
0: ครับ
1: นะแล้วตอนนี้สถานการณ์คือเอกจะอมเทาท่านี้ใช่ไห
0: มจะอมอีกนานไหมครับผม
1: คือจะเอาก็เอาเลยแต่พอท่านี้ไอคนที่ต้องทำมาหากินกับท้องฟ้าดินฟ้าอากาศปวดหัว
0: ครับ
1: ล่าสุดลุงผมเนี่ยตอนนี้สลบเหมือดไปเฝ้าพระอินทร์อีกรอบที่สองแล้วของวัน
0: ครับผม
1: อยู่บ้านไม่ค่อยนอนนะอยู่บ้านไม่นอนนอน
0: ครับจะแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์สาวบอลนักวอลเลย
1: ์วอลเลย์บอล
0: ไทยด้วยนะฮะที่ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกนะได้แชมป์ด้วยนะครับ
1: ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย
0: เขาบอกว่าแล้วอย่างเล่นอย่างสุดมันเลย5เซตรวดเลยนะฮะหมายว่าแข่งกันทั้งหมด5เซตนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเคนัทเนาะเมื่อวานนี้โหเขาเฮกันทั้งประเทศเลยนะฮะที่นักวอลเลย์สาวไทยได้ไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะที่คุณสามารถชนะเอาอิปสวิชทาวน์ได้ อุ้ยจริงๆนะจุดเปลี่ยนอยู่ที่ลาเมนเลยนะถ้าลาเมนเซฟไม่ได้แล้วโดนนำห่าง 2-0 นี่ผมบอกให้เลยว่ายากเลยนะที่จะกลับมาโอ้โหลาเมนเขาเซฟแบบสุดยอดจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะแมนยูก็นะโกงความตายกลับมาได้นะโดนนำไปก่อนนะฮะแต่ก็ยิงแซงกลับมาได้นะครับชนะไปทั้งหมด5ประตูต่อ2นะครับใช่ไหม5-2น่าจะจำไม่ผิดนะส่วนเราเป็นไงฮะเฮนัท
1: รอดตัวเราทีแรกนึกว่าจะเผาป่าแล้ว
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะนี่บอดอะไรวะเนี่ยนะครับ
1: ข้างหน้าก็ยิงไปดิข้างหลังก็รั่วไปดิ
0: นะ
1: ไม่เป็นไรสองนัดเอาวะ
0: เหมือนเนี่ยตอนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใครเจอกับลิเวอร์ก็ดูง่ายไปหมดเลยนะนะ
1: เขาโดพับริม
0: นะโอ้ใครเจอลิเวอร์พูลที่แบบเอาง่ายทุกวันนี้เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลแข่งเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าจะเอาชนะยังไงอีซักถามว่ายิงไหมคือบอลมันเขาเรียกวิธีการทำมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันดูยากขึ้นอ่ะมันดูแบบบอลมันส่งไปข้างหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยซ้ายขวาก็แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอ๊ะยังไงวะเนี่ย
1: สองนัดสองแต้ม
0: สองนัดสองแต้มนะฮะเดินเก้าทีละแต้มนะ
1: จบฤดูกาล36
0: แต้มตกชั้นตกชั้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะฮะครับผม
1: ไม่ตกไอ้ถึงผมว่าไอ้ถึงขนาดจะตกชั้นน่ะไม่น่าจะตก
0: อ่าฮะค่ะ
1: นะครับ
0: นัทมีเรื่องอะไรจะมาเล่าไหมวันนี
1: ้เปิดใช้งาน M82 M8 น่ะ
0: เส้นใต้เส้นภาคใต้ใช่ไหมเขาเรียกเส้นภาคใต้แล้วกัน
1: เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีการทดลองใช
0: ้ครับ
1: นะก็เพิ่มเติมช่วงเอกชัยไปบ้านแพ้ว16โล
0: อ่าฮะครับ
1: ส่งผลให้โอ้โหตอนนี้ประชาชนที่เขาแบบใช้ทางยกระดับบนถนนพระราม2เนี่ยได้ต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับกลางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วใช่ไหม25โลเขาบอกว่าฟรี24ชั่วโมงตั้งแต่28สิงหาที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าอ้าวหลังจากทดลองใช
0: ้
1: ปรากฏมีรถติดสะสมทางลงด่านบ้านแพ้วไหลขึ้นไปบนทางเนี่ยโล2โลเลย
0: โอ้มันอะไรขนาดนั้นนะ
1: มันก็เหาะขึ้นไปใช้ข้างบนเลย
0: ครับ
1: ก็เขาบอกด้วยความที่ติดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นทางลงสุดท้ายของโครงการและช่วงทางลงมีขนาดแค่1ช่องจราจร
0: พอ
1: รถที่แห่กันมา3เลนพอเหลือช่องจราจรเดียวคราวนี้ก็คอขวดสิครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ระบายต่อเนื่องได้เพราะว่าพระราม2ด้านบนด้านล่างไม่ได้มีปัญหา
0: เ
1: นาะส ่วนไอ้การที่ไปใช้งานแล้วช่วงนี้ก็จะจำกัดความเร็วรถเก๋ง4ล้อรถยนต์4ล้อเนี่ยไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสารไม่เกิน65จากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะใช้ความเร็วเกินกำหนด 70% ก็นั่นแหละขึ้นไปแล้วมัน80มันก็นะต่างดีนะส่วนรถกระบะบรรทุกสิ่งของก็หลายคันที่ไม่มีอะไรปกคลุมก็ทำให้มีของหล่นล่าสุดผมดูภาพเมทัลชีท PU โฟมหล่นทั้งแผ่นเลย
0: ครับ
1: ร้อนคนใช้ทางด้วยกันอีก
0: ครับ
1: นะก็เจ้าหน้าที่ไปเคลียร์ละก็อาจจะว่าอาจจะได้ระบายรถออกไปแล้วว่าก็ดีขึ้นนะ
0: จริงผมไม่เคยไปนะเฮียนัททางลงมันมีไฟแดงไหมเฮียนัท
1: ไม่น่ามีนะพี่ผมก็ไม่เคยไป
0: มันติดอะไรอ่ะ
1: วิ่งไปแล้ว
0: ม
1: ัน
0: ติดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่พี่
0: ติดทางลง
1: หมายถึงว่า
0: เขาอาจจะ
1: มันเป็นคอขวดไง
0: โอ้
1: แต่สามเลนน่ะเขาบอกลงมาเหลือเลนเดียวรถสามเลนน่ะพี่นึกออกป่ะมันก็วิ่งมาอัดแล้วก็อะไรฉันต้องไปก่อนเธอฉันไม่ให้เธอไปฉันก็ฉันถึงก็ต้องไปสิวะอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะน่าจะเป็นฟิลนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้ก็เลยรถชะลอสะสม
0: โอ้นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ทำมาทั้งหมดนี่แทบไม่มีประโยชน์เลยนะ
1: เออมันคือผมมันอย่างสมมติเราเดินทางเยอะใช่ไหมพี่ในต่างประเทศจะมีสลับกันไปอ่ะเธอไปก็วันนั้นแต่ไทม์อ่ะก็สลับกันไปดิมันหันหน้าไปก็รู้แล้วว่าใครมาก่อนมาหลังอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วขับมาถึงเห็นไอ้นี่มาก่อนเลยโอเคก็ปล่อยต่อเข้าไปก่อน
0: ม
1: ันก็เป็นเรื่องนึงที่เราเองไม่ค่อยมีเพราะบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ไฟในการที่จะกำหนดทิศทางหร
0: ือ
1: ว่าจังหวะให้ใครได้ไปหรือไม่ได้ไปนะ
0: ครับแต่ก็ไม่ดีนะเวลาเจอเหตุการณ์นี้พอมันคิดว่าเฮ้ยโอ้โหทางนี้สะดวกกว่าแต่พอมันจะขาติดที่เฮียนัทบอกเป็นกิโลเลยเนี่ยคำว่าเป็นกิโลนี่ถ้าลองนึกภาพดีๆนี่โคตรเสียเวลาเลยนะกว่าจะหลุดได้อะ
1: รถติด1กิโลกับวิ่ง1กิโลวิ่งเร็วกว่านะ
0: ถูกต้องครับใช่วิ่ง1กิโลนี่แป๊บเดียวเอง7นาทีก็ถึงแล้วไม่เกิน7นาทีอ่ะ
1: เจอ
0: รถติด1กิโลเนี่ยบางทีออกไป10นาที10กว่านาทีเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะ
1: 1กิโลเหรอ1กิโลเท่ากับตีรถคันนึงประมาณ5เมตรอ่ะ
0: 5เมตรใช
1: ่200คันนะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: คันเมตรอ่ะ
0: ซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วกันเน
1: า
0: ะพอนี่ขนาดเพิ่งเริ่มทดลองเพิ่งเริ่มใช้แล้วกันนะฮะ
1: จริงๆอ่ะฟิลเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับใครที่เคยขึ้นทางด่วนที่แยกออกไปจากแถวจตุจักรแล้วก็มุ่งไปลงกาญจนาภิเษก
0: ครับ
1: เส้นนั้นเนี่ยตรงสุดทางที่จะลงกาญจนามันก็จะตีจาก 3-4 เลนเนี่ยแหละลงไปเหลือประมาณ1เลน
0: เดน
1: แต่คนที่วิ่งมาเนี่ยหน้าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วว่าข้างหน้ามันจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเตรียมตัวกันมา
0: อ๋อแต่ว่าถ้าอย่างนี้เหมือนกับว่าอันนี้ต้องให้เวลากับมันหน่อย ให้เวลากับมันให้มีเวลาในการปรับตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: คนยังไม่รู้จักกายภาพถนนนะพี่นึกออกป่ะเหมือนกับพี่วิ่งจรัญแล้วพี่รู้ว่าถ้าวิ่งตรงเนี้ยอยู่ขวาสุดเนี่ยเดี๋ยวจะเจอยูเทิร์นแล้วเดี๋ยวออกซ้ายรอเลย
0: ครับผม
1: นะผมก็น่าจะเป็นฟิลนั้นนะถ้าถามว่ามันจะแก้ยังไงเพราะส่วนที่เหลือมันจะเปิดพอได้นี
0: ่ครับต้องลองดูนะครับผมมาข้อความกันนะฮะใครที่ส่งคำถามมาก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับผมเขาบอกว่า9ทีละแต้มไงเฮีย
1: ไปรีบ
0: เฮียจัดไป 3-2 ครับผลบอลเล่บอลไทยรวยแน่ฮ่าฮ่าฮ่าครับผม
1: ทำไปเล่นไปมา
0: เล่นไปนะถ้ามาจริงนี่5419นี่ดังเลยนะทะเบียนคนที่ตรงท้ายด้วย5419นะฮะวีโก้แชมป์ปี12เป็นแคปยกสูงวิ่งมา 90,000 กิโลถ้าจะเอาไปเทรนหรือขายเองจะได้ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับ

0: ัน26เห็นครับโทษที
1: ฮะ
0: ปีนี้2เดี๋ยวก่อนนะคศ อะไรวะลืมไปแล้วงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวผมกำลังเข้าไปอยู
0: ่งงแล้วเนี่ย
1: โอเคผมมาถึงแล้ววีโก้แชมป์ปี12
0: อืม
1: ยกแคปเป็นตัวแคปยกสูงก็น่าจะเป็นตัวเหมือนพีรันเนอร
0: ์ฮะ
1: ว
0: ิ่
1: งมา 90,000 โล
0: อืม
1: 42ใช่ไหม
0: อืม
1: ปี12เป็นแคปก็ต้องเรียกว่าเป็น
0: รั
1: ดแคป
0: ปีถูกแล้ว2026แต่ว่าเป็นพุทธศักราช2569โอ้โหจำสลับงงเลยเนี่ย2026นะฮะ
1: ปี2569
0: ก็ลด14ปีอ่ะฮะครับ
1: แป๊บนึงแป๊บนึงยกสูงเหรออ
0: ืม
1: วิ่งน้อยนะชั่วโมงนี้จะมีผลไหมนะ
0: ผมว่ามีผลต่อคนที่เขาชอบเลขไม้ไม่เยอะแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าเลขไม้เยอะแต่ถ้าไปดูแล้วจากสภาพรถถ้าดูเป็นนะเขาก็อาจจะไม่ซีเรียสไงต่อให้เยอะแต่จริงๆอ่ะถ้าเลขไม้เยอะสำหรับรถในกรุงเทพอ่ะผมว่ามันถือว่าไม่โอเคหมายถึงว่าสภาพอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเลขไม้เยอะกับรถในต่างจังหวัดอันนี้ถือว่าโอเคนะต้องบอกว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สมมติหน้าแชมป์ทุกวันนี้ปี12เอางี้ปี12ตรงปีนะผมไม่เห็นนะปี13ขายกันอยู่2กว่า
0: อืออย่างวิ่งมา 90,000 โลเนี่ยถ้าจะขายให้ได้ราคาต้องขายคนที่เขาอยากได้เลขไม้น้อย
1: อ่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปขายตามตลาดทั่วไปเขาไม่ได้สนใจเลขไม้คุณเลยนะ
1: ถูก
0: เขาก็สนใจว่าสภาพ
1: ซื้อดูปี
0: แ
1: ต่ตอนขายสภาพน้องศูนย
0: ์ครับผมครับ
1: มีอยู่คันนึงเขาบอกว่าตัวเขาว่า 80,000 โล299
0: อือฮึครับ
1: ประมาณนี้200,000ไม่ข้าม3
0: ฮะแต่ถ้าอยากได้ราคาแนะนำไปขายในเพจของรถวีโก้โดยตรงเลยนะฮะโพสต์รูปโพสต์อะไรเลยใช่เผื่อมีคนสนใจหรือว่าคือเป็นกลุ่มในการที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไปบอกเพื่อนบอกฝูงหรือบอกใครที่เขาเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอรุ่นนี้บอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะฮะบ่ายครึ่งเสาวิ่ง M82ติดขาลงบ้านแพ้วแถวยาวประมาณ300เมตรได้ครับเฮียเพราะคอขวดและต้องระวังรถที่ยูเทิร์นด้วยพอผ่านยูเทิร์นก็ไว
1: อะเรามีที่ยูเทิร์นข้างบนนั้นด้วยเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ผมไม่เคยวิ่งยังไม่เคยวิ่งนะสงสัย
0: ผมก็ไม่เคยไปนะ
1: เพิ่งเปิดอ่ะมันเพิ่งเปิดที่แต่นี่เองอ่ะ
0: อันนี้อันนี้วิ่งฟรีอยู่ไหมนัด
1: ฟรีพี
0: ่เอาฟรีใช่ไหม
1: เออไม่ได้คิดตังค์ไม่ได
0: ้
1: อะไร
0: แต่ก็ยินดีด้วยนะกับคนที่จะต้องเดินทางไปอย่างลงภาคใต้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานนะแต่ทางลงก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับอ่ะมาข้อความใน YouTube ต่อเลยดีกว่านะฮะ4689899 SMS ของเรานะครับ
1: สวัสดีครับพี่ทั้งสองพี่คิดยังไงครับกับโรงงานประกอบรถยนต์ตุ๊ดๆเหมือนโรงงานรถยนต์สูญเหรียญหรือเปล่าม
0: ันไม่เหมือนหรอกครับ
1: เหมือนไหมคือรัฐบาลเราจะยอมโดนเหรอไม่โดนไม่น่าจะโดน
0: ไม่เพียงแต่ว่าคือไอ้ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาที่เขามีมาก่อนที่จะมี EV ด้วยมั้งเฮนัทใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าโอเคมันจังหวะอาจจะแบบจังหวะเหมาะที่ว่าจีนพอดีกำลังแบบรุ่งกับเรื่องรถ EV พอดีไงนะครับมันก็เลยเข้าแก๊ปกันเลยนะแต่อันนี้ก็รอแหละเดี๋ยวเขาคงแก้กฎหมายให้มันให้มีความเหลื่อมล้ำกันไม่เยอะแล้วก็มีความใกล้เคียงกันพอสมควรแล้วกันนะครับแต่จะออกมาในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวต้องติดตามทางฝ่ายรัฐบาลดูแล้วกันนะครับแล้วมีใครจะตามเนต้าไปไหมครับสองท่านคงตอนนี้เร็วๆนี้คงยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่า คือต้องบอก

0: นี้ว่าสถานการณ์รถไฟฟ้าเนี่ยอีกสักพักหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะฮะบริษัทที่เขาทำจริงจังแล้วแบบว่ามั่นใจในโปรดักต์เขาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยไม่มีทางล้มไม่ง่ายหรอกนะครับ
1: คือส่วนหนึ่งผมก็อยากจะบอกนะว่าในแต่ละค่ายในแง่ของการตั้งราคามันทุกวันนี้เราตรวจสอบได้จากหน้าคอมจากมือถือพี่
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยเราอยากรู้ว่าที่ต้นทางเท่าไหร่วะแล้วขายใกล้ๆเราเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยแล้วพอนะวันนี้คนเหมือนพี่กำเคยพูดไงว่าคนซื้อรถไฟฟ้าซื้อยากนะอย่างผมเจอแฟนรายการที่มาคุยเนี่ยยิ่งทุกวันนี้ผมอยู่ตรงจุดที่มีหัวชาร์จ120 240กิโลวัตต์ผมได้คุยกับคนเยอะมากบางคนซื้อด้วยมันดีที่สุดในงบนี
0: ้
1: บางคนซื้อเพราะหลังจากคนในครอบครัวได้ใช้แบรนด์นี้แล้วก็ไม่อยากจะต้องไปไม่ต้องไปเรียนรู้แบรนด์อื่นแล้วก็รู้สึกว่าระบบที่เราได้สัมผัสมาแล้วโอเคแล้วที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานเนี่ย
0: ไม่
1: เมื่อวานวันเสาร
0: ์
1: มีบ้านหนึ่งขับเทสลาสามคันพี่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆเถื่อนมีสามแรก
0: ม
1: ีวายลองเลนตัวแรกแล้วก็มีแล้วก็ YL อีกตัวหนึ่งเพิ่งออกมาตอนนี้คือที่บ้านไม่มีรถน้ำมันแล้วก็คือเป็นบ้านที่มีในร้านแล้วก็เอาเรฟเฟอรัลโค้ดจากคันแรกไปซื้อคันที่สองคันที่สามแล้วเขาก็เปิดในแอปให้ดูนะว่าเน
0: ี่
1: ยผมมีสามคันเนี่ยพี่เปลี่ยนหมดแล้วครับไม่ไปใช้ยี่ห้ออื่นหรือบางคนที่ผมเจอก็มองจากงบประมาณก่อนแล้วก็ในงบประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุแบตเตอรี่ระยะทางในการวิ่งซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยอะไรโอเคสุด
0: ครับ
1: บางอย่างต้องใช้คำว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอไม่ได้เลือกแบรนด์เพราะว่าก็มองว่าหลายคนที่ผมเจอเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเขามาทำการตลาดแล้วอะไรเงี้ยโอกาสจะเกิดอย่างในตั้มก็คงเกิดยากแหละว
0: ่
1: าอย่างนั้นนะแต่ผมก็แต่ข่าวที่ผมได้ยินมามันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะ
0: หมายถึงว่าภาพลงรถไฟฟ้าใช่ไหม
1: ใช่มีบางเจ้าเนี่ยขาดทุนหลักพันล้าน
0: อ่ะอย่างเอ็กเพิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เขาก็มีปัญหาอยู่นะ
1: ถูก
0: ซึ่งเอ็กเพิงเนี่ยโอ้โหมันก็แบบแนวลักชูรี่แล้วนะสำหรับรถไฟฟ้านะฮะ
1: ใช
0: ่เราก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตมันจะต่อยมันจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยต้องยุติเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทำบริษัทที่เกิดบริษัทขึ้นมากว่าเขาจะได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วเขาคงไม่ยอมไม่ง่ายหรอกที่จะไปโดยที่แบบเขาเลยไปแบบไม่ง่ายคงยากนะครับนะสำหรับเราก็รอติดตามดูแต่ว่าในส่วนรถไฟฟ้าที่บอกเฮ้ยยี่ห้อไหนที่มีโอกาสที่จะอยู่ยืดแล้วกันอยู่ยาวอ่ะตอนเนี้ยผมมองนะ BYD MG
1: ยืนระยะแน
0: ่ผมว่ายืนระยะใช่ส่วนค่ายอื่นเนี่ยมันยังไม่ 100% แล้วกันนะฮะต่อให้ค่ายที่แบบเฮ้ยฉันเปิดตัวแบบแนวแบบลักชูเลยอะแบบลดราคาระดับแบบ 2-3 ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครคำตอบได้หรอกครับนั่นนะฮะก็ต้องลองติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกแล้วจะมีใครตามเนต้าตามเนต้าไปมาให้เราสองท่านตอนนี้ยังนะอีกนานแหละเชื่อผมสินะครับสวัสดีสองเฮียเวลานี้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นกำลังซุ่มพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดครับเฮียคิดว่ายังไงสำหรับเมืองไทยนะดูแล้วไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะไอ้สตาร์ทลิตที่มันถูกที่สุดมันก็ยังถือว่าแพงแล้วอันนี้ออกว่า สมมติว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงหลายชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดเดี๋ยวก่อนนะเอาว่าญี่ปุ่นกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดไงคิดว่าไง
1: ทุกวันนี้รถส่วนใหญ่มันก็รับได้เกือบทุกชนิดแล้วนะ
0: ไอ้คำว่าทุกชนิดมันต้องแยกก่อนว่าอะเบนซินอ่ะมันก็รับได้ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นออกเทน91 95 97 98และ99อะไรเงี้ยมันก็รับได้หมดแหละครับแต่ไอ้คำว่าทุกชนิดนี่มันคือยังไงต้องขยายความด้วยนะยากอยู่นะผมว่านะญี่ปุ่นน่ะไอ้เรื่องเชื้อเพลิงหรือว่ารถสันดาปเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของไฮบริดแทน
1: อย่างอย่างตอนนี้ละกันอ่ะตอนนี้collaboration to make engine ต้องใช้คำนี้แล้วกันนะที่รับเชื้อเพลิงได
0: ้ท
1: ำหลายแบบ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเชื้อเพลิงสังเคราะห์ก็ได้เชื้อเพลิงชีวภาพก็ได
0: ้
1: ไฮโดรเจนก็ได
0: ้
1: เราก็ถามต่อกลับไปบอกว่าแล้วถ้ามันรับได้เยอะขนาดนี้ระบบมันจะเยอะด้วยไหม
0: ผมจำได้เลยนะเคยมีคำถามกับทางคอนด้าเมื่อก่อนเน
1: ี่
0: ยแล้วทำไมไม่ทำให้มันได้ให้มันได้เชื้อเพลิงทุกชนิดเลย
1: ก็ในเมื่ออย่างรุ่นนี้คุณทำมา E20 ไอ้รุ่นเล็กทำ
0: E85 ไปเลย
1: เราต่อไปนะไม่มีใครคุยกับกูเลยไม่มีใครตอบเลยเหมือนแบบอ๋อคือตอนนั้นก็รู้ว่ากั๊กไง
0: ถ้าในเมื่อคุณทำ E20 แล้วทำไมไม่ทำ E85 ไปเลย
1: ก็แค่น
0: ั้
1: น
0: เราก็แค่อยากจะรู้ว่าทำไมมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ทำแล้วพอมาตอนนี้กำลังซุ่มพัฒนาให้รองรับเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดเอาง่ายนะเอาเชื้อเพลิงมาจากไหนก่อนถามนะเอาเชื้อเพลิงจากไหนก่อนไฮโดรเจนนี่เอายังไงต้องมีสถานีไหมต้องมีเครื่องผลิตไหมต้องทำยังไงถึงจะได้ไฮโดรเจนกลับมาเพราะมันเป็นสเกลที่มันใหญ่อ่ะนึกออกปะ
1: ถูก
0: แล้วสมมติว่ารถ 90% ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินสมมตินะ
1: อ
0: ีก 10% ใช้ไฮโดรเจนใครจะลงทุนผมถามหน่อยสิไม่มีใครลงทุนหรอกยากนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะแต่ผมว่ามันเอาก็ถ้าจะซุ่มพัฒนานะไปพัฒนาระบบที่อย่างนิสสันนะใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนแต่มีเครื่องยนต์สันดาปอ่ะผมว่าอันนี้มันก็ตอบโจทย์นะ
1: คือ
0: หรือว่าเราเรียกระบบ REV แล้วกัน
1: คร
0: ับผม
1: ข่าวนี้สักพักแล้ว
0: ม
1: ันเคยอ่านเจออยู่ก่อนนี่ผมจะได้ไปงานเจแปนมิตตี้ด้วยซ้ำ
0: ฮะครับผม
1: ก็คือENEOS เองอ่ะก็ถือว่าตอนนั้นมี ENEOS Suzuki Subaru Daihatsu Toyota Mazda
0: ครับ
1: นะครับก็มีการสนับสนุนจากกองทุนนวัตกรรมสีเขียวพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและอุตสาหกรรมก็พยายามจะพัฒนาให้มันมาใช้เชื้อเพลิงสังเคราะห์ได้ด้วย
0: ซึ่ง
1: ทำงานได้คล้ายกับน้ำมันเบนซินครับก็มีทั้งเชื้อเพลิงสังเคราะห์เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งผลิตจากอะไรผลิตจากไฮโดรเจนก็ได้จากพลังงานหมุนเวียนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรแบบนี้ลดการปล่อยก๊าซ CO2 อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ต้องนึกย้อนกลับไปว่าอะไรที่ดูดขึ้นมาแล้วเอามากันกับอะไรที่มันต้องสังเคราะห์ขึ้นมาโวลุ่มในการผลิตมันก็คงจะทำได้ไม่เท่าแล้วก
0: ็ถ้า
1: ถามผมนะอะไรที่มันต้องสร้างอ่ะหรือ ราคามันอาจจะต้องในความยุ่งยากของการผลิตมันอาจจะต้องไปนั่งดูกระบวนการว่ามันได้ผลลัพธ์แบบไหนด้วย
0: ค
1: ือถ้ามันจะแม้แต่มันต้องถูกแล้วมันก็ต้องใช้ได้หลายแบบ
0: ไม่แต่จะต้องยอมรับอย่างว่าโอเคทุกวันนี้ในรถค่ายญี่ปุ่นเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็ถือว่าถูกพัฒนามาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะตอนนี้จะเขาเรียกดีขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกเท่าตัวนึงแล้วกันครั้งนั้นอ่ะพูดได้เลยว่าแต่ประมาณเท่าตัวหนึ่งนะฮะแต่ก็มันต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแหละครับซึ่งเราก็อาจจะเห็นคือผมเชื่อว่าเครื่องยนต์มันสันดาปมันยังไปได้อีกไกลอ่ะนะครับมันยังมีความลึกลับซับซ้อนอีกเยอะในการที่จะทำให้มันดีกว่านี้ได้อีกนะครับ ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอืมโซเดียมเฮียช่วยแจ้งข่าวตามจับมอไซค์ซ้อน3ชนคุณป้าข้ามทางม้าลายแล้วยังจับไม่ได้ญาติขอให้ช่วยด้วยฮะจากเคนมเปี้ยวนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบถนนสุขสวัสดิ์ขับชนแล้วหนีตอนนี้คุณป้าเสียแล้วนะครับอืมเสียใจด้วยนะครับอ่ะใครที่มีข้อมูลหรือว่าผ่านไปตรงนั้นแล้วเห็นเหตุการณ์หรือว่ามีกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์นะก็ส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับอืมเขาบอกว่ากระบะความร้อนขึ้นน้ำขาดต้องจอดทันทีรอรถยกมายกใช่ไหมครับอืมถ้าดูไม่เป็นก็ต้องเป็นวิธีนี้วิธีเดียวนี่นะ
1: อืม
0: แต่ถ้าคุณดูเป็นแล้วโอเคคุณรู้ว่าเฮ้ยประเด็นคือน้ำมันหายหมดเลยรอเครื่องเย็นก่อนให้มันแบบเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดฝาหม้อน้ำคือเปิดฝาหม้อน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะทำคือถ้าเครื่องเย็นไม่พออย่าเพิ่งรีบเติมนะฮะรอให้มันแบบโอเคเย็นถึงจุดที่ว่าเอ้ยเราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยบางทีน้ำมันแห้งเนี่ยบางทีเราไปจับพวกท่อน้ำพวกอะไรเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนในนัดบางคนก็อาจจะเอาน้ำไปราดเลยส่งไปใส่ในหม้อน้ำสิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมเหมือนกับเวลาทำข้าวที่อยู่ในหม้อร้อนๆอ่ะแล้วเอาน้ำไปราดอ่ะมันจะฟู่ขึ้นมาเลยนะเหมือนว่าแบบมันมีอะไรเดือดเข้ามาข้างในอ่ะในประมาณนี้แหละนะครับนะก็ต้องลองดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเติมน้ำแล้วประคองกลับมาได้ก็ใช้วิธีนั้นเอาก็ได้ไม่ต้องเสียค่ารถยกนะครับเฮียนัทรีวิวมาร์เก็ตตี้ให้หน่อยครับใช้งานเป็นยังไงตามความรู้สึกเป็นไงบ้างครับในเมือง
1: มาเจสตี้ป่ะ
0: มาเจสตี้เหรอเขาเรียกมาเคตี้มาเจสตี้น่าจะมาเจสตี้แหละนะฮะหรือว่าถ้าผิดหรือไม่ใช่มาเจสตี้รบกวนเอเซเว่นบอกเราทีนะฮะแต่ที่คุณพิมพ์มามันคือมาเก็ตตี้ครับผม
1: ใหญ่ครับ
0: ข้อมูลให
1: ้ใหญ่จนปวดหัวเลยเวลาขับอ่ะ
0: ครับ
1: ลูกค้าที่ร้านจะมีอยู่สองสามคันมั้ยสองคันที่เป็นรถบุคคลกับอีกหนึ่งคันที่เอาไว้วิ่ง
0: ครับ
1: โดยส่วนตัวมองว่าอ่ะงี้โดยพื้นฐานละกัน 2.8 แบกไหวอยู่แล้วบอดี้นี
0: ้
1: แล้วก็โดยคาแรคเตอร์รถอะครับอาจจะนั่งไม่สบายเหมือนพี่น้องค่ายเดียวกันอย่างเอาผาด
0: ครับ
1: แต่จากที่ผมก็ต้องมุดเข้ามุดออกไปได้ที่ต้องทำรถลูกค้าด้วยกับลูกน้องก็ต้องคอยไปดูอะไรเงี้ยถ้าจะเอานั่งแล้วแบบใช้คำว่าอะไรไม่ต้องติดหรูหรามากแต่นั่งสบายมากผมว่ามันตอบโจทย์แน่อาจจะต้องเติมช่องล่างเล็กน้อยเนาะใช่ไหมแต่เอาผ่านคือซื้อมาเดิมขับอย่างเดียวจะขับก็ได้จะนั่งก็สบายอ่ะใช้คำนี้ไหม
0: ครับผม
1: มาเจตี้นั่งอาจจะต้องหลังแบบตึงๆหน่อยเอ็นไม่ได้มากเหมือนพวกเอาผ่านหรืออะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ส่วนอัตราบริโภคเหรอก็อยู่ประมาณ8โลลิตรได้มั้ง
0: ครับ
1: 8โลลิตรในเมืองจังหวัดก็อยู่ประมาณสักผมว่า12ก็โอ้โหสุดยอดแล้วแต่ขับขึ้นลานจอดรถเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวแน
0: ่ครับ
1: เล็งดี
0: ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ฮูดิตบอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงาน ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Apple

0: ฟิวชั่น FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่หกฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: จ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาช่วงที่2กันนะฮะกับมอเตอร์เอนเทนนะครับก็4689899ข้อความที่ส่งมาพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถกับเรานะครับผมHonda Step Wagon ปี2009ถึง10มีอู่เฉพาะทางแนะนำบ้างไหมครับอู่เฉพาะทาง Step Wagon อย่างเดียวไม่มีแต่ถ้าอู่เฉพาะทาง Honda เยอะนะครับคือต้องบอกนะ Step Wagon ตัวเนี้ย2009 2010เนี่ยเขาเรียกว่า RG นะ R RS แล้วก็ G Good แต่ถ้าเป็นตัวที่ประเทศไทยเอาเข้ามาขายเนี่ยเขาเรียกว่ารหัส RK อ่าฮะซึ่งโอเครหัส RG ตัวเนี้ยมันเป็นรถนำมันรถนำเข้าจากเกรย์มาร์เก็ตอะไหล่มันก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่จริงๆอะไหล่เครื่องอะไหล่เกียร์ไม่ยากแต่ถ้าเป็นตัวอื่นล่ะที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยยากหมดครับเมื่อจะเป็นท่อยางหม้อกรองอย่างเช่นเครื่องทกอาบลูกหมากต่างๆต้องเขาเรียกต้องมีคนที่ต้องไปหาในกลุ่มที่เขาเล่นรุ่นนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็น RK5 อย่างที่บอกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอู่ที่ทำ Honda น่าจะทำได้หมดทุกอู่นะ
2: เบิร์ดได้เลย
1: จริงๆ RG ก็ทำได้แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องอะไรที่มันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงครับผมนะต้องลองดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะมาแล้ว CX5 จะCX5 ใหม่จะเข้าไทยเข้าไทยสิ้นปีไหมครับน่ารุ้นไหมงบเลยงบ1ล้านจะเปลี่ยนรถใหม่รถมอเตอร์โชว์ท้ายปีมีแนะนำไหมครับชอบไฮสปีดรอดู CX ตัวใหม่ที่จะเป็นไฟฟ้าดิเห็นเขาสวยอยู่นะเฮนัทที่เป็น SUV อ่ะครับผมเพราะว่าคนบางทีชอบขับพอได้ขับ SUV แล้วจะไม่ค่อยชอบไปรถเก๋งนะเฮนัทเพราะมันสบายกว่ากันเยอะครับผมลองดูนะฮะแต่เท่าที่ผมดูก็ยังไม่เห็นมีข่าวมานะ
2: มีเรื่องที่พี่ถามผมนี่ตอนนี้มันออนแอร์อยู่นะ
1: หรอ
2: หวานเจี๊ยบเลยเนี่ย
1: อ๋อผมว่าน่าจะหลายชั่วโมงอ่ะดูทรงแล้วน่าจะจบก่อนนะแล้วน่าจะต่อทางออนไลน์อ่ะเท่าที่พี่ดูนะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูตอนคืนอีกท
2: ีต้องไปตามนะต้องไปตาม
1: เลยเดี๋ยวไปดูบทสรุปอีกทีนึงว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
2: เขาบอกวันเสาร์รถออฟโรดเข้าป่าคว่ำเอามาซ่อมหน่อยนะแบนลิเวอร
1: ์ไอ้ครับผม
2: โอ้ช่วงนี้น้ำป่ามาไงเราก็อาจจะ
1: เรายังห่างที่หนึ่งไม่เยอะ
2: สี่แต้ม
1: เองนะฮะ
2: ช่วงนี้ธรรมชาติมาแรงนะอย่าไปฝืนธรรมชาติ
1: เราก็ยังถือว่าไม่แพ้ใครนะ
2: เอาง
1: ี้อีก19ทีมที่เฮียนัดดูอ่ะมีทีมไหนง่ายหรือพูด
2: ไม่มีหรอกเห็นมันยากทุกนัดอ่ะมันเจอใครเจอทีมเล็กมันก็เล็กไปด้วย
1: เนาะมันไม่มีตัวใหญ่ขึ้นเลยอ่ะแต่ทีมเล็กที่ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ขึ้นเลยเล็กเหมือนเดิมเลยนะ
2: ครับทำไมมันต้องเล่นได้ดูพอฟัดพอเหวี่ยงวะ
1: แล้วทำไมต้องโดนตลอดเวลาเลยนะอย่างลูกแรกที่ไอ้ลูกที่ได้ลูกโทษเนี่ยก็เอารีทรงก็อย่างต้องลูกที่เจ้าป่าได้ลูกโทษอ่ะมีคนเขาถามในคลิปไงว่าเวลาทุ่มอ่ะขายกขึ้นอ่ะไม่ผิดไม่ฟาวหรอกผมก็รู้ว่าทำป่ะนะเพราะเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นไงแต่ในคลิปอ่ะมันยกขาจริงนะเฮียนะ
2: ตอนที่
1: ทุ่มขาลอยจากพื้นอ่ะทำไมกรรมการไม่เห็นวะอันนี้แค่แบบงงนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่บอลมันจบไปแล้วล่ะมันคงไม่มีการ
2: อันนี้ถ้าใครแม่งกดนะบอกหน่อยดิ
1: ไม่คือไม่รู้ว่า AI ทำหรือว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเรื่องจริงผมว่ามันก็ถือว่าฟาวแล้วกันอ่ะเอาง่ายๆแค่นั้นแหละนะฮะนะสวัสดีครับ2เฮียผมจะออก Camry ACV 50ประมาณ2ปี2013-14ระหว่างเครื่อง 2.5G บวก LPG กับ Hybrid ถ้าเป็น2เฮียจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับเลือก 2.5G บวก LPG ครับเพราะไฮบริดผมว่ามันซับซ้อนกว่าเยอะแล้วเวลาเจอปัญหาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะกว่าละกันนะครับให้เฮงนัดเลือกเฮงนัดเอาตัวไหนอ่ะ
2: ตัวนี้ไอ้กับตังเคยเอามาใช้อ่ะตอนนั้นใช้ไฮบริดและแฮปปี้ผมชอบอยู่แล้วใกล้จะโมผมเสพไฮบริดมากเลยไฮพิวต์แล้วไง
1: ประหยัดใช่ไหม
2: มันเป็นรถใหญ่แล้วก็ประหยัดแต่ว่าพี่บูมเนี่ยรุ่นพี่ที่อยู่ใกล้บ้านกันเนี่ยของแกก็เป็น 2.5 ลิตรแก๊สนะออกต่างจังหวัดเมื่อไหร่ยังไงแกก็เอาคันนี้ติดแก๊สแล้วก็ไปนั่นแหละแต
1: ่
2: ว่าสุดท้ายแล้วด้วยราคาณปัจจุบันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะประหยัดเหมือนสมัยก่อนนู้นที่มันแบบประหยัดเยอะๆตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาพอสมควร
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามโดยภาพรวมว่าอ่ะถ้ามองในแง่ของรถปีลึกแล้วต้องเมนเทนแนนซ์ในมุมผมอ่ะระบบไฮบริดมันไม่ค่อยมีอะไรจะต้องถ้ามันไม่เสียนะซึ่งปกติจะไม่ต้องเสียอะไรพวกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์มันจะมีปัญหาก็เป็นตัวแบ
1: บ
2: ไฮบริดที่อยู่ใต้เบาะมั้งจะอยู่ใต้นะที่มันจะมีปัญหาซึ่งถ้ามีปัญหาแบตตัวนี้อยู่ประมาณสัก60,000 กว่าบาทมั้ง
1: อันนี้แบบศูนย์นะต้องบอกแบบศูนย์เลยนะเบิกศูนย์เลยใช่ครับผม
2: นะครับก็อยู่ที่เลือกแต่ถ้าเกิดถามพี่กำอ่ะพี่กำจะเลือก 2.5 บวกแก๊สบวก LPG ถามผมอ่ะผมชอบ 2.5 ไฮบริดก็อยู่ที่เลือกแหละไม่ว่า
1: ครับผมราคาไปน้ำฝนแท้ศูนย์ดีแม็กปี2010ราคาเท่าไหร่ครับไม่กี่ร้อยนะ
2: อ
1: ันนี้ผมไม่ทราบของนี้น่าเปลี่ยนมาแพงไหมตอนนั้นไม่กี่ร้อยใช่ไหม
2: อะไรนะเนี่ย
1: ใบยางปัดน้ำฝน
2: ก็ซื้อ
1: ยางปัดน้ำฝน
2: ใบปัดนี่ผมซื้อของของสามเอ็ม
1: มาทางก้าน
2: ถ้าเปลี่ยนทางก้านเลยผมก็มีตัวแทนสามเอ็มอยู่ในซอยไงก็ซื้อสามเอ็มมอ300-400ประมาณนี
1: ้ครับถามหน่อยครับเจ้านิสสันเทน่า J32 ปี11มาติดแก๊สจะมีปัญหามากไหมครับ
2: โอ้โห
1: คือรถอ่ะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การติดหรือไม่ติดปัญหาอยู่ที่การดูแลครับ
2: คันนั้นดูแล
1: ซึ่ง J32 เนี่ยผมบอกให้เลยว่าอย่าเจอปัญหาเรื่องความร้อนนะถ้าเติมเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องส่วนใหญ่ไม่รอดนะเครื่องมันค่อนข้างเปราะแล้วก็ไม่ทนกับเรื่องความร้อนเท่าไหร่เอางี้ดีกว่านะครับต้องลองดูนะฮะ
2: คือมีรุ่นน้องที่เซอร์วิส J32 แล้วก็ตอนนี้ไม่ขายเพราะว่าพอจะขายก็จะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ราคาที่ทำมาเนี่ยเกินราคา
1: ไม่เหลือเลย
2: อะคือใช่
1: เจ็บ
2: หนักก็เลยใช้อยู่แล้วก็ที่ประเด็นไปมากกว่านั้นคือไม่ติดแก๊สด้วย
1: ฮะ
2: ก็ซื้อขันใจน่าดูเลยนะครับคือถ้าดูแลถึงจ่ายค่าน้ำมันไหวหรือจะไปติดแก๊สอย่างที่พี่กำบอกเมื่อกี้คือกลับไปดูแลตัวเครื่องให้มันแข็งแรงไม่ซัวไม่รั่วไม่ซึมท้องแห้งก่อนระบบทุกอย่างจบสมบูรณ์แล้วค่อยไปว่ากันเรื่องแก๊ส
1: ครับ
2: ซิตี้ยาริสตัวไฮบริดตัวไหนดีครับทำไมชอบซิตี้วะชอบซิตี้กว่าไม่หนีกันละคู่นี
1: ้ครับ
2: โดยส่วนตัวผมเลือกที่ชอบนะ
1: ก็เล่นได้เลย
2: แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ายาริสครอสอันนี้ผมจะไปยาริสครอส
1: ครับเขาบอกเก็บนัดละ1 คะแนนเล่นเอาเหงื่อครับครับผมเล่นเอาเหงื่อนะครับ
2: จะดูภาพไปก่อน
1: โอ้โหไอเราอะวันที่ลิเวอร์พูลเตะใช่ไหมเราก็ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะดูเลยนึกออกปะมันยังไม่แบบคงเส้นคงวาอะไรเท่าไหร่นะเราก็ไปวิ่งก่อนละกันตอนที่ถึงบ้านเนี่ยเตะไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วกว่าจะออกมาครึ่งแรกพอครึ่งแรกปุ๊บพอครึ่งหลังปุ๊บเราก็ถามได้วิ่งพอวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งไปดูไฮไลท์ดูเปิดดูบ้างวิ่งหยุดดูบ้างอะไรเงี้ยตอนออกมาเนี่ยเสมอ1-1โอเคอะไรเงี้ยสักพักนึงอ้าวนำ 2-1 แล้วเว้ยเพราะว่าไอในไลฟ์สกอร์ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเด้งมาเร็วกว่าใน ในที่เขาถ่ายทอดเนี่ยนะ
2: อืม
1: พอมันเข้าปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยเฮ้ยเข้าแล้ววะ
2: มาก่อนเลย
1: ใจจะอยากกลับไปดูเลยว่ามันเข้ายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอ่ะช่วงนี้ก็อ่ะตามนั้นแหละนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับช่วงนี้นะฮะอืมเก็บนัดละ1คะแนนอ๋อต่อแล้วขออนุญาตแซงก่อนนะครับอิอิอ๋อเอาไปเลยนะฮะแซงไปก่อนเลยเดี๋ยวจะตามไป
2: เอ๊ะ4
1: แต่ไม่รู้จะตามทันหรือเปล่านะ
2: เออ CX5 ตัวใหม่ไม่น่ามานะแต่จะเป็นตัว 6E มั้งตัวที่เป็น SUV ไฟฟ้า
1: อ่าใช่ๆน่าจะเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน
2: นะครับ
1: ครับผม
2: ประมาณนี้วันนี้
1: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับเราสองคนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนนะฮะวันนี้ผมเกเฮนัทลาละสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยัง

0: ช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากม้าสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: กอล์ฟทริก
8: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
9: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกครับสวัสดีโปเต้
10: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีป๋าครับ
9: ไปอยู่ที่ไหนบ้างล่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนหนักเหลือเกิน
10: เสาร์อาทิตย์ไปสอนครับเสาร์อาทิตย์ไปสอน
9: ไปสอนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฝน
10: ห่วงครับเพราะสอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ระเบิดทรายครับ
9: ระเบิดทรายอ๋อต้องใช้กลางแจ้งอ่ะสิ
10: ครับ
9: โอ้ทรายบ่อทรายในอาคารไม่มีอ่ะเนาะ
10: ไม่มีครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่สนามค่อนข้างจะแน่นถ้าเป็นบ่อทรายในอาคาร
9: โอ้มีด้วยจริงๆกันทีนี้สนามซ้อมที่ไหนครับนี่ฮะ
10: เอามีตรงกอล์ฟทาวน์ก็มีครับ
9: อยู่ตรงไหนกอล์ฟทาวน์เนี่ย
10: ก็เนี่ยครับเรียบด่วน
9: เรียบด่วนโอ้ก่อนถึง4แยกตะเกียบเกษตรนะว่ามีนะนะ
10: ใช่ครับ
9: อยู่ซ้ายมือ
10: ใช่ครับแล้วก็ไอ้ภาษาบางหินก็มีบ่อทรายที่มันเรียกว่าในอาคารก็ได้เพราะมันเป็นเฉลียงยื่นออกไปขนาดไหนครับก็ไปสอนแต่ผมไปสอนลูกศิษย์ที่ AC ก็
9: เพราะว่าเรื่องของทรายนี่ไม่มีสนามกอล์ฟที่ไหนในโลกนะที่ไม่มีบ่อทรายนะครับยังไงก็ต้องตกบ้างตกมากตกน้อยเท่านั้นเอง
10: อ๋อครับ
9: วิธีการเอาชนะลูกนะที่ตกในทรายนี่มันมีหลากหลายวิธีการนะ
10: ครับ
9: นะใครที่นะไปเจอนะฮะแล้วมันเล่นยากกว่าจะขึ้นมา 2-3 ครั้งเนี่ยก็ถามโปรเตไม่ได้โปรเตเขาเรียกว่าเมื่อก่อนตกจนเก่งอ
10: ่
9: ะ
10: ไม่เถียงอ่ะเรื่องจริงไม่เถียง
9: คนที่ใครส่วนใหญ่ในทรายนี่ไม่รอดทรายส่วนใหญ่เขาตั้งหลุมทรายไว้ส่วนใหญ่ในสนามไม่ค่อยดักโปรกันนะฮะไม่เจอแบบผมไม่ค่อยตกทรายพอดี
10: ผมตกแต่เด็ก
9: ตกทรายน้อยมาก
10: ผมตกแต่เด็กแล้วนะ
9: เออจริงๆผมไม่เป็นคนที่อยู่บนทรายตั้งแต่เด็กนะเด็กกมุยไง
10: บางคนละชนิดกัน
9: ทรายที่เขาใช้ไม่ได้ทรายทะเลนะฮะ
10: ทรายแม่น้ำครับ
9: ทรายแม่น้ำนะครับมันจะไม่ละเอียดเหมือนกับทรายทะเลทรายทะเลที่ละเอียดยิบเลยบ้านเรานี่มีสองที
10: ่ก่อสร้าง
9: ที่สมุยนะกับที่นะก็เรียกเกาะสมุย
10: ครับผม
9: สองที่นี้ทรายก็จะละเอียดยิบเลยนะ
10: ส่วนใหญ่ทรายละเอียดไปก่อสร้างครับแต่ทรายที่เป็นทรายแม่น้ำเม็ดใหญ่หน่อยเนี่ย
9: ทราย
10: เอามาใช้
9: ทรายละเอียดแบบทรายทะเลเขาก็มันทำก่อสร้างไม่ได้ไม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นทรายจากนะฮะทางแม่น้ำแต่เขาก
10: ็
9: มาล่อนนะฮะแล้วก็แยกว่าทรายแบบนี้ใช้กันนี่แบบทรายแบบนี้ใช้กันนี่อะไรอย่างเงี้ย
10: เพราะทรายสนามกอล์ฟจะต้องเป็นทรายเม็ดใหญ
9: ่ต้องเป็นทรายที่เขาล่อนมาแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับ
10: เม็ดใหญ่ค่ะ
9: ฉะนั้นนะ สนามที่ทรายจะน้อยแล้วบางทีก็บา

0: ก็คือสนามที่อยู่บนนะฮะเขาเรียกสนามภูเขาบ่อทรายบางทีก็ไม่แทบจะไม่มีทราย
1: แต่
0: คนลึกนะคนไม่ยากคนไม่ยาก
1: แต่ลึกนะ
0: คนไม่ยาก
1: ไม่ค่อยมีทรายแต่ลึก
0: เดี๋ยวผมจะไปเขาเจ้าโลกเนี่ยไปขาวทรายก็ไม่มีเนี่ยวันที่11เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สนามไปเรียบร้อยละนะก็เป็นการเล่นเพื่อจะเลี้ยงอำลาสมาชิกชมรมกอล์ฟของอสมทที่เกษียณนะอ่ะไปอย่างละเอียดกันเรื่องของกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship เงินรางวัล 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สนาม TPC Boston PA 72อยู่ที่เมืองบอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับก็จบรอบ3หยินลู่หนิงซึ่งไม่ได้แชมป์มานานมากแล้วครับเพื่อนซีของจิโน่เราเนี่ยครับนะสาวจีนก็ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวหลังจากที่วันที่3เธอทำเพิ่มอีก4อันเดอร์นะครับรวม12อันเดอร์พาแล้วก็ตามด้วยนะฮะ2นักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้คิมเซยังคิมโยจูนะอันดับ2ร่วมกันนะฮะ11อันเดอร์ตาม1แต้มส่วนโปรจิโน่อัธยาธิติกุลนะครับก็วันที่3ทำได้อีก1อันเดอร์ครับสกอร์รวม5อันเดอร์นะครับวันแรกตีสแควร
2: ์
0: วันที่2ตี4อันเดอร์นะวันที่3เก็บได้แค่1อันเดอร์ก็รวม5อันเดอร์พาก็มาอยู่อันดับ16ร่วมนะฮะจากอันดับ19ก็มาอยู่16ร่วมนะก่อนเข้าสู่วันสุดท้ายพิชญายุบนซึ่งดีวันแรกนะแล้วก็โปรเพตี้ประพังกรธมรกิจนะฮะสกอร์3วันรวม3อันเดอร์นะ2คนใน3อันเดอร์เท่ากันอยู่อันดับ28ร่วม
2: ครับ
0: โปรฮักสุยาวันนี้ฉัยธรรมนะฮะวันที่3ไม่ดีตีเกินไป4แต่ดีว่าผ่านตัวมาแล้วนะสกอร์รวมก็เหลือ2อันเดอร์นะครับวันที่2เล่นดีอ่ะก็มาอยู่อันดับ36ร่วมจากอันดับ9นะเอริยาจุฑานุการสกอร์รวม1อันเดอร์อยู่43ร่วมปาจารีนันฤกาอีเวนต์พาอยู่49ร่วมที่เหลือไม่ผ่านตัดตัวน้องอินโซนผมเป็นยังไงฮะอเมเจอร์คนเดียวของไทยที่ได้รับเชิญฮะ2วัน
2: อินโซเหรอครับ
0: อินโซโซอี
2: อินโซไม่ผ่านครับ
0: ไม่ผ่าน
2: ตัวครับปี2วัน13โอเวอร์ครับ
0: วันแรกเท่าไหร
2: ่วันแรกเกิน2ครับ
0: วันแรกเกิน2เองอ่ะ
2: ครับ
0: แต่วันที่2
2: วันที่2ติดเจ็ดนิดนึงครับ
0: โอ้โห
2: ตื่นเต้น13
0: พยายามจะกดดันตัวเองหรือเปล่า
2: เร่งๆดูทรงน้อง
0: เร่งแล้วใช่ไหมเพื่อให้ผ่านตัดตัวไง
2: ใช่ดูทรง
0: เล่นยิ่งพังอะบางทีเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าร
0: อเท่าไหร่11อันเดอร์11โอเวอร์
2: ใช่ครับเพราะว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 10วันแรก2
2: ถ้า
0: เป็น12โอเวอร
2: ์11
0: พอเป็น11
2: ใช่ครับ
0: วันที่2ต้อง9ดิใช่มั้ยวันแรก2แล้วไง
2: ใช่คร
0: ับ ก็เสียดายฮะแต่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของน้องเขานะอายุเพิ่ง18ปีเองครับ
2: ก็เรียกว่าเปิดมาก็พยายามเก็บและเร่งครับพอเร่งก็หลุด
0: ครับ
2: พอเล่นก็หลุดแต่ว่าเก็บในหลุมที่จำเป็นต้องเก็บไปเก็บได้ตลอด
0: ครับ
2: นะครับ
0: ชื่อนี้ผมก็ยังแปลไม่ได้จริงครับอินที่ขีนเป็นพระอินนะแล้วก็โซนนี่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้อินโซน
2: ไม่เอา
0: พูดถ้าอินเดอะโซนเนี่ยเออยังพอได้วันไหนอินเดอะโซนนะโปเตนะจะเล่นดีมากนะกอล์ฟนะครับไล่เรียงกันวันที่4อย่างละเอียดครับหยินลู่หนิงทำอย่างไรถึงได้แชมป์นะในรอบ2ปี
2: วันที่4นะครับหยินลู่หนิงเนาะก็สตาร์ทมานะครับในด้วยตะนำอยู่ที่12อันเดอร์เนาะ
0: ครับ
2: สตาร์ทมานะครับก็ตั้งแต่หลุม1จนมาเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าประคองตัว
0: ประคองตัวเจ๊ประคองอยู่ข้างกายเลย
2: ประคอง
0: ตาอย่างเดียว
2: พอเล่นมา10หลุมเนี่ย10หลุมเนี่ยถัวฉลี่เสมอตัว
0: พาแล้วก็พา
2: เบอร์ดี้
0: โบกี
2: ้เบอร์ดี้2โบกี
0: ้
2: 2เบอร์ดี้แล้วก็1โบกี
0: ้สลับกันไปพาไม่เอา
2: ไม่เอาก็คือแบบว่าเค้าเรียกว่าประคองตัวมาครับตั้งแต่ช่วงหลุม1จนถึงหลุมที่10เนี่ยเรียกว่าประคองตัวมาเสมอตัวเลย
0: เสมอตัวแต่12อันเดอร์ก็ยังนำอยู่
2: ใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่หลุม11เป็นต้นไป
0: 11ครับ
2: ก็ตั้งแต่หลุม12 10กับ18เลยได้เบอร์ดี้มา2หลุมนะครับก็เลยจาก12ก็ขึ้นไป13 14
0: มาเริ่มตรงที่คงวาตอน9หลุมหลัง
2: ใช่ครับ
0: สรุปรวม4วันเป็น
2: 14อันเดอร์ครับ
0: 14อันเดอร์คือได้อีก2อันเดอร์ในวันสุดท้ายนะ
2: จริงๆถ้าไม่มีโบกี้เลยนะถ้าไม่มีโบกี้เลยจะได้1 2 3 4 5 6
0: 6เบอร์ดี้นะ
2: ใช่ครับ
0: แต่เสีย4โบกี้
2: ช่
0: ที่เหลือผ่าม
2: ันจากที่น้องเขาไม่ได้ชนะมานานเนาะก็พอชนะเสร็จก็มีน้ำตาออกมาบ้าง
0: เลยร้องไห้เลยเหรอ
2: ใช่มันเหนื่อยนะครับการที่อยู่ในลีกอาชีพที่เขาเรียกว่าแทบจะเหมือนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ดีกว่า
0: ตอนนี้สาวจีนมีน้อยคน
2: ก็ถามว่าน้อยมันก็น้อยอ่ะเพราะส่วนใหญ่มาก็จะแบบ
0: สินฟังผมไม่อยู่แล้วก็น้อยสิ
2: ก็ส่วนใหญ่จะมาก็จะแบบโรสจาง
0: โรสจางก็ไม่ใช่จีนแต่ไอ้นั่นจีนอเมริกาเอาแบบจีนจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีเยลู่หนิงเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะขอหาก่อนมีคนแมรี่หลิว
0: แมรี่หลิว
2: แมรี่หลิวในรายการนี้มีแมรี่หลิวเว่ยเว่ยจ้า
0: เว่ยเว่ยจ้า
2: ชื่อแต่ละคนไม่รู้จักทั้งนั้น
0: พวกนี้ก็คือยังไม่ได้เฉียดท็อป10เลยนะฮะ
2: ครับแล้วก็มิเชลจ้างอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงที่สวยๆจำชื่อไม่ได้ละเห็น
0: ไม่ได้สวยคุณต้องจำให้แม่นสิ
2: เขาสวยแบบอินเตอร์ครับ
0: อินเตอร์นี่ยังไงสวยแบบฝรั่งเหรอฮะ
2: สวยแบบฝรั่งชอบอย่างเงี้ยก็จะมีอีกคนนึงญาติหลิวอย่างเงี้ย
0: ถ้าสวยแบบฝรั่งชอบต้องดำๆคุณไม่เชื่อคุณดูพัทยาตอนนี้สิครับ
2: ไอ้แก
0: แบบฝรั่งชอบไง
2: ก็เขามาตามหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่นั้นเอง
0: อะต่อ
2: ไปถูกไหมก็มาชนะรายการนี้นะครับ
0: ได้เงินเท่าไหร่เนี่ย 4.4 ล้านเหรียญแชมป์ได้เท่าไหร่
2: แชมป์หญิงดุหนินได้ 606,000 ครับ
0: 606,000 โอ้โหเอาแค่ 600,000 ก่อนนะ
2: ครับ
0: คูณ30นะ638ล้านก็ได้ประมาณ20ล้านนะสบายใจไปเลยนะแล้วไม่ต้องมาแข่งในเช่นเกมนะอยู่รุ่นหนึ่งครับขอโทษ
2: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้มีชื่อเปล่า
2: ก็ปกติรอบนู้นเขามาเขาเป็นมือหนึ่งโลกเขายังเล่นไม่ออกเลย
0: แต่ลูกค้าไม่ต้องมาไง
2: ไม่ได้ต้องแต่จีนน่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมา
0: ก็ไม่รู้
2: จีนน่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมาผมว่าน่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมานะครับ
0: ข่าวที่สองคือผู้ใด
2: ข่าวที่สองคือคิมฮยอจูจากเกาหลีใต้ครับ12อันเดอร์ตาม2แต้มครับที่3เป็นอาร์เรสันคอร์ปุสจากอเมริกา11อันเดอร์ตาม3แต้มครับ
0: 11อันเดอร์
2: ใช่ครับก็จะอยู่กันนะครับไล่จี้กันมา
0: 14 13 12
2: ครับของไทยเรานี่มาดีสุดเลยคืออันดับ9ร่วมครับ
0: ครับ
2: จีโน่ที่ติดคุณ
0: ไม่ได้แชมป์ก็ติดท็อป10นะฮะไม่หลุดท็อป10ครับได้กี่อันเดอร์ฮะ
2: 8อันเดอร
0: ์8อันเดอร์โอ้โห
2: ได้ประมาณ 89,000
0: 89,000 90,000ไปเลยนะฮะ90,000ก็คูณ30ใส่39 27นะก็ประมาณ2ล้าน7
2: ครับผมนะฮะก็เอาง่ายๆว่าเวลาที่นักกอล์ฟเขาเล่นไปแล้วมีเศษเหลือป๋าก็จะทบให้นะครับ
0: ครับ
2: คือจบทัวร์นาเมนต์ปุ๊บ
0: ก็คูณด้วย30
2: ป๋าก็จะทบให้ได้หน่อย
0: เอาแบบเลขกลมๆก่อนคิดเร็วๆแหมก็คิดเลขไม่ได้มาเนี่ย
2: อันดับไทยต่อมาที่ดีนะครับก็จะเป็นอันดับ17ครับ17นี่แพตตี้ธวัฒนกิจนะ6อันเดอร์
0: ได้โปจิโน่เมื่อกี้ได้เกียรติด้วยนะ
2: โปจิโน่ได้8ครับ
0: 8โอ้วันที่4ได้ทำอีก3อันเดอร์
2: ใช่ครับ
0: ของเดิม5เป็น8อยู่ที่9นะ
2: 9ร่วมนะครับ
0: ที่ดีต่อจากจีโน่โปรไทย
2: ต่อจากจีโน่ก็จะเป็นแพตตี้ธวัฒนกิจ
0: แพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจเกียรติครับ
2: 6อันเดอร์ครับ
0: โอ้วันสุดท้ายก็ทำอีก3อันเดอร์เท่ากันนี
2: ่ครับ
0: เท่ากับจีโน่เนาะเป็น6อันเดอร์พา
2: ครับ
0: อันดับ
2: 17ร่วมครับ
0: 17ร่วม
2: ได้ไปประมาณ 54,000 นะครับ
0: ไม่คูณละ
2: ครับโอเค
0: ล้านกว่าบาท
2: อันดับต่อมาคืออันดับ23ร่วมครับเป็นอันดับพิชญายุบลโปรเปียโนของเรานะฮะ4อันเดอร์ครับ
0: ครับ
2: ประคองตัววันแรกดีวันที่2
0: หลุดโค้งไปนิดนึงใช่ๆวันแรกดี
2: วันที่2หลุดโค้งไปนิดนึงวันที่3กับวันที่4ก็ดึงกลับเข้ามาในไลน์ของตัวเองได้นะครับก็อยู่ที่23ร่วมนะมี4อันเดอร์รับไป 44,000 โดยประมาณนะครับ
0: 44,432 ประมาณล้าน5นะ
2: ครับแล้วสาวไทยจะลงใหม่คนนึงก็คือคนนี้เลยครับลุกกี
0: ้ครับ
2: น้องฮัทนะฮะสุวิชยาวินิจฉัยธรรม
0: ต้องชื่นชมน้องก่อนนะ
2: ฮะ
0: ฤดูกาลแรกของเธอผ่านกระตัวเกือบทุกรายการเลยนะ
2: ครับแล้วข้อดีคือเป็น37เดี่ยวครับได้ตังค์เต็มๆคนเดียว
0: ครับ
2: 20เท่าไหร่นะ 26,000
0: 26,000 คิดไป 30,000
2: ครับ
0: ก็ 900,000
2: ครับผมอยู่ที่37เดี่ยวนะครับมีด้วยกัน2อันเดอร์พาร์นะ
0: ครับเอริยาล่ะปาจารีล่ะ
2: ปาจารีกับเอริยาอยู่ด้วยกันนะครับ38ร่วมนะฮะมี1อันเดอร์พาตามน้องฮัทแต้มเดียวนะฮะได้ไปอยู่ที่ 23,000 ครับ
0: 23,000 ครับหายไปประมาณ 700,000
2: หายไปสตอก
0: แล้ว 700,000 ก็ผม

0: ก่อนสองสามหกบวกนะฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะนี่คือสาวไทยที่นะผ่านการตัดตัว
1: ส่วนชนะตีกับน้องอินโซนไม่ผ่านนะครับ
0: ก็รายการอื่นที่มีนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันไปดีพีวอทัวร์ดิชายหนุ่มเราสองคน
1: อ๋อดีพีวอทัวร์ผลงานดีครับไม่ผ่านตัดตัวทั้งคู่เลย
0: ดีตรงไหนครับ
1: สนามเล่นยากเล่นสกอตแลนด์เล่นสกอตแลนด์สนามยากครับเอ้ยไม่ใช่สกอตแลนด์เล่นอังกฤษ
0: หนังก็เหมือนกันแหละสนามพวกนี้นะต้นไม้ใหญ่ๆไม่ค่อยมีลมแรงมันติดทะเลอ่ะครับ
1: ซอลตันโคฟิลด์นะครับไปเล่นกันที่นู่นรายการ British Master นะครับ presented by Nick Faldoนะครับ hosted by Nick Faldo นะฮะผู้ชนะนะครับหรือว่าแชมป์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านโจดีนจากอังกฤษนะครับเล่นคนเดียว4วัน14อันเดอร์นะฮะวันแรกเนี่ยทำได้67เลยนะครับแต่วันที่2เนี่ยหลุดโค้งไปนิดนึงเกิน1นะครับวันที่3ก็ทำมา1อันเดอร์แล้ววันที่4ก็เปิดบูสตี63วันสุดท้าย
0: รอบ63
1: จะเอาน
0: ะครับพา72ตี63
1: ครับ
0: ติสา
1: จะเอานะครับวันสุดท้ายนะฮะรับไปเต็มๆนะครับ500,000ปอนด์ครับ
0: 500,000ปอนด์ปอนด์ละ40
1: ครับ
0: คูณเอาเอง
1: ครับผม
0: 4 20ก็20ล้าน
1: นะครับก็เรียกว่าเขาจะเอาแหละเพราะดูแล้วเนี่ยไม่มีใครเล่น63สักคนเลยมีวันสุดท้ายคนเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็นักกอล์ฟอันดับ2ร่วมมีด้วยกัน 4-5 คนเลยครับมีนาโชเอลวีราจากสเปนนะครับนิคลัสฮอยการ์ดจากทางด้านของเดนมาร์กนะครับแล้วก็จาคอบสโคปโอเซนจากเดนมาร์กเหมือนกันแล้วก็แดเนียลฮิตเลอร์จากออสเตรเลียนะครับ11อันเดอร์ครับตามมาที่2ร่วมนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดหรอชื่อเป็นเอเชียนับไหมครับ
0: ชื่อเป็นเอเชียแล้วก็เป็นชาติที่อยู่ในเอเชียหรือเปล่าน
1: ิวซีแลนด์นับเป็นเอเชียไหม
0: ไม่น
1: ะเอเชียที่ดีที่สุดหรอก็เป็นยูตา
0: โอเชียเนีย
1: ก็เป็นยูตาคากุระซาวะครับ
0: ฮะนี่คือนิวซีแลนด์เหรอ
1: ญี่ปุ่นครับถ้านิวซีแลนด์ถ้านิวซีแลนด์จะชื่อว่าคาซึมะโคโบริ
0: โอ้โหคงเป็นคนชื่อญี่ปุ่น
1: ไม่ถาม
0: ญี่ปุ่นดีสุด
1: ญี่ปุ่นดีสุดครับ
0: อันดับ
1: 26ร่วมครับ
0: 26ร่วม
1: 26อันเดอร์ครับผมนะแต่ถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นแต่เป็นนิวซีแลนด์นี่ก็จะอยู่ที่9ร่วมนะครับมี9อันเดอร์นะฮะสำหรับดีพีทัวร์จะไปแล้วก็
0: ตัดตัวทั้งคู่เลย
1: ฮะ
0: โอ้โหยิ่
1: ง
0: เสียดาย
1: นี่ยากครับ
0: ครับ
1: นะครับค่อนข้างยากนะครับ
0: แล้วก็เสียค่าเครื่องบินฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงบ้างนะครับ
0: ผู้หญิงเราไปแข่งที่ญี่ปุ่น
1: ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเกาหลีครับเกาหลีก่อนก็แล้วกันนะครับรายการ KG Lady Open นะครับ KG Lady Open ครั้งที่15ที่เกาหลีนะคร
0: ับ
1: สาวไทยไปเล่นกัน2คน3คน
0: จารวีบุญจันทร
1: ์จารวีบุญจันทร์ไปเล่นแน่ๆแล้วก็ชื่อติดอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดวันสุดท้ายด้วยคร
0: ับ ชลจุฑาคงกระพัน
1: เห็นว่าวิดรอนะ
0: หรอ
1: ครับเห็นว่าถอนตัวนะถอนชื่อออกก็คือตอนนี้พอจบมานะครับจารวีบุญจันทร์ของเราอยู่ที่อันดับ20ร่วมมีได้กัน8อันเดอร์นะครับรับไปที่90,000ไอ้9ล้าน9แสนบอนด
0: ์วอนคิดไม่ถูกครับ
1: วอน20บาทไม่ใช่ดิ
0: ครับ
1: วันนั้นพี่ป้อมบอกอันนี้นะฮะก็เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำงานดีที่สุดนะครับบนลีดเดอร์บอร์ดคนเดียว
0: เหมือน100วอนเท่ากับ1บาทอย่างนี้แหละจำไม่ได้แล้ว
1: ตั้งก็เถอะนะครับแล้วก็อันดับ1ชินแดน
0: ไม่รู้จัก
1: เป็นนักกอล์ฟที่บ้านเขาชินแดนนะครับ17อันเดอร์พาร
0: ์
1: 4วันนะครับที่2เป็นปาร์คฮเยจุน4วัน14อันเดอร์พาร์ตาม3แต้มนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของญี่ปุ่นครับดีใจกับเธอด้วยนะฮะชื่อขึ้นทุกรายการเลยในที่สุดเธอก็สามารถได้ตังค์แล้วนะครับสำหรับโปรสายป่านพันรัตของเรา
0: ป่าน
1: ใช่
0: ผ่านตัดตัว
1: ผ่านตัดตัวครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าค่ะเขาเรียกว่ารายการนิโตริเลดี้นะฮะในเงี้ยที่ญี่ปุ่นโปรสายป่านของเรานะครับผ่านการตัดตัวนะฮะอยู่อันดับ61ร่วมมีได้กัน7โอเวอร์พาร์เล่น4วันได้เงินรางวัลมา200,000

0: ชิโฮคุวากิคุ้นๆไหม
1: ไม่รู้คุ้นครับผม
0: ชิโฮนี่ไม่คุ้นเหรอ
1: ยังไม่คุ้นครับ
0: ที่ได้ล่าสุดเอง
1: ก็ได้แหละผมไม่คุ้นไง
0: ไม่ที่ได้เมเจอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดรายการก่อนรายการก่อนเมเจอร
1: ์รายการนะ
0: ชิโฮคุวากิ
1: ลืมยังไม่เคยคุ้นชื่อนักกอล์ฟพวกนี้เลยครับ
0: วันนั้นยังจำได้อยู่แล้ว
1: ทบทวนความจำเธอได้รายการใหญ่คืออะไร
0: ชิโฮคุวากิ
1: คือได้รายการใหญ่ของ LPGA
0: ใช่ Women Village Open ไงครับ
1: แล้วแกกลับไปเล่นในบ้านเกิด
0: กลับไปบ้านเกิดแกได้ Women Village Open ไง
1: ครับครับชื่ออีกทีสิ
0: ชิโฮคุวากิครับ
1: ชิโฮคุวากินะ
0: ฮะ
1: เคยได้ LPGA มาแล้วนะ
0: เป็นเล่น
1: กลับไปเล่นในบ้าน
0: กลับได้เมเจอร์กลับไปเล่นในบ้านได้ที่2ร่วม
1: โอ้เป็นการเมเจอร์ด้วย
0: ที่2เดียวที่2เดียวทันโทษนะครับ9อันเดอร์นะครับ4วันได้ไป8ล้าน8
1: ครับ
0: ชิโฮคุวากินี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักกอล์ฟที่ผมบอกนะว่าเป็นนักกอล์ฟสาวญี่ปุ่นโดยกำเนิด
1: ก็โดยกำเนิดคือทุกคนละครับ
0: นะฮะก็เนี่ยแหละครับสำหรับทั้งฝั่งผู้หญิงก็ได้ตังกันทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามาอีกรายการหนึ่งของผู้ชายแล้วที่มีชาวไทยไปเล่นก็จะเป็นรายการ The Alley Challenge ตัวช้างทงใจใจดีของเรารับทรัพย์นะครับอยู่อันดับ7ร่วมไปด้วยกัน9อันเดอร์อยู่ที่64,000เหรียญสหรัฐนะครับ
1: 64,000
0: ใช่ครับเล่น3วัน
1: 638
0: ครับ
1: ประมาณร่วม2ล้าน
0: ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นของฝั่ง PGA ก็เข้าไปในรอบเพลย์ออฟที่ลึกขึ้นนะครับแชมป์เดิมเนี่ยเป็นของทอมมี่ฟรีดบูดนะครับรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพรอบนี้เป็นสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับคนเดียว16อันเดอร์ครับรับไป10ล้านเหรียญ นะฮะ4วันวิกเตอร์ฮอปแลนด์เป็นที่2ครับ13อันเดอร์ตาม3แต้มรับไป5ล้านนะฮะเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือตาทอมคิมครับกับคิมซีวูครับ2เกาหลีอยู่ที่9อันเดอร์ร่วมอยู่ที่14ร่วมด้วยกันทั้งคู่นะครับประมาณนี้ครับผ
1: มมีรายการอื่นอีกไหม
0: เดี๋ยวผมไปดู
1: พีเจไปยัง
0: เดี๋ยวผมไปดูเอฟซันทัวร์ให้
1: ครับ
0: พีเจไปแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดู
1: ลิฟกอล์ฟไม่ต้องแล้วนะครับ
0: เรดี้นะลิฟกอล์ฟยังอยู่ไม่ใช่หรอครับ
1: ไม่มีแข่ง
0: เขาใช่เขาบอกไม่มีแข่งเพราะว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างจะแบบ
1: ก็ยุ่งยังไม่มีแข่งอีกเรื่อย
0: ๆยุบกันยุบไปเรื่อยๆยุบรวมยุบรวมหลายแมตช์รวม
1: กันระหว่างที่คุณหารายการอยู่นี่นะก็มีข่าวดีอยู่บ้างสำหรับนักกีฬาอาชีพที่จะต้องใช้เงินใช้ทองใช้ทุนในการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: นะตอนนี้นะทางคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้บอกกล่าวว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะตอนนี้ทางการกีฬาเนี่ยก็มีการสนับสนุนงบประมาณนะสำหรับนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศจะเป็นค่าจ่ายเรื่องของการเดินทางคือค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมที่พักค่าสมัครเข้าแข่งขันนะซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.นะก็จะมีแนวทางและกฎเกณฑ์ชัดเจนในการแบ่งการสนับสนุนที่เหมาะสมตามเงื่อนไขนะแต่งบประมาณมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าคนไม่รู้นะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะกลุ่มที่จะสนับสนุนก็มีกลุ่มพวกอีริทก็คือระดับสูงกับกลุ่มกีฬาเชิงพัฒนาเนี่ยไอ้กีฬาเชิงพัฒนาก็จะมี3เกรดด้วยกันนะ A B แล้วก็ C C จะเป็นระดับพื้นฐานมุ่งเป้าไปที่ตัวนักกีฬาที่เริ่มเข้าสู่ระบบแล้วก็พอมีระดับโลกอยู่บ้างจะผลักดันให้พัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ปีนึงก็มีประมาณช่วยได้ประมาณร่วม100คนนะแต่ละปีก็งบไม่เท่ากันอีกนะบางปีก็ได้สมุนได้ร้อยกว่าคนนะครับทั้งนี้พอต้องการสนับสนุนนะฮะเพื่อให้ทำอันดับโลกให้กับตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือไปด้วยนะก
0: ็
1: จะช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองจะเดินทางไปแข่งก็วางแผนนะแล้วก็ไปขอต้องไปยื่นนะ
0: ยื่นขอ
1: ต้องไปยื่นขอเข้าไปที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเขาจะพิจารณาตามเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่อไปหลายคนยังไม่รู้ไง
0: โอนตรงให้นักกีฬา
1: ก็ต้องไปก่อนแล้วก็วิธีการรับเงินนี่ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขา
0: แล้วเขาจะต้องเข้ามาดูเรื่องโภชนาการเราด้วยไ
1: หมไม่ฮะไม่ครับอันนั้นประสิทธิ์ทีมชาติก่อนครับผม
0: โอเคครับ
1: ซึ่ง

0: งนี้นะพอกลับมาแล้วนะคุณจะต้องมีการเขาเรียกว่ามาคงมาเคลียร์บินนะเออ
1: ครับ
0: นี่ครับก็ต้องนำเอกสารและใบเสร็จทั้งหมดอ่ะมายื่นกับสำนักงานกรรมการกีฬาอาชีพตอนกลับมาด้วยนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ยังดีนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบ่อน้ำเล็กๆในทะเลทราย
1: บ่อที่เล็ก
0: ๆบ่อน้ำเล็กๆในทะเลทรายที่พอใจนักกีฬาเราได้บ้างเพราะว่าหลายครอบครัวนะม
1: ัน
0: จะขาดเงินทุนตรงนี้ตอนที่จะเดินทางไปแข่งกันเนี่ย
1: มันอย่าเรียกว่าหลายเรียกว่าทุกชนิดเลยแหละ
0: ยังกอล์ฟนะที่โปรเตรายงานเนี่ยอย่างน้องสองคนนะ
1: ครับ
0: ปวามกับสะดมเนี่ยไปแข่งอังกฤษ
1: ครับ
0: ไม่ผ่านตัว
1: ครับ
0: ค่าจ่ายทั้งหมดคือใครจ่าย
1: เขาเองครับ
0: เราจ่ายนะครับเราจ่ายนะแต่ถ้าผ่านตัวก็พอมีเงินบ้างขึ้นอันดับที่ได้น
1: ี่
0: คือกีฬาอาชีพของกอล์ฟ
1: ผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ DP World Tour เขาจะมีค่าตกรอบให้นิดหน่อย
0: นิดนิดนิด
1: โอ้ใช่คือผมเป็นค่าเดินทาง
0: ก็ถือว่าเป็นการนะช่วยค่าใช้จ่ายของนักกีฬา
1: ใช่คร
0: ับ ก็ดีก็ดีฮะ
1: แต่ก็รู้สึกว่า
0: ครับอย่างของบ้านเราเนี่ยควรจะมีตั้งนานแล้วนี่เพิ่งจะมีไงบางคนยังไม่ทราบ
1: คิดมาก
0: แทนที่จะต้องจ่ายเอง 200,000 อาจจะได้ช่วยบ้างสัก 40,000-50,000 6-70,000 ผมไม่รู้นะก็ยังดีนะอย่ามีเงินน้อยแม่ผมบอก
1: ผมควรจะไม
0: ่ผม20ผมก็เอา
1: ผมก็ว่าป๋าบอกว่าเนี่ยรายการ 400,000-500,000 ช่วยสัก 4-5,000 อะไร
0: มันก็น้อยไปช่วยกันไม่ต้องมาดีกว่าก
1: ลัว
0: เดินทางไปขอเอกสารต่างๆก็ไม่คุ้มแล้วนะ
1: กลัวใจจังเลยนะอ่ะโอเคอีก2รายการแล้วกันนะครับสำหรับสายผู้หญิงไทยนะครับที่ไปแข่งก็จะมีรายการของฝั่ง Lady European Tour นะครับรายการ KPMG Women's Irish Open นะครับก็เล่นกันที่พม่าเซานะครับก็ทางฝั่งสาวไทยมีโปรตรีชัดจินกลับนะครับอันดับ26ร่วมมีด้วยกัน7อันเดอร์พาร์นะครับได้มา 5,200 กับปอนด์
0: ก็เงินหน้า
1: ครับแล้วก็ไอพี่อากุระเซรานีกับไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็แชมป์เป็นของแคชเซนดราเล็กซานเดอร์จากแอฟริกาใต้นะครับ 67,500 ปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: ที่2เป็นจากเช็กโกสโลวาเกียครับซาร่าโคสโกวานะครับจากเช็กนะครับแล้วก็ทางฝั่งเอฟซันทัวร์ทัวร์ลองของเราก็มีสาวไทยไปแข่งน้องกระโปงไง
0: น้องกระโป
1: งน้องกระโปงชนชีวาวงรักอันดับ48ร่วมมีด้วยกัน2อันเดอร์นะครับ
0: รับ
1: ได้มา883เหรียญครับ
0: น้องกระโปงนี่ก็ลุ้นตั๋วได้เหมือนกันนะ
1: ครับแล้วก็ถ้าเป็นนภัทรเลิศศักดิ์วัฒนาไม่ผ่านตัดตัวครับ
0: เผลอจะมีโอกาสลุ้นตั๋ว LPGA ด้วยนะครับโปรเนี่ยครับ
1: ครับมากันเยอะครับมากันเยอะ
0: ครับ
1: แต่แชมป์เป็นของใครรู้ไหมครับเอฟซันทัวร์เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ทราบครับคุณไม่บอกผมเลยครับ
1: แชมป์เป็นของมาเลเซียครับ
0: สาวมาเลยนานๆจะได้ยินนะฮะมาเลยสาวมาเลยเล่นกอล์ฟเนี่ย
1: เมริเบิลติง
0: โอ้ได้แชมป์เลย
1: เป็นแชมป์มาเลเล่น3วันไม่ธรรมดานะกว่าไปสิ
0: ไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือทัวร์รองของ LPGA เลยนะ
1: 3วัน14อันเดอร
0: ์66
1: 70 66
0: ขอชื่ออีกครั้งจะได้จำไว้แ
1: มร์เบลติงครับ
0: แมร์เบลติง
1: มิราเบลติง
0: เอาละครับเผื่อได้เจอกันในเอเชียนเกมด้วยนะ
1: เพราะว่าทัวร์รองเนี่ยไทเปก็มานะครับแล้วก็หมู่เกาะบาบาดอสก็มา
0: โอ้โหครับ
1: มากันเยอะครับในทัวร์ลอง
0: ตอนนี้เล่นกันหลากหลายทั่วโลกนะ
1: ครับนะประมาณนี้แล้วก็ต่อให้เป็นฟิลิปปินส์ก็จะมีอยู่บนท็อปอยู่ 2-3 คนแต่หลังๆสาวฟิลิปปินส์ที่มาลีกลองอ่ะน่ารักเยอะ
0: โอ้สาวฟิลิปปินส์สวยอยู่แล้ว
1: สวยมาก
0: โอ้ยผมไปซีเกม2รอบนี่ชัดมาก
1: ฮะสวยมากฟิลิปปินส์เนี่ย
0: ตานี่จะคมผิวอกแทนๆนะ
1: บาดมือไหม
0: ครับแค่มองได้บาดหัวใจจะสลายเลยนะ
1: ครับโอเคทุกคนทุกคนอัดเทปไว้นะครับ
0: ตอนนู้น
1: พักสักครู่ไหม
0: ตอนเดินสายเป็นรายงานข่าวอยู่ช่วงนั้นนะครับต้องคุณก็ดูสิมิสยูนิเวิร์สอ่ะฟิลิปปินส์ทั้งหลายคน
1: เกิดไม่ทัน
0: แล้วแต่คุณไม่สนใจนะกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: เอาละครับท่านผู้ฟังครับนี้โปเตและผมป่าแปะอยู่ในห้องส่งใน FM 99รายการกอล์ฟทริกนะครับซึ่งรับฟังกันได้เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์9 โมงถึง 10 โมงนะครับนะเมื่อก่อนก็ฟังได้เฉพาะทางหน้าปัดวิทยุแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีสัญญาณเน็ตที่ไหนก็สามารถนะเข้าถึงพวกเราได้ทั่วประเทศพร้อมกันทั้งโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube นะครับ
1: ครับ Mcod
0: Connect
1: Mcod Connect ครับ
0: Mcod Connect นะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปได้เลยนะครับสามารถจะดูโทรทัศน์ช่อง9เราก็ได้ฟังวิวอสมทได้ทุกคลื่นนะ
1: ครับ
0: อีกครั้งที่เข้าไปที
1: ่ Mcod Connect ครับ
0: Mcod
1: App Mcod Connect
0: F นะเป็น F
1: เป็นแอป
0: เกมบอล
1: เอ็มคอร์ด
0: คอนเน็กต์นะคร
1: ับ
0: หลายคนนี่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้และถามมาว่าต้องทำอะไรกันเมื่อก่อนเราเป็น Active Radio ไงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพื่อจะเป็นที่รวมกันนะของนะทั้งทีวีแล้วก็วิทยุของอสมทอยู่ในที่เดียว
1: เขาเอามารวมกองกันที่เดียวครับนั่นแหละคร
0: ับข่าวคราววงการกอล์ฟมีอะไรไหมครับก่อนจะดู SMS นะครับ
1: ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่เคยรายงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของไมค์กอล์ฟคาราเว
0: คาราเวครับ
1: ตอนนี้ก็ยกเลิกการสัมพันธ์กับช่อง YouTube ของฝรั่งชื่อว่ากูดกูดกอล์ฟ
0: หรือนึกว่าเรื่องความสัมพันธ์กับจีโน
1: ่ไม่ตัวไขหลักเลยไม่ได้
0: โอ้โห
1: เรื่องความสำคัญกับกูดกูดกอล์ฟเพราะว่ากูดกอล์ฟทำโฆษณาที่มันสนุกฝรั่งแล้วสนุกเฉพาะกลุ่มพวกเขาแต่ไม่สนุกกับคนอื่นเช่นอยู่ดีๆก็
0: จ่ายตังค์ไม่หนุกด้วย
1: มีโฆษณาที่ค่อนข้างจะออฟเฟนผู้หญิงหน่อยครับคือผู้หญิงถืออยู่ก็วิ่งไปชาร์จวิ่งไปผลักเขาอะไรเงี้ยคือผมดูโฆษณายังไม่จบนะคือแบบได้ดูแบบนิดๆหน่อยๆเพราะเขาก็ถอดออกไปเลยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาก็บอกว่าเพื่อความภาพลักษณ์ที่ดีเพราะว่าคาราเวเนี่ยตอนเนี้ยง่ายสมัยตอนจีโน่คาราเวเป็นคนที่สปอนเซอร์นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกสมัยที่จีโน่เป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งมันก็ไม่นานนี่แหละ
0: ซึ่งปัจจุบันก็มีสัญญากันอยู่เพิ่งต่อด้วยนะ
1: ใช่แล้วคุณคอลแลบกับเราทำงานร่วมกับเราแต่คุณทำโฆษณาที่แบบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
0: โอ้อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเลยเสียภาพกลัวเสียภาพรัก
1: ใช่แ
0: บรนด์เขาก็เลยยกเลิกกันไป
1: ใช่ครับทุกคนก็บอกว่าเมื่อไหร่คาราเวจะราคาลงเมื่อออดกอล์ฟเนี่ยหลุดไป
0: ครับ
1: ไม่นะครับราคาเท่าเดิมแต่ไอตัวที่มันเป็น limited edition คุณก๊อฟไม่มีเหลือแค่นั้นเองครับ
0: คาราเวนี่เป็นแบรนด์ของชาติอะไรฮะ
1: คาราเวนครับคาราเวนจริงเป็นของอเมริกาโดยกำเนิดนะครับแต่ว่าก็เห็นมีการเปลี่ยนมือไปอยู่ฝั่งเกาหลีบ้างบางส่วนแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะมีฝั่งเกาหลีบ้างบางส่วนแล้วก็มีการแบ่งหุ้นออกไปให้กับ
0: บางประเทศหลักๆก็คืออเมริกา
1: แบรนด์ประเทศอเมริกาครับ
0: ไม่ใช่แบรนด์ของญี่ปุ่นเนาะ
1: ไม่ครับ
0: แต่ตอนนี้คาราเวก็ภูมิใจนะในการที่ร่วมสนับสนุนจีโน
1: ่ครับ
0: เราไปที่ไหนจีโน่นี่ได้โชว์คาราเวตลอดเลย
1: ครับผม
0: ที่เสื้อของเธอนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เสื้อของเธอด้านหลังนี่มีเพิ่มอีกตัวนะเห็นยัง
1: ยังไม่เห็นเลย
0: มีน้ำมันอยู่ตัวใช่ไหม
1: น้ำมันที่มีปัญหาช่วง
0: นั้นไม่มีปัญหาเขาก็ขายปกติแต่ช่วงน้ำมันหายไปอ่ะแล้วก็ขึ้นมา6บาทอ่ะ
1: แล้วช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้น
0: อีกไหลเขามีด้วยนะดูดี
1: ๆน้ำมันอีกจ้าม
0: ันไม่ใช่สิโอ้ข้างหน้ามันมีใช่ไหมไทยพาณิชย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: มีซีพงซีพีนะมีตัวนึงให้ดูดีๆ
1: เจอดีกว่าเว้ย
0: เพิ่มมาไปดูข้อความกันนะครับ
1: ครับผม
0: พลังของนางฟ้าทำน้ำตาท่วมประเทศ2762คือเมื่อวานนี้ผมว่าคนไทยนะ
1: วอลเลย์บอลใช่ไหม
0: มาดูกีฬาไม่ว่าจะดูกีฬาอะไรก็ตามถ้าเป็นคนกีฬา
1: ครับ
0: ต้องมีการพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงของเราที่ได้แชมป์เอเชียที่จีนนะครับ
1: ครับผม
0: คือการได้แชมป์ปกตินี่เราก็ไม่ใช่ว่าได้ครั้งแรกนะเราเคยได้มาแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้นี่จีนอ่ะเขาได้แชมป์มากที่สุด13สมัย
1: ครับ
0: เราได้เป็นแชมป์มาแล้ว3สมัย
1: ครับ
0: แต่การได้แชมป์เมื่อคืนมันมีสิทธิพิเศษพอดีไง
1: เข้าไปเล่น
0: ได้แชมป์นะ
1: จ
0: ะได้ไปโอลิมปิกในปี2028
1: ครับ
0: ซึ่งการได้แชมป์เอเชียไม่ได้ไปโอลิมปิกทุกครั้งนะ
1: ครับ
0: มันต้องเป็นบางปีที่เขากำหนดนะฮะ
1: อ
0: ย่างเช่นปีนี้ปี26พอปี28จะมีโอลิมปิกเขาก็บอกปีนี้ถ้าได้แชมป์5ทวีปไม่ใช่เฉพาะทวีปเอเชียทวีปอเมริกาใต
1: ้
0: ทว
1: ี
0: ปแอฟริกาและก็ตามนะฮะก็จะมี5ชาติที่ได้แชมป์ของแต่ละทวีปก็ได้โควต้าไปแข่งโอลิมปิกรวมกับชาติที่เป็นเจ้าภาพก็เป็น6แล้วก็หาอีก6ทีมที่มาจากอันดับ
1: อ
0: ันดับโลก
1: มีตัวพิเศษด้วย
0: ก็เรียกตามอันดับโลกซึ่งถ้าตามอันดับโลกแล้วจีนจริงๆเขาก็น่าจะได้ไปอ่ะเพราะตอนนี้เขาอยู่อันดับ7โลกเมื่อวานที่เขาแพ้เราเขาก็น่าจะมีโอกาสนะฮะในรอบที่จัดอันดับนั่นแหละหลังจบอันดับชิงแชมป์โลกอ่ะก็อันดับ1 2และ3ของการชิงแชมป์เอเชียนี่ก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะญี่ปุ่นจีนไทยได้ไปกัน3ชาติส่วนโอลิมปิกเราได้ไปแล้ว
1: คร
0: ับ ญี่ปุ่นกับจีนก็ต้องรอจัดอันดับหลังชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการแข่งปีหน้าเนี่ย
1: ฮะ
0: น่ารัก
1: น่ารักเนี่ย
0: ก็ที่มันยากเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมมันมีแค่12ทีมเองชิงแชมป์โลกมีมากกว่าไงชิงแชมป์โลกเราไปบ่อยแต่โอลิมปิกเราไม่เคยได้ไปเลยนี่เป็นครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นกันในวันนี้เนี่ยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ไปโอลิมปิกนะแล้วแข่งที่ LA ด้วยไงที่อเมริกาซึ่งณเวลานั้นปี28ผมมั่นใจนะผู้นำประเทศเขาไม่ใช่ชื่อธรรม
1: ลองสิครับ
0: ไม่ใช่ชื่อธรรม
1: โอ้ยแต่คนนี้
0: ได้ดูบ้างไหมได้ดูบ้างไหมบรรยากาศนะ
1: ไม่ได้ดู
0: ใช่ไหม
1: แต่ดูอีกทีนึงคือรับรางวัลกันแล้ว
0: เพราะว่ามันเข้าถึงดูง่ายนะฮะไม่ต้องยุ่งยากช่อง29ปกติเลยฟรีทีวีนี่แหละท
1: ี
0: วีดิจิตอลนะฮะของทางโนโลแมคเขามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ดูกันฟรีนะฮะแล้วก็สร้างความสุขอย่างฮฤหรร
1: ษ์ให้
0: กับคนที่ได้ดูเมื่อวานนี
1: ้ให้ดูกันฟรีไม่ต้องมาขอบอกว่าเหมือนรอบชิงบอลโลกอะไรเงี้ยไม่ต้อง
0: ประมาณนั้นอันนักกอล์ฟคนไหนชอบใช้กระเป๋าหนัง
1: ครับ
0: ตอบ
1: จาคอบริชแมนอันดับ18อันดับ28ของโลก
0: น้องอาร์มขอคะแนนขอคะแนน
1: จาคอบ
0: เขาเจคอบ
1: เป็นชื่อย่อเจคอบริชแมน
0: ครับ
1: ก็ได้ไป7เต็ม10
0: เต็ม10อ่ะน้องอาร์ม
1: ผ ราะว่าจาคอบสำหรับผมมันไม่ใช่กระเป๋าหนังครับ
0: ยังไงครับ
1: มันต้องเป็นกระเป๋านักเรียนมันก็กระเป๋านักเรียน
0: บางคนนะเขาใช้กระเป๋านักเรียนที่เป็นจาคอบหิ้วไปโรงเรียนดูเท่เลยนะ
1: หิ้วไปทำไมก็ไม่รู้ข้างในก็ไม่มีอะไร
0: ก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่พวกหิ้วจาคอบไม่เคยเรียนหรอก
1: ใช่ไม่มีอะไรเลยหิ้วไปทำไมก็ไม่รู
0: ้ไอ้พวกกระเป๋าหนังไทยส่วนใหญ่จะเรียนเก่ง
1: ใช่
0: ดังนั้นการใช้กระเป๋าแพงๆก็ไม่ได้ทำให้การเรียนเราดีขึ้น
1: ใช่คร
0: ับแต่เขาอวดไงผมเคยมีเพื่อนคนจะขอบหูจะรูปจะคำมันในแม่ห่วงเหลือเกินบอกไม่จะหิ้วมาโรงเรียนทำไมเอาไปไว้บ้านหรือ เปล่า
1: ผมก็ไม่เข้าใจจากที่ป๋าบอกผมนั่งเช็คดูรูปแล้วนะฮะ
0: แล้วไงครับ
1: ผมเห็นอยู่แค่2อัน
0: 2อันอะไรครับ
1: ที่นอน
0: ที่นอน
1: ออสมานะฮะแล้วก็น้ำตาลมิตรผล
0: อันนั้นด้านนะ
1: ข้างหลังเราไม่ถ่ายเลย
0: หลังสิหลังไหล่ซ้ายไหล่ขวาเนี่ยน้ำมันยังอยู่ไหล่ขวาใช่ไหมล่ะ
1: ไม่เห็นน้ำมันนะ
0: เห็นคุณไปดูภาพเก่าตอนนั้นยังไม่มา
1: เห็น CP
0: CP ยังมีอยู่แล้วไทยปานิชก็มีด้านหน้า
1: อ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหาใหม่
0: เพราะผมเห็นในเกมล่าสุดนะฮะไรอีกข้างไม่ว่างแล้วนะ
1: วิดวิว
0: เดี๋ยวนี้คล่องขึ้นนะในการที่ตามอะไรข่าวสารของโลกใบนี้นะ
1: ครับเร็วครับเมื่อกี้เห็นกางเกงมีไดกินด้วยอะไรเนี่ย
0: ไม่มี
1: มีกางเกงมีไดกิน
0: กางเกงนี่นะ
1: กางเกงข้างขาข้างหน้าขาขวาเนี่ยมีไดกิน
0: มีไดกินด้วยเหรอ โอ้นึกว่าสนับสนุนแต่ฟุตบอลนะ
1: จะยังแป๊บนะ
0: กับพอก่อน
1: ปวดตาเหลือเกินอ่านต่อครับเดี๋ยวอ่านต่อแป๊บนึงนะผมเปิดรูปแป๊บโอเคได้ได้มาอ่านต่ออ่านต่ออ่านต่ออ่านต่ออ่านทาง YouTube นะครับ
0: YouTube เป็นไง
1: สวัสดีครับป้าแป๊ะนะครับจากคุณณัฐสรนะครับ
0: คุณณัฐสรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำบางที
1: เขาเปลี่ยนคำมาจะฮากว่านี้นะฮะสวัสดีครับป้าแป๊ะนะครับนอนกับซ่อเปล่าครับเมื่อคืนหรือนอนนอกบ้านลืมบ่อยนอนนอกบ้านก็ไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับต้องกลับไปซ้ำนอนใหม่นะครับป๋าหยอกนะครับป๋า
0: ผมจะนอนนอกบ้านทำไมช่วงนี้นะฮะทำตัวดีฮะ
1: ผมฟังมา22ปีแล้วครับ
0: ขอบอกแป๊ะนอนในรถก็มี
1: ผมฟังมา22ปีแล้วครับขอป๋าแป๊ะอายุ120นะครับ
0: โอ้ผมขอแข็งแรงแบบนะฮะคุณตาสว่างก็พอละ
1: ตาสว่าง
0: เอ้าคุณรู้เปล่าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในวัย107ปีนะ
1: ไปเล่นกีฬาอะไร
0: แข่งกรีธากีธาเขาเรียกว่ากีธาผู้สูงวัยที่เกาหลีใต
1: ้กีธาสูง
0: แล้วแกได้มา2ทอง
1: ว้าว
0: คุณตาสว่างจันพรางอายุแกตอนนี้กำลังย่างเข้า107ปีครับแล้ว2ชนิดที่แกไปเล่นก็คือทุ่มน้ำหนักกับพุ่งแรง
1: ควางหอกกับทุ่มน้ำหนักโอเค
0: ปรากฏว่ามีนักกีฬาที่แข่งคือคนเดียวคือแกเพราะรุ่นอายุเกิน100ปีไม่มีชาติอื่นเลย
1: ได้แชมป์สบายๆ
0: ได้แชมป์ได้2
1: ชนะบาย
0: ไม่บายครับก็มันมีคนเดียวไง
1: ชนะบายสบายใจ
0: อายุแบบว่า90ยังพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักได้ถือว่าสุดยอดนะคุณตาสว่างจันทร์พามเก่งจริงๆครับในเมืองไทยแกก็ได้เหรียญแบบโอ้โหเขาเรียกว่าตอนนี้ลูกหลานบ่นแล้วเหรียญเต็มตู้อ่ะมันจะไม่มีที่จะเก็บกันเลยนะครับดูแลแข็งแรงดีมากอายุเยอะอายุยาวก็จริงแต่ถ้ามันเดินเหินไม่สะดวกก็ถือว่ามันไม่ดีนะจะต้องช่วยตัวเองได้นะครับ
1: ผม
0: และกีฬากอล์ฟนี่แหละเป็นกีฬาที
1: ่เผื่อ
0: ที่สูงวัยยังเล่นได้ดีอยู่นะดูผลการแข่งขันพวกของธงชัยใจดีรุ่นอาหาร50ปีขึ้นนะ
1: อ๋อนุ่นนั่นนะ
0: ตีเงินร่วงกันด้วยกันแบบโอ้โหตกใจเลย
1: ระบายสมัยเล่นปกติเล่นไม่ได้
0: ผมถามเป็นความรู้หน่อยระยะของสนามของพวกอาวุโสเนี่ย50ปีขึ้นเนี่ยความยาวอ่ะ
1: สั้นลงครับ
0: สั้นลง
1: อึดหนึ่ง
0: สั้นลงหน่อยนึง
1: ใช่ครับคือสั้นลงมาในระดับแบบว่านักกอล์ฟอเมเจอร์ปกติอะไรแต่ว่าก็จะมีความยากของคอนดิชั่นอื่นแทน
0: เรื่องของพวกแท่นน่ะน้ำเงินแดง
1: ก็บางทีจะอยู
0: ่ขาว
1: บางทีจะอยู่น้ำเงินกับขาวครับประมาณนี้น้ำเงินขาวถ้าเป็นบ้านเรานะ
0: ถ้าโปรบ้านเราก็คือน้ำเงินแต่ถ้าอุโสเล่นก็มาเล่นแท่นขาว
1: ถ้าโปรบ้านเราจะเล่นแท่นหลังแท่นดำครับ
0: โปรบ้านเราดิแท่นดำเลย
1: แท่นดำเลย
0: น้ำเงินลดมาอีก
1: น้ำเงินลดมาอีกแล้วค่อยมาขาว
0: แล้วก็มาเป็นขาว
1: แล้วค่อยไปเป็นแดง
0: แล้วก็บางทีมีเหลืองมีแดง
1: ใช่
0: เพราะนั้นไปวินเทจล่าสุดจะไปทดสอบสนาม
1: รอให้ผู้เล่นเราเล่นหลัง
0: กัน
1: เลย
0: ไหมเราก็ไปเราก็จะไปเล่นขาวเขาบอกไม่ได้ต้องไปเล่นเหลือง
1: อายุเกิน
0: เปล่าเหลืองไกลกว่าขาว

0: พี่ท่านก็สลับไง
1: เอาเหรอ
0: ผมก็เอ้ยท่านเล่นเหลืองผมไม่เล่นนะผมไม่ได้คนแก่นะผมต้องเล่นเส้นขาวบอกไม่ใช่ทีนี้เหลืองเขาระยะเนี่ยไกลกว่าขาวครับของเขาก็คือเป็นน้ำเงินแล้วก็เหลืองแล้วก็ขาวแล้วก็แดงเออก็แปลกดีฮะต
1: ่
0: อฮะ
1: ต่อนะครับต่อเขาเขาบอกว่าสวัสดีครับปรับแป๊บโปเตนะครับสอบถามโปเตแนวสวิงเราควรโฟกัสที่แนวเท้าหรือแนวไหล่ขอบคุณครับจริงๆโฟกัสได้ทั้งสองแนวครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะหลงอันไหน
0: หลงอะไรอีก
1: คือถ้าเราโฟกัสแนวเท้าเราก็สวิงเป็นปกติให้เท้าเป็นตัวดัดแต่ถ้าเราจะยืนปกติแล้วสวิงคัดด้วยแนวสวิงจากหัวไหล่ก็ต้องอย่าลืมว่าเราคัดจากข้างบนนะมันจะงงเวลาเราสวิงครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่จะใช้แนวหัวไหล่สวิงพี่ก็ต้องยึดแนวหัวไหล่เป็นหลักแต่ถ้าเอาง่ายๆจริงๆอ่ะการที่เราจะโฟกัสเวลาสวิงครับใช้แนวเท้าแล้วปล่อยให้ตัวสวิงตามปกติจะง่ายกว่านะครับเพราะแนวเท้ามันก็จะบังคับเรายืนเอียงอ่ะแล้วแนวสวิงมันก็จะสวิงตามปกติของมันไปนะครับใช้อย่างนั้นดีกว่าเพราะยังไงแนวเท้ากับแนวไหล่มันก็จะถูกบังคับไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ถ้าเรายืนปกติแล้วเราพยายามจะโฟกัสที่แนวไหล่บางทีมันมั่วได้ครับนะครับจากพี่เทวินพี่อภิชาติบอกว่าน้องเมียราเบลถิงเนี่ยฟังจากคุณโอ๊ตเมื่อวานเขาบอกว่าน้องอายุ21ปีเรียนอยู่ที่ฟลอริดาสเตทครับมาเรียนคนเมื่อกี้นะครับ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่เรียนอยู่ที่นู่นเหมือนกัน
1: ใช่ครับบอกแล้วเขาไปกันเยอะแล้ว
0: อย่างน้องอินโซนนี่ก็เรียนปีหนึ่งอยู่ที
1: ่เมกา
0: แคลิฟอร์เนียแล้วเมกา
1: ครับคุณสารวุฒิยินดีกับวันเล่ด้วยครับสุดๆครับพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับป๋าโปเตไม่สนใจทหารหญิงอเมริกันบ้างหรอครับมีขึ้นบกด้วย
0: ครับ
1: เฉยๆครับผมเฉยๆครับผมตรงๆไม่รู้จะอะไรคือพอไปเป็นทหารมาแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงในเครื่องแบบก็เฉยๆอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบว่าแบบอะไรขนาดนั้น
0: คุณก็อย่าเฉยกับผู้หญิงนักไม่งั้นคุณจะไม่มีครอบครัวนะครับผม
1: ถ้ามีครอบครัวในเศรษฐกิจรัฐบาลชุดนี้ผมว่าผมตายคนเดียวดีกว่า
0: ไม่อยากพาใครมาลำบากใช่ไหม
1: ปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วซึ่งผมตายดีกว่าครับถ้าเกิดอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าเศรษฐกิจย้อนกลับไปสักหน่อยอย่างนั้นอ่ะโอเคสบายหน่อยตอนนี้แบบโอ้วุ่นวายจากที่ป๋าบอกผม
0: ครับ
1: ผมดูแล้วผมเห็นกางเกงหน้าขาน้องจิโน่มีไดกิน
0: เออ
1: แล้วก็หลังไหล่ขวามีปั๊มน้ำมัน6บาท
0: อีกข้างนึงอีกข้างไง
1: ก็เขาถ่ายข้างเนี้ยหงายอยู่ถ่ายข้างเนี้ยก็น้องก็พี่ก็มือขวา
0: ก็เก็บตกกันนะครับแหมช่วงนี้ฝนฟ้าตกเลื้อเกินนะครับพึงระวังดูสุขภาพกันด้วยออกรอบนะ
1: ครับ
0: ผมเองก็ไปปัญญารามนะครับตอนแรกโอ้ยมีความสุขมากเราคนดีนะครับเพราะว่ามันครึ้มตลอดแต่ไม่มีฝนไงจะเหลือ5หลุมหลังอะ
1: ฟ้าผ่าม
0: ันมากันที่แบบว่าตกกันแบบโอ้โหกระจุกไม่กระจายเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยก็ถึงดีนะว่าได้พักอยู่ในซุ้มนะฮะแต่ฝนก็สาดเช่นนี้ว่าหลังคานี่ไม่มีผลเลยนะเปียกกันทั่วตัวเลย
1: ครับผม
0: โอ้เกือบชั่วโมงน้ำท่วมเลยครับก็เลยขาด5หลุมนะฮะไม่ได้เล่นก็ดีแล้วฮะถ้าเล่นไปนี่ก็มันไม่สนุกนะแคดดี้บอกว่านี่ถ้าเราไปเล่นนะกรีนน้ำยังขังเลยนะครับแต่ผมเห็นหลายคนก็ยังรอเล่นไนคอร์ปอยู่นะจะเล่นกันได้ยังไงตอนนี้นะฮะ
1: ในกอล์ฟส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นครับ
0: ก็วันนี้เขาว่านะโกมูตุบอกว่ากรุงเทพเรามีโอกาสฝนตกอีก 40% แต่ฝนจะตกหนักนะฮะอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ
1: ตะวัน
0: ก็พวกเมืองการไงขึ้นไปทางจังหวัดตากขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะก็ดีแล้วล่ะตกด้านเหนือนะครับก็จะไหลลงมาเต็มเขื่อนกัน
1: เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว
0: เก็บน้ำไว้ในเขื่อนกันเยอะๆ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าปีนี้เห็นก็ว่าจะแล้งนะ
1: คร
0: ับ นะครับเรื่องของธรรมชาตินี่ในภาวะโลกร้อนนะเวลานี้ก็ต้องพึงระวังกันไว้เยอะๆเหตุการณ์ที่เนปาลกับทิเบตแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าไอ้บริเวณที่สูงสูงที่หิมะอยู่แล้วมันละลายฝนตกเพิ่มเข้ามาเกิดมันรวมตัวกันโดยนัดหมายไหลลงมาข้างล่างเนี่ยมันยังเกิดได้อีกหลายที่นะ ระวังกันให้ดีนะ
1: ครับผม
0: หมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับวันนี้โปเตและผมป่าแปะลาครับ
2: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: 99 Music Room

0: คิดถึงเพลงนี้กันอยู่ใช่ไหมครับอยากฟังแบบเต็มๆต้องมาเจอกันในงาน Smooth Family Black or White Night is Night แล้วมาเจอกันนะครับ
1: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
2: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
1: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: Smooth 105.5.
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: Smooth your life, smooth music, smooth 105.5.
3: 99 Music Room
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเอง

0: เองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: มาแล้วนะครับนี่ทายกีฬาโลกใช่ไหมโคโดส
1: อ๋อไม่ใช่ฮะ
0: อ๋อรอบลูกกีฬานะ
1: ครับ
0: ครับวันพุธที่2สิงหาคมกันยายนสิเออนะครับ2569นะครับเดือนนี้เดือนใหม่แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นเดือนเอชเกมด้วยนะ
1: เออ
0: จะว่าไปเอชเกมก็ใกล้มาแล้วนะโคโดส
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่า
0: เห็นว่าเริ่มเนี่ยสัปดาห์หน้านะ
1: อ่าฮะ
0: มาแล้วจริงนะ
1: ครับ
0: อาจจะแข่งเท่าไหร่นะวันที่19กันยายนนะแต่ว่าเหมือนสัปดาห์หน้าจะมาแล้วโคโดสเร็วมากนะ
1: ครับ
0: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจิและนาโกย่าเราได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อนะโดยเฉพาะทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับ
1: ครับ
0: อืมแต่ว่าก็เดินมีผลฟุตบอลอะไรหรือเปล่าคุณโดระมีไหมอ่ะ
1: ก็มีแชมเปี้ยนชิพนะ
0: ครับผม
1: นะครับแต่การหลายคู่อยู่นะครับลินคอนเสมอกับแบล็กเบิร์น0-0ปอร์สมัธนะครับแพ้ดาร์บี้0-2ปาเลสไตน์นอร์ทเอนด์นะครับแพ้บริสตอลซิตี้นะครับ1-3เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับชนะโบตัน3-2สวอนซีชนะวัตฟอร์ด2-0เวสต์แฮมชนะวูฟ4-2เบอร์มิงแฮมเสมอกับซาวด์แฮมป์ตัน1-1แล้วก็สโต๊กนะครับชนะนอริช1-0นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนลีกวันลีกทูก็ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาสอบถามแล้วกันรวมถึงลีกอื่นๆด้วยนะครับกลางสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยจะมีฟุตบอลอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรต่างๆก็ได้ทีมครบแล้วเนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะก็ติดตามได้นะแชมเปี้ยนส์จะมีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกันเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: แชมเปี้ยนส์ลีกเปิดสัปดาห์นี้ครับ
1: ใช
0: ่ที่จะเตะกันใช่ไหมครับโดน
1: รอบลีกไง
0: รอบลีกเฟสเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เห็นมันก่อนนี้เลยนะทีมไวกิ้งเอฟเคไหม
1: ครับ
0: ที่ได้กลับมาเล่นในลีกแชมเปี้ยนลีกในรอบ30ปีเนาะ
1: อืม
0: โค้ชเนี่ยร้องไห้เลยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: มีคนเหยียบเท้าไว้ฮะ
1: อ๋อครับ
0: ร้องไห้เลยนะ
1: ใช่ก็มีซาบานี่ไง
0: เออ
1: ซาบาของอัซเบจันน่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นสโมสรใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งก่อตั้งไม่นานนี้เอง
0: ครับผม
1: ได้มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วนะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: สโมสรก่อตั้งวันที่8กันยาปี2017อ่ะ
0: เหรอ
1: 8ปีเองนะครับได้มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้ว
0: ครับ
1: ครับทีมซาบาเอสซาบาเอฟเคนะของอัซเบจันนะครับอั
0: ซเบจันเนาะ
1: อ
0: ัซเบจันนี่รวยนะกระโดด
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ผลิตอะไรนะไฟฟ้าอะไรใช่ไหมผลิตไฟในพวกอะไรเนี้ยน้ำมันนะเน
1: า
0: ะเออ
1: ครับ
0: ก็จะมีเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะกระโดดนะใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ั
0: ซเบจันอะไรสักอย่างอ่ะเออผู้ที่สปอนเซอร์แล้วเดี๋ยวไม่รู้ทีมเซอร์แลนได้สปอนเซอร์อย่างฮะ
1: น่าจะยังมั้ง
0: Black Cat ใช่ไหม
1: เออ
0: เป็นทีมเดียวนะ
1: ครับ
0: ที่ยังไม่ได้สปอนเซอร์ค่าดอกเสื้อในศึกพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: อ่าฮะ
0: แต่เหมือนก็จะได้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืมนะฮะก็ว่ากันนะแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราคงจะต้องถามทางคลื่นก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: เอาจะอยากจะบรรยายอยู่นะคุณโดนะตามแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไง
1: ครับ
0: สบายสบายนะคุณโดนะครับผม
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเนาะนะครับ
1: เอ
0: ๊ะวันนี้มีย้อนสวนเพนตีว่ะคุณดอสน้องไหมกับน้องรองข้าเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ก็
0: มีไหม
1: เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ตีวันนี้หรือเปล่านะ
0: เออพอวันก่อนก็ผลการยอดเยี่ยมอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งคู่นะ
1: อืม
0: ครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันรายการสำคัญก็คือในศึก US Open นะครับที่ Flushing Meadows โนเล่ร้องไห้เลยวันก่อนใช่ไหมอ่ะ
1: อืม
0: ตกรอบอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: มาไหม
1: ใช่ก็แกคงคาดหวังอะนะครับเพราะว่ารายการนี้เอียลการ์ลาสก็เพิ่งกลับมาไง
0: ใช่
1: ยานิกซินเนอร์ก็ไม่มาแกคงคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสของแกบ้างนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายไปซะรอบแรกเลย
0: โอ้โห3-2ใช่เลยนะ
1: ใช
0: ่วันก่อนที่เราดูไอ้วันจันทร์ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เอ้นาโวเน่
1: อ
0: ะอันนี้ก็ฟอร์มดีนะนาโวเน่เนี่ยฮะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: ไปดูโปรแกรมวันนี้ไม่มีนะ
0: เอาเหรอไม่มีนะ
1: ไม่มีนักขวดไทยนะครับเอ๊ะเดี๋ยว
0: มีไหม
1: ดูยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีนะครับสำหรับนักขวดไทยที่จะลงแข่งขันในวันนี้นะครับสำหรับศึก US Open นะครับแต่ว่าที่มีนักขวดไทยแน่ๆก็คือแบดมินตันนะสำหรับแบดมินตันนะครับรายการChina Master นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่ประเทศจีนในการนี้ก็คนไม่ค่อยทิ้งนะเพราะว่ารายการใหญ่นะครับเป็นรายการใหญ่ที่ก็เหมือนเป็นเรียกว่าท ทุกคนก็ต้องไปแม้ว่านักกีฬาเอเชียมันก็จะมีเอเชียนเกมรออยู่ก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องไปรายการนี้750ไงนะครับรายการระดับ750นะครับก็ปรากฏว่าก็มีพลิกล็อกเยอะเลยนะครับฉียู่ฉีมือหนึ่งของจีนน่ะตกรอบไปแล้วนะเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับฉียู่ฉีแพ้แบบพลิกล็อกเลยแพ้โลคินยูแบบเหลือเชื่อเลยสกอร์แบบขาดมากนะครับ11ต่อ21แล้วก็10ต่อ21นะครับตกรอบเลยสำหรับฉียู่ฉี
0: ครับ
1: ก็ดีนะเพราะว่าฉียู่ฉีนี่รายการชิงแชมป์โลกแกก็ไม่ดีนะถ้าบอกว่าก็ไม่ดีมา2รายการแล้วฟอร์มแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปเอเชียนเกมได้ฟอร์มแบบนี้ก็โอกาสของวิลกูลวุฒเราก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้น
0: มีลุ้นนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับส่วนวิลกูลวุฒก็ทำให้แฟนๆใจหายใจคว่ำกันเหมือนเดิม
0: ยังไง
1: นะครับเกมแรกแพ้ธนากะไปก่อนนะครับ15-21เกม2กลับมาชนะ21-14เกม3นี่ก็ตามเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับ22-20นะก็เฉือนชนะไป2-1เกมนะครับสำหรับวิลกูลวุฒก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
0: สุดยอด
1: มีเมซ้ายนะครับสุภนิดาเกตทองนี่ชนะนักแบดจากมาเลเซียนะครับ2เกมรวดแต่ว่ามีตกรอบก็คือน้องหมิวนะน้องหมิวพรวีช่อชูวงนี่ตกรอบไปนะครับแพ้นักแบดมินตันจากไต้หวันนะครับ0-2เกม14-21แล้วก็15-21ก็ตกรอบนะครับมีคู่ผสมนี่ก็เป็นปอปอกับโอโม่นะครับก็พลิกกลับมาชนะคู่ไต้หวันได้2-1เกมนะครับก็เข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันนะครับ
0: ครับผมนะฮะฉียู่ฉีเนี่ยเฉินหลงหรือเปล่าคุณรถ
1: เฉินหลงมาเป็นโค้ชไง
0: เป็นโค้ชใช่ไหม
1: เออ
0: เฉินหลงที่เป็นนักแสดงอะนะ
1: อ่าไม่ใช่ฮะนักแบดสิครับ
0: อ๋อนักแบดดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมเนี่ยใช่ไหม
1: เออ
0: ปีสปอร์ตสปอกอะ
1: ครับ
0: ทีวีโอนะ
1: ใช่
0: ครับผมมาเป็นโค้ชให้ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหตอนนี้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยมาเป็นโค้ชแล้วนะคุณด
1: อ
0: นนักบอลสมัยก่อนที่เราดูลูกชายก็มาเตะบอลแล้วนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากอะเนาะนะครับอ่ะก็ติดตามได้นะ
1: ครับ
0: เห็นเนี้ยสีหน้าของอาชีและโค้ชเฉลิงเนี่ยในระหว่างเกมนั้นโหไม่ค่อยสู้ดีอะเนาะใครทำสมผมให้กับเฉลิงคุณด
1: อ
0: นนะ
1: ครับ
0: ผมไถด้านข้างนะแล้วก็ข้างบนไว้เยอะๆใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ฉลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าแต่สมัยนั้นแกก็ตีดีเหมือนกันนะเฉลิงเนาะ
1: ก็ตีเหนียวอ่ะ
0: ตัวสูงอ่ะ
1: ตัวสูงแล้วก็ตีลากๆอ่ะเหนียวเหนียวลากๆยื้อไปเรื่อย
0: ครับ
1: นะครับ
0: สูงยาวเขาดีนะ
1: เออ
0: แต่บรรลุตีเขาด้วยหรือเปล่านะฮะครับ
1: ก็แชมป์อดีตแชมป์โอลิมปิกนะครับสำหรับเฉลิงก็วันนี้เดี๋ยวจะมีน้องเมย์รัชนกนะลงแข่งขันนะครับเจอกับนักแบดจากไต้หวันนะครับถังชุยทงจากไต้หวันนะครับแล้วก็จะมีอีคิวอีคิวก็จะตีในประเภทชายเดียวนะครับเจอกับคริสโตโปป๊อปนะครับคริสโตโปป๊อปรายการนี้เป็นมือ2นะ
0: ม
1: ือ1ชายเดียวนี่เป็นโจนาธานคริสตี้นะครับเพราะว่าหลังจากจบรายการชิงแชมป์โลกก็อันดับโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉียู่ฉีนี่รายการนี้มาลงในฐานะมือ6ของรายการเลยนะฉียู่ฉีนะครับจากมือ1นะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์โลกก็อันดับก็หลุดลงมานะครับ
0: ครับวันนี้ก็ลุ้นกันนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: น้ำหวานกับเพ้นวันนี้ตีด้วยนะคุณโดน
1: เออ
0: 8 นาฬิกานะ
1: ครับ
0: เมตีด้วยคุณโดน
1: เออ
0: 8ประมาณเกือบ9โมงเนาะ

0: 8โมง50ตีคอร์ด1เลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ทู7ยิงสดด้วยนะฮะออกโชว์คอร์ดด้วยนะน้องเมย์เนี่ยอีคิวคุณทีนะคุณดอสคริสโตเฟอร์ป๊อปใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไปคอร์ด2ไม่ได้ออกจอนะฮะมูนาอันนาและสองพี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดก็ตีด้วยต่อ 13.40 แล้วก็น้ำหวานนะคุณดอสก็ตีเช่นกันนะ
1: ครับ
0: น่าจะเจอกับหวังจื้อจี้เนาะเวลา 16:30 นาทีนะครับก็ติดตามได้นะแต่ว่าไม่ได้ออกจอออกจอแค่คนเดียวก็คือน้องเมย์นะครับราชนกอินทนนท์นะครับ
1: ครับ
0: น้ำหวานนี่เป็นต้นรักไห
1: มอืม
0: แซ่เฮงกันนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับในกีฬาหลายคนบางครั้งเขาใช้ชื่อเล่นไง
1: ครับ
0: ก็ต้องไปหาชื่อจริงเล็กน้อยนะ
1: เออ
0: นะครับก็ติดตามนะวิวไปไหมคุณโดนชนะมาสเตอร์วิวไปใช่ไหม
1: ไปก็ชนะไปวันนี
0: ้อ๋อชนะไปวันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ่าเพราะวันก่อนเห็นน้องที่เขาเข้าไปถามพวกสายแบดไงว่าเอ้ยวิวเข้าไปหรือเปล่าชนะมาสเตอร์เนาะ
1: อืม
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอเชียนเกมต่อไง
1: ครับ
0: บอกว่าอาจจะไปนะก็อ๋อแสดงว่าน้องไปอะเนาะ
1: ก็ส่วนมากไปงั้นแหละเพราะว่ารายการ750ไง
0: นอกรายการใหญ่นะ
1: รายการใหญ่อยู่พอสมควร
0: ก่อนที่จะเข้าสู่เอเชียนเกมเนาะ
1: ครับ
0: ครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับรวมเข้ากับใหม่ได้พักหนึ่งวันคุณโดนวันนี้รอบสองจะแข่งอีกทีดึกคืนวันพุธที่2กันยายนต่อเช้าวันพฤหัสบดีนะ
1: ครับ
0: ก็รอตารางของน้องใหม่และน้องหลวงข้าวน้องหลวงข้าวคือรัตนาธารฤดีนะฮะแล้วก็น้องใหม่นะมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะในศึกยูเอสโอเพ่นนะครับ
1: คลิป
0: ก็ติดตามได้นะโหเข้ารอบสองแบบนี้เงินรางวัลก็น่าจะเยอะอยู่นะว่าไหม
1: ใช่
0: ครับผมผลงานสองคนได้ดีไหมกันเนาะ
1: ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: อืม
0: โอกาสที่ได้ถ่ายเราสองคนนี้เป็นคนที่ติดอยู่ในท็อปร้อยทั้งสองเลยนะปกติเราไม่มีค่อยมีเน
1: า
0: ะคุณโด
1: ดใช่
0: มีแค่คนเดียวนะ
1: เต็มที่ก็คนเดียวไง
0: ตอนนั้นก็ใครอ่ะไอ้ทามี่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ทามี่เนี่ยฮาร์ดคอร์เนี่ยผลงานดีนะ
1: ครับ
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: เออ
0: นะฮะก็รอบสองคุณรับเงินไปอย่างน้อยนะตอนนี้นะรับประกันแล้วนะ 190,000 เหรียญสหรัฐครับ
1: ครับ
0: เท่าไหร่อ่ะ 200,000 อ่ะ 6 ล้านไหม
1: ครับ
0: โหเราจะเต็มเลยนะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่ก็ลวงข้าวนี่เดี๋ยวลงคอร์ดใหญ่ด้วยนะครับคอร์ดหลุยอัมสตรองนะนะครับตามโปรแกรมจะเจอกับลินดานอสโกวานะครับ
0: ครับ
1: เวลาบ้านเราก็ประมาณสัก 7:40 ของเช้าวันพฤหัสนะเช้าวันพฤหัสนะครับเพราะว่าตีช่วงเซสชั่นดึกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับลวงข้าวนะครับก็เวลาคร่าวๆตามเวลาในไทย 7:40 ตอนเช้านะเจอกับลินดานอสโกวาก็ลินดานอสโกวาที่แชมป์วิมเบิลดันนะครับแชมป์วิมเบิลดันเขาก็เลยมาตีคอร์ดใหญ
0: ่คอร์ดใหญ่นะ
1: คอร์ดใหญ่เลยก็ลวงข้าวก็เลยได้ออกจอไปทั่วโลกด้วย
0: โอ้โหแล้วก็น้องใหม่เนี่ยก็เจออดีตรองแชมป์ไม่ใช่คนนี้
1: อดีตไอ้แชมป์ตอนรองแชมป์ตอนยุคของไอ้นี่ไง
0: เอ็มม่าไงอ๋อเลล่าเฟรนเดสไง
1: เลล่าเฟรนเดสแต่ว่านี้มันออกคอร์ดเล็กอ่ะคอร์ดมันน่าจะไม่ได้โชว์คอร์ดหรอกน่าจะเป็นคอร์ดเล็กแต่ว่าเหลือรอเขาประกาศคอร์ดอีกทีแต่ว่าถือจะเป็นคอร์ดใหญ่ถือเป็นคอร์ดใหญ่แต่มันก็จะเป็นเซสชั่นแบบช่วงกลางวันช่วงกลางวันตามเวลาที่อเมริกานะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องแต่คิดว่าไม่น่าจะออกคอร์ดใหญ่นะเพราะว่าถ้าเป็นคอร์ดใหญ่มันจะลงโปรแกรมกันไว้แล้วอ่ะนะครับเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นพวกเมกันอ่ะพวกนักหัวเมกันอ่ะมันจะล็อกคอร์ดไปละนะครับคอร์ดใหญ่อย่างคอร์ดใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยไอ้เจสสิก้าเปกูล่าเจอกับโซเฟียเคนินเนี่ยลงคอร์ดอาร์เธอร์แอชใช่ไหมคอร์ดลุยอัมสตองก็จะมีสโลนสตีเฟนไงดิแชมป์เจอกับมาตาคอร์ดยุคอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะลงคอร์ดไปแล้วแต่ว่าของน้องไหมเนี่ยยังไม่มีคอร์ดประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอน่าจะเป็นคอร์ดเล็กน่าจะเป็นคอร์ดเล็กนะครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะส่วนวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะมีใครจบการแข่งไปแล้วไหมมีไหมคุณดอสมีไหมอ่ะ
1: วันนี้ใช่ไหม
0: เห็นผู้ชายเทเลอร์ฟริตก็ตีไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เทเลอร์ฟริตมือรูปหล่อไงลางโยงนะจากสหรัฐนะฮะวันนี้ก็ชนะไปแล้วนะ
1: ค
0: ะ
1: แลบ
0: ของฝ่ายชายนะ
1: เออ
0: มีใครบ้างล่ะเอาคอมบูรีตกรอบเหรออ
1: ือ
0: เอ้ยคอมบูรีชนะขออภัยคอมบูรีแต่ว่าเล่น5เซตนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ฟาเวลคอมบูรีนะอดีต

0: เทเลฟิตก็ชนะดาวินเนี่ยบรันช์นะครับจากอเมริกันเหมือนกันเป็นมือไวการ์ดนะ3เซตรวดครับฝ่ายหญิงมาดิสันคีนะคุณรถ
1: ครับ
0: เมื่อ22ของรายการนะอดีตแชมป์เฟนเทเพนเอ้ยไม่ใช่สิออเทเลเพนปี2015นะชนะอารีนาโคนีว่าไป2เซตรวดครับเมียร่าอันเดรียวานะมือ5ของรายการนะครับจากรัสเซียนะคุณรถก็อายุยังน้อยเลยบอมเนี่ยอย่าชอบนะ
1: หือ
0: ได้เฟนเพคคนล่าสุดใช่มั้ยเนี่ย
1: ใช่อัน
0: เดรียวาเนาะชนะนักหัวที่มาจากอินโดนีเซียคุณรถยานิเทียนใช่ไห
1: ม
0: 62และ62ก็เข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับวันนี้แกมงฟิตจะตีด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็สั่งลาแล้วมงฟิตนะ
1: เออ
0: ียร่าก็ตีด้วยวันนี้เจอกับทางแมรี่สตอยน่าครับเป็นมือคัดเลือกจากสหรัฐครับ
1: ครับ
0: ในบาคีน่าตัวเต็งหนึ่งคนก็มาด้วยนะคุณรถเอ๊ะเขาจะมาเอเชียนเกมป่ะเนี่ย
1: ใคร
0: ในบาคีน่าคาซัคสถาน
1: เ
0: อเชียนเกมไหมคุณรถนะ
1: ไม่แน่ใจนะไม่น่ามั้ง
0: มาไหมอ่ะ
1: เ
0: พราะมันจบเท่าไหร่มาต้นเดือนนะเนาะจะมาหรือเปล่าคุณดด
1: ก็ไม่รู้นะ
0: เหมือนกันนะในใบกีฬาเนาะ
1: ใช่
0: เพราะคาซัคสถานเขาถ้าเป็นกีฬาประเภทไม่ใช่ฟุตบอลเขาจะมาแข่งขันในเอเชียไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: น
0: ะครับวันนี้ก็ติดตามได้นะสวีเดนตีด้วยนะวันนี
1: ้
0: รอบแรกออกจอแล้วนะ
1: ครับ
0: เจ้าของแชมป์เฟรนเป็นคนล่าสุดครับเจอกับโรเลนโซโซเนโกแต่ว่าเซเวเรฟก็ผลงานไม่ดีนะหลังจากที่กลับมาจากวิมบัลดันนะฮะตกรอบเร็วอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับเดบิวต์วันนี้ก็ลงสนามด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับมีถามมาเยอะเลยว่ามีเฮียบิโกเยอะหรือเปล่าครับบอเตอร์บัลเดอร์ไปเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เหมือนย้ายทีมแล้วบอเตอร์บัลเดอร
1: ์ก็สัญญายืมตัว
0: อ้าว
1: ไปยูเว
0: ่
1: ไปยูเว่นะครับก็ที่มีใหญ่ก็มีดีลเนี่ยแหละเอนโซอ่ะเอนโซไปแมนซินะครับนอกนั้นพวกลิเวอร์พูลแมนยูอะไรก็แห้งๆฮะดูอยู่แบบเหงาๆไม่มีอะไรเลยนะครับก็เนี่ยถ้าใหญ่สุดก็เนี่ยแหละฮะเอนโซแต่เอนโซก็พูดตรงๆมันก็ขามก็ต้องเรียกว่าสักพักแล้วเนาะทุกคนก็เดากันได้ว่าซิตี้ก็พยายามเอาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เชลซีก็คงจะปล่อยอยู่แล้วเพราะเอนโซแกก็งองแงอยากย้ายไงเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าเชลซีตอนแรกจะไปเอากองกลางโมโนโกมาแทนนะครับไอชื่ออะไรลามินกามาร่านะครับแต่ว่าดีลมันล่มไปนะครับดีลมันล่มไปก็เลยไม่ได้ตัวแทนมานะ
0: ครับ
1: สำหรับทางเชลซีนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ใช
0: ่โอ้ก็โชว์แรกก็มาดีนะวอเตอร์มาเดอร์เนาะ
1: แต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็ฟอร์มเหมือนตอนอยู่เบเมนนะฮะไอมาตอนแรกฟอร์มมันเหมือนอยู่สตุตการ์ดนะครับแต่ว่าพอไปมาเล่นไปเล่นมาก็ฟอร์มเหมือนอยู่เบเมนนะครับไม่ค่อยยิงอะไรเลยตอนหลังๆบางทีก็ถูกจับเล่นกองกลางด้วย
0: ครับ
1: ฟอร์มก็ธรรมดาธรรมดาก็เลยโดนส่งยืมไปดีกว่า
0: เรียบร้อยย้ายทีมมันเนาะ
1: ครับ
0: ครับเทนนิสก่อนเดี๋ยวไปข่าวอื่นนะคุณโดนะก็ล่าสุดคะแนนคาชาร์ดเนี่ยไปว่าไอ้นิกคีแล้วนะคุณโดนะตอนนี้โดนโทษแบนอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องโคเคนไง
1: เออ
0: แต่คาชาร์ดก็พูดตรงเหมือนกันนะบอกว่าไอ้คีแล้วเนี่ยพี่นิกของเราเนี่ยชอบหาเรื่องและแขวะคนอื่นอยู่เรื่อยไงก่อนหน้านี้เคยไปบอกว่าจะไม่เล่นประเภทคู่กับซินเนอร์ที่ใช้ตอนนั้นซินเนอร์มีปัญหาเรื่องของไม่ผ่านการตรวจโดปอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: สุดท้ายเป็นไงก็วนกลับมาหาตัวเองก็บอกว่าเนี่ยเคียร์ล้อเนี่ยชอบหาเรื่องตัวเองและแขวะคนอื่นอ่ะแม้กระทั่งตอนไม่ได้ลงแข่งคุณรถ
1: ครับ
0: ก็ยังทวิตข้อความอยู่เลยนะ
1: เออ
0: ทำอะไรไว้ก็ได้รับผลกระปาเนาะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมฮะ
1: อ้าว
0: ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เขาบอกเขาไม่เซอร์ไพรส์นะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสงสารด้วยฮะ
1: ครับ
0: โหเขาชนะแรงเหมือนกันนะใช่ไหม
1: ใช
0: ่โหพี่นิกฮะตอนนี้เป็นไงพี่นิกฮะเรียบร้อยแต่พี่นิกเนี่ยสายปาร์ตี้อยู่แล้วนะ
1: คือเขาก็ไม่อะไรอยู่แล้วนะ
0: อ้าว
1: ไม่ได้สนใจอะไรกับการขันอะไรเท่าไหร่อยู่แล้ว
0: ก็วันก่อนเนี่ยผมเห็นไอ้เนี่ยในงานแถลงข่าวได้แกเจอนักข่าวสาวบ้างแกคงชอบหรือว่ายังไงเนี่ย
1: ครับ
0: พี่เราเจอกันที่ผับเมื่อคืนหรือเปล่าฮะแกบอกเอ้ยไอ้นี่แสดงว่าไปเที่ยวผับมาเน
1: า
0: ะ
1: อ้าว
0: ที่ลอนดอนเนี่ยจะน่าจะมีเวียนมาด้านมั้ง
1: เออ
0: เออไปเสียห้องไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เนาะเสียดายฝีมือนอนิกเนี่ยผลงานดีนะนี่เขียวเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: โดนจับว่าเสพโค

0: เขตซะงั้น
1: อืม
0: ครับผม
1: คือก็เป็นตัวแบบพรสวรรค์ดีแต่ว่าก็ไม่มีความพยายามไม่มีความมุ่งมั่นอะไรอ่ะมันก็เหมือนนักฟุตบอลที่เราเห็นกันเป็นประจำหลายๆคนไงพวกแบบไอ้ลาเวลมอริสันอะไรพวกเนี้ยพวกแบบตัวดาวรุ่งพรสวรรค์สูงแต่ว่าก็เป็นดาวรุ่งตลอดกาลน่ะก็ไปไหนไม่รอด
0: ครับ
1: เพราะว่าก็ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความพยายามอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยฮิคิริออสนี่ก็เป็นพวกแบบนั้นน่ะก็คือเป็นคนพรสวรรค์ดีแต่ว่าก็ไม่มีโฟกัสกับการแข่งขันไงสุดท้ายก็เนี่ยแหละฮะคือมันก็อยู่ได้ประมาณนี
0: ้
1: ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนที่เป็นพวกแบบตัวที่มันจะขึ้นมาระดับท็อปๆได้พวกนี้มันก็ต้องแบบพรสวรรค์ก็ต้องดีด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ต้องแบบขยันซ้อมด้วยมีความมุ่งมั่นกับการแข่งขันน่ะ
0: ใช่
1: มีความตั้งใจ
0: ตั้งใจนี่คือไปแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยตั้งใจเนาะ
1: นี่ไปแล้วไปเล่นๆแล้วก็ไม่ได้โฟกัสอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็ติดปาร์ตี้นู่นนี่นั่นก็นั่นแหละสุดท้ายก็พังไง
0: เนาะ
1: ใช่
0: เสียดายฝีมือแล้วอุตส่าห์แบบเล่นเทนนิสมาตั้งแต่เด็กเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะตั้งใจแล้วก็ทำให้มันดีหน่อยเดี๋ยวก็หมดเส้นทางอาชีพแล้วอ่ะ
1: เ
0: นาะ
1: ใช่
0: 30กว่ามันก็จบแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: อุตส่าห์เล่นมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนาะ
1: อืม
0: 30กว่าเก็บเงินเก็บทองแล้วก็จะได้มีชีวิตที่ดีเนาะ
1: ครับ
0: หลังจากที่เลิกเล่นไปเนาะ
1: เออ
0: เสียดายเนาะมีช่วงหนึ่งไงไอ้มาร์คฟิลิปปิสจะได้ไปกระโดด
1: อ
0: ันนั้นก็เป๋เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ไปติดหรูไงซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหญิงมีหญิงอะไรนางวงนางแบบอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้สุดท้ายตอนนี้ก็แย่อยู่นะมาร์คฟิลิปปิสอ่ะ
1: ครับใช่
0: อันนี้อดีตนักเทนนิสชาวออสซี่เนาะพี่มาร์คนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวไปทำนะครับนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องระวังนะมาร์คฟิลิปปิสนะแกก็หล่ออยู่นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมาร์คฟิลิปปิสอ่ะ
1: ใช่
0: แกเคยเป็นอดีตรองแชมป์ผมจำได้เลยรองแชมป์วิมบลดัน
1: อ
0: ่ะนี่ไงปี2003ยูโรเป็นปี98รองแชมป์แกแสดง2รายการเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือตัวเต็งของโลกเลยนะเนาะ
1: ครับ
0: ก็ต้องระวังนะเรื่องนี้นะ
1: เออ
0: ครับผมพี่มาร์คฟิลิปปิสนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะ
1: ฮะ
0: ครับอ้าวส่วนวอลเลย์บอลของเราเป็นยังไงบ้างเห็นว่ากองทุนพัฒนาการแข่งชาติเนี่ยก็เพิ่มเงินอัดฉีดให้ใช่ไหม
1: อ
0: ีกเท่าไหร่อ่ะ3 ล้านบาทใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: เออ
0: ก็โหตัวนี้เท่าไหร่น่าจะเยอะเลยมั้งเนาะ
1: ก็ของเดิมมัน11มั้ง
0: ตอนนี้14แล้วนะ
1: เออ
0: 14.6 ล้านบาทแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
0: อย่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมระยางสาวไทยบอกยังรับได้อีกนะ
1: ครับ
0: ครับยังรับได้อีกนะ
1: ใช่
0: หลังจากที่ไปสร้างผลงานกระหึ่มโลกนะครับด้วยการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนะครับ
1: ครับ
0: คนละเท่าไหร่800,000เอ้ย600,000นะตอนนี้เน
1: า
0: ะครับผม
1: ใช่
0: นอนๆรับแน่นอนแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปกรณีพิเศษอีก3ล้านนะครับ
1: อือ
0: ฮึสุดยอดเห็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: พฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับก็จะเดินทางไปพบกับไอ้คุณพิษใช่ไหมพัทรมิกอ่ะคุณดอด
1: ใช่เจ้าของโมโน
0: เจ้าของโมโนอ่ะ
1: เพราะว่าฉีดไว้5 ล้าน
0: นะ
1: เออใช่
0: แล้วก็จะไปพบนายกด้วยนะ
1: พบนายกด้วย
0: นายกตัวนี้ไม่รู้ขึ้นมาจากสงขลายังเหรอเห็นว่าจะไปสร้างโครงการอะไรอ่ะโอ้หลายก็หลายตังอยู่นะ
1: ครับ
0: โครงการที่สงขลาไงที่ภาคใต้นะ
1: ครับ
0: แล้วทำท่าอันเดอร์ด้วยนะนี่อันเดอร์ไง
1: เ
0: ยอะมีเซตด้วยมีเซตด้วยแล้วก็ทำท่าหัวใจด้วย
1: ครับ
0: ท่านนายกไง
1: ครับ
0: แสดงว่าก็ตาวอลเลย์บอลอยู่นะ
1: เ
0: ดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เจอกันนะคุณดอท
1: พรุ่งนี้ก็จะไปรับฟังบทเพลงไพเราะไพเราะจากท่านนายกนะสัก1 เพลง
0: ฮะร้องเพลงเหรออ
1: ้าว
0: น่านน้ำท่วมอย่างนั้นคุณดอทนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ร้องเพลง
1: ท่านชอบร้องเพลง
0: อ๋อร้องเพลงโอเคได้
1: เออแล้วก็เดี๋ยวบินเลยนะวันที่4ใช่ไหม
0: วันที่คือวันที่3
1: คือวันที่3
0: คือไป4นะคุณดอท
1: คือวันที่3
0: แต่ว่าม
1: ันจะเที่ยงคืนกว่า
0: ใช
1: ่มันจะเที่ยงคืนกว่าก็คือวันที่4แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาแบบคนดูบอลก็คือวันที่3
0: ใช่
1: นะครับก็จะบินไปญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้านะครับก็จะไปอยู่ที่ฟุกุโอกะก่อนฟุกุโอกะมันก็เป็นเกาะทางใต้นะเกาะคิวชูนะครับไปอยู่ข้างล่างก่อนแล้วก็เดี๋ยว ค่อยขึ้นมาตอนที่จะแข่งขันเพราะว่าเป็นแข่งขันนู่นกลางเดือนอ
0: ่
1: ะวอลเลย์บอลก็จะ12ถึง22เอ้ยไม่ใช่16ถึง22กันยายนชมาก็จะเป็นโปรแกรมวอลเลย์บอลแต่ว่าก็ทางทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันก่
0: อ
1: นนะครับที่นู่นนะครับ
0: ครับเออก็ล่าสุดเนี่ยก็คือที่จริงเนี่ยไอ้ทีมไอ้ตอนชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขามีการให้ลงชื่อได้เท่าไหร่คุณดอส14เนาะ
1: 14
0: แต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยเหมือนจะเหลือ12นะคุณดอส
1: ก็มันต้องตัดไป2คน
0: เสียดายแล้วเสียดายน้องไอ้จิรพันธ์นะโหนองอ่ะเออแต่มันก็ต้องทำนะคุณดอสเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ต้องตัดไป2คนไง
0: แล้วก็น้องไก่ใช่ไหม
1: ใช่
0: มีหมดรัฐธนพันธ์
1: ครับ
0: มีหมดรัฐก็เล่นก็เสียดายน้องเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เป็นตัวสลับโดยเฉพาะจิรพานี่ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยรอบชิงอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเขาบอกคือรายชื่อนี้มันเหมือนส่งไปก่อนน่ะส่งไปก่อนรายการชิงแชมป์เอเชียอีกมั้ง
0: อ๋อเหรออ
1: ่าแล้วก็คงไม่เปลี่ยนแล้วแหละคงยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วรายการไอ้ชื่อพวกเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เพราะว่ามันต้องไปจองตั๋วจองอะไรด้วยไงใช่ไหมทำไมเนาะเดี๋ยวมันกลับมาแป๊บเดียวชิงแชมป์เอเชียมันก็บินแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่มันก็บินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกชื่อมันอาจจะส่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: คือถ้ามันมาส่งหลังชิงแชมป์เอเชียมันอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่านี่มันชื่อมันคงส่งไปก่อนก็ต้องตามนั้นไปนะครับก็ตัดไป2คนเพราะว่าเอเชียนเกมมันได้12คน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีน้องไก่ไหมคุณรถน้องไก่นะไก่ไหลหลังอะเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปนะ
1: ก็ไม่ได้ไป
0: แล้วก็อีกคนก็คือริเบโร่ริเบโร่เล่นดีนะคุณรถเน
1: า
0: ะ
1: ริเบโร่จิรภาไง
0: เพราะว่าจิรภาหน้าหัวหนองไง
1: ริเบโร่มันจะเป็นปิยนุชกับน้องอะไรนะกัญญารัตน์อ่ะ
0: กัญญารัตน์ขุนเมือง
1: เออ
0: ไม่ใช่
1: กัญญารัตน
0: ์น้องกัญญารัตน์คำวง
1: เออ
0: ขุนเมืองอีกคนฮะ
1: กัญญารัตน์น้องนั้นน้องโบติด
0: น้องโบฮะ
1: ตอนนี้ก็กำลังโด่งดังด้วยความงามของน้องเขาอยู
0: ่อ้าว
1: ครับ
0: จิตภาและชื่ออะไรชื่อแบมมะ
1: จิตภาก็เป็นลิเบโร่อีกคนหนึ่งของเรามันมีลิเบโร่3คนไง
0: ครับ
1: วนสลับใช้ไง
0: ถ้
1: าจังวันด้ามันมีอยู่รายการหนึ่งใน VNL ที่เขาเอาปิยนุชมาใส่เป็นตัวไม่ใช่ลิเบโร่
0: อ
1: ่ะแล้วก็มาเสิร์ฟด้วยเออนะครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละก็ตัดไป2คนนะครับสำหรับในเอเชียนเกมนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับในเอเชียนเกมก็ตัดไป2คนของจีนอะไรขึ้นเขาประกาศรายชื่อมาแล้วเหมือนกันนะของจีนของอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะมาจัดเต็มสู้กันต่อนะครับในเอเชียนเกมนะก็จะได้เรียกว่าจีนกับญี่ปุ่นก็จะได้มีโอกาสล้างตากับเรา
0: เฮ้ย
1: อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับ
0: นะก็12คนก็มีมือเซตนะพรพันธ์เกิดปราดณัฐธนิชาใจแสนนะ
1: ครับ
0: มีหลังหรือว่าตัวตบตรงข้ามหัวเสานะฮะก็มีน้องบีมเนาะพิมยาโคกรามอชิตพรคงยศนะครับตัวตบหัวเสาสันสิมพรจะได้วิสูตรนะชชรโมกศรีวริศราศรีทาเลอร์นะคุณดอส
1: ครับ
0: บอกกลางฮะก็มีธนดาวนึกแจ้งแก้วกัลยาขมุนทลานะครับโอ้แก้วกัลยาเนี่ยผลงานดีนะใช้ได้อยู่นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีใครล่ะมีทางน้องโบเนาะกัญญารัตน์ขุนเมืองอะไรลิเบโร่ก็ใช้เป็นยุทธไปน้อยกับกัญญารัตน์คำวงนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็12คนนะ
1: อ่า
0: ก็ต้องตัดแล้วนะคุณรถ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ก็ตัดวิมลรัตน์กับจิดาภาออกไป2คน
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะ
0: ก็ว่ากันนะครับส่วนทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดเผยได้ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเราเดินทางมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผู้ชายนะไปแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับไปถึงเมืองฟูกุโอกะของญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะคุณโดนะ
1: เอเชีย
0: ชิงแชมป์เอเชียของผู้ชายอ่ะ
1: ครับ
0: 4-13 กันยายนก่อนนะครับผม
1: ครับ
0: ก็ได้เจอกับกงสุลใหญ่ของไทยนะก็คือนายโกโซนะสถิตธรรมจิตนะครับที่ฟุกุโอกะที่ห้องประชุมทำการสถานกงสุลใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: รอบแรกสาย4นะไทยเจอกาตาร์วันเสาร์นี้นะเวลา 15:00 นนะครับนะครับก็15:00 นก็น่าจะ16:00 นมาเราเนาะเอ้ย17:00 นขอไป2ชั่วโมงเนาะใช่ไหมคุณดอ
1: นใช่ดิ15:00 นนี่มันน่าจะเวลาไทยแล้วมั้ง
0: 15:00 นก็เวลาไทยไงแต่ว่าท้องถิ่นก็บ้านเขาก็17
1: ถ้าที่นู่นก็17
0: ช่ไหม
1: เออ
0: ก็ต้อง17 นาฬิกาเชียร์บ้านเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าเร็วกว่าเรา2 ชั่วโมงไงนะครับเอออ่ะก็เดินทางไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะครับ
1: เ
0: สร็จชิงแชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
0: ครับเออก็เจอกาตาร์นะนะครับแล้วก็เจอเกาหลีใต้วันจันทร์นะ
1: อ
0: ันนี้ก็15 นาฬิกาแล้วก็วันพุธนะครับเจอไต้หวันพุธที่9 กันยายนนะ
1: ครับ
0: วันพุธเนี่ยตีบ้านเขาที่13.30แล้วก็บ้านเราเท่าไหร่11.30เนาะ
1: 11.30
0: ครับ
1: ก็โปรแกรมจำง่ายๆ579
0: แล้วครับ
1: 579นะครับ3วันนะครับก็อันนี้เป็นวอลเลย์บอลชายนะ
0: นะฮะอ่ะก็ติดตามก็ได้นะ
1: ครับ
0: มีทั้งหมด12 ชาติเข้าร่วมชิงชัยนะครับโดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมเลยนะมีรู้ไหมอ่ะ
1: โอ้ยากฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: นี่อาจจะพลิกล็อกก็ได้นะ
1: โ
0: อ้ทีมงานใน3ดับแรกจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกโบครับ2027ก็เหมือนฝ่ายหญิงอะเนาะ
1: ครับ
0: 3อันดับแรกนะครับ
1: อืม
0: อิหร่านก็มาดีนะครับญี่ปุ่นก็ดีนะจะพลาดเนาะเออ
1: ก็ญี่ปุ่นนี่ตอน VNL นี่ชนะตั้งเยอะนะ
0: เอาเหรออ
1: ิหร่านก็เล่น VNL จีน VNL นี่จบอันดับบวยๆมั้งแต่ว่าใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าภาพไง
0: เอาเหรออ
1: ่าก็เลยเข้ารอบ8ทีมไปเข้ารอบ8ทีมไป
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: ใช่อ่าก็รอลุ้นผลงานของวอลเล่ของไทยเราละกันนะสำหรับทีมชายนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตัวก็หลักๆก็คุณหน้าคุณตากันไปอย่างนี้นะครับอนุรักษ์พันรำอะไรพวกนี้นะครับนภาเดชพินิจดีอะไรพวกนี้ก็ติดไปแต่รู้สึกไม่มีบาเลนนะบาเลนไม่ได้ติดนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: ใช่นะครับส่วนไอ้น้องอะไรนะไม่ใช่อะไรนะ
0: ใครเลย
1: ยามีนอ่ะก
0: ็ยามีไม่ได้มาคุณโด
1: นตอนนี้ไปเป็น
0: ยูทูบเบอร์แล้ว
1: ไปเป็นอินฟูไปแล้วฮะ
0: อินฟูไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็แต่ผมถามสายวอลเลย์นะก็เจ้าตัวบอกเออเขาพร้อมที่จะกลับมาเหมือนกันนะถามว่าเรื่องของอะไรนะมีเลี้ยงอ่ะเออมันดีขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: พร้อมกลับมานะ
1: อืม
0: อืมตอนนี้ก็หลักๆก็จะเป็นพวกนภาเดชอะไรพวกนี้เนาะ
1: นภาเดชก็เป็นตัวหลัก
0: เลย
1: นภาเดชเลย
0: ใช่
1: ใช่
0: ครับตัวบีหลัง
1: อ
0: ่ะนภาเดชอ่ะจะจำสลับกับเจ้ายามีนะฮะ
1: กฤษดา
0: ครับ
1: ครับกฤษดาเป็นตัวบอลเร็ว
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็ติดตามให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลชายด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่าผลงานอาจจะไม่ปังหรือว่าเปรี้ยงป้างเหมือนกับของฝ่ายหญิงก็ส่งใจไปเชียร์แล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยนะ
1: เออ
0: แต่ครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมอืมอ่ะก็ติดตามกันนะฮะพูดถึงเมสซี่แล้วล่าสุดเนี่ยก็โอ้โหพอประกาศเลิกเล่นทีมชาติแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นนะเดี๋ยวเนี่ยเมสซี่คุณโด
1: นครับ
0: เห็นว่าได้รับเสื้อจากเคอรี่เหร
1: อ
0: เป็นไงฮะ
1: ครับ
0: เห็นว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะทีมบาสเกตบอลดังนะครับก็ได้โพสต์ข้อความยกย่องเรียลเดียวเมสซี่นะฮะหลังจากที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการเรียกว่ายกย่องด้วยเนาะโอ้ก่อนนี้เมสซี่ก็ได้เสื้อของสเตฟานเคอร์รี่ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็คนอะไรไม่รู้เก่งๆเนาะเมสซี่เนาะนะครับก็ลุ้นกันนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะก็21ปีนะครับในการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับสำหรับเลโอเนลเมสซี่ก็ประกาศเลิกเล่นไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับเลิกเล่นทีมชาตินะจ๊ะ
0: เนาะใช่ไหมฮะ
1: ก็จริงก็ตามคาดอยู่แล้วแหละเพราะว่าแกก็สุดแล้วอ่ะนะครับพาเจดีน่าจะมาเข้าชิงบอลโลกทั้ง3ครั้งจะมาแม้ว่าจะได้มาครั้งหนึ่งก็ตามจะมานะครับก็ชิงปี2014จะมาแล้วก็2022แล้วก็2022ที่แชมป์แล้วก็ครั้งล่าสุด
0: ครับ
1: จะมาที่เวแพสสเปนนะครับก็จบการเล่นเกียรติประวัติทีมชาติแบบยิ่งใหญ
0: ่
1: นะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับ
0: ใช่นะก็สุดยอดจริงเหรอเนาะ
1: ก็สุดยอดอ่ะ
0: เขาชิง3สมัยอ่ะแล้วก็ได้แชมป์โลก1สมัยเพราะพูดตรงๆนะเพราะเก่งกว่ามาโดน่าเนาะเมสซี่อ่ะ
1: ก
0: ็พูดถึงแชมป์พูดถึงสถิติต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: คือมันก็สุดของแกแล้วล่ะนะครับสุดของแกแล้วแกก็คงแล้วมันก็อายุ39แล้วไง
0: ใ
1: ช่มั้ยมันเป้าหมายต่อไปสมมติฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็43มันก็อายุเยอะมากแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะทุกวันนี้แกก็เล่นนี่ก็แบบโอ้โหคือก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยวิ่งให้เหมือนกันนะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ก็พูดตรงๆกับ39แล้วอ่ะ
1: เออ
0: เนาะ
1: ให้แกมาวิ่งไล่อะไรแกก็ไม่ไหวแล้วก็เอา แบบไว้แกเป็นคนจ่ายบอลไปกับบอลอะไรอย่างงี้ดีกว่า
0: แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะถวายหัวให้กับ

0: เมสซี่เนาะพวกดาวรุ่งอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กกันเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมนะเห็นพวกเอนโซเฟอร์นันเดสพวกเตะดาวรุ่งหลายคนอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: ทุกคนก็แบบเรียกว่าศรัทธาในเมสซี่ไง มันก็คือมันก็ดีไซน์วิธีการเล่นดีไซน์แผนมาเพื่อเมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้เมสซี่ไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปไล่บีบข้างบนเยอะแยะอะไรมากมายเหมือนนักฟุตบอลคนอื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยทุกคนก็คนอื่นเพื่อนคนอื่นก็เดี๋ยวพวกผมช่วยวิ่งไล่ให้ก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเมสซี่ก็เสกทีเด็ดเอาละกันซึ่งมันก็ได้ผลไงใช่ไหมล่ะอย่างฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็มาดีมากจนกระทั่งมาเจอสเปนเนี่ยแหละฮะหาบอลไม่เจอเลย
0: เอา
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะก็แต่ว่าเมสซี่ยังอยู่ต่อนะ
1: แกก็ยังเล่นอยู่
0: กับอินเตอร์เมมี่นะ
1: ใช
0: ่ยังไม่ได้เลิกเล่นนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเมสซี่ยิง4จ่าย1นะคุณดอนเขาบอกมาฮะโอ้โหก็ยังเล่นได้เนาะ
1: โหสบายคือมันเห็นชัดอะว่าพอมันไปเล่นลีกแบบเนี้ยความแข็งแกร่งของลีกมันก็ต่างกันเยอะจริงๆอ่ะใช่ป่ะล่ะพอไปเล่นลีกแบบนี้นักเตะหลายๆคนก็เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อายุเยอะๆก็ยังยิงอายุเยอะๆก็ยังเล่นได้สบายสภาพร่างกายดรอปลงไปพอสมควรแต่ว่าก็ยังสร้างผลงานได
0: ้ครับ
1: ส
0: ่วนการย้ายธงย้ายทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเลยก็เอ็นโซ่เฟรเดก็ใหญ่สุดแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เนาะที่โหตลาดนักเตะนี้จะปิดแล้วมั้ยคุณดอนเนี่ย
1: ปิดแล้วตีห้าไง
0: ปิดไปแล้วเนาะซิตี้ก็สุดท้ายก็เอาเอ็นโซ่เฟรเดได้จริงอะเนาะ
1: ครับ
0: เลิกงานกับมาริสก้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับ
1: ก็
0: ค่าตัวสถิติสโมสรเลยนะ
1: 125ล้านปอนด
0: ์แพงจังเลยอะ
1: ก็เซ็นสัญญากัน5ปีนะครับสำหรับเอ็นโซ่เฟรเดนะก็กองกลางซิตี้ก็เลย3ตัวรวมกันนี่ก็ล่อเข้าไป300กว่าเลยที่ซื้อมาแต่ว่าเขาก็ปล่อยไปเยอะนะครับเขาก็ปล่อยไปเยอะนะครับคือซิตี้มันก็ต้องเป็นต้องซื้อแหละเพราะว่าก็ขายไว้เยอะแยะเลยเสียแบรนาร์โดซินวาโรดรีนิโก้กอนซาเลสอะไรพวกนี้นะครับปล่อยไว้หมดนะครับก็เลยต้องไปซื้อตัวใหม่มาเสริมก็เป็นเรียกว่าเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่ของเอ็นโซมาเลสกา
0: ครับ
1: นะครับอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าโลดผู้เล่นไปเกือบ10ได้อ่ะสำหรับแมนซีนะครับไอ้นี่ด้วยอีกตัวนึงไงทีนี้ไรเดอร์เข้าไปใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็เนี่ยซื้อ3ตัวนี้มาเสริมนะสำหรับกองกลางแล้วก็มีกรามก็จะมีไอโควาซิชอีกตัวนึงก็มาสลับนะครับถ้าขาดจริงๆก็มาเกย์ก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็ขยับขึ้นมาในกองกลาง
0: ครับ
1: นะครับสำหรับซิตี้นะครับส่วนทีมอื่นก็เงียบๆฮะไม่มีอะไรอาร์เซนอลตอนแรกมีข่าวกับไอ้มาริกโฟฟาน่านะครับแต่สุดท้ายก็เห็นว่าไม่ตามนะ
0: ครับ
1: แล้วโฟฟาน่าก็เลยย้ายไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์นะสำหรับมาริกโฟฟาน่านะครับปีของลียง
0: ครับ
1: ก็เลยวันสุดท้ายก็เลยอาจจะค่อนข้างอย่างเงียบๆหน่อยนะครับมีแค่เอ็นโซเท่านั้นที่เหลือมีแจ็คกี้ริดนะครับแจ็คกี้ลิดก็กลับไปอยู่กับเอเวอร์ตันเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: นะครับกลับไปอยู่เอเวอร์ตันนะครับ
0: กลับไปเอเวอร์ตันนะมีแจ็คกี้ลิดนะ
1: ใช่
0: เ
1: ขาก็อยู่กับแมนซีดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอนาคตอะไรนะครับสำหรับแจ็คกี้ลิดไปอยู่เอเวอร์ตันยังเผื่อแบบไม่เจ็บนะปีแล้วแกอยู่เอเวอร์ตันก็เล่นดีนะช่วงแรกอ่ะก่อนที่จะเจ็บนะครับพอเจ็บไกลก็หายยาวเลย
0: เอา NDR เนี่ยไปซิตี้เหรอ
1: ไปซิตี้
0: อ้าวNDI นะฮะปีกับต้านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: 65ล้านปอนด์เน
1: า
0: ะ
1: ก็คือดีลนี้ตอนแรกไอ้ซิตี้จะเอากักโปไงนะครับแล้วปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้สมัยละซาหรือไอ้ยันคูบ้ามินเตอ่ะลิเวอร์พูลก็เลยไม่ขาย
0: ครับ
1: ไม่ขายซิตี้เขาก็เลยเปลี่ยนแผนไปเอา NDI NDI ตอนแรกก็จะไปสเปอร์อยู่แล้วนะครับพอแบบอุ้ยซิตี้สนใจก็อุ้ยไปซิตี้ดีกว่านะครับไปซิตี้ก็เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: นะครับสเปอร์ก็เลยไปได้ไม่ใครโลมูดิกฮะมาแทน
0: มูดริกนะโอ้โหสเปอร์เนี่ยบ้าคลั่งเลยนะ
1: ครับ
0: 2นัดยังไม่ชนะเลยเนี่ยใช่ไหมแพ้รวดอ่ะ
1: ใช่
0: ล่าสุดเนี่ยก็ไปซื้อไอ้มิเคโลมูดริกนะปีกทีมชาติยูเครน25ปีจากเชลซีมาร่วมทัพฮะ
1: ครับ
0: สัญญาเยี่ยมเตือนฤดูกาลนะครับออปชั่นซื้อขาดนะครับ75ล้านยูโรด้วย
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนจะไปเอามาโลกุสโต้เลยนะคุณโดนนะแต่ไม่สำเร็จนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ ล่าสุดเนี่ยแฟนบอลของลิเวอร์พูลไปแซวนี่ไงแฟนของไอ้จอร์จเจเดตไอ้ไม่ใช่จอร์จเจเดตไอ้นั่นน่ะเจ้าของทีมของลิเวอร์พูลคุณดอสนะครับบอกว่ามาเล่นคุณลินดาคุณใด
1: ครับ
0: ลินดาเปโดซี่ใช่ไหม
1: เออ
0: บอกว่ามาเล่นแบ็คขวาได้หรือเปล่าฮะลินดาก็ตอบกับแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลว่าอ๋อเล่นแบ็คขวาได้แย่มากค่ะแสดงว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคงจะไม่ไหวกับไอ้ฟิปโปงได้ไหมฮะ
1: อืม
0: ใช่ไหมคุณดอส
1: ใช่
0: ครับ
1: คือเหมือนทีมเขาก็รู้แหละเขาก็พยายามจะไปยืมไอ้มาโลกุสโต
0: ใช่ไหม
1: ก็พยายามจะไปยืมมาโลกุสโตแต่ว่าเหมือนเชลซีเขาใส่ว่าจะต้องมีขายขาดอ่ะมีเงื่อนไขในการซื้อด้วยราคาแพงด้วยแกก็เลยไม่เอานะครับแกก็เลยสุดท้ายดีลมันก็ล่มไปนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลอีกข่าวนึงก็ฮาวิเอร์เลียดก็ไปอยู่กับบาเลนเซียนะครับในสัญญายืมตัวแต่เลียดดูแล้วคงเอาดีกับลิเวอร์พูลลำบากแล้วแหละสำหรับฮาวิเอร์เลียดนะก็คงจะแบบปล่อยยืมแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: สำหรับฮาวิเอร์เลียด
0: เสียดายสงสารน้องเมื่อก่อนเนาะแล้วดีนะ
1: ก็ช่วงอยู่กับตอนนู้นอ่ะเล่นใช้ได้
0: อยู่กับครับอ่ะเล่นพอสลับสับปางพอได้เลยแล้วก็บอลไปเล่นบอลอะไรบอลโลกอ่ะบอลโลกอยู่20กับอังกฤษมั้ย
1: ครับ
0: ก็ใช้ได้นะ
1: ก็ใช้ได้
0: MVP ไม่เหรอถ้าจำผิดอ่ะ
1: คือมันก็แสดงให้เห็นนะว่าเยอร์เกนคล็อปป์อ่ะมันก็ทำให้นักเตะมันเก่งเกินจริงไง มันก็เป็นกุนซือสุดยอดกุนซือเหมือนสุดยอดกุนซือหลายๆคนอ่ะเหมือนป๋าเฟอร์กี้เหมือนเป๊ปด้วยอ่ะเป๊ปหรือกุนซือเก่งๆหลายๆคนอ่ะที่มันก็รีดศักยภาพนักเตะได้เก่งเกินจริงอ่ะ
0: จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: พอฮาวิเอร์เลียดพอไปอยู่ในมือของอันเดอร์สล็อตก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะนักเตะหลายๆคนอ่ะนะครับพอไปอยู่ในมือของโค้ชอีกคนนึงก็อ้าวธรรมดาเลยคราวนี
0: ้
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าบางคนมันก็สุดยอดนะในฝีมือของแบบเยอร์เกนคล็อปป์ป๋าเฟอร์กี้ใช่ไหมนักเตะแมนยูยุคป๋าอะไรละคนพอไปอยู่ที่มื่นก็แม่ธรรมดาธรรมดาเหมือนกัน
0: ครับนี่ไงเอเลียคูโดสได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียยู21ฮะไม่ใช่ชิงแชมป์ยุโรป
1: ครับ
0: ยู21ปี2025ปีที่แล้วไง
1: เออ
0: MVP นะ
1: ใช่
0: นิโคเตอร์บาเดอร์เป็นดาวสูงสุดที่6ลูก
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ดูด้วยกันMVP ยังอยู่ไม่ได้เนาะฮาวิเอร์เลียดเน
1: า
0: ะสงสารน้องเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าจุกน้อง23ปี
1: อ่ะ
0: ตอนนี้จอยไปเรื่อยนะไปอยู่บาเลเซียแล้วตอนนี้ฮะ
1: ตอนนี้ก็อยู่เยอะแล้ว
0: ยืมไป3สโมสรแล้วนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้นะ
1: คือลิเวอร์พูลตอนนี้ในทีมก็แทบจะไม่มีตัวแบบเด็กท้องถิ่นแล้วมั้งเพราะว่าอีกเคอร์ติสโจนก็ไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องสร้างรุ่นใหม่ๆขึ้นมาใหม
0: ่
1: สำหรับลิเวอร์พูล
0: เดี๋ยววันศุกร์นี้เจออิสวิทด้วยนะ
1: โ
0: ดนแน
1: ่ฮะ
0: ลิเวอร์พูลของเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าว่าลิเวอร์พูลก็เสริมน้อยนะถ้าจะว่าจริงก็ฝ่ายบริหารก
0: ็
1: แบบไม่รู้จะยังเอาจริงจังกับฟุตบอลอยู่หรือเปล่าไอ้เฟนเวย์เนี่ยนะครับเพราะว่าก็เสริมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฤดูกาลนี้แล้วกว่าจะได้แต่ละดีลก็ช้าเหลือเกินนะครับสรุปเนี่ยคือได้มา4ตัวเองลิเวอร์พูลอ่ะนะครับนี่รวมไปเจอร์มิชาเก้ด้วยนะจริงเจอร์มิชาเก้มันซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะซื้อตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าก็มาใส่ย้ายมาซีซั่นนี้ใช่ไหมมีวิกตอร์มุนยอดนะครับแล้วก็มีเอ็นดูเว่กองหลังดาวรุ่งอ่ะที่ก็เห็นเล่นอยู่ตอนปีซีซั่นแล้วก็แบลลี่บาโคล่านะครับย้ายเข้าก็มีทั้งนี้นะครับ198ล้านปอนด์นะรวมทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ย้ายออกในบ้านเลยนะครับมีเคอร์ติสโจนใช่ไหมไอไบเซติดนี่ก็ไปแล้วนะครับมีลิสวิลเลียมนะครับแอนดูโรเบิร์ตสันโมซาล่าแล้วก็อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับ
0: ครับ
1: ย้ายออกของลิเวอร์พูลเนี่ยรวมพวกเด็กๆและพวกนี้ด้วยเนี่ยได้มา 27.4 ล้านปอนด์เองนะถ้าว่าก็ควักไปร้อยประมาณ170ได้นะฤดูกาลนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็มียืมโรนันอาราโฮมาด้วยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ
0: ครับผม
1: นะแล้วก็เห็นเอ็นดิกเว่นี่ก็ล่าสุดก็ส่งไปให้อยู่กับไอ้อะไรนะเลบันเต้ด้วยนะดิกเว่ก็ไปเก็บเวลก่อนนะครับก
0: ็
1: เป็นดาวรุ่งอ่ะคือลิเวอร์พูลเห็นหลังๆก็ชอบซื้อดาวรุ่งนะ
0: เหมือนดอทมุนหรือเปล่า
1: เออ
0: เปลี่ยนเป็นดอทมุนป่ะฮะน่าจะทำเหมือนดอทมุนอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: คือตอนนี้มันก็ต้องพยายามเน้นดาวรุ่งไว้แล้วก็เผื่อเอามาขายได้ไง
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาขายมันก็ลงบัญชีแบบใส่เต็มราคาใช่ไหมล่ะตอนซื้อก็ซื้อมาแบบแล้วก็มากระจาย ซอยเป็นปีๆไปลงบัญชีได้น้อยๆหน่อยนะครับพูดถึงดอทมุนก็ไปยืมไปนี่ไงอีธานวานเนลลี่นะของอาร์เซนอล
0: ได้ไหม
1: ได้
0: อ้าว
1: ก็ได้วานเนลลี่ไปใช้งานนะครับสำหรับบอรุสเซียดอทมุนนะครับ
0: อีธานวานเนลลี่นะของดอทก็ย้ายแล้วอาร์เซนอลอ่ะ
1: มันไปอยู่นอตมันก็ไม่มีที่ลงอ่ะ
0: 19ปีเองนะ
1: เออก็มีช่วงหนึ่งแทรกมาเล่นได้แต่ว่าโหพอหลังจากอาร์เซนอลเติมนักเตะมาเต็มไปหมดเลยอ่ะจะมาตัวดาวรุ่งแบบนี้มันก็แทรกยากจริงอ่ะก็ส่งไปให้ดอทมุนยืม
0: เพราะว่าดอทมุนตอนนี้ไอ้ตัวใหม่ไงยานิสคอนสแตนติเลียสอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ปีกชาวกรีซอ่ะเจ็บไปคุณดอทโหทราบข่าวที่คือเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดเลยนะ
1: เจ็บยาวอ่ะ
0: พักหลายเดือนอะไรแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: โอ้เอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดสงสารน้องเหมือนกันเนาะแล้วก็พูดถึงการบาดเจ็บไมเคิลคอร์เรโซก็เจ็บแล้วนะคุณดอท
1: โอ้ไมเคิลก็ประมาณ 3-4 เดือนได้เจ็บไหล
0: ่หัวไหล่อ่ะ
1: ครับ
0: ผ่าตัดหัวไหล่นะพัก 3-4 เดือนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะไม่ได้ลงสนามให้กับทีมบาเยิร์นของเราไปนะครับ 3-4 เดือนอ่ะ
1: ก็
0: เสียดายเน
1: า
0: ะ
1: ไมเคิลคอร์เรโซหลักๆเขาจะไปเล่นหนีบอลไอ้ลิจิโนลิก้าอะไรน่ะเขาจะอยู่ชุดนั้นมากกว่านะไอ้ไมเคิลน่ะตอนนั้นที่เจ็บก็เจ็บมาจากเกมเนี่ยแหละชุดเล็กของไบเยอร์น่ะที่มาเล่นในเลเจนอร์อะไรลีก้าอะไรนะลีกลองๆเลยน่าจะระดับดิวิชั่น3อ่ะของเยอรมันน่ะนะก็เนี่ยเลจิโอนาลีก้าไบเยอร์อ๋อลีกระดับดิวิชั่น4ขอไประดับดิวิชั่น4นะครับไมคอนก็หลักๆก็จะไปเล่นไอ้ชุดนั้นมากกว่านะครับ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอลถ้วยบอลอะไรเงี้ยอาจจะมีสอดแทรกได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่ว่าก็ล่าสุดก็เจ็บไปแล้วนะครับยาวเลยพักยาวเลย
0: ช่วงนี้หลังๆนี่ก็กอมันนี่ก็ชอบนะ
1: ช
0: อบใส่ชื่อสำรองอ่ะ
1: ก็ลูกการที่แล้วนะลูกการที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกการที่แล้วก็โชคร้ายตอนไปปลายอ่ะหลังจากที่ทีมมันตัวเจ็บเยอะแล้วก็กอมันีสลับเอาตัวสำรองลงประจำเลยไอ้ไมคอนก็นายไปเจ็บไงไปเจ็บก็เลยไม่ได้เล่นน่าเสียดายแม่งก็ได้เก็บเวลในปีที่แล้วเยอะๆเลยนะครับนะปีนี้ก็ต้องแย่งชิงตำแหน่งกันชุลมุนวุ่นวายอ่ะนะครับเพราะว่าแบ็กซ้ายบาเยิร์นมันก็มีนี่มาเติมด้วยไงนาธานิเอลบราวอ่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แบ็กซ้ายเนาะไปดูแบ็กซ้ายแล้วเป็นหรือว่าเป็นกองหน้ามันก่อนก็ยิงประตูได้นะ
1: แกก็บางทีก็สลับขึ้นมาเล่นเป็นตัวบนได
0: ้
1: พูดถึงแบ็กนี่ก็อีราเฟลเกเดโรเด็กไบเยิร์นน่ะยังไม่มีสังกัดเลยนะตอนเนี้ย
0: โอ้แต่ก่อนก็อยู่ดอทมุนไม่เหรอใช่ไหม
1: ดอทมุนแล้วก็มาอยู่ไบเยิร์นไง
0: โปรตุเกสอ่ะ
1: เออ
0: ตอนนี้ไม่มีสังกัดเหรออ ่
1: ายังว่างานอยู่ครับคนก็แบบเอ้าแล้วไม่ตัวแบบนี้มันไม่มีทีมเอาไปก็ไม่รู้แล้วบางทีมก็ต้องการแบ็กนะเนี่ยทั้งไอ้แมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการแบ็กนะก็งงเหมือนกันทำไมตัวแบบนี
0: ้32ปีเองอ่ะ
1: ไม่มีใครเอา
0: เกเดโรเนาะ
1: เ
0: ออ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: อ๋อตอนนี้ไม่มีสโมสรเหรอ
1: ยังว่างอยู่ฮะเหงาเหงาว่างว่างรอทีมติดต่อมาอยู่เนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เออ
1: จริงๆมันมีลิสต์รายชื่อตัวที่มันยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่เนี่ยโหคือจะบอกว่าตัวเคยดังเพียบเลยนะครับตัวเคยเป็นนักเตะระดับดังๆเยอะแยะมากมายแล้วบางตัวสภาพมันไม่น่าจะแย่ด้วยอย่างเกเดโรปีแล้วยังอยู่ไบเยิร์นอยู่เลยใช่ไหมล่ะผ่านไปไม่กี่เดือนนะสภาพมันคงไม่ได้แย่อะไรมากมายอ
0: ่
1: ะก็งงว่าเหมือนไม่มีคนเอาก็ไม่รู้
0: ก็ได้มีข่าวกับเบฟิก้าจะไปเบฟิก้ากับเลเวอร์
1: ใช
0: ่ก็พอจะไปแทนในกาดาโชใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เอกรีมาโดอ่ะ
1: เออ
0: ครับวันสุดท้ายก็ไม่มีสัญญาเนาะ
1: ก็ไม่มีใครเอาตอนนี
0: ้ก็มีข่าวเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: แมนยูไม่เอาอ่ะ
1: คือทีมที่มันต้องการแบ็กซ้ายจริงอย่างแมนยูลิเวอร์พูลหรืออะไรเงี้ยนะก็เอาไปคือไม่มีค่าตัวด้วยไงใช่ไหมกูก็จ่ายแต่ค่าจ้างเน
0: ี่
1: ยเจดอนซันโชนี่ก็ว่างนะ
0: เหรอ
1: เออเจดอนซันโชนี่ก็ว่างอยู
0: ่
1: ก็เนี่ยตัวแบบเคยดังๆนั้นอ่ะอีบิซูมาอิสมาเอลเบนาแซลิสเนลสันใช่ไหมก็เพิ่งยกเลิกสัญญากันไปไอแต่ซินเชนโก้นี่มันเจ็บอยู
0: ่
1: ดานี่เซบายอสอย่างเงี้ยนะครับคือแต่ว่าบางตัวเราก็ไม่รู้สภาพร่างกายเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าบางตัวก็เนี่ยอย่างเกเรโร่เนี่ยเพิ่งออกจากไบเยิร์นมาสภาพมันก็ไม่น่าจะแย่อะไรมากมายอ่ะก็ไม่มีใครเอา
0: ครับ
1: งงเดี๋ยวมึงกัน
0: ครับนะฮะอ่ะก็ เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคุณโดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข่าวการย้ายทีมก็เข้มข้นนะเนาะ
1: เออ
0: ก็รายงานนิดนึงในการในช่วงท้ายนะครับช่วงหน้ามาเก็บตกข้อความหน่อยในการเนาะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ดี1เก่งภริษฐ์ดี2พาวเวลนเรศดี3พีทวสุธรดี4ภูกิตติน ดี5ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: อ้าวกลับมาแล้วครับในเบรกสุดท้ายของรอบลูกกีฬานะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: นะครับอ้าวก็เปิดตลาดนักเตะไปสักพักแล้วก็ปิดไปแล้วนะนะครับเมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ตอนตีห้าใช่ไหมฮะเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: ต้องถามมาอีกนะถามมาว่าอยากจะให้ใครมาอยู่กับหงแดงนะตอนนี้ไมเคิลโอลิเซ่ครับผม
1: อ๋อ
0: มาไหมอ่ะ
1: ครับไม่มาหรอกฮะ
0: ไม่น่าให้นะบาเยิร์นนะ
1: เออ
0: เอออยากได้ใครคุณจะได้ฝั่งขวาสักคนอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันรู้เหยาะไข่เพราะมันไปเล่นแล้วมันเอกุโมฮาไปเล่นครั้งก่อนมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดอ่ะครับ
1: ก็ไม่มีตัวเล่นปีกขวาไงมีแต่ตัวถนัดปีกซ้ายกันนั่นแหละ
0: ก็น่าจะซื้อขวาสักคนอ่ะ
1: ก็ไม่เข้าใจเมื่อวานซื้อทางซ้ายมาเยอะแยะ
0: ก็รู้ทั้งรู้ว่าซาร่าจะมาแล้วจะไปก็ยังไม่ซื้อเน
1: า
0: ะ
1: คือซาร่าเนี่ยประกาศว่าจะไปมาครึ่งปีแล้วมั้งก็งงกับฝ่ายบริหารลิเวอร์พูลกันเนี่ย
0: ก็ปัญหาเพราะว่าข้างในน่าจะมีปัญหาข้างในทรงอ่ะ
1: คือ
0: ริชาร์ดฮิวก็ไปใช่ไหมล่ะ
1: ริชาร์ดฮิวก็เห็นว่าทำงานให้กับอัลฮิลาลด้วยนะ แล้วก็เรียกว่าทำสองสโมสรเลย
0: โอ้โหรับเหรออ
1: ืม
0: มีด้วยฮะ
1: แล้วก็ไอ้เฟนเวย์ก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็ขายหุ้นส่วน 30% ใช่ไหมไปกับอีกกลุ่มของ Amazon น่ะจะไปซอสอะไรเงี้ยก็ดูท่าทางเหมือนเขาก็ไม่อยากทำต่อแล้วมั้ง
0: เนาะ
1: ไอ้เฟนเวย์ก็เลยทำ
0: ท
1: ิ้ง
0: เนี่ยได้อะไรก็ไปแล้วล่ะ
1: เออ
0: โดยทรงแล้วเนาะ
1: กำไรแย่ๆแล้ว
0: เนาะมันผ่านมาแล้วเนาะ
1: ก็เลยแบบเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเป็นการตลาดซื้อขายที่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะลิเวอร์พูลตัวไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าปีขวาเนี่ยอย่างที่บอกโมซาร่าก็มันก็รู้ข่าวกันมาครึ่งปีมั้งว่าจะไปอ่ะแต่ว่าสุดท้ายจบตลาดโดยที่คุณหาตัวแทนปีกขวาไม่ได้อย่างเงี้ย
0: นั่นน่ะสินะ
1: ก็ตลกมาก
0: อ่
1: ะแล้วแบ็คซ้ายขวาก็มันก็เป็นตำแหน่งที่ก็แฟนลิเวอร์พูลก็เห็นว่ามันขาดอ่ะก็คือ2คนที่มันเป็นตัวจริงมันคุณภาพมันไม่ค่อยถึงอ่ะ
0: อ
1: ือๆเคอร์เคสกับฟิมปงเนี่ยก็ไม่แก
0: ่ครับ
1: บางทีก็ต้องเอาโซโบไปยืน
0: โอ้โห
1: แก้ขาด
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะแล้วก็ขยันซื้อของแพง
0: ชอ
1: บมากเลยร้อยกว่าล้านช่วงนี
0: ้โอ้โห
1: เออ
0: ครับ
1: ฟอร์เรนเวสอีซักบาโคล่าเงี้ย
0: ไอ้ฟอร์เรนเวสเนี่ยสมควรที่จะโดนวิจารณ์แล้วนะก็ยังโอ๋น้องอยู่เนาะ
1: ครับ
0: มาไหมคุณดวดครับ
1: คือมันเหมือนตอนนี้ทิศทางมันก็งงๆนะมึนงงๆกับทิศทางการทำทีมอยู่ก็เลยยังไม่รู้จะเอายังไงกันต่อ
0: ครับ
1: สำหรับลิเวอร์พูลนะ
0: นั่นน่ะสินะ
1: ก็
0: ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอครับงวดนี้โดนรับประทานครับเห็นหวยออกเลย212เหรออ
1: ่าฮะ
0: ถ้าจะผิดนะคนมาโนดโคกเร่งนะ
1: ครับ
0: สู้ต่อไปนะวอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนมีแต่แฟนหล่อทั้งนั้นเลยนะครับเอาก็ธรรมดาก็เขาก็สวยเนาะ
1: เออ
0: มีหุ่นดีเนาะ
1: ครับ
0: มีสตุ้งสตางค์เนาะ
1: ใช
0: ่สวัสดีครับพี่บางพี่ออสคนที่ยิงประเด็น2เมตรในบูนเดสลีกาเป็นลูกยิงไกลสุดหรือเปล่าจุดบอลไข่เค็มมีไหมคุณออส
1: 80เท่าไหร่
0: 82เมตรเลยอ่ะ89หลาฮะแล้วมันจะนานไปแล้วนานอย่างน่าจะนานแล้วนะ
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: อม
1: ไม่รู้ว่าไกลสุดหรือเปล่า
0: เออต้องดูนะพี่เจ๋งครับก่อนพี่เจ๋งไปบรรยายเนี่ยพี่เจ๋งชอบแวะอาบน้ำเหมือนพี่โอ๊ตหรือเปล่าครับเห็นอาจารย์อู๋บอกว่าพี่โอ๊ตเนี่ยชอบแวะก่อนนะครับ
1: ก็
0: แวะจริงใช่ไหมคุณโดนะ
1: คืออย่าไปเชื่ออาจารย์หนู
0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อย่าไปเชื่ออาจารย์หนูมากฮะแกรู้ทุกเรื่องฮะ
0: ยกเว้นเรื่องตัวเองใช่ไหม
1: รู้เป็นความจริงฮะครับ
0: เอเกติเก้เป็นยังไงเจ็บสิฮะเอเกติเก้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยาวเอเกติเก
0: ้ยาวเลยนะ
1: อืม
0: เพียร์ครับเลสเตอร์ชนะหรือเปล่าครับเมื่อคืนเลสเตอร์ชนะไหม
1: เมื่อกี้รายงานไปก็จำไม่ได้แล้วฮะเลสเตอร์2-0จ้า
0: ครับ
1: ชนะ2-0นะครับ
0: อืม
1: อืม
0: นะฮะเจอไหมคุณดวดผมก็จำไม่ได้อะ
1: นี่ไงชื่อว่าโมลิสสต็อปเปลแคมป์นะ
0: อุ้ยครับ
1: ก็ไกลสุดเลยของบูเดสลีก้า82เมตรก็ปี2014นะครับ
0: ครับ
1: 8เอ้ย82 83อ่ะประมาณนี้นะครับ82 83อ่ะ
0: สมมุติยิงตั้งแต่ไอ้บริเวณพื้นที่สุดท้ายของตัวเองเนี่ยใช่มั้ยคุณดวดไฟนอลเทิร์ดพื้นที่สุดท้ายตัวเองไปอีกฝั่งนึงใช่มั้ย
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: อืม
0: เพราะมันเกือบหน้ากรอบเขตโทษมั้ยอ่ะ
1: ต้องด
0: ูสิ
1: ดูคลิปก่อน
0: ถ้าปัดอีก2เมตรแต่โอ้สนามมันก็100เมตรไม่เหรอ
1: ครับ
0: ใช่ไหมถึงไหม
1: ใช่
0: ก็ไกลไหม
1: เดี๋ยวนะก็คือหน้ากรอบเขตโทษตัวเองอ่ะ
0: อุ้ยเหรอ
1: แล้วก็เป็นจังหวะที่โกฝั่งตรงข้ามขึ้นมาไง
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็ยิงสวนเลยเป็นฟุตซอลยิงแบบคล้ายๆฟุตซอลเวลาพาวเวอร์เพย์โกขึ้นมาใช่ไหมนะครับพอนี่ตัดบอลได้ตรงเกินหัวก็เลยกอบเขตโทษตัวเองมานิดนึงอ่ะแกก็ซัดเลย
0: เหรอ
1: แต่ซัดไปฝั่งตรงข้ามไงแล้วก็เข้าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีโกนะฮะลง
0: ๆ
1: ลูกก็ค่อยๆกิ้งเข้าไป
0: ครับ
1: อืม
0: โหยิงไกลนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: โหหน้าหัวกระโหลกพอดีอ่ะ
1: เอ
0: ออ๋อนักการสุดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมที่จำได้ผมจำได้สุดเลยฮันยอกบูธไหนคุณโดนที่ขึ้นมายิงจุดโทษใช่ไห
1: ม
0: ตอนอยู่เลเวอร์อ่ะ
1: ครับ
0: แกยิงเสร็จแกก็ไปดีใจกับพวกเพื่อนๆใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: มีอะไรคาเซนดาเบโลมิลูซิโออ่ะ
1: ครับ
0: แกยิงเสร็จเนาะแกแล้วก็ต้องวิ่งมาฝั่งประตูตัวเองใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่าแต่ในระหว่างทางที่แกจะไปประตูฝั่งตัวเองไงแกก็ไปกระโดดใจกับลูซิโอคาสเทนลาเมโลอะไรพวกนี้กูโดด
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เปิดว่าฝั่งโน้นเขายิงฮะ
1: อือฮึ
0: ชาวเก้มั้งหรือว่าใครต้องดูอ่ะ
1: อืม
0: เออยิงสวนนาทีกูโดนะ
1: ครับ
0: ฮันเคหรือฟอสเซลไม่แน่ใจเราดูอ่ะ
1: เออ
0: ยิงกลับไปแล้วเอ้าอ้าว เขียนได้ยินได้เหรอท่าแล้วช็อตนี้นะฮะครับผม
1: ใช
0: ่จัดทำเป็นไรกับโดนัลด์ทรัมป์ครับพี่เขาถามมา
1: ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ
0: ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ
1: อยู่คนละชาตินะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับสรุปแล้วปีบัลลงดอโคตรดีกักโปย้ายหรือเปล่าครับไม่ได้ย้ายนะ
1: อยู่ต่อจ้า
0: อยู่ต่อนะเพราะว่าเขาเลยเอา NDI ไงแมสซี่ไงใช่ไหม
1: ก็ลิเวอร์พูลเขาไม่ได้ตัวแทนไงคือลิเวอร์พูลก็ตอนท้ายก็มีข่าวไอ้สมัยลาซาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าบอกว่าก็ซื้อไม่ได้เขาไม่ขาย
0: ครับ
1: นะครับพาเลตไม่ขายแกก็พอไม่ได้ตัวแทนกักโปแกก็เลยไม่ปล่อยกักโปไปก็ผู้บริหารลิเวอร์พูลแค่นี้ก็โดนด่าจะตายอยู่แล้วฮะ
0: โอ้ยครับ
1: ขายกักโปอีกตัวนึงก็เรียบร้อย
0: ฮะเรียบร้อยเสีย
1: เก้าอี้ไหม้พอดี
0: เอเชียนเกมรอฟังบรรยายนะครับผมคุณรัฐครับราคาทองตกลงมาอีกแล้วใช่ไหมครับออกทันไหม
1: ไม่ผมซื้อแล้วก็ถือเก็บไว้อ่ะ
0: เหรอ
1: ไม่ได้แบบเป็นแบบเข้าๆออกอะไรเงี้ยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วผมก็ซื้อทองที่มันเป็นทองจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นทองจริงๆอย่างน้อยๆราคาลงเราก็มารูปๆคำๆได้ไม่ได้แบบเล่นแบบเข้าๆออกขนาดนั้น
0: เล่นออนไลน์นะ
1: เ
0: ดินผ่านร้านหนึ่งเขาเขียนพริตตี้สปาต่างจากนวดแผนไทยยังไงครับผมโอถามคุณโดนเลยเป็นยังไง
1: ก็พริตตี้สปามันก็จะอาจจะเหนื่อยหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: คนไปนวดมันอาจจะค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงบางทีนวดเสร็จแล้วก็ยังเมื่อยอยู่นะ
0: เอ้าแสดงต่างใช่ไหมฮะ
1: ไม่ฮะก็อยากทำอยากนวดต่อม
0: าแล้วนะ
1: ครับ
0: วันนี้ลูกต้องรีบเรียนแต่เช้านะครับจะได้ไม่ทำเสียรายได้ประมาณนี้นโยบายเอสเนี่ยให้ผู้บรรยายภาคฮาๆเหมือนมือถือได้หรือเปล่าครับเห็นทางบีจียังทำได้ครับพี่ก็มันก็ยังไงล่ะฮะครับผม
1: ก็ไม่รู้ฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: หาเกินไปก็ดูเดี๋ยวหลุดนะคุณโน้ตนะครับผม
1: เ
0: ดี๋ยวหายนะฮะ
1: ครับ
0: ข่าวหงเป็นยังไงกับผมมาได้ย้ายนะ
1: โอ้โหก็เหมือนเดิมฮะตัวย้ายเข้าก็เหมือนเดิมยังไม่ซื้อเด็กมาเนี่ยโกอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่เป็นโกไงอะไรนี่ซื้อมาใหม่อ่ะคุณรถ
1: ชอบซื้อโกจังเลยไม่รู้เป็นไรเมื่อวัน
0: ซื้อโกมาใหม่อ่ะ
1: โกเต็มที
0: ชื่ออะไรชื่ออะไรบุกมันอ่ะ
1: โกเต็มทีไปหมดแล้วครับพ
0: ่
1: อ
0: แอล
1: ครับ
0: ขอบคุณนะ04แชมป์วอลเลย์บอลเอเชียสมัยที่4ของไทยครับประมาณนี้
1: อ้าว
0: เมื่อคืนใครฮิมิโกครับดังๆก็เอนโซ่ฟาเดเดสเนาะ
1: เอนโซ
0: ่ NDI เนาะ
1: NDI
0: ครับพี่ยศครับช่วงนายกูรูเขาแซวว่าต่อเซ็นชื่อพอเบงกับพอหยองเซ็นชื่อเต็มกระดาษจริงหรือเปล่าครับพี่ชอบมาคงจริงมาพูดนะฮะ
1: แต่หยองนี่โหเดือนที่แล้วนี่สำหรับเซ็นเกือบไม่พอ
0: ลำซ้ำนะ
1: ครับ
0: ทีมงานเอามาให้ดูไงทำไมหยองลำซ้ำจังเลยอ่ะ
1: โอ้
0: ลำซ้ำนะเดือนนี้นะ
1: เกือบไม่พอฮะ
0: เอาเหรอพี่ว่าครับผลไม้ที่ทำให้ค่าสึกโจมตีง่ายคืออะไรฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าก็กำแพงเมืองผมค่อนข้างจะอ่อนด้วยแหละฮะ
0: เหรออ
1: ืมก็โดนบุกอยู่เป็นประจำ
0: ประจำเนาะ
1: อืม
0: เอนโซย้ายแล้วใช่ไหมครับย้ายแล้วจ้า
1: ไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อย125ล้านปอนด์เลยนะ
1: ครับ
0: ดีเจกัสก้ามีไขว้กันแบบอ้าวครับผมไม่มีรักกันฮะครับผมรักกันอยู่แล้วสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณโอ๊ตนะครับมีทีมไหนที่ยังไม่ชนะและไม่แพ้ครับคุณเจ๋งเสมอรวดเหรอก็ลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ก็ลิเวอร์พูลทีมเดียวนี่แหละฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: แมสตี้ของห่วงเชลซีมาในราคา125ประมาณนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลซื้อสำรองปารีสยอมใจเลยครับ
1: ก็คืออย่าไปคิดอย่างนั้นดิคือแบรี่บาโคล่าจริงมันก็เป็นตัวจริงได้ศักยภาพมันก็เป็นตัวจริงก็สลับกันเล่นแหละแต่ว่า
0: ใช่
1: ช่วงหลังถ้าเปเช่นะสำคัญนะใบบาโคล่ามันจะเป็นสำรองแต่ตอนบอลโลกมันก็ได้อยู่นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ตัวจริงไหมเหรอ
1: ก็ตัวจริง
0: ฝั่งซ้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็ได้อยู่ก็ต้องอันนั้นแหละแต่ปัญหาคือแทนที่มันจะซื้อปีกขวาไงก็ไปซื้อตัวถนัดปีกซ้ายมาอีกเงี้ยก็มากองถมกันเต็มไปหมดเลยอ่ะที่มันมีคนเขาทำกราฟิกเล่นๆเนี่ยแบบว่าฝั่งซ้ายลิเวอร์พูลมี 4-5 ตัวเลยขวาไม่มีสักตัวปีกขวาเนี่ยแหละสุดท้ายก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องโยกเอาปีกซ้ายไปเล่นน่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่านัดหน้าหัวจะไปออกที่ใครไง
0: นั่นแหละสินะ
1: เพราะนัดแรกเป็นลิโอใช่ไห
0: ม
1: เล่นตัวจริงนัดที่สองเป็นกักโป นัดที่3ก็ไม่รู้ใครต้องโดนจับไปเล่นเป็นปีกขวาแต่ว่าจริงๆก็พูดตรงมันก็ไม่ควรจะเอาลิโอไปเล่นนะเพราะลิโอเป็นเด็กใช่ป่ะมันเด็กปั้นอยู่ควรจะให้เล่นทางซ้ายนี่แหละเด็กมันจะได้มีความมั่นใจพอนัดแรกไปเล่นทางขวาทำอะไรไม่ได้เลยเล่นแล้วก็เสียความมั่นใจเปล่าๆใช่ป่ะมันก็ควรจะต้องเป็นใครสักคนนึงอ่ะอาจจะเป็นกักโปก็ได้มันก็ถ้าเกิดกักโปเล่นได้มันก็น่ากลัวนะสมมตินะเพราะว่าขวาก็กักโปใช่ไหมซ้ายบาโคล่าแล้วก็ตรงกลางก็ไปอีซักหน่อยมีฟอร์เรนเวียสเป็นหน้าต่ำเนี้ยถ้าตามนักกระดามก็ดูดีอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ากักโปไปเล่นปีกขวายาวๆผลงานมันจะเป็นยังไงแต่เกมที่แล้วมันก็มีแอสซิสต์นะจ่ายไว้อีซักยิงอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าระยะยาวจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ระยะตามหน้ากระดาษอะถ้ามัน4ตัวลงพร้อมกันเนี่ยตามหน้ากระดาษมันก็ดูดีอยู่ใช่ไหมล่ะสำหรับลิเวอร์พูลอะถ้าไม่มีตัวเจ็บนะ
0: บอกว่าอเมริกันคาร์บาฮามาห่วงไหมครับพี่นักมวยอะขอเสียงหน่อยครับคุณเจ๋งกาโปไม่ได้มีไว้ขาย not for sale ใช่ไหมเฮ้ยของดีๆตัวแบกแล้วตอนนี้ฮะในทีมลุกเกมลุกของลิเวอร์พูลอะ
1: ลูกการนี้ได้บังด่าเขาอยู่เลยไม่ใช่เหรอ
0: โอ้ดีกว่าอีซากอีกฮะ
1: เอา
0: อยากให้พี่เจ๋งระวังเก้าอี้ครับช่วงนี้แปลกๆตอนเช้ามีเหตุการณ์แปลกๆทางอะเอ็มคอร์ดคอนเน็กล่มนะครับประมาณนี้ FB YT เขาใช้ไม่ได้อ๋อเหรอแฟนมาเลเซียดีใจมากครับได้ฮาวเอเลียดมาน่าจะช่วยทีมได้มากเลยครับเฮ้ยเด็กเก่งอยู่นะ
1: ก
0: ็รายการนินทาพอรายการนินทาพอเจ๋งถือหุ้น 2% แต่เสียงดังสั่งการได้หมดจริงหรือเปล่าครับพี่ยอดครับบรรยายที่ไหนมาครับพี่ประมาณนี้นะฮะเอเชียนเกมมีไหมคุณดอนพอมีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าน่าจะเป็น PPTV มั้ง
0: ต้องมีนะโวสบวกกลับมาบริสก้าหรือเปล่าเลือดชันไหม
1: ก็เพิ่งตกไปเองฮะใจเย็นฮะ
0: ขอข่าวเคนหน่อยไปยังไง
1: เฮลิเคนก็สบายดี
0: สบายดี
1: เอา
0: เศรษฐกิจหน้าเมื่อเชลซีต้องเล่นแมนซีให้หนักๆนะครับประมาณนี้ชาริสปอลีกกลับมายิ่งใหญ่ไหมครับโหก็ยังลำบากอยู่เนาะสวัสดีครับพี่เจ๋งรบกวนตลาดแมนยูหน่อยแมนยูปิดแล้วเนาะ
1: ก็ไม่มีใครแล้วฮะ
0: ไม่มีใครแล้วนะ
1: ไม่มีใครอยากเข้าอะไรทั้งนั้นฮะ
0: ตอนเช้าเมื่อคุณเจ๋งคุณโดสสอบถามบอลเยอรมันพีพีทีวียิงสดหรือเปล่าแถลงยังคุณโดสบอลรุ่นการใหม่
1: น่าจะยังนะ
0: แต่ว่าพีพีทีวีในถ่ายยอดสดวอลเลย์บอลเห็นใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงอ่ะเอเชียนเกมอ่ะ
1: เอเชียนเกมไง
0: ใช่ไหมหินข้าวเงินหมดหวยรับประทานด้วยให้ประมาณนี้นะฮะพาไปร่วมงานแล้วครับนะครับอะไรสักอย่างงานอะไรไม่แน่ใจเนาะขอบคุณ DJ Active นะครับก็บอกมานะครับยูฟ่ายู20เล่นฟุตบอลโหดมากครับกระโดดถีบหน้านักบอลไทยด้วยนะประมาณนี้เนาะอ๋อยู10ของโค้ชโบใช่ไหมคุณดอท
1: เฮ้ยยูอีเปล่า
0: เอาเหรออ ่
1: ายูอีนัดแรกไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ที่เราชนะไป 1-0 น่ะย
0: ู
1: อีเขามาเล่นหนักเหลือเกิน
0: หนักเหรอ
1: เล่นอย่างโคตรหนักเลยแล้วกรรมการก็ไม่ได้เรื่องไม่ทำอะไรเลยก็สุดท้ายนักเตะเราก็เลยเจ็บตัวกันไป
0: ครับ
1: แต่เขายังดีชนะไป 1-0 ได
0: ้เนาะนะชนะไป 1-0 นะถ้านักเตะฟรีเยี่ยนหรือหมดสัญญาสามารถยืมตัวได้หรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่ต้องยืมเซ็นไปได้เลย
0: เซ็นฟรีได้เลย
1: มัน
0: ไม่
1: ต้อง
0: มีตังค์จ่ายค่าตัวให้เขาหรือเปล่า
1: ก็จ่ายค่าจ่ายได้ค่าจ้างไง
0: จ่ายค่าจ้างอ่ะ
1: พวกนี้
0: ค่าเหนื่อยอ่ะ
1: ยิมก็น่าเอานะเพราะว่าถ้าคุณจ่ายค่าเหนื่อยโดยที่มันไม่เท่ากับตัวราคาประเมินมันก็ถือว่าคุ้มแล้วอย่างไอ้เจดอนซันโชเนี่ยราคา market value มันอยู่ที่18ล้านยูโรอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจ่ายค่าเหนื่อยสักปีนึงหรือ2ปีเงี้ยแล้วว่าไม่เกิน18ล้านก็คุ้มอยู่อ่ะใช่มั้ยล่ะเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างไอ้ซานโชอย่างเงี้ยก็อายุ26เองยังไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมล่ะนะครับแต่เขางงว่าทำไมไม่มีทีมไหนสนใจก็ไม่รู้เหมือนนะก็แปลกๆอยู่เกเรโร่เงี้ยก็ไม่มียังไม่มีใครเอาใช่ไหมก็เกเรโร่นี่ราคาประเมินค่าตัวนะอยู่ที่5 ล้านยูโรแต่คุณสามารถได้มาฟรีไงนะเวลานี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จ่ายค่าจ้างไปอย่าให้เกิน5ล้านเกินก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีค่าตัวไม่ต้องเสียไม่ต้องไปเสียค่าตัวใช่ไหมนะครับแล้วก็หลักอายุตอนนี้เกเรโร่ก็32เองก็น่าจะยังเล่นได้อยู
0: ่
1: เนี่ยมีตัวดังๆเพียบเลยป็อกบาก็มีไอ้มาโลอิกาดี้อะไรพวกเนี้ยนะตัวเคยเทพเมื่อสัก 6-7 ปีก่อนน่ะวิฟิซาฮาตัวนี้ก็ว่างานนะวิฟิซาฮาเนี่ยแต่ก่อนสัก 5 6ปีก่อนนี่แย่งกันลืมล่ำลืมล่ำนะ
0: สหว่างงานอยู่ตรงนี้นะ
1: ว่างงานอยู่งาน
0: เอาเหรอ
1: เ
0: ออเออก็น่าเอานะ
1: อืม
0: ว่ามั้ย
1: ใช่
0: แต
1: ่เขาไม่รู้สภาพเป็นยังไงแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แสดงว่ายิงก็ได้สุดก็โจ้5หลาหรือเปล่าเออน่าใช่นะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใกล้สุด5หลาใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ฉายาเขาเอ้โจ้5หลาฮะเอ้บอกว่าไปนาโกย่าหรือเปล่าครับไม่ได้ไปนะนะครับเสียดายเหมือนกันแต่ว่าช่อง9ของเราไปก็คือคุณเนมนะ
1: ครับ
0: รัชนิพงศ์วรสิรินนะครับที่ไปกับทีมงานสำนักข่าวไทยอีก2คนก็เป็นรวมเป็น3คนนะรายงานข่าวเอเชียนเกมนะครับเอนโซมาสเตอร์ได้ยังมาแล้วนะ
1: มาแล้ว
0: ฮิเมโกเรียบร้อยนะครับแมสตี้บอกมาแล้วฤดูกาลนี้เนาะเอนโซมาเนสกาไม่ได้คู่มือการใช้งานแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับแมนยูได้ตัวใหม่ไหมคุณรถมีไหมอ่ะ
1: ไม่มี
0: อ้าวไม่มีเลยเหรอ
1: ครับก็หมดตั้งแต่บาเลบาแล้วฮะก็ไม่ได้ใครเลย
0: บาเลบาเจ็บไหมเหรอ
1: ใช
0: ่อ้าว
1: เจ็บมาด้วยนะครับแต่ว่าปั๊บเดียวไม่นานหรอกประมาณเดือนนึงไม่ถึงเดือนแหละแต่ว่าก็ตัวย้ายเข้ามาใหม่ไม่มีแบ็คซ้ายอะไรก็ไม่มีฮะ
0: ครับ
1: อยู่
0: สวัสดีครับจากร้านหมูย่างป้าอะไรเนี่ยอยู่เมืองตรังฮะติดตามตลอดนะครับโหเมืองตรังไปครั้งหนึ่งนะตอนนั้นไปทำข่าวกีฬาเยาวชนที่พัทลุงไงคุณรถมันติดกับจังหวัดตรังไง
1: ครับ
0: เพื่อนบอกจะมาหาฮะก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถไปเองฮะก็เลยไปหาเพื่อนนะที่จังหวัดตรังปรากฏว่าเพื่อนพาไปเลี้ยงนี่นะไอเดียนะไออาหารไอเนื้ออร่อยของเขาอะเนื้ออะไรเนื้อหวานใช่ไหม
1: อ๋อเหรอ
0: ที่ตรังอะ
1: ไม่รู้ก็ตรังมันก็ดังหมูย่างนี่เหรอ
0: เออนั่นแหละ
1: หมูหัน
0: เ
1: ล
0: ยหมูหันอะไรเงี้ยก็อร่อยดีนะ
1: ครับ
0: ก็พาไปกินพวกหมูหันพวกน้ำชงน้ำชานี่เนี่ยฮะ
1: เ
0: ออก็อร่อยดีผมก็เอามาฝากพี่ตุ๋ยไงฮะหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีฮะอร่อยนะ
1: เออ
0: เออแต่สวยนะจังหวัดตรังนะผมไปนะไปครั้งหนึ่งนะฮะอรุณสวัสดิ์นะครับสเปอร์ได้นักเตะเชลซีมา2คนครับพี
1: ่ก็มูริกาโตซิน
0: ครับโตซินก็กองหลังไม่เหรอ
1: กองหลังไงราคามาก็ไม่แพง
0: คือชื่ออ่านง่ายๆใช่ไหมฮะครับ
1: เรียกโตซินนะฮะ
0: โตซินอาดาราบิโยอะไรต่างๆใช่ไหม
1: อาดาราบิโย
0: โอ้โหครับสวัสดีครับพี่เจ๋งอุ้ยทำไมพี่เจ๋งหล่ออย่างไรครับผมก็มีหนึ่งคนชมนะฮะธรรมดานะฮะบาโคล่าเจ็บเอาเครดิตหรือยังครับพี่ยังเนี่ยเห็นเดินเดินเหินคล่องอยู่เนี่ยไปจับไม้จับมือกับไอ้เจ้าฟันได้อยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับแต่ไม่เคยเห็นนะอยากได้ฝั่งขวามากกว่าเนาะเน
1: า
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวก็คงมีละมั้งเดี๋ยวคงปรับไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวบาโคล่าเล่นปีกขวาก็ได
0: ้เหรอ
1: เออ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็นั่นแหละอาจจะดีก็ได้ก็มันมีเท่านี้แหละฮะก็ต้องใช้ไป
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ตรงๆนะถ้าปีกขวาที่มันมีข่าวอีสมัยลาซากับไอ้มินเตยากูบ้ายันกูบ้ามินเตไอ้มินเตนี่ก็เจ็บจังเลยสมมติว่าส่วนนี่สมัยลาซาก็เป็นปีกแบบเน้นยิงประตูอ่ะก็ไม่รู้จะดีกว่าตัวที่มีอยู่หรือเปล่านะพูดตรงๆนะผมว่าถ้าคุณจะซื้ออีกมาลาซาเผื่อก็ใช้กักโปเล่นขวาบาโคล่าเล่นซ้ายอ่ะก็น่าจะลงตัวกว่านะ
0: ครับ
1: ก็เพราะว่าก็ดูแล้วก็ไม่ต่างกันมากอ่ะ
0: โอ้สเปอร์ว่าคลั่งแล้ววิลล่าก็คลั่งเหมือนกันด้วยเน
1: า
0: ะวิลล่านี่ก็คลั่งใช้ได้นะ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็วิลล่ามันขายนักเตะไปเยอะไงมันก็เหมือนแมนซี่แหละฮะคือถ้าเราดูแต่ย้ายเข้ารู้สึกโอ้โหมันซื้อเยอะจังเลยแมนซี่นี่ย้ายเข้ามา400กว่านะแต่ว่ามันขายไป300กว่าไง
0: ก็โอเค
1: อ่ะเออมันก็คือมันขายไปเยอะมันก็ต้องซื้อกลับเข้ามาบ้างอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็ถ้าวิลล่าเนี่ยมันก็ขายไปเยอะมากอ่ะมันก็ปล่อยไปเยอะมันก็เลยต้องไปซื้อตัวมามันก็จริงๆมันก็แทบจะตามตำแหน่งแทบจะทุกอันเนี่ยโกเขาใช่ไหมก็ปล่อยไอ้มี่มาติเนสไปใช่ไหมก็ไปได้ไอ้ซูซูกิฮะไซออนซูซูกิมาแทนใช่ไหมตัวลุกก็ไอ้โอลิวัตกินไป
0: ครับ
1: ก็ไปได้แจ็คซันมาแทนอะไรเงี้ย
0: ก็ซาที่ใหม่นะ
1: ใช่ใช่
0: คุณนายเอมิลี่นะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีทักทายท่านเข้ามานะครับมีใช้ AI Passport แล้วครับพิมพ์ชื่อเจ๋งศักดิ์ตอบว่าไม่รู้จักครับผมอ้าวก็ผมไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนั้นนะฮะเอ๊นะครับอ้าวแล้วก็ติดตามกันนะนะครับส่วนวันนี้นอกจากลุ้นแบดมินตันแล้วนะครับฟุตบอลมีไหมอ่ะคุณรถมีไหมวันนี้ฮะ
1: บอลก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะ
0: ไม่มีอะไรเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อจะมีแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวดูก่อนซิมีแชมเปี้ยนชิพหรือเปล่า
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าถ้าลีกหลัก แบบลีกสูงสุดไม่มีนะวันนี้แชมเปี้ยนชิพมีแชมเปี้ยนชิพนะ4คู่นะครับมินวอลเจอเล็กซ์แฮม QPR คาร์ดิฟนะครับเวสต์บอมเจอชาร์ลตันแล้วก็เบอร์ลี่เจอกับบิดเดิลสโบรนะครับก็ติดตาม

0: 1นะจิตว่าเจ1ลีกนะฮะ
1: เออ
0: ติดตามได้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่า
0: เอออ่ะก็ฝากกันไปนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่า
0: อ่ะก็ประมาณนี้เนาะดีโก้บุญยอสเดอะโชต้าเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
1: ่ใครหมายถึงว่าอะไรบุญยอสเหรอ
0: บุญยอสของ
1: พาเลตต์นะ
0: ใช่ไหม
1: หรือใคร
0: เอดาเดียบุญยอสอ่ะย้ายไม่เหรอย้ายจากพาเลตต์แล้วไม่เหรออ
1: ่า
0: อืมใครอ่ะมิกาบุญยอสเหรออ๋อมิกาบุญยอสใช่ไหม
1: อ
0: ๋อของลิเวอร์พูลเหรอ
1: ก็ถ้าไปดูอ่ะคือแกถนัดซ้ายแต่ว่ามันก็พอเล่นขวาได้
0: อืม
1: แต่ว่าเหมือนแกจะถนัดซ้ายมากกว่านะเกมล่าสุดก็เล่นทางซ้ายนะ
0: อืม
1: แล้วก็กระโปรยเล่นทางขวาไง
0: ครับ
1: อืม
0: อืมใช่ไหมฮะ
1: ใช่แต่มันก็คงปรับได้แหละพวกเนี้ยเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
0: อืม
1: แต่ที่บอกมันไม่ควรเอาลิโอไปเล่นไงอื
0: ม
1: ลิโอให้เล่นทางซ้ายดีแล้วแล้วก็เป็นสำรองลงมาสักช่วง25นาทีสุดท้ายเงี้ยกำลังสวย
0: สงสารเขาเนาะ
1: เออแบบเด็กมันกำลังต้องสร้างความมั่นใจ
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ครับรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: สนับสนุนโดย
10: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
12: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
14: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ชา
9: ครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพ

0: ชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
0: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: 6:34 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้ต่อน้อยอัศราเชิดชูมาประจำการที่ห้องส่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝนฟ้าตกกันมาค่อนข้างกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์จริงๆเขาเรียกว่าฝนราชการใช่ไหมพอเลิกงานปุ๊บมาละ 4:30 ครึ่งตั้งเขามาละนะคะอ่ะสิ่งสำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงฤดูฝนแล้วนะคะใครที่ขับรถนะคะก็ต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองด้วยกันละกันฤดูฝนแบบนี้บางจุดบางพื้นที่น้ำท่วมเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งค่ะวันนี้เต่านำเรื่องของมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นอันนี้มีการอ้างข้อมูลจากสหรัฐนะคะพบว่าหลายชนิดพุ่งในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
3: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะเต่านำข้อมูลนี้มาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาท่านเป็นประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุขค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงความห่วงใยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจารย์ธีรวัฒน์ระบุนะคะว่าขอบคุณนะคะนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าคุณแดนนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐได้ส่งข้อมูลมาให้มะเร็งปะทุหนักหลังจากมีการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีหลายต่อหลายคนมักประสบกับเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือทางอ้อมหรือคนที่รู้จักกันมะเร็งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะคนที่รู้จักคนที่เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครเป็นแล้วก็เคยเป็นมะเร็งที่เคยควบคุมได้แต่อยู่ๆก็ปะทุขึ้นมาแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นกันทั่วโลกในช่วงแรกๆคนเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาบอกชาวบ้านว่าพวกเรานั้นจิตตกนาวิตกจริตกันไปเองมะเร็งไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้จากการโพสต์ของอาจารย์หมอธีรวัฒน์ก็บอกว่าพอชาวบ้านอย่างเราไม่เชื่อเพราะเราเห็นเองกับตานะคะผู้เชี่ยวชาญก็ออกมายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหลายสิบปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการตีพิมพ์ในปี2025 แต่เลือกที่จะนำเสนอข้อมูลถึงแค่ปี2019ทั้งที่จะให้ข้อมูลถึงปี2023ถึงปี2024ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็พบว่าอัตรามะเร็งหลายชนิดในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปี2021ถึงปี2023โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มไม่กี่ปีก่อนหน้านี้อันดับ1คือมะเร็งลำไส้แล้วก็ลำไส้ตรงนะคะเพิ่มขึ้น 19.4% อันนี้ไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยนะคะเป็นทั่วโลกค่ะมะเร็งลำไส้เล็กนะ 15.5% มะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้น 12.8% มะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น 7.3% มะเร็งเต้านมในสตรีเพิ่มขึ้น 3.6% แล้วก็เนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งก็เพิ่มขึ้น 19.5%เป็นข้อมูลนะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะตอนนำมาจาก TNN Health TNN Online คุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้นะคะรายละเอียดน่าจะได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เต่าย่อๆมาให้คุณผู้ฟังกันว่ามะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการอ้างข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาพบหลายชนิดพุ่งในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
3: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
2: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS ค่ะ4689899 Facebook แล้วก็ YouTube นะคะคุณผู้ฟังมีคำฝากของข่าวพยากรณ์อากาศนะคะว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนตกลงมานะคะกทมเอง 80% ด้วยกันในช่วงเย็นๆนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนทางด้านข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
4: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราต่อเรื่องของคนที่มีความสำคัญในวงการแพทย์แต่ว่าไม่เคยมีคนเอ่ยถึงเท่าไหร่นักต่อนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วท่านจำได้ไหมครับ
2: จำได้หมอรมยา
4: วันนี้มีหมออีกหมอหนึ่งซึ่งผมต้องขอให้เกียรติต้องพูดถึงเพราะว่าท่านทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือรังสีแพทย
2: ์
4: ท่านผู้ฟังครับรังสีแพทย์เป็นส่วนเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นคล้ายๆกับหมอดมยาเหมือนกันแต่หมอดมยาก็จะเกี่ยวข้องกับหมอผ่าตัดโดยตรงในห้องผ่าตัดซะมากกว่าได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยความให้เกียรติและนึกถึงเพื่อนคู่หูหมอดมยาครับมีหมออีกคนหนึ่งก็คือหมอที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคของหมอสาขาอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละครับจะเก่งกาจจากไหนก็ตามแต่ก็ต้องไปพึ่งคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ทุกคนแหละครับเพราะว่าเช่นเอ็กซเรย์ดูทำซีทีสแกนทำเอ็มอาร์ไอทำอัลตราซาวน์แล้วก่อนน้องก็เกิดแต่เคยถูกทำปะคะพวกเนี้ย
2: หนูทั้งอัลตราซาวน์ทั้งเอ็กซเรย์ทั้งไฟโบสแกนหมดเลยจัน
4: โอ้โหครบเลย
2: ครบเลย
4: ต้องอาศัยคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ไปช่วยนะแต่ท่านก็มีความปรารถนาดีต่อคนไข้ทุกคนแบบออเดอร์ขอสั่งรีเควสเข้าไปก็จะทำให้ทุกทีนะครับไม่เคยขัดเลยก็จะจัดพิจารณาเวลาให้เหมาะสมเพราะว่าปัจจุบันนี้คิวมันยาวเหลือเกินทางสีแพทย์ก็ต้องลงช่วยดูแลเคสเฉพาะเหล่านั้นทั้ง CT สแกนทั้ง MRI ทั้งอัลตราซาวด์ทั้งไฟโบสแกนที่ต่างๆก็เคยถูกทำเห็นไหมครับว่ามันมีการวินิจฉัยโรคที่ทำให้เราเนี่ยวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งคนที่รู้เรื่องนี้ที่สุดก็คือหมอรังสีแพทย์รังสีแพทย์ก็คือคนที่ใช้รังสีใช้สารพิเศษในการที่ช่วยวินิจฉัยโรคและช่วยรักษาโรคมีสองภารกิจใหญ่ๆเลยนะครับทั้งวินิจฉัยโรคเสริมคุณหมอทุกสาขาเลยให้วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเช่น CT สแกนเช่น MRI เป็นตัวอย่างนะครับและช่วยรักษาโรคด้วยเช่นพวกที่ให้เคโมเทอราปีในคนคุณไข้ที่เป็นเนื้อร้ายได้คุ้นชินนะครับก็ใช้คุณหมอรังสีแพทย์สาขาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรียกว่าแพทย์ทางด้านรังสีรักษารังสีแพทย์ทั่วไปก็หมายถึง2สาขานี่แหละครับที่รวมกันอยู่ในแผนกภาควิชารังสีวิทยาของแต่ละโรงเรียนแพทย์ทั้งศิริราชรามาจุฬาพวกคุณนะครับจะมีรังสีแพทย์อยู่ประมาณ1ซึ่ง แบ่งภารกิจกันไปช่วยกันทำทั้งวินิจฉัยโรคในกลุ่มหนึ่งเราก็ขอรีเควสเข้าไปส่งใครไปทำเอ็มไอทำซีทีคุณหมอทางด้านวินิจฉัยก็จะช่วยดูแลและอ่านผลการวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรกันแน่สำหรับคนไข้เคสนี้คุณหมอสาขานี้ก็จะช่วยทำให้รวมทั้งคนไข้ที่มีโรคอื่นที่ร้ายแรงวินิจฉัยแล้วเช่นเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายก็จะเข้าสู่สายรังสีรักษาตอนแยกแยกออกนะครับท่านสังครับก็มีสองสาขาที่ช่วยดูแลวงการแพทย์ไทยอยู่ปัจจุบันนี้โดยเขามีน้ำใจในการที่ช่วยทุกๆหมอล่ะครับที่รีเควสต์การทำพิเศษตรงนี้เข้ามานะครับก็ช่วยดูแลให้ช่วยวินิจฉัยให้แม่นยำที่สุดถึงแม้ปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลบางโรงก็จะมีการใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัยเสริมได้เช่นเฉพาะเอ็กซเรย์ของปอดก็มีใครใช้ AI ช่วยอ่านเพิ่มขึ้นให้นะครับเมื่อลดโหลดการทำงานคุณหมอเหล่านี้ลงนะครับเพราะอ่านเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันทำกันเยอะมากสมัครงานเข้าสัมภาษณ์ก็ยังขอให้คนไข้ให้คนที่เป็น subject เนี่ยได้ไปเอ็กซเรย์ปอดดูซะก่อนว่าเป็นมีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมันเยอะเกินก็เลยนำ AI มาใช้ในการช่วยแต่ดูได้เฉพาะวินิจฉัยโรคปอดเท่านั้นนะครับเอ็กซเรย์ปอดนะมีโรคหลายหรือเปล่ามีวัณโรคหรือเปล่าพวกนี้นะครับลึกกว่านี้เช่น CT scan MRI อัลตราซาวด์พวกนี้เข้ามาแทนไม่ได้หรอกครับ AI ต้องใช้คุณหมอเหล่านี้ไปอีกนานเหลือเกินเพราะว่ามันมีความละเอียดละออมากมายที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับท่านฟังท่านฟังสนใจนะครับอยากจะรู้กันว่ารังสีแพทย์มีความสามารถพิเศษยังไงช่วยการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำมากขึ้นจริงๆด้วยผมยอมรับนะครับอย่างไรเพราะไม่ถ้าไม่มีพวกเหล่านี้ครับการวิจัยโรคก็ต้องใช้วิธีแบบเดิมๆเห็นเฉพาะอะไรที่มันเด่นๆเช่นกระดูกหักอย่างเงี้ยใช้เอ็กซเรย์ธรรมดาดูได้เพราะว่าตั้งสมัยก่อนนู้นแล้วครับ100ปีผ่านมาคนไข้กระดูกหักอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำก็ใช้เอ็กซเรย์ธรรมดาก็เห็นเพราะกระดูกมันเด่นชัดมากกระดูกมันทึบรังสีชัดเจนมากไม่ต้องให้คุณหมอรังสีก็ได้หมอกระดูกก็ดูเองได้ว่ามันหักตรงไหนจะรักษายังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ได้มีโรคแค่นี้ครับโรคกระดูกหักเป็นแค่ 5% 10% ของโรคนั้นเองอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นโรคเฉพาะอื่นๆอีกเยอะเลยครับเช่นโรคของเส้นเอ็นโรคของเส้นประสาทกดทับเส้นประสาทนะครับสันหลังกดทับเส้นประสาทต่างๆรวมทั้งโรคในสมองอื่นหลายอย่างก็ช่วยทำให้วินิจฉัยได้ด้วยนะครับเป็นส่วนสำคัญมากๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณหมอรังสีแพทย์ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ครับรังสีแพทย์เนี่ยครับตั้งแต่เมื่อสมัยประมาณสัก100ปีที่แล้วก็เริ่มมีการทำงานกันแล้วนะคุณหมอคนแรกที่พบจะใช้รังสีในการช่วยคือคุณหมอเรนเกนนะครับชื่อเรนเกนเป็นชาวหมอชาวเยอรมันทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับรังสีทั้งหมดนะครับซึ่งทำงานร่วมกับภรรยาเขาเองเป็นทั้งวิจัยทั้งคู่เลยนะครับเขาค้นพบว่ามีรังสีเอ็กอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเอ็กซเรย์ปัจจุบันเนี่ยครับพบในรังสีคอสมิกรังสีที่มาจากถึงโลกเรามาจากดวงอาทิตย์มาจากที่อื่นมาตามแสงแดดปะปนมาในแสงเหล่านี้ในธรรมชาติเรียกว่าเป็นคอสมิกเรย์แสงธรรมชาติเหล่านี้ครับถ้าเขาแยกแยะออกได้ว่าเอ้ยมีรังสีคือเฉพาะความดาวคลุ้มคลื่นแบบนี้เลยแล้วพอเดินเขาจะลองไปเอาแสงนี้เขาไปผ่านมือของภรรยาเขาซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในแลบเดียวกันเนี่ยครับได้ภาพมาชัดเจนทิปนิฟิล์มเลยครับว่าเป็นภาพกระดูกของมือภรรยาตัวเองก็จึงนำภาพนี้ครับออกมาเผยแพร่และค้นคว้าต่อจนลึกซึ้งมากมากเลยสองคนนี้ก็จึงเป็นนักวิจัยที่ค้นพบแสงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยโดยครั้งแรกนั้นไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรเลยตั้งชื่อว่าเป็นเอ็กซเรย์เอ็กความหมายเราคืออะไรที่ตามแต่นี่มันโนเนมนะครับไม่มีความรู้สักมาก่อนเขาตั้งว่าเอ็กซเรย์ไปก่อนเบื้องต้นแล้วก็ใช้เอ็กซเรย์มาถึงปัจจุบันนี้ร้อยกว่าปีที่ผ่านมายังใช้คำว่าเอ็กซเรย์เหมือนเดิมนะครับความจริงมันเป็นคอสมิกเรย์ของธรรมชาติมากกว่านะครับ นี่คือสิ่งที่มาที่ไปของแสงเอ็กซเรย์ซึ่งถ้าคุณบินไปยุโรปนะ นั่งกันเป็น10ชั่วโมงจากกรุงเทพไปยุโรปอังกฤษมั่งอะไรบ้างแต่ตอนนั้นแหละครับ10ชั่วโมงเนี่ยรังสีคอสมิกเรย์เหล่านี้ครับจะผ่านตัวเครื่องบินนี้มาถึงเราไ ระดับหนึ่งนะทุกคนแหละครับเช่นบิน10ชั่วโมงก็เท่ากับถ่ายเอ็กซเรย์ปกติถ่ายมือปกติ4รูปเห็นไหมครับว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปอยู่แล้วโดยธรรมชาติเลยนะครับ เมื่อเทียบอย่างนี้ปั๊บจะเห็นได้ว่าเอ็กซเรย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็จริงแต่เรานำมาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเริ่มต้นจริงๆก็คือดูเอ็กซเรย์ที่ปอดนะครับภาพแรกๆของมันก็คือเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เอ็กซเรย์ก็กระดูกหักแต่ก่อนนี้ก็มีคนไข้กระดูกหักเยอะก็เอ็กซเรย์ดูนำมาใช้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสมัยใหม่ขึ้นนะครับเรามีการใช้แสงทึบแสงแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่ากลืนแป้ง
2: ค่ะ
4: เราคุณดูไหมเอ็กซเรย์กลืนแป้งซะก่อนแล้วเอ็กซเรย์ดูแต่จะเห็นว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเนื้อมะเร็งอะไรที่ก้อนอะไรที่ในลำไส้หรือเปล่าไอ้กลืนแป้งนั้นคือแป้งที่คือแบเรียมซัลเฟตนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ค่อยได้ถูกไม่ถูกใช้เพราะมันทดเชยด้วยสารซึ่งเครื่องเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งคุณหมอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้คือรังสีแพทย์ในสาขาที่เป็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจะช่วยเรามากที่พูดเครื่องแรกก็คืออัลตราซาวด์ใช้เสียงใช้เสียงคลื่นเสียงมาผ่านดูเช่นดูที่ตับที่เป็นยังไงนะดูที่ตับที่ดูที่เด็กที่ในท้องแม่เนี่ยมีเป็นเด็กหญิงเด็กชายช่วยวินิจฉัยโรคได้ซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วนะครับนี่คือใช้เสียงอัลตราซาวด์ซึ่งเสียงนี้มีความปลอดภัยสำหรับทารกไม่ทำลายประสาทหูของเด็กนะครับในขนาดที่เหมาะสมอัลตราซาวด์จะเป็นสิ่งที่เราใช้กันประจำปัจจุบันนี้ใช้ดูมีไขมันเกาะตับหรือเปล่าอัลตราซาวด์ใช่ไหมใช้ดูเด็กเพศชายหรือเพศหญิงในท้องแม่ก็ดูอย่างนี้ครับเด็ก3เดือน4เดือนก็ดูได้แล้วเป็นตัวอย่างและวินิจฉัยโรคอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับอัลตราซาวด์เนี่ยพื้นฐานเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาเป็น CT สแกนภาษาอังกฤษคุ้นหูไหม CT สแกน CT ย่อมาจากคำว่า Computerized Tomography นะครับซึ่งเป็นการใช้แสงเอ็กซเรย์ในการตัดภาพทั่วร่างกายเราตัดเหมือนกับเราตัดเป็นแตงกวาที่เราจะกินน้ำพริกผักจิ้มที่แม่เราทำให้กินน้ำพริกผักจิ้มถ้าแตงกวาหัวหนึ่งเนี่ยมันยาวๆใช่ไหมท่านฟังครับแม่เราจะเอามาฝาเป็นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นตัดแต่ละแว่นแต่ละแว่นนะครับคือวิธีการที่ CT สแกนใช้แสงเอ็กซเรย์มาตัดผ่านร่างกายเราดูความเข้มข้นพอดีที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาแล้วมันก็จะสลายไปจากร่างกายเราได้เองในไม่กี่ชั่วโมงนะครับการตัดภาพแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากลักษณะที่เป็น2มิติคือเห็นทั้งภาพหน้าเหมือนเอ็กซเรย์กระดูกหักสมัยก่อนนู้นและเอ็กซเรย์ด้านแกนเอ็กตัดขวางด้วยการวิจัยโรคจึงแม่นยำมากขึ้นเพราะเราเห็นภาพของร่างกายเราขนาด2มิตินะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เราวิจัยโรคได้ดีขึ้นจะแยกระหว่างความเข้มของหลายอย่างวิธีปัจจุบันที่ใช้มากก็คือใช้ดูหลอดเลือดในสมองเวลาเป็นโรคของสโตรกอะครับทั้งสาวรู้จักสโตรกไหมคะ
2: โอ้คุณหูเป็นมากแล้วเป็นกันเยอะไหม
4: ครับเขาใช้ CT ในการตรวจวินิจฉัยทำได้เร็วมาก5นาทีเป็นเห็นนะไว้รู้แหละนะเพราะเราเอามารวมกันในกลุ่มของ Fast Track ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันเวลาคนไข้ไปห้องฉุกเฉินจะเข้าสู่เส้นทางด่วนนี้เลยครับพยาบาลก็จะส่งเอ็กซเรย์ CT สแกนสมองทันทีเพื่อเพราะมีเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงจะต้องช่วยให้ทันนะครับจะต้องเร่งทางนี้จะไปขวางให้ไข้รอจังหวะนั้นไม่ได้และเสียเวลาเห็นไข้ยืดไปผ่านเอ็กซเรย์เลยนะครับทํา CT สแกนออกมาเลยรับผลคุณหมอก็จะอ่านให้ทันทีว่ามีการตีบตันเส้นเลือดหรือเปล่าถ้ามีคุณหมอเวรที่ดูแลคนคืนนั้นฉุกเฉินคนนั้นก็จะสั่งฉีดยาเข้าเส้นเลือดทันทีเป็นยาละลายริมเลือดที่ช่วยแก้ไขไม่ให้มีการอุดตันและได้ผลดีทันทีเหมือนกันขอให้ทำภายใน4ชั่วโมงครึ่งจากเริ่มเป็นอาการนั่นเองครับนี่มันตัวอย่างชัดเจนว่าเราใช้ CT ดูแลแม้กระทั่งเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวเรื่องของไอ้เครื่องอื่นหลายอย่างที่ต้องการดูลักษณะที่เฉพาะเจาะจงข้อเสียของอันนี้ก็คือใช้แสงเอ็กซเรย์เป็นมีเดียตรงกลาง คุณหมอไว้ใช้กระดานรังสีวิทยาเขาก็ใช้แสงพวกนี้ครับแต่ว่าเลือกใช้เป็นเหมาะที่เหมาะสม อันที่ดีมากๆชัดเจนมากๆพัฒนาตามไปทีหลังก็คือคำว่า MRI ต่อคุณหูไหมครับ
2: คุณหูค่ะอาจารย์ MRI
4: หมอเอ็กซ์เรย์คนไทยนะเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยโรคให้เลย MRI นี่มีข้อดีก็คือไม่ได้ใช้แสงเอ็กซ์เรย์ในการวินิจฉัยโรคนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ใช้แมกเนติกก็คือคลื่นแมกเนติกไฟฟ้าไอ้คลื่นเนี่ยครับมันเหมือนกับมือถือเราที่ใช้นะครับแต่เป็นเข้มข้นมากกว่ามือถือหลายเท่านะครับเพื่อใช้ผ่านร่างกายเราจะได้เห็นใช้คลื่นแมกเนติกไฟฟ้าผ่านร่างกายเราใน3มิติเลยทั้งตัดขวางตัดตามแนวตรงและตัดตามแนวเอ็กซ์เรย์ด้วยนะครับเห็นภาพเป็น3มิติละเอียดกว่า CT scan นิดนึงนะแล้วก็แยกแยะระหว่างเนื้อเยื่อได้ด้วยเนื้อเยื่อหมายถึงว่าเช่นเส้นประสาทอย่างเช่นหมอกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยหมอกระดูกทุกคนนะครับสั่ง MRI อย่างเดียวเลยเพราะมันเห็นเส้นประสาทด้วยว่าทับบี้ไปแค่ไหนแล้วอีกหมอกระดูกไปทับเส้นประสาทบี้แค่ไหนแล้วต้องรีบผ่าตัดให้หรือเปล่าในการที่ป้องกันไม่ให้มันทับเส้นประสาทมากเกินไปที่เป็นตัวอย่างนะครับวิธีที่ใช้อื่นๆนั้นไม่เห็นเนื้อเยื่อก็คือพวกเส้นประสาทเหล่านี้แต่ MRI เห็นได้ด้วยเอ็นพวกหมอกระดูกถือเป็นอาวุธสำคัญในการวินิจฉัยเลยนะครับที่บอกว่าหมอกระดูกท่านเส้นประสาทท่านสายที่เคยโทรถามมาเราก็มักจะถูกทำ MRI มาก่อนแล้วทั้งสิ้นเพื่อวินิจฉัยว่าทับจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทับหลอกๆหลอกๆมีหลายโรคที่หลอกกันนะปัจจุบันนี้ก็คือใช้ MRI ในการช่วยเพราะมันช่วยทำให้เราแยกแยะเนื้อเยื่อในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อของเนื้อเยื่อต่างๆเนื้อเยื่อสมองเนื้อเยื่อของเส้นประสาทต่างๆนี่เราแยกได้ว่าทับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตรวจสำคัญมากข้อเสียอันนี้ก็คือมันทำนานน่ะต้องเต่าทำครั้งหนึ่ง40นาที50นาทีซึ่งใช้เวลายืดเยื้อมากและเครื่องมันจะเป็นอุโมงค์กลมเราต้องเข้าไปในอุโมงค์เขาจะเลื่อนตัวแล้วก็ไปในนี้คนที่กลัวความแคบๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับดินร้องลั่นเลยครับเพราะเขารู้สึกว่าสูบกักก้อยในพื้นที่ที่แคบๆคนที่มีโรคนี้อยู่เยอะเหมือนกันท่านอยู่ไม่ได้เพราะเอ็มไอก็จึงทำลำบากมากในคนที่มีปัญหาพวกกลัวความแคบนะครับคือรู้จักมีเพื่อนๆที่กลัวความแคบไหม
2: มีอาจารย์ลิฟต์นี่ไม่ได้เลยได้ใจสั่นเหงื่อแตกเข้าอุโมงค์นี่ไม่ได้เลยนะหัวใจจะวายหายใจไม่ออก
4: ขนาดลิฟต์เล็กๆตามคอนโดเล็กๆเข้าได้สองคนเนี่ยเข้าลิฟต์ต้องจับมือเพื่อนจับไว้แน่นเลยบีบมือเพื่อนที่ไปด้วยเข้าคนเดียวไม่ได้ครับกลัวความแคบโลกนี้มีปัญหาเยอะเลยรวมทั้งพวกที่กลัวความสูงด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับเข้าทำเอ็มไอไม่ได้นะครับลำบากมากปัจจุบันที่เครื่องเอ็มไอสมัยใหม่ยังพยายามลดความกว้างของไอ้อุโมงค์เนี่ยให้มันเหลือแคบๆลงหน่อยจะได้ดูว่ามันเหมือนก็ไม่ได้เข้าเท่าถ้ำนะแต่ว่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเอง MRI จึงเป็นตัวที่เป็นสุดยอดปัจจุบันนี้ครับข้อดีคือใช้เครื่องแมกเนติกไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้เอ็กซเรย์ก็พยายามมีให้เห็นเนื้อเยื่อด้วยแยกแยะกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นเนื้อสมองเนื้อเส้นประสาทต่างๆแยกแยะชัดเจนได้ด้วยพวกนี้จึงเห็นว่าถ้ามันเป็น3มิติเราจะวินิจฉัยได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยชี้จุดที่หมอต้องลงมีดผ่าตัดเข้าไปหาตรงนี้แหละเข้าตรงนี้ไปเจอทุกทีแหละเนี่ยมันชี้หมออย่างนี้ครับท่านหมอกระดูกจึงช่วยผ่าตัดตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าแผลจะเล็กลงแน่เพราะเราไม่ต้องเข้าไปหาว่าตรงไหนกันแน่วันเนี้ยมันชี้เลยระดับนี้ครับระดับ 4-5 นี่แหละครับตรงนี้เข้าตรงนี้เท่านั้นน่ะเจอแน่มันทับอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยมันบอกหมอเราเยอะท่านปัจจุบันที่การรักษาจึงแม่นยำมากขึ้นแผลเล็กมากขึ้นก็โดยเหตุผลเหล่านี้เป็นตัวอย่างซึ่งคนที่จะบอกอ่านผลให้หมอกระดูกหมอผ่าตัดทุกคนทราบได้ว่าตรงไหนแน่ก็คือคุณหมอรังสีแพทย์ครับจะอ่านมาเลยว่าตรงนั้นตรงนี้พูดภาษาแพทย์มาเลยซึ่งหมอก็จะรู้ว่าผ่าตรงนี้แหละเจอแน่เหมือนเอ้ยนะมันมีผู้ไล่ตรงนี้แหละนอนอยู่ตรงนี้แหละจัดการซะที่เป็นตัวอย่างอีกสาขาที่ชัดเจนมากก็คือคุณหมอรังสีแพทย์ในสายรังสีรักษานะครับผมจะไม่พูดวันหลังนะอันนี้นะเพราะว่าฟังดูแล้วมันจะหดหู่ไปนิดนึงเช่นพูดถึงว่าคีโมเทอราปีอะไรพูดถึงแบบคำพวกเดียวไปแล้วคนฟังก็จะเห็นหดหู่ใจนะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็มันเป็นพ่อตอดจงผมก็ไม่เชี่ยวชาญมากนักการใช้ยาเคมีเทอราปีเหล่านี้ครับก็เลยขออนุญาตที่จะรวมให้ท่านเห็นการแบ่งสาขา

0: าชัดเจนแต่กลุ่มที่พวกหมอเราพึ่งพาสายมากและช่วยเหลือกันมากก็คือหมอสาขารังสีแพทย์สาขารังสีวิทย์ฉายที่ใช้พวกเอ็กซเรย์ใช้ซีทีสแกน MRI รวมทั้งอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือ CT บวกเพชสแกนนะครับ PET เพชสแกนนี่ใช้การฉีดสารที่ดีพวกกัมมาเรย์นะครับเข้าไปแล้วให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายของเนื้อร้ายเนื้อมะเร็งในทั่วร่างกายหรือยังเพชสแกนจะเป็นตัวเป้าหมายคือต้องการตรวจดูว่ามีการแพร่กระจายของโรคไม่ดีเหล่านี้หรือยังเป็นเด่นนะครับหาอื่นๆได้ด้วยอีกหลายโรคแต่ว่าจุดเด่นเขาใช้กันก็คือดูซิว่ามันเป็นการแพร่กระจายของเจ้าเนื้อร้ายหรือยังผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าทางสีแพทย์คือคนที่มีความเก่งกาจเชี่ยวชาญและช่วยหมอในทุกสาขาความเชี่ยวชาญเลยนะครับให้วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมันได้เป็นผลดีกับท่านผู้ฟังคนไข้นั่นแหละเพราะถ้าวินิจฉัยได้แม่นยำการรักษาก็แม่นยำตามไปด้วยการรักษาก็แม่นยำแล้วก็ได้ผลดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่คือผลดีที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ถ้าทำก็ได้ยินข้อความเห็นเกี่ยวกับหมอสาขาสองสาขานี้ครับคือหมอดมยากับรังสีแพทย์ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังการวิจัยโรคทั้งสองอันนะครับหมอที่เจอคุณตรวจคุณเป็นหมอสาขาเฉพาะทางก็จริงแต่ว่าเป็นหมอที่เจอกับคุณไข้ไข้เห็นไข้รู้เช่นคุณไปหาหมอกระดูกรู้ว่าหาหมอกระดูกนะไปหาหมอหัวใจก็รู้ว่าเป็นหมอหัวใจเขาจะเจอคนไข้แต่หมอที่ไม่ได้เจอคนไข้เป็นประจำก็คือหมอรังสีแพทย์อันหนึ่งกับหมอดมยาอีกอันหนึ่งเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับผมนี่ก็เอานำมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เกียรติกับหมอสาสองสาขานี้ความจริงก็เป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแหละครับก็สนิทสนมกันพูดจากันช่วยเหลือกันเวลามีอะไรก็โทรหากันโดยตรงๆเลยยกหูช่วยหน่อยนะอันนี้คนไข้คนนี้มันเป็นอย่างนี้สงสัยมากเลยตรงนี้ช่วยอ่านหน่อยเถอะส่งไปตอนนี้นะคุณหมอก็จะช่วยดูแลให้แล้วก็โทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกันจริงๆว่ะอะไรเงี้ยครับก็คุยกันแล้วก็ส่งผลทางการเป็นแผ่นๆกลับมาให้เราอ่านเป็นหลักฐานด้วยแต่ผมก็นำทำการรักษาไปแล้วละก็คุยกันได้ยกหูคุยกันอยู่แล้วเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็ตัวที่สำคัญมากถ้าขอให้เกียรติกับคุณหมอสองสาขานี่หมอดมยาหมอหลังคุณหมอพิสัญญีแพทย์กับทางสีแพทย์จะใช้ชื่อภาษาทางการมันเรียกยากนะพิสัญญีแพทย์ต่างๆเรียกยากเลยละ
1: เรียกยากก็เอาง่ายๆคือหมอดมยาละกันเนาะรู้ฟัง
0: เรียนรู้กันเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณกันแล้วหมอรังสีก็คือหมอเอ็กซเรย์คุยง่ายๆกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะน้อยอันนี้ไม่รู้คุณผู้ฟังเข้าใจเหมือนกันมั้ยเรามีโอกาสเจอรังสีแพทย์หรือคุณหมอรังสีบ่อยมากกว่าคุณหมอดมยาถ้าคุณจะเจอหมอดมยานั่นหมายความว่าคุณต้องผ่าตัดถูกต้องมั้ยอาจารย
0: ์ตรงนี้แน่
1: ใช่แต่ถ้าเราเจออาจารย์หมอรังสีแพทย์หรือว่าหมอรังสีเนี่ยแค่ไปเอ็กซเรย์เป็นอัลตราซาวด์หรือไป MRI ถูกต้องมั้ยอาจารย์
0: เจอเค้าได้แน่เจอเค้าได้แน่ครับเค้าก็ต้องมาทำให้เองนะครับคนอื่นทำแทนไม่ได้จะมีน้องๆพยาบาลคอยช่วยเสริมนู่นนี่นั่นอยู่ข้างๆก็จริงแต่คนทำจริงๆก็คือรังสีแพทย์จริงๆกับหมอตมยาจริงๆที่จัดการกับคุณนะครับ
1: อืมนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์ MRI หรือเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอรังสีก็จะทำตามคุณหมอต้นอีกท่านหนึ่งที่สั่งมาถูกต้องไหมอาจารย
0: ์เขาเรียกว่ารีเควสต์คือขอให้ช่วยทำให้นะครับข้ามแผนกไปแผนกรังสีเขาจะช่วยเขาต้องการรู้ว่าเราต้องการสงสัยอะไรเราจะ request เป็นใบ request ไปนะครับถ้าเขาก็จะทำตามที่เราคิดว่าอยากจะรู้บางทีก็แนะนำโทรกลับมาบอกว่าบวกเข้าไปด้วยสิบวกเพชรสแกนไปด้วยจะดีกว่านี่นะถ้าคำแนะนำเราที่ก็ทำตามกันไปเพื่อให้การวิจัยโรคนั้นแม่นยำมากขึ้นทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างหมอต่อหมอด้วยกันโดยเฉพาะหมอที่ทำงานปิดทองหลังพระทั้งดมยาทั้งรังสีแพทย์นะครับ
1: อีกท่านหนึ่งที่คิดถึงอาจารย์เวลาเราไปตรวจเลือดหรือว่าไปตรวจของเหลวในร่างกายเทคนิคการแพทย์
0: ครับอันนี้ไม่ใช่แพทย์ครับเขาเรียนเพราะท่านเจาะเลือดตรวจเลือดในห้องแล้วมีกลุ่มที่เป็นแพทย์จริงๆก็คือหมอทางด้านพยาธิวิทยาที่มันยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าหมอคนที่เขาจะผ่าศพอะเก่า
1: อ๋อชันสูตรเหรอฮะอาจารย
0: ์อาจารย์สูตรพวกนี้ครับโดยเป็นเรื่องกำลังพยาธิแพทย์ที่ผมไม่ได้นำมาพูดถึงเพราะว่าพูดแล้วคุณถ้าท่านฟังจะหดหูใจเนาะแต่ว่าข้อสำคัญมากคือตรวจชิ้นเนื้อให้เราเวลาผมผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าก้อนนี้อะไรกันแน่วะเป็นต่อน้ำเหลืองหรือเป็นเนื้อร้ายจริง